็คือการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ก็คือเอาไปเลยนะไม่ได้มีการเอาไปใช้เพียงชั่วคราวเสร็จแล้วเอามาคืนอะไรเงี้ยนะครับนะหรือยืมใช้นะเอาไปใช้เสร็จเอามาคืนเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะดูแล้วเนี่ยยังไม่มีการตัดกรรมสิทธิ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเอาไปนะครับตามความหมายนี้นะครับซึ่งการเอาไปเนี่ยนะก็มาดูกัน1การแย่งการครอบครองเนี่ยนะครับนะก็มีข้อสังเกตได้ว่านะครับนะถ้านะผู้อื่นส่งมอบให้ด้วยความเต็มใจนะครับนะกรณีนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองอันนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับนะต่อมากรณีที่นะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดนะเช่นเขาเอารถจักรยานยนต์เนี่ยนะมาฝากไว้หน่อยนะครับเขาจะไปต่างประเทศนะ1เดือนฝากรถจักรยานยนต์ไว้ที่บ้านเรานะครับกรณีนี้ความครอบครองรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราเอาไปขายเอาไปจำนำหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดลักทรัพย์เพราะเนื่องจากไม่ได้มีการแย่งการครอบครองเพราะเนื่องจากความครอบครองเนี่ยอยู่ที่เรานะครับแต่กรณีนี้อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะครับต่อมานะครับการพาเคลื่อนที่ไปนะครับนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จได้ต้องมีการนะเคลื่อนที่ไปเช่นนะหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปนะมือถือมีการเคลื่อนที่ไปแล้วหรือจูงจักรยานไปนะหรือขี่มอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเข้าไปเนี่ยนะครับนะหรือเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะหยิบกาแฟกระป๋องหยิบเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะใส่ไปในกระเป๋าเสื้อเราเนี่ยถือว่ามีการเคลื่อนที่เอาไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพาทรัพย์นะเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็มีการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือว่านะครับก็คือมีเจตนาแต่แรกนะครับที่จะเอาทรัพย์เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะประการต่อมาคือทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะฮะประการที่1คือต้องเป็นทรัพย์นะคำว่าทรัพย์เนี่ยเราต้องไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะซึ่งบัญญัติว่าทรัพย์นะหมายความว่าวัตถุมีรูปร่างฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีรูปร่างนะโดยหลักเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ที่จะลักไปได้ใช่ครับเช่นตัวอย่างเช่นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะเราจะไปคว้าไปดึงมาไม่ได้นะครับแต่ทรัพย์เนี่ยนะครับนะจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำไมครับเคลื่อนที่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นะตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นบ้านเช่นที่ดินอย่างเงี้ยกรณีเช่นเนี้ยนะฮะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ไม่สามารถที่จะลักไปได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่สามารถที่จะนำเคลื่อนที่ไปได้นะครับแต่ข้อสังเกตนะถ้าเราขุดดินไปขุดหน้าดินไปอย่างนี้เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์ไหมลักที่ดินไหมตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นการลักก้อนดินลักหน้าดินไปนะครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยพอตัดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสังหาริมทรัพย์ละนะครับไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะครับงั้นกรณีจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ประการที่1ก็คือต้องเป็นทรัพย์นั่นเองนะแล้วก็ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยนะแต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะครับตัดสินว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะที่บางคนอาจจะมองว่าไฟฟ้าไม่น่าจะเป็นทรัพย์ที่เป็นรูปร่างนะไม่ใช่เป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับทำไมลักได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่ามีแนวคำพิพากษาฎีกาตัดสินมาซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินหรือเดินตามแนวคำพิพากษานี้อยู่นะครับประการต่อมานะครับก็คือต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ของผู้อื่นก็คือหรือนะที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องไม่ใช่ของเรานั่นเองนะถ้าเป็นตัวทรัพย์ของเราแล้วนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้ก็นะครับไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวอย่างเช่นเรากำลังเดินไปเนี่ยนะครับนะบนถนนเนี่ยปรากฏว่ามีอะไรดีมะม่วงตกอยู่ลูกนึงเนี่ยนะครับนะเราเข้าใจว่าเป็นมะม่วงของคนอื่น
นะมีคนซื้อมะม่วงเนี่ยนะครับนะเราทำตกไว้เรานึกว่าเป็นมะม่วงของคนอื่นเราก็หยิบไปเนี่ยนะกรณีนี้ปรากฏว่านะถ้าเป็นมะม่วงของคนอื่นเนี่ยก็เป็นผิดลักทรัพย์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงของเราเองเนี่ยที่ตกมาจากต้นณหน้าบ้านเราเองเนี่ยอย่างนี้เราเอาไปเนี่ยเราไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะเป็นมะม่วงของเราเองนะฉะนั้นจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเจ้าของร่วมนั่นเองนะถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยนะก็สามารถที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะตัวอย่างนะเราร่วมกันซื้อนะรถกระบะมา1คันนะครับเพื่อจะไปใช้งานนะโดยนะครับนะร่วมกันซื้อกับเพื่อน1คนนะครับเนื่องจากเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถกระบะทั้งคันนะเราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเออเนี่ยนะเรามาหุ้นซื้อรถกระบะกันนะนะครับแบ่งกันใช้คนละเดือนนะเดือนมกราเนี่ยนะครับผมคนใช้นะเดือนกุมภานายเอาไปใช้แล้วกันนะสลับกันเดือนเว้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับเดือนขี้เดือนคู่นะครับถ้ารถยนต์เนี่ยอยู่ในความครอบครองของผมก็คือเดือนมกราใช่ไหมครับนะผมเอารถไปขายนะหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนขายเนี่ยนะกรณีนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมก็ต้องดูว่านะครับเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันไหมเป็นเจ้าของร่วมกันไหมคำตอบคือโอเคเป็นเจ้าของร่วมกันประการต่อมาเมื่อกี้เราดูแล้วในเรื่องมีการแย่งการครอบครองไหมก็เรามาดูว่าการครอบครองอยู่ที่ใครถ้าการครอบครองเนี่ยอยู่ที่ผมนะกรณีเช่นนี้นะการครอบครองอยู่ที่ผมกรณีเช่นนี้ถือว่าไม่ได้มีการแย่งการครอบครองนะอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่อาจจะผิดฐานยักยอกได้นะครับแต่ถ้านะผ่านไปเนี่ยเป็นเดือนกุมภารถยนต์เนี่ยไปอยู่ที่เพื่อนผมแล้วนะเพื่อนผมเอาไปใช้เนี่ยตรงคืนก็จอดไว้ที่บ้านเขาเนี่ยนะผมเนี่ยปีนรั้วบ้านเอากุญแจที่มีอยู่เนี่ยไปสตาร์ทขับเอาไปขายนะหรือขับเอาไปอะไรอะแยกชิ้นส่วนก็ได้นะครับนะกรณีที่นี้นะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นทรัพย์ที่เป็นเจ้าของร่วมแล้วเข้าไหมเข้าประการต่อมามีการแย่งการครอบครองไหมคำตอบก็คือมีการแย่งการครอบครองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการครอบครองรถยนต์คันนี้นะครับนะหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งหรือเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนครอบครองอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับนะอาจจะต้องดูนะถึง2กรณีด้วยกันก็คือว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไหมแล้วก็มีการแย่งการครอบครองในขณะเอาทรัพย์ไปหรือไม่นะครับนี่คือกรณีทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะประการต่อมาก็คือโดยทุจริตนะครับโดยทุจริตเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญนะคือความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับนอกจากจะมีเจตนาธรรมดาแล้วนะครับคือความผิดกฎหมายอาญาโดยหลักแล้วเนี่ยต้องมีกระทำโดยเจตนานะครับเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะกรณีที่นะจะให้รับผิดในกรณีที่กระทำโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งใช่ไหมครับแต่ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นการรู้กันว่าก็ต้องกระทำผิดโดยกระทำโดยเจตนานะเจตนาก็คืออะไรครับคือรู้สำนึกนะรู้ว่าทำอะไรอยู่นะกรณีนี้ก็ทำโดยเจตนานะครับแต่ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็ถือว่าเจตนาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนอกจากเจตนาธรรมดาแล้วยังมีเจตนาพิเศษด้วยเจตนาพิเศษก็คือคำว่าโดยทุจริตนั่นเองนะครับถ้านั้นถ้านักศึกษาเจอคำว่าโดยทุจริตเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยคือเจตนาพิเศษนะครับซึ่งโดยทุจริตเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุมาตรา1เนี่ยบัญญัติว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้านะชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ถือว่าทุจริตนะตรงนี้นะตรงนี้ก็มีความสำคัญนะลักษณะนี้นะครับการเอาทรัพย์ไปเพียงชั่วคราวเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแสวงหาประโยชน์อันนี้ก็อาจจะไม่ถือว่าโดยทุจริตได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นก็เคยมีคดีเนี่ยนะมีคดี

ละนะครับนะเป็นดาราท่านหนึ่งเนี่ยก็พาผู้หญิงเนี่ยนะไปหลับนอนนะที่โรงแรมเนี่ยปรากฏว่านะครับนะผู้หญิงเนี่ยเกิดความหึงหวงกันนะตื่นเช้ามาเนี่ยผู้หญิงก็เอารถยนต์เนี่ยขับไปซ่อนนะไปแอบไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับกรณีเช่นนี้นะจะถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมเราก็ดูองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ1นะมีการเอาไปมั้ยอ่ะขับรถไปเนี่ยรถมีการเคลื่อนที่แล้วนะก็มีการเอาไปแล้วนะครับ2นะฮะเป็นทรัพย์ของผู้อื่นมั้ยอ่ะแน่นอนนะครับรถยนต์เนี่ยเป็นของฝ่ายชายนะผู้หญิงขับออกไปเนี่ยก็เป็นรถยนต์ของผู้อื่นนะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยนะครับนะครบละในส่วนของการเอาไปหรือตัวทรัพย์เนี่ยครบละแต่เรามาดูเจตนาโดยเฉพาะเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับนะเราดูว่ามีลักษณะเป็นการกระทำโดยทุจริตไหมลักษณะเนี้ยนะครับนะปรากฏว่าตำรวจก็ทำการสืบนะไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้กำลังช้อปปิ้งกินข้าวอยู่นะครับกำลังขับรถกลับมาคืนผู้ชายอยู่กรณีเช่นเนี้ยนะครับตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มก็ทำการสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องการขโมยรถอะไรหรอกแค่ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจนะให้ผู้ชายสนใจบ้างก็แกล้งโดยการนะเอารถไปเนี่ยนะเอาไปซ่อนซะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะได้นะโทรมาหาจะได้ปรับความเข้าใจกันกรณีนี้ถ้าเป็นความจริงสมมติเป็นความจริงเขาจริงปรากฏว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นการหยอกล้ออะไรกันเฉยเป็นการกลั่นแกล้งเฉยเดี๋ยวหายสนุกแล้วนะก็เอารถมาคืนลักษณะนี้ก็อาจจะไม่ใช่กระทำโดยทุจริตได้อาจจะไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับหรือกรณีถือวิสาสะนะครับเช่นเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะหลายบ้านก็จะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยหลายบ้านก็จะไม่มีรั้วกั้นบางทีเพื่อนบ้านก็นะถือวิสาสะนะมาหยิบกุญแจรถเราเนี่ยนะขี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้างนะขี่ไปทำธุระอะไรบ้างเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็เอารถมาคืนอะไรเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยนะเป็นประจำนะเราก็ไม่ดุด่าว่ากล่าวอะไรเงี้ยนะครับพฤติการอย่างเงี้ยอาจจะถือว่าเป็นการถือวิสาสะกันนะครับถือวิสาสะกันกรณีเช่นนี้ก็ทำไมครับก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะลักษณะนี้ศาลก็ตัดสินว่ากรณีที่ถือวิสาสะกันนะลักษณะเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับนะหยิบฉวยของไปใช้อะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ไม่เคยว่ากล่าวอะไรเงี้ยพฤติการนี้ก็ถือว่าถือวิสาสะกันก็ไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับสำหรับเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นนะในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยก็มีมาตรา335นะ335ทวิแล้วก็336ทวินะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ335นะครับก็คือผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะในบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้นะมีการระเบิดอุทกภัยนะมีอุบัติเหตุทุกเพศภัยนะในรถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสารนะครับหรือภัยพิบัติทำนองเดียวกันนะเช่นน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับ3โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นนะสำหรับคุ้มครองบุคคลนะหรือตัวทรัพย์นะฮะหรือผ่านสิ่งเช่นว่าน้ำเข้าไปนะฮะ4เข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้านะเช่นพวกป่องไฟนะครับถ้าโดยแปลงตัวปลอมตัวเป็นผู้อื่นนะมองหน้านะหรือทำโดยประการอื่นไม่ให้จำหน้าได้เช่นใส่หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนะฮะ6โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับ7โดยมีอาวุธหรือผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ8ในเคหสถานสถานที่ราชการนะหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อบริการสาธารณะนะครับ9สถานที่บูชาสาธารณะนะวัดวาอารามเนี่ยสถานีรถไฟท่าอากาศยานแล้วก็10นะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเช่นตัดสายไฟเอาไปขายเนี่ยนะครับ11ที่เป็นของนายจ้าง12ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรมนะเช่นขโมยข้าวขโมยข้าวโพดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโทษหนักขึ้นกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334นะครับถ้าความผิดตามวรรคแรกเนี่ยนะครับนะกระทำนะประกอบด้วย2อนุมาตราเช่นนะทั้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนลักทรัพย์นะแล้วก็ปลอม
ป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับหรือแปลงตัวเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็คือมีความผิดตั้งแต่2อนุมาตราอันนี้ก็ต้องรับโทษหนักขึ้นแล้วก็วรรค3เนี่ยกรณีเนี่ยนะถ้าเป็นกระทำต่อโคกระบือเนี่ยลักวัวลักควายเนี่ยนะครับลักเครื่องกลเครื่องจักรของผู้มีอาชีพกสิกรรมรถไถต่างๆนี่ก็โทษหนักขึ้นต่อมานะครับวรรคท้ายก็คือถ้าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยกระทำด้วยความจำใจหรือความยากจนหรือทนทานเนี่ยศาลก็จะลงโทษนะครับนะน้อยก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนจนนะครับก็ศาลจะอาจจะมองว่าอาจจะไม่ควรลงโทษหนักก็ได้ต่อมานะครับ335ทวินะครับลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนนะเช่นนะพระประธานเนี่ยในวัดเนี่ยนะคุณก็ไปนะไปตัดเสียนมาก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องลักทั้งองค์ก็ได้นะตัดนะเฉพาะมือก็ได้นะครับพระกรใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องลักมาทั้งองค์ก็ได้นะครับถ้าทำในวัดทำในสำนักสงฆ์ก็ผิดหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็336ทวินะการลักทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจเนี่ยนะครับนะใส่ชุดทหารใส่ชุดตำรวจเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเต็มยศหรือชุดครึ่งท่อนก็ตามนะหรือลักทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะพกปืนเข้าไปเนี่ยนะฮะทำการลักทรัพย์เนี่ยนะหรือมีการใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมอย่างนี้ก็รับโทษหนักกว่าอีกกึ่งหนึ่งก็คือคูณก็เป็น 1.5 นั่นเองนะวิธีการความผิดต่อมานะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์นะความผิดเหล่านี้นะครับนะสามความผิดเนี่ยก็เป็นความผิดเรียกว่าเป็นความผิดลูกละกันอาจารย์จะเรียกความผิดลูกกันนะความผิดลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดแม่นะครับคืออะไรนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยมาตรา336ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เห็นไหมฮะงั้นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับนะต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะถ้าไม่ใช่ลักทรัพย์แล้วก็ไม่ใช่ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองนะพฤติการก็ต้องมีการทำโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งหน้าคืออะไรคือต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเราวางกระเป๋าตังไว้ที่นะฮะบนโต๊ะเนี่ยนะครับคว้าเอาไปเลยเนี่ยนะครับหรือเราสะพายกระเป๋าอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระชากกระเป๋าเราเลยเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาก่อนในทีนี้ก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เห็นนะฮะเรียกว่ามันย่ามใจนะฮะมันกระทำเนี่ยยิ่งกว่าลักทรัพย์อีกนะฉะนั้นโดยหลักก็คือต้องเป็นลักทรัพย์ก่อนแล้วถ้ามีการกระทำโดยนะซึ่งหน้าเนี่ยนะครับนั่นก็ถึงจะเป็นวิ่งราวทรัพย์นะเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็คือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับนะก็คือมีการนะครับมีการกระชากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยนะเกิดนะหัวแตกนะหกล้มฟันหักอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือมีการวิ่งราวทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจนะครับนะการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยโดยทำอันตรายแก่กายก็เช่นนะครับนะวิ่งไปแล้วเนี่ยนะล้มหัวแตกนะคนถูกกระชากกระเป๋าเนี่ยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะครับนะวิ่งตามก็ได้นะสะดุดนะฝาท่อนะฮะนะล้มหัวแตกก็ได้นะหรือได้รับอันตรายสาหัสอันตรายสาหัสก็มีนะครับนะตาบอดใช่ไหมฮะนะหูหนวกก็ได้นะครับนะหรือว่านะแขนหักเกินกว่า20วันนะครับนี่คือกรณีนะอันตรายสาหัสหรือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเช่นเขาวิ่งตามนะไอตัวหัวขโมยเนี่ยนะครับนะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนนะวิ่งราวสร้อยคอฉันนะวิ่งตามไปปรากฏว่านะครับวิ่งนะไปแล้วนะตกนะถนนเนี่ยนะครับนะคอหักตายอย่างนี้ก็ถือว่านะการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เหมือนกันนะครับต่อมาความผิดฐานชิงทรัพย์นะชิงทรัพย์คืออะไรนะชิงทรัพย์ก็คือมาตรา339ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อนะ
นะเพื่ออะไรครับมีเจตนาพิเศษอยู่5กรณีด้วยกันก็คือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป

หรือให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือยึดถือทรัพย์เอาไว้นะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกุมดังนั้นความผิดฐานชิงทรัพย์ก็เหมือนกันองค์ประกอบสำคัญก็คือต้องเป็นการลักทรัพย์ก่อนเห็นนะฮะต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแต่การลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีการใช้กำลังเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการเอาไปแต่ทรัพย์มีการใช้กำลังด้วยเช่นต่อยเจ้าทรัพย์หรือเอาปืนไม่ใช่ปืนนะเอาปืนนะเอาปืนเนี่ยมาจี้เอวเจ้าของทรัพย์นะบอกว่าให้ส่งมอบนาฬิกามานะส่งนะสร้อยคอมานะนะมีการขู่เข็นว่าทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะกรณีนี้ก็จะเป็นการลักทรัพย์นะโดยมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นอย่างนี้จะเป็นการชิงทรัพย์นะครับดังนั้นแล้วการชิงทรัพย์เนี่ยนะโดยหลักต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแล้วก็มีการนะใช้กำลังเข้ามาด้วยนะถึงก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การใช้กำลังเนี้ยนะครับก็ต้องดูว่ามันเข้า5กรณีนี้ไหมก็คือเพื่อให้ความสะดวกในการชิงทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้ซึ่งทรัพย์นั้นเนี่ยปืนมาจี้ส่งมอบนาฬิกามาใช่ไหมยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้นะครับนะต่อยเขาเนี่ยไม่เจ้าของทรัพย์เนี่ยมาเอาทรัพย์คืนนะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นนะยิงไปนะฆ่าเขาเลยเพื่อไม่ให้อะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นพยานนะเพื่อไม่ให้เป็นแจ้งความหรือให้พ้นจากการจับกลุ่มนะฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับนะเจ้าของทรัพย์หรือตำรวจเนี่ยวิ่งตามไปเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาทรัพย์คืนเนี่ยนะมีการยิงต่อสู้กันกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังนะหรือปืนขู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขู่เข็นเนี่ยกรณีนี้ก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การชิงทรัพย์เนี่ยนะฮะการใช้กำลังกับการลักทรัพย์เนี่ยต้องต่อเนื่องกันนะต้องไม่ขาดช่วงกันดังนั้นถ้าลักทรัพย์ไปแล้วผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยนะครับเจ้าของทรัพย์ตามไปเจอเนี่ยมีการใช้กำลังต่อสู้กันอย่างนี้ไม่ใช่การชิงทรัพย์ละอย่างนี้เป็นการลักทรัพย์กรรมหนึ่งอย่างนี้เป็นการทำร้ายร่างกายอีกกรรมหนึ่งนะครับเพราะมันขาดตอนแล้วนั่นเองนะครับนะการชิงทรัพย์เนี่ยที่จะทำให้โทษหนักขึ้นนะครับก็มีอะไรบ้างนะ339วรรค2 339วรรค3วรรค4วรรค5นะครับนะก็เป็นการชิงทรัพย์พระพุทธรูปบ้างนะครับหรือว่าชิงทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารตำรวจเนี่ยอันนี้ก็รับโทษหนักขึ้นนะครับนะต่อไปนะครับก็เป็นการปล้นทรัพย์นะปล้นทรัพย์ก็คืออะไรครับองค์ประกอบก็คือการชิงทรัพย์นั่นเองนะฉะนั้นจะเป็นปล้นทรัพย์ได้ต้องเป็นการชิงทรัพย์ก็คือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นนะครับแต่การปล้นทรัพย์เนี่ยต้องร่วมกันกระทำตั้งแต่3คนขึ้นไปมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเช่นโจรปล้นทองเนี่ยคนนึงเข้าไปล็อกคอเจ้าของร้านทองอีกคนนึงก็ไปกวาดทองอีกคนนึงนะเข้าไปนะทุบโต๊ะทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้าไปนะทำการปล้นทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะโดยมีการใช้กำลังอย่างเงี้ยถึงเป็นการปล้นทรัพย์นะครับถ้าไม่มีการใช้กำลังก็ไม่ใช่เป็นการปล้นทรัพย์นะครับอันนี้ก็เหตุครับรับโทษหนักขึ้นก็นะครับนะมีอาวุธติดตัวไปด้วยนะครับทำให้เกิดอันตรายสาหัสเกิดการทารุณหรือทำให้อุ่นถึงแก่ความตายมานะครับความผิดฐานกันโชคนะครับนะมาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นยันกันโชคเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นการข่มขืนใจนะเป็นการขู่เข็นต่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องต่อชีวิตร่างกายเดียวต่อเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินก็ได้นะครับให้เขายอมให้ซึ่งทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะมาตรา338ก็คือผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับนะครับซึ่งการเปิดเผยนั้นทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือคนที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นนั้นรีดเอาทรัพย์นี่ก็คล้ายๆกับการกระโชกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ารีดเอาทรัพย์เนี่ยระดับขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนะครับสำหรับในเรื่องที่13ก็คิดว่านะครับน่าจะมีประเด็นครบถ้วนแล้วนะขอจบกันใหญ่ครับ

เนื้อหาหลักของหน่วยที่13จะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดถึงตัวสถาบันสื่อมวลชนว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวของกระบวนการทางการเมืองอย่างไรแล้วก็ความสำคัญของสถาบันสื่อมวลชนในทางการเมืองไทยเนี่ยมันจะสามารถมองจากมิติไหนได้บ้างอันนี้คือหัวข้อที่1ส่วนหัวข้อที่2เนี่ยเราจะเริ่มลงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับตัวพัฒนาการของรัฐไทยว่ามันมีลักษณะสัมพันธ์แล้วก็หัวข้อที่3จะเป็นการพูดถึงกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำความคิดผ่านสื่อว่าตัวของสื่อมวลชนเนี่ยพอเรามาดูในมิติทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณชนยังไงได้บ้างแล้วก็ตัวของการเมืองเนี่ยมันเข้าไปแทรกแซงตัวของสื่ออย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของบทบาทสถาบันสื่อมวลชนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับในยุคที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยว่าตัวของสื่อเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเค้าโครงเนื้อหาคร่าวๆทีนี้ในรายละเอียดของหน่วยที่13หัวข้อแรกเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันสื่อมวลชนซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องพยายามมาดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะของภาพลักษณ์เป็นยังไงซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูตัวของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวชีวิตประจำวันของเราเสมอครับเนื่องจากว่าถ้าหากเรามองสังคมเราโดยรวมเป็นระบบเนี่ยตัวของการมองสังคมการเมืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตมันจะมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันยังไงพอเรามาดูในมิติทางการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ลักษณะเดียวกันก็คือต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงติดต่อข่าวสารเป็นตัวประสานข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งอันนี้ก็คือตัวของภาพลักษณ์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเรามองตัวของสื่อมวลชนในลักษณะที่เป็นสถาบันว่าสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยเราก็จะต้องมองมิติความเป็นการเมืองของตัวสื่อด้วยเนื่องจากว่าสื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมข้อมูลได้นั่นหมายความว่าตัวสื่อเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นแอคเตอร์หรือเป็นตัวแสดงตัวนึงที่สามารถที่จะเลือกว่าจะนำเสนอสิ่งใดไม่นำเสนอสิ่งใดอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่องทางผ่านของข้อมูลแต่ว่าสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่ในการประสานเป็นกาวของสังคมคอยที่จะต่อเชื่อมตัวส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้กับตัวสังคมได้ด้วยเพราะว่าสื่อก็สามารถที่จะคัดกรองข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนที่รับข้อมูลไปก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อส่วนอีกอันนึงก็คือสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น watchdog คือเป็นเหมือนกับผู้เฝ้าดูติดตามตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติในสังคมอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่สำคัญทีนี้พอเรามาพูดถึงในมิติของความเป็นการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวแสดงอื่นๆอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือตัวรัฐตัวรัฐเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับตัวสถาบันสื่อมวลชนเนื่องจากว่ารัฐจะเป็นผู้ออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการที่จะกำกับดูแลตัวสื่อว่าสื่อสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าถ้าหากว่าให้ความเป็นอิสระมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นผลร้ายได้เนื่องจากว่าสื่อสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังคนอื่นๆได้ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เป็นอันตรายตรงนี้รัฐก็อาจจะต้องมาดูแลคอยตรวจสอบอีกทีหนึ่ง

แต่ถ้าหากว่าตรวจสอบมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการริดรอนสิทธิของสื่อก็เลยทำให้ตัวรัฐก็จะต้องปรับบทบาทใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมก็ต้องเปลี่ยนเป็นการกำกับดูแลแล้วก็ให้อิสระส่วนหนึ่งกับสื่อด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความที่เกี่ยวข้องกับตัวของรัฐส่วนอันต่อมาก็คือเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นสื่อที่อยู่ในตัวการดูแลของรัฐโดยตรงแล้วก็สื่อที่เป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นในแง่ของการอยู่ในมือของเอกชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ในการกำกับดูว่าตัวของทุนที่เข้ามาลงทุนในสื่อเนี่ยเขามีอิสระมากน้อยแค่ไหนในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลอะไรแบบไหนได้บ้างเพราะว่าพอมันมีลักษณะของมิติของการเป็นทุนเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาการทำกำไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนชื่นชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปอันนี้มันก็เลยทำให้มันมีมิติของความเป็นการเมืองตรงนี้อยู่ว่าเราจะบาลานซ์หรือทำให้มันสมดุลยังไงระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของมิติทางสังคมเพราะว่าตัวของประชาชนเนี่ยเป็นผู้รับข่าวสารแต่ว่าในยุคต่อๆมาเนี่ยในอย่างในปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่แค่ผู้รับข่าวสารและสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวสารเองได้ด้วยตัวนี้มันก็เลยทำให้ตัวแสดงทั้งหมดเนี่ยคือความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันสื่อมวลชนกับกระบวนการทางการเมืองครับอันนี้ก็เลยทำใหเวลาเราพูดถึงมิติของความเป็นสถาบันไอ้ความเชื่อมโยงของตัวแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐจะเป็นทุนหรือสังคมเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่รัฐเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเนื้อหาหน่วยที่1ครับในส่วนที่1ของหน่วยที่3สวัสดีครับเนี่ยในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ 13.2 ครับตรงหัวข้อเนี้ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยซึ่งก็จะมี4หัวข้อย่อยครับหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการความสัมพันธ์ของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยหัวข้อที่2ก็จะเป็นการพูดถึงสื่อมวลชนในฐานะของเครื่องมือในการปกครองของรัฐแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่สื่อกับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราควรที่จะมองว่าตัวของอิทธิพลภายนอกเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสถาบันสื่อมวลชนก็คือเราต้องพูดถึงมิติของบริบทที่ตัวของสถาบันสื่อมวลชนกำลังดำรงอยู่ครับว่าในบริบทตอนนั้นเนี่ยมันเอื้อให้กับตัวสื่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนนี้อันดับแรกเลยก็คือตัวของบริบทที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงบริบททางการเมืองและก็เศรษฐกิจซึ่งในบริบทของทางการเมืองและก็เศรษฐกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงยังไงกับตัวสถาบันทางการเมืองอันนี้คือเราก็จะต้องมาพิจารณาจากว่าถ้าหากเราดูการพัฒนาการของสื่อเนี่ยคือสื่อมันมีลักษณะที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเราเรียกมันว่ามันมีเรื่องของพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับในการทำสื่อเราอาจจะพบว่าในอดีตเนี่ยถ้าหากว่าเป็นยุคแบบสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยก็มีเพียงแค่พวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับเราก็จะรู้จักแต่พวกเรื่องของการเขียนหนังสือพิมพ์เป็นพวกโทรเลขหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็คือสื่อที่มันมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสื่อมันเพิ่งจะเกิดใหม่การกำกับควบคุมดูแลเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีครับตอนนั้นก็เลยมีลักษณะของการตั้งชมรมนักเขียนทำอะไรต่างๆที่ค่อนข้างอิสระมากเสร็จแล้วเมื่อคนเริ่มรู้จักสื่อมากขึ้นตัวของผู้ที่มีอำนาจในการดูแลรัฐเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวของสื่อเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งในการควบคุมข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีเรื่องของการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของบริบทการเมืองในช่วงแรกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของการทำงานของสื่อในเวลาต่อ

่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงสื่อประเภทอื่นๆที่มันมากกว่าเดิมก็คือจากเดิมที่มีเพียงแค่พวกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพอมาถึงในยุคของหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสื่อที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยก็คือพวกเรื่องของวิทยุเรื่องของวิทยุก่อนเราจะเริ่มเห็นเรื่องของการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากรมโฆษณาการขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของการแพร่กระจายเสียงมีการตั้งพวกเสาสัญญาณเพื่อที่จะทำเหมือนกับเสียงตามสายอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเริ่มมีสื่อทางเลือกมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเรื่องของการอ่านอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการอ่านเนี่ยถ้าหากว่าระดับความรับรู้ในสังคมในตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่าก็จะมีคนที่ไม่สามารถจะอ่านได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการเข้าเรียนดังนั้นการที่เรามีสื่อทางเลือกอย่างกรณีของการสร้างวิทยุเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถจะรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้จากการฟังอันนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของบริบททางเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแต่ทีนี้พอมันเวลามันผ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์ใช่ไหมครับโทรทัศน์จากที่เดิมแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีแค่เครื่องเดียวในสมัย 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ประจำบ้านใช่ไหมครับแต่ละคนก็อยากที่จะรับรู้ข่าวสารที่มันพ้นไปจากละแวกบ้านตัวเองก็เราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้จากตัวโทรทัศน์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมหรือเป็นสื่อเก่าแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเรื่องของยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ตตรงนี้มันจะเป็นมิติของสิ่งที่เราเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถที่จะมีอิสระมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องฟังสื่อจากสิ่งที่รัฐคัดกรองมาอย่างเดียวเราสามารถที่จะเลือกเข้าถึงช่องทางตัวข้อมูลข่าวสารของเราได้เองนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้มากขึ้นมันเลยเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้จากเดิมที่การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านศูนย์รวมที่รัฐเป็นผู้กำหนดมันก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยมันเริ่มกระจัดกระจายอันนี้คือในยุคเริ่มแรกเป็นยุคแบบนิวมีเดียหรือสื่อใหม่แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลังปลายช่วงปลายทศวรรษ2540ก็คือเราจะเริ่มรู้จักสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียที่คุ้นหูในปัจจุบันอย่างพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะรู้จักตั้งแต่ปี2547ที่ Facebook ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีก็มี Twitter พวกนี้คือเทคโนโลยีที่มาใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์พอมาถึงยุคสิ่งที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของสื่ออีกขนาดใหญ่เลยเพราะว่าตัวของสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงคนรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้รับสารแต่เขาสามารถจะเป็นผู้ส่งสารได้ด้วยเพราะทุกคนก็สามารถที่จะโพสต์จะแชร์ถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรเราก็สามารถที่จะบ่งเราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเลยทำให้ข้อมูลในยุคเนี่ยเขาเรียกเป็นข้อมูลในยุคที่มันปั่นป่วนมากเป็นยุค disruptive คือทุกคนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากให้คนรับรู้ข่าวสารข้อมูลของตัวเองในแง่มุมไหนก็สามารถจะบอกคนอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอการตัดสินใจของคนอื่นตรงนี้มันก็เลยทำให้พอเรามาพูดแบบเนี้ยมันก็จะมีมิติของความเป็นประชาธิปไตยของสื่อมากขึ้นเนื่องจากว่าทุกคนอยากจะทำอะไรก็ทำเป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่าภายใต้ไอ้ความเป็นประชาธิปไตยแบบเนี้ยเราก็จะมองเห็นถึงอันตรายเช่นกันเพราะว่าพอคนมีลักษณะของการที่จะทำอะไรก็ได้โดยอิสระสามารถที่จะให้ข่าวแบบไหนก็ได้มันก็เริ่มมีการปล่อยสิ่งที่เราเรียกว่าเฟกนิวใช่ไหมครับหรือข่าวปลอมขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยทำให้การเป็นประชาธิปไตยของข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราควรที่จะต้องมีเรื่องของมิติของการทำยังไงให้คนสามารถที่จะรู้เท่าทันของสิ่งที่เราเสพเข้าไปหรือสื่อข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะคัดกรองได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการพูดถึงพัฒนาการหรือการปรับเปลี่ยนของสื่อที่มันอยู่ภายใต้

มการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนด้วยนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการเมืองกับกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำความคิด

ตัวของสื่อมีบทบาทยังไงในการที่ทำให้คนรับรู้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าคนคนไหนเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงเราสามารถที่จะทำให้คนเข้าใจคนคนนั้นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นแอคเตอร์ของสื่อครับทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการที่สื่อสามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลทำให้คนรับรู้ในแบบที่อยากจะเป็นได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเนี่ยเขาก็จะเอาตัวความเป็นประโยชน์ตรงนี้ของสื่อเนี่ยมาใช้ก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่นิยมหรือเป็นที่รับรู้ของบุคคลต่างๆว่าเขาเป็นใครตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวสื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างชื่อเสียงของบุคคลนั้นขึ้นมาทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจทำให้คนสามารถที่จะคล้อยตามความคิดความเชื่อที่เขาเผยแพร่ได้ตรงนี้มันเลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนคนนึงที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักภายในข้ามวันข้ามคืนหรืออาจจะภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่เขานำเสนอข้อมูลของเขาตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งต่อเรื่องของการรับรู้ต่อสาธารณชนนะครับทีนี้ในลำดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงการเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเสนอสื่อเนี่ยเข้ามาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ตัวของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่โดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่อย่างตรงประเด็นมากขึ้นสามารถที่จะคุมทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลได้ดีมากขึ้นในแง่ที่ว่าตัวของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกเป้าของการส่งต่อข้อมูลได้ตรงนี้เราอาจจะเห็นได้จากกรณีของสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมเราอาจจะพบว่าในช่วงประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาช่วงยุคที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงตัวของบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามากำกับทิศทางของข้อมูลการไหลเวียนของสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตัวของหน่วยวิจัยที่ชื่อว่า Cambridge Analytica ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในสังคมแล้วก็เอาข้อมูลความชื่นชอบของบุคคลแต่ละคนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การหาเสียงนั่นหมายความว่าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลที่คนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปคัดกรองดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบอะไรแล้วเขาก็ยิงตัวโฆษณาผ่านตัวโซเชียลมีเดียตรงเนี้ยเข้าไปตามความชื่นชอบของคนเหล่านั้นแล้วก็แทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาทางการเมืองของคนที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันสามารถที่จะพุ่งเป้าไปตรงตัวของผู้รับสารได้โดยตรงก็คือคนที่รับสารก็จะได้รับรู้แต่ข่าวสารในสิ่งที่ผ่านการคัดกรองเอาไว้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมใช่ไหมของตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลหรือตัวของฟองสบู่ตัวกรองที่ทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในตัวของบับเบิ้ลหรือตัวฟองสบู่อันเนี้ยเราจะเจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวแล้วก็เจอแต่คนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะเราเลือกเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราอยู่ในกลุ่มเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันก็จะในแง่หนึ่งแล้วก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะกับการที่เห็นคนที่ชอบเหมือนกับเราเห็นแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยก็คือมันทำให้เราติดหล่มความคิดเราคิดว่าคนอื่นๆจะคิดเหมือนเราหมดตรงนี้คือปัญหาของการที่เราอยู่ภายใต้การคัดกรองข้อมูลของอัลกอริทึมของตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้งานมันก็เลยทำให้โลกของเราก็จะเริ่มแบ่งแยกขึ้นเนื่องจากว่าฟองสบู่ที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฟองเดียวมันมีหลายฟองมันมีคนที่ชอบแบบอื่นๆแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงของเขาพอเรามาเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกเรามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินไอ้สิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เขารับรู้มันดูเหมือนคนละโลกตรงนี้มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของความคิดความเชื่อของสังคมเนี่ยมันเริ่มแตกแยกพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังอันต่อมาก็คือมันเริ่มมีการใช้ข้อมูลข่าวสารและก็ประโยชน์จากนวัตกรรม

ของสื่อเนี่ยมาทำสงครามกันเราเรียกมันว่าเป็นสงครามข้อมูลที่ทำให้คนแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สามารถที่จะทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะสร้างกลุ่มคนที่เชื่อในแบบที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็เอามาต่อสู้ขัดงางกันตัวนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยนอกจากมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลักษณ์ว่าจะทำให้เห็นว่าใครเป็นนิสัยยังไงชื่นชอบอะไรแล้วก็เป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นได้มันก็ยังสามารถที่จะไปทำให้เกิดความนิยมการควบคุมเรื่องของความคิดความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองได้เพราะถ้าหากว่าเรามามองในมิติเนี้ยตัวการเป็นแอคเตอร์หรือตัวแสดงหนึ่งของสื่อเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ในทางการเมืองทั้งหมดเนี้ยคือตัวเนื้อหาของหน่วยในส่วนที่3ครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของตัวหน่วยที่13นะครับโดยการมาดูว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าหากว่าเราเทียบกับช่วงในอดีตในปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมครับตัวของบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองในอีกลักษณะหนึ่งในลักษณะที่เราเรียกว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ในส่วนนี้เราจะเริ่มพูดถึงในหัวข้อย่อยอันแรกก่อนก็คือเรื่องของสถาบันสื่อมวลชนในช่วงเวลาวิกฤตว่าในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยมันทำให้บทบาทของสื่อในแต่ละยุคเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงโดยสถานการณ์ทางการเมืองอันแรกที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่มันมีส่วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนสื่อเนี่ยก็คือเหตุการณ์การทำรัฐประหารในปี2534ครับซึ่งหลังจากที่มีการทำรัฐประหารไปได้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองขึ้นมาในเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของพฤษภาธมินในปี2535พฤษภาธมินในปี2535เนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสื่อเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยสื่อถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อวิทยุโทรทัศน์จะต้องผ่านการเซ็นเซอร์ของหน่วยงานรัฐก่อนว่าจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารแบบไหนบ้างแต่ทีนี้เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยที่มันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันทำให้ตัวของปัญหาของการควบคุมสื่อเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ตัวรัฐปล่อยออกมาทำให้คนจำนวนมากไม่รู้ว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งนี้สิ้นสุดเนี่ยมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนบทบาทสื่อที่ควรจะเป็นนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่าเฮ้ยสื่อตัวสื่อเนี่ยควรที่จะมีอิสระในการรายงานข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวรัฐเนี่ยควรที่จะถอยห่างออกไปจากการกำกับจากการควบคุมตัวสื่อไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวของหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบทบาทของสื่อแทนที่จะเป็นการควบคุมสื่อโดยตรงจากรัฐโดยการกำกับดูแลตรงนี้ก็จะอาศัยความร่วมมือระหว่างตัวสื่อแล้วก็หน่วยงานรัฐรวมถึงภาคประชาชนในการช่วยกันตรวจสอบการทำงานของสื่อมีการพูดถึงเรื่องของจริยธรรมของสื่อเพื่อที่จะทำให้การรายงานข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นการรายงานบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าที่จะเป็นการเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลขึ้นมาตรงนี้ก็คือสถานการณ์อันแรกที่เป็นช่วงเวลาวิกฤตที่นำมาสู่การปรับเปลี่ยนสื่อเริ่มมีการลงหลักปักฐานของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันทางการเมืองที่เรียกว่าสถาบันสื่อมวลชนขึ้นมาก็คือมีการออกกฎเกณฑ์ที่มันช่วยเอื้อให้สื่อสามารถทำงานได้ดีขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยในการทำให้สื่อสามารถที่จะรายงานสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยโดยมีการกำกับพฤติกรรมของคนที่ทำงานด้านสื่อส่วนในเวลาต่อมาเนี่ยมีช่วงเวลาวิกฤตอีกอันนึงก็คือช่วงของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40ปี2540ที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันทำให้สื่อที่เคยทำงานในภาคส่วนต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากเนื่องจากว่าตอนช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตัวของสื่อดั้งเดิมอย่างพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกตัวของหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปเนื่องจากว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการทำสื่ออย่างเช่นเรื่องของค่ากระดาษ
แล้วก็พวกเรื่องของการที่มาซื้อโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะว่าในช่วงวิกฤตในตอนนั้นเนี่ยคือคนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าบางทีการรับรู้ข้อมูลจากสื่อเหล่านี้ก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้กินข้าวก่อนอะไรแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นการซื้อหนังสือพิมพ์ก็ดูอาจจะเป็นการใช้จ่ายสิ้นเปลืองยอดขายของหนังสือพิมพ์ก็เริ่มตกลงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันกระทบทำให้ตัวของสื่อหลายๆประเภทที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ต้องปรับตัวมานำเสนอในแพลตฟอร์มอื่นตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการนำเสนอเรื่องของสื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นมีการสร้างเว็บเพจขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็จะลดต้นทุนในการผลิตสื่อแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นด้วยดังนั้นในช่วงหลังวิกฤต2540เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักพวกตัวเพจที่มันเป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ปรับตัวเองลดยอดพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ลงแล้วมาทุ่มให้กับการนำเสนอสื่อผ่านช่องทางออนไลน์เสร็จแล้วอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นช่วงสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่ายุคดิสรัปทีฟที่พูดถึงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่ตัวของสื่อก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของการรายงานข่าวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำเสนอข่าวอย่างเช่นเราอาจจะพบว่าในอดีตเนี่ยสื่ออาจจะต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลข่าวสารแต่ว่าพอมาถึงยุคที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสื่อก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ไปเลือกเอาตัวของข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์มานำเสนอมาเล่าให้ฟังว่ามันมีใครทำอะไรที่ไหนบ้างโดยที่สื่อไม่ต้องไปลงพื้นที่เองแต่ว่าไปเลือกเอาจากสิ่งที่มันเป็นกระแสส่งต่อเป็นไวรัลเอามาเล่าให้คนฟังว่าเอ๊ะตอนเมื่อวานเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีใครโพสต์อะไรคนดังคนไหนแชร์เรื่องอะไรอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนของสื่อมวลชนในยุคที่มันเป็นสื่อออนไลน์ครับทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมาดูตัวแนวโน้มตัวสถาบันสื่อมวลชนในยุคเนี้ยในยุคที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยไอ้ตัวบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะของการเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องของการพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สื่อตรงนี้ในมิติของการเมืองมากขึ้นไอ้การเปลี่ยนตรงนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่กันทำยังไงให้เราเป็นที่สนใจของคนเพราะว่าการที่เราเป็นที่สนใจของใครสักคนนึงเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการส่งต่อไปเนี่ยมันจะมีอิทธิพลได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะเป็นคนดังได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราก็อาจจะต้องมีการช่วงชิงพื้นที่สื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวของคนเนี่ยเริ่มเข้ามาอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงให้ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของสื่อที่มันเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็จะจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของการไหลเวียนข้อมูลที่มันเป็นเริ่มเป็นอิสระแล้วก็คนเริ่มที่จะมาหาเวลาใช้ประโยชน์มากขึ้นตัวการคัดกรองข้อมูลก็เลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญขึ้นมาเราเลยเริ่มพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อเพื่อที่จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่รับรู้ในทันทีเพราะข้อมูลที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการบรรณาธิการของคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์แบบเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมครับใครก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้คนรับสื่อต้องมีหน้าที่ในการปรับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีความการคัดกรองข้อมูลข่าวสารว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสามารถที่จะเลือกข้อมูลที่ดีได้อันนี้มันก็เลยทำให้ในส่วนสุดท้ายตรงนี้เราก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความเป็นสถาบันที่มันปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเรามาดูในภาพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนที่ก็จะมีการแตกต่างไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยจากเดิมในยุคที่เป็นรัฐธรรมนูญปี2534ในช่วงรัฐประหารเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันมีลักษณะของข้อมูลที่ไม่ค่อยมีเรื่องของการให้อิสระกับสื่อแต่ว่าในยุคต่อมารัฐธรรมนูญปี50ปี40ปี50ปี60เนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงการให้อิสระกับสื่อมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาในส่วนนี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับและในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดนนทบุรีนั้นต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุนะครับแต่ในเรื่องของเลือกสวนไร่ถึงงานเกษตรนั้นก็ยังคงมีอยู่ครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองแล้วก็ตามแต่การประกอบอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็ยังคงมีความสำคัญครับซึ่งสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญของที่นี่และเกษตรกรนิยมเลี้ยงนั้นจะเป็นสัตว์อะไรเราไปติดตามรับชมกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วงกรีนวิว

0: ผู้ชมเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คงไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเสียงอะไรเสียงแพะนั่นเองครับแต่ไม่ใช่แพะธรรมดานะครับนี่คือแพะนมที่เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนิยมเลี้ยงและยังเป็นอาชีพที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อโรคปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือมีผลผลิตเร็วเพราะว่าสามารถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเพียง8เดือนเท่านั้นนะครับเขามักจะให้ลูกแฝดและก็ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงลูกไม่นานมากทำให้แม่พันธุ์สามารถตั้งท้องใหม่ได้เร็วครับแพะนมเป็นสัตว์ที่กินอาหารง่ายกินได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหญ้าพืชตระกูลถั่วแล้วก็ไม้ยืนต้นนับได้ว่าแพะนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรได้อย่างดีนะครับและวันนี้น้องกรีนได้พาคุณผู้ชมมาที่ชมรมอนุรักษ์แพะนมตั้งอยู่ที่ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่าที่ชมรมอนุรักษ์แพะนมจังหวัดนนทบุรีเขาเลี้ยงแพะนมกันอย่างไรไปเลยครับ
1: ชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีมีการเลี้ยงแพะนมมาตั้งแต่ปี2540ถือเป็นอาชีพต่อยอดมาจากพ่อแม่ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงทำให้เข้าใจนิสัยของแพะนมว่าเป็นสัตว์รักสะอาดจึงต้องเลี้ยงไว้ในโรงเรือนไม่ได้ปล่อยลงทุ่งเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดด้วยครับซึ่งทำให้ลดโอกาสการป่วยทำให้แพะนมมีน้ำนมมากขึ้นเนื่องจากมีสุขภาพดีโดยโรงเรือนจะแบ่งเป็นล็อกครับ1ตัวก็1ล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้แพะนมทับกันเองและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงส่วนอาหารที่ให้นั้นก็จะให้หญ้าเป็นหลักครับซึ่งถ้าให้แต่หญ้าอย่างเดียวจะมีโปรตีนไม่ถึง 20% เลยต้องมีการให้อาหารเสริมคือผิวถั่วเหลืองหรือที่เขาเรียกกันว่ากากถั่วเหลืองครับทำให้มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นแพะนมต้องรีดนมออกมาเลยต้องเสริมอาหารโปรตีนเข้าไป

ชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีจะใส่ใจกับการเลี้ยงแพะนมเป็นพิเศษจึงเป็นโอกาสที่สามารถสร้างรายได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ

0: คุณผู้ชมครับชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีได้สนับสนุนการเลี้ยงแพะนมให้มีระบบการจัดการที่ดีมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานรวมถึงถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเอาใจใส่นั้นก็มีความใกล้ชิดอย่างมากเลยล่ะครับก็นับว่าเป็นการส่งเสริมนะครับรวมถึงการกระจายรายได้รวมถึงสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะนมที่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานครับเหมาะสำหรับคนที่สนใจรวมถึงชุมชนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีนั้นจะมีวิธีการเลี้ยงแพะนมอย่างไรไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนช็อตครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณป้าสุเรียมปูเตะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมอนุรักษ์แพะนมจังหวัดนนทบุรีนะครับก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยครับทำไมถึงมาทำอาชีพการเลี้ยงแพะนมครับคุณป้า
1: อ๋อสมัยพ่อแม่เลี้ยงอยู่พ่อแม่เสียชีวิตเราก็มาเริ่มปี40ตั้งจากนั้นมาถึงทุกวัน
0: แพะนมเนี่ยฮะเวลาเลี้ยงนี่คือเขาเลี้ยงกันยังไงครับ
1: จริงๆแล้วก็เลี้ยงกันเลี้ยงปกติพื้นบ้านเราเนี่ยแต่ที่นี่เลี้ยงยืนโรงเพราะว่าไม่ได้ปล่อยลงทุ่ง
0: ก็ค
1: ื
0: ออาจจะมีพื้นที่จำกัดด้วยเราก็เลยต้องเลี้ยงในโรงเรือนแพะที่เราเลี้ยงเนี่ยครับเราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนครับ
1: จริงๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดิมของพ่อแม่ทีนี้พอมาเราเลี้ยงเราก็พัฒนาสายพันธุ์ก็คือไปเอาพ่อพันธุ์จากกองบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่องของกรมเอาพ่อพันธุ์มาอย่างเดียว
0: คือเอาพ่อพันธุ์มาแล้วเรามาขยายพันธุ์เอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีแพะอยู่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วคร
1: ับ 50กว่าตัว
0: โหเยอะเหมือนกันผลผลิตที่ได้ออกมาในวันนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้ารีดเต็มที่ช่วงที่มันนมมันรีดได้เต็มที่ก็ประมาณ18ถึง20โลต่อวันแต่ว่าถ้าช่วงได้มันก็เหลือ10กว่าโลต่อวันค่ะ
0: ก็เยอะเหมือนกัน10กิโลนี่ถือว่าเยอะมั้ยฮะ
1: ก็เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมพันธุ์ทีเดียวหมดก็เราผสมแบ่งส่วนไม่งั้นมันมีนมไม่ตลอด
0: ที่บอกว่าเอาพ่อพันธุ์มาอย่างเดียวแล้วเวลาเราผสมพันธุ์เนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนครับคุณป้า
1: ที่เวลาผสมพันธุ์เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แป๊บเดียว
0: หมายถึงว่าพอแพะตั้งท้องอะไรเงี้ย
1: อ๋อผสมพันธุ์กันตรงที่ว่าถ้าลูกพันธุ์ที่มันเป็นแพะสาวเนี่ยประมาณ8เดือนน่ะเขาจะร้องเป็นสัตว์แล้วตัวเมียน่ะนั่นแหละเริ่มจากตรงนั้นน่ะแหละผสมพันธุ์ได้แต่ที่นี่จะไม่เอาตรงนั้นรู้สึกมันยังเล็กไปเอาเป็นแบบขวบถึงจะผสมพันธุ์ได้ตัวเมียต้องตัวเมียตัวผู้แหละ
0: อ๋อแล้วเราต้องเลี้ยงอายุเท่าไหร่ถึงจะรีดนมได้ครับ
1: อ๋อประมาณ17เดือนประมาณนั้นแหละ17เดือนหมายถึงว่าถ้าเราทับขวบนึงก็ท้องไป5เดือนก็17เดือนคลอดเราก็ได้นมละค่ะ
0: การรีดนี่ยากไหมครับ
1: สำหรับคนไม่เคยก็ยากเพราะว่ามันจะจี้เข้าเต้าแล้วมันจะดิ้น
0: เขาจะดิ้น
1: เพราะว่าเราต้องล็อกมันแล้วก็บีบล็อกที่ตัว
0: คนไม่เคยยากแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดแบบคุณป้าช่วยสอน
1: มีทองระยะยังมีทองระยะยังรีดได้นะ
0: รีดได้แสดงว่าใครๆก็รีดได้อย่างนั้น
1: บอกวิธีให้แค่นั้นเขาก็รีด
0: เดี๋ยวให้คุณป้าเล่าเบื้องต้นแล้วกันว่าการรีดนมแพะเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก็ไม่ได้มีมากมายก็ใช้ภายในหน้าปากแคบก็คือขวดปกตินี่แหละขวดอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: รีดเพราะว่าถ้ารีดใส่เหยือกนะมันภายในหน้าปากกว้างจุลินทรีย์มันจะผ่านเข้าไปนั่นมันจะสร้างจุลินทรีย์ในตัวนมทำให้นมเสียไหวเราก็ใส่ภายในหน้าปากแคบรีดปกตินี
0: ่
1: ก่อนรีดเราก็เช็ดเต้านม
0: า
1: ล้างก่อนล้างด้วยพอรีดล้างให้สะอาดแล้วแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดแล้วค่อยรีด
0: หมายถึงเช็ดในส่วนบริเวณเต้า
1: ค่ะเหมือนก็อาบน้ำเฉพาะเต้า
0: อ๋อครับแล้วก็เอาภาชนะปากแคบสวมเข้าไปแล้วก็รีดเลย
1: รีดเลยค่ะ
0: แล้วต้องรีดนานขนาดไหนถึงจะมีน้ำนมออกมาอ่ะครับ
1: ประมาณ10กว่านาทีตัวนึงอ่ะ20นาทีบ้างแล้วแต
0: ่โหนานเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่รูดก็คือแบบรีดบีบลงบีบลงอย่างนี้นะ
1: บีบลง
0: บีบไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีน้ำนมออกมาเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะหมดตอนไหน
1: อ๋อมันหมดมันแห้งเต้าค่ะ
0: อ๋อจะแห้งเองเลย
1: ค่ะ
0: หลังจากที่รีดแล้วครับต้องทำกระบวนการอย่างอื่นต่อไหมครับ
1: ทันทีที่รีดมาเนี่ยนะเรายังจะไม่กองในช่วงนั้นเพราะว่ากองหลายๆโลเนี่ยมันจะสร้างจุลินทรีย์ตรงนั้นเนี่ยมันจะนมเสียไวเราจะมาฟักเข้าฟิตก่อนแล้วเราทำอะไรไปสักพักหนึ่งมันจะเย็น
0: ครับ
1: มันจะเย็นมันไม่ทันเป็นน้ำแข็งเย็นตรงนั้นเราเอามากอง
0: ก็คือ
1: ใช้เวลาตรงนั้นป้องกันในการที่มันจะสร้างจุลินทรีย์ในตัวของมันเองนมเนี่ยมันก็เลยต้องทําให้เย็นจัด
0: ก่อน
1: เย็นจัดไม่ถึงเป็นน้ําแข็งไปใกล้เย็นจัดแล้วมากองช่วงนั้นกองก็บรรจุถุงถุงละ1ก
0: ถุงละ1กิโล
1: แล้วก็มาฟิตเลยฟิตไม่มีการเอาออกถ้าเอาออกมาละลายแล้วก็ฟิตเข้าไปใหม
0: ่
1: ม
0: ัน จะเป็
1: นแต่มันไม่เสียหรอกแต่มันเป็นก้อนโรงงานเขาไม่เอา
0: อ๋อ
1: เพราะมันต้องไปเข้าเครื่อง
0: คือยังไงก็ต้องเย็นอยู่ตลอดเวลา
1: ฟิตเที่ยวเดียวจนกว่าเขาจะมาเอาไป
0: จนกว่าเขาจะมารับไป
1: ค่ะ
0: ครับประโยชน์ของนมแพะแล้วครับคุณป้ามีประโยชน์ยังไงในความคิดของคุณป้า
1: จริงๆแล้วนมก็คือนม
0: ครับ
1: เหมือนนมทั่วไปแหละแต่นี่นมแพะมันมีโมเลกุลที่เล็กสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายสำหรับคนที่อ่อนเพลียแล้วก
0: ็
1: ป่วยไข้แล้วก็มาดื่มเนี่ยมันจะซึมซึ้งได้เร็วกว่านมวัว
0: ราคานมแพะกับนมวัวนี่แตกต่างกันมากไหมครับ
1: ต่างกันมากค่ะเพราะนมแพะนะขายปีกโลละ60บาทถ้าส่งโลละ50บาทค่ะบางคนถามว่าเออแล้วมูลไปไหนมูลมาไงมาใส่ในสวนป่านี่มูลไปปลูกมะนาวข้างในนะมาใช้กันเองมีคนมาขอซื้อเราไม่ได้ขายแต่ถ้าขายก็ถุงละ40บาทถุงประมาณนี้ถุงเท่าดินนั่นแหละดินถุงเราก็ไม่ได้ขายเอาไปใช้เอง
0: เอาละครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้ถึงวิธีการเลี้ยงแพะนมกันพอสมควรแล้วนะครับผมอยากจะถามป้าสุเรียนะครับว่านอกจากการเลี้ยงแพะที่นี่แล้วยังมีอะไรน่าสนใจอีกครับ
1: อ๋อมีเลี้ยงไก่ชน
0: ไก่ชนที่เราเลี้ยงคือเลี้ยงตรงไหน
1: ข้างนอกนั้นที่ชายกองนู้นจะเลี้ยงแบบบ่อยอิสระ
0: นอกจากไก่แล้วก็คือยังมี
1: บ่อปลา
0: บ่อปลา
1: แล้วก็มีสวนเกษตรค่ะ
0: ปลูกอะไรบ้างครับแบบเล่าเบื้องต้นได้ไหม
1: ก็ถ้าสวนเกษตรมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมปลูกไว้กินก็มีนี่แหละ
0: มีสวนเกษตรอีกด้วย
1: ค่ะสวนเกษตรสวนป่า

0: จากที่ฟังคุณป้าเล่ามาเนี่ยมีทั้งการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงทั้งแพะไก่แล้วก็บ่อปลาด้วยรวมถึงมีสวนเกษตรด้วยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เลยก็ว่าได้อยากทราบว่าคุณป้าเนี่ยได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการทำการเกษตรในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ใช่เลยค่ะเพราะเราทำมาก่อนล่วงหน้าที่จะมีทางนโยบายของทางรัฐบาลให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงเรามีอยู่แล้วเพราะเราทำอยู่แล้วตั้งก่อนจากที่เขาจะมีเพราะเราจะปลูกกินเองซะส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะมันลดรายจ่ายแต่ว่าเราก็เพิ่มรายได้เป็นบางส่วนอย่างแพะนี่เราเพิ่มรายได้แต่พวกผักพวกอะไรเนี่ยเราก็กินในครัวเรือนกันพี่ๆน้องๆหลาน
0: ๆก็คือโดยเบื้องต้นเนี่ยคือเราทำเพื่อเป็นอาหารให้เราก่อนแล้วถ้าเหลือก็ขายแต่ในเรื่องของแพะเนี่ยก็คือมีรายได้เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกินคนเดียวหมดถูกไหมครับเพราะเราเลี้ยงในปริมาณที่มากนะครับ
1: เป็นอาชีพเป็นอาชีพ
0: แล้วอย่างนี้ทางส่วนราชการนะครับได้เข้ามาสนับสนุนหรือว่าได้ให้คำแนะนำกับคุณป้าบ้างหรือเปล่าครับ
1: อ๋อมีค่ะหน่วยงานปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะมาแนะนำในการเลี้ยงแล้วก็เราต้องเลี้ยงแบบพัฒนาสายพันธุ์มันจะมีข้อด้อยถ้าเราเกิดปั๊บว่าปั๊บมันจะเล็กลงเราก็เปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรแบบนี
0: ้
1: ก็เขาก็จะมาทำวัคซีนทุกๆ6เดือนแล้วก็ปีนึงก็จะมาทางหน่วยงานของปศุสัตว์นี่จะมาเจาะเลือดทุกปีปีละครั้งเพราะเราขายน้ำนมเราจะต้องทำตรงนี้ให้สะอาดให้ปลอดโรคค
0: ่
1: ะ
0: อยากถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในเรื่องของชมรมอนุรักษ์เนี่ยเรามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เราต้องทำดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: เพราะจริงๆรวมกลุ่มในเพื่อนพ้องเราเนี่ยทำกันมาก่อนเลี้ยงกันหลายคนก็มาทำกันแล้วแต่ละคนจะมีพ่อพันธุ์ของตัวเองบางทีของตัวเองก็ทับหมดแล้วมันแม่หนึ่งสามเที่ยวแล้วเขาก็มาเปลี่ยนของเราเราของเขามาอะไรแบบนี้เพราะว่าชมรมไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องอย่างอื่นไม่ได้มีรายได้จากตรงไหนเพียงแต่ว่าเรามาปรึกษาแล้วเนี่ยมีได้อะไรไอเดียใครมีอะไรแบบไหนก็มาคุยกันแล้วก็มาแบ่งปันกัน
0: ครับ
1: แบบพ่อพันธุ์เนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่
0: พูดง่ายๆคือว่ามีการปรึกษาหารือกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กัน
1: ค่ะ
0: ครับผมอยากให้คุณป้าสุเรียมครับเชิญชวนผู้ที่ชมรายการอยู่ครับถ้าสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่หรือว่ามาศึกษาดูงานที่นี่ครับจะต้องมาอย่างไรหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อยินดีค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาแบบเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะหรือว่าภาคเกษตรเราก็ยินดีให้ข้อมูลได้ค่ะ
0: รับรองว่ามาที่นี่จะได้รีดนมแพะอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าสุเรียมมากครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการรีดนมแพะรวมถึงการดูแลเลี้ยงแพะนม
1: ค่ะ
0: นะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วง Green Idea จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green Idea

0: ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงแพะนมก็คือนมแพะซึ่งกว่าที่เราจะได้บริโภคนมแพะก็มีวิธีการหลายขั้นตอนตามที่คุณป้าสุเรียมบอกไปแล้วนะครับนมแพะที่ได้นอกจากจะนำมาดื่มแล้วเรายังมาทำเป็นขนมทองม้วนนมแพะได้อีกด้วยซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ
1: อันนี้ทองม้วนนมแพะนะคะเราจะใช้นมแพะแทนกะทิค่ะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพค่ะจ้ะอันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนผสมค่ะจะมีแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือมีงาดำด้วยค่ะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือนมแพะค่ะจ้ะงั้นเราผสมส่วนผสมเลยค่ะแป้งทาแป้งมันนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เรามาเทไข่นะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เกลือเล็กน้อยค่ะอันนี้ตัวหลักเลยนะคะของเรานมแพะค่ะเรามาเทกันเลยค่ะเราก็มาผสมส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะเราจะกวนจนกว่าน้ำตาลปี๊บมันจะละลายนะคะเข้ากันกับแป้งค่ะเมื่อเรากวนได้ที่แล้วก่อนที่เราจะไปอบเราก็โรยงาดำบนแป้งค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปนำเข้าแป้นพิมพ์

หลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็เรานำมาบรรจุนะคะเป็น3แบบอะค่ะจะมีแบบปี๊บแล้วก็กระป๋องแล้วก็เป็นถุงค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มาซื้อหน้าร้านเราได้เลยหรือไม่ก็ติดต่อเบอร์โทรที่081ค่ะ081-301-7159ค่ะหรือไม่ก็เบอร์บ้านนะคะ02-923-0295ค่ะ

การเลี้ยงแพะนมของชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีนอกจากจะได้นมแพะมาดื่มและนำมาแปรรูปเป็นทองม้วนนมแพะแล้วยังมีมูลแพะที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้เจริญงอกงามได้อีกด้วยนะครับ

0: ไปอบรมเกษตรค่ะ
1: เพราะ
0: ว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรอยู่พอลาเกษตรอำเภอเงี้ยเขาก็จะเชิญเราไปเข้าอบรมแล้วก็จะไปตลอด
1: บางอย่างมันก็แบบช่วยในเรื่องการจัดศัตรูพืชได
0: ้
1: เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมันมีมะขามป้อมอนุไม้มีอะไรอ
0: ันนี้มีพวกกล้วยสับปะรดมะละกออะไรทุกอย่าง
1: ช่วยกำจัดศัตรูพืชได้หมดเลย
0: อันนี้พวกเป็นเร่งดอกไงคะแต่เราแบบสูตรของเราคือสูตรที่เกียรติไงคะชาวบ้านเราไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วก็เวลาเราฉีดแล้วก็มั่วกันไปเลย
1: อ๋อแสดงว่าต้นนึงนี่ก็ต้องรวมหลายอย่างเข้าไป
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ฉีดของเราไปไงอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ของเราไปเลยค่ะผักผึกเรา
1: ครับผม
0: ผลก็จะงามอยู่อย่างนั้นแหละค่ะตามธรรมชาติ

น้องๆและคุณผู้ชมชมรมอนุรักษ์แพะนมของจังหวัดนนทบุรีมีการดำรงชีวิตอยู่ในความพอประมาณพึ่งพาตนเองเขาเลี้ยงแพะนมเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงปลาปลูกสวนเกษตรสวนป่าแถมยังทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่างดีทีเดียววันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

ผู้ชมครับจากที่เห็นทั้ง3ช่วงรายการนะครับทำให้เรารู้ว่าผลจากความทุ่มเทความเสียสละความร่วมแรงร่วมใจและความอดทนนั้นก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับGreen Focusได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

รายการ Green Focus ในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีจากเดิมที่เคยเป็นเพียงนาข้าวแต่ปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานจากแนวคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงผู้สานต่ออาชีพทางการเกษตรจากคนรุ่นปู่รุ่นพ่อจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จและสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วล่ะครับเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการ Green Focus ตอนหัวใจเกษตรครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่1ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานจากปัจจุบันนะคะเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะมีความเป็นสากลระดับโลกนะคะมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรตลาดผลิตภัณฑ์การแข่งขันธุรกิจกันทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ช่วยลดข้อกำหนดของการตลาดการเคลื่อนย้ายแรงงานเงินสินค้าแล้วข้อมูลต่างๆอย่างทั่วโลกค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานขององค์กรสมัยใหม่นะคะที่จะมีแนวคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเชื่อของทุนมนุษย์การเลิกสั่งการและการควบคุมที่เข้มงวดการมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของการทำงานเป็นเครือข่ายนะคะการคาดหวังในกำลังงานใหม่แล้วก็การสนใจความสมดุลของชีวิตและการทำงานการมุ่งเน้นความรวดเร็วจะเห็นว่าองค์กรสมัยใหม่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งทักษะสำคัญนะคะที่องค์กรสมัยใหม่จะอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญนะคะการติดต่อพบปะสังสรรค์การเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการรักในด้านเทคโนโลยีการตลาดความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่จะตั้งต้นใหม่นะคะอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบนะคะที่ว่าทำไมเราต้องมีการนำดิจิทัลเข้ามาใช้อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆทั้งการผลิตการขนส่งการขายและการบริการค่ะซึ่งการทำงานในโลกเศรษฐกิจใหม่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนสติปัญญานะคะก็คือตัวพนักงานของบริษัทเองนะคะที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กรนะคะควรจะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็ความเป็นสากลระดับโลกหรือโลกาภิวัตน์แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีค่ะซึ่งการทำงานในโลกสมัยใหม่นะคะจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครือข่ายทั่วโลกหรือ World Wide Web นั่นเองค่ะเราก็จะได้ทำงานร่วมกับการตลาดออนไลน์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตต่างๆพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อองค์กรเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก่อนจะใช้นะคะก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ1 นะคะความพร้อมทางด้านงบประมาณนะคะทางบุคลากรแล้วก็ทางลูกค้าเราว่าพร้อมหรือยังนะคะข้อ2ก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดหาระบบสารสนเทศแล้วก็ข้อ3นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของหน่วยงานสารสนเทศแล้วก็ข้อ4ค่ะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้รองรับกับการนำสารสนเทศมาใช้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานค่ะ

เรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่2ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานคราวนี้นะคะเมื่อองค์กรต้องการจะเตรียมความพร้อมนะคะคราวนี้จะต้องมีทักษะดิจิทัลอะไรบ้างนะคะที่เอามาสนับสนุนนะคะอย่างแรกก็คือการรู้หรือ Digital Literacy นะคะก็คือความสามารถในการทำความเข้าใจประเมินรวบรวมสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์แสดงผลออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือว่า ICT Literacy นั่นเองค่ะข้อนี้นะคะก็คือความสามารถของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็เครื่องมือสื่อสารโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลจัดการข้อมูลแปลงความข้อมูลสรุปความแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศได้ค่ะแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญของ ICT Literacy นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็คือว่าครอบคลุมในส่วนของการสืบค้นนะคะการสืบค้นการรวบรวมการจัดเก็บประมวลผลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลค่ะทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าสามารถรู้ความหมายของการส่งข้อความในรูปแบบต่างๆรู้ถึงผลกระทบนะคะแล้วก็อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รู้ว่าข้อความถูกสร้างอย่างไรทำไมผลิตขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารความคิดของตนเองออกไปได้ค่ะการรู้เชิงทัศนะนะคะก็รู้เกี่ยวกับการแปลความหมายของภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินสิ่งที่มองเห็นสามารถวิเคราะห์นะคะการเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นต่างๆได้การเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะก็คือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณนะคะมีทักษะในการรักษาข้อมูลรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกดิจิทัลรับมือกับภัยคุกคามในโลกดิจิทัลได้นะคะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็ประกอบด้วย4องค์ประกอบนะคะคือการใช้การเข้าใจการสร้างแล้วก็การเข้าถึงนะคะในส่วนของการใช้นะคะก็คือว่ามีความคล่องแคล่วทางเทคนิคนะคะใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะคะครอบคลุมถึงเทคนิคขั้นพื้นฐานนะคะใช้คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรม Word ธรรมดานะคะรวมทั้งเทคนิคขั้นสูงนะคะในเรื่องของโปรแกรมสืบค้นใช้ฐานข้อมูลเป็นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างเช่นการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของความเข้าใจนะคะก็คือมีทักษะความเข้าใจสามารถประเมินตัดสินคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนออนไลน์ได้ค่ะในส่วนของการสร้างนะคะก็คือว่าสามารถผลิตเนื้อหาสามารถสื่อสารได้ผ่านเครื่องมือต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของการเข้าถึงนะคะก็คือสามารถเข้าถึงนะคะในเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆได้นะคะสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็จากข้อมูลจากข่าวสารต่างๆได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทักษะทางด้านดิจิตอลนะคะดิจิตอลสกิลนะคะมีทักษะขั้นพื้นฐานขั้นกลางแล้วก็ทักษะขั้นสูงนะคะถ้าเกิดในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐานนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายได้ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ก็เป็นพวกคีย์บอร์ดนะคะทัชสกรีนถ้าเป็นซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นโปรแกรมประมวลผลต่างๆค่ะถ้าเป็นในส่วนของเทคนิคขั้นกลางนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างเช่นเราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop นะคะมาทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ในการออกแบบนะคะอันนี้เรียกว่าขั้นกลางนะคะในส่วนของขั้นสูงนะคะก็คือมีความชาญนะคะทางด้านโปรแกรมเมอร์ผู้ดูแลระบบนะคะมีความรู้ด้าน Big Data การเขียนโค้ดนะคะค่ะนั่นก็คือทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่

เทคโนโลยีตอนที่3รูปแบบองค์กรในยุคดิจิทัลค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในยุคโลกาภิวัตน์นะคะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นโลกที่ไร้พรมแดนนะคะกระบวนทัศน์เก่านะคะก็ถูกแทนที่ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่านะคะเก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดจะอยู่รอดนะคะแต่การอยู่รอดนั้นก็คือคนที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะและคราวนี้นะคะในส่วนของถามว่าใครที่เก่งที่สุดนะคะก็คือเป็นกองทัพที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะองค์กรก็อยากที่จะปรับตัวให้อยู่รอดนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่าองค์กรคืออะไรนะคะองค์กรก็คือโครงสร้างทางสังคมนะคะที่มีความเป็นทางการมีความมั่นคงนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นมานะคะแล้วก็แสวงหาผลตอบแทนจากการดำเนินการนั้นๆนี่คือนิยามขององค์กรนะคะแล้วก็คุณลักษณะขององค์กรก็คือ 1. มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน 2. มีการลำดับสายงานบังคับบัญชานะคะแล้วก็ 3. มีมาตรฐานนะคะมีกฎระเบียบมีขั้นตอนการทำงานแล้วก็ข้อ 4. ค่ะมีวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งองค์กรที่อยู่ในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีหลักการบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จมีความเฉียบพลันตลอดเวลาให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารมีการมอบอำนาจอย่างกว้างขวางมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในระยะสั้นแล้วก็ตัดการติดต่อที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของวัฒนธรรมองค์กรมีความเป็นโลกาภิวัตน์นะคะมีความหลากหลายด้านแรงงานมีความเป็นผู้ประกอบการมีการจัดการรูปแบบในรูปของ e-business นะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะในส่วนของข้อแรกนะคะก็คือมีการใช้หลักการบริหารที่ก่อให้เกิดความสำเร็จนะคะก็คือต้องเปิดรับแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการบริหารนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น TQM Six Sigma Balance Scorecard นะคะKaizen ISO นะคะหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก็ช่วยได้ค่ะข้อ2นะคะมีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าโลกยุคนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับพลันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็อาศัยนะคะสารสนเทศนี่แหละค่ะมาช่วยนะคะมันจะมีระบบในการช่วยเหลือให้ข้อมูลในทุกแง่มุมนะคะอย่างเช่นทางด้านการบัญชีนะคะด้านลูกค้าด้านคู่แข่งนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเราก็ตอบสนองได้อย่างฉับพลันรวดเร็วนั่นเองค่ะข้อ3นะคะมีการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูงนะคะอันนี้เน้นมากๆเลยนะคะผู้บริหารจะต้องมาเป็นทีมกับกลุ่มทำงานด้วยจะทำให้เกิดการกระตุ้นดีในการทำงานค่ะแล้วก็ข้อ4นะคะมีการมอบอำนาจให้อย่างกว้างขวางค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นในส่วนของพนักงานนะคะให้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงในองค์กรค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะมีการบริหารจัดการโดยมอบหมายหน้าที่ให้เพื่อผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นที่ดีเลิศนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของกลุ่มพนักงานด้วยค่ะเมื่อได้รับอำนาจมาในช่วงหนึ่งก็จะตั้งใจทำงานได้อย่างดีค่ะข้อ6นะคะการตัดการติดต่อภายในที่ไม่จำเป็นออกนะคะอันนี้เราทราบกันดีนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยทำให้เกิดความล่าช้าเพราะฉะนั้นก็ตัดออกนะคะการประสานงานต่างๆเน้นความรวดเร็วประหยัดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยนะคะมุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการติดต่อแล้วก็เน้นนะคะการมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็จะช่วยได้ในข้อนี้ค่ะข้อ7นะคะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่สามารถปรับตัวได้นะคะก็คือเน้นนะคะปฏิบัติงานนะคะให้ทุกคนนะคะเห็นคุณค่าในการปฏิบัติงานที่ดีมีความส่งเสริมการปฏิบัติงานนะคะให้เน้นความสามารถอย่างจริงจังแล้วก็สนับสนุนให้ผู้บริหารมาทำงานเป็นทีมลด

ขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็มีความเป็นโลกาภิวัตน์นะคะก็คือความไร้พรมแดนนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุกรูปแบบนะคะในส่วนของบริหารก็ด้วยนะคะเล้นเรื่องโลกาภิวัตน์ด้วยข้อ9นะคะมีความหลากหลายทางด้านแรงงาน

แล้วก็ในส่วนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือมีความเป็นผู้ประกอบการนะคะคือพนักงานทุกคนเน้นการเป็นผู้ประกอบการนี่คือมองหาโอกาสริเริ่มยืดหยุ่นสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรค่ะแล้วก็มีการดำเนินงานในรูปแบบ e-business เพิ่มขึ้นนะคะใช้อินเทอร์เน็ตใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาช่วยค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางเราก็ต้องปรับตัวตามด้วยนั่นเองค่ะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่4การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลองค์ประกอบขององค์กรดิจิทัลนะคะก็จะต้อง1มีความคิดที่เป็นดิจิทัลนะคะทัศนคติของคนในองค์กรทุกระดับชั้นนะคะต้องมีแนวคิดไปทางเดียวกันข้อ2ก็คือมีกระบวนการที่เป็นดิจิทัลนะคะก็คือมีระบบฐานข้อมูลกลางทุกคนเข้าถึงได้ข้อ3มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะมีความรู้มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ข้อ4มีวัฒนธรรมดิจิตอลนะคะตอบสนองอย่างรวดเร็วเปิดรับความท้าทายแล้วก็อิสระในการทำงานค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรดิจิตอลนะคะการที่องค์กรเราจะเข้าสู่โลกาภิวัตน์นะคะก็จะมีหลายตัวช่วยหลายระบบด้วยกันค่ะลองมาดูทีละระบบเลยนะคะอันที่1 นะคะระบบประมวลผลรายการนะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจประจำวันนะคะแล้วก็ได้สารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะระบบประมวลผลรายงานนะคะตัวอย่างระบบย่อยเช่นระบบบัญชีเงินเดือนระบบใบสั่งซื้อระบบบัญชีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการที่ทำข้อมูลหายแล้วก็ค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะข้อ2ระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยในส่วนของการทำงานของสำนักงานนะคะช่วยพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้แก่พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำคือช่วยสร้างเอกสารจัดเก็บแล้วก็ค้นหาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะการสื่อสารนะคะระบบจัดการสำนักงานระบบทำงานร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อ3นะคะระบบการจัดการรายงานนะคะระบบนี้จะออกแบบนะคะพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลผลจัดระบบการทำรายงานนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจขององค์กรค่ะข้อ4นะคะระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะทุกรูปแบบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ในส่วนที่ซับซ้อนนั่นเองค่ะแล้วก็มีคุณลักษณะเด่นๆนะคะก็คือใช้ประกอบการตัดสินใจโดยนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะตอบสนองนะคะต่อสิ่งที่ไม่ได้คาดการมาก่อนแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการตัดสินใจแบบรวดเร็วสูงนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในภายนอกแล้วก็นำเสนอทั้งแบบรายงานแล้วก็แบบกราฟิกได้ด้วยค่ะแล้วก็ในภาพนะคะก็จะเป็นโครงข่ายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันค่ะข้อ5นะคะระบบสารสนเทศทางการเงินระบบนี้จะให้ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะอันนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะคะทั้งด้านการเงินแล้วก็การควบคุมทางการเงินนะคะมีลักษณะครอบคลุมหมดอย่างที่แสดงในภาพนะคะระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชีนะคะระบบนี้จะรวบรวมประมวลผลจัดเก็บสารสนเทศทางบัญชีนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะทั้งภายนอกและภายในองค์กรนะคะซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งบัญชีการเงินแล้วก็บัญชีบริหารค่ะระบบสารสนเทศทางการตลาดนะคะระบบนี้จะสนับสนุนนะคะทางด้านการบริหารการตลาดนะคะวิเคราะห์ความต้องการลูกค้านะคะการวางแผนการกำหนด

ความต้องการกำหนดราคาการส่งเสริมการตลาดการกระจายสินค้าแล้วก็การคาดคะเนยอดขายค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศทางการผลิตนะคะหน่วยนี้นะคะจะช่วยในการผลิตนะคะเช่นการวางแผนการพัฒนาซ่อมบำรุงเครื่องจักรการกำหนดเป้าหมายการจัดตารางการท้ายเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบรวมถึงแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการวางแผนแรงงานนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการจัดหาบุคลากรการจัดจ้างการฝึกอบรมค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการนะคะจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะแล้วก็10นะคะเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าชื่อนะคะบางคนจะรู้จักในชื่อของระบบ ERP นะคะอันนี้จะนิยมนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะคะเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะจะรวมทั้งหมดเลยค่ะเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่5กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะองค์กรนะคะเนื่องจากว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะองค์กรก็อยากที่จะเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนะคะเพราะว่าองค์กรที่เข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ต่างๆที่สำคัญก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ชัดเจนข้อ1นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าก็มีความต้องการแบบหลากหลายเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรใดสามารถตอบสนองลูกค้าแบบนี้ได้ก็จะสร้าง customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีนะคะลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจในอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อแรกนะคะข้อ2ก็คือมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งข้อนี้ก็คือจะสร้างคุณค่าแล้วก็ประสิทธิผลในการทำงานค่ะก็คือจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจะทำให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็น3ข้อนะคะที่เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาขับเคลื่อนองค์กรนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆนะคะที่เขาประสบความสำเร็จนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้นะคะกรณีแรกก็คือกรณีศึกษา TTB Spark นะคะก็เป็นธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยเรานี่แหละนะคะมีคอนเซปต์นะคะที่เขาใช้ Data Analytics เข้ามานะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้านะคะแล้วก็จะนำเสนอโซลูชันทางการเงินแก่ลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องงงว่าเอ้ยเราควรจะใช้บริการการเงินรูปแบบใดจะตัวระบบเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเราไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกมาให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะในการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญต่างๆของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องการเงินด้วยนะคะอันนี้ก็จะลูกค้าก็จะมีความสุขชอบนะคะมีคนมาคอยช่วยแล้วก็ช่วยลูกค้าในการทำธุรกรรมนะคะโดยเขามีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะลูกค้าก็จะมีความสุขมีความชอบไม่ต้องออกไปธนาคารแต่ว่าสามารถทำได้บนมือถือนะคะก็คือทำธุรกรรมต่างๆได้เลยผ่านมือถือนะคะไม่ต้องไปใช้บริการที่สาขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของธนาคาร TTB Spark นั่นเองค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะน่าสนใจมากก็คือบริษัท

อเมซอนนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเขาทำธุรกิจขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นก็ขยายไปสู่ธุรกิจเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะคะผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ขยายไปอีกใหญ่โตแล้วค่ะถึงให้บริการทางคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะหลังจากนั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยนะคะในเรื่องของ recommendation engine นะคะก็จะเป็น AI ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะคะโดยใช้ Big Data Analyze นะคะช่วยคาดทะเนความต้องการของลูกค้ามีการสต็อกสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งค่ะอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท KFC ค่ะอันนี้ใช้ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้านะคะมีการวางแผนพนักงานวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำอยู่หน้าร้านค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงกรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ

0: ร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมัครเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองแผนผังภูมิของวงจรรวมค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนแรกเราจะพูดถึงความเป็นมาของการคุ้มครองแบบแผนผังภูมิของวงจรรวมนะคะสำหรับอีกตอนนึงนะคะตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะสำหรับเรื่องของแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยนะคะถ้าเกิดคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยก็จะเข้าใจลักษณะได้ไม่ยากนะคะมันจะเป็นรูปในลักษณะของแผนผังภูมินะคะของวงจรนะคะทีนี้ความเป็นมาเนี่ยเริ่มอย่างไรนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1980เลยนะคะกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะก็ได้รับการพัฒนาเนี่ยขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีการพัฒนาของแนวคิดที่น่าสนใจนะคะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยนะคะไม่สามารถคุ้มครองได้ด้วยระบบลิขสิทธิ์นะคะจากการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกานะคะได้วางหลักว่าลิขสิทธิ์เนี่ยต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าอรรถประโยชน์ต้องสามารถแยกออกจากคุณค่าทางศิลปะได้อันนี้เป็นสาระสำคัญเลยนะคะถ้านักศึกษาย้อนทวนไปในหน่วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะนักศึกษาจะพบว่าหลักของลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ว่าอรรถประโยชน์นะสามารถแยกออกจากคุณค่าทางศิลปะแต่กลับกันนะคะในกรณีของวงจรรวมเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งรูปแบบของศิลปะเนี่ยออกจากหน้าที่ของวงจรรวมได้นะคะคือแบบที่มันเป็นแผนผังเนี่ยนะคะมันเกิดหน้าที่หรือฟังก์ชันนั้นได้เพราะมันมีแบบแผนผังแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยจึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะข้อสอบก็สามารถที่จะถามถึงเพื่อให้แยกความแตกต่างได้นะคะทั้งนี้นะคะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเรามองในมิติของสิทธิบัตรล่ะนะคะผังภูมินะคะของวงจรรวมเนี่ยมันไม่ได้มีการประดิษฐ์ขั้นสูงเพราะว่ามันจะเป็นการนำนะคะรูปแบบให้เป็นแผนผังของวงจรนักศึกษาคงพอเห็นภาพเนาะมันไม่ได้มีการผลิตหรือประดิษฐ์นะคะที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูงนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เข้าเงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนะคะและนอกจากนี้สิทธิบัตรเนี่ยนะคะจะใช้การพิจารณานานเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะจึงจะต้องหาว่าเอ๊ะมันเป็นการประดิษฐ์ขั้นสูงจริงไหมนะคะซึ่งมันก็จะนานกว่านะคะการพิจารณาในลักษณะของแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะด้วยเหตุผลนะคะที่แบบผังภูมิของวงจรรวมไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรได้นะคะกฎหมายของประเทศอเมริกานะคะจึงนะคะผลักดันให้มีการคุ้มครองเฉพาะในแบบผังภูมิของวงจรรวมดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศต้นกำเนิดนะคะที่เรารับมาเนี่ยเกี่ยวกับความคุ้มครองแผนผังวงจรรวมก็คือจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้ถ้าเราได้ย้อนทวนไปนะคะเกี่ยวกับรากของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะคะอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆที่พัฒนาความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็พยายามใช้นะคะวิธีการต่างๆนะคะในที่ประชุมในทางระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆนั้นออกตามมาด้วยนะคะเหตุผล

ก็คือเขากลัวว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการละเมิดนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต้นคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆมากมายนั่นเองนะคะการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมของประเทศไทยเนี่ยนะคะการที่มีประเทศอเมริกากดดันนะคะเขาก็ไปคุยไปเจรจากันนะคะในองค์การการค้าโลกนะคะและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นภาคีขององค์การการค้าโลกนะคะและได้มีการตกลงนะคะรับรองพันธกรณีความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้านะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็รับนะคะพระราชบัญญัติความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยออกมานะคะในปีพ.ศ.2543เพื่อให้สอดรับกับความตกลงฉบับดังกล่าวนะคะโดยก็จะมีหลักการเนี่ยคล้ายคลึงกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนะคะคือผู้ซึ่งสร้างสรรค์นะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยให้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำนำเข้านะคะขายหรือจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญนะคะของความคุ้มครองนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งมีมาตั้งแต่พ.ศ.2543นะคะก่อนความลับทางการค้าเสียอีกค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของตอนที่1เรื่องความเป็นมาค่ะในตอนที่2นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะซึ่งในตอนนี้จะค่อนข้างเป็นรายละเอียดนะคะหากส่วนใดนะคะนักศึกษาจำไม่ได้นะหรือว่าขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปค้นได้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะคะทีนี้เราความหมายกันก่อนนะคะก็คือในส่วนขององค์ประกอบและเงื่อนไขความคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแบบแผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นนะคะไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2543ในส่วนนี้เรามาสังเกตร่วมกันนะคะว่าแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบแผนผังหรืออาจจะเป็นลักษณะของภาพก็ได้นะคะโดยจากคำนิยามดังกล่าวนะคะแบบของวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมานะที่จะมีลักษณะเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยก็คือจะเรียกว่า layout design นะคะที่ในทางวงการเขาใช้นะคะหรือที่เรียกว่าตัวชุดหน้ากากนะคะ mark work นะคะซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างนะคะเพื่อให้เกิดแบบผังภูมินะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบคำนิยามคำว่าแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะก็สามารถที่จะอยู่ในข่ายของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ทีนี้นะคะลำดับต่อมาเราจะคุยกันถึงเงื่อนไขนะคะที่ได้รับความคุ้มครองเราทราบถึงนิยามไปแล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะคือผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์แบบแผนภูมิขึ้นเองจากความคิดริเริ่มของตนเองนะคะแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยนำเอาชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบผังภูมิหรือวงจรรวมอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม่ในลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นแบบผังภูมิที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมของวงจรรวม
ในส่วนของหน้านี้นะคะจะสังเกตได้ว่าการได้รับความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยนะคะนักศึกษาอาจจะคิดขึ้นเองใหม่เลยก็ได้นะฉันออกแบบเลเยอร์ใหม่เลยนะคะหรือมันมีอยู่แล้วแต่เอามาเชื่อมใหม่เอามาจัดวางใหม่และหน้าตามันออกมาเนี่ยนะคะแตกต่างจากที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบบนั้นก็ถือว่าเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมที่สามารถได้รับความคุ้มครองได้นะคะดังนั้นหากไม่ใช่คุณสร้างขึ้นใหม่เลยคุณก็ต้องมีการเชื่อมต่อในรูปแบบหน้าตาที่แตกต่างจากเดิมหากมันคล้ายคลึงเดิมมากๆนะคะแม้จะเป็นการเชื่อมต่อใหม่นะคะแต่มันคล้ายคลึงเดิมไม่ได้มีสาระสำคัญที่ทำให้เกิดว่าไม่เป็นที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมวงจรรวมเนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองได้ทีนี้นะคะเรามาดูต่อมาแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองนะคะกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองเนี่ยได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้ออกแบบหรือผู้ออกแบบร่วมนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ผู้ออกแบบนะคะแบบผังภูมิเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองนะคะแต่ในกรณีเนี่ยจะมีหลายคนมาสร้างสรรค์ร่วมกันก็ได้นะคะกฎหมายกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองร่วมกันได้นักศึกษาสังเกตนะคะว่าในเรื่องการออกแบบร่วมเนี่ยนะเรื่องแบบแผนผังภูมิวงจรรวมเนี่ยกฎหมายกำหนดแต่จะมีทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทไม่ได้กำหนดให้ขอร่วมกันเช่นสิทธิบัตรนะคะอันนี้จะเป็นความแตกต่างนะคะในกรณีที่ผู้ออกแบบผังภูมิร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิหรือติดต่อไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมิผู้ออกแบบผังภูมิคนอื่นจะขอรับความคุ้มครองนะคะสำหรับแบบผังภูมิที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกันนั้นในนามตนเองก็ได้กฎหมายก็ไม่ปิดกั้นนะคะสมมติออกแบบร่วมกันหลายคนแต่บางคนหายไปไหนไม่รู้นะคะหรือเขาไม่ยินยอมกฎหมายก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่บางคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบร่วมกันเนี่ยไม่ยินยอมก็อย่าไปตัดสิทธิ์คนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่อยากได้รับความคุ้มครองขอเองได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานลูกจ้างนะคะในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานอันนี้น่าสนใจนะคะสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างให้ตกเป็นของพนักงานหรือลูกจ้างนั้นนะคะเว้นแต่จะมีหนังสือตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้นะคะถ้าเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคะเราต้องพึงทราบไว้นะคะว่าถ้าเราอยากที่จะให้นะแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยตกเป็นของนายจ้างเนี่ยต้องตกลงไว้เป็นหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่หากไม่มีการตกลงไว้พนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานคนนั้นแหละนะคะที่เป็นผู้ทำเนี่ยนะคะผู้คิดคนขึ้นเนี่ยคนนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้นะคะความคุ้มครองผังภูมิวงจรรวมนี้ไปนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นกรณีข้อที่3นะคะผู้ว่าจ้างในกรณีที่เป็นการจ้างทำของในกรณีที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์แบบผังภูมิขึ้นนะคะโดยการรับจ้างบุคคลอื่นให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมินั้นเว้นแต่จะมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นในกรณีของการจ้างทำของนักศึกษาทุกท่านสังเกตนะคะจะต่างจากสัญญาจ้างแรงงานและถ้าเป็นจ้างทำของเนี่ยผู้ว่าจ้างกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
เว้นแต่นะคะถ้าจะให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ก็ต้องตกลงเป็นหนังสือเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานถ้าเป็นกรณีของหน่วยงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะคะส่วนราชการหน่วยงานของรัฐก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีราชการก็ดีนะคะส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะย่อมมีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบภูมิที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมขององค์กรนั้นเว้นแต่นะคะจะมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นข้อที่4นักศึกษาทุกท่านสังเกตนะคะอันนี้จะต่างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐเนี่ยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะไปขอรับความคุ้มครองไม่ได้นะคะสังเกตนะต้องเป็นนิติบุคคลด้วยนะคะกรณีแบบนี้กฎหมายสันนิษฐานให้หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ได้สิทธิ์นะคะหากว่าแผนผังภูมิวงจรรวมเนี่ยสร้างขึ้นโดยการจ้างหรือโดยคำสั่งหรือในความควบคุมของหน่วยงานรัฐนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองอาจจะเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกก็ได้นะคะสังเกตนะคะผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกผู้รับมรดกนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นทายาทโดยธรรมหรืออาจจะเป็นโดยพินัยกรรมก็ได้นะคะกรณีนะคะที่สิทธิ์ในการขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมิเป็นของพนักงานหรือลูกจ้างนะคะในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานนะคะหรือเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้นะคะในกรณีที่เป็นจ้างทำของหรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้นได้สิทธิ์ไปนะคะกฎหมายเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่านะคะถ้ามีหนังสือตกลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะก็ให้เป็นไปตามนั้นนะคะเช่นนายจ้างกับลูกจ้างได้ทำหนังสือตกลงกันนะคะว่าหากลูกจ้างเนี่ยนะคะได้คิดหรือได้สร้างแบบผังภูมิวงจรรวมขึ้นมานะคะก็ให้สิทธิ์ในความคุ้มครองตกเป็นของนายจ้างแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะย่อมสามารถทำได้นะคะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะคะแต่อย่างที่เน้นย้ำนะคะว่าในกรณีนี้นะคะจะต้องตกลงกันเป็นหนังสือทีนี้นะคะสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในแบบผังภูมิผู้ทรงสิทธิ์คือใครนะคะก็หมายความว่าผู้ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญแบบผังภูมิอันนี้เราต้องแยกแยะนะคะคนที่คิดคนที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์โอเคนะและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนด้วยก็คือผู้รับโอนสิทธิ์ในหนังสือสำคัญนั้นนะคะสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในแบบผังภูมินะจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแล้วอันนี้จะคล้ายคลึงกับสิทธิบัตรนะคะที่ต้องมีการจดทะเบียนแต่แตกต่างจากความลับทางการค้านะคะที่เราได้คุยกันในหน่วยที่10ความลับทางการค้าเนี่ยคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่ต้องมีประโยชน์เชิงพาณิชย์และมีมาตรการในการรักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับนะคะทีนี้ดังนั้นคำว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงผู้ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญแบบผังภูมินั้นนะคะผู้ทรงสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะผู้ทรงสิทธิ์ก็มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ 1. ทำซ้ำนะคะก็คือก๊อปปี้คัดลอกหน้าตาแผนผังแบบเนี้ยนะคะผู้ทรงสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ 2. นำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุ้มครองหรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วย
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรรวมดังกล่าวประกอบอยู่ด้วย

นี้เห็นภาพนะนะคะว่าการจำหน่ายการขายนะคะหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะเกี่ยวกับแบบวงจรผังภูมิอันเนี้ยนะคะมันอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งหมดก็ได้หรือว่าเป็นชิ้นเดี่ยวๆก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าเราจะโอนความคุ้มครองเนี่ยนะคะโอนได้ไหมก็แน่นอนนะคะดังที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะคะนักศึกษาค่ะว่าสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิเนี่ยสามารถโอนได้นะคะและเป็นมรดกได้ด้วยนะคะกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนนะคะอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเรื่องของความลับทางการค้าและถ้าหากไม่ทำเป็นหนังสือลามีผลอย่างไรนะคะก็ตกเป็นโมฆะเลยตามมาตรา152ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่กำหนดว่าการให้นะคะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดจึงจะมีผลสมบูรณ์ดังนั้นผู้รับโอนนะคะก็หรือรับมรดกเนี่ยนะคะจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดด้วยตามแบบนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายนะคะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยหากคนที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ์ขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าใช้คำว่าผู้ทรงสิทธิ์นะไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือผู้ประดิษฐ์นะเพราะอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ดังกล่าวนะคะหากนะคะมีคนที่ไปทำซ้ำนำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะลำดับต่อมาเราจะคุยกันเรื่องของอายุความคุ้มครองบ้างสำหรับระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองนะคะกฎหมายกำหนดให้หนังสือสำคัญแบบผังภูมิเนี่ยมีอายุ10ปีนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียนหรือวันที่นำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกันนะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเงื่อนไขนึงก็คือว่าแต่ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิเนี่ยนะต้องไม่เกิน15ปีนะคะนับแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จดังนั้นนะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าหากล่วงพ้นระยะเวลา15ปีนับแต่วันสร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จผู้สร้างสรรค์ก็ไม่สามารถที่จะนำแบบผังภูมินั้นนะคะมาขอจดทะเบียนได้แล้วแม้ว่าจะไม่เคยนำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ตามนะดังนั้นนักศึกษาต้องดูเงื่อนเวลาของ10ปีและ15ปีตรงนี้ประกอบด้วยนั่นเองทีนี้ข้อยกเว้นล่ะนะคะว่าแบบเนี้ยนะคะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะอันนี้ก็คือบางข้อจะเหมือนบางข้อจะไม่เหมือนกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะ 1. การทำซ้ำเพื่อใช้ในการประเมินการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษา 2. นะคะการนำแบบผังภูมิที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษาไปประกอบในวงจรรวมหรือการนำแบบผังภูมิที่สร้างขึ้นใหม่จากการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ 3. การทำซ้ำเพื่อประโยชน์ของตนเองและไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์4. การขายจำหน่ายไม่ว่าโดยวิธีใดๆนะคะหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิหรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่หากผู้กระทำมิได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธินั้นประกอบอยู่ด้วยก็คือไม่รู้นั่นเองแต่อันนี้ต้องสืบพิสูจน์ว่าไม่รู้นะคะ 5. การขายจำหน่ายไม่ว่าโดยวิธีใดๆหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิหรือวงจรรวมที่ได้มาโดยชอบจากการนำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ทรงสิทธิ์ 6. นะคะการขายจำหน่ายโดยวิธีใดๆหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิโดยบุคคลที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิที่เหมือนกับแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลที่สร้างสรรค์ดัง

ได้สร้างสรรค์ด้วยตนเองนั่นเองนะคะทีนี้นะคะผู้ทรงสิทธิ์จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในแบบผังภูมิของตนหรือจะโอนสิทธิ์นั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้อย่างที่เราคุยกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่ออธิบดีทีนี้วิธีการขอรับความคุ้มครองนะคะก็คือจะต้องยื่นขอรับความคุ้มครองนะคะที่สำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทุกแห่งเลยโดยจะมีค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้เอกสารอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดและก็อย่างที่กล่าวนะคะนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็อาจจะมีบัตรประชาชนนะคะมีแบบพิมพ์นะคะมีรายละเอียดข้อมูลนะคะการทำงานต่างๆหรือที่เรียกว่า data sheetนะคะนอกจากนี้ก็ชำระค่าธรรมเนียมนะคะตามที่ประกาศโฆษณานะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่13ค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
4: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
5: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
6: เข้าไปอ่ะก็โกงได้ก็ไป
7: โกงประมาณ
3: แล้วจะทำอะไรผมได
4: ้ก็แฉมาสิ
8: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่1ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตัวการจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820ได้บัญญัติไว้ว่าตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนในเรื่องของตัวแทนเนี่ยนะครับตัวแทนเป็นเพียงเครื่องมือของตัวการนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อตัวแทนหรือตัวแทนช่วงในกรณีที่สามารถตั้งตัวแทนช่วงได้เนี่ยนะครับเขาได้กระทำไปภายในขอบอำนาจของเขาแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยย่อมผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในบางกรณีนะครับในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั้นได้แก่กรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจนะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงว่าถ้าตัวแทนนะได้กระทำไปภายในขอบอำนาจนะครับแห่งฐานตัวแทนสิ่งที่ตัวแทนได้กระทำไปนั้นต้องผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับทีนี้ในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั่นก็คือในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการไปโดยปราศจากอำนาจก็คือไม่มีอำนาจในเรื่องนั้นแล้วกระทำไปหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจก็พูดง่ายๆก็คือทำเกินอำนาจที่ตัวการมอบหมายไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทำไปเนี่ยตัวการจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกแล้วใครจะต้องผูกพันก็ตัวแทนนะครับตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับกรณีที่2ที่ตัวการนะไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกก็คือกรณีที่ตัวแทนเข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสินจ้างเป็นทรัพย์สินอย่างใดๆหรือประโยชน์อย่างอื่นอันบุคคลภายนอกได้ให้เป็นลาภส่วนตัวหรือให้คำมั่นว่าจะให้ดังนั้นถ้าเกิดตัวการสืบทราบได้ว่าสิ่งที่ตัวแทนเข้าไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกตามที่ตัวการมอบหมายให้ไปทำเนี่ยแล้วปรากฏว่าตัวแทนได้กระทำไปโดยเห็นแก่รางวัลนะอามิสสินจ้างเห็นแก่รางวัลเห็นแก่ค่าตอบแทนเห็นแก่ประโยชน์นะที่เป็นส่วนตัวที่บุคคลภายนอกเขาให้เป็นการส่วนตัวดังนั้นตัวการอาจจะปฏิเสธไม่ขอผูกพันสัญญาที่ตัวแทนทำกับบุคคลภายนอกนั้นได้นะครับเพราะมันอาจจะมีกรณีที่ทำให้ตัวการเขาได้รับความเสียหายได้นะเนื่องจากว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเอาอามิสสินจ้างมาให้แก่ตัวแทนดังนั้นการทำสัญญาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะทำให้ตัวการเขาเสียประโยชน์นะครับนั้นตัวการสามารถที่จะปฏิเสธไม่ผูกพันต่อบุคคลภายนอกได้นะครับกรณีที่ตัวการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกย้ำนะครับว่าใช้คำว่ารับผิดนี่คือรับผิดนะคือตัวการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะมี2กรณีคือ1กรณีที่เป็นเรื่องของตัวแทนเชิดนะตามมาตรา821แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของตัวแทนเชิดเนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่ามันไม่มีสัญญาตัวแทนเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าตัวการไม่ได้แต่งตั้งหรือไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนแต่มันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตัวการนะกรณีอย่างนี้ครับแล้วปรากฏว่าคนที่เปรียบเสมือนเป็นตัวการเนี่ยนะซึ่งเขารู้แต่เขาไม่ทักท้วงก็ปล่อยให้บุคคลคนนั้นเชิดตัวเองออกแสดงว่าเป็นตัวแทนของตนทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของตนหรอกนะครับรู้แล้วนะครับก็ไม่ทักท้วงเช่นนี้ถ้าหากว่าตัวแทนเชิดนั้นได้ไปทำสัญญาหรือได้ไปกระทำการกับบุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกเขาได้รับความเสียหายบุคคลภายนอกเขาสามารถที่จะมาฟ้องบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวการได้ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ตัวการนะแต่จะต้องรับผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นศาลฎีกาเคยตัดสินในกรณีที่รถแท็กซี่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์

แห่งหนึ่งแต่ว่าเอารถแท็กซี่นั้นมาวิ่งแล้วมีป้ายแถบไอ้ที่ประตูรถเนี่ยเขียนชื่อของสหกรณ์แห่งนั้นนะนั้นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเขาก็ต้องคิดว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการรับคนโดยสารนั้นปรากฏว่าเมื่อรถแท็กซี่นี้ขับประมาทไปชนผู้เสียหายเขาฟ้องให้สหกรณ์รับผิดสหกรณ์บอกสหกรณ์ไม่ใช่ตัวการนะไม่ใช่ตัวการแต่สหกรณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารถแท็กซี่เนี่ยเอาชื่อของสหกรณ์เนี่ยคาดติดแถบไอ้ตัวถังไอ้ตรงที่เป็นประตูของรถแท็กซี่เนี่ยคนก็เห็นเป็นการทั่วไปอย่างนี้ไปนอกเขาสุจริตกฎหมายเลยให้ความคุ้มครองเพราะบุคคลไปนอกเขาไม่รู้นี่ว่าไม่ใช่ตัวการตัวแทนกันดังนั้นสหกรณ์เนี่ยก็ต้องรับผิดเสมือนเป็นตัวการนะครับนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของตัวแทนเชิดกรณีที่2ก็คือเป็นเรื่องตัวแทนทำเกินอำนาจซึ่งเรื่องนี้หมายความว่ามีสัญญาตัวแทนกันนะตัวการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเป็นตัวแทนของตนให้ไปทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวแทนเนี่ยทำเกินอำนาจทีนี้นอกเหนือจากการทำเกินอำนาจแล้วเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดตัวแทนไปทำเกินอำนาจเนี่ยมันจะไม่ผูกพันตัวการนะตัวการปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้แต่ในกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยคือมันมีทางปฏิบัติของตัวการครับมันมีทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยทำให้บุคคลภายนอกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ตัวแทนทำนั้นอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนถ้าเช่นนี้นะบทบัญญัติของมาตรา822ที่ว่าเนี่ยก็จะให้ตัวการเนี่ยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะว่ากฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวแทนนั้นได้ทำเกินอำนาจนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวการมอบหมายให้ตัวแทนนำที่ดินเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนจำนองกับบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจตัวแทนก็ไปกรอกข้อความแล้วก็เขียนว่าให้เอาไปจดทะเบียนโอนขายซึ่งบุคคลภายนอกเขาสุจริตเขาไม่รู้นะก็ไม่รู้นี่ว่าไม่มีอำนาจในการโอนขายนะอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการโอนกันไปนะครับมีการจดทะเบียนโอนขายกันไปเนี่ยตัวแทนต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับจะมาปฏิเสธต่อบุคคลภายนอกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตัวแทนเขาทำเกินอำนาจแต่ในทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้บุคคลภายนอกเขาหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนเช่นนี้ตัวการจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการอันใดอันหนึ่งไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจโดยปกติแล้วถ้าตัวแทนกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือกระทำการนอกเหนือขอบอำนาจก็ไม่ผูกพันตัวการแต่ถ้าตัวการให้สัตยาบันนะถ้าให้สัตยาบันนะก็ผลก็คือจะต้องผูกพันตัวการทีนี้ในกรณีหัวข้อนี้ที่อาจารย์พูดถึงคือความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกนะตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีใดบ้างก็คือในกรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำไปโดยนอกเหนือขอบอำนาจของตนแล้วตัวการไม่ได้ให้สัตยาบันคือตัวการไม่ได้ยอมรับในสิ่งนั้นนะถ้าอย่างนี้ตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปโดยลำพังนะครับกรณีที่สองที่ตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็คือตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศตามบทบัญญัติมาตรา824แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนี้จะต้องปรากฏว่าตัวการนั้นอยู่ที่ต่างประเทศและตัวการจะต้องมีภูมิลำเนาในต่างประเทศด้วยแล้วตัวการเนี่ยได้แต่งตั้งตัวแทนเอาไว้ในประเทศไทยแล้วตัวแทนคนนี้ได้ทำสัญญาซึ่งกระทำไปภายในขอบอำนาจนี่แหละครับนะภายในขอบอำนาจนี่แหละและปรากฏว่าในกรณีที่มีการผิดสัญญากันนะบุคคลภายนอกจะฟ้องร้องเนี่ยกฎหมายให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้ทั้งที่ตัวแทนกระทำไปภายในขอบอำนาจเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพราะถ้าไปฟ้องตัวการเนี่ยมันจะยุ่งยากเนื่องจากตัวการเขาอยู่ในต่างประเทศเขามีภูมิลำเนาในต่างประเทศนั้นการบังคับคดีอะไรต่ออะไรก็จะยุ่งยากนะนั้นกฎหมายในมาตรา824ก็เลยเปิดช่องว่าให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้และเมื่อตัวแทนเสียหายไปอย่างไร

ก็สามารถที่จะไล่เบี้ยเอาคืนจากตัวการได้นะครับนั้นในกรณีมาตรา824นั้นเป็นความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกเช่นกันนะครับตอนที่2ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนสัญญาตัวแทนนั้นอาจจะระงับสิ้นไปในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. คู่สัญญาตัวแทนเขาตกลงกำหนดกรณีให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นอาจจะหยิบยกกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นตกลงกันว่าถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้สัญญาตัวแทนของเราเนี่ยระงับสิ้นไปนั่นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับหรือ2ตัวการถอนตัวแทนคือตัวการเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้ตัวแทนทำกิจการแทนตนต่อไปก็แสดงเจตนาถอนตัวแทนได้หรือกลับกันตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนต่อตัวการก็ได้คือตัวแทนไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนละนะก็แสดงเจตนาบอกเลิกต่อตัวการนะบอกเลิกต่อตัวการว่าตัวเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนอีกต่อไปเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็จะระงับสิ้นไปการที่ตัวการจะถอนตัวแทนหรือการที่ตัวแทนจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทุกเวลานะแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเพราะถ้ามีการถอนหรือมีการบอกเลิกในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้เขาเสียหายอย่างนี้ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยนะครับเว้นแต่การถอนหรือการบอกเลิกเนี่ยมีความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับกรณีที่3ที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปก็คือตัวการตายนะตัวการถึงแก่ความตายหรือตัวแทนถึงแก่ความตายก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้นระงับสิ้นไปนอกจากเหตุแห่งการตายแล้วนะครับการที่ตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเช่นนี้ก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้นระงับสิ้นไปด้วยนะครับและรวมถึงกรณีที่ตัวการหรือตัวแทนนั้นเป็นคนล้มละลายนั้นถ้าตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้คนล้มละลายนะครับเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็เป็นอันระงับสิ้นไปเช่นกันครับตอนที่3ตัวแทนค้าต่างสำหรับเรื่องตัวแทนค้าต่างนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแทนค้าต่างกันก่อนตัวแทนค้าต่างก็คือบุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมทำการซื้อหรือทำการขายทรัพย์สินหรือรับจักทำกิจการค้าขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างจากตัวการนะครับนั้นตัวแทนค้าต่างเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพนะในทางค้าขายนะครับลักษณะของตัวแทนค้าต่าง1ก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับดังนั้นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับผู้เยาว์คนวิกลจริตคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถเนี่ยจะเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแทนค้าต่างจะต้องทำกิจการในนามของตัวเองนะครับจึงต้องมีความสามารถแตกต่างกับตัวแทนธรรมดานะตัวแทนธรรมดาเนี่ยผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนได้นะครับข้อ2ก็คือว่าค้าต่างนั้นเข้าทำกิจการในนามของตนเองต่างหากจากตัวการนะครับประการที่3ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จตามอัตราธรรมเนียมเพื่อกิจการค้าขายอันตนได้จัดการให้ตกลงไปนั้นทุกรายเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นโดยหลักแล้วตัวแทนค่าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จนะครับตามอัตราตามธรรมเนียมเลยนะครับถ้าจะไม่ได้รับบำเหน็จต้องมีการตกลงกันไว้ให้ชัดเจนว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับตอนที่4นายหน้าคือใครครับมาดูความหมายของนายหน้ากันซะก่อนในหน้านั้นหมายถึงบุคคลซึ่งชี้ช่องให้คู่สัญญาของตนได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้คู่สัญญาของตนได้ทำสัญญากันสังเกตนะครับว่าในหน้านั้นนะจะมีหน้าที่เพียงชี้ช่อง

หรือจัดการนะครับให้คู่สัญญาของตัวเองเนี่ยได้ทำสัญญากันกับบุคคลอื่นไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำสัญญาแทนนะครับไม่เหมือนกับตัวแทนถ้าตัวแทนนี่สามารถที่จะเข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอกได้แต่ในหน้าเนี่ยจะต่างกับตัวแทนตรงนี้ครับตรงที่ว่าในหน้าไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำสัญญาแทนคู่สัญญาของตัวเองนะครับ

เป็นเอกเทศสัญญาที่มีคู่กรณีหรือมีคู่สัญญา2ฝ่ายเอกเทศสัญญาก็หมายความถึงสัญญาที่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะเช่นตัวแทนเนี่ยก็เป็นเอกเทศสัญญาที่เราได้กล่าวกันมาแล้วตัวแทนค้าต่างก็เป็นเอกเทศสัญญาเพราะว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะอยู่ในบับ3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันสัญญาในหน้าก็เป็นเอกเทศสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือในหน้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อว่าเป็นใครนะนั้นจึงเรียกว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็คือเป็นคู่สัญญาของในหน้านะไม่ใช่ตัวการนะครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ตัวการนะทำนองเดียวกันในเรื่องของสัญญาตัวแทนเขาใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าสัญญาตัวการตัวแทนนะใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนี่คือเอกเทศสัญญาที่มีชื่อเรียกว่าสัญญาตัวแทนแต่สัญญาตัวแทนก็จะชัดเจนว่าคู่สัญญาของสัญญาตัวแทนก็คือตัวแทนฝ่ายหนึ่งและตัวการอีกฝ่ายหนึ่งส่วนสัญญาในหน้าเนี่ยนะก็จะมีในหน้าฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกฎหมายไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับนั้นเราจึงต้องเรียกว่าคู่สัญญาของในหน้าก็แล้วกันนะครับลักษณะของสัญญาในหน้าประการที่2คือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ให้ในหน้าไปทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของในหน้านะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในหน้าไม่มีหน้าที่ไปทำสัญญาแทนนะในหน้ามีหน้าที่เพียงชี้ช่องนะจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของตัวเองนะครับประการที่3ลักษณะของสัญญาในหน้าคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรดังนั้นแล้วการตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยนะสัญญาในหน้าก็เกิดขึ้นเช่นนางนงเยาต้องการขายที่ดินของตัวเอง1แปลงนะครับไปตกลงให้กับนายมานะนะครับเป็นในหน้าเพื่อขายที่ดินของตนนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะให้บำเหน็จค่าในหน้าจำนวน 20,000 บาทตกลงกันด้วยวาจาอย่างนี้ก็ถือว่าสัญญาในหน้านั้นสมบูรณ์แล้วนะถ้านายมานะตกลงที่จะรับทำหน้าที่ในหน้าให้ก็เป็นอันสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าทำกันเป็นหนังสือนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการฟ้องร้องบังคับคดีนะเพราะถ้าเกิดตอนหลังมีการผิดสัญญากันนะสัญญาขายที่ดินสำเร็จแล้วแต่นางกนงไม่ยอมจ่ายค่าในหน้า 20,000 บาทให้อย่างนี้เวลานายมานะมาฟ้องศาลนี่ก็ต้องหาพยานบุคคลต่างๆมาสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อเพราะถ้าศาลไม่เชื่ออย่างนี้ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 20,000 บาทแต่ถ้าได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นหนังสืออย่างนี้การนำสืบพิสูจน์ก็จะชัดเจนนะครับซึ่งก็จะมั่นคงแน่นหนาศาลก็จะเชื่อได้ง่ายนะครับนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณานะแต่อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้หรอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับถึงไม่ทำก็ฟ้องร้องมาครับคดีกันได้นะครับโดยเอาพยานบุคคลมาสืบพิสูจน์นะแต่ถ้าให้ดีก็มีคำแนะนำว่าก็ควรจะทำสัญญากันเป็นหนังสือให้เรียบร้อยเพราะมันคือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับที่ชัดเจนที่มั่นคงนะครับในหน้ามีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับหน้าที่ของในหน้าก็คือชี้ช่องนะครับชี้ช่องหรือจัดการให้มีการเข้าทำสัญญากันนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะในหน้าเนี่ยจะต้องมีความสุจริตด้วยนะครับและมีหน้าที่ที่จะต้องบอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนางอนงต้องการขายที่ดิน1แปลงของตนให้นายมานะเป็นนายหน้านายมานะไปติดต่อนายสมศักดิ์มาดูที่ดินนะก็ต้องบอกด้วยนะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นของนางอนงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งนางอนงด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการตกลงกันนะซื้อขายที่ดินแปลงนั้นกันว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือนายสมศักดิ์นะครับสิทธิของนายหน้านี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับนายหน้ามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์หลักๆของนายหน้าก็คือสิทธิ์ในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะครับและสิทธิ์ประการที่2ก็คือสิทธิ์ในการได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจะต้องเสียไปนะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จก็ดีค่าใช้จ่ายก็ดีนะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือบทบัญญัติมาตรา845นะซึ่งมี2วรรควรรคแรกจะบัญญัติถึงเรื่องค่าบำเหน็จในหน้าวรรคที่2จะบัญญัติถึงเรื่องค่าใช้จ่าย

ที่นายหน้าได้เสียไปนะครับมาตรา845วรรค1นะครับบัญญัติว่าบุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีจัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้าอย่างหาได้ไหมจนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ววรรคสองบัญญัติว่านายหน้ามีสิทธิ์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จนะครับนั้นสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าก็ดีสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายที่นายหน้าได้เสียไปก็ดีจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตามที่ตัวบทกฎหมายมาตรา845บัญญัติไว้นะครับสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนายหน้าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากคู่สัญญาของนี่คือหลักนะเว้นแต่ว่าคู่สัญญาของนายหน้าเขาตกลงกันให้มีบำเหน็จค่านายหน้านี่คือเรียกว่าเป็นการตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้ค่าบำเหน็จนางอนงตกลงกับนายมานะให้มาเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะนะครับเพื่อขายที่ดินมีโฉนดของตน1แปลงตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้บำเหน็จ 20,000 บาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการตกลงกันแล้วซึ่งการตกลงนั้นนอกจากชัดแจ้งแล้วยังมีการตกลงกันโดยปริยายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเช่นนางนงเยานะต้องการขายรถยนต์ของตน1คันนะโดยให้นายมานะเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะการที่นายมานะเขาตกลงรับทำหน้าที่นายหน้าเนี่ยถ้าคาดหมายได้นะว่าที่เขาทำให้เพื่อเขาหวังจะเอาบำเหน็จนะถ้าอย่างนี้ต้องถือว่ามีการตกลงกันโดยปริยายแล้วว่าจะให้บำเหน็จค่านายหน้าซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะต้องได้ค่าบำเหน็จตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันนี่ว่าเป็นจำนวนกี่บาทก็ต้องตามธรรมเนียมในเรื่องของการขายรถยนต์นะซึ่งก็ไปดูกันตามข้อที่จริงเวลาฟ้องร้องต่อศาลก็ต้องมีการสืบพยานนะครับก็ต้องดูข้อเท็จจริงกันว่าตามธรรมเนียมนั้นให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตามนั้นนะศาลจะเป็นคนตัดสินนะครับนั้นสรุปว่าการตกลงกันในเรื่องบำเหน็จค่านายหน้าหรือนายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จต้องมีการตกลงกันนะอาจจะเป็นการตกลงกันชัดแจ้งก็ได้หรือจะตกลงกันโดยปริยายก็ได้การตกลงกันโดยปริยายนั้นก็คือมีพฤติการที่คาดหมายได้ว่าการที่นายหน้ายอมรับเป็นนายหน้าให้นั้นเพื่อหวังจะเอาบำเหน็จค่านายหน้านะไม่ได้เป็นการทำให้ฟรีๆไม่ได้เป็นการทำให้เปล่าแต่ประการใดนะครับทีนี้สิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจะได้เมื่อไหร่ถ้าหากว่ากรณีที่1 นะครับเป็นกรณีที่สัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนนายหน้าจะมีสิทธินะครับได้รับบำเหน็จเมื่อสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกกับคู่สัญญาของนายหน้าได้ทำกันสำเร็จยกตัวอย่างนางอนงต้องการขายที่ดินมีโฉนด1แปลงตกลงให้นายมานะเป็นนายหน้าไปหาผู้ซื้อมาจะให้บำเหน็จ 20,000 นายมานะนะได้ชักนำพานายสุรชัยมาดูที่แล้วปรากฏนายสุรชัยไม่ชอบไม่เอาไม่ซื้ออย่างนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับเพราะว่าสัญญายังไม่ได้สำเร็จปรากฏพอพานายสมศักดิ์มาดูนายสมศักดิ์ชอบที่ดังกล่าวตกลงวางมัดจำนะตกลงวางมัดจำไว้นะครับ 10% ของราคาที่อย่างนี้เรียกว่าสัญญาสำเร็จแล้วนะครับเพราะกรณีนี้เรียกว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเกิดขึ้นแล้วเพราะเขามีเจตนาจะไปจดทะเบียนกันภายหน้าดังนั้นเนี่ยบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยสามารถเรียกร้องได้เลยเมื่อมีการวางมัดจำนะไม่จำเป็นจะต้องไปรอตอนจดทะเบียนโอนที่ดินกันแต่ประการใดนะครับและแม้ว่าภายหลังเกิดนายสมศักดิ์เกิดขาดสภาพคล่องไม่มีเงินส่วนที่เหลือมาชำระราคาที่ดินให้แก่นางอนงนายสมศักดิ์ผิดสัญญาไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเพราะว่าสัญญาเนี่ยต้องถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อนายสมศักดิ์ได้วางเงินมัดจำ 10% แล้วดังนั้นนายหน้าเนี่ยนะครับก็คือนายมานะย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่านายหน้า 20,000 บาทตามที่ตกลงกันนะครับในกรณีที่2นั้นเป็นกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขบังคับก่อนนั่นก็คือว่า

น่าจะมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จครับยกตัวอย่างเช่นนางนงเยาต้องการขายรถยนต์1คันให้นายมานะเป็นนายหน้านะครับตกลงกันว่าจะให้บําเหน็จเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปนายมานะนะครับได้พานายสมใจมาดูรถยนต์คันนี้แล้วนายสมใจก็ชอบนะก็เลยนะว่าจะซื้อรถคันนี้แต่นางนงเยาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่านายสมใจจะสามารถชำระราคาได้ไหมเพราะรถคันนี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: สำหรับผู้บรรยายในวันนี้นั้นมีคุณช่อฟ้าเหล่าอารยะและผมเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษครับหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาสามารถติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prd.go.th และสามารถรับชมทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมคะตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนภายหลังจากที่ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: และโอกาสนี้ครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอประมวลภาพเหตุการณ์และขั้นตอนสำคัญต่างๆนับตั้งแต่มีประกาศการสิ้นพระชนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงนี้ขอเชิญรับชมครับ

0: ที่ท่านผู้ชมได้รับชมในขณะนี้นั้นคือภาพบรรยากาศสดในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวาน15วันวันนี้ถือเป็นพระราชพิธีในวันที่2นะครับซึ่งจัดสืบเนื่องต่อมาจากช่วงค่ำวานนี้ครับสำหรับปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตครับหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีความหมายว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันซึ่งศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้ครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถวิลาศกัลยาณีถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

ู้ชมครับขณะนี้รถพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภานะครับโดยกองทหารเกียรติยศรับเสด็จวันนี้เป็นกองทหารจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์และกองทหารเกียรติยศพระศพมาจากกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ครับ

ระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นรอเฝ้ารับเสด็จค่ะ

0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบครับ
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลค่ะ
2: จะศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย

0: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสมเด็จพระธีรยานมุนีจากวัดเทพศิรินทราวาสถวายศีลจบจากนั้นพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระตาหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุ
0: และพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศเทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีจากวัดปวรนิเวศวิหารและพระพรหมวชิรธรจากวัดเทวราชกุญชรครับ
1: สำหรับปิ่นโตพระตาหารถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับค่ะ

ลำดับต่อไปนะครับเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับโดยที่ฐานพระโกศด้านหน้าจะรองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังผ่านทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนผ่านทอง2ชั้นจะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านทอง2ชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านของทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงครับโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับ

้าพนักงานภูสามาลานั้นเป็นข้าราชการในสำนักพระราชวังฝ่ายราชูปโภคสังกัดกองพระราชพิธีค่ะมีหน้าที่รักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องแต่งพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถวายพระเครื่องใหญ่ถวายพระกรดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรค่ะ

กัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโส

อะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้ถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งครับ

0: ู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับเป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ
1: และที่ได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะคือพระโกศทองใหญ่ค่ะประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะธรรมเนียมของการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติแล้วมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะคะในการพระบรมศพและพระศพต่างๆจะได้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศสำหรับการพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างค่ะที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานซึ่งเป็นคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดตรึงแผ่นทองฉลุลายผนึกลงไปบนผืนผ้านะคะประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะที่ข้างพระแท่นทองทรายตั้งมณฑปเพลิงเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาค่ะมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนนั้นชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนไหลลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะ

0: ซึ่งวันนี้กองทหารเกียรติยศถวายพระศพนั้นเป็นกองทหารกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินกลับเข้ามาในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์แล้วสวดมาติกาครับ

ผู้ชมคะขณะนี้พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสวดมาติกาจบแล้วค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงค่ะ

0: ภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระบรมศพหรือพระโกศพระศพไปยังอาสงนะคะโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่หนึ่งเพื่อเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองซึ่งวางอยู่บนพานทองสองชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร11ไตรนะครับ

ตังตุมังคิปเมวะสมิจตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกครับซึ่งเป็นพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาออกจากพระที่นั่งครับ

ขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจากจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุซึ่งจะทำเช่นนี้ต่อเนื่อง3เที่ยวจนครบ47รูปเท่าพระชนมายุค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้นะครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้นะครับจำนวน12รูปออกจากพระที่นั่ง
1: และเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปนะคะจากจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดนี้ออกจากพระที่นั่งนะครับเป็นพระสงฆ์จำนวน12รูปครับในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศรีภัทรมหาวชิราราชธิดาครับ

ี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรครับ

0: ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดสุดท้ายนะครับออกจากพระที่นั่งครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงทอดผ้าไตรจนครบ4เที่ยวนะครับเท่าจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาครับ
1: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในวันนี้นะคะเตียงสวดทางด้านทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะประกอบด้วยพระมหาวรวุฒิชิตตธรรมโมพระมหาประจวบยุตตะโยโตพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรค่ะสำหรับเตียงสวดด้านทิศตะวันตกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามประกอบไปด้วยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระปลัดประทวนชินนะวังโสพระธราเทพชุติปัญโยพระครูสมุทศพลทัสสะธรรมโมค่ะโดยจะสวดในห้วงเวลา 7:00 นต่อเนื่องจนถึง 17:30 นค่ะเตียงสวดทิศตะวันออกสวดในทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงส่วนเตียงสวดด้านทิศตะวันตกนั้นใช้ทำนองสวดทำนองกะค่ะ

โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาลงทางบันไดมุกกระสันค่ะเสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ผู้ชมครับและในโอกาสต่อไปจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวาระปัญญาสมวานครบ50วันนะครับซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในวาระสัตมวานครบ100วันของการสิ้นพระชนซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ

0: ชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์ดิฉันช่อฟ้าเหล่าอารยะผู้บรรยายภาคภาษาไทยและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ใช้ชีวิตของพวกเราง่ายมากยิ่งขึ้นมี AI ทำให้คนผลิตสื่อหรือสร้างสรรค์สื่อเนี่ยก็ง่ายตามไปด้วยในวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอซึ่งก็จะมีประเด็นสำคัญที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่ใครก็ตามที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้ส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาแล้วนะครับว่าเราต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือว่าหลังจากที่เราทำคลิปไปแล้วเราจะนำเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยไปนำเสนอไปเผยแพร่อย่างไรนะครับโดยทั้ง3ตอนนี้ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอครับคราวนี้มาเข้าสู่ในตอนที่1กันก่อนนะครับตอนที่1เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญนะครับในเรื่องของแนวคิดการตลาดผ่านวิดีโอเราจะเข้าใจในเรื่องของความหมายความสำคัญองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะได้เรียนรู้รูปแบบต่างๆของการตลาดผ่านวิดีโอและสุดท้ายก็คือว่าการที่เราจะผลิตคลิปวิดีโอให้ออกมาดูดีนะครับออกมาดึงดูดใจลูกค้านะครับเราจะต้องเข้าใจข้อมูลอะไรบ้างนะครับดังนั้นมาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของความหมายกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทำคลิปวิดีโอ1คลิปนะครับเป้าหมายสุดท้ายในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอคือต้องการที่จะให้ผู้บริโภคนะครับหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าคราวนี้เราก็มาลองคิดดูย้อนกระบวนการเท่านั้นเองครับว่าสิ่งแรกที่เราอยากจะทำก็คือว่าเมื่อเราทำวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยรับรู้ก่อนนะครับเกิดการรับรู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมีอะไรที่เหมือนมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาสร้างกระบวนการต่อมาก็คือว่ามีวิดีโอก็อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกับวิดีโอเราอาจจะมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับดังนั้นการตลาดผ่านวิดีโอก็จึงเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับที่

นำเอาวิดีโอมาใช้ในเรื่องของการโปรโมทสินค้าโปรโมทในเรื่องของการบริการหรือมาใช้ในการสร้างแบรนด์ของสินค้านะครับเพื่อมีเป้าหมายที่สูงที่สุดก็คือโน้มน้าวให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้านั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของสถิติที่สำคัญสำหรับคนที่จะสร้างวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเราเห็นว่าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากพอสมควรดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าสื่อวิดีโอเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลาในการดูเพิ่มมากยิ่งขึ้นสังเกตเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube จะมีรูปแบบของวิดีโอออกมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสั้นนะครับหรือยาวก็ตามแต่ท้ายทั้งหมดนี้นะครับก็จะดึงดูดให้ผู้ชมเนี่ยอยู่กับหน้าจอมือถือไปมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนต่อมาก็คือว่าทุกๆวิดีโอเนี่ยนะครับจะมีรูปแบบของการนำเสนอที่สั้นกระชับแล้วก็มีฮุกหรือว่ามีคำหรือว่ามีคอนเทนต์ที่ดึงดูดให้เราเนี่ยติดตามมากยิ่งขึ้นส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับดึงดูดให้เราอยู่กับวิดีโอนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยสถิติบอกว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน 2-3 เท่าเลยทีเดียวต่อไปก็คือว่ากลไกของอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับทุกวันนี้ใช้วิธีการเสิร์ฟความรู้หรือเสิร์ฟคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราไปทำการเสิร์ชนะครับจะถูกจัดเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่เราเสิร์ชออกมาดังนั้นหลังจากที่ผ่านกระบวนการครั้งที่1มีการใช้คำค้นต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าถึงคอนเทนต์อื่นๆที่ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยจัดมาให้อีกมากมายเลยนะครับสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมีคอนเทนต์วิดีโอต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราเข้าไปดูพฤติกรรมของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งมีสถิติบอกว่า 85% นะครับของผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้อค้าหรือบริการหลังจากที่ชมวิดีโอนั้นแล้วดังนั้นหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อรับชมวิดีโอแล้วก็มีส่วนที่จะถูกโน้มน้าวจิตใจให้ไปซื้อดังนั้นในฝั่งของผู้ผลิตคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับต่อไปนะครับมาตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันเนี่ยวิดีโอหรือว่าการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับทุกคนมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเข้าถึงข้อมูลง่ายดังนั้นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจึงสะดวกเมื่อก่อนนี้ต้องใช้เวลารอนะครับรอว่าเมื่อไหร่ที่ทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยจะมีรายการหรือมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมานำเสนอแต่ทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงได้ตลอดเวลาอันต่อไปก็คือว่าการที่เรารับรู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดการรับรู้ที่รวดเร็วดึงดูดความสนใจตอบสนองทุกช่วงเวลาเลยเราอยากได้อะไรเราไปเซิร์ชไปเสิร์ชไปพิมพ์คำค้นหาตามช่องทางต่างๆเราได้ข้อมูลเหล่านั้นทำให้ดึงดูดความสนใจเราอยู่กับสมาร์ทโฟนตลอดทุกช่วงเวลานะครับดังนั้นทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมาปรับว่าการที่เราจะสร้างวิดีโอให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับเรามองอะไรบ้างในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางฝั่งของคอนเทนต์เนี่ยก็จะมองเรื่องของเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายคือมองกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักก่อนผู้ชมเป็นใครนะครับมาสร้างเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มาเพิ่มเติมเทคนิคต่างๆดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นได้คอนเทนต์มาสักหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้าบอกว่าเรื่องนี้เป็นแบบนี้เลยบางทีก็อาจจะไม่ดึงดูดความสนใจก็อาจจะมีการเล่าเรื่องมีการสร้างตัวละครมีการสร้างท่อนฮุกที่สำคัญเพื่อที่จะ3วินาทีแรกเนี่ยต้องดึงดูดให้ได้นะครับหลังวินาทีต่อจากนั้นไปเนี่ยก็ต้องดึงให้อยู่ต่อนะครับต่อไปก็มาใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพเราจะเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้มีรูปแบบของวิดีโอตั้งแต่ระยะสั้นของการบรรยายเป็นแบบนี้มีหนังสั้นมีละครคุณธรรมในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายดังนั้นในกระบวนการผลิตต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปพูดถึงในเรื่องของความยาวที่เหมาะสมทุกวันนี้มีช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเราจะเอาอะไรดีถ้าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับก็มีตั้งแต่ Facebook TikTok Instagram นะครับมี YouTube ทุกอย่างล้วนเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลายนะครับมีสั้นตั้งแต่ไม่ถึง1นาทีนะครับระยะเวลาสั้นๆในลักษณะของโฆษณามีเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่3ถึง5นาทีหรือมีเป็นลักษณะของคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ตั้งแต่5นาทีถึง10นาทีนะครับหรือเป็นละครหรือเป็นภาพยนตร์ที่ยาวมากกว่านั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับการที่เราจะทำให้การตลาด

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือการสร้าง SEO ก็คือ Search Engine Optimization ก็คือสร้างคำค้นต่างๆนะครับตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องตั้งชื่อเรื่องต้องดึงคำหลักมานะครับแล้วก็มาตั้งชื่อเรื่องมาพิมพ์แฮชแท็กต่างๆมาติดแท็กต่างๆให้ชัดเจนนะครับครอบคลุมกับวิดีโอที่เราใช้สุดท้ายดูวิดีโอแล้วจะให้ทำอะไรดีนะครับดูแล้วกดปุ่มไหมดูแล้วกดซื้อเลยไหมนะครับเขาเรียกว่า call to action ที่ชัดเจนดังนั้นท้ายที่สุดเริ่มต้นด้วยข้อมูลจบที่การสั่งหรือว่าการขอร้องหรือการอยากจะให้ผู้บริโภคทำอะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องสอดคล้องกับแบรนด์ที่เราต้องการที่จะนำเสนอคราวนี้ลองมาดูความยาวสักเล็กน้อยนะครับว่าเวลาที่เป็นความยาวของ Instagram Reel 15-60 วินาทีนะครับ Facebook Reel 15-60 วินาทียาวขึ้นมาหน่อยเป็น TikTok นะครับก็อาจจะมีตั้งแต่15วิ1นาทีจนไปถึง3นาที5นาที10นาทีขึ้นอยู่กับผู้นำเสนอสุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องของ YouTube Short ต่างๆนะครับก็จะนำเสนอเป็นแบบสั้นๆแต่อันนี้เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยความยาวของวิดีโอมีแตกต่างกันเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าเกิดเราจะต้องมาพิจารณาในส่วนตรงนี้เราก็ต้องดูว่าคอนเทนต์นั้นเราต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือตัวอย่างอะไรเดี๋ยวก็จะต้องไปสัมพันธ์กับรูปแบบของการตลาดวิดีโอต่อจากนี้นะครับดังนั้นรูปแบบของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยเอาแบบสรุปสั้นๆนะครับขอให้ทุกคนจับประเด็นได้ก็คือบางคนเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอแบรนด์ก็สร้างความน่าเชื่อถือบางคนต้องการที่จะสร้างในเรื่องของการนำเสนอความรู้นะครับก็อธิบายกลไกหรือกระบวนการที่ซับซ้อนต่างๆตรงนี้นะครับให้ข้อมูลต่างๆให้ผู้ที่มาดูมาชมเนี่ยเข้าใจนะครับหรือบางคนอาจจะสร้างเป็นในเรื่องของการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะครับก็อยากจะให้รายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ดียังไงสาธิตวิธีการใช้ให้ลูกค้าเข้าใจมากยิ่งขึ้นพอซับซ้อนมากกว่านั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างคลิปสั้นสร้างหนังสั้นนะครับบางคนก็อาจจะมีการนำเสนอการตลาดผ่านวิดีโอในรูปแบบที่เสมือนจริงอาจจะใช้กล้อง360องศาใช้ VR AR ตรงเนี้ยต้องการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับหรือผู้รับบริการแต่ถ้าอาจจะสร้างปฏิสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการที่นำลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยกลับมาในเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการบอกเล่าจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างชุมชนนะครับก็คือจะมีการสร้างรายเพื่อที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้เป็นการถามตอบสดในลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้สุดท้ายในตอนที่1 นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจโดยภาพรวมที่ผู้ที่จะสร้างเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจภาพรวมเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับคนที่จะต้องมาใช้ในการออกแบบนะครับส่วนที่1เนี่ยก่อนที่จะออกแบบเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายก่อนบางคนจะดูอายุดูเพศดูพฤติกรรมดูความสนใจหรือดูแพลตฟอร์มต่างๆตรงนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีข้อมูลตั้งต้นแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเลือกคอนเทนต์เลือกวิธีการนำเสนอได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปก็คือทุกวันนี้เราอาจจะต้องเลือกในเรื่องของแพลตฟอร์มด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญพอสมควรนะครับที่จะกำหนดเพราะถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์ไปนำเสนอที่ TikTok เนี่ยนะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างจาก YouTube Instagram หรือ Facebookนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับลองย้อนกลับมาที่เรื่องของวัตถุประสงค์ของเราก็ได้นะครับคือเราอาจจะมีวัตถุประสงค์ตั้งต้นว่าเราต้องการที่จะทำอะไรนะครับเราต้องการที่จะสร้างในเรื่องของการรับรู้เพิ่มยอดขายให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมหรืออยากจะให้เขาสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ก็จะย้อนกลับมานะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของงบประมาณนะครับว่าเรามีงบประมาณมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีสมาร์ทโฟนในการถ่ายทำแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นสมาร์ทโฟนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ต่อจากนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาจะต้องมีไมค์มีไฟมีแสงสว่างต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการวัดและการประเมินผลวิเคราะห์เราจะดูอะไรบ้างนะครับดูยอดผู้ชมไหมมีผู้ชมเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมีการกดไลค์กดแชร์หรือว่าอาจจะดูในเรื่องของเวลาในเรื่องของการรับชมนี่ก็จะเป็นในตอนที่1 นะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆนะครับเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอครับก
การพัฒนาการตลาดผ่านวิดีโอนะครับพอมาถึงจุดตรงนี้แล้วทุกคนก็อยากจะทำคลิปได้แต่ว่าตั้งคำถามว่าถ้าเราจะต้องทำคลิปได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างพื้นฐานที่จะต้องย้อนกลับไปก็คือในเรื่องของการออกแบบวันนี้อาจจะพูดไม่มากนะครับในเรื่องของการออกแบบแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้เห็นมาจากคลิปวิดีโอต่างๆจากคนอื่นบ้างแล้วนะครับวันนี้ลองมาสรุปดูบางประเด็นนะครับที่อาจจะช่วยทำให้คอนเทนต์ในเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอของดีมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของขั้นตอนของการพัฒนาเวลาที่เราทำเองนะครับทำง่ายๆเองทำง่ายเองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันทำไม่ยากหรอกครับก็คืออาจจะมีคอนเทนต์แล้วก็มีกล้องมีไมค์มีไฟแล้วก็พูดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราจะต้องทำเป็นระบบทำกับคนหลายๆคนเนี่ยขั้นตอนต่างๆตรงนี้จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนก็จะมีคนที่ทำงานกับเราสุดท้ายในเรื่องของการผลิตเราจะเลือกเครื่องมืออย่างไรในเรื่องของการผลิตนะครับเราเลือกเครื่องมือที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือเราจะได้งานที่มีคุณภาพมากกว่านั้นนะครับเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้คราวนี้ก่อนที่เราจะมาผลิตองค์ประกอบสำคัญของเรื่องของการตลาดผ่านวิดีโอเนี่ยจะมีเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของการดึงดูดความสนใจหรือทำให้คนมาสนใจคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวินาทีแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3-5 วินาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะบอกเนี่ยต้องรีบบอกนะครับบอกก่อนเลยแล้วค่อยไปขยายความนะครับต้องเอาให้อยู่ตั้งแต่วินาทีแรกๆนะครับต่อไปเนี่ยต้องชี้ให้เห็นว่าทุกเรื่องที่เขาดูเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยให้เขาแก้ไขปัญหาได้หรือสร้างสถานการณ์ใหม่ๆให้กับเขาได้นะครับและที่สำคัญก็คือว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามหรือใช้สถานการณ์ใหม่ๆหรือเหตุการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เขาอยากจะดูพูดง่ายๆก็คืออาจจะทำให้เขาตกใจก็ได้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับการที่จะใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วดึงดูดให้ท่านผู้บริโภคนะครับหรือผู้รับบริการอยู่กับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยทุกวันนี้การแข่งขันมันเยอะดังนั้นเราอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ช่วงเวลาสั้นที่สุดนะครับดึงให้อยู่คราวนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิคอะไรก็คือเทคนิคของการเล่าเรื่องเริ่มตั้งแต่การเล่าเรื่องของเราเนี่ยในลักษณะที่เป็นเชฟของข้อมูลก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องเริ่มด้วยสถานการณ์ปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับ ก็จะเป็นการเล่าเรื่องแบบการนำปัญหาต่างๆนะครับมาเสนอทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้ได้รับประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือว่ามีผู้ที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขามีปัญหานะครับเขามีผิวแห้งกร้านนะครับในช่วงของฤดูหนาวหลังจากนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องการครีมหรือโลชั่นจะเป็นสูตรอะไรก็ตามแต่นะครับประโยชน์ที่เขาจะได้รับก็คือว่าผิวเขาต้องดีขึ้นนะดังนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยกำหนดที่ประเด็นของปัญหาก่อนนะครับแล้วก็เสนอวิธีการแก้ไขแล้วก็ประโยชน์ที่เขาจะได้รับอันนี้คือรูปแบบของการเล่าเรื่องรูปแบบที่1 นะครับรูปแบบต่อไปนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นลักษณะของสตอรี่เพิ่มขึ้นมานะครับจากเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตประจำวันแล้วเขามีปัญหาอะไรตัวช่วยอะไรที่เข้ามาช่วยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นนักวิ่งพึงเริ่มต้นวิ่งครั้งแรกนะครับเราจะรู้เลยว่าการวิ่งของเราเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับก็คือว่าเราอาจจะเจ็บเท้าปวดเข่านะครับปวดเมื่อยร่างกายจากตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากการที่เรามีรองเท้าที่ไม่เหมาะสมก็เลยต้องไปค้นหาว่าเอ๊ะแล้วรองเท้าอะไรบ้างที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็ไปค้นพบว่าโอ้มีรองเท้าที่ช่วยให้เขาเนี่ยไม่ปวดเข่าปวดขาได้ดังนั้นสิ่งที่การที่เราจะไปเลือกเอารองเท้าชุดนี้มาเนี่ยนะครับก็จะทำให้วิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นระยะเวลาของการวิ่งเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่มีอาการปวดเข่าเลยดังนั้นสิ่งที่ผลที่ได้จากตรงนี้เนี่ยพอวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะก้าวไปเป็นนักวิ่งมาราธอนก็ได้ดังนั้นจากจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นวิ่งแล้วก็เกิดอาการปวดเมื่อยนะครับหารองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผลของการได้รองเท้าใหม่มาวิ่งได้นานมากยิ่งขึ้นผลของเขาก็คือได้เป็นนักวิ่งมาราธอนอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากปัญหาที่เกิดขึ้น ต่อไปก็คือ before and after bit นะครับก็คือว่าก็จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็มีตัวช่วยหรือวิธีการยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับแปรงฟันแบบปกติเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สะอาด
อาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นปากอย่างนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป้าหมายก็คือว่าวางเป้าหมายไว้เลยว่าต้องการที่จะฟันขาวสะอาดลมหายใจสดชื่นดังนั้นตัวช่วยหรือวิธีการที่เราจะเอามาใช้ก็คือ

อาจจะเป็นแปรงสีฟันอาจจะเป็นยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ช่างนะครับผลลัพธ์ที่เขาต้องการก็คือฟันขาวสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นดังนั้นการเล่าเรื่องแบบนี้ก็คือว่ามีสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้มีปัญหาแหละนะครับฟันไม่สะอาดเป้าหมายคือต้องการฟันขาวสะอาดตัวช่วยก็คือแปรงสีฟัน

ีการหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือว่าในเรื่องของการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะมีส่วนสำคัญเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับเราจะต้องทำให้คนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับดึงดูดความสนใจให้ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้วทำไมเรายังพูดไม่ได้นะครับปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็คือสร้างความสนใจตรงนี้หลังจากที่รู้ปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะครับก็อาจกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเสนอคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่คราวนี้ส่วนสำคัญคืออยู่ตรงส่วนสุดท้ายเหมือนกันนะครับเมื่อเขาดึงดูดความสนใจได้แล้วสร้างความสนใจได้แล้วกระตุ้นความอยากได้แล้วดังนั้นการปิดจบก็คืออาจจะต้องมีส่วนที่ต้องดึงดูดยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต้องเสนอโปรโมชั่นสมัครเรียนในวันนี้สมัครวันนี้ลด 50% สมัครวันนี้สามารถเรียนได้ตลอดทุกช่วงเวลานะครับหรือว่าสมัครวันนี้นะครับแถมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในเรื่องของการฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสถานการณ์สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเล่าเรื่องเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนใหญ่แล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าจะเริ่มต้นจากปัญหาสร้างความสนใจนะครับแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็เสนอโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็เป็นลักษณะของการที่เป็นการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอรูปแบบหนึ่งนะครับคราวนี้การที่เราจะออกแบบเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นโมบายเฟิร์สดีไซน์ก็คือทุกคนใช้สมาร์ทโฟนเราต้องดีไซน์ให้เหมาะกับมือถือนะครับดังนั้นมือถือของเราเนี่ยสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาใครมีมือถือก็หยิบมือถือขึ้นมาดูได้เลยทันทีนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คืออัตราส่วนของภาพเราจะทำเต็มจอเลยไหมเป็น9:16หรือเราจะทำเป็นอัตราส่วน1:1หรือ16:9ดังนั้นเราต้องไปดูที่ช่องทางการเผยแพร่หรือแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราส่วนของภาพต่อไปก็คือบางครั้งเนี่ยการนำเสนอบนสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะต้องมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ชัดเจนอ่านง่ายแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ดูรูปภาพอย่างเดียวแล้วอาจจะมีการอ่านด้วยและที่สำคัญก็คือว่าในการออกแบบเป็นโมบายเฟิร์สดีไซน์เนี่ยนะครับต้องออกแบบให้รองรับกับการชมแบบไม่มีเสียงหลายๆคนใช้พฤติกรรมแบบนี้คือนั่งดูวิดีโอแต่ใช้วิธีการอ่านเอานะครับดังนั้นเราต้องดูทั้งอัตราส่วนของหน้าจอนะครับดูทั้งรูปแบบของข้อความดูทั้งพฤติกรรมของผู้เราด้วยนะครับคราวนี้มาสู่วงจรของการพัฒนาการตลาดผ่านวิดีโอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามองในฝั่งของผู้ผลิตเองเนี่ยนะครับการจะสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็คงจะต้องมีการวางหรือการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆอยากได้เป้าหมายเป็นอย่างไรต้องกำหนดไว้หลังจากนั้นมีเรื่องราวก็มาเขียนบทเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับหรือเขียนสคริปต์ต่างๆแล้วก็ออกไปถ่ายทำออกไปบันทึกวิดีโอกลับมาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยมีการตรวจสอบในขั้นตอนของการตัดต่อก็อาจจะมีต่อไปด้วยการเผยแพร่นะครับแล้วก็การโปรโมตแล้วก็ไปดูผลของการเผยแพร่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็กลับมาปรับปรุงหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่1ใหม่อีกครั้งดังนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะให้รายละเอียดตรงที่ว่าถ้าเราวางแผนหรือการกำหนดกลยุทธ์ดีเนี่ยนะครับเป้าหมายของการผลิตคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะตอบสนองต่อในเรื่องของผู้บริโภคของเราไปด้วยนะครับคือเราเข้าใจพฤติกรรมของเขาเราก็เอามากำหนดกลยุทธ์ต่างๆนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมว่าทุกวันนี้ทุกคนเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเลนส์เป็นไมโครโฟนเป็นไฟหรือเป็นแสงสว่างต่างๆหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับคุ้นเคยแล้วนะครับกล้องก็มีหลายประเภทนะครับขอสรุปเป็นสั้นๆนะครับใครจะใช้สมาร์ทโฟนก็ใช้ใครจะใช้กล้อง DSLR mirrorless หรือกล้องโดรนหรือแอคชั่นแคมต่างๆเลือกใช้ได้เลยนะครับขอให้เหมาะสมกับงานของเรานะครับเหมาะสมกับช่องทางที่เรานำไปเผยแพร่ส่วนเลนส์นะครับขึ้นอยู่กับที่เรามีนะครับจะใช้เลนส์วายเลนส์สแตนดาร์ดหรือเลนส์เทเลต่างๆภาพในแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับไมโครโฟนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำคัญพอๆกับภาพเลยถ้าเสียงไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆก็จะทำให้ลดทอนความน่าสนใจลงไปส่วนแสงสว่างเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับถ้าแสงสว่างดีนะครับจัดแสงสว่างได้สวยงามเนี่ยนะครับก็ดึงดูดแต่ทุกวันนี้ก็คงไม่ได้ใช้ไฟเหมือนที่เราเห็นในห้องแบบนี้แล้วนะครับก็อาจจะมีไฟรูปแบบอื่นๆที่มาดึงดูดอาจจะมีแสงรูปแบบต่างๆที่เสริมและเติมเต็มเข้าไปหรือบางคนอาจจะไปใช้แสงในการตัด

ก็ได้นะครับตรงนั้นก็ทำได้ส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆขึ้นอยู่กับทุกท่านมีบางครั้งอุปกรณ์เสริมกับความสามารถต้องไปด้วยกันนะครับการที่เราจะเลือกใช้ไตรพอดหรือว่าสไลเดอร์หรือกิมบอลหรือเครนต่างๆเนี่ยทุกอย่างอุปกรณ์เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนนะครับส่วนในเทคนิคของการถ่ายทำนะครับก็สรุปมาสั้นๆสัก 3-4 เทคนิคนะครับเทคนิคที่1ก็คือเราอาจจะใช้กฎ3ส่วนในการจัดองค์ประกอบภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายกฎนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎของการบาลานซ์ก็ได้นะครับหรือกฎของการสมดุลต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ยกตัวอย่างเป็นกฎ3ส่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพเท่านั้นเองนะครับเทคนิคของแสงนะครับเราจะใช้แสงแบบไหนแสง3จุดเราจะใช้แสงแบบไหนแสง3จุดนะครับก็มีแสงที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการใช้แสงเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับแสงจะให้รายละเอียดหรือให้ความรู้สึกที่เราอยากจะดูมากยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่มีไฟไม่มีอะไรก็อาจจะใช้แสงธรรมชาติก็ได้ครับส่วนที่3ก็คือการเคลื่อนที่ของกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคซะมากกว่านะครับเราจะใช้แพนทิลแท็กหรือจะใช้โดนนะครับความหลากหลายของการเคลื่อนที่ของกล้องเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ดึงดูดความน่าสนใจนะครับทำให้เราอยากติดตามนะครับส่วนที่4ก็คือมุมกล้องนะครับก็จะมีมุมระดับสายตาสูงกว่าสายตาหรือต่ำกว่าสายตาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องราวด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นมุมกล้องที่เป็นเรื่องของการสนทนาในลักษณะแบบนี้หรือเป็นการบรรยายแบบนี้ก็อาจจะมุมกล้องไม่มากนักแต่ถ้าเกิดเป็นละครหรือเป็นหนังสั้นนะครับมุมกล้องต่างๆก็จะเยอะส่วนของขนาดภาพจะ LS MS หรือ CU ต่างๆนี่นะครับขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เราจะถ่ายทอดนะครับมุมกว้างก็ดูโลเคชั่นดูวิวดูทิวทัศน์แคบลงมาหน่อยก็จะเริ่มให้รายละเอียดส่วนมุมที่มันแคบมากๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเน้นเรื่องของรายละเอียดหรือดีเทลของสิ่งนั้นที่เราจะพูดถึงนะครับเทรนด์นะครับขอสรุปแบบเร็วๆนะครับเทรนด์ในการผลิตวิดีโอในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเน้นที่เรื่องของการเล่าเรื่องนะครับการเล่าเรื่องที่เน้นให้เห็นลักษณะหรือคุณลักษณะของแบรนด์นะครับเน้นให้เห็นถึงว่าตัวตนของแบรนด์นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการเล่าเรื่องที่แสดงถึงความจริงใจพยายามที่จะให้รายละเอียดที่จริงใจซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยเขามีข้อมูลที่หลากหลายนะครับสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าเลือกรับบริการเนี่ยจากข้อมูลที่เขาได้รับหลายช่องทางนะครับเทรนด์ต่อไปก็คือว่าในเรื่องของการแสดงผลที่มันเหมาะกับสมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ยนะครับทุกวันนี้โมบายเนี่ยมีอิทธิพลมากสำหรับการสร้างคอนเทนต์จึงกลายเป็นว่าทุกวันนี้มีแพลตฟอร์มต่างๆมาสนับสนุนหรือมีแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับดังนั้นโมบายจึงเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการกำหนดนะครับรูปแบบของวิดีโอต่อไปก็คือพฤติกรรมของคนนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างวิดีโอในปัจจุบันเนี่ยจะสร้างวิดีโอที่เป็นแบบสั้นๆมากยิ่งขึ้นคือจำนวนของการสร้างเนี่ยไม่จำกัดจำนวนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ววิดีโอเนี่ยจะอยู่เริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก1นาทีเนี่ยนะครับค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะ TikTok หรือว่า YouTube Short นะครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นซีรีส์ผูกกันไว้นะครับพอดูจบซีรีส์ที่1ก็จะต่อไปเรื่อยๆๆนะครับต่อไปก็คือว่าเทรนด์ต่อไปก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกๆวิดีโอมักจะเปิดคอมเมนต์ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ที่เราเห็นมากในปี2025นี้ก็คือว่าการสร้างวิดีโอด้วย AI ทุกวันนี้จะมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้เรามากนะครับ AI ต่างๆนี้เข้ามาตั้งแต่การจัดการในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบการสร้างสคริปต์จนไปถึงเรื่องของการตัดต่อการเผยแพร่เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยพอสร้างวิดีโอเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ AI ในการประมวลผลในการสร้างคำค้นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วก็ลองใช้ดูนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างมากต่อไปนะครับการที่จะนำ AI มาใช้นะครับใช้ตั้งแต่การสร้างบทหาข้อมูลมาสร้างบทเรียบนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่า AI มีอิทธิพลต่อการให้ข้อมูลหรือว่าสร้างข้อมูลที่ใหม่มากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะนำ AI มาในการสร้างเสียงบรรยายแล้วจะเห็นเสียงจาก AI ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนมากยิ่งขึ้นนะครับและที่เรากำลังเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือมีการนำ AI มาช่วยในการตัดต่ออาจจะอยู่เพียงบางฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างเช่นเอามาใช้ในการตกแต่งใบหน้าหรือรีทัชต่างๆนะครับเอามาช่วยในการแยกฉากหลังออกจาก

ตัวแบบหรือตัววัตถุเอามาใช้ในการสร้างแท็กภาพต่างๆนะครับด้วย AI นะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเอาภาพนิ่งมาทำวิดีโอก็ได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งถ่ายเองแล้วแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าการที่เราจะใช้ AI เนี่ยบางทีเนี่ยส่วนหนึ่งที่ AI ให้เราได้ก็คือข้อมูลแต่ส่วนที่เราจะต้องเติมเต็มให้กับ AI ก็คือในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดโอกาสรอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับหากคุณเป็นคนที่มีใจรักในด้านการเกษตรชอบปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็รายการในวันนี้เอาใจคุณผู้ชมเลยครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับและก็สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาสวนเกษตรของตนเองได้อีกด้วยเอาละครับวันนี้เราจะไปที่ไหนตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: สวัสดีครับผมนายสุรชัยสุขพร้อมอยู่ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยครับ
1: ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยที่ได้ทำการกระตุ้นที่3ต่อจากพ่อและแม่

0: ก็คือพื้นที่นี้ก็ผมทำมาจากตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่นะครับก็เมื่อก่อนพ่อแม่ผมก็ทำนาปลูกเชิงเดี่ยวมาแล้วผมก็ส่งผมเรียนผมก็เรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จบมานะครับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลังแล้วก็ทำงานอยู่2ปีแล้วจึงลาออกเพราะว่าไม่มีคนทำพื้นที่เกษตรเพราะว่าผมก็มีพี่สาวอยู่3คนก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเนาะก็ผมก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวแล้วก็สายเลือดเกษตรอยู่ในสายเลือดนะครับผมก็เลยมาทำนาที่นี่ทำไปทำมาก็คือเมื่อก่อนผมก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแหละครับแล้วก็รายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายก็หันไปค้าขายทำตลาดนัดแล้วก็ได้ไปอบรมหลายที่แล้วก็ได้ไปดูงานศึกษาดูงานแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจให้มาปรับพื้นที่ทำนาให้เป็นเกษตรผสมผสาน
1: ส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30และ10 30% แรกเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 30% ที่2เป็นไม้ผลผักสวนครัว30% ที่3เป็นแหล่งน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเลี้ยงปลาส่วน 10% สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยค่ะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยเป็นการทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติที่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายและการพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพี่ชัยหรือว่าพี่สุรชัยสุขพร้อมนั้นนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับหรือว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วยผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามาทั้งทีนะครับมาที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแล้วเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันเลยนะครับในช่วงซูมอิน

0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่สุรชัยสุขพร้อมแล้วนะครับผู้ที่น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้แล้วก็ทำในแบบฉบับของพี่สุรชัยเองซึ่งวันนี้นะครับเราได้ยืนอยู่ในสวนของพี่เขาแล้วในแต่ละส่วนนี่คือสามารถสร้างรายได้ให้เราหมดเลยป่ะครับพี
1: ่รายวันรายเดือนรายปีผมได้หมดเลยครับ
0: อย่างเช่นแหล่งน้ำนี่คือทำอะไรได้บ้างเลี้ยงปลาอย่างเดียวไหมพี่
1: ใช่เลี้ยงปลาอย่างเดียวก็เลี้ยงเป็ดได
0: ้ครับ
1: ก็เป็ดก็ต้องเล่นน้ำมีน้ำปลาอย่างปลาผมก็ได้รายได้ปีหนึ่งสองครั้งกับครั้งละ10,000 กว่าบาทผมก็ได้ปีละ20,000 กว่าแล้วครับอันนี้คือรายเดือนอย่างรายปีก็เป็นไม้ผลอย่างมะม่วงผมก็ออกปีละหนใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือรายปี
0: ครับ
1: ส่วนรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือข้าวก็คือ4เดือน3เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครั้งนึงนะครับส่วนเป็ดกับผักสวนครัวผมก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอด
0: ก็คือแต่ละส่วนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีแล้วก็สลับหมุนเวียนกันไปเร
1: ีย
0: กได้ว่าทั้งปีเนี่ยแทบไม่ว่างเลยใช่ไหม
1: ไม่ว่างเลยครับจริงๆครับผมนู่นนี่นั่นตลอดอย่าให้ทำข้าวอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้องรอถึง4เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมไม่มีเงินเดือนไม่ได้ต้องได้ทุกเดือนแต่นี้ผมต้องรอถึง4เดือนแล้วถ้าเป็นข้าวถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวถ้าเจอข้าวถูกๆผมก็ได้แค่เกณฑ์ละเท่าไหร่อ่ะ 5,000 6,000 ก็เท่ากิโลละ5บาท6บาทแค่นั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงในเรื่องของข้าวอะครับมีกี่ไร่อะพี
1: ่ก็ผมทำเป็น12ไร่
0: ก็เยอะไหมเรียกว่าเยอะไหม12
1: ไร่พอสมควรครับ
0: พอสมควร
1: ไม่ได้เยอะมาก
0: แล้วข้าวที่เอามาปลูกเนี่ยที่นี่คือส่วนมากปลูกข้าวพันธุ์อะไร
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนผมปลูกข้าวแป้งส่งลงสีครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ผมพัฒนาตรงที่ว่ามาปลูกข้าวกินเองเน้นรักสุขภาพอย่างข้าวกข43เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำก็ตอนนี้รณรงค์ให้คนที่เป็นเบาหวานทานกันอยู่ครับก็ได้อยู่ติดตลาดอยู่ครับ
0: ครับณตอนนี้ปลูกข้าวอะไร
1: อันนี้ที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้คือปลูกหอมช่อราตรีครับ
0: ข้าวหอมช่อราตรี
1: ใช่
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนครเรื่องของเรื่องคือผมไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วพอดีได้ไปทานแล้วอร่อยมันไม่เหมือนข้าวหอม

0: มะลิมันไม่เหมือนข้าวที่ตามที่เรากินแล้วก็เลยถามเขาว่าเพื่อนอะไรเพื่อนข้าวนี้พันอะไรเขาบอกหอมช่อราตรีผมก็เลยนำกลับสายพันธุ์ที่นั่นกลับมาปลูกที่จังหวัดนนท
1: ์แล้วก็ได้ผลดีเหมือนกัน
0: ใช่ใช่หอมนุ่มมากครับ
1: รสชาตินี่แตกต่างจากที่ต้นฉบับที่เอามาไหมพี
0: ่ไม่ครับ
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันครับผมคือรสชาติเขาจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอม
1: ในส่วนของน้ำครับที่พี่บอกว่ามีบ่อพักอยู่ตรงกลางๆของสวนเลย
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้คือมีประโยชน์ในส่วนใดหรือเปล่า
0: ก็เอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งแล้วก็เอาไว้ใช้ในยามน้ำเค็มขึ้นแต่หลักจริงๆคือผมเอาน้ำเข้ามาแล้วก็มาบำบัดก่อนที่จะเอาไปใช้ในสวน
1: อันนี้ทำมากี่ปีแล้วพี
0: ่โอ้ผมทำมา10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้ว
0: ตอนที่เป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับใช่ครับส่วนทฤษฎีว่า30 30ไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับแต่ขอให้มีให้ครบแค่นั้นเองก็ถั่วแดงก็จะอยู่ด้านนู้นครับผม
1: อันนี้คือถั่วนี่คือไม่ใช้นี่มันจะใหญ่ไหมถ้าไม่ใช้ยา
0: ก็ปกตินะถ้าอันนี้ผมลองพันธุ์ใหม่มันก็จะฝักสั้นนิดนึงถ้าปกติก็จะฝักยาว
1: ๆทั้งวันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่ทำอะไรตั้งแต่เช้าเลย
0: เช้ามาผมก็จะออกมาเก็บถั่วก่อน
1: ก็คือลงโซนนี้ก่อนเลย
0: ใช่เก็บถั่วเสร็จรดน้ำทั้งสวนเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่ามันมีแมลงอะไรมารบกวนไหมถ้ามีก็เอาน้ำหมักมาฉีด
1: น้ำหมักนี่คือเกิดจากการที่เราทำเองด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ทำเองครับผมก็คือจากการที่ไปศึกษาดูงานจากหลายๆที่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเพราะบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
1: การทำน้ำหมักนี่ยากไหมพ
0: ี่ไม่ยากครับง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะสอนให้1สูตรให้กับเพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้จะมีเหล้าขาว1ขวดครับผมน้ำส้มสายชู1ขวดแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นเขาสอนก็จะเป็นกากน้ำตาลเนาะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่ขอเป็นน้ำหวานเฮลบูบอยอีก1ขวด
1: โอ
0: ้ครับผมเพราะว่าในกากน้ำตาลน่ะจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยเพราะว่าถ้ามาฉีดพ่นตามถั่วเนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่ผิวถั่ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บไปกินมันก็ไม่ปลอดสารแล้วใช่ไหม
1: มี3อย่างเองเหรอ
0: ใช่3อย่างแค่น
1: ี้แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: เอามาคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงใช้ได้เลย
1: ครับหลังจากนั้นก็คือเอามาใช
0: ้ใช่แล้วสูตรอันนี้จะเด็ดตรงที่ว่าเกิน3เดือนไว้อ่ะที่เอาทิ้งไว้เกิน3เดือนหมักไว้อ่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นยาฆ่าหญ้าอ่อนๆด้วย
1: อันนี้ก็คือปลูกสลับสับเปลี่ยนไประหว่างส่วนของเราแต่หลักๆ ก็คือยังเป็นข้าวอยู่
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็มีข้าวเนี่ยเห็นว่ามีโรงสีเป็นของตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อะไรนะเครื่องอบ
0: ใช่มีตู้อบข้าวมีเครื่องสีข้าว
1: พูดไปยังไม่เห็นภาพครับอยากให้พี่พาผมไปดูตรงเครื่องอบแล้วก็โรงสีหน่อย
0: ได้เลยครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ
1: ครับไปทางนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปกันเลยครับพี่ต้องถามที่มาก่อนนะครับพี่ว่าเครื่องอบข้าวแล้วก็เครื่องสีข้าวเนี่ยมีที่มายังไงครับ
0: ก็คือที่มาเครื่องสีข้าวกับตู้อบข้าวก็คือมาจากโครงการ9102ของเกษตรก็คือเขาจะมีงบ 300,000 ลงมาว่าแต่ละชุมชนจะทำอะไรจะเป็นปุ๋ยหมักมั่งทำปุ๋ยทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่หลายอย่างส่วนชุมชนนี้ก็คือทำโรงสีข้าวก็คือแล้วก็ไปทำประชาคมว่าคนในชุมชนต้องการไหมก็สาวเสียงมาเรียบร้อยก็คือคนในชุมชนต้องการเครื่องสีข้าวตัวนี้ก็เลยได้โครงการตัวนี้มาครับ
1: ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะใช้เครื่องนี้
0: ใช่ครับมีครับ
1: แล้วเวลาจะสีข้าวเนี่ยแต่ละคนเขาทำข้าวกันเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงฮะ
0: ก็คือตอนแรกที่ทำโครงการนี้ก็คืออยากให้คนในชุมชนน่ะปลูกข้าวไว้ทานเองคนละ1ไร่แบ่งเนื้อที่ไว้1ไร่ผมเชื่อว่าครอบครัวนึงทานข้าวไม่หมด1ไร่หรอกครับอย่างมันก็ต้องได้ถึง800อย่างน้อยนะ800ปีนึงคุณกินไม่หมดแน่ก็คืออยากให้เอามาทำเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าเกิดมีคนคิดจะทำต้องวิ่งไปสีต่างอำเภ
1: อ
0: ซึ่งมันไกล
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกเนี่ยพี่ทำข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีแนวคิดที่จะรวมประชาคมให้เกิดเป็นเครื่องสีขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: เป็นของที่ส่วน

0: รวมใช้ร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้เราทำยังไงครับที่จะเชิญชวนให้คนมาปลูกข้าวเยอะๆเหมือนเรา
1: ก็โดยการที่ผมทำเป็นต้นแบบทำก่อนให้เขาเห็นพอเห็นโรงสีผมเดินได้แล้วผมก็ไปให้เขาทำและรับซื้อกลับมาในราคาที่แพงกว่าตามท้องตลาด
0: ก็เรียกได้ว่ามี power พอสมควรที่จะชักชวนคนมาอันนี้มีตำแหน่งเป็นอะไรในชุมชนด้วยป่ะพี่
1: เคยมีแต่ออกแล้วเพราะว่าผมอยากมาลุยช่วยเหลือเกษตรในด้านเกษตรตรงนี้มากกว่า
0: ก็คือให้คำแนะนำผู้อื่นไปด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรอื่นที่อยู่ใน
1: เพราะว่าถ้าเกิดผมทำใน2ตำแหน่งตรงนั้นน่ะคือผมคงไม่มีเวลาแน่เลย
0: ครับก็เรียกได้ว่า
1: แล้วมันจะไม่ได้ดี
0: ฮะเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาไม่เพียงแต่พัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เราอบข้าวแล้วก็คืออบนี่คือเอาข้าวเปลือกมาอบถูกไหมพ
1: ี่ใช่ครับเกี่ยวจากนามาแล้วก็มาอบ
0: แล้วอบคือก็คือหลักการง่ายๆคือทำให้มันแห้งนั่นแหละ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นพักไว้ประมาณสัก
1: เดือนนึงครับ
0: เดือนนึง
1: พออบเสร็จเราก็มาใส่กระสอบตั้งไว้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ว่าจะเป็นพันอะไรก็ช่างแหละก
1: ็
0: ใส่แบบนี
1: ้
0: พอถึงเวลาที่ต้องใช้นี่ก็คือต้องเอาไปสี
1: ใช่
0: แล้วสียังไงยากไหมครับเอา
1: ก็คือเวลาสีผมจะสีตามออเดอร์เพื่อที่ป้องกันมอดเพราะว่าจะสีใหม่ๆแล้วก็ข้าวของผมคือไม่ได้อบน้ำยาครับก็จะทำให้เอาผู้บริโภคจะได้เอาไปเก็บได้นานขึ้นอีกหน่อยครับ
0: ก็คือสีตามออเดอร์ของลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็คือเรื่องกระบวนการขายแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยนั้นจากเดิมนะครับมีแต่เพียงการทำนาเพียงอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับแล้วก็ได้ขยับขยายนะครับเป็นการปลูกพืชที่มีการผสมผสานทั้งการขุดบ่อปลาครับปลูกสวนผลไม้มีการเลี้ยงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นในวันนี้แหละครับเอาละครับช่วงหน้าครับช่วง Go Green จะเป็นอะไรนั้นนะครับตามผมไปดูกันเลยครับ Go Green

0: ผู้ชมคะข้าวปลอดสารเคมีของชุมชนบางแม่นางเป็นข้าวที่ปลูกจากพื้นดินตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นแตกต่างกันไปเราไปติดตามชมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับก็เรามาดูข้าวแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนบางแม่นางแห่งนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นข้าวที่คิดค้นขึ้นเองด้วยแล้วก็นำมาจากที่อื่นด้วยทั้งนี้เกิดจากความชอบของตัวพี่ชัยเอง
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้าวเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยเนาะเพราะว่ามีอะไรการันตีไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยเกษตรกรดีเด่นด้วยในเรื่องของข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องข้าวเดี๋ยวผมมาถามพี่ชัยก่อนครับว่าข้าวที่ผมรู้จักมีอะไรบ้างนะอันนี้รู้อย่างเดียวคือเนี้ยคือข้าวกล้องใช่ไหมข้าวกล้อง
2: ข้าวกล้องครับ
1: แต่ไม่รู้พันธุ์อะไรอันนี้พันธุ์อะไรฮะ
2: หอมนิ่มจักรพรรดิครับ
1: หอมนิ่มชื่อพัน
2: หอมนิน
1: อ๋อหอมนินจักรพรรดิแล้วก็ข้าวนี้ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับเป็นข้าวแรกๆที่นำมาเลยไหมครับ
2: ใช่ครับตัวแรกที่ผมเพาะปลูกเลย
1: ตัวแรกนะครับคือข้าวหอมนินจักรพรรดิหลังจากนั้นข้าวต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติและความเด่นๆที่แตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เท่าเทียมกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องความหอมและความนุ่มคราวนี้เรามาเจาะทีละข้าวเลยแล้วกันว่าข้าวไหนจะมีคุณสมบัติและข้อดียังไงแล้วกันนะครับเอาจากเริ่มจากฝั่งไหนดีพี่เอา
2: อันนี้ก็ขอ43เลยครับอ
1: ันนี้ครับ
2: ครับ
1: ก็ขอ43
2: ก็ขอ43ก็คุณสมบัติเขาก็คือจะมีค่าเป็นข้าวที่ดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วๆไป
1: ครับ
2: ข้าวอย่างข้าวทั่วๆไปมีน้ำตาลอยู่ที่90 80ถึง90ตัวนี้อยู่ที่40ถึง45ครับ
1: ครึ่งๆนึงนะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วอีกอย่างนึงคือที่เห็นสีมอมออย่างเงี้ยคือผมตั้งใจตั้งใจขัด
1: มอมอนี่คืออะไร
2: ก็คือมอมอคือเค้าขุ่นๆนะคร
1: ับ อ๋อมัวมัวขุ่นๆ
2: ใช่ใช่
1: คือผ่านการขัดสีที่น้อยมาก
2: ใช่ๆเพราะเพื่อผมที่จะให้วิตามินมันอยู่เยอะอีก
1: คุณค่าทางอาหารต้องอัดเต็ม
2: ครับผม
1: ต่อไปครับ
2: อันนี้ก็คือข้าวกล้องกข43
1: อ
2: ันนี้วิตามินเต็มๆเลยครับ
1: แ
2: ต
1: ่ว่า
2: คนแก่อาจจะไม่ชอบนิดนึงเขากินแล้วเขาจะมีเปลือก
1: อ๋อ
2: ไม่แข็งแต่ว่าจะกินแล้วมีเปลือกแบบเปลือกกรุบๆอ่ะครับ
1: รู้สึกกึด
2: ๆๆประมาณนั้นคร
1: ับ ข้าวกล้องทั่วไปก็เป็นอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ๆแต่อันนี้ก็คือเขาจะไม่ค่อยชอบ
1: คุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับ
2: อันนี้ข้าวขาวหอมช่อราตรี
1: ต่อไปครับอันนี
2: ้ก็คือข้าวกล้องหอมช่อราตรีเหมือนกันครับ
1: ครับเป็นข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารคือเหมือนกันไหมหรือว่าอะไร
2: ข้าวกล้องก็คือคำว่าข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารก็คือจะเหมือนกันหมดก็คือแก้เหน็บชามีไฟเบอร์สูงระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับแต่จะสังเกตเห็นว่าข้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: พันกข43
2: อันนี้กข43
1: กับข้าวหอม
2: ช่อราตรี
1: นะผ่านการขัดสีที่เหมือนกัน
2: เท่ากัน
1: แต่สีไม่เหมือนกันนะพี
2: ่ใช่ผมเพราะว่าตัวนี้เขาขัดมายังไงเขาก็จะขาว
1: อันนี้ขัดแล้วยังมีเปลือกติดอยู่แต่อันนี้ดูไม่มีเลย
2: แต่ถ้าเกิดจะเอาให้ใสพันนี้ก็ได้แต่คือ
1: คุณค่าทางอาหารลดลงแล้ว
2: ใช
1: ่แต่อันนี้ใสแล้วแต่คุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าวหอมช่อราตรี
2: ใช่ครับใช
1: ่อันต่อไปพี่อันนี้แล้วกัน
2: ก็คือข้าวเหนียวกข6ก็เหมือนข้าวเหนียวทั่วไปแต่กข6ครับแต่ที่เด่นว่าข้าวเหนียวที่อื่นก็อาจจะเป็นปลอดสาร
1: ก็คือจะเน้นย้ำ
2: ใช่เพราะที่ส่วนที่นี่จะเน้นเรื่องปลอดสารเคมี
1: คือเน้นย้ำเสมอนะครับในเรื่องของการปลอดสารเคมีเพราะว่าตั้งแต่คุยกับพี่ชัยมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะพี่ก็จะบอกเสมอว่า
2: ปลอดสาร
1: ปลอดสารหมดเลยแม้กระทั่งบ่อพักน้ำเนี่ยเอาสารทิ้งออกก่อน
2: เอามาพักก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้คร
1: ับนะครับแม้กระทั่งอะไรนะน้ำหมักเนาะก็อยากจะให้ปลอดสารมากที่สุดนะครับต่อไปอันนี้
2: ก็เป็นข้าวที่ผมภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นข้าววัฒนกรรมซึ่งจะคุณสมบัติจะน้ำตาลจะต่ำกว่ากข43อีกครึ่งนึง
1: โหอันนี้เหลือ40ถึง49ใช่ไหมเมื่อกี
2: ้40ถึง45ตัวนี้อยู่ที่20ถึง25
1: โอ้ลดลงมาน้อยมากๆมีน้ำตาลน้อยมากกินแล้วไม่อ้วนแน่นอน
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีกาบาม
1: ีกาบาด้วย
2: กาบาก็คือประโยชน์ในช่วยในความจำนะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ต่อไปครับอันนี้ที่ได้รับรางวัล
2: อันนี้ก็คือเป็นข้าวหอมนินจักรพรรดิ
1: ครับ
2: ซึ่งจะทานหอมนุ่มกว่าข้าวไรเบอรี่ พราะว่าข้าวตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไรเบอรี่อีกทีนึง
1: ต้นตระกูลก็คือข้าวไรเบอรี่เหมือนกันถูกไหมฮะที่พี่บอก
2: ไม่ใช่ตัวนี้คือต้นตระกูลของไรเบอรี่
1: ครับ
2: ครับผมไรเบอรี่เกิดมาจากข้าวตัวนี้กับมะลิ501
1: ครับ
2: ครับแต่ทำไมเขาไม่ปลูกตัวนี้เพราะว่าต้นพันธุ์เขาอ่อนแอไม่ต้านทานโรคเขาก็เลยผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นไรเบอรี
1: ่ก็คือดูแลรักษายากแต่ไรเบอรี่อาจจะปลูกง่ายกว่า
2: ใช่ไห
1: ม
2: ครับใช
1: ่อันต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี้โหสีแบบ
2: ตัวนี้เขาก้องงอกครับ
1: เขาก้องงอก
2: อันนี้คือลูกค้าเขาอยากได้ผมก็เลยจัดให
1: ้คือทุกข้าวที่พูดมาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นก็คือที่อยู่ในสวนแห่งนี้นะที่นาข้าวที่นี่นะครับก็คือปลอดสารนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากรวมถึงนุ่มหอมด้วย
2: ใช่
1: ทั้งหมดนี่นะครับอันไหนราคาแพงสุดพี่ให้ผมเดาไหม
2: ลองเดาสิครับ
1: ไม่รู้ตอบเลยแล้วกันอันไหนครับพี
2: ่ก็คือเป็นข้าวทับทิมสยามครับ
1: ข้าวทับทิมสยามที่มาของชื่อนี่คือตั้งเอง
2: เพราะว่าด้วยเม็ดสี
1: ครับ
2: ครับผมมันเป็นเหมือนทับทิม
1: แต่อยากทราบครับทำไมข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วถึงมีสีออกมาเป็นอย่างนี้แม้ไม่ใช่ข้าวกล้องด้วย
2: ก็วิตามินจะกลับเข้าไปอยู่ในข้าว
1: พี่มีวิธีการทำยังไง
2: ครับก็คือนำข้าวไปแช่น้ำเสร็จก็เอาออกมานึ่งแช่น้ำคือไล่กระจัดความมันไล่กระจัดความหวานออกผมส่วนนึ่งก็คือจะดึงธาตุอาหารทั้งหมดที่ดีๆกลับเข้ามาอยู่ในเม็ดข้าวข้าวก็เลยมีเป็นเม็ดสีส้มครับ
1: หลังจากนั้นต้องอบอะไรด้วยไหมถึง
2: จะใช่พอนึ่งเสร็จเราก็ต้องกลับเอามาอบให้แห้งเพราะถ้าไม่อบความชื้นเยอะแยะมากมายเลย
1: ก็ออกมาเป็นที่มานะครับ
2: ครับ
1: ของข้าวตัวนี้ซึ่งบอกราคาได้ไหมพี่อยู่ในเกณฑ์กิโลกรัมละเท่าไหร่คร
2: ับกิโลละ100บาทครับ
1: โอ้ก็คืออยู่ในราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับ
2: สูงแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับข้าวตัวอื่นๆผมว่ายังถูก
1: คือถ้ามองเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสุขภาพของเราเนี่ยเชื่อว่าราคาแพงขนาดไหนคนก็ต้องซื้อ
2: ใช่ครับ
1: ที่เชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพกันเยอะครับ
1: ครับ

0: อีกอย่างหนึ่งครับผมเห็นที่เสื้อของพี่ชัยนะครับจะมีโลโก้แบรนด์ติดอยู
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อยากให้เล่าถึงที่มาของโลโก้นี้นิดนึงครับ
1: ก็6581117ครับผม
0: เอาละครับแล้ววันนี้นะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสุขภาพที่ดีของตนเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพี่ชัยคือต้องใฝ่รู้มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอทั้งจากการอ่านอบรมศึกษาดูงานและศึกษาจากเพื่อนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะสามารถคำนวณต้นทุนกำไรได้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่าใช้จ่ายลดลงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งค่ะ
0: หอมๆครับคุณผู้ชมนี่แหละครับข้าวหอมช่อราตรีของชุมชนบางแม่นางครับคุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังด้วยนะครับทั้ง Facebook Fanpage รวมถึงช่อง YouTube Channel นะครับที่ STOอยู่ Channel นั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมทนกับกลิ่นหอมของข้าวหอมช่อราตรีไม่ไหวแล้วนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมมากินข้าวก่อนครับ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมับยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้

0: ู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่13นะครับเป็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องครับในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด2ตอนนะครับตอนที่ 13.1 เป็นการรับช่วงสิทธิ์และรับช่วงทรัพย์นั้นนะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา226นะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ในนามของตนเองนะครับโดยกฎหมายบัญญัติให้สิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้เดิมเนี่ยนะครับโอนไปเป็นของบุคคลคนนั้นทำให้สิทธิเรียกร้องได้เปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้เดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่โดยผลของกฎหมายนะครับอันนี้จะย้ำนะว่าการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนการรับช่วงทรัพย์นั้นก็คือการเอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยเป็นอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงสิทธิ์ครับลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นะครับ1จะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายอันนี้อาจารย์ย้ำนักศึกษานะครับว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำนิติกรรมสัญญาตกลงกันได้นะการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยการช่วงสิทธิ์นะต้องเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะมีกฎหมายมาบัญญัตินะครับว่าบุคคลใดบ้างที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ 2. เป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติซึ่งมิใช่ลูกหนี้นะลูกหนี้ไม่ได้เป็นคนชำระหนี้ละจะมีบุคคลนะครับที่กฎหมายบัญญัติเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่ามีใครบ้าง 3. เมื่อได้เข้ามาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่นั้นได้ต่อไปนะครับนั้นสรุปว่าลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้นะซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้และบุคคลนั้นนะครับเมื่อได้ชำระหนี้หรือได้ใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อที่จะไปใช้สิทธิเรียกร้องอันที่เจ้าหนี้มีอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้เรามาดูครับบุคคลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์ได้นี้มีใครบ้างมาตราที่สำคัญจะมีมาตรา227กับมาตรา229เรามาดูมาตรา227ก่อนนะครับบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกทีว่าช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายในเรื่องมาตรา227นั้นนะจะเป็นเรื่องที่ว่า1เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายนะเจ้าหนี้เขาเกิดความเสียหายขึ้น2. ลูกหนี้ครับเข้ามาใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้น

3. ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายยกตัวอย่างครับนักศึกษามีรถยนต์อยู่1คันนักศึกษาเอารถยนต์คันนั้นไปประกันไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยวันดีคืนดีนะครับมีคนขับรถโดยประมาทมาชนรถยนต์ของนักศึกษาเข้าแน่นอนครับนักศึกษาย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอากับผู้ที่มาขับรถโดยประมาทก็คือผู้ทำละเมิดนั้นได้แต่เมื่อนักศึกษามีประกันนักศึกษาก็เรียกร้องเอากับบริษัทผู้รับประกันซึ่งสะดวกยิ่งกว่าเห็นไหมครับนั้นนักศึกษาเนี่ยคือเจ้าหนี้ครับนักศึกษาได้รับความเสียหายลูกหนี้ก็คือบริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยเมื่อเขามาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับนักศึกษาบริษัทผู้รับประกันภัยเขาก็จะรับช่วงสิทธิ์นะสิทธิ์ใครสิทธินักศึกษาไปเรียกร้องเอากับผู้ที่มาทำละเมิดก็คือคู่กรณีของนักศึกษาแหละที่ขับรถประมาทมาชนรถของนักศึกษานะเขาก็จะไปจัดการฟ้องร้องไล่เบี้ยกันเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบริษัทผู้รับประกันภัยเข้ามารับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา227ถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่ได้นะครับนักศึกษาไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขอมาเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายจะบัญญัติไว้เท่านั้นว่าให้ใครเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะครับนั้นจากมาตรา227เมื่อสักครู่คนที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่227กำหนดซึ่งคนที่จะรับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยนะครับสำหรับบุคคลที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะอีกกรณีหนึ่งนะครับอยู่ในมาตรา229นะครับซึ่งมาตรา229บัญญัติว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีบุริมสิทธิ์ที่จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างว่านักศึกษาเนี่ยกู้เงินเจ้าหนี้รายแรกนะครับ 100,000 บาทนะครับแล้วมากู้เงินเจ้าหนี้รายที่2อีก 200,000 บาทโดยเอาที่ดินของนักศึกษามาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเอาไว้แล้วปรากฏว่าหนี้รายที่2เนี่ยถึงกำหนดชำระนั้นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้รายที่2เนี่ยเขาก็จะฟ้องบังคับยึดทรัพย์นักศึกษาโดยนักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วล่ะตอนนี้มีแต่ที่ดินที่เอามาจำนองเนี่ยสมมุติว่าถ้าฟ้องบังคับจำนองวันนี้นะครับที่ดินแปลงนั้นอ่ะขายทอดตลาดอย่างมากได้แสนเดียวซึ่งเจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไป 100,000 แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นนะถ้ารออีกสัก2ปีจะมีถนนตัดผ่านมันจะราคามันจะพุ่งอ่ะจาก 100,000 น่ะเป็น 800,000 ทีนี้กฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้รายแรกนะซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้นักศึกษาอยู่ 200,000 ใช่มั้ยฮะคือถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าหนี้รายที่2ฟ้องบังคับจำนองที่ดินแปลงนั้นขายทอดตลาดได้ 100,000 เจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไปทั้งหมด 100,000 โอกาสที่เจ้าหนี้รายที่2จะได้รับชำระหนี้เนี่ยยากละเพราะว่านักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วอะตามข้อที่จริงนี้ทั้งถ้าเจ้าหนี้รายแรกเนี่ยนะเขาเอาเงิน 200,000โทษเขาเอาเงิน 100,000 ไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้รายที่2ตามที่เจ้าหนี้รายที่2เป็นหนี้นักศึกษาอยู่จนเจ้าหนี้รายที่2พอใจแล้วเขาก็ไม่ฟ้องบังคับจำนองใช่มั้ยทีนี้พอรอเวลา2ปีสิครับ2ปีเนี่ยเจ้าหนี้รายแรกสามารถฟ้องบังคับจำนองขายทอดตลาดที่ดินแปลงนั้นน่ะเพราะราคามันพุ่งไป2ไปเป็น 800,000 แล้วได้มันก็จะทำให้หนี้ของเขา 200,000 เนี่ยมันปลอดภัยเพราะเขาสามารถเอาเงินจากการขายทอดตลาดเนี่ยที่เขาชำระให้กับเจ้าหนี้รายแรกไปแล้ว 100,000 บวกกับเงินของเขาที่เป็นหนี้อยู่อีก 200,000 300,000 คืนได้เลยแล้วเหลือ 500,000 จากการขายทอดตลาดก็ให้นักศึกษาไปเห็นมั้ยนั้นมันก็จะเกิดกรณีเนี้ยที่สามารถที่จะมีการรับช่วงสิทธิ์ได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายโดยเจ้าหนี้ด้วยกันเองนะครับมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนตัวเองหรือเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองตามตัวอย่างอาจารย์ยกว่าเขามีสิทธิจำนองเพื่อจะนักศึกษาจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับกรณีที่2ครับบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไปยกตัวอย่างนักศึกษาไปซื้อบ้านที่เขาติดจำนองอยู่นะสมมติบ้านหลังนั้นราคา5ล้านติดจำนองอยู่3ล้านนั้นเวลาตกลงกับผู้ขายนักศึกษาต้องดูดีๆนะครับว่ากรณีบ้านราคา5ล้านติดจำนอง3ล้านเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะจ่ายให้เจ้าของบ้านเขา2ล้านแล้วอีก3ล้านเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับผู้ที่รับจดทะเบียนจำนองแล้วก็จะได้ทรัพย์นั้นไปโดยปลอดจำนองเห็นไหมครับนั้นกฎหมายก็ให้สิทธิ์ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ติดจำนองแล้วก็เอาเงินค่าซื้อไปใช้ให้กับผู้รับจำนองดังนั้นนักศึกษาก็จะได้บ้านโดยปลอดจำนองนะครับประการที่3บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นก็อย่างเช่นลูกหนี้ร่วมครับที่เราได้ศึกษากันไปในหน่วยที่12ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปโดยสิ้นเชิงเขาก็ย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้มาไล่เบี้ยวกับลูกหนี้คนอื่นๆด้วยตามสัดส่วนที่แต่ละคนรับผิดถ้าไม่มีข้อตกลงกันเอาไว้รับผิดเท่ากันถ้าตกลงกันเอาไว้ก็เป็นไปตามข้อตกลงนั้นส่วนบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นอย่างเช่นผู้ค้ำประกันครับนะฮะนักศึกษาเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อนซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาก็มาฟ้องเอากับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ค้ำนักศึกษาก็ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้เข้าไปนะอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนเอากับลูกหนี้ได้นะเอาลูกหนี้ได้แต่ว่าโอกาสที่จะไล่เบี้ยก็ค่อนข้างยากนะลูกหนี้ก็คงไม่มีทรัพย์สินแล้วนะครับแต่ก็รอไปครับจนกว่ามีทรัพย์สินที่จะนำบังคับยึดทรัพย์ได้แน่นอนนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยกับเขาได้นี่ก็เป็นการรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา229อนุ3แต่ในเรื่องของค้ำประกันก็จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะนะครับอยู่ในมาตรา693ในเรื่องของค้ำประกันนะสิทธิ์ในการไล่เบี้ยลูกหนี้นะครับช่วงทรัพย์ครับช่วงทรัพย์นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับคือ1เป็นกรณีทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งโดยฐานะตามกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันนะครับประการที่2ก็คือเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเช่นกันนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับบุคคลที่จะเข้ารับช่วงทรัพย์นะครับมาตรา230นะมาตราสำคัญนะก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นนะครับถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์เรียกร้องของเจ้าหนี้แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับตัวบทค่อนข้างทำความเข้าใจยากนิดนึงนะครับมาตรา230แยกองค์ประกอบว่า1เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์ของลูกหนี้นั่นแปลว่าจะต้องอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วมีการฟ้องศาลมาเรียบร้อยแล้วแล้วศาลพิพากษาแล้วว่าให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไม่ชำระเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระก็ต้องว่ากันในเรื่องของการบังคับยึดทรัพย์นะครับแล้วมีบุคคลที่ต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นหรือผู้ครองทรัพย์นั้นนะครับแล้ว3บุคคลผู้นั้นนะครับก็มาใช้หนี้แทนลูกหนี้เขาก็จะเข้ารับช่วงทรัพย์นั้นได้สำหรับตอนที่ 13.2 ครับเป็นเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับนักศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้โอนนะครับได้ตกลงโอนสิทธิ์ของตัวเองนะครับที่มีอยู่ในมูลหนี้ให้แก่ผู้รับโอนเพื่อผู้รับโอนนั้นก็จะเข้ามาใช้สิทธิ์ดังกล่าวของเจ้าหนี้นะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจะมีหลักเกณฑ์ประการใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะมีมาตรา303แล้วก็มาตรา304ครับสรุปหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องได้ว่าโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วเรียกร้องนั้นย่อมโอนแก่กันได้ครับนักศึกษาแต่มีข้อยกเว้นนะครับเว้นว่า1สภาพแห่งสิทธินั้นเองไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นะโดยสภาพแห่งสิทธิเนี่ยมันไม่เปิดช่องให้โอนกันเช่นสิทธิในการที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรเนี่ยบิดามารดามีสิทธิ์ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรบิดามารดาจะไปโอนให้กับคนอื่นอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าสภาพแห่งสิทธิ์มันไม่เปิดช่องกรณีที่2ก็คือว่าถ้าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือว่าเขาแสดงเจตนาห้ามโอนนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ 100,000 นักศึกษาก็ตกลงกับเจ้าหนี้บอกว่าห้ามโอนหนี้ 100,000 ไปให้คนอื่นนะเพราะนักศึกษาไม่อยากจะไปเป็นลูกหนี้คนอื่นอันเนี้ยก็คือโดยหลักก็โอนไม่ได้แล้วแหละเขาขอยกเว้นเพราะว่าคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นก็คือห้ามโอนนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องหรือโอนหนี้นั้นไปให้กับบุคคลอื่นนะให้กับผู้รับโอนแล้วผู้รับโอนเขาสุจริตอย่างนี้นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อห้ามโอนเนี่ยมาต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตได้
นะครับผู้สุจริตก็คือไม่รู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันเพราะกฎหมายเขาคุ้มครองไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา303วรรค2นะครับที่พูดตรงนี้นะครับข้อยกเว้นประการที่3ก็คือว่าสิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้โอนไม่ได้ครับสิทธิในการจะได้รับบำเหน็จบำนาญสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางอันเนี้ยเป็นสิทธิที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะโอนกันได้เนี่ยนี่ก็คือข้อยกเว้นนะครับก็ให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องไว้ว่าโดยหลักโอนกันได้นะแต่มีข้อยกเว้น3ข้อทีนี้คำว่าโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยก็นักศึกษาลองดูสิครับว่ามันบางครั้งนะในตัวบทใช้คำว่าโอนหนี้หนี้คืออะไรนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วว่าหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าหนี้อีกฝ่ายก็คือลูกหนี้ซึ่งมันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านนะครับนักศึกษามองด้านหนึ่งเนี่ยมันคือสิทธิเรียกร้องนี่คือถ้ามองในด้านของเจ้าหนี้เนี่ยหนี้เนี้ยก็คือสิทธิเรียกร้องถ้ามองในด้านของลูกหนี้หนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้นะครับทีนี้ในคำว่าโอนสิทธิเรียกร้องอันนี้นะครับมันหมายถึงมองในด้านของเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เขาเป็นคนที่มีสิทธิเรียกร้องดังนั้นถ้าเราพูดว่าโอนหนี้นะแน่นอนครับคำว่าโอนหนี้ในที่นี้ย่อมหมายถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมองในด้านของเจ้าหนี้นั่นเองส่วนตัวลูกหนี้เนี่ยจะไปโอนหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติการชำระหนี้ให้บุคคลอื่นเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่าหน้าที่อันนั้นมันก็คือหนี้อย่างหนึ่งก็ตามนะนั้นคำว่าโอนหนี้ที่เราพูดกันในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยจึงหมายถึงกรณีที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิเรียกร้องนะไปให้ผู้รับโอนนะหนี้ในที่นี้หมายถึงสิทธิเรียกร้องมองในด้านเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับนักศึกษาทีนี้ผลของการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องกันไปโดยสมบูรณ์แล้วนะครับสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะตกไปแก่ผู้รับโอนผู้รับโอนนั้นก็จะกลายมาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมเจ้าหนี้คนเดิมนะซึ่งเป็นผู้โอนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิใดๆละนะในมูลหนี้นั้นไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นได้อีกต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดสิทธิเรียกร้องที่โอนไปนั้นนะครับมันมีค้ำประกันมันมีจำนำมันมีจำนองหรือมันมีหลักประกันทางธุรกิจอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้ครับก็จะโอนไปยังผู้รับโอนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา305ครับนักศึกษานะครับทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้เลยครับนักศึกษาอันนี้สำคัญนะเป็นข้อสังเกตที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจโอนสิทธิเรียกร้องมันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนนะซึ่งเป็นบุคคลที่3นะลูกหนี้จะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจึงย้ำว่าไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นอาจมีการค้ากำไรกันได้นะครับนักศึกษาค้ากำไรกันได้เช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่100,000นะ100,000นะครับปรากฏว่าเจ้าหนี้นะครับโอนหรือเอา100,000เนี่ยเรียกว่าหนี้100,000เนี่ยเอาไปโอนขายให้กับบุคคลอื่นนะซึ่งจะขายสูงกว่า100,000หรือต่ำกว่า100,000ก็ได้นะก็หมายถึงว่ามีการค้ากำไรมีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่จะหากำไรทำได้ครับนะแล้วไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายความ

ในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีก็ได้นะเป็นไปตามกลไกในการดำเนินธุรกิจนะครับและก็ไม่มีลักษณะเป็นการค้าความกันแต่อย่างใดซึ่งหมายความว่าการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยย่อมตกลงกันได้ทำกันได้นะครับโดยจะมีค่าตอบแทนอย่างไรก็ว่ากันไปเลยนะครับเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่5671ถึง5672ทับ2560ครับนะฮะวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งหมายถึงเจ้าหนี้ที่รู้ตัวแน่นอนแล้วว่าเป็นใครกับอันที่2ก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะครับนักศึกษาทีนี้เรามาดูวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมาตราสำคัญก็คือมาตรา306นะมาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญมากๆนักศึกษาต้องให้ความสนใจนะครับมาตรา306บัญญัติว่าการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการโอนหนี้นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับมาตรา306ใช้คำว่าการโอนหนี้นั้นการโอนหนี้เนี่ยให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจว่าคือการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิของตนไม่ใช่เป็นเรื่องลูกหนี้โอนหน้าที่ของตนนะไม่ใช่ดังนั้นนะโอนหนี้ในที่นี้หมายถึงฝ่ายเจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ไปให้กับผู้รับโอนนะครับสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับจึงจะสมบูรณ์นะทำเป็นหนังสือก็คือทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับลงลายมือชื่อผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนไม่จำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของพยานก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าไอ้หนังสือที่ว่าเนี่ยแม้นมีลายมือชื่อของผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวก็ใช้ได้เพราะกฎหมายต้องการให้มีหลักฐานการโอนหนี้เท่านั้นนะครับต้องการให้มันเป็นหลักฐานในเรื่องการโอนเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไม่ศาลมองว่าไม่ใช่แบบของนิติกรรมนะนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6816/2537นะครับนั้นสรุปว่าในการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้นะกับผู้รับโอนนะซึ่งจะเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ลูกหนี้ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะไม่ได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี้นั้นความสมบูรณ์ของการโอนหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงขอให้ทำเป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอนนะในหนังสือนั้นโดยปกติก็ควรจะต้องลงลายมือชื่อทั้งเจ้าหนี้และผู้รับโอนนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าแม้มีลายมือชื่อผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวนะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเป็นขั้นตอนการยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ละหรือต่อสู้บุคคลภายนอกละเมื่อการโอนสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำในขั้นตอนนี้ต่อไปก็คือว่าจะต้องมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะครับนะใครบอกกล่าวคำตอบก็คือว่าผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมหรือผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ก็ได้ครับเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นบุคคลใดดังนั้นจะเป็นเจ้าหนี้หรือจะเป็นผู้รับโอนก็ได้ให้บอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก็แล้วกันว่าหนี้นี้ได้มีการโอนแล้วเพื่อให้ลูกหนี้รู้ตัวว่าจะได้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่นะครับการบอกกล่าวนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับนักศึกษาถ้าบอกด้วยวาจาเนี่ยยังคือถ้าบอกด้วยวาจานี่หมายความว่าลูกหนี้อาจจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับว่าเขายังไม่ทราบถึงการโอนนะหรือไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือถ้าหากว่าลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นเป็นหนังสือเช่นลูกหนี้เขาอาจจะส่งจดหมายมาหาเจ้าหนี้ผู้รับโอนว่าเขารู้สึกดีใจที่เขามาเป็นลูกหนี้ของผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ขอความเมตตาของเจ้าหนี้คนใหม่ให้ช่วยเมตตาลูกหนี้ด้วยอะไรก็ว่าไปสุดแท้แต่ถ้าเขาและมีข้อความว่าเขายินดียินยอมในการที่เจ้าหนี้คนเดิมโอนหนี้ของเขาให้กับเจ้าหนี้คนใหม่แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ครับนักศึกษาใน2ประเด็นนี้นะนักศึกษาต้องระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันความสับสนถ้าถามว่าการโอนหนี้นั้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ให้นักศึกษาดูอย่างเดียวครับว่าได้ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนหรือไม่ผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้รับโอนก็คือเจ้าหนี้คนใหม่ถ้าทำเป็นหนังสือก็สมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วจบอยู่ตรงนี้ความสมบูรณ์ส่วนตรงที่บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าจะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนะ

ม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์นะไม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์หรือความสมบูรณ์แต่ประการใดเพราะสมบูรณ์จบไปแล้วตรงที่ว่าถ้าได้ทำเป็นหนังสือนะซึ่งไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้แต่พอที่จะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้เนี่ยก็ต้องมีการคือพูดง่ายไอ้เจ้าหนี้คนใหม่เนี่ยเขาจะไปต่อสู้ลูกหนี้ว่าหนี้เนี้ยได้มีการโอนให้เขาแล้วอ่ะก็ขอให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เสียนะจะทำอย่างเงี้ยได้ก็มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะหรือลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือแล้วมิฉะนั้นเดี๋ยวลูกหนี้เขาจะยกขึ้นมาต่อสู้นะครับทีนี้ลูกหนี้อาจจะหลุดพ้นจากหนี้นั้นได้ถ้าหากลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนผู้โอนคืออะไรก็คือเจ้าหนี้คนเดิมด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นด้วยประการอื่นก็คือไปกระชำระหนี้อย่างอื่นแล้วก็เจ้าหนี้ผู้โอนเขายอมรับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้นั้นได้แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำก่อนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองคือว่าต้องลูกหนี้ต้องไปทำก่อนที่จะได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือก่อนที่ตัวเองได้ตกลงยินยอมในการโอนเป็นหนังสือคือถ้าตัวเองไปชำระหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือแล้วอย่างนี้ลูกหนี้ไม่หลุดพ้นละอันนี้ก็ค่อยมาเป็นประเด็นเรื่องที่จะยกขึ้นต่อสู้กันข้อว่ากันต่อไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับในประเด็นเรื่องการยกข้อต่อสู้นะของลูกหนี้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนะก็คือลูกหนี้เขาอาจจะมีข้อต่อสู้เจ้าหนี้คนเดิมเขาก็ยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้ตามมาตรา308มาตรา308บอกว่าถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไม่แต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขอโทษอย่างใดอย่างหนึ่งถูกละขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะเหมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้คือแล้วก็ในวรรคสองนะครับว่าถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นฟังแล้วก็เข้าใจยากหน่อยนะครับนักศึกษาเอาละอาจารย์อธิบายเป็น2กรณีครับเพื่อความเข้าใจลูกหนี้มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้หรือไม่นั้นแยกเป็น2กรณีคือ1กรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนกับอีกกรณีนึงก็คือว่าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนสำหรับกรณีแรกนะกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนไม่อิดเอื้อนแปลว่าอะไรไม่อิดเอื้อนแปลว่าไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ไว้ลูกหนี้มีข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้รับโอนแต่ลูกหนี้เนี่ยไปยินยอมในการโอนแล้วไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ที่มีอยู่ไว้กฎหมายก็บอกว่าจะเอาข้อต่อสู้ที่ไม่ได้สงวนไว้เนี่ยมายกขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะเช่นตัวเองเคยชำระหนี้บางส่วนไปแล้วให้กับเจ้าหนี้คนเดิมแล้วพอเจ้าหนี้คนเดิมเขาโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ตัวเองก็ไปยินยอมแล้วไม่สงวนว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วดังนั้นพอเขาเรียกร้องเนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาเรียกร้องเมื่อหนี้ถึงกำหนดเนี่ยก็จะเอาข้อต่อสู้ที่เคยชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะครับกรณีที่ลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเนี่ยนะครับอันกรณีที่ลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวโดยหลักแล้วก็ย่อมยกขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้นะครับถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาในเวลาบอกกล่าวจะเอาสิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปนั้นข้อ2อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้เรื่องนี้คือลูกหนี้เขาไม่ได้ยินยอมนะแต่ถึงยอมหรือไม่ยอมมันก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะนี้ในเรื่องนี้เนี่ยลูกหนี้เขาได้รับคำบอกกล่าวนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้ 200,000นะนี่เงินกู้ 200,000 ทำสัญญาเรียบร้อยถูกต้องทุกประการนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่านักศึกษาได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปละ 100,000 ต่อมาเจ้าหนี้นะครับเขาก็โอนหนี้นะให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ทำเป็นหนังสือเรียบร้อยทีนี้เจ้าหนี้คนใหม่ก็ส่งจดหมายบอกกล่าวให้นักศึกษาทราบซึ่งอันนี้เห็นไหมครับนักศึกษาไม่ได้ยินยอมนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกันนะยังไงการโอนนี่ก็สม

ทีนี้พอเจ้าหนี้คนใหม่ส่งจดหมายเป็นหนังสือให้นักศึกษาทราบพอหนี้ถึงกำหนดชำระเวลาเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาเรียกร้องเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ได้ว่าตัวเองชำระไปแล้ว 100,000 นะเอามาต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้นะก็ชำระให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เพียงแสนเดียวนะอันนี้เพียงแสนเดียวทีนี้พอข้อ2บอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนนั่นคือนักศึกษามีสิทธิ์เรียกร้องจากเจ้าหนี้คนเดิมแต่สิทธิ์นั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวนะบอกกล่าวนักศึกษาจะเอาสิทธิ์เรียกร้องอันนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการโอนสิทธิ์เรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะอันนั้นพวกนั้นนะครับซึ่งในขณะนั้นไม่รู้ว่าเจ้าหนี้คนไหนจะเป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในกรณีการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นั้นนะครับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็คือเมื่อมีการสลักหลังไว้ในตราสารและได้ส่งมอบตราสารนั้นให้กับผู้รับโอนไปแล้วครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งนะครับซึ่งก็เป็นอันว่าจบเนื้อหาสาระของหน่วยที่13นะอันเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะมาเรียนกฎหมายอาญาเรื่องที่13ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะครับที่สําคัญนะครับก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ความผิดฐานกันโชคแล้วก็ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับซึ่งความผิดที่เป็นความผิดสําคัญก็คือความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะสําหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพราะว่านะครับถ้านักศึกษาทราบว่าความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรนักศึกษาก็จะแยกได้ว่ามันแตกต่างกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะหรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์อย่างไรนะครับหรือทำให้เสียทรัพย์อย่างไรหรือยักยอกช่อโกงอย่างไรฉะนั้นความผิดฐานลักทรัพย์จึงเป็นหัวใจนะครับของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะครับมาดูมาตราแรกก่อนนะมาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนะผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้นักศึกษาเวลาตอบข้อสอบนะครับไม่ต้องไปจำในส่วนของว่ามีโทษจำคุกกี่ปีปรับกี่บาทนะครับในเรื่องข้อสอบเนี่ยจะไม่ได้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้ว่าจำคุกเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่นะครับคำถามหรือข้อสอบเนี่ยมักจะต้องการนะครับนะให้นักศึกษาแยกองค์ประกอบไม่ได้ว่ามันครบองค์ประกอบหรือไม่นะครับมันขาดองค์ประกอบข้อไหนมันเป็นความผิดไหมหรือมันอยู่ในขั้นพยายามเนี่ยนะครับนะอันนี้คือความสำคัญในการตอบข้อสอบดังนั้นไอ้ตรงส่วนของโทษเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นักศึกษาไม่ต้องไปดูเลยไม่ต้องจำเลยก็ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนองค์ประกอบแรกคือเอาไปนะครับเอาไปเนี่ยนะครับจะขอแบ่งนะศึกษาอยู่3กรณีด้วยกันก็คือการเอาไปเนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองนะครับมีการพาเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับการนะแย่งการครอบครองนะครับการแย่งการครอบครองก็คือการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นนะต้องมีการแย่งการครอบครองเพราะว่านะครับนะการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นการครอบครองโดยผู้อื่นนะครับถ้าตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้ครอบครองซะเองแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่จะเป็นความผิดฐานอื่นได้เช่นความผิดฐานยักยอกนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญประการแรกคือลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองมานะครับประการที่2คือการพาเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะครับกล่าวคือเนี่ยนะครับทรัพย์นะต้องมีการเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมนะครับนะถ้าทรัพย์ยังไม่มีการเคลื่อนที่นี่ก็คือยังไม่มีการเอาไปนะครับประการต่อมาก็คือการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ก็คือเอาไปเลยนะไม่ได้มีการเอาไปใช้เพียงชั่วคราวเสร็จแล้วเอามาคืนอะไรเงี้ยนะครับนะหรือยืมใช้นะเอาไปใช้เสร็จเอามาคืนเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะดูแล้วเนี่ยยังไม่มีการตัดกรรมสิทธิ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเอาไปนะครับตามความหมายนี้นะครับซึ่งการเอาไปเนี่ยนะก็มาดูกัน1การแย่งการครอบครองเนี่ยนะครับนะก็มีข้อสังเกตได้ว่านะครับนะถ้านะผู้อื่นส่งมอบให้ด้วยความเต็มใจนะครับนะกรณีนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองอันนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับต่อมากรณีที่นะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดนะเช่นเขาเอารถจักรยานยนต์เนี่ยนะมาฝากไว้หน่อยนะครับเขาจะไปต่างประเทศนะ1เดือนฝากรถจักรยานยนต์ไว้ที่บ้านเรานะครับกรณีนี้ความครอบครองรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราเอาไปขายเอาไปจำนำหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดลักทรัพย์เพราะเนื่องจากไม่ได้มีการแย่งการครอบครองเพราะเนื่องจากความครอบครองอยู่ที่เรานะครับแต่กรณีนี้อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะครับต่อมานะครับการพาเคลื่อนที่ไปนะครับนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จได้ต้องมีการนะเคลื่อนที่ไปเช่นนะหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปนะมือถือมีการเคลื่อนที่ไปละหรือจูงจักรยานไป
นะหรือขี่มอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเข้าไปเนี่ยนะครับนะหรือเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะหยิบกาแฟกระป๋องหยิบเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะใส่ไปในกระเป๋าเสื้อเราเนี่ยถือว่ามีการเคลื่อนที่เอาไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพาทรัพย์นะเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็มีการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือว่านะครับก็คือมีเจตนาแต่แรกนะครับที่จะเอาทรัพย์เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะประการต่อมาคือทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะประการที่1คือต้องเป็นทรัพย์นะคำว่าทรัพย์เนี่ยเราต้องไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะซึ่งบัญญัติว่าทรัพย์นะหมายความว่าวัตถุมีรูปร่างนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีรูปร่างนะโดยหลักเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ที่จะลักไปได้จะครับเช่นตัวอย่างเช่นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะเราจะไปคว้าไปดึงมาไม่ได้นะครับแต่ทรัพย์เนี่ยนะครับนะจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำไมครับเคลื่อนที่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นะตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นบ้านเช่นที่ดินอย่างเงี้ยกรณีเช่นเนี้ยนะฮะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ไม่สามารถที่จะลักไปได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่สามารถที่จะนำเคลื่อนที่ไปได้นะครับแต่ข้อสังเกตนะถ้าเราขุดดินไปขุดหน้าดินไปอย่างนี้เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์ไหมลักที่ดินไหมกรณีนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นการลักก้อนดินลักหน้าดินไปนะครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยพอตัดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสังหาริมทรัพย์ละนะครับไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะครับงั้นกรณีจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ประการที่1ก็คือต้องเป็นทรัพย์นั่นเองนะแล้วก็ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยนะแต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะครับตัดสินว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยนะลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะที่บางคนอาจจะมองว่าไฟฟ้าไม่น่าจะเป็นทรัพย์ที่เป็นรูปร่างนะไม่ใช่เป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับทำไมลักได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่ามีแนวคำพากษาฎีกาเนี่ยตัดสินมาซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินหรือเดินตามแนวคำพิพากษานี้อยู่นะครับประการต่อมานะครับก็คือต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ของผู้อื่นก็คือหรือนะที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องไม่ใช่ของเรานั่นเองนะถ้าเป็นตัวทรัพย์ของเราแล้วนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้ก็นะครับไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะตัวอย่างเช่นแล้วตัวอย่างเช่นเรากำลังเดินไปเนี่ยนะครับนะบนถนนเนี่ยปรากฏว่ามีอะไรดีมะม่วงตกอยู่ลูกนึงเนี่ยนะครับนะเราเข้าใจว่าเป็นมะม่วงของคนอื่นนะมีคนซื้อมะม่วงเนี่ยนะครับนะแล้วทำตกไว้เรานึกว่าเป็นมะม่วงของคนอื่นเราก็หยิบไปเนี่ยนะกรณีนี้ปรากฏว่านะถ้าเป็นมะม่วงของคนอื่นเนี่ยก็เป็นผิดลักทรัพย์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงของเราเองเนี่ยที่ตกมาจากต้นณหน้าบ้านเราเองเนี่ยอย่างนี้เราเอาไปเนี่ยเราไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เพราะเป็นมะม่วงของเราเองนะฉะนั้นจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเจ้าของร่วมนั่นเองถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยนะก็สามารถที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะตัวอย่างนะเราร่วมกันซื้อนะรถกระบะมา1คันนะครับเพื่อจะไปใช้งานนะโดยนะครับนะร่วมกันซื้อกับเพื่อน1คนนะครับเนื่องจากเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถกระบะทั้งคันนะเราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเออเนี่ยนะเรามาหุ้นซื้อรถกระบะกันนะครับแบ่งกันใช้คนละเดือนนะเดือนมกราเนี่ยนะครับผมเป็นคนใช้นะเดือนกุมภานายเอาไปใช้แล้วกันนะสลับกันเดือนเว้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับเดือนขี้เดือนคู่นะครับถ้ารถยนต์เนี่ยอยู่ในความครอบครองของผมก็คือเดือนมกราใช่ไหมครับนะผมเอารถไปขายนะหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนขายเนี่ยนะกรณีนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมก็ต้องดูว่านะครับเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันไหมเป็นเจ้าของร่วมกันไหมคำตอบคือโอเคเป็นเจ้าของร่วมกัน
ประการต่อมาเมื่อกี้เราดูแล้วในเรื่องมีการแย่งการครอบครองไหมก็เรามาดูว่าการครอบครองอยู่ที่ใครถ้าการครอบครองเนี่ยอยู่ที่ผมนะกรณีเช่นนี้นะการครอบครองอยู่ที่ผมกรณีเช่นนี้ถือว่าไม่ได้มีการแย่งการครอบอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่อาจจะผิดฐานยักยอกได้นะครับแต่ถ้านะผ่านไปเนี่ยเป็นเดือนกุมภารถยนต์เนี่ยไปอยู่ที่เพื่อนผมแล้วนะเพื่อนผมเอาไปใช้เนี่ยตรงคืนก็จอดไว้ที่บ้านเขาเนี่ยนะผมเนี่ยปีนรั้วบ้านเอากุญแจที่มีอยู่เนี่ยไปสตาร์ทขับเอาไปขายนะหรือขับเอาไปอะไรอะแยกชิ้นส่วนก็ได้นะครับนะกรณีที่นี้นะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นทรัพย์ที่เป็นเจ้าของร่วมแล้วเข้าไหมเข้าประการต่อมามีการแย่งการครอบครองไหมคำตอบก็คือมีการแย่งการครอบครองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการครอบครองรถยนต์คันนี้นะครับนะหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งหรือเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนครอบครองอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับนะอาจจะต้องดูนะถึง2กรณีด้วยกันก็คือว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไหมแล้วก็มีการแย่งการครอบครองในขณะเอาทรัพย์ไปหรือไม่นะครับนี่คือกรณีทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะประการต่อมาก็คือโดยทุจริตนะครับโดยทุจริตเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญนะคือความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับนอกจากจะมีเจตนาธรรมดาแล้วนะครับคือความผิดกฎหมายอาญาโดยหลักแล้วเนี่ยต้องมีกระทำโดยเจตนานะครับเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะกรณีที่นะจะให้รับผิดในกรณีที่กระทำโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้ง

นะครับแต่ถ้ากฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นการรู้กันว่าก็ต้องกระทำผิดโดยกระทำโดยเจตนานะเจตนาก็คืออะไรครับคือรู้สำนึกนะรู้ว่าทำอะไรอยู่นะกรณีนี้ก็ทำโดยเจตนานะครับแต่ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็ถือว่าเจตนาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนอกจากเจตนาธรรมดาแล้วยังมีเจตนาพิเศษด้วยเจตนาพิเศษก็คือคำว่าโดยทุจริตนั่นเองนะครับท่านั้นท่านนักศึกษาเจอคำว่าโดยทุจริตเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือเจตนาพิเศษนะครับซึ่งโดยทุจริตเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุมาตรา1เนี่ยบัญญัติว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้านะชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ถือว่าทุจริตนะตรงนี้นะตรงนี้ก็มีความสำคัญนะลักษณะนี้นะครับการเอาทรัพย์ไปเพียงชั่วคราวเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแสวงหาประโยชน์อันนี้อาจจะไม่ถือว่าโดยทุจริตได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นก็เคยมีคดีเนี่ยนะมีคดีนาละนะครับนะเป็นดาราท่านหนึ่งเนี่ยก็พาผู้หญิงเนี่ยนะไปหลับนอนนะที่โรงแรมเนี่ยปรากฏว่านะครับนะผู้หญิงเนี่ยเกิดความหึงหวงกันนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยผู้หญิงก็เอารถยนต์เนี่ยขับไปซ่อนนะไปแอบไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับกรณีเช่นเนี้ยนะจะถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมเราก็ดูองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ1นะมีการเอาไปไหมอ่ะขับรถไปเนี่ยรถมีการเคลื่อนที่แล้วนะก็มีการเอาไปแล้วนะครับ2นะฮะเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไหมอ่ะแน่นอนนะครับรถยนต์เนี่ยเป็นของฝ่ายชายนะผู้หญิงขับออกไปเนี่ยก็เป็นรถยนต์ของผู้อื่นนะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยนะครับนะครบละในส่วนของการเอาไปหรือตัวทรัพย์เนี่ยครบละแต่เรามาดูเจตนาโดยเฉพาะเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับนะเราดูว่ามีลักษณะเป็นการกระทำโดยทุจริตไหมลักษณะเนี้ยนะครับนะปรากฏว่าตำรวจก็ทำการสืบนะไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้กำลังช้อปปิ้งกินข้าวอยู่นะครับกำลังขับรถกลับมาคืนผู้ชายอยู่กรณีเช่นเนี้ยนะครับตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มก็ทำการสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องการขโมยรถอะไรหรอกแค่ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจนะให้ผู้ชายสนใจบ้างก็แกล้งโดยการนะเอารถไปเนี่ยนะเอาไปซ่อนซะเดี๋ยวเขาจะได้นะโทรมาหาจะได้ปรับความเข้าใจกันกรณีนี้ถ้าเป็นความจริงสมมติเป็นความจริงเขาได้จริงปรากฏว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นการหยอกล้ออะไรกันเฉยเป็นการกลั่นแกล้งเฉยเดี๋ยวหายสนุกแล้วนะก็เอารถมาคืนลักษณะนี้ก็อาจจะไม่ใช่กระทำโดยทุจริตได้อาจจะไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับหรือกรณีถือวิสาสะนะครับเช่นเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะหลายบ้านก็จะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยหลายบ้านก็จะไม่มีรั้วกั้นบางทีเพื่อนบ้านก็นะถือวิสาสะนะมาหยิบกุญแจรถเราเนี่ยนะขี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้างนะขี่ไปทำธุระอะไรบ้างเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็เอารถมาคืนอะไรเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยนะเป็นประจำนะเราก็ไม่ดุด่าว่ากล่าวอะไรเงี้ยนะครับพฤติการอย่างเงี้ยอาจจะถือว่าเป็นการถือวิสาสะกันนะครับถือวิสาสะกันกรณีเช่นนี้ก็ทำไมครับก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะลักษณะนี้ศาลก็ตัดสินว่ากรณีที่ถือวิสาสะกันนะลักษณะเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับนะหยิบฉวยของไปใช้อะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ไม่เคยว่ากล่าวอะไรเงี้ยพฤติการอย่างนี้ก็ถือว่าถือวิสาสะกันก็ไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับสำหรับเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นนะในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยก็มีมาตรา335นะ335ทวิแล้วก็336ทวินะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ335นะครับก็คือผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะในบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้นะมีการระเบิดอุทกภัยนะมีอุบัติเหตุทุกเพศภัยนะในรถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ไปชนโดยสารนะครับหรือภัยพิบัติทำนองเดียวกันนะเช่นน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับ
3โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นนะสำหรับคุ้มครองบุคคลนะหรือตัวทรัพย์นะฮะหรือผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปนะฮะ4เข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้านะเช่นพวกป่องไฟนะครับ5โดยแปลงตัวปลอมตัวเป็นผู้อื่นนะมองหน้านะหรือทำโดยประการอื่นไม่ให้จำหน้าได้เช่นใส่หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนะฮะ6โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับ7โดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ8ในเคหสถานสถานที่ราชการนะหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อบริการสาธารณะนะครับ9สถานที่บูชาสาธารณะนะวัดวาอารามเนี่ยสถานีรถไฟท่าอากาศยานแล้วก็10นะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเช่นตัดสายไฟเอาไปขายเนี่ยนะครับ11ที่เป็นของนายจ้าง12ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรมนะเช่นขโมยข้าวขโมยข้าวโพดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโทษหนักขึ้นกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334นะครับถ้าความผิดตามวรรคแรกเนี่ยนะครับนะกระทำนะประกอบด้วย2อนุมาตราเช่นนะทั้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนลักทรัพย์นะแล้วก็ปลอมเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะหรือแปลงตัวเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็คือมีข้อแต่2อนุมาตราอันนี้ก็ต้องรับโทษหนักขึ้นแล้วก็วรรค3เนี่ยกรณีเนี่ยนะถ้าเป็นกระทำต่อโคกระบือเนี่ยลักวัวลักควายเนี่ยนะครับลักเครื่องกลเครื่องจักรของผู้มีอาชีพกสิกรรมรถไถต่างๆนี่ก็โทษหนักขึ้นต่อมานะครับวรรคท้ายก็คือถ้าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยกระทำด้วยความจำใจหรือความยากจนหรือทนทานเนี่ยศาลก็จะลงโทษนะครับนะน้อยก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนจนนะครับก็ศาลจะอาจจะมองว่าอาจจะไม่ควรลงโทษหนักก็ได้ต่อมานะครับ335ทวินะครับลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนนะเช่นนะพระประธานเนี่ยในวัดเนี่ยนะคุณก็ไปนะไปตัดเสียงมาก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องลักทั้งองค์ก็ได้นะตัดนะเฉพาะมือก็ได้นะครับพระกรใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องลักมาทั้งองค์ก็ได้ถ้าทำในวัดทำในสำนักสงฆ์ก็ผิดหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็336ทวินะการลักทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจเนี่ยนะครับนะใส่ชุดทหารใส่ชุดตำรวจเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเต็มยศหรือชุดครึ่งท่อนก็ตามนะหรือลักทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะพกปืนเข้าไปเนี่ยนะฮะทำการลักทรัพย์เนี่ยนะหรือมีการใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มอย่างนี้ก็รับโทษหนักกว่าอีกกึ่งหนึ่งก็คือคูณก็เป็น 1.5 นั่นเองนะวิธีการอย่างง่ายความผิดต่อมานะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์นะความผิดเหล่านี้นะครับนะ3ความผิดเนี่ยก็เป็นความผิดเรียกว่าเป็นความผิดลูกละกันอาจารย์จะเข้าความผิดลูกกันนะความผิดลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดแม่นะครับคืออะไรนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยมาตรา336ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เห็นไหมฉะนั้นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะถ้าไม่ใช่ลักทรัพย์แล้วก็ไม่ใช่ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองนะพฤติการก็ต้องมีการทำโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งหน้าคืออะไรคือต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเราวางกระเป๋าตังค์ไว้ที่นะบนโต๊ะเนี่ยนะครับคว้าเอาไปเลยเนี่ยนะครับหรือเราสะพายกระเป๋าอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระชากกระเป๋าเราเลยเนี่ยนะต่อหน้าต่อตาก็ในทีนี้ก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะฮะเรียกว่ามันย่ามใจนะฮะมันกระทำเนี่ยยิ่งกว่าลักทรัพย์อีกนะฉะนั้นโดยหลักก็คือต้องเป็นลักทรัพย์ก่อนแล้วถ้ามีการกระทำโดยนะซึ่งหน้าเนี่ยนะครับมันก็ถึงจะเป็นวิ่งราวทรัพย์นะเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็คือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับนะก็คือมีการนะครับมีการกระชากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยนะเกิดนะหัวแตกนะหกล้มฟันหักอะไรพวกนี้นะครับหรือมีการ
วิ่งราวทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจนะครับ

นะการวิ่งหลักทรัพย์เนี่ยโดยทำอันตรายแก่กายก็เช่นนะครับนะวิ่งไปแล้วเนี่ยนะล้มหัวแตกนะคนถูกกระชากกระเป๋าเนี่ยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะครับนะวิ่งตามก็ได้นะสะดุดนะฝาท่อนะฮะนะล้มหัวแตกก็ได้นะหรือได้รับอันตรายสาหัสอันตรายสาหัสก็มีนะครับนะนะตาบอดใช่ไหมฮะนะฮะนะหูหนวกก็ได้นะครับนะนะแขนหักเกินกว่า20วันนะครับนี่คือกรณีนะอันตรายสาหัสหรือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเช่นเขาวิ่งตามนะไอตัวหัวขโมยเนี่ยนะครับนะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนนะวิ่งแล้วสร้อยคอฉันนะวิ่งตามไปปรากฏว่านะครับวิ่งนะไปแล้วนะตกนะถนนเนี่ยนะครับนะคอหักตายอย่างนี้ก็ถือว่านะการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาความผิดฐานชิงทรัพย์นะชิงทรัพย์คืออะไรนะชิงทรัพย์ก็คือมาตรา339ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อนะนะเพื่ออะไรครับมีเจตนาพิเศษอยู่5กรณีด้วยกันก็คือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือยึดถือทรัพย์เอาไว้นะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกุมดังนั้นความผิดฐานชิงทรัพย์ก็เหมือนกันองค์ประกอบสำคัญก็คือต้องเป็นการลักทรัพย์ก่อนเห็นนะฮะต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแต่การลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีการใช้กำลังเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการเอาไปแต่ทรัพย์มีการใช้กำลังด้วยเช่นต่อยเจ้าทรัพย์หรือเอาปืนไม่ใช่ปืนนะเอาปืนนะเอาปืนเนี่ยมาจี้เอวเจ้าของทรัพย์นะบอกว่าให้ส่งมอบนาฬิกามานะส่งนะสร้อยคอมานะนะมีการขู่เข็นว่าทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะกรณีนี้ก็จะเป็นการลักทรัพย์นะโดยมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นอย่างนี้จะเป็นการชิงทรัพย์นะครับดังนั้นแล้วการชิงทรัพย์เนี่ยนะโดยหลักต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแล้วก็มีการนะใช้กำลังเข้ามาด้วยนะถึงก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การใช้กำลังเนี้ยนะครับก็ต้องดูว่ามันเข้า5กรณีนี้ไหมก็คือเพื่อให้ความสะดวกในการชิงทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้ซึ่งทรัพย์นั้นเนี่ยปืนมาจี้ส่งมอบนาฬิกามาใช่ไหมยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้นะครับนะต่อยเขาเนี่ยแม่เจ้าของทรัพย์เนี่ยมาเอาทรัพย์คืนนะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นนะยิงไปนะฆ่าเขาเลยเพื่อไม่ให้อะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นพยานนะเพื่อไม่ให้เป็นแจ้งความหรือให้พ้นจากการจับกลุ่มนะฉะนั้นกรณีเนี่ยนะครับนะเจ้าของทรัพย์หรือตำรวจนะวิ่งตามไปเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาทรัพย์คืนเนี่ยนะมีการยิงต่อสู้กันกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังนะหรือปืนขู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขู่เข็นเนี่ยกรณีนี้ก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การชิงทรัพย์เนี่ยนะการใช้กำลังกับการลักทรัพย์เนี่ยต้องต่อเนื่องกันนะต้องไม่ขาดช่วงกันดังนั้นถ้าลักทรัพย์ไปแล้วผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยนะครับเจ้าของทรัพย์ตามไปเจอเนี่ยมีการใช้กำลังต่อสู้กันอย่างนี้ไม่ใช่การชิงทรัพย์ละอย่างนี้เป็นการลักทรัพย์กรรมหนึ่งอย่างนี้เป็นการทำร้ายร่างกายอีกกรรมหนึ่งนะครับเพราะมันขาดตอนแล้วนั่นเองนะครับนะการชิงทรัพย์เนี่ยนะครับที่จะทำให้โทษหนักขึ้นนะครับก็มีอะไรบ้างนะ339วรรค2 339วรรค3วรรค4วรรค5นะครับนะก็เป็นการชิงทรัพย์พระพุทธรูปบ้างนะครับหรือว่าชิงทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารตำรวจเนี่ยอันนี้ก็รับโทษหนักขึ้นนะครับนะต่อไปนะครับก็เป็นการปล้นทรัพย์นะปล้นทรัพย์ก็คืออะไรครับองค์ประกอบก็คือการชิงทรัพย์นั่นเองนะฉะนั้นจะเป็นปล้นทรัพย์ได้ต้องเป็นการชิงทรัพย์ก็คือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นนะครับแต่การปล้นทรัพย์เนี่ยต้องร่วมการกระทำตั้งแต่3คนขึ้นไปมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเช่นโจรปล้นทองเนี่ยคนหนึ่งก็ไปล็อกคอเจ้าของร้านทองอีกคนหนึ่งก็ไปกวาดทองอีกคนหนึ่งนะเข้าไปนะทุบโต๊ะทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้าไปนะทำกระทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะโดยมีการใช้กำลังอย่างเงี้ยเนี่ยถือเป็นการปล้นทรัพย์นะครับถ้าไม่มีการใช้กำลังก็ไม่ใช่เป็นการปล้นทรัพย์นะครับอันนี้ก็เหตุครับรับโทษหนักขึ้นก็นะครับนะมีอาวุธติดตัวไปด้วยนะครับทำให้เกิดอันตรายสาหัสเกิดการทารุณหรือทำให้อุ่นถึงแก่ความตายต่อมานะครับความผิดฐานกันโชคนะครับนะ

มาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นยันกันโชคเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นการข่มขืนใจนะเป็นการขู่เข็นต่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องต่อชีวิตร่างกายเดียวต่อเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินก็ได้นะครับให้เขายอมให้ซึ่งทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะมาตรา338ก็คือผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับนะครับซึ่งการเปิดเผยนั้นทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือคนที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นงั้นรีดเอาทรัพย์นี่ก็คล้ายๆกับการจะโชคใช่มั้ยเพียงแต่ว่ารีดเอาทรัพย์เนี่ยตระหนักขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนะครับสำหรับในเรื่องที่13ก็คิดว่านะครับน่าจะมีประเด็นครบถ้วนแล้วนะขอจบกันใหญ่ครับ

นื้อหาหลักของหน่วยที่13จะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดถึงตัวสถาบันสื่อมวลชนว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวของกระบวนการทางการเมืองอย่างไรแล้วก็ความสำคัญของสถาบันสื่อมวลชนในทางการเมืองไทยเนี่ยมันจะสามารถมองจากมิติไหนได้บ้างอันนี้คือหัวข้อที่1ส่วนหัวข้อที่2เนี่ยเราจะเริ่มลงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับตัวพัฒนาการของรัฐไทยว่ามันมีลักษณะสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็หัวข้อที่3จะเป็นการพูดถึงกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำความคิดผ่านสื่อว่าตัวของสื่อมวลชนเนี่ยพอเรามาดูในมิติทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณชนยังไงได้บ้างแล้วก็ตัวของการเมืองเนี่ยมันเข้าไปแทรกแซงตัวของสื่ออย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของบทบาทสถาบันสื่อมวลชนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับในยุคที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยว่าตัวของสื่อเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเค้าโครงเนื้อหาคร่าวๆทีนี้ในรายละเอียดของหน่วยที่13หัวข้อแรกเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันสื่อมวลชนซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องพยายามมาดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะของภาพลักษณ์เป็นยังไงซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูตัวของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวชีวิตประจำวันของเราเสมอครับเนื่องจากว่าถ้าหากเรามองสังคมเราโดยรวมเป็นระบบเนี่ยตัวของการมองสังคมการเมืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตมันจะมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันยังไงพอเรามาดูในมิติทางการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ลักษณะเดียวกันก็คือต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงติดต่อข่าวสารเป็นตัวประสานข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งอันนี้ก็คือตัวของภาพลักษณ์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเรามองตัวของสื่อมวลชนในลักษณะที่เป็นสถาบันว่าสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยเราก็จะต้องมองมิติความเป็นการเมืองของตัวสื่อด้วยเนื่องจากว่าสื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมข้อมูลได้นั่นหมายความว่าตัวสื่อเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นแอคเตอร์หรือเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเลือกว่าจะนำเสนอสิ่งใดไม่นำเสนอสิ่งใดอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่องทางผ่านของข้อมูลแต่ว่าสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่ในการประสานเป็นกาวของสังคมคอยที่จะต่อเชื่อมตัวส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้กับตัวสังคมได้ด้วยเพราะว่าสื่อก็สามารถที่จะคัดกรองข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนที่รับข้อมูลไปก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อส่วนอีกอันนึงก็คือสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น watchdog คือเป็นเหมือนกับผู้เฝ้าดูติดตามตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติในสังคมอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่สำคัญทีนี้พอเรามาพูดถึงในมิติของความเป็นการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวแสดงอื่นๆอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือตัวรัฐตัวรัฐเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับตัวสถาบันสื่อมวลชนเนื่องจากว่ารัฐจะเป็นผู้ออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการที่จะกำกับดูแลตัวสื่อว่าสื่อสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าถ้าหากว่าให้ความเป็นอิสระมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นผลร้ายได้เนื่องจากว่าสื่อสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังคนอื่นๆได้ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เป็นอันตรายตรงนี้รัฐก็อาจจะต้องมาดูแลคอยตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตรวจสอบมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิของสื่อก็เลยทำให้ตัวรัฐก็จะต้องปรับบทบาทใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมก็ต้องเปลี่ยนเป็นการกำกับดูแลแล้วก็ให้อิสระส่วนหนึ่งกับสื่อด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับตัวของรัฐส่วนอันต่อมาก็คือเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นสื่อที่อยู่ในตัวการดูแลของรัฐโดยตรงแล้วก็สื่อที่เป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นในแง่ของการอยู่ในมือของเอกชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ในการกำกับดูว่าตัวของทุนที่เข้ามาลงทุนในสื่อเนี่ยเขามีอิสระมากน้อยแค่ไหนในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลอะไรแบบไหนได้บ้างเพราะว่าพอมันมีลักษณะของมิติของการเป็นทุนเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาการทำกำไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนชื่นชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปอันนี้มันก็เลยทำให้มันมีมิติของความเป็นการเมืองตรงนี้อยู่ว่าเราจะบาลานซ์หรือทำให้มันสมดุลยังไงระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของมิติทางสังคมเพราะว่าตัวของประชาชนเนี่ยเป็นผู้รับข่าวสารแต่ว่าในยุคต่อๆมาเนี่ยในอย่างในปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่แค่ผู้รับข่าวสารและสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวสารเองได้ด้วยตัวนี้มันก็เลยทำให้ตัวแสดงทั้งหมดเนี่ยคือความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันสื่อมวลชนกับกระบวนการทางการเมืองครับอันนี้ก็เลยทำให้เวลาเราพูดถึงมิติของความเป็นสถาบันไอ้ความเชื่อมโยงของตัวแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐจะเป็นทุนหรือสังคมเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่รัฐเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเนื้อหาหน่วยที่1ครับในส่วนที่1ของหน่วยที่13ครับสวัสดีครับเนี่ยในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ 13.2 ครับตรงหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยซึ่งก็จะมี4หัวข้อย่อยครับหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการความสัมพันธ์ของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยหัวข้อที่2ก็จะเป็นการพูดถึงสื่อมวลชนในฐานะของเครื่องมือในการปกครองของรัฐแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่สื่อกับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราควรที่จะมองว่าตัวของอิทธิพลภายนอกเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสถาบันสื่อมวลชนก็คือเราต้องพูดถึงมิติของบริบทที่ตัวของสถาบันสื่อมวลชนกำลังดำรงอยู่ครับว่าในบริบทตอนนั้นเนี่ยมันเอื้อให้กับตัวสื่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนนี้อันดับแรกเลยก็คือตัวของบริบทที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงบริบททางการเมืองและก็เศรษฐกิจซึ่งในบริบทของทางการเมืองและก็เศรษฐกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงยังไงกับตัวสถาบันทางการเมืองอันนี้คือเราก็จะต้องมาพิจารณาจากว่าถ้าหากเราดูการพัฒนาการของสื่อเนี่ยคือสื่อมันมีลักษณะที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเราเรียกมันว่ามันมีเรื่องของพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับในการทำสื่อเราอาจจะพบว่าในอดีตเนี่ยถ้าหากว่าเป็นยุคแบบสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยก็มีเพียงแค่พวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับเราก็จะรู้จักแต่พวกเรื่องของการเขียนหนังสือพิมพ์เป็นพวกโทรเลขหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็คือสื่อที่มันมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสื่อมันเพิ่งจะเกิดใหม่การกำกับควบคุมดูแลเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีครับตอนนั้นก็เลยมีลักษณะของการตั้งชมรมนักเขียนทำอะไรต่างๆที่ค่อนข้างอิสระมากเสร็จแล้วเมื่อคนเริ่มรู้จักสื่อมากขึ้นตัวของผู้ที่มีอำนาจในการดูแลรัฐเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวของสื่อเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งในการควบคุมข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีเรื่องของการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของบริบทการเมืองในช่วงแรกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของการทำงานของสื่อในเวลาต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงสื่อประเภทอื่นๆที่มันมากกว่าเดิมก็คือจากเดิมที่มีเพียงแค่พวกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพอมาถึงในยุคของหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสื่อที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยก็คือพวกเรื่องของวิทยุก่อนเราจะเริ่มเห็นเรื่องของการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากรมโฆษณาการขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของการ
แพร่กระจายเสียงมีการตั้งพวกเสาสัญญาณเพื่อที่จะทำเหมือนกับเสียงตามสายอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเริ่มมีสื่อทางเลือกมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเรื่องของการอ่านอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการอ่านเนี่ยถ้าหากว่าระดับความรับรู้ในสังคมในตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่าก็จะมีคนที่ไม่สามารถจะอ่านได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการเข้าเรียนดังนั้นการที่เรามีสื่อทางเลือกอย่างกรณีของการสร้างวิทยุเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถจะรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานรัฐได้จากการฟังอันนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของบริบททางเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแต่ทีนี้พอมันเวลามันผ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์ใช่ไหมครับโทรทัศน์จากที่เดิมแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีแค่เครื่องเดียวในสมัย 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ประจำบ้านใช่ไหมครับแต่ละคนก็อยากที่จะรับรู้ข่าวสารที่มันพ้นไปจากละแวกบ้านตัวเองก็เราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้จากตัวโทรทัศน์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมหรือเป็นสื่อเก่าแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเรื่องของยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ตตรงนี้มันจะเป็นมิติของสิ่งที่เราเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถที่จะมีอิสระมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องฟังสื่อจากสิ่งที่รัฐคัดกรองมาอย่างเดียวเราสามารถที่จะเลือกเข้าถึงช่องทางตัวข้อมูลข่าวสารของเราได้เองนั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มเปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้มากขึ้นมันเลยเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้จากเดิมที่การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านศูนย์รวมที่รัฐเป็นผู้กำหนดมันก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยมันเริ่มกระจัดกระจายอันนี้คือในยุคเริ่มแรกเป็นยุคแบบนิวมีเดียหรือสื่อใหม่แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลังปลายช่วงปลายทศวรรษ2540ก็คือเราจะเริ่มรู้จักสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียที่คุ้นหูในปัจจุบันอย่างพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะรู้จักตั้งแต่ปี2547ที่ Facebook ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีก็มี Twitter พวกนี้คือเทคโนโลยีที่มาใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์พอมาถึงยุคสิ่งที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของสื่ออีกขนาดใหญ่เลยเพราะว่าตัวของสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงคนรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้รับสารแต่เขาสามารถจะเป็นผู้ส่ง

สารได้ด้วยเพราะทุกคนก็สามารถที่จะโพสต์จะแชร์ถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ถ้ารู้ว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรเราก็สามารถที่จะบ่งเราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเลยทำให้ข้อมูลในยุคนี้เขาเรียกเป็นข้อมูลในยุคที่มันปั่นป่วนมากเป็นยุค disruptive คือทุกคนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากให้คนรับรู้ข่าวสารข้อมูลของตัวเองในแง่มุมไหนก็สามารถจะบอกคนอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอการตัดสินใจของคนอื่นตรงนี้มันก็เลยทำให้พอเรามาพูดแบบนี้มันก็จะมีมิติของความเป็นประชาธิปไตยของสื่อมากขึ้นเนื่องจากว่าทุกคนอยากจะทำอะไรก็ทำเป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่าภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยแบบนี้เราก็จะมองเห็นถึงอันตรายเช่นกันเพราะว่าพอคนมีลักษณะของการที่จะทำอะไรก็ได้โดยอิสระสามารถที่จะให้ข่าวแบบไหนก็ได้มันก็เริ่มมีการปล่อยสิ่งที่เราเรียกว่าเฟกนิวใช่ไหมครับหรือข่าวปลอมขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยทำให้การเป็นประชาธิปไตยของข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราควรที่จะต้องมีเรื่องของมิติของการทำยังไงให้คนสามารถที่จะรู้เท่าทันของสิ่งที่เราเสพเข้าไปหรือสื่อข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะคัดกรองได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการพูดถึงพัฒนาการหรือการปรับเปลี่ยนของสื่อที่มันอยู่ภายใต้บริบทของสังคมการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการเมืองกับกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำความคิดผ่านสื่อในส่วนเนื้อหาอันนี้จะเป็นการทำให้เห็นว่าสื่อเนี่ยมีลักษณะของการเป็นแอคเตอร์หรือเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในระบบการเมืองที่สามารถที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้อื่นได้โดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับว่าตัวของสื่อมีบทบาทยังไงในการที่ทำให้คนรับรู้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าคนคนไหนเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงเราสามารถที่จะทำให้คนเข้าใจคนคนนั้นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นแอคเตอร์ของสื่อครับทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการที่สื่อสามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลทำให้คนรับรู้ในแบบที่อยากจะเป็นได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเนี่ยเขาก็จะเอาตัวความเป็นประโยชน์ตรงนี้ของสื่อเนี่ยมาใช้ก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่นิยมหรือเป็นที่รับรู้ของบุคคลต่างๆว่าเขาเป็นใครตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวสื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างชื่อเสียงของบุคคลนั้นขึ้นมาทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจทำให้คนสามารถที่จะคล้อยตามความคิดความเชื่อที่เขาเผยแพร่ได้ตรงนี้มันเลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักภายในข้ามวันข้ามคืนหรืออาจจะภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่เขานำเสนอข้อมูลของเขาตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งต่อเรื่องของการรับรู้ต่อสาธารณชนนะครับทีนี้ในลำดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงการเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเสนอสื่อเนี่ยเข้ามาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ตัวของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่โดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่อย่างตรงประเด็นมากขึ้นสามารถที่จะควบคุมทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลได้ดีมากขึ้นในแง่ที่ว่าตัวของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกเป้าของการส่งต่อข้อมูลได้ตรงนี้เราอาจจะเห็นได้จากกรณีของสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมเราอาจจะพบว่าในช่วงประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาช่วงยุคที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงตัวของบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามากำกับทิศทางของข้อมูลการไหลเวียนของสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตัวของหน่วยวิจัยที่ชื่อว่า Cambridge Analytica ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในสังคมแล้วก็เอาข้อมูลความชื่นชอบของบุคคลแต่ละคนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การหาเสียงนั่นหมายความว่าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะ

เอาข้อมูลที่คนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปคัดกรองดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบอะไรแล้วเขาก็ยิงตัวโฆษณาผ่านตัวโซเชียลมีเดียตรงเนี้ยเข้าไปตามความชื่นชอบของคนเหล่านั้นแล้วก็แทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาทางการเมืองของคนที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพุ่งเป้าไปตรงตัวของผู้รับสารได้โดยตรงก็คือคนที่รับสารก็จะ

โซเชียลมีเดียต่างๆที่มันสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลหรือตัวของฟองสบู่ตัวกรองที่ทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในตัวของบับเบิ้ลหรือตัวฟองสบู่อันเนี้ยเราจะเจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวแล้วก็เจอแต่คนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะเราเลือกเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราอยู่ในกลุ่มเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันก็จะในแง่นึงแล้วก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะกับการที่เห็นคนที่ชอบเหมือนกับเราเห็นแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยก็คือมันทำให้เราติดหล่มความคิดเราคิดว่าคนอื่นๆจะคิดเหมือนเราหมดตรงนี้คือปัญหาของการที่เราอยู่ภายใต้การคัดกรองข้อมูลของอัลกอริทึมของตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้งานมันก็เลยทำให้โลกของเราก็จะเริ่มแบ่งแยกขึ้นเนื่องจากว่าฟองสบู่ที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฟองเดียวมันมีหลายฟองมันมีคนที่ชอบแบบอื่นๆแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงของเขาพอเรามาเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกเรามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินไอ้สิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เขารับรู้มันดูเหมือนคนละโลกตรงนี้มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของความคิดความเชื่อของสังคมเนี่ยมันเริ่มแตกแยกพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังอันต่อมาก็คือมันเริ่มมีการใช้ข้อมูลข่าวสารและก็ประโยชน์จากนวัตกรรมของสื่อเนี่ยมาทำสงครามกันเราเรียกมันว่าเป็นสงครามข้อมูลที่ทำให้คนแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สามารถที่จะทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะสร้างกลุ่มคนที่เชื่อในแบบที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็เอามาต่อสู้ขัดงางกันตรงนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยนอกจากมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลักษณ์ว่าจะทำให้เห็นว่าใครเป็นนิสัยยังไงชื่นชอบอะไรแล้วก็เป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นได้มันก็ยังสามารถที่จะไปทำให้เกิดความนิยมการควบคุมเรื่องของความคิดความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองได้เพราะถ้าหากว่าเรามามองในมิติเนี้ยตัวการเป็นแอคเตอร์หรือตัวแสดงหนึ่งของสื่อเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในทางการเมืองทั้งหมดเนี้ยคือตัวเนื้อหาของหน่วยในส่วนที่สามนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของตัวหน่วยที่13นะครับโดยการมาดูว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าหากว่าเราเทียบกับช่วงในอดีตในปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมครับตัวของบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองในอีกลักษณะนึงในลักษณะที่เราเรียกว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ในส่วนนี้เราจะเริ่มพูดถึงในหัวข้อย่อยอันแรกก่อนก็คือเรื่องของสถาบันชนในช่วงเวลาวิกฤตว่าในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยมันทำให้บทบาทของสื่อในแต่ละยุคเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงโดยสถานการณ์ทางการเมืองอันแรกที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่มันมีส่วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนสื่อเนี่ยก็คือเหตุการณ์การทำรัฐประหารในปี2534ครับซึ่งหลังจากที่มีการทำรัฐประหารไปได้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองขึ้นมาในเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อของพฤษภาธมินในปี2535พฤษภาธมินในปี2535เนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสื่อเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยสื่อถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อวิทยุโทรทัศน์จะต้องผ่านการเซ็นเซอร์ของหน่วยงานรัฐก่อนว่าจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารแบบไหนบ้างแต่ทีนี้เหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยที่มันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันทำให้ตัวของปัญหาของการควบคุมสื่อเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ตัวรัฐปล่อยออกมาทำให้คนจำนวนมากไม่รู้ว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งนี้สิ้นสุดเนี่ยมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนบทบาทสื่อที่ควรจะเป็นนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่าเฮ้ยสื่อตัวสื่อเนี่ยควรที่จะมีอิสระในการรายงานข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวรัฐเนี่ยควรที่จะถอยห่างออกไปจากการกำกับจากการควบคุมตัวสื่อไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวของหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบทบาทของสื่อแทนที่จะเป็นการควบคุมสื่อโดยตรงจากรัฐโดยการกำกับดูแลตรงนี้ก็จะอาศัยความร่วม

มือระหว่างตัวสื่อแล้วก็หน่วยงานรัฐรวมถึงภาคประชาชนในการช่วยกันตรวจสอบการทำงานของสื่อมีการพูดถึงเรื่องของจริยธรรมของสื่อเพื่อที่จะทำให้การรายงานข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นการรายงานบนพื้นฐานของความจริงมากกว่าที่จะเป็นการเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลขึ้นมาตรงนี้ก็คือสถานการณ์อันแรกที่เป็นช่วงเวลาวิกฤตที่นำมาสู่การปรับเปลี่ยนสื่อเริ่มมีการลงหลักปักฐานของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันทางการเมืองที่เรียกว่าสถาบันสื่อมวลชนขึ้นมาก็คือมีการออกกฎเกณฑ์ที่มันช่วยเอื้อให้สื่อสามารถทำงานได้ดีขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยในการทำให้สื่อสามารถที่จะรายงานสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยโดยมีการกำกับพฤติกรรมของคนที่ทำงานด้านสื่อส่วนในเวลาต่อมาเนี่ยมีช่วงเวลาวิกฤตอีกอันนึงก็คือช่วงของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ที่เราเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันทำให้สื่อที่เคยทำงานในภาคส่วนต่างๆเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากเนื่องจากว่าตอนช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตัวของสื่อดั้งเดิมอย่างพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกตัวของหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เริ่มที่จะล้มหายตายจากไปเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการทำสื่ออย่างเช่นเรื่องของค่ากระดาษแล้วก็พวกเรื่องของการที่มาซื้อโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะว่าในช่วงวิกฤตในตอนนั้นเนี่ยคือคนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าบางทีการรับรู้ข้อมูลจากสื่อเหล่านี้ก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าต้องเก็บเงินเอาไว้กินข้าวก่อนอะไรแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นการซื้อหนังสือพิมพ์ก็ดูอาจจะเป็นการใช้จ่ายสิ้นเปลืองยอดขายของหนังสือพิมพ์ก็เริ่มตกลงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันกระทบทำให้ตัวของสื่อหลายๆประเภทที่เป็นสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ต้องปรับตัวมานำเสนอในแพลตฟอร์มอื่นตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการนำเสนอเรื่องของสื่อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นมีการสร้างเว็บเพจขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็จะลดต้นทุนในการผลิตสื่อแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นด้วยดังนั้นในช่วงหลังวิกฤต2540เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักพวกตัวเพจที่มันเป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆที่ปรับตัวเองลดยอดพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ลงแล้วมาทุ่มให้กับการนำเสนอสื่อผ่านช่องทางออนไลน์เสร็จแล้วอีกช่วงนึงก็จะเป็นช่วงที่มันเป็นเราเรียกว่าเป็นช่วงสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่ายุคดิสรัปทีฟที่พูดถึงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่ตัวของสื่อก็ปรับเปลี่ยนเรื่องของการรายงานข่าวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำเสนอข่าวอย่างเช่นเราอาจจะพบว่าในอดีตเนี่ยสื่ออาจจะต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลข่าวสารแต่ว่าพอมาถึงยุคที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสื่อก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ที่ไปเลือกเอาตัวของข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์มานำเสนอมาเล่าให้ฟังว่ามันมีใครทำอะไรที่ไหนบ้างโดยที่สื่อไม่ต้องไปลงพื้นที่เองแต่ว่าไปเลือกเอาจากสิ่งที่มันเป็นกระแสส่งต่อเป็นไวรัลเอามาเล่าให้คนฟังว่าเอ๊ะตอนเมื่อวานเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีใครโพสอะไรคนดังคนไหนแชร์เรื่องอะไรอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนของสื่อมวลชนในยุคที่เป็นสื่อออนไลน์ครับทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราจะมาดูตัวแนวโน้มตัวสถาบันสื่อมวลชนในยุคนี้ในยุคที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยไอ้ตัวบทบาทของสื่อมวลชนในฐานะของการเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องของการพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สื่อตรงนี้ในมิติของการเมืองมากขึ้นไอ้การเปลี่ยนตรงนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องมีเรื่องของการแย่งชิงพื้นที่กันทำยังไงให้เราเป็นที่สนใจของคนเพราะว่าการที่เราเป็นที่สนใจของใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการส่งต่อไปเนี่ยมันจะมีอิทธิพลได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าการที่เราจะสามารถที่จะเป็นคนดังได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราก็อาจจะต้องมีการช่วงชิงพื้นที่สื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวของคนเนี่ยเริ่มเข้ามาอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงให้ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ตัวของสื่อที่มันเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็จะจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของการไหลเวียนข้อมูลที่มันเป็นเริ่มเป็นอิสระแล้วก็คนเริ่มที่จะมาหาเวลาใช้ประโยชน์มากขึ้นตัวการคัดกรองข้อมูลก็เลยกลายเป็นปัจจัยสำคัญขึ้นมาเราเลยเริ่มพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่า media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อเพื่อเ

ที่จะทำให้คนทั่วไปเนี่ยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่รับรู้ในทันทีเพราะข้อมูลที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการบรรณาธิการของคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์แบบเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมครับใครก็สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้คนรับสื่อต้องมีหน้าที่ในการปรับตัวเองให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสามารถที่จะเลือกข้อมูลที่ดีได้อันนี้มันก็เลยทำให้ในส่วนสุดท้ายตรงนี้เราก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของความเป็นสถาบันที่มันปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าเรามาดูในภาพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นภาพของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อมวลชนที่ก็จะมีการแตกต่างไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยจากเดิมในยุคที่เป็นรัฐธรรมนูญปี2534ในช่วงรัฐประหารเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มันมีลักษณะของข้อมูลที่ไม่ค่อยมีเรื่องของการให้อิสระกับสื่อแต่ว่าในยุคต่อมารัฐธรรมนูญปี50ปี40ปี50ปี60เนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงการให้อิสระกับสื่อมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาในส่วนนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เป็นชุดวิชากฎหมายแพ่ง2ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้ก็จะมีการบรรยายในเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็จะมีหน่วยที่7 8แล้วก็9ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเริ่มที่หน่วยที่7นะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงหน่วยที่6ไปแล้วนะคะครั้งนี้จะมาเริ่มที่หน่วยที่7ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่7ค่ะในหน่วยที่7นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนนะคะก็มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้หลายคนนะคะกับลูกหนี้ร่วมซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องทราบถึงความแตกต่างของลูกหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะคะว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะคะในการที่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเป็นลูกหนี้หลายคนนะคะที่เป็นลูกหนี้ธรรมดานะคะเริ่มด้วยนะคะมาตรา290เนี่ยนะคะมาตรา290ก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะถ้าการชำระหนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นการอันจะแบ่งชำระได้นะคะแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับเพียงแต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา290เนี่ยก็จะพูดถึงทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วย
1: เจ้าหน
0: ี้หลายใช่ค่ะก็จะพูดกันไปนะคะก็พูดถึงเรื่องหนี้อันจะแบ่งชำระได้ด้วยซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูหลักการของมาตรา290ก่อนนะคะมี1ก็คือมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้หรือมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้โดยที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าลูกหนี้หลายคนหรือเจ้าหนี้หลายคนเหล่านี้เนี่ยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเราจะไปดูอีกมาตรานึงเลยก็คือ291ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้อสอบออกมาอาจารย์ก็จะใจดีใช่ไหมคะอาจารย์จะใจดี
1: บอกอ
0: าจจะบอกชัดๆเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนักศึกษาก็ดูละถ้าบอกขนาดนี้นักศึกษายังมามาตรานี้ก็ไม่ทราบจะเป็นยังไงแล้วนะคะ เราก็ต้องรู้ก่อนอาจารย์ก็เรามีคีย์เวิร์ดถ้าเขาบอกว่าลูกหนี้ร่วมปุ๊บเราขีดเส้นไว้เลยว่าเราจะไปมาตราไหน
1: เขามัดค่อยแล้ว
0: เขามัดให้แล้วเขาใจดีขนาดนี้แล้ว
1: แต่บางท่านเขาท่องแต่มาตรานี้มาไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาก็แบบ
2: เช่นอย่างเช่นข้อสอบมันจะบอกว่านายกนายขอนายค
0: อ
2: เป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินในดำ30,000บาทอย่างนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้วว
0: ่
2: าเป
0: ็
2: นลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ต้องมาวินิจฉัยว่าอาจารย์หลอกเราหรือเปล่าอาจารย์ไม่หลอกนะคะโจทย์ก็จะเป็นข้อเท็จจริงยุติได้ไม่ต้องมโนไปเองว่ามันไม่ใช่
2: มาตรา290จริงไม่ใช่เรื่องของลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนธรรมดาเท่านั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ290เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเมื่อเป็นลูกหนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนเท่าๆกันก็หมายความว่าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องแบ่งชำระได้ด้วยอะไรบ้างที่เป็นหนี้แบ่งชำระได
1: ้
0: นะคะก็เช่นเงิน
2: หนี้เงิน
0: แ
2: บ่งชำระ
0: หนี้เงินอย่างเช่นเป็นลูกหนี้กันอยู่2คนเป็นหนี้อยู่1,000บาทก็ส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ500นะคะแต่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมกันนะคะต่างคนต่างเป็นลูกหนี้ส่วนหนี้แบ่งชำระไม่ได้เช่น
1: รถยนต
0: ์รถยนต์มา1,000นะครับจะแบ่งครึ่งได้เหมือนกันแต่
1: มันก็ไม่ใช่รถ
0: ไม่ใช่รถละเป็นอะไรเป็นอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กรณีที่เป็นหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เป็นตัวอย่างนะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาก็เช่นเดียวกันเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นเพียงส่วนเท่าๆกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะโดยสภาพแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากการเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็หมายถึงหนี้ที่แบ่งชำระได้แล้วก็ได้ส่วนเป็นรูปบริบูรณ์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่ารถก็แบ่งได้เหมือนกันแต่พอแบ่งแล้วมันไม่ได้ส่วนบริบูรณ์และเสียสภาพไปอ
2: ย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้
0: ใช่ค่ะหนี้เงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็แบ่งชำระได้นี่มีตัวอย่างให้นะคะเช่นไก่ไข่ยืมเงินขวดไปนะคะอาจารย์ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยืมเงิน 3,000 บาทก็เป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้นะคะโดยที่ไม่มีข้อตกลงว่าจะยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอบอกว่าไม่ได้ยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้ก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไก่และไข่เนี่ยก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ 1,500 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตว่าขวดเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกไก่หรือไข่คนใดคนหนึ่งชำระหนี้ 3,000 บาทไม่ได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมแต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะไปเรียกไก่หรือไข่ชำระหนี้ 3,000 บาทได้
2: เพราะว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าจะต้องผูกพันร่วมที่จะต้องรับผิดในหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง
0: โดยสิ้นเชิง
2: ซึ่งเจ้าหนี้สามารถเรียกลูกหนี้คนใดคนหนึ่งให้รับผิดทั้งหมดได้
0: ทั้งหมดได
2: ้แต่ที่เราพูดตอนนี้ในมาตรา290เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกหนี้หลายคนไม่ใช่เรื่องลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
2: หลักการก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนก็จะรับผิดเฉพาะส่วนของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่ได้มีข้อตกลงหรือมีกรณีที่สงสัยก็ต้องรับผิดเท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ต้องรับผิดเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสมมติว่าไก่สมมติอาจารย์เป็นไก
2: ่
0: เป็นเจ้าหนี
2: ้
0: เจ้าหนี้ไปทวงไก่ละ 1,500 บาทปรากฏว่าไปทวงไข่บอกไม่มีเงินให้ไปทวงไก่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นกรณีลูกหนี้ร่วมอีก 1,500 บาทก็ไม่สามารถที่ไปทวงไก่ได้นะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมนะคะต่อมาเรามาดูเราพูดถึงลูกหนี้ร่วมไปแล้วเราก็มาดูซิว่าบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่พูดถึงลูกหนี้ร่วมจะเริ่มต้นที่มาตรา291นะคะมาตรา291เนี่ยเป็นมาตราแรกนะคะของลูกหนี้ร่วม291ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยซึ่งแต่ละคนจะต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะไซต้องไหมคะไซไม่ต้อง แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียวก็มีวงเล็บไว้ด้วยนะคะกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะคะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงมาตรานี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะนักศึกษาค่อยๆอ่านเราก็จะรู้แล้วว่า291เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใน291ที่จะเป็นลูกหนี้ร่วมได้ก็มีดังนี้นะคะคือ1
2: หนี้รายเดียว
0: หนี้รายเดียวแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้อันเดียวกันนะคะโดยทำนองที่ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เจ้าหนี้จะเรียกจากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเต็มจำนวนก็ได้หรือว่าจะเรียกแต่เพียงบางส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะโดยให้ถือเสมือนว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะคะก็ถือเสมือนว่าเป็นลูกหนี้คนเดียวกันได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ไม่เป็นถือว่าไม่ถือว่าเป็นคนเดียวกันอันมันจะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะเช่นเดี๋ยวมีมาตราท้ายๆเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะกรณีใดบ้างที่เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอะไร
2: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
2: ร่วมบางคน
0: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้เสริมเติมนิดนึงว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2กรณี
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาก็ได้
0: ก็ได้
2: หรือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติ
0: กฎ
2: หมายก็ได้นะ
0: เช่นพวกนิติเหตุนี่เป็นต้นนะครับ
2: นิติเหตุนะครับในเรื่องการกระทำละเมิดร่วมกันที่เป็นลูกหนี้ร่วมกันน
0: ะ
2: ครับหรือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้เริ่มก่อการเนี่ยผู้เริ่มก่อการบริษัทเนี่ยกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยผ
0: ู้
2: เริ่มก่อการเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมอนุมัติน
0: ะ
2: คือถ้านักศึกษาไปเรียนต่อไปในวิชากฎหมายพาณิชย์
0: 4
2: ก็จะทราบอยู่ในมาตรา1113ดังนั้นแพ่ง2วิชานี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเอกเทศสัญญา
0: ค่ะ
2: เพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าให้บุคคลหลายคนจะต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหลายๆมาตรา
0: ใช่
2: งั้นจะในเรื่องครอบครัวหน
0: ี
2: ้ของระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาออกข้อสอบเราก็คงไม่ออกข้อสอบเลยไปจนถึงวิชาอื่นนะเพราะว่านักศึกษาเพิ่งเรียนนะด
0: ัง
2: นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบในการออกเป็นลูกหนี้ร่วมก็มักจะออกลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาน
0: ั่
2: นเองนะครับ
0: หรือบางครั้งก็อาจจะมีนิติเหตุบ้าง
2: นิติเหตุ
0: ค่ะหรือว่าเรื่องละเมิด
2: เรื่องละเมิดเพราะวิชานี้เป็นแพ่งสองมันเกี่ยวกับละเมิดแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ย้ำนักศึกษาก็จะหลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับ ลูกจ้างนายจ้าง
0: ในอาจารย์ตรวจเคยตรวจข้อสอบแล้วก็จะมีนักศึกษาที่ตอบผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ไป
2: คือในมาตรา425เนี่ยละเมิดน
0: ะ
2: หลายคนก็จะไปคิดว่าลูกจ้างกับนายจ้างเป็นลูกหนี้ร่วมกันแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมกันเพียงแต่กฎหมายเขาบัญญัติขึ้นมาว่าให้นายจ้างร่วมรับผิดในหนี้ที่ลูกจ้างได้กระทำละเมิดไปในทางการที่จ้
0: าง
2: นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเมื่อนายจ้างรับผิดเนี่ยนะต่อผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนายจ้างสามารถไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้เต็มจำนวน
0: เต็มจำนวน
2: เต็ม 100%
0: ใช่
2: ดังนั้นในความรับผิดของระหว่างกันเองเนี่ยนายจ้างไม่มีรับผิดเลยในระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนั่นเขาจึงไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
1: แสดงว่าลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างให้นายจ้าง
2: ใช
1: ่ไปขับรถชนบุคคลภายนอก
2: ชนบุค
1: คลเป็นละเมิด
2: เป็นละเมิด
1: บุคคลภายนอกผู้เสียหายเนี่ยสามารถมาเอาผิดกับนายจ้างได
2: ้ใช่
1: ไหมครับ
2: ได้โดยมาตรา425
0: 425
2: 425ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทำไมถึงให้นายจ้างทั้งที่นายจ้างไม่ใช่คนทำละเมิดก็ด้วยเหตุที่ว่าลูกจ้างเนี่ยเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส
0: ใช่
2: ไหมเขามีรายได้น้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ไปทำการในทางการที่จ้างให้กับนายจ้างดังนั้นถ้าเกิดผู้เสียหายให้ไปฟ้องลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงเน
0: ี่
2: ย
0: จะไม่ได้รับ
2: โอกาสที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยไม่ได้
0: ครับ
2: ตามเจตนากฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกงั้นก็ไปเอาจากนายจ้างแล้วนายจ้างก็คุณก็ไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได
0: ้ค
2: ุณจะไปหักเงินเดือนเอาหรืออะไรก็ได้แล้วคุณก็ไล่ได้เต็มจำนวนแหละ
1: ถ้าลูกจ้างเลิกงานแล้วไปกินเหล้าเมาไปต่อยคนอื่นแล้ว
0: นี่ไปแล้ว
2: ไปเลยถ้าอย่างนั้นเราต้องมา
0: ติดตามตอนต
2: ่อไปแต่ต่ออาจารย์เอกพงศ์ได้นิดนึงนักศ
0: ึ
2: กษาก็ต้องดูอย่างนี้ว่าอยู่ในทางการที่จ้างไหมนี่คือสิ่งสำคัญเวลานักศึกษาศึกษามาตราเนี้ยอาจจะถ้าเป็นเรื่องการกระทำละเมิดโดยส่วนตัวอย่างนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดแล้ว
0: เช่นไปเจอคู่อริคู่อริกันมาก่อน
1: นายจ้างไม่เกี่ยวแล้ว
2: นายจ้างไม่เกี่ยว
1: แล้วไม่เกี่ยวกับการทำงานเน
2: า
1: ะ
2: ทางนี้ก็ไปฟ้องนายจ้าง
0: ถ้าเกิดว่าไปส่งสมมติไปส่งมะพร้าวแล้วลูกค้าบอกว่าโอ้ยมะพร้าวนี่เน่าไม่สวยเลยเปิดโมโหขึ้นมาลูกจ้างต่
2: อ
0: ยลูกค้าอย่างนี้ก็ถือว่าทำในทางการที่จ้าง
1: ทำเหรอ
0: ทำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าของที่ไปส่งให้ลูกค้
2: า
0: เคยมีคำพิพากษาฎีกาเหมือนกัน
2: ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินกว้างคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยศาลฎีกาจะตัดสินแบบกว้างมากเลยกว้างมากเพื่ออะไรเพื่อต้องการคุ้มครองเยียวยาคนที่ถูกกระทำละเมิด
0: เพราะว่าลูกจ้างเนี่ยอาจจะสมมติว่าไม่มีเงินที่จะไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าเสียหายต่าง
2: เดี๋ยวรอบหน้ารายการหน้าเดี๋ยวค่อยมีเทคนิคในการวิเคราะห์ในเรื่องนี้กัน
0: ใช่ค่ะโอ้ก็จะมีข้อผิดพลาดในสิ่งที่นักศึกษาได้ตอบข้อสอบหลายประการเลยเราก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้ไม่ทำผิดซ้ำนะคะนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆตอนนี้เราก็พูดไปก่อนเลยเช่นเราเรียนวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะเวลาที่ยกกฎหมายเนี่ยเราจะไปอาญาไหมมีนะคะอาจารย์สมมุติว่าละเมิดเนี่ยตอบอาญาก็มีทำให้เสียทรัพย์บ้างอะไรบ้างนะคะยกกฎหมายอาญามาหมดเลย
2: ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะบางทีคือเรื่องมันอาจจะเกี่ยวกันแต่ว่าเวลาประเด็นคำถามนักศึกษาลองสังเกตตอนท้ายของคำถามในข้อสอบนั้นอาจารย์เขาพยายามขมวดไว้แล้วแหละว่าปมในการถามเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตของแพ่งในทางแพ่งไม่ปนไปทางอาญา
0: แล้วในการถามเนี่ยเราก็จะนำนักศึกษาไปสู่หลักกฎหมายที่นักศึกษานี่จะต้องเอามาวางเอาไว้เพื่อที่ให้อาจารย์ทราบเนี่ยว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะว่าถามอย่างเงี้ยจะหลักกฎหมายข้อไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง
2: ถูกต้องนั่นคือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องพึงระวังเวลาตอบข้อสอบว่าจะหยิบยกมาตราไหนที่เกี่ยวพอบางทีเราเรียนไปบางคนบอกเกี่ยวหมดเลยอาจารย์
0: เกี่ยวหมดเลย
2: นั่นก็ต้องดูให้ดีว่าไอ้ที่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคือยังไงอย่างกรณีที่เราพูดกันถึงมาตรา296
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นมาตราที่พูดถึงลักษณะของลูกหนี้รวมใช่ไหมว่าต้องเป็นหนี้รายเดียวน
0: ะ
2: มีลูกหนี้หลายคนนะเมื่อเป็นลูกหนี้หลายคนแล้วเนี่ยแต่ละคนต้องชำระหนี้เนี่ยต่อเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ชำระได้โดยสิ้
0: นเช
2: ิ
0: ง
2: แต่สิ้นเชิงก็ต้องเพียงครั้งเดียวนะ
0: ครั้งเดียว
2: เพียงครั้งเดียวสิ้นเชิงแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าสิ้นใจนะส
0: ิ้
2: นเชิงนี่ก็คือแปลว่าทั้งหมดทั้งจำนวนนั้นเมื่อคุณร่วมกันแล้วแปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดไงนั้นแปลว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมก็คือว่าร่วมรับผิด
0: ร่วมรับผิดกัน
2: นะแต่เจ้าหนี้ก็ได้สิ้นเชิงครั้งเดียวแต่ถ้าไม่เอาอ่ะไม่เจ้าหนี้จะเอาบางส่วนก็ได้
0: ส่วนก็ได้
2: ก็ได้
0: แล้วเรียกซ้ำก็ได
2: ้เรียกซ้ำก็ได้คำว่าเรียกซ้ำในที่นี
0: ้
2: ในที่นี้หมายความว่าลูกหนี้3คนเป็นหนี้3ล้าน
1: อ่า
2: เป็นลูกหนี้ร่วมกันโดยนิติกรรมสัญญาในสัญญากู้เขียนก็เลยว่าขอรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเอาละอย่าง
0: น
2: ี้ก็แปลว่าเป็นลูกหนี้ร่วมโดยนิติกรรมสัญญาน
0: ิติกรรมสัญญา
2: เจ้าหนี้มาเรียกลูกหนี้คนที่หนึ่งให้รับผิดลูกหนี้คนนี้บอกไม่มีตังค์เจ้าหนี้บอกงั้นเอาล้านเดียวก่อนได
0: ้
2: เมื่อเอาล้านเดียวก็แปลว่านี่ยังค้างอีก2ล้าน
0: 2ล้าน
2: คำถามคือว่าถ้าต่อมาเจ้าหนี้มาเอาไก่ลูกหนี้คนที่หนึ่งอีกเนี่ยต้องรับผิดไหม2ล้านเจ้าหนี้จะเอา2ล้านเนี่ยก็
0: ต
2: ้
0: องร
2: ับ
0: ผิดอีก
2: เพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: ดังนั้นยังคงต้องมีหน้าที่มีความผูกพันที่ต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้
0: โดย
2: สิ้นเชิงตามที่
0: จะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนของตัวเองแค่ล้านเดียว
2: ไม่ได้เพราะนั่นคือในระหว่างกันเอง
0: ค่ะในระหว่างกันเอง
2: เป็นความรับผิดระหว่างกันเองที่ถ้าไม่มีการตกลงกันก็รับผิดเท่ากัน
0: ใช่
2: ซึ่งอันนี้ต้องไปใช้มาตรา296
0: ใช่ค่ะจะมายกต
2: ่
0: อสู้กับเจ้าหนี้ไม่ได
2: ้แต่ถ้าเป็นลักษณะลูกหนี้ร่วมที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือ291ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง
0: นี่ก็มีตัวอย่างมาให้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างกรณีเมื่อสักครู่ไก่ไข่และขวดยืมเงินนะคะจันไป 3,000 บาทนะคะ
2: ไก่ไข่ขวดนี้เป็นคนใช่ไหมชื่อคน
0: เป็นคนค่ะเป็นนายไก่นายไข่นายขวดนะคะยืมทำสัญญากู้ยืมเงินนายจันไป 3,000 บาทโดยที่สัญญากู้ยืมระบุให้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงสัญญาไม่ได้ระบุว่าเขียนว่าลูกหนี้ร่วมแต่เขียนว่าให้ลูกหนี้แต่ละคนต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
2: เข้าหลัก
0: ล
2: ักษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วมตามมาตรา291แล้วอันนี้นักศึกษาจะต้องสังเกตเอาไว้ให้ดีนะครับ
0: ใช่ค่ะปรากฏว่าพอหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วไม่มีการชำระหนี้นะคะก็คือทั้ง3คนเนี่ยไม่ยอมไปชำระหนี้กับนายจันนายจันเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องให้ชำระหนี้ได้นะคะนายจันจะฟ้องไก่ไข่ขวดให้ร่วมกันชำระหนี้ 3,000 บาทก็ได้นะคะหรือว่านายจะฟ้องนายไก่นายไข่หรือนายขวดคนใดคนหนึ่งนะคะให้ชำระหนี้คนเดียวเนี่ย 3,000 บาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปรากฏสมมุติว่าไก่เนี่ยชำระไป 1,000 นึงละนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไก่ไข่ขวดเนี่ยก็จะต้องผูกพันจนกว่าจะชำระหนี้ครบทั้ง 3,000 บาทนะคะก็คือเหลืออีก 2,000 บาทเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าลูกหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นได้โดย2ประการก็คือนิติกรรมสัญญาก็หมายความว่าในสัญญานี่มีข้อกำหนดความรับผิดนะคะ

0: ความรับผิดชอบของลูกหนี้หลายคนเนี่ยที่ยอมจะร่วมผูกพันตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะยอมชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องเขียนว่าลูกหนี้ร่ว
1: ม
0: หรือแต่ว่ามีการระบุเอาไว้ว่ายอมผูกพันตัวเองหรือว่าข้อความอะไรอื่นๆที่นะคะที่อาจจะแปลได้ว่ามีเจตนาที่จะผูกพันตนร่วมกันนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่เมื่อสักครู่อาจารย์วรวุฒิได้พูดไปนะคะก็คือมีบทบัญญัติกฎหมายให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยรับผิดร่วมกันนะคะก็คือบทบัญญัติกฎหมายก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นๆก็มีก็ได้นะคะ
1: หรือตัวอย่างอีกอันชัดๆแม้แต่ในเรื่องผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวผู้ค้ำประกันเนี่ยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000 แต่มีผู้ค้ำประกัน3คนอย่างเงี้ยผู้ค้ำประกัน3คนเหล่านี้กฎหมายบอกเลยว่าจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นแปลว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสหกรณ์ออมทรัพย์เขาก็ฟ้องผู้ค้ำประกันคนเดียวให้รับผิดทั้งหมดก็ต้องรับผิดนะเพราะมันเป็นลูกหนี้ร่วมโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
0: หรือแบบคะเนี่ย
1: สุโขทัย
2: เรื่องจริง
1: นี้ก็
0: เร
1: ื่อง
0: จริงเรื่องจริงโอเค
2: นี่ก็จะกู้แล้วควายกันทำกันให้กันนะ
0: อ๋อต่างคนต่างเขาควายกันโอเคและเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ร่วมรับผิดกันก็คือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างพวกกรณีนิติเหตุนี้เป็นต้นนะคะโอเคต่อมาเนี่ยนะคะมาตรา292เป็นเหตุมาตรานี้นะคะ292นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักกรบลบหนี้ด้วยอันนี้ก็พูดถึงว่าเหตุระงับเป็นเหตุผลของการที่บุคคลหลายคนผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วก็ต้องได้รับผลประโยชน์จากผลของการนั้นนะคะเรามาดูว่าผลประโยชน์ของการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการชำระหนี
1: ้
0: ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้นั้นด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าคนหนึ่งเนี่ยชำระหนี้ไปพันหนึ่งละก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็เหลือหนี้ที่จะต้องผูกพันกัน
1: ก็จะระงับไปพันหนึ่งละ
0: ระงับไปพันหนึ่งสองพันก็ยังจะต้องร่วมกันผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่นะคะ2เนี่ยเขาได้พูดถึงการกระทำแทนการชำระหนี
1: ้ครับ
0: นะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้กระทำการใดอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้น่ะการกระทำดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยต้องเป็นกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ยอมด้วยนะ
1: คะ
0: เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ตามมาตราอาจจะเป็นตามมาตรา321ค่ะ321ซึ่งเป็นผลให้หนี้นั้นระงับ
1: ไป
0: ระงับสิ้นไปแล้วก็มีเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะคะมาตรา321เนี่ยบัญญัติว่าอย่างไรบ้างนะคะ
1: เช่น
0: ค่ะ
1: ยกอย่างเช่นสมมุติว่าลูกหนี
0: ้เป็นหนี้เงิน
1: เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: สัก 100,000
0: 100,000
1: พอถึงกำหนดเอาละเมื่อเจ้าหนี้มาทวงอ้าวไม่มีนี่เงินไม่พอแต่มี
2: โทรทัศ
1: น์มี iPhone บอกเนี่ย iPhoneถึงแสนไหมอาจารย์ไอโฟนมี3เครื่องนะสามเครื่องบอกเนี่ยมีไอโฟน3เครื่อง
0: สามเครื่อง
1: ที่บ้านเปิดร้านขายไอโฟนน
0: ะ
1: บอกเนี่ยมี3เครื่องจะมีจะเอาเปล่า
0: เ
1: จ้าหนี้ต้องการพอดีเลยเจ้าหนี้บอกเอ้าเอ้าถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการที่ลูกหนี้กระทำการชำระหนี้อย่างอื่นกฎหมายเขาไม่บังคับเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้จะเอาหรือไม่เอาก็ส
0: ุ
1: ดแต่ใจเจ้าหนี
0: ้แต่เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว
1: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ321บอกเลยหนี้นั้นก็ระงับไปนะ
0: ปรากฏว่าตอนหลังไปขายไอโฟนได้ไม่ถึงแสน
1: จะหวนกลับมาเอากับลูกหน
0: ี้หวนกลับมาเอา
2: เปลี่ยนใจได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: แล้วรับไปแล้วนะคะ
1: นี่ระงับแล้ว
0: ระงับ
2: ถ้าเปลี่ยนจากไอโฟนเป็นทองตอนเอาให้ในทองราคาประมาณแสนหนึ่ง
1: ใช่ไหมแสนหนึ่ง
2: ภายหลังนี่ทองขึ้นเป็น200,000ลูกหนี้ขอคืนได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได
2: ้
0: ค่ะ
2: แต่หัวหมอนะลูกหน
0: ี้หัวหมอ
1: ซึ่งพอมาใช้กับลูกหนี้ร่วมเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยที่ชำระไอโฟนไปเนี่ยแล้วเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยมันเป็นเหตุให้นี่ระงับได้อานิสงส์กับลูกหนี้ร่วมทุกคนเลย
0: ใช่
1: นั่นแปลว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยดาถามว่าแล้วถ้าเกิดพอไปตีราคาแล้วไอโฟนไม่ถึงแสนไอ้เจ้าหนี้คนนี้จะมาเรียกร้องกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: เพราะว่าลูกหนี้คนที่ถูกเรียกร้องต่อสู้เลยโดยใช้มาตรา292เลยมาหนี้นี้เป็นอันระงับแล้ว
0: เอง
1: ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไม่ต้องชำระหนี
0: ้
1: ต่อไป
0: ก็คือหนี้ระงับไปแล้วก็แยกย้าย

0: ย้ายกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องการหักกลบรบหนี
1: ้
0: นะคะถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยขอหักกลบรบหนี้กับเจ้าหนี้นะคะการหักกลบรบหนี้ก็ได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นการหักกลบรบหนี้ตามมาตรา341เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อหักกลบรบหนี้แล้วทำให้หนี้ระงับไปแต่ว่าซึ่งถ้าเป็นการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนอื่นคนหนึ่งก็จะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะเช่นอย่างตามตัวอย่างเนี่ยไอ้จันเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ่งของของจากนายไก่เมื่อกี้เนี่ยตัวสักครู่นะนะคะนายไก่คนเดิมนั่นเองนะคะ 3,000 บาทเช่นกันนายไก่ก็สามารถขอหักกลบลบหนี้กับนายจันได้แล้วก็การหักหนี้ดังกล่าวเนี่ยย่อมมีผลถึงนายไข่และนายขวดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะคะจะลูกหนี้คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะนายไก่เนี่ยต้องใช้เป็นคนใช้สิทธิ์ในการหักกลบลบหนี
1: ้พูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เจ้าตัวเขาเป็นคนหัก
0: ให้เจ้าตัวเป็นคนทำ
1: เมื่อเจ้าตัวเขาหักเนี่ยเป็นอันนี้สงได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นทุกคน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่หักเนี่ยลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะไปเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาหักเนี่ยไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิทธิเนี่ยใช้เฉพาะคู่กรณีนั่นเองนะคะระหว่างนายไก่กับนายจันเท่านั้น
2: ก็คือลูกหนี้ร่วมเนี่ยไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ก่อน
0: ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วภายหลังเจ้าหนี้มาซื้อของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง
1: ใช่
0: หรือเขาอาจจะเป็นหนี้กันอยู
1: ่ก่อนหน้า
0: ก็ได้นะคะ
2: คือหักกันไป
1: การหักหลบลบหนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้หนี้ระงับซึ่งตามมาตรา341ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วย
0: ต้องเข้าหลักเกณฑ์
1: ว่าหนี้ทั้งสองรายเนี่ยคือพูดง่ายๆต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะแล้วมีหนี้สองรายแล้วการจะหักหลบลบหนี้ได้เนี่ยหนี้สองรายเนี่ยต้องถึงกำหนดแล้วและจะต้องทั้งสองรายต้องมีวัตถุแห่งการชำระหนี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันด้วยถ้าเป็นหนี้เงินก็หนี้เงินเหมือนกันน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเกิดจากมูลอะไรก็ตามแหละแต่ต้องเป็นเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อหักหลบแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ต้องยอมนะการหักหลบลบหนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิแล้วพอหักได้แล้วครบหลักเกณฑ์ตาม341แล้วหนี้จะระงับตามจำนวนที่ตรงกันแต่ถ้าส่วนไหนยังขาดอยู่ก็ยังผูกพันเป็นหนี้กันเหมือนเดิมต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
2: ครับ
0: โอเคอีกกรณีนึงเป็นเรื่องปลดหนี
1: ้ปลด
0: เป็นเรื่องของการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะมาตรา293นะคะก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี
1: ้เสริมอาจารย์เก๋นิดนึง
0: ค่ะ
1: การนักศึกษาจะสังเกตว่ามาตรา292เนี่ยเป็นเรื่องการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคน
2: ครับ
1: สิ่งที่กฎหมายบัญญัติจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเหตุให้หนี้เนี่ยมันจะระงับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนทีนี้พออาจารย์เก๋พูดถึงเรื่องการปลดหนี้เนี่ยจะเป็นอีกมาตราละจะไม่อยู่ใน292เป็น293เพราะอะไรเพราะคนที่จะปลดหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: ดังนั้น293จึงเป็นการกระทำของฝ่ายเจ้าหนี
2: ้
1: 292เป็นการกระทำของฝ่ายลูกหนี้แต่ทั้ง2มาตรานี้ไม่ว่าใครกระทำเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนใช่ไหมในเรื่องปลดหนี
0: ้ในเรื่องปลดหนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงหลายกรณีละนี่อีกกรณีหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการปลดหนี
1: ้
0: การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะก็มาตรา293เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี้ด้วยนะคะถ้าเจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมบางคนนะคะไม่ใช่ปลดหนี้ให้หมดทุกคนเพราะถ้าปลดหนี้ให้หมดทุกคนก็หนี้เป็นอันระงับแล้วก็ไม่ถือว่าเข้าในมาตรานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย293นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ปลดให้
1: ครับ
0: มันก็จะแยกได้ออกเป็นหลายกรณีเลยนะคะกรณีแรกนะคะมีอาจจะแยกออกพิจารณาได้เป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไก่ไข่ขวดนะคะไม่ต้องนายแล้วนะคะถือว่าไก่ไข่ขวดเป็นคนนะคะผูกพันการเป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายจันเนี่ยมา 3,000 บาทจันเจ้าหนี้เนี่ยก็ปลดหนี้ให้ไก่1,000 บาทแล้วก็กรณีนี้เนี่ยถือว่าไก่เนี่ยหลุดพ้นจากการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้เขาก็ปลดให้ไก่คนเดียว
1: ปลดให้ไก
0: ่ถือว่าเป็นการยกหนี้โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะสำหรับไข่และขวดก็ยังคงต้องผูกพันที่ชำระหนี้เพียง 2,000 บาทนะคะโดยหักส่วนของไก่ที่ได้รับการปลดหนี้ออกไปนะคะส่วนกรณีที่2เป็นการปลดหนี้บางส่วนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะปลดให้แก่ลูกหนี้คนใดนะคะถ้าเป็นการที่เจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้บางส่วนให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้ร่วมทุกคนก็

0: ็จะได้รับประโยชน์จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้นะคะและลูกหนี้ร่วมทุกคนยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือจากการปลดหนี
1: ้
0: อย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเจ้าหนี้บอกว่าจะปลดให้พันหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะปลดให้ใครปลดหนี้ให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนี่กรณีหนึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องการยกเว้นของการปลดหนี้ในตอนท้ายที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะก็ถ้าเช่นนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยไก่ไข่ขวดเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมจันอยู่ 3,000 ต่อมาจันเนี่ยทำข้อตกลงกับไข่และขวดต้องทำข้อตกลงให้ไข่และขวดว่าจะปลดหนี้ให้ไก่คนเดียวแต่ให้ไข่และขวดยังรับผิดต่อจัน 3,000 บาทต่อไปอย่างนี้ก็ต้องไข่และขวดนี่ต้องตกลงด้วยนะคะก็คือถ้าแต่ว่าจะอยู่ดีๆจะไปบอกว่าปลดให้ไก่แต่ว่าไข่ขวดนี่ไม่ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไข่ขวดจะต้องตกลงว่าให้ไก่หลุดพ้นจากการเป็นลูกหนี้ร่วมไปแต่ว่ายังต้องรับผิดใน 3,000 บาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่อยู่ในที่ส่วนท้ายของมาตรา293ที่ว่าเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการตกลงกันก็เป็นไปตามที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะต่อมาอีกมาตราหนึ่งก็คือ294นี้เราจะไปโดยเร็วแล้วเพราะว่าเรายังมีอีก2หน่วยที่เรายังจะต้องพูดนะคะ294เนี่ยพูดถึงการผิดนัดของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็ย่อมจะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยอย่างไรนะคะที่ถือได้ประโยชน์ไปด้วยอย่างไรถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดล่ะอาจจะมีกรณีตามมาตรา207นะคะถ้าผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามมาตรา221ถ้าเป็นหนี้เงินนะคะอย่าลืมว่ามาตราที่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยในหนี้เงินเนี่ยเราต้องจำไว้นะว่ากฎหมายนี่เขียนไว้คำแรกเลยว่าหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อย่างอื่นอย่าไปสับสนว่าจะมาคิดดอกเบี้ยกันตามมาตรานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดเปลื้องบรรดาความผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ตามมาตรา330ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นผลให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยยกมาตรา330ขึ้นต่อสู้นะคะเจ้าหนี้ได้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็ได้รับ
2: คนไหนก
0: ็
2: ได
0: ้ได้รับประโยชน์ไปเช่นเดียวกันนะคะนี่พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถือว่ามีผลเมื่อสักครู่อาจจะพูดถึงเป็นคุณแก่เจ้าลูกหนี้นะคะต่อมาเนี่ยมาตรา295นะคะก็ได้บัญญัติถึงผลส่วนตัว
1: อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เฉพาะตัวเลย
1: ตัวของลูกหนี
0: ้ของลูกหนี้ร่วมคนใดคน
1: เลย
0: ก็ย่อมจะเป็นคุณเป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ295เนี่ยบัญญัติแยกแยะส่วนของเหตุส่วนตัวของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นคำบอกกล่าวของเจ้าหนี
1: ้
0: ที่ได้บอกกล่าวให้แก่สมมุติว่าเป็นหนี
1: ้บอกกล่าวการผิดนัด
0: เป็นหนี้ที่จะต้องมีการที่เจ้าหนี้ต้องทวงถามก่อนตามอย่างเช่นตามมาตรา203หนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้ทวงถามแก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้
2: ร
0: ับ การทวงถามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นโทษแก่ถ้าลูกหนี้ร่วมคนที่ได้รับการบอกกล่าวไม่ชำระหนี
1: ้
0: ก็เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้น
1: ที่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: นะคะ
1: เพราะ
0: ที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะผิดนัดนะคะ
2: นี่ดอกเบี้ยผิดนัด
1: ดอกเบี้ยผิดนัด
0: ดอกเบี้ยผิดนัดลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะไม่ได้รับการทวงถามหรือบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรา203หรือว่า204แต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินจะมาอ้างว่าต้องทวงถามได้ไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: อ้
1: างไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทินลูกหนี้ก็ต้องรู้แล้วล่ะ
0: ต้องรู้แล้วล่ะว่าจะต้องชำระเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถาม
1: ไม่ต้องทวงถามถ้าไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้น
0: น
1: ะดอกเบี้ยก็เริ่มเดินตั้งแต่วันรุ่งขึ้น
0: รุ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างไก่ไข่ขวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนเดิมนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมยืมเงินจันทร์ 3,000 บาทโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องมีการบอกเตือนเสียก่อนจึงจะผิดนัดฉะนั้นเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยบอกกล่าวเตือนไก่คนเดียวให้ชำระหนี้มีผลเฉพาะไก่เท่านั้นไม่ได้มีผลถึงไข่และขวดที่ยังไม่ได้รับคำบอกกล่าวเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ร่วมผิดนัดเพราะต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา224เพราะฉะนั้นไก่ก็จะต้องเป็นคนเสียดอกเบี้ยในเวลาที่ในระหว่างที่ผิดนัดนั้นนะคะไข่และขวดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะไม่ได้รับการเตือนหรือว่าทวงถามจากเจ้าหนี้นั่นเองนะคะ
2: อีกกรณีไลน์ไปได้ไหม
0: ไลน์ไปก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแบบบอก
1: ไม่มีแบบ
0: โทรศัพท์บอกก็ได้นะคะแล้วก็เพราะวันนี้พูดถึงเรื่องเตือนเราก็ได้พูดกันไปเมื่อ

0: เมื่อการที่สอนเสริมไปครั้งแรกแล้วนะคะก็คือมีเรื่องการเตือนร้ายก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มีโนติสก็ได้จะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งผลของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยที่ถือเป็นเหตุส่วนตัวที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดเป็นการพ้นวิสัยภายหลังที่ได้ก่อหนี้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะตาม219วรรค2กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมคนนั้นที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะคะลูกหนี้ร่วมคนอื่นเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดเช่นไก่ไข่ขวดเป็นลูกหนี้ร่วมจันจ้างให้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะปรากฏว่าไก่คนเดียวเส้นเสียงอักเสบจนไม่สามารถร้องเพลงได้ไก่เท่านั้นก็หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา291นะคะไข่ขวดก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะเช่นไก่ไข่ขวดยืมรถจันไปขับขี่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมจันเนี่ยขอให้ไก่คืนแต่ไก่ไม่ยอมคืนรถนะคะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วล่ะก็ถือว่าผิดนัดปรากฏว่าไฟรุ่งขึ้น
1: ฟ
0: ้าผ่านะคะฟ้าผ่าแล้วก็ลามไปผ่าไฟไห
1: ม
0: ้แล้วก็ลามไปถึงบ้านจันรวมทั้งรถยนต์ที่รวมด้วยที่ยืมมานะคะกรณีนี้ไก่ก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะไข่ขวดก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคอายุความกรณีขาดอายุความถ้าเกิดว่าลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี
1: ้
0: ถือว่าเป็นโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นลูกหนี้ร่วมคนอื่นสามารถที่จะยกเอาอายุความนะคะขึ้นต่อสู้ได้เหมือนกรณีนี้ที่ขาดอายุความในศาลไม่สามารถที่จะยกเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้ร่วมไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ถือว่าเป็นผลเฉพาะลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ
1: คดีแพ่ง
2: หรือเรื่องอายุความสรุปหยุดลงใช่ไหมโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดก็เฉพาะคนนั้น
0: เฉพาะคนนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ร่วมไอ้เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็มีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นตามส่วนที่ปลดนี้เราก็ต้องไปดูอยู่ภายใต้มาตราเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงด้วยว่าเป็นการปลดหนี้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปปกติแล้วเนี่ยส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเนี่ยที่จะต้องชำระก็ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
2: ตกเป็นพับก็หมายความว่าเจ้าหนี้ก็ต้องรับไป
0: พับไม่ใช่พับผ้านะคะ
2: ไม่ใช่พับผ้าเจ้าหนี้รับไป
0: รับไป
2: รับผลร้ายนั่นไป
0: คือรับอย่างเมื่อกี้นี่ปลดให้พันหนึ่งก็รับพันหนึ่งเนี่ยก็คือตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องยอมรับที่จะต้องไม่ได้รับชำระหนี้หนึ่งพันนั้น
1: เช่นขายของนี่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้
2: ครับ
1: ลดราคาให้นี่เป็นการปลดหนี้ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: ไหม
0: ค่ะโอเคนั่นนี่ก็
2: เพราะว่าสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดนี่ยังไม่เกิดเพราะมันเป็นการต่อรองราคากันอยู
0: ่
2: พอลดราคาให้อีกฝ่ายพอใจตั้งสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นแล้ว
0: นี่เกิดขึ้น
2: อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าการปลดหน
0: ี้นี่แหละเขามาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ร่วมโดยเขาเพราะเวลาเราจำกัดนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจะอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปอ่านในเอกสารการสอนได้เจ้าหนี้ร่วมก็คือเป็นหนี้ในรายเดียวกันมีบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้โดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าลูกหนี้จะต้องชำระทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม นะคะในกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะก็จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะแม้แต่ว่าเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยจะได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้วก็ตามถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟ้องแล้วก็ตามแต่อยากจะไปใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อีกกรณีนึงเนี่ยเจ้าหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นคล้ายๆลูกหนี้ร่วมก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาแล้วก็โดยนิติเหตุก็ได้นะคะหรือว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วถ้าเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดก็ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ร่วมนะคะโดยสรุปนะคะต่อมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ละอีกหน่วยนึงเนี่ยที่ยากเหมือนกันนะคะหน่วยนี้ก็หน่วย
2: ที
0: ่8นะคะก็ยากเหมือนกันโอ้นักศึกษาก็จะสับสนมากเลยนะคะตอบผิดตอบถูกตลอดข้อสอบก็ออกหลายครั้งก็ยังตอบผิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อบกพร่องของนักศึกษาซิว่านักศึกษาบกพร่องตรงไหนทำไมถึงตอบผิดอาจารย์ มีหลอกมาหรือเปล่าในข้อสอบหรือว่ายังไงนะคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในหน่วยที่8ต่อไปเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับสำหรับหน่วยที่8ก็เป็นเรื่องรับช่วงสิทธิ์กับเรื่องการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้อง
0: ค่ะ
2: ทีนี้ใน2เรื่องนี้มันจะคล้ายคลึงกันนะ
0: ครับ
2: ทีนี้จุดตัดหรือจุดที่นักศึกษาจะต้องแยกให้ขาดจากกันก็คือว่ารับช่วงสิทธิ์นะโอนสิทธิเรียกร้องสิทธิคืออะไรนะสิทธินี่ก็คือสิทธิเรียกร้องแน่นอน คนที่มีสิทธิเรียกร้องก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับ สืบเนื่องจากที่นักศึกษาคงได้ฟังมาแล้วในรายการแรกๆว่าหนี้เนี่ยคือความผูกพันระหว่างบุคคล2ฝ่าย น
0: ะ
2: ครับก็คือฝ่ายหนึ่งลูกหนี้อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหนี
0: ้
2: ฝ่ายเจ้าหนี้นั้นก็จะมีสิทธิเรียกร้องฝ่ายลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
0: ้ค่ะ
2: ทีนี้การรับช่วงสิทธิ์นะกับการโอนสิทธิเรียกร้องจุดตัดสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าการรับช่วงสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาสวมสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยที่บุคคลคนนี้ครับเข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นย้ำนะว่าเท่านั้นส่วนการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์เจ้าหนี้โดยมีการตกลงทำนิติกรรมสัญญากันน
0: ะ
2: ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องเขาถึงค้ากำไรกันได้นะแต่การรับช่วงสิทธิ์เป็นค้ากำไรไม่ได้เพราะมาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
0: ค่ะ
2: นะทีนี้พอการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่าใครที่กฎหมายประสงค์ให้เข้ามารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: นะก็ต้องดูว่าดูเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องละ
0: นะ
2: มาตราที่สำคัญในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็จะมีมาตรา227นะครับในมาตรา27เขาบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกว่าด้วยอำนาจกฎหมายทีนี้พอนักศึกษาอ่านมาตรา227นักศึกษาลองดูสิครับว่าใครที่กฎหมายต้องการให้มารับช่วงสิทธิ
0: ์
2: นะเราก็จะพบว่าคนที่กฎหมายให้มารับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี
0: ้ค่ะ
2: ดังนั้นแล้วมาตรา227เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่า1เจ้าหนี้จะต้องได้รับความเสียหาย
0: ต้องมีเจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
2: เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายก่อน2ลูกหนี้นั้นได้เข้ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
0: ้ค่ะ
2: ผลเลยก็คือว่าผลก็คือว่าลูกหนี้คนนี้ก็สามารถรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ไปได
0: ้
2: นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้ย่อมต้องมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลคนหนึ่งละแล้วลูกหนี้ก็จะเข้ามาสวมสิทธิ์เจ้าหนี
0: ้
2: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างอาจารย์เอกพงศ
0: ์
2: นะครับถอยรถเบนซ์ป้ายแดงมา1คันอาจารย์เอกพงศ
1: ์ช่วยกันผ่อน
0: ช่วยกันผ่อน
2: อาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องประกันชั้น1เอาไว้ถูกมั้ยฮะก็ต้องทำประกันชั้น1ไว
0: ้
2: ดังนั้นระหว่างอาจารย์เอกพงศ์กับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยเขาผูกพันกันแล้วครับโดยสัญญาประกันภัยน
0: ั
2: ่นคือประกันวินาศภัยละใช่มั้ยอาจารย์เอกพงศ์เอารถไปประกันเอาไว้กับบริษัทอะไรเดียวบริษัท
1: สุโขทัย
0: สุโขทัยธรรมาธิรา
2: ชสุโขทัย
0: สุโขทัยแล้วก็
2: อันนี้สมมุตินะเป็นบริษัทสุโขทัยนะครับประกันชั้นหนึ่งไว้แล้ววันหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์จะขับรถไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวนะครับ
0: อันนี้เป็นงานประจำของอาจารย์
1: เอาเรื่องจริงมาพูด
0: แต่ว่าอาจารย์เอกพงศ์ธรรมดาไม่ได้ขับรถเบนซ์ไปเห
2: ็
0: นขี่จักรยานไม่ใช่ขับรถเบนซ์ไปค่ะเบนซ
2: ์ไปปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาจอดติดไฟแดงแถวเมืองทองอยู่ดีๆ
1: ครับ
2: รถกระบะปิกอัพเมาจากไหนก็ไม่รู้ละ ฝ่าไฟแดงตรงข้ามมาชนอาจารย์เอกพงศ์อ่ะอย่างเงี้ยทำให้รถเบนซ์ป้ายแดงนั้นเสียหายแน่นอนอาจารย์เอกพงศ์ก็ดูแล้วไอ้คนชนก็เมาไม่รู้เรื่องรู้ราวคงไม่มีตังค์จ่ายแน่เพราะรถอาจารย์เอกพงศ
1: ์
2: ราคาแพงมากใช่ไหม
0: ฮะ
2: นั้นอาจารย์เอกพงศ์ก็บอกเอางี้ฉันติดต่อประกันภัยก็บริษัทสุโขใช่ไหมเมื่อกี
0: ้สุโขทัย
2: สุโขทัยไอ้บริษัทประกันภัยสุโขทัยก็จ่ายเงินให้กับอาจารย์เอกพงศ์นะหรืออาจจะเอารถเนี่ยไปซ่อมก็ถือว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับอาจารย์เอกพงศ์แล
0: ้
2: วเมื่อเอารถเบนซ์ไปซ่อมจนเรียบร้อยกลับมาเช้งวับเหมือนเดิมบริษัทสุโขทัยก็จะไปไล่เบี้ยไก่คนขับปิกอัพคันนั้นไอ้คนขับจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรบริษัทนี่มาฟ้องผมทำไมอย
0: ่
2: างเงี้ยไอ้ที่บริษัทไปฟ้องได้ก็โดยอาศัยการรับช่วงสิทธ
0: ิ์
2: เพราะบริษัทเขาอยู่ในฐานะลูกหนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกทำละเมิดจากไอ้คนขับรถปิกอัพคันนั้นอันนี้เรียกว่าการรับช่วงสิทธิ
0: ์
2: นะ
1: ไอ้ผมถามหน่อยถ
2: ้
1: าไอ้ตัวบริษัทสุโขทัยเนี่ยยังไม่ทันไปจ่ายค่าสินไหมให้ผมเลยนะไปฟ้องก่อนได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้

0: ก็เท่ากับว่าขาดหลักเกณฑ์และขาดหลักเกณฑ์ขาดหลักเกณฑ์เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหนี
1: ้
0: ถูกไหมอย่างนี้
1: ต้องจ่ายตังค์
0: ต้องจ่ายก่อน
1: ถูกผู้ทำประกันก่อน
0: เจ้าหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมกับเจ้าหนี้ก่อน
2: หลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือ1เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
0: ห
2: ลักเกณฑ์ที่2ก็คือลูกหนี้ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มราคาทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี
0: ้ครับใช่ผลก็คือว่าจึงจะรับช่วงสิทธิ์ได้
2: ช่วงสิทธิ์ได
0: ้แต่ต้องระวังนะต้องให้เกิดสิทธิ์นะเพราะว่าถ้าไม่มีสิทธิ์หนาพูดให้ลึกเข้าไปนะสมมุติว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เกิดอาจารย์เอกพงศ์ไปทำสัญญาปณีประนอมยอมความหมายคนขับนั่นแล้วระงับสิทธิ์ใช่แล้วอย่างนี้ก็จบเลยนี่ก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้อีกนี่
1: บางทีเราเห็นใช่ไหมซาเล้งขี่มาชนมาเฉียวชนรถเราเราก็สงสารดูแล้วไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์คงไม่ขี่ซาเล้งอ
2: ่
1: ะเราก็ไปตกลงเขาผมไม่เอา
0: ครับใช่
1: บอกผมไม่เอาตังค์คุณ
0: ครับ
1: ใจดีมาก
0: ถ้าอย่างนั้นนะก็คือต้องระวังต้องไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะทีนี้นั่นคือมาตรา227นักศึกษาจะต้องดูว่าในกรณีของมาตรา227นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายแล้วลูกหนี้ก็มาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหนี้นะถ้าไม่ชดใช้ก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เสียแล้วตั้งแต่ตอนแรกอย่างนี้ก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์ได
2: ้
0: ครับทีนี้มาตราต่อไปมาตรา229นะครับในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นมาตราที่สำคัญนะครับมาตรา229เนี่ยนักศึกษาก็ลองสังเกตอีกเช่นเคยนะครับว่ากฎหมายให้ใครที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ
2: ์
0: นะครับมาตรา229บอกว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองนั้นอนุหนึ่งเนี่ยนักศึกษาก็เห็นชัดแล้วนะว่ากฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี
2: ้
0: นั้นคนที่จะรับช่วงสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันละคราวน
2: ี้
0: เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะเจ้าหนี้ยังไงก็คือเจ้าหนี้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับมันมีเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์นะครับหรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จำนำจำนองแล้วเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองเนี่ยมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองฟังน่าจะงงนะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินมากู้เงินอาจารย
2: ์
0: นะอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยมากู้เงินอาจารย์เอาไปซื้อเบนซ์เหรอมาคุย
2: ว่าที่เมื่อสักครู่นี้บอกเนี่ยที่บอกขี่จักรยานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าภรรยาน่ะขี่เบนซ์ภรรยาบอกใช้ไปซื้อกับข้าว
0: อา
2: จารย์เอกพงศ์เลยต้องขี่จักรยานไปเพราะว่า
0: อาจารย์เอกพงศ์ก็เป็นคนรักครอบครัวนะ
2: ครับ
0: คนดีนะครับช่วงนี้สั่งของออนไลน์เยอะนะครับก็เลยมากู้เงินอาจารย์เอกพงศ์ก็มากู้เงินอาจารย์ 500,000 นะอาจารย์เอกพงศ์มากู้เงินอาจารย์วรวุฒิ 500,000 นะครับเสร็จแล้วปรากฏอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยเงินก็ขาดมืออีกอ่ะขาดมือก็เลยไปกู้เงินอาจารย์กิติยดา
2: ค่ะ
0: กี่แสนดี
2: 300,000 ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เลยนะคะ
1: โอเค
0: 300,000 นะ 300,000 แต่อาจารย์กิติยดาเนี่ยไม่ไว้ใจบอกว่าอาจารย์เอกพงศ์ต้องเอาที่ดิน
2: ชอบไปซื้อของออนไลน
0: ์ต้องเอาที่ดินมาจำนองน
2: ะ
0: เพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะผิดปกติแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังที่จะชำระหนี้ได
2: ้
0: ก็เลยบอกเอาที่ดินมาจำนองอาจารย์เอกพงศ์ก็เอาที่มาจำนองนะที่อยุธยามาจำนองประกันหนี้ 300,000 ไปมาสุดท้ายอาจารย์เอกพงศ์ก็ผิดนัดไม่ชำระหนี้อาจารย์วรวุฒิ
2: ค่ะ
0: นะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 100,000 เนี่ย
2: 100,000
0: หรือ 500,000
2: 500,000
0: 500,000 น่ะอาจารย์เอกพงศ์ไม่ชำระแล้วอาจารย์ก็ดูแล้วเอ๊ะอาจารย์เอกพงศ์นี่ตอนนี้สถานการณ์ทรัพย์สินไม่ดีแล
2: ้
0: วไม่ดีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์ก็สมมติผิดนัดอาจารย์กิติยดาอีกเหมือนกันใช่ไหม
1: นี่มีประกัน
0: นี่เขามีประกัน
2: ประกัน
0: พอผิดนัดปั๊บอาจารย์กิติยดาก็จะฟ้องบังคับ
2: บังคับ
0: จำนองก็เพราะมีที่ดินที่อยุธยามาจำนองใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าที่ดินจำนองแปลงนั้นน่ะถ้าอาจารย์กิติยดาบังคับเวลานี้เนี่ยก็คงจะได้สัก200,000
2: สองแสน
0: แต่ถ้ารออีกสัก2ปีเนี่ยมันจะมีถนนตัดผ่านที่ดินผืนนั้นที่ดินแปลงนั้นน่าจะราคาขึ้นล้านกว่า
2: ค่ะ
0: อาจารย์วรวุฒิเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเอางี้กันอย่าเพิ่งบังคับนะอาจารย์กิติยาอย่าเพิ่งบังคับจำนองยินดีจ่ายเลย
2: ค่ะ
0: นะเจ้าหนี้อาจารย์วรวุฒิไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนอง
2: ค่ะ
0: แต่จะจ่ายเงินให้อาจารย์กิติยดา
2: ค่ะ
0: เพื่อให้มีการบังคับจำนอง
2: ค่ะ
0: เป็นหนี้กันเท่าไหร่นะครับ300,000จ่าย300,000
2: จ่าย300,000
0: จ่าย300,000

0: ดังนั้นสิทธิในการบังคับจำนองเนี่ยจะตกมาเป็นของอาจารย์วรวุฒิละโดยการรับช่วงสิทธิ
1: ์
0: ได้อาจารย์วรวุฒิก็รอเวลาที่เหมาะสมถ้าที่ดินนี้ราคาขึ้นเป็นล้านก็ค่อยบังคับ
1: ค่อยบังคับ
0: เมื่อบังคับก็จะเอาเงินมาชำระ 500,000 ได้
1: ค่ะ
0: นะเอาเงินคืนได้หมดอ่ะส่วนที่เกินก็คืนอาจารย์เอกพงศ์นะเพื่อ

0: ในการรับช่วงสิทธิ์ได้นะครับนอกจากนั้นกฎหมายมาตรา229ก็พูดถึงอนุ2ว่าผู้ที่ได้ไปนะบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองนั้นเสร็จไปยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่ติดจำนองธนาคารสมมุติว่าไปซื้อมา5ล้านจำนองติดธนาคารอยู่สมมุติว่าบ้านและที่ดินนั้นราคา5ล้านติดจำนองธนาคารอยู่ล้านหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องคิดแล้วว่าควรจะจ่ายให้เจ้าหนี้4ล้านเพื่อกันเงิน1ล้านไปไถ่ถอนจำนองเพราะถ้าไม่ไถ่ถอนจำนองจำนองมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นั้นเมื่ออาจารย์เอกพงศ์ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาเรียบร้อยแล้วจ่ายเข้าไป4ล้านแล้วก็เอาเงินอีก1ล้านไปไถ่ถอนจำนองก็จะได้บ้านและที่ดินโดยปลอดจำนองอันนี้ก็เป็นหลักการรับช่วงสิทธิ์เช่นกันที่สามารถทำได้และประการที่3ของมาตรา229ก็คือว่าบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นคือใครอ่ะร่วมกับผู้อื่นนะเช่นลูกหนี้ร่วมนั่นเองนั้นพวกที่มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นเมื่อได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปสิ้นเชิงตามที่อาจารย์กิติยดาอธิบายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นได
1: ้
0: แต่เรื่องนี้บังเอิญว่าในเรื่องลูกหนี้ร่วมมันมีบัญญัติเอาไว้แล้วอยู่ในมาตรา296นะก็ไปใช้ตรงนั้นหรือจะประกอบกับมาตรา229อนุ3ก็ได้
1: ก็ได้
0: นอกจากนั้นในมาตรานี้ก็พูดถึงว่าบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นในอันที่จะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นก็รับช่วงสิทธิ์ได้พวกนี้คือใครพวกที่มีความผูกพันเพื่อผู้อ
1: ื่นเพื่อผู้อื่น
0: เช่นผู้ค้ำประกัน
1: ค่ะ
0: ผู้จำนำผู้จำนองที่ค้ำประกันหนี้คนอื่นผู้จำนำผู้จำนองที่เอาทรัพย์สินตัวเองไปประกันหนี้คนอื่นดังนั้นเมื่อได้ชำระหนี้หรือถูกบังคับจำนำจำนองไปแล้วก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้นั้นได้โดยหลักการรับช่วงสิทธิ์นี
1: ้
0: ซึ่งมาตราเฉพาะก็อาจจะไปปรากฏอยู่ในค้ำประกันก็ได้อย่างเช่นมาตรา693ไปปรากฏอยู่แล้วเพราะว่าผู้ค้ำไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได
1: ้
0: เมื่อได้ชำระหนี้ไป
1: ครับ
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
9: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
10: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
11: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
12: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
13: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
6: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
5: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาก็แย่เลยนะ
7: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

0: ุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
1: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เรามาต่อกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกำลังสนุกอยู่เลยนักศึกษาเนื้อหากำลังเข้มข้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ก็ค้างอยู่นิดนึงในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์นะครับมีอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญมาตราสุดท้ายก็คือมาตรา230มาตรา230บอกว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซด์ท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นอันนี้ก็คือวรรคหนึ่งคืออย่างนี้นะกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิ์นะครับในทรัพย์อันใดอันหนึ่งให้เข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเลยอาจารย์เอกพงศ์นะครับเข้าไปครอบครองปรปักษ์นะครับที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของน้องแอปเปิลนะครับตอนนี้ครอบครองมาสัก9ปี8เดือนแล้วก็แปลว่าจะได้กรรมสิทธิ์อีกกี่เดือนนะครับอีก
2: 2เดือน
1: อีก4เดือนนะครับปีนึง
0: ไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลนะคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลครอบครอง
2: ที่ดิน
1: ที่ดินนะครับสรุปอีก4เดือนนะ
2: เราเอา10ลบไป
1: นั่นก็แปลว่าอีก4เดือนนะอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา1382
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าน้องแอปเปิลเป็นหนี้อาจารย์กิตติยดาอยู่นะครับ 200,000 ยังไม่ชำระหนี้เลยอาจารย์กิตติยดาก็ฟ้องศาลเลยพอฟ้องศาลแอปเปิลก็ไม่จ่ายไม่หนีไม่มีไม่จ่ายทำไงครับทีนี้เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายแล้วไม่จ่ายต้องก็แปลว่าก็ต้องขอหมายนะครับเพื่อยึดทรัพย์ของน้องแอปเปิลมาบังคับคดีชำระหนี้ก็จะไปยึดที่ดินของน้องแอปเปิลซึ่งอาจารย์เอกพงศ์ครอบครองอยู่ซึ่งใกล้จะได้กรรมสิทธิ์แล้วอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์เอกพงศ์เป็นผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิแทนที่จะได้กรรมสิทธิ์ในนั้นไม่ได
0: ้
1: เอาละอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องพิจารณาแล้วจะรับช่วงสิทธิ์ของจะรับช่วงสิทธิ์ไหมนั่นคือถ้าอาจารย์เอกพงศ์ยินดีจ่ายหนี้ของแอปเปิลให้กับอาจารย์กิติยดา 100,000 อาจารย์เอกพงศ์ก็เข้ารับช่วงสิทธิ์ในการบังคับคดีนั้นไปนะครับแล้วก็แปลว่าอยู่ต่อไปอีก4เดือนอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมาตรา230นะให้เห็นภาพชัดขึ้นทีนี้ลองไปดูเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวละนะครับข้อสอบก็ชอบออกละนะโอนสิทธิเรียกร้องนะรับช่วงสิทธิพวกนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในตอนต้นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญานะครับถามว่าสิทธิเรียกร้องเนี่ยโดยหลักโอนกันได้หรือไม่คำตอบคือโดยหลักโอนกันได้เป็นไปตามมาตรา303นะครับโอนได้แต่มีข้อยกเว้นข้อ1นะปรากฏอยู่ในมาตรา303ก็คือว่าถ้าสภาพแห่งสิทธินั้นเองนะครับจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได
0: ้
1: นั่นแปลว่าถ้าสิทธิเรียกร้องใดไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ก็โอนกันไม่ได
0: ้
1: เช่นยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาโอนกันไม่ได
0: ้โอนกันไม่ได้
1: นะเพราะอะไรเพราะบุคคลที่จะมีสิทธิบังคับคดีตามคำพิพากษาได้นั้นจะต้องเป็นคู่ความต้องเป็นคู่ความหรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีตามวิแพ่งมาตรา271ดังนั้นนี่คือตัวอย่างว่าสภาพแห่งสิทธิ์มันไม่เปิดช่องให้โอนก็โอนไม่ได้ข้อยกเว้นประการที่2ก็คือว่าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือแสดงเจตนาห้ามโอน
0: ห้ามโอน
1: นะอย่างเช่นอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ตกลงกันเลยว่าห้ามอาจารย์กิตติยดาไปโอนหนี้ให้กับคนอื่น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมยินดีจะเป็นหนี้พี่คนเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ยอมเป็นหนี้คนอื่นอันนี้เมื่อเขาตกลงกันโดยหลักก็โอนไม่ได้แต่ทีนี้นะมันก็มีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่า
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าทำโดยพละการโอนหนี้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นบุคคลภายนอกเขาไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามีการห้ามโอนกัน
1: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็ต่อสู้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งที่อาจารย์เอกกระพงตกลงกับอาจารย์กิตติยดาบอกว่าห้ามโอนหนี้ของผมให้คนอื่นน
0: ะ
1: อาจารย์กิตติยดาก็รับปากรับคำนะจะตกลงกันวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทั้งนั้นน
0: ะ
1: วันดีคืนดีอาจารย์กิตติยดาต้องการใช้เงินน
0: ะ
1: เพราะว่าหนี้ 300,000 กว่าจะถึงกำหนดอีก2เดือนอีก2ปีอีก2ปีอาจารย์กิตติยดาบอกอาจารย์วรวุฒิหนูโอนหนี
0: ้
1: 300,000 ให้อาจารย์ไหมบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้อาจารย์เอาเงินให้หนู 250,000 ก่อนเพราะว่าหนูร้อนเงิน
0: อ
1: ย่างเงี้ย าจารย์วรวุฒ
0: ิเอาแค่นี้แหละ
1: เอาแค่นี
0: ้
1: ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้บอกเอ๊ะเรื่องนี้เป็นการค้าคดีค้าความกันหรือเปล่าเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินมาเยอะแล้วว่าไม่ใช่สามารถโอนกันได้เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทางการตลาดด้วยในการที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรก็เรื่องของคู่กรณีละ ที่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาตกลงกับอาจารย์กิติยดาว่าห้ามโอนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาจารย์กิติยาฝ่าฝืนมาโอน
0: มาโอน
1: กฎหมายบอกอ้าวอาจารย์วรวุฒิผู้รับโอนเธอสุจริตไหม
0: นะเคยรู้
1: สุจริตแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันมาก่อนไหมตอนรับโอนมารู้ไหม
0: ตอนรับโอน
1: ถ้าไม่รู้ตอนรับโอนถ้าไม่รู้แปลว่าสุ
0: จริ
1: ตอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์จะมาต่อสู้บอกว่าผมไม่จ่ายอาจารย์วรวุฒิละเพราะผมตกลงห้ามโอนกันแล้ว
0: แต่ตอนที่โอนนี่อาจารย์วรวุฒิไม่รู้แต่มารู้ตอนหลังสมมติมารู้ตอนหลัง
1: ก็ยังถือว่าสุจริต
0: เ
1: พราะความสุจริตหรือไม่เราดู
0: ตอนที่โอน
2: อ๋ออ
0: ันนี้ถ้าเกิดว่ามาตอนหลังอาจารย์เอกพงศ์มาต่อสู้ว่าอ้าวก็มันได้แจ้งไปแล้วนี
1: ่
0: แต่ทีนี้แจ้งกันเมื่อเราโอนกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ภายหลัง
2: ดังนั้นสุจริตดูตอนโอน
1: ดูตอนโอนนะ
2: ครับ
1: สุจริตกับบริสุทธิ์ต่างกันนะอาจารย์สุจริตนะแปลว่าไม่รู้จริงจะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่เกี่ยวน
0: ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้นะนักศึกษาเคยตอบผิดมาอยู่เรื่
2: อ
1: ยเวลาพูดถึงสุจริตสุจริตต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่นะครับนั้นสุจริตแปลว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: นักศึกษาก็อันนี้พอพูดถึงเรื่องว่าเขียนคำในกฎหมายเนี่ยนักศึกษาชอบเขียนคำแบบ
1: เข้าใจเอง
0: เข้าใจเองคิด
2: ผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นี่แปลว่าอะไร
0: อย่างเช่นใช้หนี้โดยพลัน
1: ต้องผู้สุจริต
0: นักศึกษาเขียนว่าใช้หนี้ทันควันอันนี้เจอแบบเยอะแบบคำแปลกๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาคำในกฎหมายเขียนให้มันถูกต้องดูน่าเชื่อถือนะคะ
1: ครับเอาละนั้นสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิทธิเรียกร้องโดยหลักโอนกันได
0: ้
1: ข้อยกเว้น1สภาพแห่งสิทธิ์ไม่เปิดช่อง2คู่กรณีตกลงห้ามโอนแต่ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้รับโอนผู้สุจริตเอาละกับกรณีที่3ที่ห้ามโอนมาตรา304นั่นก็คือสิทธิเรียกร้องอะไรก็ตามนะที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องนั้นก็โอนไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางเป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วไปหาเจ้าหนี้ไม่เจอหนี้ถึงกำหนดแล้วแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นหนี้อีกละต้องการหลุดพ้นก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์เสียนะครับนั้นการไปวางทรัพย์ส่งผลให้หลุดพ้นจากหนี
0: ้ค่ะ
1: นี่สิทธิ์ในการคือวางแล้วถอนคืนได้นะแต่ว่าสิทธิ์อันเนี้ยนะครับจะเอาไปโอนให้กับคนอื่นไม่ได
0: ้
1: เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได้นะครับหรือสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา1598/41เนี่ยนะครับอันนี้ก็โอนไม่ได้ละ
0: โอนไม่ได
1: ้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเบี้ยเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286อันนี้ก็โอนไม่ได้เพราะคือสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได
0: ้
1: ก็โอนไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้นี่เองทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดของโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องก็คือว่าไอ้วิธีการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้อง
0: ค่ะ
1: อาจารย์จะแยกอธิบายเป็น2เรื่องนะครับก็คือว่า1การโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับการที่จะต้องชำระหนี้ตามเขาสั่งไอการโอนสิทธิเรียกร้องอันแรกเนี่ยสำคัญมากคือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเป็นกรณีที่รู้ตัวเจ้าหนี้แน่นอนแล้วว่าคือใครนะครับแต่ถ้าตามเขาสั่งเนี่ยบางทียังไม่รู
0: ้
1: ก็เป็นพวกเกี่ยวกับการโอนในเรื่องของตัวเงินเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนั้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาจะไปเรียนในกฎหมายพาณิชย์3นะโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะไม่ค่อยออกในเรื่องตามเขาสั่ง
0: ค่ะ
1: ถ้าจะออกก็จะมักจะมาเอาเรื่องสำคัญก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือรู้ตัวเจ้าหนี้แล้วว่าคือใคร
0: เดี๋ยวเราก็มาดูวิธี
1: มาดูวิธี
0: ว่าวิธีการโอน
1: มาตรา306นะครับยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ใครอันนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 นะ
2: ผมล้มละลายแล้วเนี่ย
1: 300,000
2: นี่มันหลายรอบแล้ว 300,000
0: รวยเลยรวยรู้สึกรวย
1: ตอนนี้ออนไลน์เยอะ
0: ออนไลน์
2: เมื่อกี้เองก็ออนไลน
1: ์อาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้นะครับอาจารย์กิติยาทำสัญญากู้เป็นหลักฐานเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยมีอาจารย์ทั้งสาขาเซ็นชื่อเป็นพยานนะครับ 300,000 เนี่ยนะทีนี้ถามว่าอาจารย์กิติยดาจะโอนหนี้ 300,000 คำว่าโอนหนี้ในที่นี้ก็คือโอนสิทธิเรียกร้องนะเป็นโอน
0: เป็นการโอนหนี้นั่นเอง
1: ของเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: ทำไมกฎหมายเขียนว่าโอนหนี้เพราะหนี้เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมี สองด้านนี่เนี่ยปรมาจารย์ทางกฎหมายบอกเหมือนกับเหรียญอ่ะน
0: ะ
1: นี่มันคือความผูกพันทางกฎหมายนะถ้าเรามองด้านเจ้าหนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: คือสิทธิที่เรียกร้องถ้าเรามองด้านลูกหนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
2: ้
1: เป็นหนี้ 300,000 มาขาย 400,000
0: ค่ะ
1: แล้วอาจารย์วรวุฒิก็โอเคเอามีเงินเยอะก็ได้ถูกไหมไม่มีปัญหาได้หมดแต่กงอย่างนั้นคงไม่ค่อยมีอ่ะถูกไหมส่วนใหญ่มันจะขายแล้วก็ลดราคาลงมา
0: ใช่ส่วนใหญ่จะลดราคา
1: ถามว่าแล้ววิธีการโอนต้องทำยังไงการโอนทำยังไงมันถูกต้องมาตรา306ว่าการโอนหนี้ที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงต้องทำเป็นหนังสือ
0: จำไว้เลยการโอนหนี้ต้องทำเป็นหนังสือเพราะมันเป็นแบบนะคะ
1: ถ้า
0: ไม่ทำเป็นหนังสือ
1: จริงๆก็คือมันก็ไม่เชิงเป็น
0: ไม่ใช่แบบ
1: ไม่เป็นแบบ
0: แต่กฎหมายบังคับ
1: กฎหมายบอกว่าต้องทำ
0: ว่าต้องทำเป็นหนังสือ
1: การทำเป็นหนังส
0: ือ
1: โดยหลักแล้วต้องลงลายมือชื
0: ่
1: อผู้โอนกับผู้รับโอนน
0: ะ
1: ลูกหนี้ไม่ต้องลงลายมือชื
0: ่
1: ออาจารย์เอกพงศ์ไม่ต้องอาจารย์กิตติยดาโอนให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ย
0: ก็
1: ต
0: ้องทำเป็นหนังสือ
1: ลงลายมือช
0: ื่
1: ออ
0: าจารย์
1: กิตติยดาอาจารย์วรวุฒิอ
0: ัน
1: นี้คือเรียกว่าทำเป็นหนังสือ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำผลคือการโอนนั้นไม่สมบูรณ
0: ์
1: ไม่สมบูรณ์ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าลงลายมือชื่ออาจารย์กิตติยดา
2: ฝ่ายเดียว
1: ก็พอแล้วน
0: ั่
1: นศาลฎีกาตัดสินอย่างนั้นเพราะศาลฎีกามองว่าคำว่าทำเป็นหนังสือตามที่มาตรา306บัญญัติไว้เนี่ยก็คือเจตนาต้องการให้มีหลักฐานการโอนเท่านั้นเองแม้ไม่มีลายมือชื่ออาจารย์วรวุฒิก็ไม่ได้เป็นโมฆะหรอกนะดังนั้นตรงเนี้ยจริงๆก็คือไม่ใช่แบบของนิติกรรม
0: ค
1: ่ะเป็นที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นหลักฐานการโอน
0: สรุปก็คือไม่ใช่แบบแต่เป็นแค่หลักฐานการโอน
1: นะครับนั้น

0: แต่โดยหลักในทางปฏิบัตินักศึกษาก็ทำให้เรียบร้อยอ่ะก็คือทำทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: เกิดศาลฎีกามาเปลี่ยนคำวินิจฉัยกับแนวเดี๋ยวยุ่งอีกถูกไหมนั้นการทำเป็นหนังสือโดยหลักการแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะผู้โอนกับผู้รับโอนพยานมีหรือไม่ไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เมื่อการโอนนี้สมบูรณ์แล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งยังไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงศ์ไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าต้องทำขั้นตอนที่2ด้วย
1: ขั้นตอนที่2
0: ขั้นตอนที่2ก็คือว่าต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบนะว่าตอนนี้หนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ได้โอนไปให้เจ้าหนี้คนใหม่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบเป็นหนังสือต้องย้ำว่าเป็นหนังส
1: ือ ใครเป็นคนบอกคะอาจารย์
0: ใครเป็นคนบอกก็ได้กฎหมาย
1: ใครก็ได้เจ้าหนี้ใหม่เจ้าหนี้เก่าก็ได้
0: ผู้โอนก็ได้ผู้รับโอนก็
1: ได้
0: บอกไป
1: นะ
0: พอบอกไปแล้วไม่ยอมก็ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: นักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้เลย
1: ไม่
0: ลูกหนี้ยอมหรือไม่ยอมไม่เก
1: ี่
0: ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยว
1: แต่กฎหมายเขียนไว้อีกคำหนึ่งทำให้นักศึกษาสับสนนักศึกษาสับสน
0: นักศึกษาสับสน
1: จะไปคิดว่าเป็นและแต่ทีนี้ดูว่ามันเขียนว่าหรือ
0: ใช่ในขั้นตอนที่สองเนี่ยที่อาจารย์กิติยาพูดถึงว่านักศึกษาสับสนกันคืองี้ในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยวิธีแรกบอกกล่าว
1: บอกกล่าว
0: เป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
1: ์ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: กับอีกกรณีหนึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าอาจารย์เอกพงศ์บางทีอาจารย์เอกพงศ์เนี่ยแกหูตาไวนะพอแกรู้แล้วว่าอาจารย์กิติดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 ของแกเนี่ยมาให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยแกทำเป็นหนังสือมาถึงอาจารย์วรวุฒิเลย
1: ค่ะ
0: บอกว่าเรียนท่านอาจารย์วรวุฒิก็ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเป็นลูกหนี้ของอาจารย์อย่างนี้ผมยินดีจะรับผิดชำระหนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องกังวลใจเลยอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กฎหมายบอกไม่ต้องบอกกล่าวแกละ
1: ไม่ต้องบอกกล่าว
2: รู้แล้ว
0: เพราะแกยินยอมเป็นหนังสือเพราะรู้แล้ว
1: เพราะฉะนั้นจะเป็น1หรือ2ก็ได้
0: 1หรือ2ก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะรักษาย้ำนะไม่งงนะขั้นตอนที่1พิจารณาว่าการโอนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
1: ์นั่นก็เป็นเรื่องของระหว่างเจ้าหนี้
0: ทำเป็นหนังสือไหมระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนลูกนี่ยอมไม่ยอมไม่
1: เก
0: ี่
1: ยว
0: ถ้า2คนนี้ทำเป็นหนังสือการโอนแล้วการโอนนี้
1: สมบูรณ
0: ์แต่การโอนที่สมบูรณ์จะไปต่อสู
1: ้ลูก
0: น
1: ี
0: ่ยังไม่ได
1: ้
0: จนกว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน2อย่างนี
1: ้
0: 1มีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปให้ลูกนี่ทราบหรือถ้าลูกหนี้เขายินยอมมาเป็นหนังสือมาแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบเขาจะยินยอมมาที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนก็
1: ได
0: ้ก็ได้แต่ขอว่าต้องเป็นหนังสืออ
1: ย่าลืมว่าต้องเป็นหนังสือ
0: ไม่ใช่โทรศัพท์
1: ไม่ใช่โทรศัพท
0: ์หนังสือ
2: โดยวาจาไม่ได้
0: ไม่ได้วาจาไม่ได
2: ้พฤติการได้ไหม
0: พฤติการไม่ได้ต้องหนังสือ หนังสือแปลว่าอะไรเขียนในกระดาษหรือเขียนบนที่หลังคาบ้านได้ไหม
2: ใบลาน
0: เขียนใบลาน
2: ใบลาน
0: ได้หมดเพราะคำว่าเป็นหนังสือคือเป็นลายลักษณ์
1: อ
0: ัก
1: ษร
0: จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศได้หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อทำครบถ้วนแล้วจะไอ้ผู้รับโอนเนี่ยก็รอเวลาสิเมื่อนี่ถึงกำหนดเมื่อไหร่ก็ไปเรียกร้องให้นายเอกพงษ์ชำระหนี
1: ้
0: อาจารย์เอกพงษ์ก็ต้องชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหม
1: เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าระหว่างเจ้าหนี้กันเองก็ต้องทำเป็นหนังสือถ้าเราจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็จะต้องมาทำใน2กรณีนั้นก็คือเจ้าหนี้มีบอกมีค่ะบอกมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี
0: ้
1: นะคะเจ้าหนี้คนใดก็ได้หรือว่า2ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมมานะคะมายังเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งนะคะโอเค
0: ในวรรค2ของมาตรา306เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนนะด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซ้ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี
1: ้แ
0: ปลว่าอะไรแปลว่ามีสมมติมีการโอนหนี้กันมาแล้วนะผู้โอนผู้รับโอนเสร็จแล้วอาจารย์วรวุฒิยังไม่ได้บอกกล่าวอาจารย์เอกพงศ์เลยอาจารย์เอกพงศ์ก็ไม่ได้ยินยอมเพราะในใจไม่ยอมไม่อยากจะเป็นหนี้อาจารย์วรวุฒิก็รีบเอาเงินมาชำระอาจารย์กิติยดาหรือกระทำการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้อย่างอื่น
1: แล้วเจ้าหนี้ยอมรับ
0: แล้วเจ้าหนี้ยอมรับถ้าอย่างนี้ก็จบกันเลยกฎหมายบอกว่าลูกหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงศ์ได้แล้วเพราะลูกนี้หลุดพ้นแล้วส่วนกรณีระหว่างอาจารย์วรวุฒิกับอาจารย์กิติยดาอย่างนี้ก็อาจจะเรียกเงินคืนได้ถ้ามีการโอนโดยมีค่าตอบแทนน
1: ะ
0: เราก็เอาเรื่องเงินคืนได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยจะต้องก่อนได้รับคำบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอน
0: นะคะโอเค
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาตรา308ยากขึ้นมาอีกนะครับ
1: อันนั้นก็ยาก
0: มาตรา308แล้วก็เป็นมาตราที่สำคัญด้วยมาตรา308บอกว่างี้นะถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมา

0: ในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนเส้นใต้เขียนเส้นใต้โดยมิได้อิดเอื้อนแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาว่าก
1: ัน สับใหม่อีกแล้ว
0: ท่านว่า
2: อิดออด
0: ท่านว่านะท่านว่าท่านนี่คือใครอาจารย์ท่านว่า
1: ท่าน
2: อย่าให้ผมพูดออกรายการเลยท่านว่า
1: ค่ะ
0: เคยไปสอนหนังสือสมัยก่อนนานมากเนี่ยบอกนักศึกษาทราบไหมท่านคือใครนักศึกษาข้างหลังยกมือตอบหนูรู้อาจารย
1: ์ค่ะ
0: ใครครับบอกท่านก็คือผู้ที่ชอบไซส์ค่ะเพราะเวลามีท่านว่านี่ต้องมีไซส์อยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เข้าใจผิดนะจะไม่ได้นะเข้าใจผิดมาก
2: ผมอุตส่าห์ไม่พูดเลย
0: ท่านในที่นี้ต้องหมายถึงกฎหมาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักศึกษาต้องเข้าใจว่าท่านเนี่ยต้องแปลว่ากฎหมาย
1: ไซส
0: ์ไซส์นี่เป็นคำสร
1: ้อย
0: เป็น
1: ภาษาโบราณ
0: ภาษาโบราณ
1: ให้ดูเพราะนะคะ
0: งั้นเวลาตอบมานักศึกษาไม่ต้องไซส์มา
1: ไม่ต้องไซส์ได้
0: เพราะเวลาถามว่าเนี่ยข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไหมนักศึกษาก็จะสรุปข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไซส์อย่างนี้ไม่ต้องไปไซส์ใช่ไหมจ๊ะ
2: คร
0: ับ แบกครับ
2: เลยครับ
0: ทีนี้มาตรา308วรรคแรกว่าท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนนะที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหม
1: ค่ะ
0: แปลว่ายังไงถ้าลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนยกตัวอย่างเช่น
1: กรณีแรกเป็นเรื่องของลูกหนี้ให้ความยินยอม
0: ยินยอมนะลูกหนี้ยินยอม
1: ค่ะ
0: อาจารย์เอกพงษ์เป็นนี่อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทำหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: อาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนนี่ 300,000 มาให้อาจารย์วรวุฒิโดยทำเป็นหนังสือ
1: ค่ะ
0: การโอนนี่สมบูรณ์แล้วที่จริงเนี่ยนะเดือนที่แล้วอาจารย์เอกพงษ์เพิ่งเอาเงินมาจ่ายอาจารย์กิตติยดา 100,000 100,000ดังนั้นจริงๆแล้วนี่ก็จะเหลือ 200,000
1: 200,000
0: ค่ะทีนี้อาจารย์กิตติยดาก็ไม่ได้บอกหรอกก็โอนมาละ 300,000
1: 300,000
0: โอนมาแล้วนะ 300,000
1: ได้เงินมาก
0: ันแล้ว
1: ได้เงินมาละ 250,000
0: 250,000ทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์กิตติยดาโอนนี่ให้อาจารย์วรวุฒิอาจารย์เอกพงษ์ก็ยินยอมมาย
1: ินยอมม
0: าเป็นหนังสือเขียนหนังสือมาเลยบอกว่าตามที่อาจารย์กิตติยดาได้โอนนี่ข้าพเจ้าให้อาจารย์วรวุฒินั้นข้าพเจ้ายินดีจะชำระหนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีเครดิตดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้อิดเอื้อน
1: ก็คือไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ไปแล้ว
0: ว่าตัวเองได้ชำระไปบางส่วนแล้ว 100,000 บาทนั้นคำว่ายินยอมโดยไม่อิดเอื้อนแปลว่ายินยอมโดยไม่ได้ตั้งข้อทักท้วงยินยอมโดยไม่ได้สงวนสิทธิ์โต้แย้ง
2: ไม่ได้ก
0: ล่
2: าว
0: สุดท้ายนะครับอันนี้นี่
1: ทำให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยไม่ทราบ
0: ใช่ไม่ได้ทราบเพราะว่าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้โต้แย้งไว้ไม่ได้สงวนสิทธิ์เอาไว้ไม่มีข้อต่อสู้ไว
1: ้
0: ถ้าให้ดีให้ถูกให้งามอาจารย์เอกพงศ์ต้องเวลายินยอมเป็นหนังสือต้องบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะยินยอมนะตามที่มีการโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม
1: ่
0: แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระหนี้ไปแล้ว 100,000 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 200,000 นะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอิดเอื้อน
1: อิดเอื้อน
0: ทีนี้เมื่อไม่อิดเอื้อนผลคืออะไรผลก็อาจารย์วรวุฒิก็ไม่รู้สิพอต่อมาหนี้ถึงกำหนดชำระก็เรียกอาจารย์เอกพงษ์ให้จ่าย 300,000
1: ค่ะ
0: คราวนี้อาจารย์เอกพงษ์ก็จะต่อสู้แล้วว่าผมชำระให้อาจารย์กิตติยดาไปแล้วก่อนหน้านี้ 100,000 ดังนั้นผมจ่ายเพียง 200,000 อ่
1: ะ
0: ถามว่าข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นไหมคำตอบคือฟังไม่ขึ้นเลยน
1: ะ
0: ฟังไม่ขึ้นเพราะด้วยที่ว่าอาจารย์เอกพงษ์ยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนจึงยกข้อต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้นะครับแต่อาจารย์เอกพงษ์มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินคืนจากอาจารย์กิตติยดา 100,000 บาทนั้นได้นะเพราะกฎหมายก็บัญญัติรับเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ผู้โอนนะลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได
1: ้
0: นะหรือถ้าเพื่อการเช่นว่ากล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นใหม่ต่อผู้โอนน
1: ะ
0: ก็ถือเสมือนว่าไอ้หนี้ที่รับภาระนั้นนะไม่เคยเกิดขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ได้เอาละทีนี้กรณีที่2ถ้าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้ยินยอมล่ะก็ไม่เป็นไรถูกไหมแต่อาจารย์วรวุฒิได้บอกกล่าวการโอนไปยังอาจารย์
1: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้วนะ
0: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้ว
1: ค่ะ
0: อีกทีนะนักศึกษาอีกทีนะอาจารย์เอกพงษ์เป็นนี่อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทำสัญญากู้มีหลักฐานเรียบร้อยอาจารย์กิตติยดาโอนนี่ 300,000 มาให้อาจารย์ทำเป็นหนังสือเรียบร้อยส่วนจะตกลงกันกี่แสนในการขายนี่นี้ก็แล้วแต่น
1: ะ
0: ทีนี้อาจารย์เอกพงษ์ก็อยู่นิ่งอยู่เฉยมาไม่ได้ยินยอมไม่ได้อะไรซึ่งแน่นอนละยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี
1: ้
0: ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ได้บอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงษ์เพื่อให้ทราบน
1: ะ
0: ยอมไม่ยอมไม่เกี่ยว ข้อที่จริงเหมือนเดิมว่าก่อนที่อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะอาจารย์เอกพงศ์ได้มาชำระไปแล้ว 100,000 100,000
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ยก 100,000 ขึ้นต่อสู้ได
1: ้
0: เมื่อหนี้นี้ถึงกำหนดชำระอาจารย์วรวุฒิเรียก 300,000 อาจารย์เอกพงศ์บอกให้ผมจ่ายไปแล้วครับ 100,000 ก่อนหน้านี
1: ้
0: สามารถเอาข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้อันนี้ก็คือกรณีที่ได้รับแต่คำบอกกล่าวโอน
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่มันจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ยินยอมกับการให้คำบอกกล่าว
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่าง
0: กัน
1: ตรงน
0: ี้
1: จำเอาไว
0: ้มีจุดที่ยากลึกอีกสุดท้ายละจุดสุดท้ายละที่ลึกลงไปอีกนะก็คือว่าในมาตรา08 308วรรค2ตอนท้ายบอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้นะท่านว่าจะเอาสิทธิที่เรียกร้องนั้นมาหักกลบลบหนี้กันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิที่เรียกร้องอันได้โอนไปนั้นนะอ่านครั้งแรกก็งงไวกัน
1: งงเลยงงเลย
0: นะครับมาไม่รู้แปล
1: งงตั้งแต่อิด
0: แปลว่าอะไรนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนักศึกษาค่อยๆอ่านนะจะเย็นๆนะในการอ่านกฎหมายนะครับแล้วต้องมีสตินะมีสมาธิหน่อยถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอะไรทีละคำลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากอาจารย์กิตติยดาแปลว่าเขาเป็นเจ้าหนี้อีกหนี้อีกรายนะต่ออาจารย์กิตติยดาเช่นอาจารย์กิตติยดาเนี่ยเอารถไปซ่อมที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จ่ายค่าซ่อมอยู่แสนสอง
1: แสนสอง
0: ค้างอยู่นะถ้าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้อาจารย์เอกพงศ์มีสิทธิเรียกร้องคือเขาเป็นเจ้าหนี้ในหนี้อีกรายหนึ่งจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซต์แปลว่าอะไรแปลว่าหนี้แสนสองที่ไปซ่อมรถเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวการโอนหนี้ 300,000 ให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบ
1: ค่ะ
0: นักศึกษาจะทันไหมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิไปหมดแล้ว 300,000
1: 300,000
0: อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวว่าให้อาจารย์เอกพงศ์มาชำระหนี้น
1: ะ
0: เม
1: ื
0: ่อหนี้ถึงกำหนดนะอีก6เดือนจะถึงกำหนดให้มาชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ข้อได้จริงก็คือว่าอาจารย์กิตติยดาเอารถไปซ่
1: อม
0: ที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ์แต่ค่าซ่อมเนี่ย
1: ชำระค่าซ่อม
0: ค่าซ่อมยังไม่ได้ชำระ
1: แสนสอง
0: แล้วค่าซ่อมนั้นก็ยังไม่ถึงกำหนด
1: ค่ะ
0: ยังไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวอาจารย์เอกพงศ์ไป
1: ค่
0: าซ่อมยังไม่ถึงกำหนด
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกว่าเนี่ยอาจารย์เอกพงศ์สามารถเอาสิทธิเรียกร้องค่าซ่อมเนี่ย100,000มาหักกลบลบหนี้กับ 300,000 ได้นะถ้าสิทธินั้นจะถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปหมายว่าค่าซ่อม 100,000 ต้องถึงกำหนดไม่ช้ากว่า 300,000 หนี้ที่โอน
1: ก็คือ
0: เนี่ยต้องถึงก่อนหนี้ค่าซ่อมต้องถึงก่อนสมมติว่าหนี้ที่โอน 300,000 อีก6เดือนจะถึงกำหนดแปลว่าหนี้ค่าซ่อมรถต้องถึงก่อน6เดือน
1: ก่อน6เดือน
0: หรืออย่างน้อยถึงพร้อมกับ6เดือน
1: พร้อมกัน
0: อย่างเนี้ยเอา 100,000 มาหักได้ก็จะเหลือเพียง
1: ถ้าไปถึงกำหนดทีหลัง
0: ถ้าถึงกำหนดหักไม่ได
1: ้
0: ต้องจ่ายมา 300,000 เต็มๆต้องจ่าย 300,000 เต็มๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะซึ่งค่อนข้างยากอาจารย์พยายามใช้เวลาจำกัดอธิบายให้เข้าใจง่ายน
1: ัก
0: ศึกษาก็ลองดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็อ่านตัวบทอ่านคำอธิบายประกอบก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะ
1: ครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่9นะคะค่ะเชิญอาจารย์เอกพงศ์ค่ะ
3: ครับในหน่วยที่9นะครับหลังจากที่เราดูหน่วย7หน่วย8มาแล้วรู้สึกผมจะเป็นหนี้หลายท่านเยอะไปหมดเลย
1: อยากจะปลดหนี้แล้วอยากจะชำระหนี้แล้วใช่ไหมคะ
3: ภาษาพากย์เขาเรียกว่าอะไรนะอินาทานังทุกขังโลเก
0: แปลว่าม
3: ีหนี้มีทุกข์ฉะนั้นถ้ามีหนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา
1: ครับ
3: งั้นถ้าเราไม่อยากมีทุกข์ก็คือต้อง
0: ปลดทุกข
3: ์ไอ้หนี้มันระงับไป
1: ชำระหนี้ไป
3: ซึ่งกฎหมายก็อาจจะมีอยู่5เรื่องสำคัญแต่มันก็มีการชำระหนี้การปลดหนี
0: ้
3: นะฮะหักกลบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่แล้วก็หนี
1: ้เกิดขึ้นกัน
0: ครับ
3: นะแต่ว่าในนี้จะเราพูดถึงการชำระหนี
1: ้การชำระหนี
3: ้แล้วก็การปลดหนี
1: ้การปลดหนี้ค่ะ
0: 5 อย่างนี้มีภาษาพระไหมครับการชำระหนี้ต้องอะไรมีไหม
3: ไม่มี
2: พอแล้วครับ
3: โอเคเอาแค่นี้พอ
1: ยิงมุกไม่ถามกันก่อน

0: ไม่เตรียมก่อนครับการเป็นหนี้เนี่ยที่เป็นข่าวบางคนแบบมีหนี้เยอะไปกู้มาไปฆ่าตัวตายนี
1: ่โอ้เพิ่งเร็วๆนี้เลย
0: โอ้หนี้หมดไหมหนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ไปตกข้อแก่ใครก็ว่าไป
1: ครับ
0: หรือเรื่องอายุความ
2: ครับ
0: แม้อายุความนี่จะผ่านพ้นไปแล้วคุณยังมีหนี้อยู
1: ่นี
0: ่แล้วก็ฟ้องคุณไปอะไรก็ไม่ได้นั่นเอง
1: ครับ
0: นั้นโดยหลักแล้วจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็คือคนชำระหนี้นั่นเองในเรื่องการชำระหนี้เราก็จะมีดูอยู่7เรื่องด้วยกันก็มี1ผู้ชำระหนี
2: ้ครับ
0: 2ผู้รับชำระหนี
2: ้ค่ะ
0: 3หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้4หลักฐานการชำระหนี้5การจัดสรรชำระหนี้6ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วก็7การวางทรัพย
2: ์ค่ะ
0: นะครับเริ่มแรกก่อนนะครับผู้ชำระหนี้มาตรา314
2: ค่ะ
0: ครับบอกอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าท่านว่าแกนะครับบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได
1: ้ครับ
0: ก็แสดงว่าโดยหลักก็คือคนที่มีหน้าที่ชำระหนี้ก็คือตัว
2: ลู
0: กหน
2: ี้
0: นั่นเอง
2: ค่ะ
0: แต่กฎหมายก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชำระก็ได
2: ้ค่ะ
0: บุคคลภายนอกก็คือใครก็ได
2: ้ค่ะ
0: นะครับที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้นั่นเอง
2: ค่ะนะแต่มีข้อยกเว้น
0: อ่ะแต่ก็มีเว้นแต่
2: ค่ะ
0: เว้นแต่สภาพแห่งหนี้นะจะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: คือบุคคลภายนอกชำระแทนไม่ได
1: ้
2: ค่ะ
0: เช่นจ้างให้ไปร้องเพลงอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: จ้างพี่ตูนไปร้องเพลงอย่างเงี้ยจะเอาคนอื่นไปร้องแทน
2: แได้ไหมพี่เก๋ไปแทน
0: ไม่ได้ไม่มีใครดู ไม่มีใครดูระบบสภาพแห่งนี้ จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระอย่างนี้ทำไม่ได
2: ้
0: ครับนะครับหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงเอาไว
2: ้
0: ก็คือสองฝ่ายได้ตกลงกันไว
2: ้
0: นะครับบอกให้คนอื่นไปชำระแทนอย่างนี้ไม่สามารถทำได
2: ้
0: ครับถ้าตกลงเอาไว
1: ้ครับ
0: วรรคสองก็บอกว่าบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยนะในการชำระหนี้นั้นนะก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: ครับ
0: ทั้งกรณีลูกหนี้ร่ว
1: ม
0: หรือผู้ค้ำเนี่ยอันนี้เขามีส่วนได้เสีย
1: ได้เสีย
0: เพราะว่าเขาจะต้องอะไรจ่ายเงินนะแทนลูกหนี้อะไรก็ว่าไปแล้วอีกกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำอันนี้มีส่วนได้เสียแต่ถ้าผู้ไม่มีส่วนได้เสียเลยก็คือบุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ได้ทั้งนั้นผมไปทานข้าวเงี้ยนะครับนั่งทานข้าวอยู่มีคนเดินมาชอบพอเห็นหน้าตาดี
1: ครับ
0: บอกมื้อนี้พี่เลี้ยงชำระ
2: มื้อนี้น้องเลี้ยงดีกว่าไหม
0: มื้อนี้มื้อนี้น้องเลี้ยงให้นะกรณีนี้ก็คือเขาชำระหนี้แทนให้เป็นบุคคลภายนอก
1: ครับ
0: นี่ได้สามารถทำได้จะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไห
1: ม
0: อาจารย์วรวุฒิอธิบายคำว่าขืนใจนะฮะ
1: ขืนใจ
0: ชอบขืนใจ
1: ครับไม่ใช
0: ่ขืนใจคือยอม
2: ไม่ยินยอม
0: คำว่าขืนใจคือไม่ยินยอม
1: ขืนใจคือไม่ยินยอมนั่นเองถูกไหมไม่เต็มใจขืนใจ
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: จะชอบขืนใจแล้ว
2: อย่าเข้าตัวอาจารย์วรวุฒิมาก
0: ครับผมนั่นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมเมื่อเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาไม่ขืนใจเขาไม่ได
1: ้ขืนใจเขาไม่ได
0: ้โอเคนะครับในส่วนของผู้ชำระหนี้
1: แสดงว่าถ้ามีส่วนได้เสียขืนใจได้
0: ขืนใจ
1: ถูกไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้นั้นขืนใจลูกหนี้ไม่ได
0: ้เพราะตัวลูกหนี้ร่วมที่ถ้าไม่ไปชำระหนี้เนี่ยบางทีไอ้ดอกเบี้ยมันเดินแต่ว่าดอกเบี้ยมันเดินเขาไม่อยากจะต้องเสียดอกเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่จ่ายแต่ฉันจะจ่ายไม่งั้นโดนดอกนะอย่างนี้ไปขืนใจเขาได้
1: ขืนใจได้
0: ครับโอเคข้อ2นะครับผู้รับชำระหนี้นะครับก็มีมาตรา315นะครับอันการชำระหนี้นั้นน
2: ะ
0: ต้องทำให้แก่ตัวเจ้าหนี
2: ้
0: โดยหลักอยู่แล้วนะก็ต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าหนี
2: ้
0: มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหรือแก่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี
2: ้นะ
0: ก็คือมีอำนาจทำละแทนเจ้าหนี้เขาแต่งตั้ง
1: ตัวแทน
0: ตัวแทนนะครับให้ไปทำแทนมันจะมีตัวแทนกับผู้แทน
2: ค่ะ
0: อันนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ
1: ไม่เหมือน
0: กันหลายท่านยังสับสนตัวแทนกับผู้แทน
1: ผู้แทนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่เป็นกรณีของนิติบุคคล
2: ค่ะ
1: นั้นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถทำการเองอ่ะเขาไม่มีชีวิตจิตใจอ่
2: ะ
1: ดังนั้นเขาจึงต้องมีผู้แทน
2: มีผู้
1: ก็คือกรรมการอย่างเช่นกับบริษัทจำกัดผู้แทนก็คือกรรมการบริษัทวัดไม่มีชีวิตจิตใจเป็นนิติบุคคลผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาสนั่นเองครับส่วนตัวแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มอบหมายให้ใครไปทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย
2: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแทนไป
0: ตัวแทนต้องทำตาม
1: ที่ตัวการ
0: มอบหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวแทนกับผู้แทน
2: ครับ
0: นะครับครับอันนี้คือตัวแทนเนี่ยนะครับก็คือผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ก็ได้นะครับการชำระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะ

0: ถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: ก็คือไปให้ใครก็ไม่รู้เจ้าหนี้ไม่ได้มอบหมาย
2: การให้สัตยาบันก็คือการยืนยันการรับรองใช่ไหมอันนี้ก็สมบูรณ
0: ์ทำได้หลายวิธี
2: หลายวิธี
0: ครับจะทำโดยวาจาก็ได
2: ้บริยายวาจาลายลักษณ์อักษรได้หมด
0: พฤติการก็ได
2: ้ครับ
0: แต่ทั้งสิ้นก็คือถ้าเจ้าหนี้ไปให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได
2: ้สมบูรณ
0: ์นะครับต่อมานะครับมาตรา316นะครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นั้นนะครับท่านว่าการชำระหนี้นั้นจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำการโดยสุจริตก็คือไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้นั่นเองนะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับนะทำให้ปรากฏว่าเนี่ยนะครับสามารถเป็นเจ้าหนี้ได้นะครับต่อมา317นะครับผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับ
1: ใครบ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับ
0: นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาบงอกนะขึ้นแต่การนั้น
1: มีศัพท์ใหม่ละลาบงอก
0: เราได้ยินแต่ลาบหมูลาบไก่ลาบงอก
1: ไม่ใช่รากงอกนะคะ
0: ไม่ใช่ลาบหัวงอก
1: ค่ะ
0: นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนายฟ้าเนี่ยนะครับกู้เงินนายดำนะครับปกติเนี่ยนายฟ้าควรจะไปชำระหนี้ให้กับนายดำแต่นายฟ้าเนี่ยดันไปชำระหนี้ให้กับนายขาวนะครับนายขาวก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาให้นายดำนายดำก็สามารถเรียกเงินเท่าที่เหลือได
1: ้
0: นะครับเช่นฟ้าเนี่ยกู้เงินสักเท่าไหร่1,000 บาทนะครับกู้เงินนายดำ 1,000 บาทดันไปชำระหนี้ให้นายขาว700นะครับนายขาวก็เอาเงิน700เนี่ยไปให้นายดำนะครับนายดำก็ได้เงินมา700ฉะนั้นนายดำก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเอากับนายฟ้าได้อีกครับเท่าแค่ส่วนที่เหลือ
1: ที่เหลือ
0: น
1: ะคร
0: ับงอก
1: ค่ะ
0: ต่อมานะครับ318ผู้ถือใบเสร็จ
1: ผู้ถือใบเสร็จ
0: บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญใบเสร็จนี่คืออะไรครับ
1: ใบเสร็จ
0: แต่ก็คือเอกสารอันเป็นหลักฐานถ
1: ้
0: ามีการชำระหนี
1: ้ครับ
0: นะโดยหลักก็คือถ้านึกภาพง่ายๆนะเราไปกินข้
1: า
0: วถ้ายังไม่จ่ายตังค์ก
2: ็
0: ให้ใบเสร็จก็ไม่ให้ใบเสร็จก็คือเป็นหลักฐาน
2: คิดว่าไปยังไม่เรียบร้อย
1: ค่ะ อะไรนะ
2: ไปยัง
1: ไม่เร
2: ีย
1: บร้อย
0: ไปยังไม่เสร็จ
1: ไปยังไม่เสร็จโอเค
0: ใบเสร็จก็คือหลักฐานว่ามีการชำระหนี้แล้วน
1: ั
0: ้นบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญเนี่ยนะท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี
1: ้ครับค่ะ
0: แล้วก็รับชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ความที่กล่าวนี้ท่านไม่ให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธิ์เช่นนั้นหามีไม
1: ่
0: คือมีใบเสร็จแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระ
1: ค่ะ
0: นะครับนะหรือไม่รู้เท่าที่สิทธิ์นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตน
1: นะ
0: ต่อมาลูกหนี้ได้รับคำสั่งอายัดจากศาลนะมาตรา319
1: ค่ะ
0: ถ้าศาลสั่งให้ลูกหนี้นะฮะคนที่3งดเว้นทำการชำระหนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็มีลูกหนี้คนที่3
1: คร
0: ับลูกหนี้คนสามคือลูกหนี้ของลูกหนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับนะศาลสั่งแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยงดเว้นการชำระหนี
1: ้
0: กับลูกหนี้ของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ให้กับเจ้าหนี้ของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ยังขืน
0: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ยังขืนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะท่านว่าเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ยึดทรัพย์
2: ครับ
0: ก็จะมีตัวมันจะมีตัวเจ้าหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวลูกหนี
1: ้ลูกหนี
0: ้ลูกหนี้ดันมีลูกหนี้อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ก็คือ
1: ลูกหนี้คนที่3
0: ลูกหนี้คนที่3นะครับดันไปชำระให้กับลูกหนี
2: ้
0: นะครับไอ้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่3นั้นทำการชำระหนี้อีกให้คุ้มกับความเสียหายอันตนได้รับก็ได
2: ้
1: ค่ะ
0: นะครับอันหนึ่งข้อความซึ่งกล่าวมาในวรรคข้างต้นนี้หาเป็น ข้อขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่3จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับลูกหนี้ของตนเองนั้นไม
1: ่เอาเก็บให้แก่เจ้าหนี้ของตนเอง
0: ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเองนั้นไม่นะครับต่อมาหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาตรา208นะครับ
1: ค่ะ
0: การชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ฉะนั้นการชำระหนี้เนี่ยต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหน
1: ี
0: ้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ320ก็บอกว่าอันจะบังคับให้เจ้า

0: นี่รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน
1: ค่ะ
0: นะครับหรือให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าบังคับได้ไหม
1: อ๋อข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันนะคะมาตรานี้ก็มีอยู่บ้างนะคะก็สำคัญอยู
2: ่
1: นะคะ
2: เช่น
0: ตัวอย่างกู้เงินแสนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นัดชำระกันก็คือคืนแสนหนึ่งบวกดอกเบี้ยเจ้าหนี้เนี่ยนะจะไปชำระไอ้ลูกหนี้จะไปชำระแต่เพียงบางส่วน
2: ไม่ได้
1: เจ้าหนี้บอกไม่เอาจะเอาหมด
2: เจ้าหนี้บอกไม่เอาเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะเราตกลงกันแล้วว่
2: า
0: ชำระเด็ดขาดเลย
2: ครับ
1: ใช
0: ่ทั้งต้นทั้งดอกเลยคุณจะมาผ่อนอย่างนี้
1: ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
0: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับนะครับ
1: ก็
0: สามารถทำได้นะครับ
1: สามารถทำ
2: หรืออีกตัวอย่างนึงอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ 5,000 พอถึงกำหนดอาจารย์เอกพงศ์ไม่มี 5,000 แต่เอาสแตมป์มาแต่ไม่ได้ใช้เลยมูลค่า 5,000 เจ้าหนี้บอกเอามาทำไมไม่เอาไม่ต้องการอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีมูลค่าเท่ากันก็ตามเนี่ยก็บังคับเจ้าหนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นที่ผิดไปจากที่ต้องชำระ
1: ยกเว้นแต่เจ้าหนี้จะยินยอมรับ
2: นั่
1: นเดี๋ยวก็จะไป
2: หรือแม้แต่เอาเช็คมาชำระ
0: ครับ
2: เช็คนะไม่ใช่เซ็กนะอาจารย
1: ์
2: เช็คเป็นหนี้อยู่50,000เนี่ยเอาเช็คมาจ่าย
1: อัน
2: นี้ไม่รับได้นะ
1: ไม่รับได้ศ
2: าลฎีกาเคยตัดสินบอกอันนี้เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นเพราะเช็คไม่ใช่สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
1: เขาเจ้าหนี้อาจจะมีความกลัวว่าเอ๊ะ
2: เด้ง
1: หรือเปล่าหรือถึงแม้ถ้าเป็นแค่เชียร์เช็คก็ตามโอ้เจ้าหนี้บอกโอ้ขี้เกียจไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เจ้าหนี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นค่ะ
0: โอ้โหผมคิดเลยเอาตัวมาขัดดอก
1: ต
0: ั
1: วมาข
0: ั
1: ดดอก
0: ได้
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้กันนะ
2: ศีลธรรม
1: โอเค
2: ครับ
1: ศีลธรรมอันดี
2: เจอต่อครับ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ไปไม่ถูกเลยมาตรา321นะ
1: อันนี้ก็สำคัญ
2: สำคัญ
0: ครับผมถ้าเจ้าหนี้เนี่ยนะยอมรับเมื่อกี้พูดไปนะ
2: คร
0: ับ การชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้นะท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: ตกลงกันชำระหนี้เงินเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้
1: iPhone อย่างเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่างเม
0: ื่
1: อสักครู่นี้ที่ครั้งแรกๆเราบอกว่าเราเอา iPhone มาเจ้าหนี้ก็ยอมรับไป
0: แต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
2: ก็ระงับ
0: ก็ใช้ได
1: ้
2: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอย่างเช่นพอถึงเป็นหนี้ 100,000 ถึงกำหนดไม่มีจ่ายผมมีพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองเอาไหมเจ้าหนี้บอกเอาพอไปให้เสียงพระดูอ้าวราคาแค่ 70,000 เอง อย่างเงี้ยจะย้อนกลับมาเอาอีก 30,000 ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ถ้าจะเอาได้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้แต่แรกว่าเอารับนะหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง
1: ขอไปดูก่อนนะ
2: แต่ไปเช็คราคาก่อนถ้ายังไม่พอลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะต้องตกลงให้ชัด
1: ก็คือต้องตกลง
2: ให้ชัดครับโอเคว
0: รรค2นะครับถ้าเพื่อที่จะให้ทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยนะครับท่านไม่ให้สันนิษฐานนะว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี
2: ้ครับ
0: ก็คือกรณีเนี่ยนะครับนะลูกหนี้ดันไปรับภาระใหม่เพื่อเจ้าหนี้พอใจเช่นเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได
1: ้
0: เอามะม่วงมาให้แทนอะไรเงี้ยมาก่อหนี้อะไรให้แทนนะครับกรณีนี้ก็บอกท่านไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อนหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการชำระหนี
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: คำว่าสันนิษฐานนี้แปลว่าอะไรพอ
2: ที่สันนิษฐานสันนิษฐานหมายความว่า
1: คิดไว้ก่อนว่า
0: ภาระการพิสูจน
2: ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
2: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้น
1: ค่ะ
2: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องตามที่ปรากฏ
1: นั้
0: นกรณีถ้าลูกหนี้บอกว่าเนี่ยนี่คือการชำระหนี้แล้วลูกหนี้มีหน้าที่ในการพิสูจน์นั่นเองเ
1: ริ
0: ่มแล้วผลักภาระไปฝั่งลูกหนี
1: ้จ
0: ากนั้นลูกหนี้บอกว่าเนี่ยคือการชำระหนี้แล้วนี่ลูกหนี้ต้องพิ
1: สูจน์
0: ถ้าลูกหนี้ไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได
1: ้
0: อย่างนี้ก็ต้องไม่การชำระหนี
2: ้ต้องเข้าตามข้อสันนิษฐาน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย321เนี่ยสำคัญนะคะ
2: วัก
1: โดยเฉพาะวักแรกนี่ก็ออกเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะ
0: การใบ้แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ใบ้เลยค่ะอันนี
2: ้คือมันก็ไปโยงพ่วงกับเรื่องอื่น
1: พ่วงเรื่องอื่นจะไม่ได้ออกเพียว
2: ๆใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันจะไปพ่วงมาตรา292ได้ไงว่าถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งไปกระทำการแทนชำระหนี้นะย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาโยง
1: มาโยงว่าเจ้าหนี้ยอมรับนี่เป็นต้นยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้

0: ตกลงกันเอาไว
1: ้
0: ก่อนหน้านั้นนะคะ
1: เราจะพ่วงมาตราอื่นอีก
0: พ่วงค่ะเราไม่เคยออกมาตราเดียวเลยเนาะ
1: เดียว
0: มากเลยค่ะบูรณาการ
1: พูดดีครับจริงๆโหดนะวักสามถ้าชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้าท่านว่าหนี้นั้นจะระงับไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วพวกตั๋วเงินนี่ก็พวกอะไรปัจจุบันนี้ก็
0: เช็ค
1: ที่ใช้กันบ่อยๆน
0: ะ
1: ครับปัจจุบันก็เป็นเช็
0: ค
1: ที่ใช้กันเยอะถ้าเช็คได้ขึ้นเงินแล้ว
2: ครับ
1: มาตรา322นะครับถ้าเอาทรัพย์ก็ดีนะฮ
0: ะ
1: สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือสิทธิอย่างอื่นก็ดีดีหมดเลย
2: ดี
0: หมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ให้แทนการชำระหนี
0: ้
1: นะครับนะคือแทนการชำระหนี
0: ้
1: ท่านว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำพร่องนะครับและเพื่อการลอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายเช่นกู้เงินแล้วก็เอาที่ดินมาใช้แทนเงินกู้เนี่ย
2: ครับ
1: ภายหลังเกิดมีการลอนสิทธิ์เนี่ยมีคนมาเขาเรียกมาร้องเรียน มาแจ้งว่าเนี่ยเขามีเขาเรียกนะอะไรนะเรียกภาระจำยอมตกภาระจำยอม
0: คร
1: ับในที่แปลงนี
2: ้ครับ
0: มากลายเป็นรบกวนสิทธิ
1: ์อย่างนี้ต้องลูกนี้ก็ต้องรับผิดชอบเขาเอาที่มาให้ไม่แทนเขาเขาเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
0: แทนที่จะได้รับครอบครองที่ดินอย่างปกติสุข
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างนี้เป็นต้น
2: คือถ้าที่ดินพอติดภาระจำยอมอยู่ราคาก็ต้องลดลง
0: ค่ะ
1: ใช่
2: อย่างมาก
1: คนก็อยากได้ที่แบบนี
2: ้ครับ
0: ค่ะ
1: มาตรา323นะถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านว่าบุคคลผู้ชำระหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พึงส่งมอบก็คือถ้าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วได้มีการอะไรนะหมายช่างนับตรงวัดเรียบร้อยแล้ว
2: มีการคัดเลือกชี้ชัดแล้วว่าเป็นทรัพย์จริ
1: งในกรณีก็ส่งมอบทรัพย์ตามสภาพนั้นถ้าบอกเราเลือกแล้วรถคันนี้สภาพนี้ก็ส่งมอบสภาพนี
0: ้
1: ครับนะลูกหนี้จำต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตัวเองจนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะอันนี้คือก็ต้องดูแลอย่างวินยูชนเช่นรถก็ต้องล็อกก่อนส่งมอบเขาเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว
0: ้
1: ให้คนขับไปได้นะครับการวางทรัพย์นะครับถ้าเจ้าหนี้บอกปัดนะไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดี
0: ค่ะ
1: มีไหมลูกหนี้เอาเงินไปให้แล้ว
2: มีสิ
0: เ
2: ออวันนั้นนั่งเมียคุมอยู
0: ่
2: ผมไม่เอาไม่รับชำระหนี้ไปวันอื่น
1: เ
2: มียอยู่ไง
1: ผมก็อยากให้ดอกมันเดินหรือเปล่าลูกเจ้าหนี้หัวหมอเนี่ยไม่เอาดอกมันเดิน
2: แต่ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดเนี่ยดอกว่าไม่เดินหรอกเพราะเจ้าหนี้นัดไม่ยอมรับ
1: ครับ
2: ไม่เดิน
0: ใช่
1: งั้นกรณีนี้ต้องเป็นกรณีเจ้าหนี้บอกปัดนะ
2: บอกปัด
1: หรือไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ก็ดี
0: ค่ะ
1: เช่นอะไรดิน
2: อน
0: ป่วย
2: ต้อง ICU นั่นแหละ
1: มันรู้จะให้ต่างไปรับยังไงก็รับไม่ได้
2: ไปต่างประเทศติดต่อไม่ได้อย่าง
0: เงี้ยก็คืออันนี้มันก็ต้องดูว่ามีมูลเหตุที่จะอ้างได้หรือเปล่านะคะตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่มูลเหตุที่แบบไม่ว่างไม่อยากถือเงินเยอะๆออกไปข้างนอกอัน
1: นี้อารมณ์ไม่ดี
0: อารมณ์ไม่ดี
1: เออโห
0: นี่ทะเลาะกับ
1: หน้าตาที่ให้มากวันนี้เราไม่ดีไม่รับตั้ง
0: ได้ไหม
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็บอกปัด
0: บอกปัด
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยมูลเหตุที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้ต้องมีมูลเหตุที่อ้างจากกฎหมายได้อ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะโอเค
1: หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับก็คือเอาทรัพย์ไปวางนั่นเองนะครับก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได
0: ้
1: อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเอาเงินไปวางเงินหนี้เงินกู้เนี่ยไปวางทรัพย์แล้วนะดอกก็ไม่เดินละ
2: วาง
1: คือวิธีการ
2: ว
1: างที่ไหนวางไว้หน้าบ้านได้ไหม
2: จมือปอกเด้งหลุดเลยแหละหายเลยนะหาย
1: ก็บอกว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เสียทำไงให้หายบอกว่าเอาวางไว้
2: วาง
1: รับรองขายแน่นอน
0: แน่นอน
2: นั้นเรื่องนี้การวางทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์
0: วางทรัพย์ค่ะ
2: ในสำนักงานวางทรัพย์ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานบังคับคดีแถวนั้นถ้าไม่อยู่ใกล้กันก็ไปหาเจอแล้วกันว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหน นะครับด
0: ู
2: จากเว็บไซต์ได้นะครับ
0: เคยตรวจข้อสอบเหมือนกันนะคะนักศึกษาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้เอาเงินไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่บ้านปรากฏว่าเป็นหนี้กันอยู่แสนหนึ่งแล้วเขาเอาเงินไปชำระหนี้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่ยอม

0: รับชำระหนี
1: ้
0: อันนี้เนี่ยนักศึกษามาบอกว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่อยากรับชำระหนี้เพราะต้องเดินทางไปธุระข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปเพราะมันไม่ปลอดภัยอันนี้มันใช่ไหมคะ
1: คาดคะเนเอง
0: คาดคะเนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องโฟกัสว่ามูลเหตุนั้นเนี่ยจะ

0: หตุที่อ้างได้ตามกฎหมายนะในการแก้ตัวนี่ในกรณีของ331เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้ประสงค์ให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี
1: ้
0: นั้นการที่เจ้าหนี้บอกปัดจะสาเหตุอะไรก็ได
1: ้
0: เจ้าหนี้จะมีมูลเหตุกฎหมายไม่มีมูลเหตุ
1: ก็บอกปัด
0: ก็ได้หมด
1: ก็ได้หมด
0: นั้นตัวลูกหนี้จะทำยังไงให้ตัวเองพ้นจาก
1: เซฟจะ
0: เซฟตัวเอง
1: เซฟตัวเอง
0: กฎหมายก็เปิดช่องว่าเอาละถ้าอย่างนี้คุณไปวางทรัพย์เสียไปที่สำนักงานวางทรัพย
1: ์
0: ผลก็คือคุณก็หลุดพ้นเลย
1: หลุดพ้นเลย
0: นั้นต่อไปนี้เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องให้คุณชำระหนี้เนี่ยไม่ได้ละ
1: ไม่ต้องพิสูจน์กันเลย
0: ต้องไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์เอาเองแหละ นั่นเองนี่คือ331
1: เน
0: า
1: ะ
2: ครับครับเนี่ยอธิบายต่อนะครับ
0: 333
2: การวางทรัพย์ต้องวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับวรรค3บอกผู้วางทรัพย์เป็นหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ทราบการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน
0: ครับ
2: เพราะถ้าลูกหนี้ไม่แจ้ง
0: ไม่แจ้ง
2: เจ้าหนี้ก็ต้องไม่ทราบ
0: ครับ
2: นี่เป็นหน้าที่ของ
0: หน้าที
2: ่ของลูกหนี้ต้องไปแจ้งนะสุดท้ายนะครับเรื่องการปลดหนี
1: ้
2: ปลดหนี้ก็มี340
0: มาตราเดียวเลยใช่ไหมครับ
2: ถ้าเจ้าหนี
0: ้
2: แสดงเจตนา
0: บทหนี้นี่ถ้าออกก็สอบก็มาตรานี้แหละถูกไหม
1: ว่
0: ามีมาตราเดียว
1: มาตราเดียว
2: มาตราอื่นนะครับ
1: จำไว้เลยนะ
2: ก็บอกก็สอบออกบทหนี้สบายเลย
1: สบายเลย
0: ไม่ต้อง
2: พ่องมาตราเดียว
1: มาตราเดียวเลย
2: วิธีการ
1: บางทีมาตราเดียวยังจำไม่ได้เลยมี
0: ครับ
2: ไม่หลายมาตรา
1: ไม่มีเลย
2: แต่ไม่ออกก็สอบ
1: ในข้อสอบไม่เขียนอะไรเลยมีจำอะไรไม่ได้เลย
2: แล้วทำไงครับอย่าง
0: น
2: ี
1: ้ศูนย์
0: นะ
2: มันก็จะเขียนมาเนื่องจากข้าพเจ้าอะไร
1: นี่
2: ม
1: ีลอกโจทย์มาก็ไม่ได้คะแนนนะคะ
0: มีเยอะหลายกรณี
1: ลอกโจทย์มาเราอ่านไหม
0: เราอ
1: ่
0: าน
1: นะคะเราอ่านทุกคำนะ
2: ผมก็เขียนตอบกลับเลยเอ้ยงี้ไปเขียนบทละครดีกว่านะ
1: ยังมีอารมณ์ต่อ
2: เก่งมาก
1: โอเคปลดหน
2: ี้สุดถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ฉะนั้นการปลดหนี้เป็นการทำโดยเจ้าหนี
0: ้
2: ทำต่อลูกหนี
1: ้ค่ะ
2: ฉะนั้นเจ้าหนี้ต้องแสดงเจตนา
0: ทำยังไงครับแสดงเจตนาน
2: ะครับจะทำยังไงบ้
1: าง
2: เรามาดูกันนะครับถ้าเอาดูก่อนท่านว่านี่นั้นก็เป็นอันระงับไป
0: ผลของการปลดหนี
2: ้ทำให้ถ้าปลดหนี้ก็คือระงับไป
0: ทีนี้ต้องทำยังไง
2: ทำไงบ้างถ้ามีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
0: ก็ต้องไปดูตัวหนี
1: ้ตัวหนี้ก่อนว่าต้องการหนังสือไหม
0: หนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือไหมถูกไหมถ้าหนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือ
1: เช่น
0: ทำเป็นอะไรละ
1: กู้ยืมเกินที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้นะคะว่าต้องมีเป็นหนังสือและมีลงลายมือชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลดก็จะต้องเป็นหนังสือแต่ถ้ากู้กัน50บาท
0: 500
1: 500บอกอาจารย์วรวุฒิคะยืมเงินหน่อย500
2: เวลาปลดหนังสือมั้ย500
1: ไม่ต้อง
2: ไม่ถ้าทำ
1: ถ้าทำ
2: แล้วก็ครบยืมตังค์500ให้ทำเป็นหนังสือ
1: โอเค
0: กันไว้ก่อน
1: นะคะ
2: ครบไม่ได้แค่500ยังทำ
0: ถ้า500ถ้าไม่ทำหลักฐานเป็นหนังสือได้ฟ้องร้องบังคับได้นะเพราะว่ากฎหมายตามมาตรา653ไม่ประสงค์ให้มีให้คือกฎหมายไม่ต้องการ
1: อ
0: ่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครฟ้องก็จ้างทนายเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เอก
2: ครับก็
1: 800
0: เป็นหมื่นแกเรียก500คงไม่มีใครฟ้องเอาละดังนั้นถ้ากู้เงิน500ด้วยวาจาหนี้เกิดไหมหนี้เกิดสัญญากู้สมบูรณ์เวลาปลดหนี้ก็
1: วาจาได
0: ้แต่ถ้า500แล้วทำส
1: ั
0: ญญาเป็นหนังส
1: ือ
0: การปลดหนี้ก็ต้องถูกบังคับในมาตรา340นั่นแหละก็ต้องปลดโดยทำเป็นหนังสือเพราะ340ไม่ได้บอกว่าจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ถูกไหม
2: คร
0: ับดังนั้นไม่ว่าหนี้นั้นจะกี่มากน้อยถ
1: ้
0: ามีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือนั่นเองนะ
1: ฮะ
0: ครับต่อครับ
2: หรือต้องเวนคืนเอกสาร
0: อัน
2: เป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี
0: ้โอเคก็เอาสัญญากู้นะคืนเข้าไป
1: ให้
0: ล
1: ู
0: กหนี
2: ้หรือสุดท้ายก็คือ
1: ขี
2: ดค่าเอกสารนั้นสิ
0: ก็ขีดค่าไป
1: เพราะฉะนั้นก็
0: กำกับไปด้วยก็ได้ว่าได้ชำระแล้วอะไรก็ว่าไปหรือได้รับการปลดหนี้ให้อะไรก็ว่าไป
1: เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการปลดหนี้นะคะก็มีอยู่มาตราเดียวนะคะถ้าเรื่องปลดหนี้ก็คือ340
0: ซึ่งไม่ได้ออกนะจะมา
1: ออกไหม
0: ไม่ค่อย
1: นะ
0: แต่ก็ต้องดูไว้เป็น
1: ก็ต้องดูอาจจะมีปรนัยปรนัยเนี่ยเราก็มีครบถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะของสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่งสอนนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ไปทบทวนได้จากเอกสารการสอนนะคะและส่วนที่บรรยายในวันนี้นะคะถ้านักศึกษาอยากได้เอกสารการสอนหรือ PowerPoint นะคะที่เราได้บรรยายกันไปก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสาขานะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายในวันนี้นะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็ครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
9: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
8: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
9: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
10: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
11: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
12: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
13: น้องก็พูดถูกครับ
14: ไม่โกงด้วยหรอ
15: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
16: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
18: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกัน

ษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีค่ะอาจารย์จันทร์นะคะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ปอนครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะซึ่งชื่อตอนชื่อยาวมากนะคะก็คือการถ่ายภาพและตกแต่งภาพนะคะเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรด้วยอะไรคะอาจารย์ปอน
1: โทรศัพท์มือถ
0: ือ ก็คือตัวนี้เองนะคะโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะนะคะอาจารย
1: ์รายการที่พิเศษมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: เขาว่ากันว่าเป็นรายการของวิทยากรมากความสามารถ
0: หน้าตาดีด้วยได้ข่าว
1: เขาว่ากันว่า100ปีมีสักคนหนึ่งที่
0: ะะ
1: เกิดมาได้ขนาดนี้นะครับผม
0: ก็คือ
1: ผมเองครับผม
0: จันปอนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเรื่องการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปอนก็จะเป็นวิทยากรถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการถ่ายภาพการตกแต่งภาพมีเคล็ดลับมีเทคนิคไงที่ถ่ายภาพออกมาให้ดูดีและเอาไปใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: ไปดูกันเลยครับ
2: เกษตรน่ารู
0: ้โอ้จันปอนเห็นไหมคะหนูถ่ายรูปมาสวยไหมเป็นยังไงบ้างวิจารณ์หน่อยผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่คือได้แค่นี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยนี่เต็มที่แล้วนะไม่ใช่แอปนะได้เท่านี้นะอาจารย
1: ์นะก็เดี๋ยวนี้นะครับก็สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในยุคปัจจุบันนะครับมือถือเมื่อก่อนก็แค่โทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมแต่นี้ได้ทำอะไรได้หลายอย่าง
0: เช่น
1: ฮะถ่ายเมื่อกี้ไง
0: ถ่ายรูปถ่ายคลิปปกติ
1: อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายไม่กล้าเอาขึ้นจอเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ผ่านการ
0: มันสวย
1: ไม่ผ่านการ
0: ยังไม่ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ
1: เพราะจริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถจะสร้างภาพที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราได้ง่ายขึ้นมากๆแล้ว
0: แล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกภาพถ่ายมันสวยมากสวยกว่าตัวจริงด้วยใช่ไหมคะลบรอยสิวลบรอยย่นเนี่ยเติมลิปเติมขนตาอะไรเงี้ยได้หมด
1: หรือแม้แต่จะเติมพวกคำพูดเติมข้อความหรือว่าเน้นย้ำสารบางอย่างนะวันนี้รายการเราจะคุยเรื่องของสื
0: ่
1: อก็สื่อจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางเนาะที่จะพาเอาสารหรือเนื้อหาเนี่ยจากผู้ส่งไปยังผู้
0: ร
1: ับ เมื่อส
0: ัก
1: ครู่นี้ฮะจานเนี้ยถ่ายรูปเซลฟี
0: ่ใช่ใช่โชว์จุดโชว์มาก
1: แล้วก็มีการแต่งภาพให้สวยเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกคนดูว่า
0: เราสวยค่ะ
1: เพราะเราสวย
0: นั่
1: นคือสารของเรานะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ง่ายมากๆแล้วมันจบโดยแค่ใช้โทรศัพท์
0: เครื่องเดียว
1: โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเอง
0: นะฮะ
1: ก็เพราะส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อเนาะสื่อเมื่อก่อนก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็เมื่อก่อนก็จะเห็นไหม
0: มีสื่อพิมพ์
1: เพราะนั้นถ้าจะแบ่ง
0: เก่าไหม
1: ไม่พวกเขายังมีใช้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าจะเอาหลักการทางวิชาการปัจจุบันเลย
0: มีอะไรบ้างคะจะอธิบายหน่อย
1: มีหลายเกณฑ์นะครับบางทีก็ใช้ความใหม่ความเก่าเป็นตัวแบ่งก็ได้ถ้าเอาความใหม่ความเก่าอย่างเงี้ยสื่อเก่าเขาจะพูดถึงสื่อพวกสิ่งพิมพ์นิตยสาร
0: วารสาร
1: ทีวีนะ
0: ทีวีวิทยุสื่อเก่า
1: ถือเป็นสื่อเก่าหมดเลยเพราะว่าถ้าเอาความหมายความเก่าเนี่ยเมื่อมีการเกิดขึ้นของสื่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะนำมาสู่เว็บไซต์แบบใหม่ๆใช่ไหมครับหรือแม้แต่การเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียเมื่อกี้ที่อาจารย์จันทร์ถ่ายรูป

0: เอามาเพราะอะไรก็จะโพสต์
1: จะแชร์
0: ใช่ไหม
1: เฟซบุ๊ก
0: โพสต์ไหนเฟซบุ๊ก
1: อินสตาแกรมทวิตเตอร
0: ์หรือแม้แต่เอามาเติมคำพูดประเภทสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ย
1: วันศุกร์สุดชื่นอะไรเงี้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองในมุมของการเกษตรมองในมุมการเกษตรเนี่ยนักส่งเสริมการเกษตรเราเนี่ยทำงานทั้งเรียกได้ว่าในร่มเน
1: า
0: ะไปกลางแจ้
1: ง
0: ไปทำงานทั้งในสตูดิโอหรือแม้แต่การลงพื้นที่การที่เราพกโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ในการทำงานได้หลากหลายส่วนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำได้เลยคือเรื่องของการใช้เพื่อผลิตสื่
1: อ
0: นั่นเองซึ่งเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องของสื่อรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับ
1: กี้บอกไปแล้วสื่อดั้งเดิมสื่อสมัยใหม
0: ่จะเป็นสื่อแบบไหนก็ตามมันเป็นอย่างนึงซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ต้องใช้คือเรื่องของการสร้างภาพ อย่าเพิ่งไปตีความ
1: ดูดีนะสร้างภาพจันปอน
0: สร้างภาพให้สวยงามซึ่งคือเรื่องของการทำการถ่ายภาพนั่นเอง
1: ถ่ายภาพ
0: และตกแต่งให้สวยนะครับ
1: ให้สวย
0: ตรง
1: ให้หล่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตรงความต้องการของเรานะเพราะจริงๆแล้วการสร้างภาพพวกนี้มันมีหลักการอยู
1: ่มันมีหลักการไม่เคยรู้มาก่อนเลยสำหรับการสร้างภาพมันต้องมีหลักการ
0: เพราะเราคุยอยู่ไงเราคุยอยู่เป็นรายการเราต้องการให้มีสาระนิดนึง
1: นะคะคือหลักการอะไรบ้าง
0: อ่ะเมื่อกี้อาจารย์จันเซลฟี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดูตรงนี้ดีนะฮะเซลฟี่เสร็จแล้วทำอะไรต่อแต่งภาพ
1: แต่งภาพถูกต้อง
0: แต่งให้สวยใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะจะบอกคนดูว่า
1: หน้าใสผิวชมพูปากแดงแก้มแดง
0: เพราะจะบอกคนดู
1: สุขภาพดี
0: เพราะจะบอกคนดูว่าฉัน
1: สาวสุขภาพดีและสวย
0: เออหลักการข้อแรกที่สำคัญเลยก็คือรู้ครับว่าจะสื่อสารอะไร
1: อ๋ออยากจะบอกอะไร
0: เอออยากให้เขารู้เราสวยก็ต้องทำให้เราสวย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ดูปุ๊บไอสารที่เราทำไปภาพถ่ายเราถ่ายไปต้องรู้ว่าสวย
1: ก็คือสื่อว่าต้องการอยากจะรู้อะไรอยากจะสื่ออะไรให้กับคนดูอย่างนี้ใช่ไหมจันปอน
0: และก็ต้องคิดถึงผู้รับอยู่เสมอนะครับ
1: อ
0: าจารย์จันไอ้รูปที่จันถ่ายเนี่ยจะโพสต์ตอนกี่โมง
1: อยากรู้เหรอจะโพสต์เช้าๆหน่อย
0: ทำไมโพสต์เช้า
1: เพราะว่าทุกคนตื่นมาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดเฟซบุ๊กก่อน
0: เออถ้ารู้ครับว่าคนดูดูเราตอนไหนโพสต์ตอนนั้นนี่คือคิดถึงผู้รับนี่คือหลักข้อ2นะครับข้อ3
1: คือ
0: เนื้อหาต้องเรียบง่าย
1: อ๋ออาจจะใส่ข้อความก็ได้
0: เติมไปหน่อยก็ได้ถ้ากลัวเขาไม่รู้ว่าเราสวยพอสวยหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรก็ได
1: ้ที่
0: ม
1: ันสุดซอย
0: เออสวยสุดมีการคิดคำที่มันเข้าถึงง่ายๆนะฮะ
1: เข้าใจง่าย
0: แล้วมันก็ต้องอีกข้อหนึ่งครับต้องว้าว
1: ต้องว้าว
0: ว้าว
1: ว้าวแบบไหนอะจำปอน
0: มันต้องว้าวเอฟเฟ
1: กต์ขนาดไหน
0: เห็นปุ๊บต้องเตะตาเห็นปุ๊บต้องอยากดูไม่อยากเลื่อนนิ้วไปที่ไหนนะครับเราจินตนาการดูขับรถมาง่ายครับใครมามสทเนี่ยจะมี
1: ม
0: ี
1: ม
0: ี
1: มีจุดว้าว
0: มีจุดว้าว
1: จุดว้าวเลยแบบว้าวเลยมาถึงก็ว้าวเลยที่หน้ามสท
0: ก็จะมีป้ายที
1: ่ต้องบีบอร์ด
0: รวมเหล่าอาจารย์
1: หน
0: ้
1: าตาดี
0: ขึ้นอยู่ข้างบนบอร์ดซึ่งไม่เคยมีเรา
1: เดี๋ยวรออีกสัก2ปี
0: นะก็คือจะขึ้นมาคือมันจะมีภาพที่มีอาจารย์ที่เขาอาจจะอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วก็เป็นจุดเด่นได้นะครับดูแล้วสวยดูแล้วหล่อก็อยากดูต่อนะต้องว้าว
1: ว้าวเท่านั้น
0: นะแล้วก็อย่าง
1: สุดท้าย
0: นะก็แน่นอนถ้าจะสื่อสารอะไรแบบนี้ภาพสวยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วจะมีคนดูแล้ว
1: ก็มีหลักๆด้วยกันประมาณ4ข้อ
0: นั่นแหละประมาณนั้นนะคร
1: ับเป็นหลัก
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการถ่ายภาพและการตกแต่งด้วยโทรศัพท์มือถือนี่มันเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: รู้ลึกเรื่องเกษตร
1: แม่จันปอนลองสอนเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพหน่อยค่ะเห็นบอกไว้ว่ามีกดด้วย
0: โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพด้วยกล้องปกติหรือว่ากล้องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีกฎอยู่เรื่องนึงซึ่งสำคัญมากๆแล้วก็เคยเจอปัญหาไหมถ่ายไงก็ไม่สวย
1: ใช่ใช่เคย
0: ถ่ายไงก็ดูแล้วมันไม่เห็นมันจะดู
1: ไม่ใช้แอปนี้ไม่สวยเลย
0: ดูแหมมันก็เกินไปดูไม่มีมิติบ้างดูอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในการถ่ายภาพนะครับภาพทุกภาพมันจะมีการจัดองค์ประกอบอยู่ของการถ่ายภาพนะครับ
1: ต้องมีองค์ประกอบของภาพ
0: ก็กฎหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ใช้กันก็คือบางคนก็เรียกว่าเป็นจุดกฎของกฎ3ส่วน
1: กฎ3ส่วน
0: หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของจุดตัด9ช่อง
1: จุดตัด9ช่อง
0: นะฮะก็ถ้าดูจากในภาพที่ตอนนี้อินเสิร์ตอยู่นะก็คือจะเห็นว่าภาพนึงเนี่ยสมมติเป็นกรณีของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะหากมีการลากเส้นแบ่งส่วนออกไปน
1: ะ
0: ด้านละ3ส่วนเนี่ยมันจะมีจุดตัดทั้งหมดด้วยกันอยู่4จุดที่เป็นจุดสำคัญ
1: 4จุดนะคะตรงกลางเน
0: า
1: ะใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: จ
1: ันบอน
0: ถ้าเราวางวัตถุที่เราจะถ่ายไว้ตรงจุดหรือว่าวางสัดส่วนให้เป็นไปตามกฎตัวนี้นะครับก็จะสามารถสื่อสารเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการของเรา
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดต้องการให้ภาพที่เราถ่ายดูเท่ดูนิ่ง
1: ดูมีพลังข้างในอ
0: ย่างเช่นพระพุทธรูปหรือว่าถ่ายรูปสาวรีใหญ่ๆต้องการสื่อสารความแข็งแรงอย่างเงี้ยต้องทิ้งไว้ตรงกลางภาพ
1: อ๋อตรงกลาง

0: ระหว่างจุด4จุดถูกไหมอาจารย์บอล
1: ใช่ก็คือซ้ายขวาจะเท่ากันบนล่างจะเท่ากันดูนะฮะผมจะลากเส้นให้ดูปึ๊บนี่นะฮะจะสัมผัสได้ถึงความทรงพลังนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราอยากได้ของที่มันมีชีวิตชีวาดูตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวนะครับให้วางสิ่งของที่เราจะถ่ายเอาไว้ตรงจุดตัด
0: จุดตัด
1: เมื่อกี้บอกไหมมันพันตาเห็น
0: นี่ไม่เคยรู้เลยครับ
1: จริงๆแล้วไม่จำเป็นที่ว่าต้องไปถ่ายสิ่งของอย่างเดียวเนาะถ่ายคนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดวางจุดตัดตัวนี้ให้ตรงเช่นถ้าเกิดถ่ายบุคคลนะ
0: สมมติอาจารย์อยากแบบดูทีวีพลังต้องอยู่ตรงกลาง
1: อยู่ตรงกลาง
0: ถูกไหม
1: มันจะดูแห้งๆไง
0: แต่ถ้า
1: เกิดจะดูแบบ
0: มีเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาก็ต้องอยู่บนจุดตัดถูก
1: ไหมใช่นะฮะมีการมาสะสมแบบนั้น
0: ก็เป็นหลักอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: นะซึ่งนักส่งเสริมนะถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นซึ่งมันก็จะดีอะเนาะมันจะใช้งานได้เยอะหลากหลายปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนะครับไอ้จุดตัดอันเนี้ยไม่ต้องไปถ่ายอะไรไกลเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชัน
0: ภาพ
1: ถ่ายปกติเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดออปชันนี้ได้แล้วนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการเปิดเส้นกริด
0: เส้นกริดนั่นเอง
1: หรือเส้นตัดนะ
0: คะเราจะเรียกว่าการเปิดเส้นกริดมีในโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยใช่ไหม
1: ทุกรุ่นนะครับผมก็อย่างตอนนี้เปิดมาแล้วเจอแล้วตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะก็คือจะมีการเปิดเส้นจุดตัดนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะวางแผนถ่ายภาพให้ตรงกับกด9ช่องนี้ได้เลย
0: นะครับ
1: แต่ถ้าแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพ
0: เออใช
1: ่นะไหนก็มาถ่ายทอดในเรื่องของวิธีการถ่ายเบื้องต้นกันแล้ว
0: แล้วต้องเกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย
1: ใช่ครับผมแล้วก็สัมพันธ์กับตรงที่ว่าท่านอาจารย์จันยาเนี่ยผมสืบทราบมาครับผมว่าเธอเป็นเจ้าของสวนกล้วยพันกว่าไร
0: ่
1: ในแถบเพชรบุรีนะครับผม
0: จริงๆจะบอกว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรใช่ไหมก็เลยเอากล้วยนะคะที่บ้านมานะคะจะเห็นว่าลูกใหญ่มากนะคะจริงๆ
1: แถมมีรอยกินไปแล้วด้วยต่างหาก
0: แต่คนอื่นไปแล้วจะบอกว่าจริงๆเนี่ย
1: นะฮะ
0: จะขายแบบนี้ก็ได้ผลผลิตสดถูกไหมคะแต่เนื่องจากผลผลิตสดมันขายใครๆก็ขายกันนะแล้วผลผลิตมันก็เหลือเหมือนที่บอกเกษตรกรเราต้องมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็ทำออกมาม
1: ีการใช้งานสื่อให้เป็นประโยชน์
0: ถูกต้องแล้วมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะกล้วยอบอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแล้วอาจารย์อ่ะอยากจะให้อาจารย์นรัตน์อ่ะช่วยหน่อยว่าถ้าจะขายกล้วยอบตัวเนี้ยแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งเรื่องการถ่ายภาพทั้งเรื่องตกแต่งภาพเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วจะมีสโลแกนด้วยนะกล้วยนี่ไม่ธรรมดาถูกไหมเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันต้องว้าวนะมีสโลแกนก็คือนะคะกินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องกล้วยอบตาเจ๊จัน
1: อ่า
0: เห็นไหมว้าวว่าว้าวว่ามันต้องมีสโลแกนนะคะ
1: นะครับถ้าเกิดจะเริ่มที่จะสื่อสารโดยการใช้สื่อพวกนี้จะเป็นภาพถ่ายก็ดีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยคิดสโลแกนให้ได้คิดจุดขายให้ได้นะแล้วดึงจุดขายนั้นมาให้มันว้าวที่สุดนะครับกรณีนี้นะครับ
0: อันนี้กล้วยทั่วไป
1: ถ้าจะขายกล้วยทั่วไป
0: กล้วยสดกล้วยสด
1: มันต้องน่ากินใช่ไหมถ้าเกิดเราซูม
0: ม
1: าดูใกล้ๆเนี่ยผิวแบบนี้มันอาจจะ
0: ม
1: ันไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นในการสร้างภาพเราต้องสร้างให้ภาพกล้วยเนี่ยมันสวยที่สุด
0: อ๋อดูผิวเนียนไม่มีรอยเหลืองแบบ
1: เวลาถ่ายอาจจะไปเลือกกล้วยที่ผิวดีๆหน่อยหรือใช้แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันในการล
0: บ
1: รอยที่ไม่พึงประสงค์หรือเพิ่มสีสัน
0: ให้มันดูสดน่ากิน
1: กรณีของอาหารเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสีโทนเหลือง
0: อ๋อโทนเหลืองเพิ่มมากขึ้น
1: อา
0: หารมันดูน่ากินถูกไหม
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นการถ่ายภาพกล้วยเฉยๆนี่ก็อาจจะมีในเรื่องของการ
0: ทำอะไรบ้าง
1: ใช้ถ้าเกิดจะใช้ตัด9ช่องเนี่ย
0: มันต้องอยู่ตรงไหน
1: ก็อาจจะมีพื้นที่ของกล้วย2ใน3อะไรเงี้ยซูมนิดนึงก็จะสวยในภาพนะครับ
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะแต่กรณีอีกตัวนึงเมื่อกี้อาจารย์สัญญาถาม2โปรดักต์เน
0: า
1: ะโปรดักต์แรกคือกล้วยสด
0: กล้วยสด
1: อีกโปรดักต์นึง
0: กล้วยอบ
1: กล้วยอบทีนี้กล้วยอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งนึงที่พี่น้องเกษตรกรจะยึดติดกันมากคือเรื่องของแพ็คเกจ
0: ใช่
1: นะแพ็คเกจถ้าเกิดแพ็คเกจมันสวยเนี่ยมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะเราขายอะไรครับเราไม่ขายขวด
0: เราขายกล้วยข้างใน
1: เราขายกล้วยดังนั้นถ้าถ่ายให้สวยเนี่ยมันต้องซูมถึงเนื้อใน
0: อ๋อก็คือต้องถ่ายตัวชิ้นโปรดักต์เลย
1: หยิบออกมาเนี่ย
0: ก็
1: มันต้องจับไปเลยครับว่าไอ้กล้วยอบเนี่ยมันดูน่ากินแค่ไหนอ
0: ย่างงี้แล้วถ้าอย่างงี้สมมติว่าแพ็คเกจิ้งมันสวยอยู่แล้วแต่เพื่อให้ดูดีมากขึ้นจะบอกว่าถ่ายข้างในด้วยก็จะดีมาก
1: คือถ้าเกิดแพ็คเกจมันสวยนะครับอาจจะเอาแพ็คเกจมาวาง
0: คู่กัน
1: แล้วก็เอาโปรดักต์ของเราเนี่ยที่เป็นเนื้อแท้เนี่ยนะครับ
0: รวมกัน
1: ค่อยๆวางแล้วจัดเรียงให้สวยงามบนจานก็ได
0: ้
1: ทำอย่างไรก็ได้ครับให้เขาเห็นภาพกล้วยที่น่ากินที่สุดนั่นเองนะฮะ
0: โอเคเข้าใจแล้ว
1: เนาะนี่หลักการ
0: เสียบก็ไป
1: แหมอยากจะกินก็ตรงนี้เลย
0: เสียบก่อนเสียบก่อน
1: อ่ะทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพแหมจะถ่ายโชว์เลยไหม
0: ถ่ายโชว์เลยอยากจะรู้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ลองทำตามไปด้วยว่าถ้าเขามีโปรดักต์มีสินค้าแล้วเขาจะทำยังไง
1: นะฮะ

0: อยู่ที่ตัวรายละเอียดของเราแล้วถ้าจะถ่ายกล้วยก็คือถ่ายเป็นกล้วยอย่างเดียวแต่วันนี้เนื่องจากนะเมื่อสักครู่นี้เราคุยไปแล้วว่าบางทีบางงานเนี่ยมันต้องใช้พรีเซนเตอร์นะครับ
1: เ
0: มื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าอยากเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร
1: ์เออนะ
0: เหมือนถ้าเกิดเราภูมิใจกับกล้วยของเรามากอย่างเงี้ยอาจารย์ธัญญาบอกว่า
1: จะเป็นเอง
0: กล้วยนี่คือกล้วยยี่ห้ออะไรนะฮะ
1: กล้วยอบตาเจ๊จันนะคะ
0: ดังนั้นกรรมการเขาว่าก
1: ินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องกล้วยอบตาเจ๊จันนะคะ
0: สุดยอดถ้าอย่างนั้นรถท่าเมื่อกี้อีกทีที่ค้างไว้
1: อย่างนี้นะคะกินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องเป็นอย่างนี
0: ้งั้นเดี๋ยวไปถ่ายภาพกันเลย
1: เดี๋ยวเราไปเรียนรู้การถ่ายภาพแล้วมาทำโปรโมทเพื่อจะขายของกัน
0: งั้นเดี๋ยวเราขยับไปตรงนู้นกับอาจารย
1: ์ได้มาขยับเดี๋ยววันนี้จันจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนื่องจากเป็นยี่ห้อจันเองนะ
0: จะเอาสองอันเลยไหม
1: ไม่
0: ตัวนี้ใช่ไหม
1: ต้องการจะเอาตัวนี้ก่อนต
0: ั
1: วนั้นมันเบสิกไปจันปอน
0: โอเค
1: มันต้องแบบสวยอย่างเงี้ย
0: ถ้างั้นโพสท่าที่อาจารย์อยากโพสเลยฮะ
1: อย่างนี้เลย
0: สมมติท่านี้
1: สมมตินี่นะกินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
0: ผมหันอันนี้นึงนะฮะ
1: สวยไหม
0: ผมใช้จุดตัด9ช่องนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะใช้จุดตัดขวาบนนะครับเนื่องจากพรีเซนเตอร์เราถ่ายครึ่งตัวเนาะเราให้จุดตัดขวาบนเราเนี่ยติดอยู่ตรงดวงตาของพรีเซนเตอร
1: ์ค่ะ
0: ยิ้มมีแอคชั่นกว่านี้ไหม
1: มันไม่สวยอ่ะ
0: เอากล้วยอบเจ๊จัน
1: กล้วยอบเจ๊จันดีสุดแล้วเนี่ย
0: ค้างไว้ผมก็จะได้ภาพถ่ายครับเป็นภาพนี้ขึ้นมาม
1: ีทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งโปรดักต์ถูกไหม
0: นะครับก็จะมีสังเกตว่าในจุดตัดตรงนี้นะครับจะมีพรีเซนเตอร์ของเราคืออาจารย์จันเนี่ย อยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งและถ้าเกิดลากเส้นตัดลงมาเส้นคลิปนะครับจะแตะตรงดวงตาพอดี
1: ต้องให้แตะ
0: จะสามารถสื่อถึงความหมายถึงคนดูได
1: ้ดึงดูดให้คนมาดู
0: ใช่ทีนี้ครับมาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไม่ถ่ายอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันในการที่จะตกแต่งเพิ่มข้อความเมื่อกี้อาจารย์ชัญญาเรามี
1: สโลแกนมาแล้วกินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
0: นะแอปพลิเคชันที่ผมอยากแนะนำตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชันฟรีซึ่งอยู่ทั้งในระบบของ Android แล้วก็ iOS นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าLINE Camera นะครับผมเนาะเราสามารถหาใน Play Store หรือว่า
1: App Store ก็ได
0: ้ได้เลย
1: นะคะก็ดาวน์โหลดมาเพราะมันฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคร
0: ับ เปิดมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วก็สามารถที่จะเลือกถ่ายภาพจากตรงนี้หรือเปิดจากภาพที่เราถ่ายแล้วก็ได
1: ้
0: เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนดูอยู่ไหนอยู่ตรงนี
1: ้สุดท้าย
0: นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วครับมีหน้าอาจารย์จัญญาอยู่นะครับปุ่มไหนเป็นปุ่มที่ใช้งานได้เร็วที่สุดจะมีสีขึ้นนั่นคือปุ่มสีเขียวดีไซน์กดได้ปุ๊บครับเขาจะมี
1: ให้เลือก
0: ออปชันต่างๆ
1: ให้เลือกเฉดสี
0: ไม่จำเป็นไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านภาษาอังกฤษหรือไทยไม่ออกนะครับทุกอย่างจะสื่อสารด้วยภาพดังนั้นอยากตกแต่งภาพนะตอนนี้เนื่องจากเวลาเราน้อยนะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้ทำได้หลายอย่างแต่งหน้าเพิ่มสีสันก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะกดฟิลเตอร์ที่เขามีให้อยู่แล้วก็ได้
1: อันนี้ fairy tale
0: โอ้ดูหน้าขาวเด้งขึ้นมาทันท
1: ีหน้านวลๆนะคะ fairy tale เนาะเหมือนนางฟ้าหน่อยๆวิ้ง
0: ๆกด baby โอ้โห
1: เบบี้นี่สวยเลยหน้าเด็กหอนเดียว
0: เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าก
1: ินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
0: เอา baby เลย
1: หน้าจะดูเด็กอ่อนเยาว์นะคะ
0: สมมติว่าแต่งภาพจนชอบสุดๆแล้วเป็นอันนี้สวยถูกใจแล้วนะครับ
1: ต้องอย่าลืม
0: เราก็ต้องเติมนะครับ
1: เติม
0: ในเรื่องของ
1: อะไรบ้างคะ
0: ข้างล่างจะมีนะครับ
1: สามารถเลื่อนซ้ายขวาได
0: ้นะครับผมเนี่ยเลื่อนได้เนา
1: ะ
0: มันจะมีรูปของผู้กัน
1: ตัวผู้กัน
0: อุปกรณ์ต่างๆลองเล่นดูนะครับแต่วันนี้เราเติมให้ง่ายก่อนคือเรื่องของการตัวอักษร
1: ตัวที
0: ลงมา
1: ตัวอักษรตัวที
0: นะครับก็สามารถจะ
1: กดไปเลย
0: กดนะขึ้นมาปุ๊บก็กดตัวทีทีนึงนะครับพิมพ์คำที่เราอยากจะนำเสนอลงไปได้เลยนะครับเมื่อกี้
1: กินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
0: ขออนุญาตพิมพ์หนึ่งกิน
1: แล้วสวย
0: แล้วสวย
1: กินแล้วเด้งต้องกินแล้วเด้งด้วยนะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเด้งด้วยเพราะเราเป็นเบบี้เมื่อกี้เราเรียกเบบ
0: ี้นะฮะตึบตึบตึบ
1: กินแล้วเด้ง
0: กินแล้วเด้งกด next ไปครับเขาจะมีแบบอักษรให้เราเลือก
1: อ๋อสามารถมีแบบอักษรให้ด้วยไม่ต้องออกแบบเองก็ได
0: ้นี่นะครับผมเลือกสักตัวหนึ่งแล้วกัน
1: น
0: ะมาแล้วเราสามารถจะเลื่อนนะฮะ
1: ใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วซ้ายขวาเลื่อนใหญ่เล็กได้หมดถูกไหมคะ
0: นี่ครับวางแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะฮะ
1: เลือกสีได้ด้วย
0: ตามความพอใจของเรานะฮะผม
1: เลื่อนหน่อยนิ้วใหญ่ไปจังวะ
0: นะอันนี้คือการพาดหัวนะครับ
1: พาด
0: วางพาดหัวแบบเราอยู่ข้างหลังพยายามอย่าให้บังแบบเรานะครับเพราะว่านี่ก็นี่หน้าตานี่ประมาณใหม่ดาวิกาเลยนะผมนะถ้าตัวแพงก็วางให้ดูวางจนพอใจนะครับก็นี่ก็ได้
1: คือสิ่งสำคัญที่วางต้องให้เขาอ่านออกด้วยเนาะใช่ไหมจำปอน
0: ครับผม
1: สีเสือเลือกได้หมดตัวอักษร

0: เลือกได้จะเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: อ่ะกินแล้วสวยกินแล้วเด้งตบท้ายด้วยคำ
0: กล้วยอบ
1: ว่าก
0: ล้วยอบตาเจจัน
1: ต้องกล้วยอบตาเจจันเราก็เติมตัวสอนไปเยอะๆหนึ่งครับกดเครื่องหมายถูกเนาะ
0: อ๋อเซฟไปก่อน
1: เสร็จแล้วเราก็สามารถเติมตัวหนังสือได้เลยนะครับ
0: ก็คือตัวทีเหมือนเดิมนะคะ
1: ต้อง
0: กล้วยอบ
1: กล้วย
0: อบตาเจจันก็จริงๆไม่ยากเลยเนาะถ
1: ้
0: ามีมือถือนี่ทำได้ง่ายมากเลยอ่ะ
1: นี่นะฮะเหมือนเดิมเลย
0: ก็คือเพิ่มตัวอักษร
1: ใช่แล้วครับ
0: แล้วก็เลือกแบบใช่ไหมคะเลือกตำแหน่งเลือกขนาดแล้วก็เลือกสีถูกไหมคะจะวางจุดไหนมีหลักในการวางไม่ใช่ปอนตัวอักษรเนี่ย
1: จริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของพาดหัวแต่ละแบบนะครับถ้าเกิดว่าที่เป็นตราสินค้าหรือพาดหัวที่ต้องการให้เกิดให้เตะตาที่สุดอาจจะวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แต่ว่าขอให้เห็น
0: ขอให้เห็น
1: จ
0: ุ
1: ดเดียวกวาดตาไปจุดเดียวแล้วเห็นนะครับ
0: คือต้องอยู่รวมกันใช่ไหมไม่ใช่กระจัดกระจายเน
1: า
0: ะ
1: นะฮะภาพแบบนี้จริงๆอ่ะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแบบของเราใช่ไหมครับคือตัวพรีเซนเตอร์ใช่ไหมและมีคำโปรยนะครับจริงๆไม่ควรจะเกิน2จุด
0: ไม่เกิน2จุด
1: ไม่ควรให้สายตาเนี่ยเคลื่อนที่เกิน2จุดเพราะว่ามองปุ๊บเราเห็นเลยตอนนี้เห็นหน้าพรีเซนเตอร์เราใช่ไหมครับ
0: ตาหาย
1: ตราเจ๊จันใช่ไหมเราจะต้องมีโลโก้หรือว่าตัวสื่อที่ใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นเพื่อเน้นว่าเราต้องการสื่อตัวนี้แหละเป็นหลักเป็
1: น
0: เน
1: ้น
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: นี่จริงๆผู้ชมทุกท่านทุกท่านเนาะสามารถเอาไปลองใช้ได้นะมีโปรดักอะไรก็ลองทำเล่นๆก่อนก็ได้เนาะยังไม่ต้องขายจริงนะอย่างเช่นจะอะไรเป็นกล้วยเป็นโปรดักเกษตรใช่ไหมคะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวเป็นส้มโอนะคะบางทีก็เป็นอาหารที่เป็นผ่านการแปรรูปแล้วอะไรเงี้ยลองทำดูก่อนลองเล่นดูลองปรับสีลองเล่นดูนะคะดูแล้วจริงๆอาจารย์ปอนทำมันก็ไม่ยาก
1: อย่างอันนี้เห็นไหมครับมาแล้วเจ๊จันกลัวไม่เห็นนะคร
0: ับ ใหญ่มาก
1: อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะผมก็จะสามารถทำให้มือถือของเราเป็นมากกว่าโทรศัพท์ที่ไว้โทรแล้วนะครับผม
0: อ๋อเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้
1: พอเสร็จนะปุ๊บก็นะ
0: ต้องเซฟ
1: เซฟ
0: คือต้องเซฟนะคะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้นะเดี๋ยวรูปมันจะหายไป
1: เซฟปุ๊บมันก็จะอยู่ในอัลบั้มรูปถ่ายของเราได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำเห็นไหมภาพนี
0: ้เนี่ยเป็นหลักการแล้ว
1: กล้วยอบตาเจ๊จันของเราเนี่ยนะครับ
0: กินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
1: ส่งแทนสวัสดี
0: เช้าใช่ไหม
1: ส่งมันทุกวันส่งมันจนกว่าจะบล็อกของเรา
0: ไม่ใช่ส่งจันดาว่าการส่งทุกวันให้คนอ่านทุกวันเนี่ยเขาจะซึมซับและเขาจะจำได
1: ้การทำงานด้านสื่อนะครับมี visibility การเข้าถึงใช่ไหมม
0: ี
1: frequency นะมีความถี
0: ่บ่อยความถี่ต้องบ่อย
1: ต้องมีการย้ำแบรนด์ของเรานะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องจะส่งรูปเดิมส่งรูปใหม่ส่งรูปที่พัฒนาร
0: ูปใหม่ก็ได้
1: มีอะไรมากขึ้นนะครับ
0: เปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เนาะ
1: นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดทุกคนได้ฝึกนะครับก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพแล้วก็สื่อที่ดีและก็เป็นประโยชน์ตรงกับงานเราแน่นอนไม่ใช่แค่นักส่งเสริมการเกษตรครับแต่ทุกคนที่ดูอยู่เนาะหากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือว่าเพิ่มโอกาสทางการค้าการขายหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเราเนาะ
0: ใช่
1: มือถือซื้อมาแล้ว
0: ต้องใช้คุ้มค่าเหมือนที่อาจารย์เคยบอกเนาะซื้อมาจริงจะบอกจริงเลยว่าถ้าซื้อมาจริงเนี่ยลองเล่นแอปที่มันมีให้อ่ะลองเล่นไปดูว่าแอปแต่ละแอปมันใช้ทำอะไรจริ งๆเหมือนที่อาจารย์ปอนบอกว่าแอปพลิเคชันสำหรับการแต่งภาพนี่มันมีเยอะแยะแต่วันนี้ก็เสนอเป็นไลน์คาเมล่าก่อนง่ายๆที่ทุกคนมีอยู่แล้วในเครื่องหรือว่าสามารถโหลดได้คือฟรีที่สำคัญคือฟรีนะคะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะครับอยากจะบอกอะไรเราก็อยากจะบอกอะไรให้เขาจำภาพอะไรแล้วก็สร้างภาพอะไรขึ้นมาให้เห็น
0: อ
1: าหารต้องดูน่าอร่อยนะครับรถยนต์ต้องดูแวววาวสวยงามใช่ไหมบ้านเรือนต้องดูน่าอยู่จัดการให้ดีเราสามารถสื่อสารได้นะครับด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองครับ
0: นะคะก็จริงเป็นวิธีการที่ง่ายๆทุกคนสามารถเอาไปทำได้นะผู้ชมทั่วไปก็ศึกษาจากรายการนี้แหละที่นี่เกษตรปริชาตินะลองไปลองทำดูค่ะนะคะแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเราอาจจะเป็นนักถ่ายภาพนักตกแต่งภาพนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย
1: เรียนรู้ง่ายๆนะครับด้วยแอปพลิเคชันฟรีด
0: ้
1: วยมือถือที่มีอยู่แล้วนั่นเอง
0: ใช่นะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะจันปอนก็ได้เรียนความรู้ไปเยอะนะคะเกี่ยวกับการถ่ายภาพการตกแต่งภาพแล้วก็จะไปทำสื่อนะไม่ว่าจะไปประชาสัมพันธ์ในด้านใดก็ตามนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการที่นี่เกษตรปริชาติในตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เจียนตัน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมการครับ
1: เหมียวค่ะ
2: ในรายการสีสันภาษาจีนครับและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: เจียนตัน
2: เจียนตัน
1: เจียนตันเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าง่ายสั้นๆไม่ซับซ้อน
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คำคุณศัพท์คำนี้กันครับ
3: ผม只会说简单的汉语
4: 放心旅游团有中文导游
2: เป็นไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่างั้นขออีกสักรอบดีกว่าครับ
3: 我只会说简单的汉语
4: 放心旅游团有中文导游
2: ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็พาไปช้อปปิ้งรับรองพูดคล่องเลย
1: คำศัพท์วันนี้ที่เราได้เรียนไปคือคำว่าเจียนตันเจียนตันเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าง่ายสั้นๆไม่ซับซ้อนค่ะเช่นเหินเจียนตันง่ายมากง่ายๆปู้เจียนตันไม่ง่ายประโยคตัวอย่างนะคะ我只会说简单的汉语แปลว่าฉันพูดได้แต่ประโยคภาษาจีนง่ายๆอีกครั้งนะคะ我只会说简单的汉语ฉันพูดได้แต่ภาษาจีนประโยคง่ายๆค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่เหมียวขอนิยามความเป็นตัวผมแบบสั้นๆง่ายๆสักหน่อยครับ
1: หมีเจิ้นพูดเจียนตัน
2: แปลว่า
1: เธอนี่ไม่ง่ายเลยนะ
2: อ้าวไม่อย่างนั้น

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่1ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานเนื่องจากปัจจุบันนะคะเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะมีความเป็นสากลระดับโลกนะคะมีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรตลาดผลิตภัณฑ์การแข่งขันธุรกิจกันทั่วโลกนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ช่วยลดข้อกำหนดของการตลาดการเคลื่อนย้ายแรงงานเงินสินค้าแล้วข้อมูลต่างๆอย่างทั่วโลกค่ะแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานขององค์กรสมัยใหม่นะคะที่จะมีแนวคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเชื่อของทุนมนุษย์การเลิกสั่งการและการควบคุมที่เข้มงวดการมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในส่วนของการทำงานเป็นเครือข่ายนะคะการคาดหวังในกำลังงานใหม่แล้วก็การสนใจความสมดุลของชีวิตและการทำงานการมุ่งเน้นความรวดเร็วจะเห็นว่าองค์กรสมัยใหม่นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งทักษะสำคัญนะคะที่องค์กรสมัยใหม่จะอยู่รอดได้ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญนะคะการติดต่อพบปะสังสรรค์การเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการรักในด้านเทคโนโลยีการตลาดความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่จะตั้งต้นใหม่นะคะอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบนะคะที่ว่าทำไมเราต้องมีการนำดิจิทัลเข้ามาใช้อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่บนโลกออนไลน์เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆทั้งการผลิตการขนส่งการขายและการบริการค่ะซึ่งการทำงานในโลกเศรษฐกิจใหม่นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนสติปัญญานะคะก็คือตัวพนักงานของบริษัทเองนะคะที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญขององค์กรนะคะควรจะได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็ความเป็นสากลระดับโลกหรือโลกาภิวัตน์แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีค่ะซึ่งการทำงานในโลกสมัยใหม่นะคะจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครือข่ายทั่วโลกหรือ World Wide Web นั่นเองค่ะเราก็จะได้ทำงานร่วมกับการตลาดออนไลน์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรเน็ตต่างๆพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อองค์กรเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก่อนจะใช้นะคะก็จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ1 นะคะความพร้อมทางด้านงบประมาณนะคะทางบุคลากรแล้วก็ทางลูกค้าเราว่าพร้อมหรือยังนะคะข้อ2ก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดหาระบบสารสนเทศแล้วก็ข้อ3นะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของหน่วยงานสารสนเทศแล้วก็ข้อ4ค่ะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้รองรับกับการนำสารสนเทศมาใช้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่2ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานคราวนี้นะคะเมื่อองค์กรต้องการจะเตรียมความพร้อมนะคะคราวนี้จะต้องมีทักษะดิจิทัลอะไรบ้างนะคะที่เอามาสนับสนุนนะคะอย่างแรกก็คือการรู้ดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทอเรซีนะคะก็คือความสามารถในการทำความเข้าใจประเมินรวบรวมสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์แสดงผลออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือว่า ICT literacy นั่นเองค่ะ
ข้อนี้นะคะก็คือความสามารถของบุคคลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็เครื่องมือสื่อสารโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลจัดการข้อมูลแปลงความข้อมูลสรุปความแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศได้ค่ะแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญของ ICT Literacy นะคะไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็คือว่าครอบคลุมในส่วนของการสืบค้นนะคะการสืบค้นการรวบรวมการจัดเก็บประมวลผลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลค่ะทักษะการรู้เท่าทันสื่อนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าสามารถรู้ความหมายของการส่งข้อความในรูปแบบต่างๆรู้ถึงผลกระทบนะคะแล้วก็อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รู้ว่าข้อความถูกสร้างอย่างไรทำไมผลิตขึ้นนะคะแล้วก็สามารถสื่อสารความคิดของตนเองออกไปได้ค่ะการรู้เชิงทัศนะนะคะก็รู้เกี่ยวกับการแปลความหมายของภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินสิ่งที่มองเห็นสามารถวิเคราะห์นะคะการเรียนรู้การแสดงความคิดเห็นต่างๆได้การเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะก็คือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณนะคะมีทักษะในการรักษาข้อมูลรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกดิจิทัลรับมือกับภัยคุกคามในโลกดิจิทัลได้นะคะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็ประกอบด้วย4องค์ประกอบนะคะคือการใช้การเข้าใจการสร้างแล้วก็การเข้าถึงนะคะในส่วนของการใช้นะคะก็คือว่ามีความคล่องแคล่วทางเทคนิคนะคะใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะคะครอบคลุมถึงเทคนิคขั้นพื้นฐานนะคะใช้คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรม Word ธรรมดานะคะรวมทั้งเทคนิคขั้นสูงนะคะในเรื่องของโปรแกรมสืบค้นใช้ฐานข้อมูลเป็นนะคะหรือเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่างเช่นการใช้ Cloud Computing ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของความเข้าใจนะคะก็คือมีทักษะความเข้าใจสามารถประเมินตัดสินคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนออนไลน์ได้ค่ะในส่วนของการสร้างนะคะก็คือว่าสามารถผลิตเนื้อหาสามารถสื่อสารได้ผ่านเครื่องมือต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของการเข้าถึงนะคะก็คือสามารถเข้าถึงนะคะในเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆได้นะคะสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็จากข้อมูลจากข่าวสารต่างๆได้นั่นเองค่ะแล้วก็ทักษะทางด้านดิจิทัลนะคะดิจิทัลสกิลนะคะมีทักษะขั้นพื้นฐานขั้นกลางแล้วก็ทักษะขั้นสูงนะคะถ้าเกิดในส่วนของทักษะขั้นพื้นฐานนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายได้ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ก็เป็นพวกคีย์บอร์ดนะคะทัชสกรีนถ้าเป็นซอฟต์แวร์นะคะก็เป็นโปรแกรมประมวลผลต่างๆค่ะถ้าเป็นในส่วนของเทคนิคขั้นกลางนะคะก็สามารถใช้งานได้อย่างเช่นเราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop นะคะมาทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ในการออกแบบนะคะอันนี้เรียกว่าขั้นกลางนะคะในส่วนของขั้นสูงนะคะก็คือมีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านโปรแกรมเมอร์ผู้ดูแลระบบนะคะมีความรู้ด้าน Big Data การเขียนโค้ดนะคะค่ะนั่นก็คือทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานนะคะเก่งที่สุดแข็งแรงที่สุดจะอยู่รอดนะคะแต่การอยู่รอดนั้นก็คือคนที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะและคราวนี้นะคะในส่วนของถามว่าใครที่เก่งที่สุดนะคะก็คือเป็นกองทัพที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะองค์กรก็อยากที่จะปรับตัวให้อยู่รอดนะคะ

เรามาดูกันซิว่าองค์กรคืออะไรนะคะองค์กรก็คือโครงสร้างทางสังคมนะคะที่มีความเป็นทางการมีความมั่นคงนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมมาผ่านกระบวนการทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นมานะคะแล้วก็แสวงหาผลตอบแทนจากการดำเนินการนั้นๆนี่คือนิยามขององค์กรนะคะแล้วก็คุณลักษณะขององค์กรก็คือ 1. มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน 2. มีการลำดับสายงานบังคับบัญชานะคะแล้วก็ 3. มีมาตรฐานนะคะมีกฎระเบียบมีขั้นตอนการทำงานแล้วก็ข้อ 4. ค่ะมีวัฒนธรรมองค์กรในการอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งองค์กรที่อยู่ในยุคดิจิทัลนะคะก็จะมีหลักการบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จมีความเฉียบพลันตลอดเวลาให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารมีการมอบอำนาจอย่างกว้างขวางมีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานในระยะสั้นแล้วก็ตัดการติดต่อที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของวัฒนธรรมองค์กรมีความเป็นโลกาภิวัตน์นะคะมีความหลากหลายด้านแรงมีความเป็นผู้ประกอบการมีการจัดการรูปแบบในรูปของ e-business นะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะในส่วนของข้อแรกนะคะก็คือมีการใช้หลักการบริหารที่ก่อให้เกิดความสำเร็จนะคะก็คือต้องเปิดรับแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการบริหารนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น TQM Six Sigma Balance Scorecard นะคะKaizen ISO นะคะหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก็ช่วยได้ค่ะข้อ2นะคะมีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลานะคะเนื่องจากว่าโลกยุคนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับพลันด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็อาศัยนะคะสารสนเทศนี่แหละค่ะมาช่วยนะคะมันจะมีระบบในการช่วยเหลือให้ข้อมูลในทุกแง่มุมนะคะอย่างเช่นทางด้านการบัญชีนะคะด้านลูกค้าด้านคู่แข่งนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเราก็ตอบสนองได้อย่างฉับพลันรวดเร็วนั่นเองค่ะข้อ3นะคะมีการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารระดับสูงนะคะอันนี้เน้นมากๆเลยนะคะผู้บริหารจะต้องมาเป็นทีมกับกลุ่มทำงานด้วยจะทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างดีในการทำงานค่ะแล้วก็ข้อ4นะคะมีการมอบอำนาจให้อย่างกว้างขวางค่ะอันนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นในส่วนของพนักงานนะคะให้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงในองค์กรค่ะแล้วก็ข้อ5นะคะมีการบริหารจัดการโดยมอบหมายหน้าที่ให้เพื่อผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นที่ดีเลิศนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของกลุ่มพนักงานด้วยค่ะเมื่อได้รับอำนาจมาในช่วงหนึ่งก็จะตั้งใจทำงานได้อย่างดีค่ะข้อ6นะคะการตัดการติดต่อภายในที่ไม่จำเป็นออกนะคะอันนี้เราทราบกันดีในดิจิทัลองค์ประกอบขององค์กรดิจิทัลนะคะก็จะต้อง 1. มีความคิดที่เป็นดิจิทัลนะคะทัศนคติของคนในองค์กรทุกระดับชั้นนะคะต้องมีแนวคิดไปทางเดียวกันข้อ2ก็คือมีกระบวนการที่เป็นดิจิทัลนะคะก็คื มีระบบฐานติมีวัฒนธรรมดิจิทัลนะคะตอบสนองอย่างรวดเร็วเปิดรับความท้าทายแล้วก็อิสระในการทำงานค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรดิจิทัลนะคะการที่องค์กรเราจะเข้าสู่โลกาภิวัตน์นะคะก็จะมีหลายตัวช่วยหลายระบบด้วยกันค่ะลองมาดูทีละระบบเลยนะคะอันที่1 นะคะระบบประมวลผลรายการนะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจประจำวันนะคะแล้วก็ได้สารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะระบบประมวลผลรายงานนะคะตัวอย่างระบบย่อยนะคะเช่นระบบบัญชีเงินเดือนระบบใบสั่งซื้อระบบบัญชีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการที่ทำข้อมูลหายแล้วก็ค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะข้อ2ระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยในส่วนของการทำงานของสำนัก

านนะคะช่วยพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้แก่พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำคือช่วยสร้างเอกสารจัดเก็บแล้วก็ค้นหาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะการสื่อสารนะคะระบบจัดการสำนักงานระบบทำงานร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อ3นะคะระบบการจัดการรายงานนะคะระบบนี้จะออกแบบนะคะพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลผลจัดระบบการทำรายงานนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจขององค์กรค่ะข้อ4นะคะระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะทุกรูปแบบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ในส่วนที่ซับซ้อนนั่นเองค่ะแล้วก็มีคุณลักษณะเด่นๆนะคะก็คือใช้ประกอบการตัดสินใจโดยนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะตอบสนองนะคะต่อสิ่งที่ไม่ได้คาดการมาก่อนแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการตัดสินใจแบบรวดเร็วสูงนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในภายนอกแล้วก็นำเสนอทั้งแบบรายงานแล้วก็แบบกราฟิกได้ด้วยค่ะแล้วก็ในภาพนะคะก็จะเป็นโครงข่ายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันค่ะข้อ5นะคะระบบสารสนเทศทางการเงินระบบนี้จะให้ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะอันนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะคะทั้งด้านการเงินแล้วก็การควบคุมทางการเงินนะคะมีลักษณะครอบคลุมหมดอย่างที่แสดงในภาพนะคะระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชีนะคะระบบนี้จะรวบรวมประมวลผลจัดเก็บสารสนเทศทางบัญชีนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะทั้งภายนอกและภายในองค์กรนะคะซึ่งจะให้

การกระจายสินค้าแล้วก็การคาดคะเนยอดขายค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศทางการผลิตนะคะหน่วยนี้นะคะจะช่วยในการผลิตนะคะเช่นการวางแผนการพัฒนาซ่อมบำรุงเครื่องจักรการกำหนดเป้าหมายการจัดตารางการท้ายเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบรวมถึงแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการวางแผนแรงงานนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการจัดหาบุคลากรการจัดจ้างการฝึกอบรมค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการนะคะจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะแล้วก็10นะคะเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าชื่อนะคะบางคนจะรู้จักในชื่อของระบบ ERP นะคะอันนี้จะนิยมนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะคะเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะจะรวมทั้งหมดเลยค่ะเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลค่ะเรื่องการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่5กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะองค์กรนะคะเนื่องจากว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะองค์กรก็อยากที่จะเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนะคะเพราะว่าองค์กรที่เข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ต่างๆที่สำคัญก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ชัดเจนข้อ1นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าก็มีความต้องการแบบหลากหลายเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรใดสามารถตอบสนองลูกค้าแบบนี้ได้ก็จะสร้าง customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีนะคะลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจในอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อแรกนะคะข้อ2ก็คือซึ่งในที่นี้นะคะก็มีกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆนะคะที่เขาประสบความสำเร็จนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้นะคะกรณีแรกก็คือกรณีศึกษา TTB Spark นะคะก็เป็นธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยเรานี่แหละนะคะมีคอนเซปต์นะคะที่เขาใช้ Data Analytics เข้ามานะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้านะคะแล้วก็จะนำเสนอโซลูชันทางการเงินแก่ลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องงงว่าเอ้ยเราควรจะใช้บริการการเงินรูปแบบใดจะตัวระบบเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเราไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกมาให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะในการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญต่างๆของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องการเงินด้วยนะคะอันนี้ก็จะลูกค้าก็จะมีความสุขชอบนะคะมีคนมาคอยช่วยแล้วก็ช่วยลูกค้าในการทำธุรกรรมนะคะโดยเขามีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะลูกค้าก็จะมีความสุขมีความชอบไม่ต้องออกไปธนาคารแต่ว่าสามารถทำได้บนมือถือนะคะก็คือทำธุรกรรมต่างๆได้เลยผ่านมือถือนะคะไม่ต้องไปใช้บริการที่สาขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของธนาคาร TTB Spark นั่นเองค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะน่าสนใจมากก็คือบริษัท Amazon นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเขาทำธุรกิจขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นก็ขยายไปสู่ธุรกิจเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะคะผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ขยายไปอีกใหญ่โตแล้วค่ะถึงให้บริการทางคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะหลังจากนั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยนะคะในเรื่องของ recommendation engine นะคะก็จะเป็น AI ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะคะโดยใช้ Big Data Analyze นะคะช่วยคาดคะเนความต้องการของลูกค้ามีการสต็อกสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งค่ะ

อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท KFC ค่ะอันนี้ใช้ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้านะคะมีการวางแผนพนักงานวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำอยู่หน้าร้านค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงกรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504819-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
2: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองแผนผังภูมิของวงจรรวมค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนแรกเราจะพูดถึงความเป็นมาของการ

คุ้มครองแบบแผนผังภูมิของวงจรรวมนะคะสำหรับอีกตอนนึงนะคะตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและเงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะสำหรับเรื่องของแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยนะคะถ้าเกิดคนที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยก็จะเข้าใจลักษณะได้ไม่ยากนะคะมันจะเป็นรูปในลักษณะของแผนผังภูมินะคะของวงจรนะคะทีนี้ความเป็นมาเนี่ยเริ่มอย่างไรนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่1980เลยนะคะกฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะก็ได้รับการพัฒนาเนี่ยขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีการพัฒนาของแนวคิดที่น่าสนใจนะคะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยนะคะไม่สามารถคุ้มครองได้ด้วยระบบลิขสิทธิ์นะคะจากการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกานะคะได้วางหลักว่าลิขสิทธิ์เนี่ยต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าอรรถประโยชน์ต้องสามารถแยกออกจากคุณค่าทางศิลปะได้อันนี้เป็นสาระสำคัญเลยนะคะถ้านักศึกษาย้อนทวนไปในหน่วยเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะนักศึกษาจะพบว่าหลักของลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ว่าอรรถประโยชน์นะสามารถแยกออกจากคุณค่าทางศิลปะแต่กลับกันนะคะในกรณีของวงจรรวมเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งรูปแบบของศิลปะเนี่ยออกจากหน้าที่ของวงจรรวมได้นะคะคือแบบที่มันเป็นแผนผังเนี่ยนะคะมันเกิดหน้าที่หรือฟังก์ชันนั้นได้เพราะมันมีแบบแผนผังแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยจึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะอันนี้นะคะข้อสอบก็สามารถที่จะถามถึงเพื่อให้แยกความแตกต่างได้นะคะทั้งนี้นะคะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเรามองในมิติของสิทธิบัตรล่ะนะคะผังภูมินะคะของวงจรรวมเนี่ยมันไม่ได้มีการประดิษฐ์ขั้นสูงเพราะว่ามันจะเป็นการนำนะคะรูปแบบให้เป็นแผนผังของวงจรนักศึกษาคงพอเห็นภาพเนาะมันไม่ได้มีการผลิตหรือประดิษฐ์นะคะที่ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูงนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เข้าเงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรนะคะและนอกจากนี้สิทธิบัตรเนี่ยนะคะจะใช้การพิจารณานานเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะจึงจะต้องหาว่าเอ๊ะมันเป็นการประดิษฐ์ขั้นสูงจริงไหมนะคะซึ่งมันก็จะนานกว่านะคะการพิจารณาในลักษณะของแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะด้วยเหตุผลนะคะที่แบบผังภูมิของวงจรรวมไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรได้นะคะกฎหมายของประเทศอเมริกานะคะจึงนะคะผลักดันให้มีการคุ้มครองเฉพาะในแบบผังภูมิของวงจรรวมดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศต้นกำเนิดนะคะที่เรารับมาเนี่ยเกี่ยวกับความคุ้มครองแผนผังวงจรรวมก็คือจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้ถ้าเราได้ย้อนทวนไปนะคะเกี่ยวกับรากของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะคะอเมริกาเนี่ยจะเป็นประเทศแรกๆที่พัฒนาความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็พยายามใช้นะคะวิธีการต่างๆนะคะในที่ประชุมในทางระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆนั้นออกตามมาด้วยนะคะเหตุผลก็คือเขากลัวว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการละเมิดนะคะในฐานะที่เขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต้นคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆมากมายนั่นเองนะคะการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมของประเทศไทยเนี่ยนะคะการที่มีประเทศอเมริกากดดันนะคะเขาก็ไปคุยไปเจรจากันนะคะในองค์การการค้าโลก
นะคะและประเทศไทยเนี่ยก็เป็นภาคีขององค์การการค้าโลกนะคะและได้มีการตก

ตรงนะคะรับรองพันธะกรณีความตกลงว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้านะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็รับนะคะพระราชบัญญัติความคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยออกมานะคะในส.2543เพื่อให้สอดรับกับความตกลงฉบับดังกล่าวนะคะโดยก็จะมีหลักการเนี่ยคล้ายคลึงกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆนะคะคือผู้ซึ่งสร้างสรรค์นะคะแบบผังภูมิของวงจรรวมเนี่ยให้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำนำเข้านะคะขายหรือจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแบบผังภูมิของวงจรรวมนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญนะคะของความคุ้มครองนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมซึ่งมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2543นะคะก่อนความลับทางการค้าเสียอีกค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของตอนที่1ความเป็นมาค่ะในตอนที่2นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับองค์ประกอบนะคะแล้วก็เงื่อนไขของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะซึ่งในตอนนี้จะค่อนข้างเป็นรายละเอียดนะคะหากส่วนใดนะคะนักศึกษาจำไม่ได้นะหรือว่าขาดตกบกพร่องไปเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปค้นได้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะคะก็คือในส่วนขององค์ประกอบและเงื่อนไขความคุ้มครองนะคะแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแบบแผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นนะคะไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวมที่มีลักษณะตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวมพ.ศ.2543ในส่วนนี้เรามาสังเกตร่วมกันนะคะว่าแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบแผนผังหรืออาจจะเป็นลักษณะของภาพก็ได้นะคะโดยจากคำนิยามดังกล่าวนะคะแบบของวงจรไฟฟ้าที่ออกแบบมานะที่จะมีลักษณะเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยก็คือจะเรียกว่า layout design นะคะที่ในทางวงการเขาใช้นะคะหรือที่เรียกว่าตัวชุดหน้ากากนะคะ mark work นะคะซึ่งเป็นตัวนะคะที่ได้รับความคุ้มครองเราทราบถึงนิยามไปแล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขนะคะแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะคือผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์แบบแผนภูมิขึ้นเองจากความคิดริเริ่มของตนเองนะคะแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยนำเอาชิ้นส่วนเชื่อมต่อแบบผังภูมิหรือวงจรรวมอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมวงจรรวมมาจัดวางใหม่ในลักษณะที่ทำให้เกิดเป็นแบบผังภูมิที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมของวงจรรวมในส่วนของหน้านี้นะคะจะสังเกตได้ว่าการได้รับความคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยนะคะนักศึกษาอาจจะคิดขึ้นเองใหม่เลยก็ได้นะฉันออกแบบเลย์เอาท์ใหม่เลยนะคะหรือมันมีอยู่แล้วแต่เอามาเชื่อมใหม่เอามาจัดวางใหม่และหน้าตามันออกมาเนี่ยนะคะแตกต่างจากที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบบนั้นก็ถือว่าเป็นแบบผังภูมิวงจรรวมที่สามารถได้รับความคุ้มครองได้นะคะในเรื่องของผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองเนี่ยได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้ออกแบบหรือผู้ออกแบบร่วมนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยกฎหมายกำ

ำหนดให้ผู้ออกแบบนะคะแบบผังภูมิเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองนะคะแต่ในกรณีเนี่ยอาจจะมีหลายคนมาสร้างสรรค์ร่วมกันก็ได้นะคะกฎหมายกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองร่วมกันได้นักศึกษาสังเกตนะคะว่าในเรื่องการออกแบบร่วมเนี่ยนะเรื่องแบบแผนผังภูมิวงจรรวมเนี่ยกฎหมายกำหนดแต่จะมีทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทไม่ได้กำหนดให้ขอร่วมกันเช่นสิทธิบัตรนะคะอันนี้จะเป็นความแตกต่างนะคะในกรณีที่ผู้ออกแบบผังภูมิร่วมคนใดไม่ยอมร่วมขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิหรือติดต่อไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมิผู้ออกแบบผังภูมิคนอื่นจะขอรับความคุ้มครองนะคะสำหรับแบบผังภูมิที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกันนั้นในนามตนเองก็ได้กฎหมายก็ไม่ปิดกั้นนะคะสมมติออกแบบร่วมกันหลายคนแต่บางคนหายไปไหนไม่รู้นะคะหรือเขาไม่ยินยอมกฎหมายก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่บางคนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบร่วมกันเนี่ยไม่ยินยอมก็อย่าไปตัดสิทธิ์คนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่อยากได้รับความคุ้มครองขอเองได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานลูกจ้างนะคะในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานอันนี้น่าสนใจนะคะสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างให้ตกเป็นของพนักงานหรือลูกจ้างนั้นนะคะเว้นแต่จะมีหนังสือตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้นะคะถ้าเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคะเราต้องพึงทราบไว้นะคะว่าถ้าเราอยากที่จะให้นะแบบผังภูมิวงจรรวมเนี่ยตกเป็นของนายจ้างเนี่ยต้องตกลงไว้เป็นหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงานนะคะแต่หากไม่มีการตกลงไว้พนักงานหรือลูกจ้างตามสัญญาแรงงานคนนั้นแหละนะคะที่เป็นผู้ทำเนี่ยนะคะผู้คิดคนขึ้นเนี่ยคนนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ได้นะคะความคุ้มครองผังภูมิวงจรรวมนี้ไปนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นกรณีข้อที่3นะคะผู้ว่าจ้างในกรณีที่เป็นการจ้างทำของในกรณีที่ผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์แบบผังภูมิขึ้นนะคะโดยการรับจ้างบุคคลอื่นให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมินั้นเว้นแต่จะมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นในกรณีของการจ้างทำของนักศึกษาทุกท่านสังเกตนะคะจะต่างจากสัญญาจ้างแรงงานและถ้าเป็นจ้างทำของเนี่ยผู้ว่าจ้างกฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เว้นแต่นะคะถ้าจะให้ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ก็ต้องตกลงเป็นหนังสือเช่นเดียวกับการจ้างแรงงานถ้าเป็นกรณีของหน่วยงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะคะส่วนราชการหน่วยงานของรัฐก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีราชการก็ดีนะคะส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะย่อมมีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมิที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมขององค์กรนั้นเว้นแต่นะคะจะมีหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นข้อที่4นักศึกษาทุกท่านสังเกตนะคะอันนี้จะต่างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐเนี่ยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็จะไปขอรับความคุ้มครองไม่ได้นะคะสังเกตนะต้องเป็นนิติบุคคลด้วยนะคะกรณีแบบนี้กฎหมายสันนิษฐานให้หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ได้สิทธิ์นะคะหากว่าแผนผังภูมิวงจรรวมเนี่ยสร้างขึ้นโดยการจ้างหรือโดยคำสั่งหรือในความควบคุมของหน่วยงานรัฐนั้นนะคะนอกจากนี้นะคะผู้มีสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองอาจจะเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกก็ได้นะคะสังเกตนะคะ

ผู้รับโอนหรือผู้รับมรดกผู้รับมรดกนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นทายาทโดยธรรมหรืออาจจะเป็นโดยพินัยกรรมก็ได้นะคะกรณีนะคะที่สิทธิ์ในการขอรับความคุ้มครองในแบบผังภูมิเป็นของพนักงานหรือลูกจ้างนะคะในกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานนะคะหรือเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้นะคะในกรณีที่เป็นจ้างทำของหรือหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้นได้สิทธิ์ไปนะคะกฎหมายเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่านะคะถ้ามีหนังสือตกลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะก็ให้เป็นไปตามนั้นนะคะเช่นนายจ้างกับลูกจ้างได้ทำหนังสือตกลงกันนะคะว่าหากลูกจ้างเนี่ยนะคะได้คิดหรือได้สร้างแบบผังภูมิวงจรรวมขึ้นมานะคะก็ให้สิทธิ์ในความคุ้มครองตกเป็นของนายจ้างแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะย่อมสามารถทำได้นะคะกฎหมายก็เปิดช่องไว้นะคะแต่อย่างที่เน้นย้ำนะคะว่าในกรณีนี้นะคะจะต้องตกลงกันเป็นหนังสือทีนี้นะคะสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในแบบผังภูมิผู้ทรงสิทธิ์คือใครนะคะความว่าผู้ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญแบบผังภูมิอันนี้เราต้องแยกแยะนะคะคนที่คิดกับคนที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์อาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์โอเคนะและให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนด้วยก็คือผู้รับโอนสิทธิ์ในหนังสือสำคัญนั้นนะคะสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ในแบบผังภูมินะจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญแล้วอันนี้จะคล้ายคลึงกับสิทธิบัตรนะคะที่ต้องมีการจดทะเบียนแต่แตกต่างจากความลับทางการค้านะคะที่เราได้คุยกันในหน่วยที่10ความลับทางการค้าเนี่ยคุ้มครองโดยที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่ต้องมีประโยชน์เชิงพาณิชย์และมีมาตรการในการรักษาข้อมูลนั้นเป็นความลับนะคะทีนี้ดังนั้นคำว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็หมายถึงผู้ซึ่งได้รับหนังสือสำคัญแบบผังภูมินั้นนะคะผู้ทรงสิทธิ์มีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะผู้ทรงสิทธิ์ก็มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ 1. ทำซ้ำนะคะก็คือ copy คัดลอกหน้าตาแผนผังแบบเนี้ยนะคะผู้ทรงสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ 2. นำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายโดยวิธีการใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุ้มครองหรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ตนได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่ด้วยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรรวมดังกล่าวประกอบอยู่ด้วยอันนี้เห็นภาพนะคะว่าการจำหน่ายการขายนะคะหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะคะเกี่ยวกับแบบวงจรผังภูมิอันนี้นะคะมันอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของทั้งหมดก็ได้หรือว่าเป็นชิ้นเดี่ยวๆก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าเราจะโอนความคุ้มครองเนี่ยนะคะโอนได้ไหมก็แน่นอนนะคะดังที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะคะนักศึกษาค่ะว่าสิทธิ์ขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิเนี่ยสามารถโอนได้นะคะและเป็นมรดกได้ด้วยนะคะกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนนะคะอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับเรื่องของความลับทางการค้าแล้วถ้าหากไม่ทำเป็นหนังสือล่ะมีผลอย่างไรนะคะก็ตกเป็นโมฆะเลยตามมาตรา152ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่กำหนดว่าการให้นะคะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดจึงจะมีผลสมบูรณ์ดังนั้นผู้รับโอนนะคะก็หรือรับมรดกเนี่ยนะคะจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดด้วยตามแบบนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำซ้ำที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายนะคะเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยหากคนที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิ์
ขอเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าใช้คำว่าผู้ทรงสิทธิ์นะไม่ใช่ผู้คิดค้นหรือผู้ประดิษฐ์นะเพราะอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้ดังกล่าวนะคะหากนะคะมีคนที่ไปทำซ้ำนำเข้ามาในราชอาณาจักรขายหรือจำหน่ายเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์นั่นเองนะคะทีนี้นะคะลำดับต่อมาเราจะคุยกันเรื่องของอายุความคุ้มครองบ้างสำหรับระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองนะคะกฎหมายกำหนดให้หนังสือสำคัญแบบผังภูมิเนี่ยมีอายุ10ปีนับแต่วันยื่นขอจดทะเบียนหรือวันที่นำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อนกันนะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเงื่อนไขนึงก็คือว่าแต่ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิเนี่ยนะต้องไม่เกิน15ปีนะคะนับแต่วันที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จดังนั้นนะเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าหากล่วงพ้นระยะเวลา15ปีนับแต่วันสร้างสรรค์แบบผังภูมิเสร็จผู้สร้างสรรค์ก็ไม่สามารถที่จะนำแบบผังภูมินั้นนะคะมาขอจดทะเบียนได้แล้วแม้ว่าจะไม่เคยนำไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ก็ตามนะดังนั้นนักศึกษาต้องดูเงื่อนเวลาของ10ปีและ15ปีตรงนี้ประกอบด้วยนั่นเองทีนี้ข้อยกเว้นล่ะนะคะว่าแบบเนี้ยนะคะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในแบบผังภูมิวงจรรวมนะคะอันนี้ก็คือบางข้อจะเหมือนบางข้อจะไม่เหมือนกับเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะ 1. การทำซ้ำเพื่อใช้ในการประเมินการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษา 2. นะคะการนำแบบผังภูมิที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษาไปประกอบในวงจรรวมหรือการนำแบบผังภูมิที่สร้างขึ้นใหม่จากการวิเคราะห์การวิจัยหรือการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ 3. การทำซ้ำเพื่อประโยชน์ของตนเองและไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์4. การขายจำหน่ายไม่ว่าโดยวิธีใดๆนะคะหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิหรือวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองประกอบอยู่หากผู้กระทำมิได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีแบบผังภูมิอันละเมิดสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธินั้นประกอบอยู่ด้วยก็คือไม่รู้นั่นเองแต่อันนี้ต้องสืบพิสูจน์ว่าไม่รู้นะคะ 5. การขายจำหน่ายไม่ว่าโดยวิธีใดๆหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิหรือวงจรรวมที่ได้มาโดยชอบจากการนำออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ทรงสิทธิ์ 6. นะคะการขายจำหน่ายโดยวิธีใดๆหรือนำเข้าซึ่งแบบผังภูมิโดยบุคคลที่สร้างสรรค์แบบผังภูมิที่เหมือนกับแบบผังภูมิที่ได้รับความคุ้มครองโดยบุคคลที่สร้างสรรค์ดังกล่าวได้สร้างสรรค์ด้วยตนเองนั่นเองนะคะทีนี้นะคะผู้ทรงสิทธิ์จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิ์ในแบบผังภูมิของตนหรือจะโอนสิทธิ์นั้นให้แก่บุคคลอื่นก็ได้อย่างที่เราคุยกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่ออธิบดีทีนี้วิธีการขอรับความคุ้มครองนะคะก็คือจะต้องยื่นขอรับความคุ้มครองนะคะที่สำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทุกแห่งเลยโดยจะมีค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดนะคะทีนี้เอกสารอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดและก็อย่างที่กล่าวนะคะนักศึกษาสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็อาจจะมีบัตรประชาชนนะคะมีแบบพิมพ์นะคะมีรายละเอียดข้อมูลนะคะการทำงานต่างๆหรือที่เรียกว่า data sheetนะคะนอกจากนี้ก็ชำระค่าธรรมเนียมนะคะตามที่ประกาศโฆษณานะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะคะของหน่วยที่13ค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่1ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตัวการจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820ได้บัญญัติไว้ว่าตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนในเรื่องของตัวแทนเนี่ยนะครับตัวแทนเป็นเพียงเครื่องมือของตัวการนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อตัวแทนหรือตัวแทนช่วงในกรณีที่สามารถตั้งตัวแทนช่วงได้เนี่ยนะครับเขาได้กระทำไปภายในขอบอำนาจของเขาแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยย่อมผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในบางกรณีนะครับในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั้นได้แก่กรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจนะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงว่าถ้าตัวแทนนะได้กระทำไปภายในขอบอำนาจนะครับแห่งฐานตัวแทนสิ่งที่ตัวแทนได้กระทำไปนั้นต้องผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับทีนี้ในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั่นก็คือในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการไปโดยปราศจากอำนาจก็คือไม่มีอำนาจในเรื่องนั้นแล้วกระทำไปหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจก็พูดง่ายก็คือทำเกินอำนาจที่ตัวการมอบหมายไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทำไปเนี่ยตัวการจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกแล้วใครจะต้องผูกพันก็ตัวแทนนะตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับกรณีที่2ที่ตัวการนะไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกก็คือกรณีที่ตัวแทนเข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสินจ้างเป็นทรัพย์สินอย่างใดๆหรือประโยชน์อย่างอื่นอันบุคคลภายนอกได้ให้เป็นลาภส่วนตัวหรือให้คำมั่นว่าจะให้ดังนั้นถ้าเกิดตัวการสืบทราบได้ว่าสิ่งที่ตัวแทนเข้าไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกตามที่ตัวการมอบหมายให้ไปทำเนี่ยแล้วปรากฏว่าตัวแทนได้กระทำไปโดยเห็นแก่รางวัลนะอามิสสินจ้างเห็นแก่รางวัลเห็นแก่ค่าตอบแทนเห็นแก่ประโยชน์นะที่เป็นส่วนตัวที่บุคคลภายนอกเขาให้เป็นการส่วนตัวดังนั้นตัวการอาจจะปฏิเสธไม่ขอผูกพันสัญญาที่ตัวแทนทำกับบุคคลภายนอกนั้นได้นะครับเพราะมันอาจจะมีกรณีที่ทำให้ตัวการเขาได้รับความเสียหายได้นะเนื่องจากว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเอาอามิสสินจ้างมาให้แก่ตัวแทนดังนั้นการทำสัญญาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะทำให้ตัวการเขาเสียประโยชน์นะครับนั้นตัวการสามารถที่จะปฏิเสธไม่ผูกพันต่อบุคคลภายนอกได้นะครับกรณีที่ตัวการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกย้ำนะครับว่าใช้คำว่ารับผิดนี่คือรับผิดนะคือตัวการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะมีสองกรณีคือหนึ่งกรณีที่เป็นเรื่องของตัวแทนเชิดนะตามมาตรา821แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของตัวแทนเชิดเนี่ยนะครับนะต้องเข้าใจว่ามันไม่มีสัญญาตัวแทนเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าตัวการไม่ได้แต่งตั้งหรือไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนแต่มันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตัวการนะกรณีอย่างนี้ครับแล้วปรากฏว่าคนที่เปรียบเสมือนเป็นตัวการเนี่ยนะซึ่งเขาแต่เขาไม่ทักท้วงก็ปล่อยให้บุคคลคนนั้นเชิดตัวเองออกแสดงว่าเป็นตัวแทนของตนทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของตนหรอกนะครับรู้แล้วนะครับก็ไม่ทักท้วงเช่นนี้ถ้าหากว่าตัวแทนเชิดนั้นได้ไปทำสัญญาหรือได้ไปกระทำการกับบุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกเขาได้รับความเสียหายบุคคลภายนอกเขาสามารถที่จะมาฟ้องบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวการได้ซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่ตัวการนะแต่จะต้องรับผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นศาลฎีกาเคยตัดสินในกรณีที่รถแท็กซี่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์แห่งหนึ่งแต่ว่าเอารถแท็กซี่นั้นมาวิ่งแล้วมีป้ายแถบที่ประตูรถเนี่ยเขียนชื่อของสหกรณ์แห่งนั้นนะนั้นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเขาก็ต้องคิดว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการรับคนโดยสาร
นั้นปรากฏว่าเมื่อรถแท็กซี่นี้ขับประมาทไปชนผู้เสียหายผู้เสียหายเขาฟ้องให้สหกรณ์รับผิดสหกรณ์บอกสหกรณ์ไม่ใช่ตัวการนะไม่ใช่ตัวการแต่สหกรณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารถแท็กซี่เนี่ยเอาชื่อของสหกรณ์เนี่ยคาดติดแถบไอ้ตัวถังไอ้ตรงที่เป็นประตูของรถแท็กซี่เนี่ยคนก็เห็นเป็นการทั่วไปอย่างนี้บุคคลภายนอกเขาสุจริตกฎหมายเลยให้ความคุ้มครองเพราะบุคคลภายนอกเขาไม่รู้นี่ว่าไม่ใช่ตัวการตัวแทนกันดังนั้นสหกรณ์เนี่ยก็ต้องรับผิดเสมือนเป็นตัวการนะครับนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของตัวแทนเชิดกรณีที่2ก็คือเป็นเรื่องตัวแทนทำเกินอำนาจซึ่งเรื่องนี้หมายความว่ามีสัญญาตัวแทนกันนะตัวการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเป็นตัวแทนของตนให้ไปทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวแทนเนี่ยทำเกินอำนาจทีนี้นอกเหนือจากการทำเกินอำนาจแล้วเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดตัวแทนไปทำเกินอำนาจเนี่ยมันจะไม่ผูกพันตัวการนะตัวการปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้แต่ในกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยคือมันมีทางปฏิบัติของตัวการครับมันมีทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยทำให้บุคคลภายนอกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ตัวแทนทำนั้นอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนถ้าเช่นนี้นะบทบัญญัติของมาตรา822ที่ว่าเนี่ยก็จะให้ตัวการเนี่ยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะว่ากฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวแทนนั้นได้ทำเกินอำนาจนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวการมอบหมายให้ตัวแทนนำที่ดินเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนจำนองกับบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจตัวแทนก็ไปกรอกข้อความแล้วก็เขียนว่าให้เอาไปจดทะเบียนโอนขายซึ่งบุคคลภายนอกเขาสุจริตเขาไม่รู้นะว่าไม่รู้นี่ว่าไม่มีอำนาจในการโอนขายนะอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการโอนกันไปนะครับมีการจดทะเบียนโอนขายกันไปเนี่ยตัวแทนต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับจะมาปฏิเสธต่อบุคคลภายนอกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตัวแทนเขาทำเกินอำนาจแต่ในทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้บุคคลภายนอกเขาหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนเช่นนี้ตัวการจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการอันใดอันหนึ่งไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจโดยปกติแล้วถ้าตัวแทนกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือกระทำการนอกเหนือขอบอำนาจก็ไม่ผูกพันตัวการแต่ถ้าตัวการให้สัตยาบันนะถ้าให้สัตยาบันนะก็ผลก็คือจะต้องผูกพันตัวการทีนี้ในกรณีหัวข้อนี้ที่อาจารย์พูดถึงคือความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกนะตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีใดบ้างก็คือในกรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำไปโดยนอกเหนือขอบอำนาจของตนแล้วตัวการไม่ได้ให้สัตยาบันคือตัวการไม่ได้ยอมรับในสิ่งนั้นนะถ้าอย่างนี้ตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปโดยลำพังนะครับกรณีที่2ที่ตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็คือตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศตามบทบัญญัติมาตรา824แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนี้จะต้องปรากฏว่าตัวการนั้นอยู่ที่ต่างประเทศและตัวการจะต้องมีภูมิลำเนาในต่างประเทศด้วยแล้วตัวการเนี่ยได้แต่งตั้งตัวแทนเอาไว้ในประเทศไทยแล้วตัวแทนคนนี้ได้ทำสัญญาซึ่งกระทำไปภายในขอบอำนาจนี่แหละครับนะภายในขอบอำนาจนี่แหละแล้วปรากฏว่าในกรณีที่มีการผิดสัญญากันนะบุคคลภายนอกจะฟ้องร้องเนี่ยกฎหมายให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้ทั้งที่ตัวแทนกระทำไปภายในขอบอำนาจเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพราะถ้าไปฟ้องตัวการเนี่ยมันจะยุ่งยากเนื่องจากตัวการเขาอยู่ในต่างประเทศเขามีภูมิลำเนาในต่างประเทศนั้นการบังคับคดีอะไรต่ออะไรก็จะยุ่งยากนะนั้นกฎหมายในมาตรา824ก็เลยเปิดช่องว่าให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้และเมื่อตัวแทนเสียหายไปอย่างไรก็สามารถที่จะไล่เบี้ยเอาคืนจากตัวการได้นะครับนั้นในกรณีมาตรา824นั้นเป็นความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกกันนะครับตอนที่2ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
สัญญาตัวแทนนั้นอาจจะระงับสิ้นไปในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ 1. คู่สัญญาตัวแทนเขาตกลงกำหนดกรณีให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นอาจจะหยิบยกกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นตกลงกันว่าถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้สัญญาตัวแทนของเราเนี่ยระงับสิ้นไปนั่นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับหรือ 2. ตัวการถอนตัวแทนคือตัวการเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้ตัวแทนทำกิจการแทนตนต่อไปก็แสดงเจตนาถอนตัวแทนได้หรือกลับกันตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนต่อตัวการก็ได้คือตัวแทนไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนละนะก็แสดงเจตนาบอกเลิกต่อตัวการนะบอกเลิกต่อตัวการว่าตัวเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนอีกต่อไปเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็จะระงับสิ้นไปการที่ตัวการจะถอนตัวแทนหรือการที่ตัวแทนจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทุกเวลานะแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเพราะถ้ามีการถอนหรือมีการบอกเลิกในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้เขาเสียหายอย่างนี้ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยนะครับเว้นแต่การถอนหรือการบอกเลิกเนี่ยมีความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับกรณีที่3ที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปก็คือตัวการตายนะตัวการถึงแก่ความตายหรือตัวแทนถึงแก่ความตายก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้นระงับสิ้นไปนอกจากเหตุแห่งการตายแล้วนะครับการที่ตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเช่นนี้ก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้นระงับสิ้นไปด้วยนะครับและรวมถึงกรณีที่ตัวการหรือตัวแทนเป็นคนล้มละลายนั้นถ้าตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้คนล้มละลายนะครับเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็เป็นอันระงับสิ้นเช่นกันครับตอนที่3ตัวแทนค้าต่างสำหรับเรื่องตัวแทนค้าต่างนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแทนค้าต่างกันก่อนตัวแทนค้าต่างก็คือบุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมทำการซื้อหรือทำการขายทรัพย์สินหรือรับจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างจากตัวการนะครับนั้นตัวแทนค้าต่างเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพนะในทางค้าขายนะครับลักษณะของตัวแทนค้าต่าง1ก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับดังนั้นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับผู้เยาว์คนวิกลจริตคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถเนี่ยจะเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแทนค้าต่างจะต้องทำกิจการในนามของตัวเองนะครับจึงต้องมีความสามารถแตกต่างกับตัวแทนธรรมดานะตัวแทนธรรมดาเนี่ยผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนได้นะครับข้อ2ก็คือว่าตัวแทนค้าต่างนั้นเข้าทำกิจการในนามของตนเองต่างหากจากตัวการนะครับประการที่3ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จตามอัตราธรรมเนียมเพื่อกิจการค้าขายอันตนได้จัดการให้ตกลงไปนั้นทุกรายเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นโดยหลักแล้วตัวแทนค้าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จนะครับตามอัตราตามธรรมเนียมเลยนะครับถ้าจะไม่ได้รับบำเหน็จต้องมีการตกลงกันไว้ให้ชัดเจนว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับตอนที่4นายหน้านายหน้าคือใครครับมาดูความหมายของนายหน้ากันซะก่อนนายหน้านั้นหมายถึงบุคคลซึ่งชี้ช่องให้คู่สัญญาของตนได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้คู่สัญญาของตนได้ทำสัญญากันสังเกตนะครับว่าในหน้านั้นนะจะมีหน้าที่เพียงชี้ช่องหรือจัดการนะครับให้คู่สัญญาของตัวเองเนี่ยได้ทำสัญญากันกับบุคคลอื่นไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำสัญญาแทนนะครับไม่เหมือนกับตัวแทนถ้าตัวแทนนี่สามารถที่จะเข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอกได้แต่ในหน้าเนี่ยจะต่างกับตัวแทนตรงนี้ครับตรงที่ว่าในหน้าไม่มีหน้าที่
ที่จะไปทำสัญญาแทนคู่สัญญาของตัวเองนะครับมีหน้าที่เพียงชี้ช่องนะหรือจัดการให้คู่สัญญาของตัวเองเนี่ยได้ไปทำสัญญากันกับบุคคลอื่นนะครับลักษณะของในหน้ามีดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือเป็นเอกเทศสัญญาที่มีคู่กรณีหรือมีคู่สัญญา2ฝ่ายเอกเทศสัญญาก็หมายความถึงสัญญาที่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะเช่นตัวแทนเนี่ยก็เป็นเอกเทศสัญญาที่เราได้กล่าวกันมาแล้วตัวแทนค้าต่างก็เป็นเอกเทศสัญญาเพราะว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะอยู่ในบับ3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันสัญญาในหน้าก็เป็นเอกเทศสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือในหน้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อว่าเป็นใครนะนั้นจึงเรียกว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็คือเป็นคู่สัญญาของในหน้านะไม่ใช่ตัวการนะครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ตัวการนะทำนองเดียวกันในเรื่องของสัญญาเขาใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าสัญญาตัวการตัวแทนนะใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนี่คือเอกเทศสัญญาที่มีชื่อเรียกว่าสัญญาตัวแทนแต่สัญญาตัวแทนก็จะชัดเจนว่าคู่สัญญาของสัญญาตัวแทนก็คือตัวแทนฝ่ายหนึ่งและตัวการอีกฝ่ายหนึ่งส่วนสัญญาในหน้าเนี่ยนะก็จะมีในหน้าฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกฎหมายไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับนั้นเราจึงต้องเรียกว่าคู่สัญญาของในหน้าก็แล้วกันนะครับลักษณะของสัญญาในหน้าประการที่2คือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ให้ในหน้าไปทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของในหน้านะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในหน้าไม่มีหน้าที่ไปทำสัญญาแทนนะในหน้ามีหน้าที่เพียงชี้ช่องนะจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของตัวเองนะครับประการที่3ลักษณะของสัญญาในหน้าคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรดังนั้นแล้วการตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยนะสัญญาในหน้าก็เกิดขึ้นเช่นนางนงเยาต้องการขายที่ดินของตัวเอง1แปลงนะครับไปตกลงให้กับนายมานะนะครับเป็นในหน้าเพื่อขายที่ดินของตนนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะให้บำเหน็จค่าในหน้าจำนวน 20,000 บาทตกลงกันด้วยวาจาอย่างนี้ก็ถือว่าสัญญาในหน้านั้นสมบูรณ์แล้วนะถ้านายมานะตกลงที่จะรับทำหน้าที่ในหน้าให้ก็เป็นอันสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าทำกันเป็นหนังสือนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการฟ้องร้องบังคับคดีนะเพราะถ้าเกิดตอนหลังมีการผิดสัญญากันนะสัญญาขายที่ดินสำเร็จแล้วแต่นางกนงไม่ยอมจ่ายค่าในหน้า 20,000 บาทให้อย่างนี้เวลานายมานะมาฟ้องศาลนี่ก็ต้องหาพยานบุคคลต่างๆมาสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อเพราะถ้าศาลไม่เชื่ออย่างนี้ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 20,000 บาทแต่ถ้าได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นหนังสืออย่างนี้การนำสืบพิสูจน์ก็จะชัดเจนนะครับซึ่งก็จะมั่นคงแน่นหนาศาลก็จะเชื่อได้ง่ายนะครับนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณานะแต่อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้หรอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับถึงไม่ทำก็ฟ้องร้องมาคับคดีกันได้นะครับโดยเอาพยานบุคคลมาสืบพิสูจน์นะแต่ถ้าให้ดีก็มีคำแนะนำว่าก็ควรจะทำสัญญากันเป็นหนังสือให้เรียบร้อยเพราะมันคือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับที่ชัดเจนที่มั่นคงนะครับในหน้ามีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับหน้าที่ของในหน้าก็คือชี้ช่องนะครับชี้ช่องหรือจัดการให้มีการเข้าทำสัญญากันนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะในหน้าเนี่ยจะต้องมีความสุจริตด้วยนะครับและมีหน้าที่ที่จะต้องบอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนางอนงต้องการขายที่ดิน1แปลงของตนให้นายมานะเป็นนายหน้านายมานะไปติดต่อนายสมศักดิ์มาดูที่ดินนะก็ต้องบอกด้วยนะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นของนางอนงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งนางอนงด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการตกลงกันนะซื้อขายที่ดินแปลงนั้นกันว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือนายสมศักดิ์นะครับสิทธิของนายหน้านี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับนายหน้ามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์หลักๆของนายหน้าก็คือสิทธิ์ในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะครับและสิทธิ์ประการที่2ก็คือสิทธิ์ในการได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจะต้องเสียไปนะครับ
สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จก็ดี

วรรคที่2จะบัญญัติถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่นายหน้าได้เสียไปนะครับมาตรา845วรรค1นะครับบัญญัติว่าบุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีจัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้าอย่างหาได้ไหมจนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ววรรคสองบัญญัติว่านายหน้ามีสิทธิ์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จนะครับนั้นสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าก็ดีสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายที่นายหน้าได้เสียไปก็ดีจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตามที่ตัวบทกฎหมายมาตรา845บัญญัติไว้นะครับสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนายหน้าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากคู่สัญญาของตัวเองนี่คือหลักนะเว้นแต่ว่าคู่สัญญาของนายหน้าเขาตกลงกันให้มีบำเหน็จค่านายหน้านี่คือเรียกว่าเป็นการตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้ค่าบำเหน็จนางอนงตกลงกับนายมานะให้มาเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะนะครับเพื่อขายที่ดินมีโฉนดของตน1แปลงตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้บำเหน็จ 20,000 บาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการตกลงกันแล้วซึ่งการตกลงนั้นนอกจากชัดแจ้งแล้วยังมีการตกลงกันโดยปริยายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเช่นนางนงเยานะต้องการขายรถยนต์ของตน1คันนะโดยให้นายมานะเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะการที่นายมานะเขาตกลงรับทำหน้าที่นายหน้าเนี่ยถ้าคาดหมายได้นะว่าที่เขาทำให้เพื่อเขาหวังจะเอาบำเหน็จนะถ้าอย่างนี้ต้องถือว่ามีการตกลงกันโดยปริยายแล้วว่าจะให้บำเหน็จค่านายหน้าซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะต้องได้ค่าบำเหน็จตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันนี่ว่าเป็นจำนวนกี่บาทก็ต้องตามธรรมเนียมในเรื่องของการขายรถยนต์นะซึ่งก็ไปดูกันตามข้อที่จริงเวลาฟ้องร้องต่อศาลก็ต้องมีการสืบพยานนะครับก็ต้องดูข้อที่จริงกันว่าตามธรรมเนียมนั้นให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตามนั้นนะศาลจะเป็นคนตัดสินนะครับนั้นสรุปว่าการตกลงกันในเรื่องบำเหน็จค่านายหน้าหรือนายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จต้องมีการตกลงกันนะอาจจะเป็นการตกลงกันชัดแจ้งก็ได้หรือจะตกลงกันโดยปริยายก็ได้การตกลงกันโดยปริยายนั้นก็คือมีพฤติการที่คาดหมายได้ว่าการที่นายหน้ายอมรับเป็นนายหน้าให้นั้นเพื่อหวังจะเอาบำเหน็จค่านายหน้านะไม่ได้เป็นการทำให้ฟรีไม่ได้เป็นการทำให้เปล่าแต่ประการใดนะครับทีนี้สิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจะได้เมื่อไหร่ถ้าหากว่ากรณีที่1 นะครับเป็นกรณีที่สัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนนายหน้าจะมีสิทธิ์นะครับได้รับบำเหน็จเมื่อสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกกับคู่สัญญาของนายหน้าได้ทำกันสำเร็จยกตัวอย่างนางอนงต้องการขายที่ดินมีโฉนด1แปลงตกลงให้นายมานะเป็นนายหน้าไปหาผู้ซื้อมาจะให้บำเหน็จ 20,000 นายมานะนะได้ชักนำพานายสุรชัยมาดูที่แล้วปรากฏนายสุรชัยไม่ชอบไม่เอาไม่ซื้ออย่างนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับเพราะว่าสัญญายังไม่ได้สำเร็จปรากฏพอพานายสมศักดิ์นายสมศักดิ์ชอบที่ดังกล่าวตกลงวางมัดจำนะตกลงวางมัดจำไว้นะครับ 10% ของราคาที่อย่างนี้เรียกว่าสัญญาสำเร็จแล้วนะครับเพราะกรณีนี้เรียกว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเกิดขึ้นแล้วเพราะเขามีเจตนาจะไปจดทะเบียนกันภายหน้าดังนั้นเนี่ยบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยสามารถเรียกร้องได้เลยเมื่อมีการวางมัดจำนะไม่จำเป็นจะต้องไปรอตอนจดทะเบียนโอนที่ดินกันแต่ประการใดนะครับและแม้ว่าภายหลังเกิดนายสมศักดิ์เกิดขาดสภาพคล่องไม่มีเงินส่วนที่เหลือมาชำระราคาที่ดินให้แก่นางอนงนายสมศักดิ์ผิดสัญญาไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเพราะว่าสัญญาเนี่ยต้องถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อนายสมศักดิ์ได้วางเงินมัดจำ 10% แล้วดังนั้นนายหน้าเนี่ยนะครับก็คือนายมานะย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่านายหน้า 20,000 บาทตามที่ตกลงกันนะครับในกรณีที่2นั้นเป็นกรณีที่ส

สัญญามีเงื่อนไขบังคับก่อนนั่นก็คือว่านายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับบําเหน็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จครับยกตัวอย่างเช่นนางนงเยาต้องการขายรถยนต์1คันให้นายมานะเป็นนายหน้านะครับตกลงกันว่าจะให้บําเหน็จเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปนายมานะนะครับได้พานายสมใจมาดูรถยนต์คันนี้แล้วนายสมใจก็ชอบนะก็เลยตกลงนะว่าจะซื้อรถคันนี้แต่นางนงเยาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่านายสมใจจะสามารถชำระราคาได้ไหมเพราะรถคันนี้ตั้งราคาไว้ 500,000 ก็เลยตกลงกันว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนไปให้นายสมใจต่อเมื่อนายสมใจชำระเงินครบถ้วน 500,000 แล้วนะนะมีการตกลงกันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับตราบตราบใดที่นายสมใจยังจ่ายเงินไม่ครบ 500,000 เนี่ยสิทธิในการได้รับบำเหน็จนายหน้ายังไม่เกิดนะครับนายมานะจะมาเรียกร้องค่าบำเหน็จนายหน้ายังไม่ได้จนกว่านายสมใจจะชำระเงินครบ 500,000 บาทแล้วเพราะอันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขดังนั้นสิทธิในการได้รับบำเหน็จจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จลงแล้วสำหรับเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าบำเหน็จนายหน้านั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปก็คือมีกำหนด10ปีนะครับนั้นสามารถในหน้าสามารถฟ้องร้องเรียกค่าบำเหน็จได้โดยใช้อายุความ10ปีนะครับความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาในหน้านะครับสัญญาในหน้าอาจจะระงับสิ้นไปก็คือว่าถ้าในสัญญาในหน้าที่ทำกันไว้เนี่ยมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุให้ระงับแล้วถ้ามีกรณีนั้นเกิดขึ้นสัญญาในหน้าก็ระงับกรณีที่2คือสัญญาในหน้าเนี่ยมีกำหนดเวลาครับนั้นเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วสัญญาในหน้าก็เป็นอันระงับสิ้นไปในกรณีที่3ก็คือสัญญาในหน้าที่ทำไว้นะทำไว้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวและปรากฏว่ากิจการนั้นสำเร็จนะอย่างนี้สัญญาในหน้านั้นก็ระงับกรณีที่4ก็คือคู่สัญญาในหน้าตกลงเลิกสัญญากันนะซึ่งอย่างนี้ก็ต้องนำบทบัญญัติในบับ2ลักษณะ2หมวด4การเลิกสัญญามาใช้บังคับนะครับและประการสุดท้ายก็คือเมื่อในหน้าถึงแก่ความตายสัญญาในหน้านั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็จากครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับหากคุณเป็นคนที่มีใจรักในด้านการเกษตรชอบปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วก็รายการในวันนี้เอาใจคุณผู้ชมเลยครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับและก็สามารถนำไปปรับใช้ในไร่นาสวนเกษตรของตนเองได้อีกด้วยเอาละครับวันนี้เราจะไปที่ไหนตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: สวัสดีครับผมนายสุชัยสุขพร้อมอยู่ที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านใครครับ
1: ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยที่ได้ทำการเกษตรเป็นรุ่นที่3ต่อจากพ่อและแม่
0: ก็คือพื้นที่นี้ก็ผมทำมาจากตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่นะครับก็เมื่อก่อนพ่อแม่ผมก็ทำนาปลูกเชือกเชิงเดี่ยวมาแล้วผมก็ส่งผมเรียนผมก็เรียนที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือที่จบมานะครับปริญญาตรีสาขาไฟฟ้ากำลังแล้วก็ทำงานอยู่2ปีแล้วจึงลาออกเพราะว่าไม่มีคนทำพื้นที่เกษตรเพราะว่าพี่ผมก็มีพี่สาวอยู่3คนก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเนาะก็ผมก็เป็นลูกผู้ชายคนเดียวแล้วก็สายเลือดเกษตรมันอยู่ในสายเลือดนะครับผมก็เลยมาทำนาที่นี่ทำไปทำมาก็คือเมื่อก่อนผมก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอะแหละครับแล้วก็รายได้มันก็ไม่พอกับรายจ่ายก็หันไปค้าขายทำตลาดนัดแล้วก็ได้ไปอบรมหลายที่แล้วก็ได้ไปดูงานศึกษาดูงานแล้วก็ได้เกิดแรงบันดาลใจให้มาปรับพื้นที่ทำนาให้เป็นเกษตรผสมผสาน
1: สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30 30 30และ10 30% แรกเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 30% ที่2เป็นไม้ผลผักสวนครัว30% ที่3เป็นแหล่งน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเลี้ยงปลาส่วน 10% สุดท้ายคือที่อยู่อาศัยค่ะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยเป็นการทำเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตรธรรมชาติที่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายและการพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพี่ชัยหรือว่าพี่สุรชัยสุขพร้อมนั้นนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับหรือว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เรามาทั้งทีนะครับมาที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแล้วเรามาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เขากันเลยนะครับในช่วงซูมอิน

ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับพี่สุรชัยสุขพร้อมแล้วนะครับผู้ที่น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้แล้วก็ทำในแบบฉบับของพี่สุรชัย

0: เองซึ่งวันนี้นะครับเราได้ยืนอยู่ในสวนของพี่เขาแล้วในแต่ละส่วนนี่คือสามารถสร้างรายได้ให้เราหมดเลยป่ะครับพี
1: ่รายวันรายเดือนรายปีผมได้หมดเลยครับ
0: อย่างเช่นแหล่งน้ำนี่คือทำอะไรได้บ้างเลี้ยงปลาอย่างเดียวไหมพี่
1: ใช่เลี้ยงปลาอย่างเดียวก็เลี้ยงเป็ดได
0: ้ครับ
1: ก็เป็ดก็ต้องเล่นน้ำมีน้ำปลาอย่างปลาผมก็ได้รายได้ปีหนึ่งสองครั้งจับครั้งละ10,000 กว่าบาทผมก็ได้ปีละ20,000 กว่าแล้วครับอันนี้คือรายเดือนอย่างรายปีก็เป็นไม้ผลอย่างมะม่วงผมก็ออกปีละหนใช่ไหมครับก็คืออันนี้คือรายปี
0: ครับ
1: ส่วนรายเดือนอีกอย่างนึงก็คือข้าวก็คือ4เดือน3เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครั้งนึงนะครับส่วนเป็ดกับผักสวนครัวผมก็จะเก็บเกี่ยวได้ตลอด
0: ก็คือแต่ละส่วนเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีแล้วก็สลับหมุนเวียนกันไปเร
1: ีย
0: กได้ว่าทั้งปีเนี่ยแทบไม่ว่างเลยใช่ไหม
1: ไม่ว่างเลยครับจริงๆครับผมนู่นนี่นั่นตลอดถ้าทำข้าวอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต้องรอถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมไม่มีเงินเดือนไม่ได้ต้องได้ทุกเดือนแต่นี้ผมต้องรอถึง4เดือนแล้วถ้าเป็นข้าวถ้าปลูกข้าวอย่างเดียวถ้าเจอข้าวถูกๆผมก็ได้แค่เกณฑ์ละเท่าไหร่อ่ะ 5,000 6,000 ก็เท่ากิโลละ5บาท6บาทแค่นั้น
0: ครับ
1: ครับ
0: พูดถึงในเรื่องของข้าวอะครับมีกี่ไร่อะพี
1: ่ก็ผมทำเป็น12ไร่
0: ก็เยอะไหมเรียกว่าเยอะไหม12
1: ไร่พอสมควรครับไม่ได้เยอะมาก
0: แล้วข้าวที่เอามาปลูกเนี่ยที่นี่คือส่วนมากปลูกข้าวพันธุ์อะไร
1: ถ้าเป็นสมัยก่อนผมปลูกข้าวแป้งส่งโรงสีครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ผมพัฒนาตรงที่ว่ามาปลูกข้าวกินเองเน้นรักสุขภาพอย่างข้าวกข43เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำก็ตอนนี้รณรงค์ให้คนที่เป็นเบาหวานทานกันอยู่ครับก็ได้อยู่ติดตลาดอยู่ครับ
0: ครับณตอนนี้ปลูกข้าวอะไร
1: อันนี้ที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้คือปลูกหอมช่อราตรีครับ
0: ข้าวหอมช่อราตรี
1: ใช่
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนครเรื่องของเรื่องคือผมไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วพอดีได้ไปทานแล้วอร่อยมันไม่เหมือนข้าวหอมมะลิมันไม่เหมือนข้าวที่ตำที่เรากินแล้วก็เลยถามเขาว่าเพื่อนอะไรเพื่อนข้าวนี้พันอะไรเขาบอกหอมช่อราตรีผมก็เลยนำกลับสายพันธุ์ที่นั่นกลับมาปลูกที่จังหวัดนนท์
0: แล้วก็ได้ผลดีเหมือนกัน
1: ใช่ๆหอมนุ่มมากครับ
0: รสชาตินี่แตกต่างจากที่ต้นฉบับที่เอามาไหมพี
1: ่ไม่ครับ
0: เหมือนกันเลย
1: เหมือนกันครับผมคือรสชาติเขาจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็หอม
0: ในส่วนของน้ำครับที่พี่บอกว่ามีบ่อพักอยู่ตรงกลางๆของสวนเลย
1: ใช่
0: ครับอันนี้คือมีประโยชน์ในส่วนใดหรือเปล่า
1: ก็เอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งแล้วก็เอาไว้ใช้ในยามน้ำเค็มขึ้นแต่หลักจริงๆคือผมเอาน้ำเข้ามาแล้วก็มาบำบัดก่อนที่จะเอาไปใช้ในสวน
0: อันนี้ทำมากี่ปีแล้วพี
1: ่โอ้ผมทำมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้ว
1: ตอนที่เป็นทฤษฎีใหม่นี่นะครับใช่ครับส่วนทฤษฎีว่า30 30ไม่จำเป็นต้องเป๊ะครับแต่ขอให้มีให้ครบแค่นั้นเองก็ถั่วแดงก็จะอยู่ด้านนู้นครับผม
0: อันนี้คือถั่วนี่คือไม่ใช้นี่มันจะใหญ่ไหมถ้าไม่ใช้ยา
1: ก็ปกตินะถ้าอันนี้ผมลองพันใหม่มันก็จะฝักสั้นนิดนึงถ้าปกติก็จะฝักยาว
0: ๆทั้งวันเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่ทำอะไรตั้งแต่เช้าเลย
1: เช้ามาผมก็จะออกมาเก็บถั่วก่อน
0: ก็คือลงโซนนี้ก่อนเลย
1: ใช่เก็บถั่วเสร็จรดน้ำทั้งสวนเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่ามันมีแมลงอะไรมารบกวนไหมถ้ามีก็เอาน้ำหมักมาฉีด
0: น้ำหมักนี่คือเกิดจากการที่เราทำเองด้วยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ทำเองครับผมก็คือจากการที่ไปศึกษาดูงานจากหลายๆที่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเพราะบริบทแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
0: การทำน้ำหมักนี่ยากไหมพ
1: ี่ไม่ยากครับง่ายๆเดี๋ยววันนี้จะสอนให้หนึ่งสูตรให้กับเพื่อนๆทุกคนเอาไปใช้จะมีเหล้าขาว1ขวดครับผมน้ำส้มสายชู1ขวดแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นเขาสอนก็จะเป็นกากน้ำตาลเนาะ
0: ครับ
1: แต่ผมไม่ขอเป็นน้ำหวานเฮลบูบอยอีก1ขวด
0: โอ
1: ้ครับผมเพราะว่าในกากน้ำตาลน่ะจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ด้วยเพราะว่าถ้ามาฉีดพ่นตามถั่วเนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่ผิวถั่ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บไปกินมันก็ไม่ปลอดสารแล้วใช่มั้ย
0: มี3อย่างเองเหรอ
1: ใช่3อย่างแค่น
0: ี้แค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: เอามาคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงใช้ได้เลย
0: ครับหลังจากนั้นก็คือเอามาใช
1: ้ใช่แล้วสูตรอันนี้จะเด็ดตรงที่ว่าเกิน3เดือนไว้อะที่เอาทิ้งไว้เกิน3เดือนหมักไว้อะ
0: ครับ
1: จะเป็นยาฆ่าหญ้าอ่อนๆด้วย
0: อันนี้ก็คือปลูกสลับสับเปลี่ยนไปส่วนของเราแต่หลักๆก็คือยังเป็นข้าวอยู่
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็มีข้าวเนี่ยเห็นว่ามีโรงสีเป็นของตัวเองด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อะไรนะเครื่องอบ
1: ใช่มีตู้อบตู้อบข้าวเปลือกมีเครื่องสีข้าว
0: พูดไปยังไม่เห็นภาพครับอยากให้พี่พาผมไปดูตรงเครื่องอบแล้วก็โรงสีหน่อย
1: ได้เลยครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ
0: ครับไปทางนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปกันเลยครับพี่ต้องถามที่มาก่อนนะครับพี่ว่าเครื่องอบข้าวแล้วก็เครื่องสีข้าวเนี่ยมีที่มายังไงครับ
1: ก็คือที่มาเครื่องสีข้าวกับตู้อบข้าวก็คือมาจากโครงการ9102ของเกษตรก็คือเขาจะมีงบ 300,000 ลงมาว่าแต่ละชุมชนจะทำอะไรจะเป็นปุ๋ยหมักมั่งทำปุ๋ยทำนู่นนี่นั่นแล้วแต่หลายอย่างส่วนชุมชนนี้ก็คือทำโรงสีข้าวก็คือแล้วก็ไปทำประชาคมว่าคนในชุมชนต้องการไหมก็สาวเสียงมาเรียบร้อยก็คือคนในชุมชนต้องการเครื่องสีข้าวตัวนี้ก็เลยได้โครงการตัวนี้มาครับ
0: ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะใช้เครื่องนี้
1: ใช่ครับมีครับ
0: แล้วเวลาจะสีข้าวเนี่ยแต่ละคนเขาทำข้าวกันเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็คือตอนแรกที่ทำโครงการนี้ก็คืออยากให้คนในชุมชนน่ะปลูกข้าวไว้ทานเองคนละ1ไร่แบ่งเนื้อที่ไว้1ไร่ผมเชื่อว่าครอบครัวนึงทานข้าวไม่หมด1ไร่หรอกครับอย่างมันก็ต้องได้ถึง800อย่างน้อยนะ800ปีนึงคุณกินไม่หมดแน่ก็คืออยากให้เอามาทำเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าเกิดมีคนคิดจะทำต้องวิ่งไปสีต่างอำเภอซึ่งมันไกล
0: ครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยพี่ทำข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีแนวคิดที่จะรวมประชาคมให้เกิดเป็นเครื่องสีขึ้นมาแล้วก็เป็นของที่ส่วนรวมใช้ร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้เราทำยังไงครับที่จะเชิญชวนให้คนมาปลูกข้าวเยอะๆเหมือนเรา
1: ก็โดยการที่ผมทำเป็นต้นแบบทำก่อนให้เขาเห็นพอเห็นโรงสีผมเดินได้แล้วผมก็ไปให้เขาทำและรับซื้อกลับมาในราคาที่แพงกว่าตามท้องตลาด
0: ก็เรียกได้ว่ามี power พอสมควรที่จะชักชวนคนมาอันนี้มีตำแหน่งเป็นอะไรในชุมชนด้วยป่ะพี่
1: เคยมีแต่ออกแล้วเพราะว่าผมอยากมาลุยช่วยเหลือเกษตรในด้านเกษตรตรงนี้มากกว่า
0: ก็คือให้คำแนะนำผู้อื่นไปด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: เพ
1: ราะว่าถ้าเกิดผมทำในสองตำแหน่งตรงนั้นน่ะคือผมคงไม่มีเวลาแน่เลย
0: ครับก็เรียกได้ว่า
1: แล้วมันจะไม่ได้ดี
0: ฮะเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาไม่เพียงแต่พัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาชุมชนแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่เราอบข้าวแล้วก็คืออบนี่คือเอาข้าวเปลือกมาอบถูกไหมพ
1: ี่ใช่ครับเกี่ยวจากนามาแล้วก็อบ
0: แล้วอบคือก็คือหลักการง่ายๆคือทำให้มันแห้งนั่นแหละ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นพักไว้ประมาณสัก
1: เดือนนึงครับ
0: เดือนนึง
1: พออบเสร็จเราก็มาใส่กระสอบตั้งไว้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ไม่ว่าจะเป็นพันอะไรก็ช่างแหละก็ใส่แบบนี
1: ้
0: พอถึงเวลาที่ต้องใช้นี่ก็คือต้องเอาไปสี
1: ใช่
0: แล้วสียังไงยากไหมครับเอา
1: ก็คือเวลาสีผมจะสีตามออเดอร์เพื่อที่ป้องกันมอดเพราะว่าจะสีใหม่ๆแล้วก็ข้าวของผมคือไม่ได้อบน้ำยาครับก็จะทำให้เอาผู้บริโภคจะได้เอาไปเก็บได้นานขึ้นอีกหน่อยครับ
0: ก็คือสีตามออเดอร์ของลูกค้าเนาะ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นก็คือเรื่องกระบวนการขายแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมครับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยนั้นจากเดิมนะครับมีแต่เพียงการทำเพียงอย่างเดียวปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับแล้วก็ได้ขยับขยายนะครับเป็นการปลูกพืชที่มีการผสมผสานทั้งการขุดบ่อปลาครับปลูกสวนผลไม้มีการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นในวันนี้แหละครับเอาละครับช่วงหน้าครับช่วง Go Green จะเป็นอะไรนั้นนะครับตามผมไปดูกันเลยครับ Go Green

0: บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นแตกต่างกันไปเราไปติดตามชมกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: เอาละครับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับก็เรามาดูข้าวแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชนบางแม่นางแห่งนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นข้าวที่คิดค้นขึ้นเองด้วยแล้วก็นำมาจากที่อื่นด้วยทั้งนี้เกิดจากความชอบของตัวพี่ชัยเอง
2: ใช่
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้าวเรียกว่าเชี่ยวชาญเลยเนาะเพราะว่ามีอะไรการันตีไหมว่าเป็นอะไรเนี่ยเกษตรกรดีเด่นด้วยในเรื่องของข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อัดแน่นไปด้วยความรู้เรื่องข้าวเดี๋ยวผมมาถามพี่ชัยก่อนครับว่าข้าวที่ผมรู้จักมีอะไรบ้างนะอันนี้รู้อย่างเดียวคือนี้คือข้าวกล้องใช่ไหมข้าวกล้อง
2: ข้าวกล้องครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าพันอะไรอันนี้พันอะไรฮะ
2: หอมนิ่มจักรพรรดิครับ
1: หอมนิ่มชื่อพัน
2: หอมนิน
1: อ๋อหอมนินจักรพรรดิแล้วก็ข้าวนี้ได้รับรางวัลสินค้าปลอดภัยด้วยนะครับเป็นข้าวแรกๆที่นำมาเลยไหมคร
2: ับ ใช่ครับตัวแรกที่ผมเพาะปลูกเลย
1: ตัวแรกนะครับคือข้าวหอมนินจักรพรรดิหลังจากนั้นข้าวต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติและความเด่นๆที่แตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เท่าเทียมกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องความหอมและความนุ่มคราวนี้เรามาเจาะทีละข้าวเลยแล้วกันว่าข้าวไหนจะมีคุณสมบัติและข้อดียังไงแล้วกันนะครับเอาจากเริ่มจากฝั่งไหนดีพี่เอาอันน
2: ี้ก็ขอ43เลยได้ครับ
1: อันนี้ครับ
2: ครับ
1: ก็ขอ43
2: ก็ขอ43ก็คุณสมบัติเขาก็คือจะมีค่าเป็นข้าวที่ดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วๆไป
1: ครับ
2: ข้าวอย่างข้าวทั่วๆไปมีน้ำตาลอยู่ที่90 80ถึง90ตัวนี้อยู่ที่40ถึง45ครับ
1: ครึ่งครึ่งนึงนะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: แล้วอีกอย่างนึงคือที่เห็นสีมอมออย่างเงี้ยคือผมตั้งใจตั้งใจขัด
1: มอมอนี่คืออะไร
2: ก็คือมอมอคือเขาขุ่นๆนะคร
1: ับ อ๋อมัวมัวขุ่น
2: ๆใช่ใช่
1: คือผ่านการขัดสีที่น้อยมาก
2: ใช่ใช่เพื่อผมที่จะให้วิตามินมันอยู่เยอะอีก
1: คุณค่าทางอาหารต้องอัดเต็ม
2: ครับผม
1: ต่อไปครับ
2: อันนี้ก็คือข้าวกล้องกข43
1: อ
2: ันนี้วิตามินเต็มๆเลยครับแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าคนแก่อาจจะไม่ชอบนิดนึงเขากินแล้วเขาจะมีเปลือก
1: อ๋อ
2: ไม่แข็งแต่ว่าจะกินแล้วมีเปลือกแบบเปลือกกรุบๆอ่ะครับผม
1: รู้สึกกึด
2: ๆๆประมาณนั้นคร
1: ับ ข้าวกล้องทั่วไปก็เป็นอยู่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆแต่อันนี้ก็แก่เขาจะไม่ค่อยชอบ
1: คุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับ
2: อันนี้ข้าวขาวหอมช่อลาตี
1: ต่อไปครับอันนี้
2: ก็คือข้าวกล้องหอมช่อลาตีเหมือนกันครับ
1: ครับเป็นข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารคือเหมือนกันไหมหรือว่าอะไร
2: ข้าวกล้องก็คือคำว่าข้าวกล้องคุณค่าทางอาหารก็คือจะเหมือนกันหมดก็คือแก้เหน็บชามีไฟเบอร์สูงระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับแต่จะสังเกตเห็นว่าข้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องแล้วอันนี้ไม่ใช่ข้าวกล้องใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: พันกข43
2: อันนี้กข43
1: กับข้าวหอม
2: ช่อลาตีครับ
1: นะผ่านการขัดสีที่เหมือนกัน
2: เท่ากัน
1: แต่สีไม่เหมือนกันนะพี
2: ่ใช่ผมเพราะว่าตัวนี้เขาขัดมายังไงเขาก็จะขาว
1: อันนี้ขัดแล้วยังมีเปลือกติดอยู่แต่อันนี้ดูไม่มีเลย
2: แต่ถ้าเกิดจะเอาให้ใสได้แต่คือ
1: คุณค่าทางอาหารลดลงแล้วแต่อันนี้ใสแล้วแต่คุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าวหอมช่อลาตีเลย
2: ใช่ครับใช
1: ่อันต่อไปพี่อันนี้แล้วกัน
2: อันนี้ก็คือข้าวเหนียวกข6ก็เหมือนข้าวเหนียวทั่วๆไปแต่กข6ครับแต่ที่เด่นว่าข้าวเหนียวที่อื่นก็อาจจะเป็นปอดสาร
1: อ๋อก็คือจะเน้นย้ำ
2: ใช่เพราะที่ส่วนที่นี่จะเน้นเรื่องปอดสารเคมีคร
1: ับคือเน้นย้ำเสมอนะครับในเรื่องของการปลอดสารเคมีเพราะว่าตั้งแต่คุยกับพี่ชัยมาตั้งแต่ต้นรายการเนาะพี่ก็จะบอกเสมอว่า
2: ปอดสาร
1: ปอดสารหมดเลยแม้กระทั่งบ่อพักน้ำเนี่ยเอาสารทิ้งออกก่อน
2: เอามาพักก่อนเอามาก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้คร
1: ับ นะครับแม้กระทั่งอะไรนะน้ำหมักเนาะก็อยากจะให้ปลอดสารมากที่สุดนะครับต่อไปอันนี้อันนี้
2: ก็เป็นข้าวที่ผมภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นข้าววัฒนกรรมซึ่งจะคุณสมบัติจะน้ำตาลจะต่ำกว่ากข43อีกครึ่งนึง
1: โหอันนี้เหลือ40ถึง49ใช่ไหมเมื่อกี
2: ้40ถึง45ตัวนี้อยู่ที่20ถึง25
1: โอ้ลดลงมาน้อยมากๆมีน้ำตาลน้อยมากกินแล้วไม่อ้วนแน่นอน
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีกาบาด
1: มีกาบาดด้วย
2: กาบาดก็คือประโยชน์ในช่วยในความจำนะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ต่อไปครับอันนี้ที่ได้รับรางวัล
2: อันนี้ก็คือเป็นข้าวหอมนินจักรพรรดิ
1: ครับ
2: ซึ่งจะทานหอมนุ่มกว่าข้าวไรเบอรี่เพราะว่าข้าวตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของไรเบอรี่อีกทีนึง
1: ต้นตระกูลก็คือข้าวไรเบอรี่เหมือนกันถูกไหมฮะที่พี่บอก
2: ไม่ใช่ตัวนี้คือต้นตระกูลของไรเบอรี
1: ่ครับ
2: ครับผมไรเบอรี่เกิดมาจากข้าวตัวนี้กับ มะลิ501

0: ครับแต่ทำไมเขาไม่ปลูกตัวนี้เพราะว่าต้นพันธุ์เขาอ่อนแอไม่ต้านทานโรคเขาเลยผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเป็นไลเบอรี
1: ่ก็คือดูแลรักษายากแต่ไลเบอรี่อาจจะปลูกง่ายกว่า
0: ใช่ไหมครับใ
1: ช่อันต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี้โหสีแบบ
0: ตัวนี้เขาก้องงอครับ
1: เขาก้องง
0: อการนี้คือลูกค้าเขาอยากได้ผมก็เลยจัดให้
1: คือทุกข้าวที่พูดมาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นก็คือที่อยู่ในสวนแห่งนี้นะที่นาข้าวที่นี่นะครับก็คือปลอดสารนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารมากรวมถึงก็นุ่มหอมด้วย
0: ใช่
1: ทั้งหมดนี่นะครับอันไหนราคาแพงสุดพี่ให้ผมเดาไหม
0: ลองเดาสิครับ
1: ไม่รู้ตอบเลยแล้วกันอันไหนครับพี
0: ่ก็คือเป็นข้าวทับทิมสยามครับ
1: ข้าวทับทิมสยามที่มาของชื่อนี่คือตั้งเอง
0: ตั้งเองเพราะว่าด้วยเม็ดสี
1: ครับ
0: ครับผมมันเป็นเหมือนทับทิม
1: แต่อยากทราบครับทำไมข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้วถึงมีสีออกมาเป็นอย่างนี้แม้ไม่ใช่ข้าวกล้องด้วย
0: ก็วิตามินจะกลับเข้าไปอยู่ในข้าว
1: พี่มีวิธีการทำยังไงคร
0: ับ ก็คือนำข้าวไปแช่น้ำเสร็จก็เอาออกมานึ่งแช่น้ำคือไล่ขจัดความมันไล่ขจัดความหวานออกผมส่วนนึ่งก็คือจะดึงธาตุอาหารทั้งหมดที่ดีๆกลับเข้ามาอยู่ในเม็ดข้าวข้าวก็เลยมีเป็นเม็ดสีส้มครับ
1: หลังจากนั้นต้องอบอะไรด้วยไหมถึง
0: ใช่พอนึ่งเสร็จเราก็ต้องกลับเอามาอบให้แห้งเพราะถ้าไม่อบความชื้นเยอะแยะมากมายเลย
1: ก็ออกมาเป็นที่มานะครับ
0: ครับ
1: ของข้าวตัวนี้ซึ่งบอกราคาได้ไหมพี่อยู่ในเกณฑ์กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
0: กิโลละ100บาทครับ
1: โอ้ก็คืออยู่ในราคาที่สูงอยู่เหมือนกันนะครับ
0: สูงแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับข้าวตัวอื่นๆผมว่ายังถูก
1: คือถ้ามองเห็นถึงคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงเป็นมิตรต่อสุขภาพของเราเนี่ยเชื่อว่าราคาแพงขนาดไหนคนก็ต้องซื้อ
0: ใช่ครับ
1: ที่เชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพกันเยอะครับ
1: ครับอีกอย่างนึงครับผมเห็นที่ของพี่ชัยนะครับจะมีโลโก้แบรนด์ติดอยู
0: ่ใช่
1: อันนี้อยากให้เล่าถึงที่มาของโลโก้นี้นิดนึงครับ
0: ก็โลโก้ตัวนี้ทุกคนอาจสงสัยว่าทีมาจากอะไรถ้าไปเสิร์ชใน Google ดูทีเขาบอกว่าย่อมาจากคำว่าเป็นต้น
1: เพราะว่าในยุคของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขนาดนี้นะครับสามารถขายออนไลน์ได้ด้วยแพ็คเกจจิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรา
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวให้พี่นะครับฝากถึงคนที่สนใจอยากจะมาซื้อข้าว หรือว่ามาศึกษาดูงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยฮะสามารถที่จะโทรมาที่ไหนหรือว่าติดต่อได้วันเวลาไหนบ้างครับ
0: ก็ที่นี่ก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่นะครับก็อยากจะรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับเกษตรติดต่อมาได้หรือจะจัดทีมงานใครมาทางเหมือนทางมหาลัยทางหน่วยงานไหนมาลงมาดูงานที่บ้านก็ได้ครับก็เบอร์โทร0626581117ครับผม
1: เอาละครับแล้ววันนี้นะครับก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้นะครับซึ่งถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามรายละเอียดที่พี่ชัยบอกไปดังกล่าวด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ชัยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของข้าวทำให้วันนี้ผมรู้เรื่องข้าวมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าคงจะตัดสินใจกินข้าวทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของตนเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: ปัจจัยแห่งความสำเร็จของพี่ชัยคือต้องใฝ่รู้มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสมอทั้งจากการอ่านอบรมศึกษาดูงานและศึกษาจากเพื่อนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะสามารถคำนวณต้นทุนกำไรได้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ค่าใช้จ่ายลดลงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งค่ะ
1: หอมหอมครับคุณผู้ชมนี่แหละครับข้าวหอมช่อราตรีของชุมชนบางแม่นางครับ คุณผู้ชมครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับอย่างเช่นที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่บายสุรชัยแห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังด้วยนะครับทั้ง Facebook Fanpage รวมถึงช่อง YouTube Channel นะครับที่ STOU Channel นั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมทนกับกลิ่นหอมของข้าวหอมช่อราตรีไม่ไหวแล้วนะครับต้องขอตัวคุณผู้ชมมากินข้าวก่อนครับ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่13นะครับเป็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องครับในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์และการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นในหน่วยนี้จะมีทั้งหมด2ตอนนะครับตอนที่ 13.1 เป็นการรับช่วงสิทธิ์และการรับช่วงทรัพย์ตอนที่ 13.2 เป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องครับตอนที่ 13.1 นะครับการรับช่วงสิทธิ์และรับช่วงทรัพย์นั้นนะจะมีบัญญัติไว้ในมาตรา226นะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสำหรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์เจ้าหนี้ในนามของตนเองนะครับโดยกฎหมายบัญญัติให้สิทธิ์ทั้งหลายของเจ้าหนี้เดิมเนี่ยนะครับโอนไปเป็นของบุคคลคนนั้นทำให้สิทธิเรียกร้องได้เปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้เดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่โดยผลของกฎหมายนะครับอันนี้จะย้ำนะว่าการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับส่วนการรับช่วงทรัพย์นั้นก็คือการเอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยเป็นอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงสิทธิ์ครับลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นะครับ1จะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายอันนี้อาจารย์ย้ำนักศึกษานะครับว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำนิติกรรมสัญญาตกลงกันได้นะการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยการช่วงสิทธิ์นะต้องเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นนั่นหมายความว่าจะมีกฎหมายมาบัญญัตินะครับว่าบุคคลใดบ้างที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ 2. เป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติซึ่งมิใช่ลูกหนี้นะลูกหนี้ไม่ได้เป็นคนชำระหนี้ละจะมีบุคคลนะครับที่กฎหมายบัญญัติเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันว่ามีใครบ้าง 3. เมื่อได้เข้ามาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้มีอยู่นั้นได้ต่อไปนะครับนั้นสรุปว่าลักษณะของการรับช่วงสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเป็นการชำระหนี้โดยบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้นะซึ่งไม่ใช่ลูกหนี้และบุคคลนั้นนะครับเมื่อได้ชำระหนี้หรือได้ใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้วบุคคลนั้นย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เพื่อที่จะไปใช้สิทธิเรียกร้องอันที่เจ้าหนี้มีอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้เรามาดูครับบุคคลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์ได้นี้มีใครบ้างมาตราที่สำคัญจะมีมาตรา227กับมาตรา229เรามาดูมาตรา227ก่อนนะครับบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกทีว่าช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายในเรื่องมาตรา227นั้นนะจะเป็นเรื่องที่ว่า1เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายนะเจ้าหนี้เขาเกิดความเสียหายขึ้น2ลูกหนี้ครับเข้ามาใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้น3ลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้เกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายยกตัวอย่างครับนักศึกษามีรถยนต์อยู่1คันนักศึกษาเอารถยนต์คันนั้นไปประกันไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยวันดีคืนดีนะครับมีคนขับรถโดยประมาทมาชนรถยนต์ของนักศึกษาเข้าแน่นอนครับนักศึกษาย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอากับผู้ที่มาขับรถโดยประมาทก็คือผู้ทำละเมิดนั้นได้แต่เมื่อนักศึกษามีประกันนักศึกษาก็เรียกร้องเอากับบริษัทผู้รับประกันซึ่งสะดวกยิ่งกว่าเห็นไหมครับนั้นนักศึกษาเนี่ยคือเจ้าหนี้ครับนักศึกษาได้รับความเสียหายลูกหนี้ก็คือบริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยเมื่อเขามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนักศึกษาแล้วบริษัทผู้รับประกันภัยเขาก็จะรับช่วงสิทธิ์ช่วงสิทธิ์นะสิทธิ์ใครสิทธิ์นักศึกษาไปเรียกร้องเอากับผู้ที่มาทำละเมิดก็คือคู่กรณีของนักศึกษาแหละที่ขับรถประมาทมาชนรถของนักศึกษาน่ะเขาก็จะไปจัดการฟ้องร้องไล่เบี้ยกันเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบริษัทผู้รับประกันภัยเข้ามารับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา227ถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่ได้นะครับนักศึกษาไม่ใช่ว่าใครๆก็จะขอมาเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้อันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าช่วงสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายกฎหมายจะบัญญัติไว้เท่านั้นว่าให้ใครเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะครับนั้นจากมาตรา227เมื่อสักครู่คนที่จะเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่227กำหนดซึ่งคนที่จะรับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บริษัทผู้รับประกันภัยเขาเป็นลูกหนี้ตามสัญญาประกันภัยนะครับสำหรับที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ์นะอีกกรณีหนึ่งนะครับอยู่ในมาตรา229นะครับซึ่งมาตรา229บัญญัติว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมเกิดมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เอง
และมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งผู้มีบุริมสิทธิ์ที่จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าเป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างว่านักศึกษาเนี่ยกู้เงินเจ้าหนี้รายแรกนะครับ

1แสนบาทนะครับแล้วมากู้เงินเจ้าหนี้รายที่2อีก2แสนบาทโดยเอาที่ดินของนักศึกษามาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันเอาไว้แล้วปรากฏว่าหนี้รายที่2เนี่ยถึงกำหนดชำระนั้นเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้รายที่2เนี่ยเขาก็จะฟ้องบังคับยึดทรัพย์นักศึกษาโดยนักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วล่ะตอนนี้มีแต่ที่ดินที่เอามาจำนองเนี่ยสมมุติว่าถ้าฟ้องบังคับจำนองวันนี้นะครับที่ดินแปลงนั้นอ่ะขายทอดตลาดอย่างมากได้แสนเดียวซึ่งเจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไป1แสนแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงนั้นนะถ้ารออีกสัก2ปีจะมีถนนตัดผ่านมันจะราคามันจะพุ่งอ่ะจาก1แสนน่ะเป็น8แสนทีนี้กฎหมายให้สิทธิ์เจ้าหนี้รายแรกนะซึ่งเขาเป็นเจ้าหนี้นักศึกษาอยู่ 200,000 ใช่มั้ยฮะคือถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าหนี้รายที่2ฟ้องบังคับจำนองที่ดินแปลงนั้นขายทอดตลาดได้ 100,000 เจ้าหนี้รายที่2ก็เอาไปทั้งหมด 100,000 โอกาสที่เจ้าหนี้รายที่2จะได้รับชำระหนี้เนี่ยยากละเพราะว่านักศึกษาไม่มีทรัพย์สินอื่นแล้วอ่ะตามข้อเท็จจริงนี้ทั้งถ้าเจ้าหนี้รายแรกเนี่ยนะเขาเอาเงิน 200,000โทษเขาเอาเงิน 100,000 ไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้รายที่2ตามที่เจ้าหนี้รายที่2เป็นหนี้นักศึกษาอยู่จนเจ้าหนี้รายที่2พอใจแล้วเขาก็ไม่ฟ้องบังคับจำนองใช่มั้ยทีนี้พอรอเวลา2ปีสิครับ2ปีเนี่ยเจ้าหนี้รายแรกสามารถฟ้องบังคับจำนองขายทอดตลาดที่ดินแปลงนั้นน่ะเพราะราคามันพุ่งไป2ไปเป็น 800,000 แล้วได้มันก็จะทำให้หนี้ของเขา 200,000 เนี่ยมันปลอดภัยเพราะเขาสามารถเอาเงินจากการขายทอดตลาดเนี่ยที่เขาชำระให้กับเจ้าหนี้รายแรกไปแล้ว 100,000 บวกกับเงินของเขาที่เป็นหนี้อยู่อีก 200,000 300,000 คืนได้เลยแล้วเหลือ 500,000 จากการขายทอดตลาดก็ให้นักศึกษาไปเห็นมั้ยนั้นมันก็จะเกิดกรณีเนี้ยที่สามารถที่จะมีการรับช่วงสิทธิ์ได้โดยบทบัญญัติของกฎหมายโดยเจ้าหนี้ด้วยกันเองนะครับมาใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนตัวเองหรือเขามีบริมสิทธิ์หรือมีสิทธิจำนำจำนองตามตัวอย่างอาจารย์ยกว่าเขามีสิทธิจำนองเพื่อจะนักศึกษาจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับกรณีที่2ครับบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองทรัพย์นั้นเสร็จไปยกตัวอย่างนักศึกษาไปซื้อบ้านที่เขาติดจำนองอยู่นะสมมติบ้านหลังนั้นราคา5ล้านติดจำนองอยู่3ล้านนั้นเวลาตกลงกับผู้ขายนักศึกษาต้องดูดีๆนะครับว่ากรณีบ้านราคา5ล้านติดจำนอง3ล้านเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะจ่ายให้เจ้าของบ้านเขา2ล้านแล้วอีก3ล้านเนี่ยเอาไปจ่ายให้กับผู้ที่รับจดทะเบียนจำนองนักศึกษาก็จะได้ทรัพย์นั้นไปโดยปลอดจำนองเห็นไหมครับนั้นกฎหมายก็ให้สิทธิ์ในกรณีที่นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ติดจำนองแล้วก็เอาเงินค่าซื้อไปใช้ให้กับผู้รับจำนองดังนั้นนักศึกษาก็จะได้บ้านโดยปลอดจำนองนะครับประการที่3บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่นในอันจะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นก็อย่างเช่นลูกหนี้ร่วมครับที่เราได้ศึกษากันไปในหน่วยที่12ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปโดยสิ้นเชิงเขาก็ย่อมรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้มาไล่เบี้ยวกับลูกหนี้คนอื่นๆด้วยตามสัดส่วนที่แต่ละคนรับผิดถ้าไม่มีข้อตกลงกันเอาไว้รับผิดเท่ากันถ้าตกลงกันเอาไว้ก็เป็นไปตามข้อตกลงนั้นส่วนบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นอย่างเช่นผู้ค้ำประกันครับนะนักศึกษาเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อนซึ่งเป็นลูกหนี้นะครับไม่ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้เขาก็มาฟ้องเอากับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ค้ำนักศึกษาก็ต้องชำระให้กับเจ้าหนี้เข้าไปนะอย่างไรก็ตามนักศึกษาก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยคืนเอากับลูกหนี้ได้นะเอาลูกหนี้ได้แต่ว่าการที่จะไล่เบี้ยก็ค่อนข้างยากนะลูกหนี้ก็คงไม่มีทรัพย์สินแล้วนะครับแต่ก็รอไปครับจนกว่ามีทรัพย์สินที่จะนำบังคับยึดทรัพย์ได้แน่นอนนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยกับเขาได้นี่ก็เป็นการรับช่วงสิทธิ์ตามมาตรา229อนุ3แต่ในเรื่องของค้ำประกันก็จะมีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะนะครับอยู่ในมาตรา693ในเรื่องของค้ำประกันนะสิทธิ์ในการไล่เบี้ยลูกหนี้นะครับช่วงทรัพย์ครับช่วงทรัพย์นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับคือ 1. เป็นกรณีทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งโดยฐานะตามกฎหมายเป็นอย่างเดียวกันนะครับประการที่2ก็คือเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎหมายเช่นกันนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับบุคคลที่จะเข้ารับช่วงทรัพย์นะครับมาตรา230นะมาตราสำคัญนะก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซด์ท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใด

ถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นนะครับถ้าบุคคลภายนอกผู้ใดมาใช้หนี้แทนจนเป็นที่พอใจของเจ้าหนี้แล้วบุคคลผู้นั้นย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์เรียกร้องของเจ้าหนี้แต่สิทธิเรียกร้องอันนี้จะบังคับให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่เจ้าหนี้หาได้ไหมอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับตัวบทค่อนข้างทำความเข้าใจยากนิดนึงนะครับมาตรา230แยกองค์ประกอบว่า1เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์ของลูกหนี้นั่นแปลว่าจะต้องอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วมีการฟ้องศาลมาเรียบร้อยแล้วแล้วศาลพิพากษาแล้วว่าให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ก็ไม่ชำระเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระก็ต้องว่ากันในเรื่องของการบังคับยึดทรัพย์นะครับแล้วมีบุคคลที่ต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นหรือผู้ครองทรัพย์นั้นนะครับแล้ว3บุคคลผู้นั้นนะครับก็มาใช้หนี้แทนลูกหนี้เขาก็จะเข้ารับช่วงทรัพย์นั้นได้สำหรับตอนที่ 13.2 ครับเป็นเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับนักศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้โอนนะครับได้ตกลงโอนสิทธิ์ของตัวเองนะครับที่มีอยู่ในมูลหนี้ให้แก่ผู้รับโอนเพื่อผู้รับโอนนั้นก็จะเข้ามาใช้สิทธิ์ดังกล่าวของเจ้าหนี้นะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจะมีหลักเกณฑ์ประการใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะมีมาตรา303แล้วก็มาตรา304ครับสรุปหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องได้ว่าโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วสิทธิเรียกร้องนั้นย่อมโอนแก่กันได้ครับนักศึกษาแต่มีข้อยกเว้นนะครับเว้นว่า1สภาพแห่งสิทธินั้นเองไม่เปิดช่องให้โอนกันได้นะโดยสภาพแห่งสิทธิเนี่ยมันไม่เปิดช่องให้โอนกันเช่นสิทธิในการที่จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรเนี่ยบิดามารดามีสิทธิได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรบิดามารดาจะไปโอนให้กับคนอื่นอันเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะถือว่าสภาพแห่งสิทธิมันไม่เปิดช่องกรณีที่2ก็คือว่าถ้าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือว่าเขาแสดงเจตนาห้ามโอนนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่ 100,000 นักศึกษาก็ตกลงกับเจ้าหนี้บอกว่าห้ามโอนหนี้ 100,000 ไปให้คนอื่นนะเพราะนักศึกษาไม่อยากจะไปเป็นลูกหนี้คนอื่นอันเนี้ยก็คือโดยหลักก็โอนไม่ได้แล้วแหละเขาขอยกเว้นเพราะว่าคู่กรณีได้แสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นก็คือห้ามโอนนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาโอนสิทธิเรียกร้องหรือโอนหนี้นั้นไปให้กับบุคคลอื่นนะให้กับผู้รับโอนแล้วผู้รับโอนเขาสุจริตอย่างนี้นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อห้ามโอนเนี่ยมาต่อสู้บุคคลภายนอกผู้สุจริตได้นะครับผู้สุจริตก็คือไม่รู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันเพราะกฎหมายเขาคุ้มครองไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา303วรรค2นะครับที่พูดตรงนี้นะครับข้อยกเว้นประการที่3ก็คือว่าสิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้โอนไม่ได้ครับสิทธิในการจะได้รับบำเหน็จบำนาญสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางอันเนี้ยเป็นสิทธิที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะโอนกันได้เนี่ยนี่ก็คือข้อยกเว้นนะครับก็ให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องไว้ว่าโดยหลักโอนกันได้นะแต่มีข้อยกเว้น3ข้อทีนี้คำว่าโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยก็นักศึกษาลองดูสิครับว่ามันบางครั้งนะในตัวบทใช้คำว่าโอนหนี้หนี้คืออะไรนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วว่าหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเจ้าหนี้อีกฝ่ายก็คือลูกหนี้ซึ่งมันเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านนะครับนักศึกษามองด้านหนึ่งเนี่ยมันคือสิทธิเรียกร้องนี่คือถ้ามองในด้านของเจ้าหนี้เนี่ยหนี้เนี้ยก็คือสิทธิเรียกร้องถ้ามองในด้านของลูกหนี้หนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้นะครับทีนี้ในคำว่าโอนสิทธิเรียกร้องอันนี้นะครับมันหมายถึงมองในด้านของเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เขาเป็นคนที่มีสิทธิเรียกร้องดังนั้นถ้าเราพูดว่าโอนหนี้นะแน่นอนครับคำว่าโอนหนี้ในที่นี้ย่อมหมายถึงการโอนสิทธิเรียกร้องมองในด้านของเจ้าหนี้นั่นเองส่วนตัวลูกหนี้เนี่ยจะไปโอนหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติการชำระหนี้ให้บุคคลอื่นเนี่ยอันนี้ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่าหน้าที่อันนั้นมันก็คือหนี้อย่างหนึ่งก็ตามนะนั้นคำว่าโอนหนี้ที่เราพูดกันในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยจึงหมายถึงกรณีที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิเรียกร้องนะไปให้ผู้รับโอนนะหนี้ในที่นี้หมายถึงสิทธิเรียกร้องมองในด้านเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับนักศึกษาทีนี้ผลของการโอนสิทธิเรียกร้องนะครับเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องกันไปโดยสมบูรณ์แล้วนะครับสิทธิเรียกร้องนั้นก็จะตกไปแก่ผู้รับโอน
ผู้รับโอนนั้นก็จะกลายมาเป็นเจ้าหนี้คนใหม่แทนผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมเจ้าหนี้คนเดิมนะซึ่งเป็นผู้โอนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิใดๆละนะในมูลหนี้นั้นไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้นั้นได้อีกต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดสิทธิเรียกร้องที่โอนไปนั้นนะครับมันมีค้ำประกันมันมีจำนำมันมีจำนองหรือมันมีหลักประกันทางธุรกิจอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้ครับก็จะโอนไปยังผู้รับโอนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา305ครับนักศึกษานะครับทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้เลยครับนักศึกษาอันนี้สำคัญนะเป็นข้อสังเกตที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจการโอนสิทธิเรียกร้องมันเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนนะซึ่งเป็นบุคคลที่3นะลูกหนี้จะให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะครับนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจึงย้ำว่าไม่ต้องอาศัยความยินยอมของลูกหนี้การโอนสิทธิเรียกร้องนั้นอาจมีการค้ากำไรกันได้นะครับนักศึกษาค้ากำไรกันได้เช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่100,000นะ100,000นะครับปรากฏว่าเจ้าหนี้นะครับโอนหรือเอา100,000เนี่ยเรียกว่าหนี้100,000เนี่ยเอาไปโอนขายให้กับบุคคลอื่นนะซึ่งจะขายสูงกว่า100,000หรือต่ำกว่า100,000ก็ได้นะก็หมายถึงว่ามีการค้ากำไรมีการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่จะหากำไรทำได้ครับนะแล้วไม่ถือว่าเป็นการซื้อค้ำกันนะการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายความเพราะยังไม่มีคดีความกันและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในประเด็นนี้นะครับศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าในเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะมีค่าตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้นะไม่มีก็ได้นะเป็นไปตามกลไกในการดำเนินธุรกิจนะครับและก็ไม่มีลักษณะเป็นการค้าความกันแต่อย่างใดซึ่งหมายความว่าการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยย่อมตกลงกันได้ทำกันได้นะครับโดยจะมีค่าตอบแทนอย่างไรก็ว่ากันไปเลยนะครับเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่5671ถึง5672ทับ2560ครับนะวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับการโอนสิทธิเรียกร้องแบ่งได้เป็น2กรณีก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งหมายถึงเจ้าหนี้ที่รู้ตัวแน่นอนแล้วว่าเป็นใครกับอันที่2ก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะครับนักศึกษาทีนี้เรามาดูวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงมาตราสำคัญก็คือมาตรา306นะมาตรานี้เป็นมาตราที่สำคัญมากๆนักศึกษาต้องให้ความสนใจนะครับมาตรา306บัญญัติว่าการโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือท่านว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องหรือการโอนหนี้นักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับมาตรา306ใช้คำว่าการโอนหนี้นั้นการโอนหนี้เนี่ยให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจว่าคือการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขาโอนสิทธิของตนไม่ใช่เป็นเรื่องลูกหนี้โอนหน้าที่ของตนนะไม่ใช่ดังนั้นนะโอนหนี้ในที่นี้หมายถึงฝ่ายเจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อลูกหนี้ไปให้กับผู้รับโอนนะครับสำหรับการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับจึงจะสมบูรณ์นะทำเป็นหนังสือก็คือทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับลงลายมือชื่อผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนไม่จำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของพยานก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่าไอ้หนังสือที่ว่าเนี่ยแม้นมีลายมือชื่อของผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวก็ใช้ได้เพราะกฎหมายต้องการให้มีหลักฐานการโอนหนี้เท่านั้นนะครับต้องการให้มันเป็นหลักฐานในเรื่องการโอนเท่านั้นน่ะไม่ใช่ไม่ศาลมองว่าไม่ใช่แบบของนิติกรรมนะนี่คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่6816/2537นะครับนั้นสรุปว่าในการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้นะกับผู้รับโอนนะซึ่งจะเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ลูกหนี้ให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมไม่ใช่สาระสำคัญนะไม่ได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี้นั้นความสมบูรณ์ของการโอนหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงขอให้ทำเป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอนนะในหนังสือนั้นโดยปกติก็ควรจะต้องลงลายมือชื่อทั้งเจ้าหนี้และผู้รับโอนนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าแม้มีลายมือชื่อผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้โอนเพียงฝ่ายเดียวก็ใช้ได้นะครับทีนี้ในขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเป็นขั้นตอนการยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ละ
หรือต่อสู้บุคคลภายนอกแล้วเมื่อการโอนสมบูรณ์

แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทําในขั้นตอนนี้ต่อไปก็คือว่าจะต้องมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะครับนะใครบอกกล่าวคําตอบก็คือว่าผู้โอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนเดิมหรือผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ก็ได้ครับเพราะกฎหมายไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นบุคคลใดดังนั้นจะเป็นเจ้าหนี้หรือ

การบอกกล่าวนั้นต้องทำเป็นหนังสือนะครับนักศึกษาถ้าบอกด้วยวาจาเนี่ยยังไม่ยังคือถ้าบอกด้วยวาจานี่หมายความว่าลูกหนี้อาจจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับว่าเขายังไม่ทราบถึงการโอนนะหรือไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือถ้าหากว่าลูกหนี้ได้ยินยอมด้วยในการโอนนั้นเป็นหนังสือเช่นลูกหนี้เขาอาจจะส่งจดหมายมาหาเจ้าหนี้ผู้รับโอนว่าเขารู้สึกดีใจที่เขามาเป็นลูกหนี้ของผู้รับโอนซึ่งเป็นเจ้าหนี้คนใหม่ขอความเมตตาของของเจ้าหนี้คนใหม่ให้ช่วยเมตตาลูกหนี้ด้วยอะไรก็ว่าไปสุดแท้แต่ถ้าเขาและมีข้อความว่าเขายินดียินยอมในการที่เจ้าหนี้คนเดิมโอนหนี้ของเขาให้กับเจ้าหนี้คนใหม่แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ครับนักศึกษาใน2ประเด็นนี้นะนักศึกษาต้องระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันความสับสนถ้าถามว่าการโอนหนี้นั้นสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ให้นักศึกษาดูอย่างเดียวครับว่าได้ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนหรือไม่ผู้โอนก็คือเจ้าหนี้คนเดิมผู้รับโอนก็คือเจ้าหนี้คนใหม่ถ้าทำเป็นหนังสือก็สมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์แล้วจบอยู่ตรงนี้ความสมบูรณ์ส่วนตรงที่บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือเป็นอีกประเด็นนึงนะเป็นอีกประเด็นนึงว่าจะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองนะเท่านั้นเองนะไม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์นะไม่เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์หรือความสมบูรณ์แต่ประการใดเพราะสมบูรณ์จบไปแล้วตรงที่ว่าถ้าได้ทำเป็นหนังสือนะซึ่งไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้แต่พอที่จะยกขึ้นต่อสู้ลูกหนี้เนี่ยก็ต้องมีการคือพูดง่ายๆไอ้เจ้าหนี้คนใหม่เนี่ยเขาจะไปต่อสู้ลูกหนี้ว่าหนี้เนี้ยได้มีการโอนให้เขาแล้วอ่ะก็ขอให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เสียนะจะทำอย่างเงี้ยได้ก็มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้นะหรือลูกหนี้ยินยอมเป็นหนังสือแล้วมิฉะนั้นเดี๋ยวลูกหนี้เขาจะยกขึ้นมาต่อสู้นะครับทีนี้ลูกหนี้อาจจะหลุดพ้นจากหนี้นั้นได้ถ้าหากลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนผู้โอนคืออะไรก็คือเจ้าหนี้คนเดิมด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นด้วยประการอื่นก็คือไปชำระหนี้อย่างอื่นแล้วก็เจ้าหนี้ผู้โอนเขายอมรับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้นั้นได้แต่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำก่อนขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองคือว่าต้องลูกหนี้ต้องไปทำก่อนที่จะได้รับคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือก่อนที่ตัวเองได้ตกลงยินยอมในการโอนเป็นหนังสือคือถ้าตัวเองไปชำระหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือแล้วอย่างนี้ลูกหนี้ไม่หลุดพ้นละอันนี้ก็ค่อยมาเป็นประเด็นเรื่องที่จะยกขึ้นต่อสู้กันก็ว่ากันต่อไปซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับในประเด็นเรื่องการยกข้อต่อสู้นะของลูกหนี้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนะก็คือลูกหนี้เขาอาจจะมีข้อต่อสู้เจ้าหนี้คนเดิมเขาก็ยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้ตามมาตรา308มาตรา308บอกว่าถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้อนท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหมแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได้หรือถ้าเพื่อการเช่นกล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขอโทษอย่างใดอย่างหนึ่งถูกละขึ้นใหม่ต่อผู้โอนจะถือเสมือนหนึ่งว่าหนี้นั้นมิได้ก่อขึ้นเลยก็ได้คือแล้วก็ในวรรคสองนะครับว่าถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนท่านว่าลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันใดก็จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปนั้นฟังแล้วก็เข้าใจยากหน่อยนะครับนักศึกษาเอาละอาจารย์อธิบายเป็น2กรณีครับเพื่อความเข้าใจลูกหนี้มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้หรือไม่นั้นแยกเป็น2กรณีคือ1กรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนกับอีกกรณีนึงก็คือว่าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนสำหรับกรณีแรกนะกรณีที่ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนไม่อิดเอื้อนแปลว่าอะไรไม่เอื้อนแปลว่าไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ไว้ ลูกหนี้มีข้อต่อสู้เจ้าหนี้ผู้รับโอนแต่ลูกหนี้เนี่ยไปยินยอมในการโอนแล้วไม่ได้สงวนข้อต่อสู้ที่มีอยู่ไว้กฎหมายก็บอกว่าจะเอาข้อต่อสู้ที่ไม่ได้สงวนไว้เนี่ยมายกขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะเช่นตัวเองเคยชำระหนี้บางส่วนไปแล้วให้กับเจ้าหนี้คนเดิมแล้วพอเจ้าหนี้คนเดิมเขาโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ตัวเองก็ไปยินยอมแล้วไม่สงวนว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วอ่ะดังนั้นพอเขาเรียกร้องเนี่ยเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาเรียกร้องเมื่อหนี้ถึงกำหนดเนี่ยก็จะเอาข้อต่อสู้ที่เคยชำระหนี้บางส่วนไป

แล้วขึ้นต่อสู้ไม่ได้นะครับกรณีที่ลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนเนี่ยนะครับอันกรณีที่ลูกหนี้มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวโดยหลักแล้วก็ย่อมยกขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได้นะครับถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาในเวลาบอกกล่าวจะเอาสิทธิ์ที่เรียกร้องนั้นมาหักลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปนั้นข้อ2อาจจะงงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้เรื่องนี้คือลูกหนี้เขาไม่ได้ยินยอมนะแต่ถึงยอมหรือไม่ยอมมันก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะนี้ในเรื่องนี้เนี่ยลูกหนี้เขาได้รับคำบอกกล่าวนะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาเป็นหนี้เจ้าหนี้ 200,000 นะหนี้เงินกู้ 200,000 ทําสัญญาเรียบร้อยถูกต้องทุกประการนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่านักศึกษาได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปละ 100,000 ต่อมาเจ้าหนี้นะครับเขาก็โอนหนี้นะให้กับเจ้าหนี้คนใหม่ทำเป็นหนังสือเรียบร้อยทีนี้เจ้าหนี้คนใหม่ก็ส่งจดหมายบอกกล่าวให้นักศึกษาทราบซึ่งอันนี้เห็นไหมครับนักศึกษาไม่ได้ยินยอมนะแต่ก็ไม่เกี่ยวกันนะยังไงการโอนนี้ก็สมบูรณ์ทีนี้พอเจ้าหนี้คนใหม่ส่งจดหมายเป็นหนังสือให้นักศึกษาทราบพอหนี้ถึงกำหนดชำระเวลาเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาเรียกร้องเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ได้ว่าตัวเองชำระไปแล้ว 100,000 นะเอามาต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ได้นะก็ชำระให้กับเจ้าหนี้คนใหม่เพียงแสนเดียวนะอันนี้เพียงแสนเดียวทีนี้พอข้อ2บอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิ์ที่เรียกร้องจากผู้โอนนั่นคือนักศึกษามีสิทธิ์เรียกร้องจากเจ้าหนี้คนเดิมแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดเวลาไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวนะบอกกล่าวนักศึกษาจะเอาสิทธิ์เรียกร้องอันนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้หากว่าสิทธิ์นั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิ์เรียกร้องอันได้โอนไปส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับตั๋วเงินนะอันนั้นพวกนั้นนะครับซึ่งในขณะนั้นไม่รู้ว่าเจ้าหนี้คนไหนจะเป็นเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในกรณีการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องตามเขาสั่งตามมาตรา309นั้นนะครับความสมบูรณ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็คือเมื่อมีการสลักหลังไว้ในตราสารและได้ส่งมอบตราสารนั้นให้กับผู้รับโอนไปแล้วครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องตามเขาสั่งนะครับซึ่งก็เป็นอันว่าจบเนื้อหาสาระของหน่วยที่13นะอันเป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนกฎหมายอาญาเรื่องที่13ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยนะครับที่สำคัญนะครับก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ความผิดฐานกันโชคแล้วก็ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับซึ่งความผิดที่เป็นความผิดสำคัญก็คือความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะสำหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพราะว่านะครับถ้านักศึกษาทราบว่าความผิดลักทรัพย์เนี่ยนะครับ

มีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรนักศึกษาก็จะแยกได้ว่ามันแตกต่างกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะหรือชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์อย่างไรนะครับหรือทำให้เสียทรัพย์อย่างไรหรือยักยอกช่อโกงอย่างไรฉะนั้นความผิดฐานลักทรัพย์จึงเป็นหัวใจนะครับของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะครับมาดูมาตราแรกก่อนนะมาตรา334ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตนะผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับอันนี้นักศึกษาเวลาตอบข้อสอบนะครับไม่ต้องไปจำในส่วนของว่ามีโทษจำคุกกี่ปีปรับกี่บาทนะครับในเรื่องข้อสอบเนี่ยจะไม่ได้ความสำคัญในเรื่องพวกนี้ว่าจำคุกเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่นะครับคำถามหรือข้อสอบเนี่ยมักจะต้องการนะครับนะให้นักศึกษาแยกองค์ประกอบไม่ได้ว่ามันครบองค์ประกอบหรือไม่นะครับมันขาดองค์ประกอบข้อไหนมันเป็นความผิดไหมหรือมันอยู่ในขั้นพยายามเนี่ยนะครับนะอันนี้คือความสำคัญในการตอบข้อสอบดังนั้นไอ้ตรงส่วนของโทษเท่าไหร่เนี่ยอันนี้นักศึกษาไม่ต้องไปดูเลยไม่ต้องจำเลยก็ได้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอันแรกก่อนองค์ประกอบแรกคือการเอาไปนะครับเอาไปเนี่ยนะจะขอแบ่งนะศึกษาอยู่3กรณีด้วยกันก็คือการเอาไปเนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองนะครับมีการพาเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับการนะแย่งการครอบครองนะครับการแย่งการครอบครองก็คือการเอาไปจากความครอบครองของผู้อื่นนะต้องมีการแย่งการครอบครองเพราะว่านะครับนะการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นการครอบครองโดยผู้อื่นนะครับถ้าตัวผู้กระทำเนี่ยเป็นผู้ครอบครองซะเองแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่จะเป็นความผิดฐานอื่นได้เช่นความผิดฐานยักยอกนะครับดังนั้นตรงนี้สำคัญประการแรกคือลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการแย่งการครอบครองมานะครับประการที่สองคือการเอาทรัพย์เคลื่อนที่ไปนะครับกล่าวคือเนี่ยนะครับทรัพย์นะต้องมีการเคลื่อนที่ไปจากที่เดิมนะครับนะถ้าทรัพย์ยังไม่มีการเคลื่อนที่นี่ก็คือยังไม่มีการเอาไปนะครับประการต่อมาก็คือการเอาทรัพย์ไปในลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ก็คือเอาไปเลยนะไม่ได้มีการเอาไปใช้เพียงชั่วคราวเสร็จแล้วเอามาคืนอะไรเงี้ยนะครับนะหรือยืมใช้นะเอาไปใช้เสร็จเอามาคืนเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะดูแล้วเนี่ยยังไม่มีการตัดกรรมสิทธิ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเอาไปนะครับตามความหมายนี้นะครับซึ่งการเอาไปเนี่ยนะก็มาดูกัน1การแย่งการครอบครองเนี่ยนะครับนะก็มีข้อสังเกตได้ว่านะครับนะถ้านะผู้อื่นส่งมอบให้ด้วยความเต็มใจนะครับนะกรณีนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองอันนี้ก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับนะต่อมากรณีที่นะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำผิดนะเช่นเขาเอารถจักรยานยนต์เนี่ยนะมาฝากไว้หน่อยนะครับเขาจะไปต่างประเทศนะ1เดือนฝากรถจักรยานยนต์ไว้ที่บ้านเรานะครับกรณีนี้ความครอบครองรถจักรยานยนต์เนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราเอาไปขายเอาไปจำนำหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ผิดนะไม่ผิดลักทรัพย์เพราะเนื่องจากไม่ได้มีการแย่งการครอบครองเพราะเนื่องจากความครอบครองเนี่ยอยู่ที่เรานะครับแต่กรณีนี้อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะครับต่อมานะครับการพาเคลื่อนที่ไปนะครับนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จได้ต้องมีการนะเคลื่อนที่ไปเช่นนะหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปนะมือถือมีการเคลื่อนที่ไปแล้วหรือจูงจักรยานไปนะหรือขี่มอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเข้าไปเนี่ยนะครับนะหรือเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะหยิบกาแฟกระป๋องหยิบเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะใส่ไปในกระเป๋าเสื้อเราเนี่ยถือว่ามีการเคลื่อนที่เอาไปแล้วนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพาทรัพย์นะเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนสำคัญก็มีการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือว่านะครับก็คือมีเจตนาแต่แรกนะครับที่จะเอาทรัพย์เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะประการต่อมาคือทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะฮะประการที่1คือต้องเป็นทรัพย์
นะคำว่าทรัพย์เนี่ยเราต้องไปดูที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะซึ่งบัญญัติว่าทรัพย์นะหมายความว่าวัตถุมีรูปร่างนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีรูปร่างนะโดยหลักเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ที่จะลักไปได้ใช่ครับเช่นตัวอย่างเช่นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะเราจะไปคว้าไปดึงมาไม่ได้นะครับแต่ทรัพย์เนี่ยนะครับนะจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำไมครับเคลื่อนที่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอสังหาริมทรัพย์นะตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นบ้านเช่นที่ดินอย่างเงี้ยกรณีเช่นนี้นะฮะถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ไม่สามารถที่จะลักไปได้ถูกไหมครับเพราะมันไม่สามารถที่จะนำเคลื่อนที่ไปได้นะครับแต่ข้อสังเกตนะถ้าเราขุดดินไปขุดหน้าดินไปอย่างนี้เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์ไหมลักที่ดินไหมกรณีนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นการลักอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นการลักก้อนดินลักหน้าดินไปนะครับเพราะว่าหน้าดินเนี่ยพอตัดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นสังหาริมทรัพย์ละนะครับไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์นะครับดังนั้นกรณีจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้ประการที่หนึ่งก็คือต้องเป็นทรัพย์นั่นเองนะแล้วก็ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ด้วยนะแต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยนะครับตัดสินว่ากระแสไฟฟ้านะลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นกรณีพิเศษนะที่บางคนอาจจะมองว่าไฟฟ้าไม่น่าจะเป็นทรัพย์ที่เป็นรูปร่างนะนะไม่ใช่เป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะนะครับทำไมลักได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะว่ามีแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยตัดสินมาซึ่งปัจจุบันก็ยังดำเนินหรือเดินตามแนวคำพิพากษานี้อยู่นะครับประการต่อมานะครับก็คือต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ของผู้อื่นก็คือหรือนะที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าต้องไม่ใช่ของเรานั่นเองนะถ้าเป็นตัวทรัพย์ของเราแล้วนะกรณีนี้นะครับกรณีนี้ก็นะครับไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวอย่างเช่นเรากำลังเดินไปเนี่ยนะครับนะบนถนนเนี่ยปรากฏว่ามีอะไรดีมะม่วงตกอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยนะครับนะนะนะเราเข้าใจว่าเป็นมะม่วงของคนอื่นนะมีคนซื้อมะม่วงนะครับนะแล้วทำตกไว้เรานึกว่าเป็นมะม่วงของคนอื่นเราก็หยิบไปเนี่ยนะตอนนี้ปรากฏว่านะนะถ้าเป็นมะม่วงของคนอื่นเนี่ยก็เป็นผิดลักทรัพย์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงของเราเองเนี่ยที่ตกมาจากต้นณหน้าบ้านเราเองเนี่ยอย่างนี้เราเอาไปเนี่ยเราไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เขาเป็นมะม่วงของเราเองนะฉะนั้นจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้จะต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นนะหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเจ้าของร่วมนั่นเองนะถ้าเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยนะก็สามารถที่จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้นะตัวอย่างนะเราร่วมกันซื้อนะรถกระบะมา1คันนะครับเพื่อจะไปใช้งานนะโดยนะครับนะร่วมกันซื้อกับเพื่อน1คนนะครับเนื่องจากเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อรถกระบะทั้งคันนะเราก็ตกลงกับเพื่อนว่าเออเนี่ยนะเรามาหุ้นซื้อรถกระบะกันนะนะครับแบ่งกันใช้คนละเดือนนะเดือนมกราเนี่ยนะครับผมคนใช้นะเดือนกุมภานายเอาไปใช้แล้วกันนะสลับกันเดือนเว้นเดือนอย่างเงี้ยนะครับเดือนขี้เดือนคู่ถ้ารถยนต์เนี่ยอยู่ในความครอบครองของผมก็คือเดือนมกราใช่ไหมครับนะผมเอารถไปขายนะหรือเอาไปแยกชิ้นส่วนขายเนี่ยนะกรณีนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมก็ต้องดูว่านะครับเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันไหมเป็นเจ้าของร่วมกันไหมคำตอบคือโอเคเป็นเจ้าของร่วมกันประการต่อมาเมื่อกี้เราดูแล้วในเรื่องมีการแย่งการครอบครองไหมก็เรามาดูว่าการครอบครองอยู่ที่ใครถ้าการครอบครองเนี่ยอยู่ที่ผมนะกรณีเช่นนี้นะการครอบครองอยู่ที่ผมเป็นกรณีเช่นนี้ถือว่าไม่ได้มีการแย่งการครอบครองนะอย่างนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่อาจจะผิดฐานยักยอกได้นะครับแต่ถ้านะผ่านไปเนี่ยเป็นเดือนกุมภารถยนต์เนี่ยไปอยู่ที่เพื่อนผมแล้วนะเพื่อนผมเอาไปใช้เนี่ยตรงคืนก็จอดไว้ที่บ้านเขาเนี่ยนะผมเนี่ยปีนรั้วบ้านเอากุญแจที่มีอยู่เนี่ยไปสตาร์ทขับเอาไปขายนะหรือขับเอาไปอะไรอ่ะ
แยกชิ้นส่วนก็ได้นะครับนะกรณีที่นี้ถือว่าเป็นแล้วเป็นทรัพย์ที่เป็นเจ้าของร่วมแล้วเข้าไหมเข้าประการต่อมามีการแย่งการครอบครองไหมคำตอบก็คือมีการแย่งการครอบครองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเดือนกุมภาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทำการครอบครองรถยนต์คันนี้นะครับนะหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งหรือเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนครอบครองอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยนะครับนะต้องดูนะถึง2กรณีด้วยกันก็คือว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไหมแล้วก็มีการแย่งการครอบครองในขณะเอาทรัพย์ไปหรือไม่นะครับนี่คือกรณีทรัพย์ของผู้อื่นนะฮะประการต่อมาก็คือโดยทุจริตนะครับโดยทุจริตเนี่ยนะครับตรงนี้สำคัญนะคือความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะครับนอกจากจะมีเจตนาธรรมดาแล้วนะครับคือความผิดกฎหมายอาญาโดยหลักแล้วเนี่ยต้องมีกระทำโดยเจตนานะครับเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะกรณีที่นะจะให้รับผิดในกรณีที่กระทำโดยไม่เจตนาหรือกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ต้องบัญญัติไว้ชัดแจ้งใช่ไหมครับแต่ถ้ากฎหมายไม่ได้มันหยัดไว้เนี่ยโอเคครับนี่ก็เป็นการรู้กันว่าก็ต้องกระทำผิดโดยกระทำโดยเจตนานะเจตนาก็คืออะไรครับคือรู้สำนึกนะรู้ว่าทำอะไรอยู่นะกรณีนี้ก็ทำโดยเจตนานะครับแต่ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็ถือว่าเจตนาไม่ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนอกจากเจตนาธรรมดาแล้วยังมีเจตนาพิเศษด้วยเจตนาพิเศษก็คือคำว่าโดยทุจริตนั่นเองนะครับท่านั้นท่านักศึกษาเจอคำว่าโดยทุจริตเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือเจตนาพิเศษนะครับซึ่งโดยทุจริตเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา1อนุมาตรา1เนี่ยบัญญัติว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วถ้านะชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ถือว่าทุจริตนะตรงนี้นะนะตรงนี้ก็มีความสำคัญนะลักษณะนี้นะครับการเอาทรัพย์ไปเพียงชั่วคราวเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแสวงหาประโยชน์อันนี้ก็อาจจะไม่ถือว่าโดยทุจริตได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นก็เคยมีคดีเนี่ยนะมีคดีนานแล้วนะครับนะเป็นดาราท่านหนึ่งเนี่ยก็พาผู้หญิงเนี่ยนะไปหลับนอนนะที่โรงแรมเนี่ยปรากฏว่านะครับนะผู้หญิงเนี่ยเกิดความหึงหวงกันนะตื่นเช้ามาเนี่ยผู้หญิงก็เอารถยนต์เนี่ยขับไปซ่อนนะไปแอบไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับกรณีเช่นเนี้ยนะจะถือว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมเราก็ดูองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ1นะมีการเอาไปไหมขับรถไปเนี่ยรถมีการเคลื่อนที่แล้วนะก็มีการเอาไปแล้วนะครับ2นะฮะเป็นทรัพย์ของผู้อื่นไหมแน่นอนนะครับรถยนต์เนี่ยเป็นของฝ่ายชายนะผู้หญิงขับออกไปเนี่ยก็เป็นรถยนต์ของผู้อื่นนะเห็นว่าองค์ประกอบเนี่ยนะครับนะครบละในส่วนของการเอาไปหรือตัวทรัพย์เนี่ยครบละแต่เรามาดูเจตนาโดยเฉพาะเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับนะเราดูว่ามีลักษณะเป็นการกระทำโดยทุจริตไหมลักษณะเนี้ยนะครับนะปรากฏว่าตำรวจก็ทำการสืบนะไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้กำลังช้อปปิ้งกินข้าวอยู่นะครับกำลังขับรถกลับมาคืนผู้ชายอยู่กรณีเช่นเนี้ยนะครับตำรวจก็เข้าไปจับกลุ่มก็ทำการสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องการขโมยรถอะไรหรอกแค่ต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจนะให้ผู้ชายสนใจบ้างก็แกล้งโดยการนะเอารถไปเนี่ยนะเอาไปซ่อนซะเดี๋ยวเขาจะได้นะโทรมาหาจะได้ปรับความเข้าใจกันกรณีนี้ถ้าเป็นความจริงสมมติเป็นความจริงเขาได้จริงปรากฏว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการตัดกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นการหยอกล้ออะไรกันเฉยเป็นการกลั่นแกล้งเฉยเดี๋ยวหายสนุกแล้วนะก็เอารถมาคืนลักษณะจะไม่ใช่กระทำโดยทุจริตได้อาจจะไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับหรือกรณีถือวิสาสะนะครับเช่นเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะหลายบ้านก็จะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยหลายบ้านก็จะไม่มีรั้วกั้นบางทีเพื่อนบ้านก็นะถือวิสาสะนะมาหยิบกุญแจรถเราเนี่ยนะขี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้าง
นะขี่ไปทำธุระอะไรบ้างเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็เอารถมาคืนอะไรเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยนะเป็นประจำนะแล้วก็ไม่ดุด่าว่ากล่าวอะไรเงี้ยนะครับพฤติการอย่างเงี้ยอาจจะถือว่าเป็นการถือวิสาสะกันนะครับถือวิสาสะกันกรณีเช่นนี้ก็ทำไมครับก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะลักษณะนี้ศาลก็ตัดสินว่ากรณีที่ถือวิสาสะกันนะลักษณะเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับนะหยิบฉวยของไปใช้อะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ไม่เคยว่ากล่าวอะไรเงี้ยพฤติการนี้ก็ถือว่าถือวิสาสะกันก็ไม่มีลักษณะเป็นการตัดกรรมสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์นะครับสำหรับเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นนะในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยก็มีมาตรา335นะ335ทวิแล้วก็336ทวินะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ335นะครับก็คือผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะในบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้นะมีการระเบิดอุทกภัยนะมีอุบัติเหตุทุกเพศภัยนะในรถไฟหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนโดยสารนะครับหรือภัยพิบัติทำนองเดียวกันนะเช่นน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะครับ3โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นนะสำหรับคุ้มครองบุคคลนะหรือตัวทรัพย์นะฮะหรือผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปนะฮะ4เข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้านะเช่นพวกป่องไฟนะครับ5โดยแปลงตัวปลอมตัวเป็นผู้อื่นนะมองหน้านะหรือทำโดยประการอื่นไม่ให้จำหน้าได้เช่นใส่หมวกนิรภัยหมวกกันน็อกนะฮะ6โดยลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับ7โดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ8ในเคหสถานสถานที่ราชการนะหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อบริการสาธารณะนะครับ9สถานที่บูชาสาธารณะนะวัดวาอารามเนี่ยสถานีรถไฟท่าอากาศยานแล้วก็10นะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเช่นตัดสายไฟเอาไปขายเนี่ยนะครับ11ที่เป็นของนายจ้าง12ที่เป็นของผู้มีอาชีพกสิกรรมนะเช่นขโมยข้าวขโมยข้าวโพดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโทษหนักขึ้นกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334นะครับถ้าความผิดตามวรรคแรกเนี่ยนะครับนะกระทำนะประกอบด้วย2อนุมาตราเช่นนะทั้งลักทรัพย์ในเวลากลางคืนลักทรัพย์นะแล้วก็ปลอมเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะหรือแปลงตัวเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็คือมีความผิดตั้งแต่2อนุมาตราอันนี้ก็ต้องรับโทษหนักขึ้นแล้วก็วรรค3เนี่ยกรณีเนี่ยนะถ้าเป็นกระทำต่อโคกระบือเนี่ยลักวัวลักควายเนี่ยนะครับลักเครื่องกลเครื่องจักรของผู้มีอาชีพกสิกรรมรถไถต่างๆนี่ก็โทษหนักขึ้นต่อมานะครับวรรคท้ายก็คือถ้าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยกระทำด้วยความจำใจหรือความยากจนหรือทนทานเนี่ยศาลก็จะลงโทษนะครับนะน้อยก็ได้นะครับนะเพราะว่าคนจนนะครับก็ศาลอาจจะมองว่าอาจจะไม่ควรลงโทษหนักก็ได้ต่อมานะครับ335ทวินะครับลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาถ้าทรัพย์นั้นเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนนะเช่นนะพระประธานเนี่ยในวัดเนี่ยนะคุณก็ไปนะไปตัดเศียรมาก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องลักทั้งองค์ก็ได้นะตัดนะเฉพาะมือก็ได้นะครับพระกรใช่ไหมฮะไม่จำเป็นจะต้องลักมาทั้งองค์นะครับถ้าทำในวัดทำในสำนักสงฆ์ก็ผิดหนักขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็336ทวินะการลักทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจเนี่ยนะครับนะใส่ชุดทหารใส่ชุดตำรวจเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเต็มยศหรือชุดครึ่งท่อนก็ตามนะหรือลักทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะพกปืนเข้าไปเนี่ยนะฮะทำการลักทรัพย์เนี่ยนะหรือมีการใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมอย่างนี้ก็รับโทษหนักกว่าอีกกึ่งนึงก็คือคูณก็เป็น 1.5 นั่นเองนะวิธีการคำนวณง่ายความผิดต่อมานะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์นะความผิดเหล่านี้นะครับนะ3ความผิดเนี่ยก็เป็นความผิดเรียกว่าเป็นความผิดลูกละกันอาจารย์จะเรียกความผิดลูกกันนะความผิดลักทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดแม่นะครับคืออะไรนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยมาตรา336ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เห็นไหมฮะงั้น
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับจะต้องเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะถ้าไม่ใช่ลักทรัพย์แล้วก็ไม่ใช่ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองนะพฤติการก็ต้องมีการทำโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับซึ่งหน้าคืออะไรคือต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเราวางกระเป๋าตังไว้ที่นะฮะบนโต๊ะเนี่ยนะครับคว้าเอาไปเลยเนี่ยนะครับหรือเราสะพายกระเป๋าอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยกระชากกระเป๋าเราเลยเนี่ยนะต่อหน้าต่อตากรณีนี้ก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เห็นนะฮะเรียกว่ามันย่ามใจนะฮะมันกระทำเนี่ยยิ่งกว่าลักทรัพย์อีกนะฉะนั้นโดยหลักก็คือต้องเป็นลักทรัพย์ก่อนแล้วถ้ามีการกระทำโดยนะซึ่งหน้าเนี่ยนะครับมันก็ถึงจะเป็นวิ่งราวทรัพย์นะเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็คือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับนะก็คือมีการนะครับมีการกระชากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยนะเกิดนะหัวแตกนะหกล้มฟันหักอะไรพวกนี้นะครับหรือมีการวิ่งราวทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจนะครับนะการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยโดยทำอันตรายแก่กายก็เช่นนะครับนะวิ่งไปแล้วเนี่ยนะล้มหัวแตกนะคนถูกกระชากกระเป๋าเนี่ยเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะครับนะวิ่งตามก็ได้นะสะดุดนะฝาท่อนะฮะนะล้มหัวแตกก็ได้นะหรือได้รับอันตรายสาหัสอันตรายสาหัสก็มีนะครับนะตาบอดใช่ไหมฮะนะหูหนวกก็ได้นะครับนะหรือว่านะแขนหักเกินกว่า20วันนะครับนี่คือกรณีนะอันตรายสาหัสหรือการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเช่นเขาวิ่งตามนะไอตัวหัวขโมยเนี่ยนะครับนะช่วยด้วยมีคนนะวิ่งแล้วสร้อยคอฉันนะวิ่งตามไปปรากฏว่านะครับวิ่งนะไปแล้วนะตกนะถนนเนี่ยนะครับนะคอหักตายอย่างนี้ก็ถือว่านะการวิ่งราวทรัพย์เนี่ยก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เหมือนกันนะครับต่อมาความผิดฐานชิงทรัพย์นะชิงทรัพย์คืออะไรนะชิงทรัพย์ก็คือมาตรา339ก็บอกว่าผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อนะเพื่ออะไรครับมีเจตนาพิเศษอยู่5กรณีด้วยกันก็คือให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือยึดถือทรัพย์เอาไว้นะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกลุ่มดังนั้นความผิดฐานชิงทรัพย์ก็เหมือนกันองค์ประกอบสำคัญก็คือต้องเป็นการลักทรัพย์ก่อนเห็นนะฮะต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแต่การลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีการใช้กำลังเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการเอาไปแต่ทรัพย์มีการใช้กำลังด้วยเช่นต่อยเจ้าทรัพย์หรือเอาปืนไม่ใช่ปืนนะเอาปืนเนี่ยมาจี้เอวเจ้าของทรัพย์นะบอกว่าให้ส่งมอบนาฬิกามานะส่งนะสร้อยคอมานะนะมีการขู่เข็นว่าทันทีทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายนะกรณีนี้ก็จะเป็นการลักทรัพย์นะโดยมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นอย่างนี้จะเป็นการชิงทรัพย์นะครับดังนั้นแล้วการชิงทรัพย์เนี่ยนะโดยหลักต้องมีการลักทรัพย์ก่อนแล้วก็มีการนะใช้กำลังเข้ามาด้วยนะถึงก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การใช้กำลังเนี้ยนะครับก็ต้องดูว่ามันเข้า5กรณีนี้ไหมก็คือเพื่อให้ความสะดวกในการชิงทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือให้ซึ่งทรัพย์นั้นเนี่ยปืนมาจี้ส่งมอบนาฬิกามาใช่ไหมยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้นะครับนะต่อยเขาเนี่ยไม่เจ้าของทรัพย์เนี่ยมาเอาทรัพย์คืนนะหรือปกปิดการกระทำความผิดนั้นนะยิงไปนะฆ่าเขาเลยเพื่อไม่ให้อะไรครับเพื่อไม่ให้เป็นพยานนะเพื่อไม่ให้เป็นแจ้งความหรือพ้นจากการจับกลุ่มฉะนั้นกรณีเนี้ยนะครับนะเจ้าของทรัพย์หรือตำรวจนะวิ่งตามไปเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาทรัพย์คืนเนี่ยนะมีการยิงต่อสู้กันกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้กำลังนะหรือปืนขู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขู่เข็นเนี่ยกรณีนี้ก็เป็นการชิงทรัพย์แต่การชิงทรัพย์เนี่ยนะการใช้กำลังกับการลักทรัพย์เนี่ยต้องต่อเนื่องกันนะต้องไม่ขาดช่วงกันฉะนั้นถ้าลักทรัพย์ไปแล้วผ่านไปเป็นเดือนเนี่ยนะครับเจ้าของทรัพย์ตามไปเจอเนี่ยมีการใช้กำลังต่อสู้กันอย่างนี้ไม่ใช่การชิงทรัพย์ละอย่างนี้เป็นการลักทรัพย์กรรมหนึ่งอย่างนี้เป็นการทำร้ายร่างกายอีกกรรมหนึ่งนะครับเพราะมันขาดตอนแล้วนั่นเองนะครับการชิงทรัพย์เนี่ยนะครับที่จะทำให้โทษหนักขึ้นนะครับก็
มีอะไรบ้างนะ339วรรค2 339วรรค3วรรค4วรรค5นะครับนะก็เป็นการชิงทรัพย์พระพุทธรูปบ้างนะครับหรือว่าชิงทรัพย์โดยแต่งเครื่องแบบทหารตำรวจเนี่ยอันนี้ก็รับโทษหนักขึ้นนะครับนะต่อไปนะครับก็เป็นการปล้นทรัพย์นะปล้นทรัพย์ก็คืออะไรครับองค์ประกอบก็คือการชิงทรัพย์นั่นเองนะฉะนั้นจะเป็นปล้นทรัพย์ได้ต้องเป็นการชิงทรัพย์ก็คือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการขู่เข็นนะครับแต่การปล้นทรัพย์เนี่ยต้องร่วมกันกระทำตั้งแต่3คนขึ้นไปมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเช่นโจรปล้นทองเนี่ยคนนึงเข้าไปล็อกคอเจ้าของร้านทองอีกคนนึงก็ไปกวาดทองอีกคนนึงนะเข้าไปนะทุบโต๊ะทองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเข้าไปนะทำการปล้นทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะโดยมีการใช้กำลังอย่างเยอะเนี่ยถึงเป็นการปล้นทรัพย์นะครับถ้าไม่มีการใช้กำลังก็ไม่ใช่เป็นการปล้นทรัพย์นะครับอันนี้ก็เหตุครับรับโทษหนักขึ้นก็นะครับนะมีอาวุธติดตัวไปด้วยนะครับทำให้เกิดอันตรายสาหัสเกิดการทารุณหรือทำให้อุ่นถึงแก่ความตายนะครับต่อมานะครับความผิดฐานกันโชคนะครับนะมาตรา337ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นยันกันโชคเนี่ยนะฮะลักษณะเป็นการข่มขืนใจนะเป็นการขู่เข็นต่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องต่อชีวิตร่างกายเดียวต่อเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินก็ได้นะครับให้เขายอมให้ซึ่งทรัพย์สินนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะมาตรา338ก็คือผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับนะครับซึ่งการเปิดเผยนั้นทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือคนที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นนั้นรีดเอาทรัพย์นี่ก็คล้ายๆกับการกันโชคใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ารีดเอาทรัพย์เนี่ยระดับขู่ว่าจะเปิดเผยความลับนะครับสำหรับในเรื่องที่13ก็คิดว่านะครับน่าจะมีประเด็นครบถ้วนแล้วนะขอจบกันใหญ่ครับ

ื้อหาหลักของหน่วยที่13จะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพูดถึงตัวสถาบันสื่อมวลชนว่ามันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวของกระบวนการทางการเมืองอย่างไรแล้วก็ความสำคัญของสถาบันสื่อมวลชนในทางการเมืองไทยเนี่ยมันจะสามารถมองจากมิติไหนได้บ้างอันนี้คือหัวข้อที่1ส่วนหัวข้อที่2เนี่ยเราจะเริ่มลงในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับตัวพัฒนาการของรัฐไทยว่ามันมีลักษณะสัมพันธ์กันยังไงแล้วก็หัวข้อที่3จะเป็นการพูดถึงกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำความคิดผ่านสื่อว่าตัวของสื่อมวลชนเนี่ยพอเรามาดูในมิติทางการเมืองแล้วเนี่ยมันมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณชนยังไงได้บ้างแล้วก็ตัวของการเมืองเนี่ยมันเข้าไปแทรกแซงตัวของสื่ออย่างไรแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของเนื้อหาหน่วยนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มของบทบาทสถาบันสื่อมวลชนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับในยุคที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลเนี่ยว่าตัวของสื่อเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงได้บ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเขาโครงเนื้อหาคร่าวๆทีนี้ในรายละเอียดของหน่วยที่13หัวข้อแรกเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นสถาบันทางการเมืองของสถาบันสื่อมวลชนซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะต้องพยายามมาดูว่าสิ่งที่เราเรียกว่าตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะของภาพลักษณ์เป็นยังไงซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูตัวของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวชีวิตประจำวันของเราเสมอครับเนื่องจากว่าถ้าหากเรามองสังคมเราโดยรวมเป็นระบบเนี่ยตัวของการมองสังคมการเมืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการมองเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตมันจะมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันยังไงพอเรามาดูในมิติทางการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ลักษณะเดียวกันก็คือต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงติดต่อข่าวสารเป็นตัวประสานข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปอยู่อีกแหล่งหนึ่งอันนี้ก็คือตัวของภาพลักษณ์ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเรามองตัวของสื่อมวลชนในลักษณะที่สถาบันว่าสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารได้เนี่ยเราก็จะต้องมองมิติความเป็นการเมืองของตัวสื่อด้วยเนื่องจากว่าสื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงทางผ่านของข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมข้อมูลได้นั่นหมายความว่าตัวสื่อเนี่ยมันมีลักษณะของการเป็นแอคเตอร์หรือเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งที่สามารถที่จะเลือกว่าจะนำเสนอสิ่งใดไม่นำเสนอสิ่งใดอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อมวลชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวช่องทางผ่านของข้อมูลแต่ว่าสามารถที่จะคัดกรองข้อมูลขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่ในการประสานเป็นกาวของสังคมคอยที่จะต่อเชื่อมตัวส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้กับตัวสังคมได้ด้วยเพราะว่าสื่อก็สามารถที่จะคัดกรองข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนที่รับข้อมูลไปก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ต่อส่วนอีกอันนึงก็คือสื่อสามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น watchdog คือเป็นเหมือนกับผู้เฝ้าดูติดตามตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติในสังคมอันนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่สำคัญทีนี้พอเรามาพูดถึงในมิติของความเป็นการเมืองแล้วเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวแสดงอื่นๆอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือตัวรัฐตัวรัฐเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับตัวสถาบันสื่อมวลชนเนื่องจากว่ารัฐจะเป็นผู้ออกระเบียบกฎเกณฑ์ในการที่จะกำกับดูแลตัวสื่อว่าสื่อสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะว่าถ้าหากว่าให้ความเป็นอิสระมากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นผลร้ายได้เนื่องจากว่าสื่อสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังคนอื่นๆได้ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เป็นอันตรายตรงนี้รัฐก็อาจจะต้องมาดูแลคอยตรวจสอบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าตรวจสอบมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิของสื่อก็เลยทำให้ตัวรัฐก็จะต้องปรับบทบาทใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมก็ต้องเปลี่ยนเป็นการกำกับดูแลแล้วก็ให้อิสระส่วนหนึ่งกับสื่อด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับตัวของรัฐส่วนอันต่อมาก็คือเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นสื่อที่อยู่ในตัวการดูแลของรัฐโดยตรงแล้วก็สื่อที่เป็นของเอกชนเพราะฉะนั้นในแง่ของการอยู่ในมือของเอกชนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะใช้ในการกำกับดูว่าตัวของทุนที่เข้ามาลงทุนในสื่อเนี่ยเขามีอิสระมากน้อยแค่ไหนในการทำงานแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อข้อมูลอะไรแบบไหนได้บ้างเพราะว่าพอมันมีลักษณะของมิติของการเป็นทุนเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาการทำกำไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนชื่นชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปอันนี้มันก็เลยทำให้มันมีมิติของความเป็นการเมืองตรงนี้อยู่ว่าเราจะบาลานซ์หรือทำให้มันสมดุลยังไงระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของมิติทางสังคมเพราะว่าตัวของประชาชนเนี่ยเป็นผู้รับข่าวสารแต่ว่าในยุคต่อๆมาเนี่ยในอย่างในปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่แค่ผู้รับข่าวสารและสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวสารเองได้ด้วยตัวนี้มันก็เลยทำให้ตัวแสดงทั้งหมดเนี่ยคือความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันสื่อมวลชนกับกระบวนการทางการเมืองครับอันนี้ก็เลยทำให้เวลาเราพูดถึงมิติของความเป็นสถาบันไอ้ความเชื่อมโยงของตัวแสดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐจะเป็นทุนหรือสังคมเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่รัฐเป็นผู้ออกแบบขึ้นมาครับนี่ก็จะเป็นหัวข้อในเนื้อหาหน่วยที่1ครับในส่วนที่1ของหน่วยที่13ครับสวัสดีครับเนี่ยในลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่12ครับตรงหัวข้อนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของบทบาทแล้วก็พัฒนาการของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยซึ่งก็จะ

มี4หัวข้อย่อยครับหัวข้อย่อยแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการความสัมพันธ์ของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยหัวข้อที่2ก็จะเป็นการพูดถึงสื่อมวลชนในฐานะของเครื่องมือในการปกครองของรัฐแล้วก็หัวข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขยายพื้นที่สื่อกับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็หัวข้อที่4เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของสถาบันสื่อมวลชนกับรัฐไทยภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับซึ่งในส่วนของพัฒนาการของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยเราควรที่จะมองว่าตัวของอิทธิพลภายนอกเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของสถาบันสื่อมวลชนก็คือเราต้องพูดถึงมิติของบริบทที่ตัวของสถาบันสื่อมวลชนกำลังดำรงอยู่ครับว่าในบริบทตอนนั้นเนี่ยมันเอื้อให้กับตัวสื่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูในส่วนนี้อันดับแรกเลยก็คือตัวของบริบทที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงบริบททางการเมืองและก็เศรษฐกิจซึ่งในบริบทของทางการเมืองและก็เศรษฐกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงยังไงกับตัวสถาบันทางการเมืองอันนี้คือเราก็จะต้องมาพิจารณาจากว่าถ้าหากเราดูการพัฒนาการของสื่อเนี่ยคือสื่อมันมีลักษณะที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเราเรียกมันว่ามันมีเรื่องของพัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับในการทำสื่อเราอาจจะพบว่าในอดีตเนี่ยถ้าหากว่าเป็นยุคแบบสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยก็มีเพียงแค่พวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมครับเราก็จะรู้จักแต่พวกเรื่องของการเขียนหนังสือพิมพ์เป็นพวกโทรเลขหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็คือสื่อที่มันมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสื่อมันเพิ่งจะเกิดใหม่การกำกับควบคุมดูแลเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีครับตอนนั้นก็เลยมีลักษณะของการตั้งชมรมนักเขียนทำอะไรต่างๆที่ค่อนข้างอิสระมากเสร็จแล้วเมื่อคนเริ่มรู้จักสื่อมากขึ้นตัวของผู้ที่มีอำนาจในการดูแลรัฐเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตัวของสื่อเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งในการควบคุมข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีเรื่องของการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ขึ้นมาอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวของบริบทการเมืองในช่วงแรกเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของการทำงานของสื่อในเวลาต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการพูดถึงสื่อประเภทอื่นๆที่มันมากกว่าเดิมก็คือจากเดิมที่มีเพียงแค่พวกหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับพอมาถึงในยุคของหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสื่อที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยก็คือพวกเรื่องของวิทยุเรื่องของวิทยุก่อนเราจะเริ่มเห็นเรื่องของการตั้งสิ่งที่เรียกว่ากรมโฆษณาการขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องของการแพร่กระจายเสียงมีการตั้งพวกเสาสัญญาณเพื่อที่จะทำเหมือนกับเสียงตามสายอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเริ่มมีสื่อทางเลือกมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเรื่องของการอ่านอย่างเดียวแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการอ่านเนี่ยถ้าหากว่าระดับความรับรู้ในสังคมในตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยนั่นหมายความว่าก็จะมีคนที่ไม่สามารถจะอ่านได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการเข้าเรียนดังนั้นการที่เรามีสื่อทางเลือกอย่างกรณีของการสร้างวิทยุเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถจะรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานได้จากการฟังอันนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของบริบททางเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแต่ทีนี้พอมันเวลามันผ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโทรทัศน์ใช่ไหมครับโทรทัศน์จากที่เดิมแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีแค่เครื่องเดียวในสมัย 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ประจำบ้านใช่ไหมครับแต่ละคนก็อยากที่จะรับรู้ข่าวสารที่มันพ้นไปจากละแวกบ้านตัวเองก็เราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้จากตัวโทรทัศน์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นสื่อแบบดั้งเดิมหรือเป็นสื่อเก่าแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเรื่องของยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ตตรงนี้มันจะเป็นมิติของสิ่งที่เราเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถที่จะมีอิสระมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องฟังสื่อจากสิ่งที่รัฐคัดกรองมาอย่างเดียวเราสามารถที่จะเลือกเข้าถึงช่องทางตัวข้อมูลข่าวสารของเราได้เอง
นั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่ม

เปิดโลกของเราให้กว้างขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้มากขึ้นมันเลยเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้จากเดิมที่การเข้าถึงข้อมูลจะต้องผ่านศูนย์รวมที่รัฐเป็นผู้กำหนดมันก็กลายเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยมันเริ่มกระจัดกระจายอันนี้คือในยุคเริ่มแรกเป็นยุคแบบนิวมีเดียหรือสื่อใหม่แต่ในเวลาต่อมาเนี่ยเทคโนโลยีก็พัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลังปลายช่วงปลายทศวรรษ2540ก็คือเราจะเริ่มรู้จักสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียที่คุ้นหูในปัจจุบันอย่างพวก Facebook อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะรู้จักตั้งแต่ปี2547ที่ Facebook ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากนั้นอีกประมาณ2ปีก็มี Twitter พวกนี้คือเทคโนโลยีที่มาใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์พอมาถึงยุคสิ่งที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนของสื่ออีกขนาดใหญ่เลยเพราะว่าตัวของสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมความนิยมลงคนรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็การเข้าถึงข้อมูลเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้รับสารแต่เขาสามารถจะเป็นผู้ส่งสารได้ด้วยเพราะทุกคนก็สามารถที่จะโพสต์จะแชร์ถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรารู้สึกนึกคิดอะไรเราก็สามารถที่จะบ่งเราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นๆได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มันเลยทำให้ข้อมูลในยุคนี้เขาเรียกเป็นข้อมูลในยุคที่มันปั่นป่วนมากเป็นยุค disruptive คือทุกคนสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอยากให้คนรับรู้ข่าวสารข้อมูลของตัวเองในแง่มุมไหนก็สามารถจะบอกคนอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอการตัดสินใจของคนอื่นตรงนี้มันก็เลยทำให้พอเรามาพูดแบบนี้มันก็จะมีมิติของความเป็นประชาธิปไตยของสื่อมากขึ้นเนื่องจากว่าทุกคนอยากจะทำอะไรก็ทำเป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่าภายใต้ไอ้ความเป็นประชาธิปไตยแบบนี้เราก็จะมองเห็นถึงอันตรายเช่นกันเพราะว่าพอคนมีลักษณะของการที่จะทำอะไรก็ได้โดยอิสระสามารถที่จะให้ข่าวแบบไหนก็ได้มันก็เริ่มมีการปล่อยสิ่งที่เราเรียกว่าเฟกนิวใช่ไหมครับหรือข่าวปลอมขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยทำให้การเป็นประชาธิปไตยของข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวมันไม่เพียงพอเราควรที่จะต้องมีเรื่องของมิติของการทำยังไงให้คนสามารถที่จะรู้เท่าทันของสิ่งที่เราเสพเข้าไปหรือสื่อข้อมูลเหล่านี้เราสามารถที่จะคัดกรองได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการพูดถึงพัฒนาการหรือการปรับเปลี่ยนของสื่อที่มันอยู่ภายใต้บริบทของสังคมการเมืองที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงการเมืองกับกระบวนการสร้างอิทธิพลครอบงำผ่านสื่อในส่วนเนื้อหาเนี้ยจะเป็นการทำให้เห็นว่าสื่อเนี่ยมีลักษณะของการเป็นแอคเตอร์หรือเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งในระบบการเมืองที่สามารถที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้อื่นได้โดยเนื้อหาหลักๆเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองนะครับว่าตัวของสื่อมีบทบาทยังไงในการที่ทำให้คนรับรู้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าคนคนไหนเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงเราสามารถที่จะทำให้คนเข้าใจคนคนนั้นในแบบที่เราอยากจะให้เป็นได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นถึงลักษณะของการเป็นแอคเตอร์ของสื่อครับทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของอิทธิพลของการที่สื่อสามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งข้อมูลทำให้คนรับรู้ในแบบที่อยากจะเป็นได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเนี่ยเขาก็จะเอาตัวความเป็นประโยชน์ตรงนี้ของสื่อเนี่ยมาใช้ก็คือเขาสามารถที่จะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่นิยมหรือเป็นที่รับรู้ของบุคคลต่างๆว่าเขาเป็นใครตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวสื่อเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างชื่อเสียงของบุคคลนั้นขึ้นมาทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจทำให้คนสามารถที่จะคล้อยตามความคิดความเชื่อที่เขาเผยแพร่ได้ตรงนี้มันเลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักภายในข้ามวันข้ามคืนหรืออาจจะภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่เขานำเสนอข้อมูลของเขาตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งต่อเรื่องของการรับรู้ต่อสาธารณชนนะครับทีนี้ในลำดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงการเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
การนำเสนอสื่อเนี่ยเข้ามาใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้ตัวของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่อยู่โดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่อย่างตรงประเด็นมากขึ้นสามารถที่จะควบคุมทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลได้ดีมากขึ้นในแง่ที่ว่าตัวของนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกเป้าของการส่งต่อข้อมูลได้ตรงนี้เราอาจจะเห็นได้จากกรณีของสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมเราอาจจะพบว่าในช่วงประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาช่วงยุคที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงตัวของบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้ามากำกับทิศทางของข้อมูลการไหลเวียนของสื่อในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตัวของหน่วยวิจัยที่ชื่อว่า Cambridge Analytica ซึ่งเป็นตัวเก็บข้อมูลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในสังคมแล้วก็เอาข้อมูลความชื่นชอบของบุคคลแต่ละคนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การหาเสียงนั่นหมายความว่าตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลที่คนใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปคัดกรองดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบอะไรแล้วเขาก็ยิงตัวโฆษณาผ่านตัวโซเชียลมีเดียตรงเนี้ยเข้าไปตามความชื่นชอบของคนเหล่านั้นแล้วก็แทรกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาทางการเมืองของคนที่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันสามารถที่จะพุ่งเป้าไปตรงตัวของผู้รับสารได้โดยตรงก็คือคนที่รับสารก็จะได้รับรู้แต่ข่าวสารในสิ่งที่ผ่านการคัดกรองเอาไว้แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมใช่ไหมของตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆที่มันสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลหรือตัวของฟองสบู่ตัวกรองที่ทำให้เราเนี่ยติดอยู่ในตัวของบับเบิ้ลหรือตัวฟองสบู่อันเนี้ยเราจะเจอแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวแล้วก็เจอแต่คนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะเราเลือกเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราอยู่ในกลุ่มเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันก็จะในแง่หนึ่งแล้วก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะกับการที่เห็นคนที่ชอบเหมือนกับเราเห็นแต่ข้อมูลข่าวสารที่เราก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยก็คือมันทำให้เราติดหล่มความคิดเราคิดว่าคนอื่นๆจะคิดเหมือนเราหมดตรงนี้คือปัญหาของการที่เราอยู่ภายใต้การคัดกรองข้อมูลของอัลกอริทึมของตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้งานมันก็เลยทำให้โลกของเราก็จะเริ่มแบ่งแยกขึ้นเนื่องจากว่าฟองสบู่ที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฟองเดียวมันมีหลายฟองมันมีคนที่ชอบแบบอื่นๆแล้วเขาก็อยู่ในแวดวงของเขาพอเรามาเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกเรามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินไอ้สิ่งที่เรารับรู้กับสิ่งที่เขารับรู้มันดูเหมือนคนละโลกตรงนี้มันเลยทำให้ไอ้เรื่องของความคิดความเชื่อของสังคมเนี่ยมันเริ่มแตกแยกพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องระวังอันต่อมาก็คือมันเริ่มมีการใช้ข้อมูลข่าวสารและก็ประโยชน์จากนวัตกรรมของสื่อเนี่ยมาทำสงครามกันเราเรียกมันว่าเป็นสงครามข้อมูลที่ทำให้คนแต่ละฝ่ายเนี่ยก็สามารถที่จะทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะสร้างกลุ่มคนที่เชื่อในแบบที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็เอามาต่อสู้ขัดงางกันตัวนี้มันก็เลยทำให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยนอกจากมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพลักษณ์ว่าจะทำให้เห็นว่าใครเป็นนิสัยยังไงชื่นชอบอะไรแล้วก็เป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นได้มันก็ยังสามารถที่จะไปทำให้เกิดความนิยมการควบคุมเรื่องของความคิดความเชื่อแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองได้เพราะถ้าหากว่าเรามามองในมิติเนี้ยตัวการเป็นแอคเตอร์หรือตัวแสดงหนึ่งของสื่อเนี่ยมันก็จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในทางการเมืองทั้งหมดเนี้ยคือตัวเนื้อหาของหน่วยในส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการพูดถึงภาพรวมของตัวหน่วยที่13นะครับโดยการมาดูว่าสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันของตัวสถาบันสื่อมวลชนเนี่ยมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงถ้าหากว่าเราเทียบกับช่วงในอดีตในปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลใช่ไหมครับตัวของบทบาทของสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองในอีกลักษณะหนึ่ง
ในลักษณะที่เราเรียกว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นทีนี้ในส่วนเนี้ย

เราจะเริ่มพูดถึงในหัวข้อย่อยอันแรกก่อนก็คือเรื่องของสถาบันสื่อมวลชนในช่วงเวลาวิกฤตว่าในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยมันทำให้บทบาทของสื่อในแต่ละยุคเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไปยังไงโดยสถานการณ์ทางการเมืองอันแรกที่เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่มันมีส่วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนสื่อเนี่ยก็คือเหตุการณ์การทำรัฐประหารในปี2534ครับซึ่งหลังจากที่มีการทำรัฐประหารไปได้ระยะเวลาหนึ่งเนี่ย

วนสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของสื่อเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยสื่อถูกควบคุมโดยหน่วยงานรัฐอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อวิทยุโทรทัศน์จะต้องผ่านการเซ็นเซอร์ของหน่วยงานรัฐก่อนว่าจะส่งต่อข้อมูลข่าวสารแบบไหนบ้างแต่ทีเนี้ยเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยที่มันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันทำให้ตัวของปัญหาของการสื่อเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ตัวรัฐปล่อยออกมาทำให้คนจำนวนมากไม่รู้ว่ามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งนี้สิ้นสุดเนี่ยมันก็เลยมีการพูดถึงเรื่องของการทบทวนบทบาทสื่อที่ควรจะเป็นนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่าเฮ้ยสื่อตัวสื่อเนี่ยควรที่จะมีอิสระในการรายงานข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตัวรัฐเนี่ยควรที่จะถอยห่างออกไปจากการกำกับจากการควบคุมตัวสื่อไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวของหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบทบาทของสื่อแทนที่จะเป็นการควบคุมสื่อโดยตรงจากรัฐโดยการกำกับดูแลตรงเนี้ยก็จะอาศัยความร่วมมือระหว่างตัวสื่อแล้วก็หน่วยงานรัฐรวมถึงภาค

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ

บรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางเบเนดัตชีรัก

ริยาของนายชาร์ลชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเกียรติการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริ

0: พัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อองค์เฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Tri Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายท่อพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและห้องใต้ดินภายในกำแพงโบสถ์สำหรับจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้คืออนุสรณ์หินอ่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโอคาโนวาประติมากรชาวอิตาลี

0: เป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่รวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่ถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16-17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาร์เตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมโตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดฟิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

ิทธิ์เพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภกินีก่อนจะทรงพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมา

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวรัชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้ในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ
ประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกันหมด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระ

อภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่หมวดวิชาพื้นฐานและการไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถครอบครัววงถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตะกถาว่าทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: นะคะการมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็จะช่วยได้ในข้อนี้ค่ะข้อ7นะคะมีวัฒนธรรมขององค์กรที่สามารถปรับตัวได้นะคะก็คือเน้นนะคะปฏิบัติงานนะคะให้ทุกคนนะคะเห็นคุณค่าในการปฏิบัติงานที่ดีมีความส่งเสริมการปฏิบัติงานนะคะให้เน้นความสามารถอย่างจริงจังแล้วก็สนับสนุนให้ผู้บริหารมาทำงานเป็นทีมลดขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็มีความเป็นโลกาภิวัตน์นะคะก็คือความไร้พรมแดนนะคะเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุกรูปแบบนะคะในส่วนของบริหารก็ด้วยนะคะเล่นเรื่องโลกาภิวัตน์ด้วยข้อ9นะคะมีความหลากหลายทางด้านแรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพศเชื้อชาติอายุ

ายุนะคะคนงานมีอายุสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การกีดกันในเรื่องของแรงก็จะหมดไปค่ะแล้วก็ในส่วนสำคัญอีกอย่างนึงก็คือมีความเป็นผู้ประกอบการนะคะคือพนักงานทุกคนเน้นการเป็นผู้ประกอบการก็คือมองหาโอกาสริเริ่มยืดหยุ่นสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรค่ะแล้วก็มีการดำเนินงานในรูปแบบ e-business เพิ่มขึ้นนะคะใช้อินเทอร์เน็ตใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาช่วยค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทางเราก็ต้องปรับตัวตามด้วยนั่นเองค่ะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่4การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลองค์ประกอบขององค์กรดิจิทัลนะคะก็จะต้อง1มีความคิดที่เป็นดิจิทัลนะคะทัศนคติของคนในองค์กรทุกระดับชั้นนะคะต้องมีแนวคิดไปทางเดียวกันข้อ2ก็คือมีกระบวนการที่เป็นดิจิทัลนะคะก็คือมีระบบฐานข้อมูลกลางทุกคนเข้าถึงได้ข้อ3มีทักษะด้านดิจิทัลนะคะมีความรู้มีทักษะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ข้อ4มีวัฒนธรรมดิจิตอลนะคะตอบสนองอย่างรวดเร็วเปิดรับความท้าทายแล้วก็อิสระในการทำงานค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรดิจิตอลนะคะการที่องค์กรเราจะเข้าสู่โลกาภิวัตน์นะคะก็จะมีหลายตัวช่วยหลายระบบด้วยกันค่ะลองมาดูทีละระบบเลยนะคะอันที่1 นะคะระบบประมวลผลรายการนะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบสารสนเทศที่ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจประจำวันนะคะแล้วก็ได้สารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพค่ะระบบประมวลผลรายงานนะคะตัวอย่างระบบย่อยนะคะเช่นระบบบัญชีเงินเดือนระบบใบสั่งซื้อระบบบัญชีต่างๆนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการที่ทำข้อมูลหายแล้วก็ค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะข้อ2ระบบสำนักงานอัตโนมัตินะคะอันนี้นะคะก็จะช่วยในส่วนของการทำงานของสำนักงานนะคะช่วยพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะได้แก่พวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำคือช่วยสร้างเอกสารจัดเก็บแล้วก็ค้นหาเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะการสื่อสารนะคะระบบจัดการสำนักงานระบบทำงานร่วมกันทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะข้อ3นะคะระบบการจัดการรายงานนะคะระบบนี้จะออกแบบนะคะพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมประมวลผลจัดระบบการทำรายงานนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจขององค์กรค่ะข้อ4นะคะระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะทุกรูปแบบนะคะเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนะคะใช้ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ในส่วนที่ซับซ้อนนั่นเองค่ะแล้วก็มีคุณลักษณะเด่นๆนะคะก็คือใช้ประกอบการตัดสินใจโดยนำข้อมูลจากคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะตอบสนองนะคะต่อสิ่งที่ไม่ได้คาดการมาก่อนแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการตัดสินใจแบบรวดเร็วสูงนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในภายนอกแล้วก็นำเสนอทั้งแบบรายงานแล้วก็แบบกราฟิกได้ด้วยค่ะแล้วก็ในภาพนะคะก็จะเป็นโครงข่ายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะคะที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันค่ะข้อ5นะคะระบบสารสนเทศทางการเงินระบบนี้จะให้ข้อมูลทางด้านการเงินนะคะแก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะอันนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการพยากรณ์นะคะทั้งด้านการเงินแล้วก็การควบคุมทางการเงินนะคะมีลักษณะครอบคลุมหมดอย่างที่แสดงในภาพนะคะระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชีนะคะระบบนี้จะรวบรวมประมวลผลจัดเก็บสารสนเทศทางบัญชีนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะคะทั้งภายนอกและภายในองค์กรนะคะซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งบัญชีการเงินแล้วก็บัญชีบริหารค่ะ
ระบบสารสนเทศทางการตลาดนะคะระบบนี้จะสนับสนุนนะคะทางด้านการบริหารการตลาดนะคะวิเคราะห์ความต้องการลูกค้านะคะการวางแผนการกำหนดความต้องการกำหนดราคาการส่งเสริมการตลาดการกระจายสินค้าแล้วก็การคาดคะเนยอดขายค่ะแล้วก็ระบบสารสนเทศทางการผลิตนะคะหน่วยนี้นะคะจะช่วยในการผลิตนะคะเช่นการวางแผนการพัฒนาซ่อมบำรุงเครื่องจักรการกำหนดเป้าหมายการจัดตารางการท้ายเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบรวมถึงแรงงานด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะระบบนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการวางแผนแรงงานนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรการจัดหาบุคลากรการจัดจ้างการฝึกอบรมค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการนะคะจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะแล้วก็10นะคะเป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าชื่อนะคะบางคนจะรู้จักในชื่อของระบบ ERP นะคะอันนี้จะนิยมนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะคะเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะจะรวมทั้งหมดเลยค่ะเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการผลิตการตลาดการเงินการบัญชีเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลค่ะการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรที่เปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีตอนที่5กรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะองค์กรนะคะเนื่องจากว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์นะคะองค์กรก็อยากที่จะเข้าสู่องค์กรดิจิทัลนะคะเพราะว่าองค์กรที่เข้าสู่ดิจิทัลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ต่างๆที่สำคัญก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี

ไทยสามารถตอบสนองลูกค้าแบบนี้ได้ก็จะสร้าง customer experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีนะคะลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจในอันนี้ก็คือประโยชน์ข้อแรกนะคะข้อ2ก็คือมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งข้อนี้ก็คือจะสร้างคุณค่าแล้วก็ประสิทธิผลในการทำงานค่ะก็คือจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานนะคะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยจะทำให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็น3ข้อนะคะที่เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาขับเคลื่อนองค์กรนะคะซึ่งในที่นี้นะคะก็มีกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆนะคะที่เขาประสบความสำเร็จนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้นะคะกรณีแรกก็คือกรณีศึกษา TTB Spark นะคะก็เป็นธนาคารแห่งหนึ่งนะคะในประเทศไทยเรานี่แหละนะคะมีคอนเซปต์นะคะที่เขาใช้ Data Analytics เข้ามานะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้านะคะแล้วก็จะนำเสนอโซลูชันทางการเงินแก่ลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องงงว่าเอ้ยเราควรจะใช้บริการการเงินรูปแบบใดจะตัวระบบเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลเราไปวิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกมาให้เราเลือกเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะในการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญต่างๆของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องการเงินด้วยนะคะอันนี้ก็จะลูกค้าก็จะมีความสุขชอบนะคะมีคนมาคอยช่วยแล้วก็ช่วยลูกค้าในการทำธุรกรรมนะคะโดยเขามีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องไปที่ธนาคารนะคะลูกค้าก็จะมีความสุขมีความชอบไม่ต้องออกไปธนาคารแต่ว่าสามารถทำได้บนมือถือนะคะก็คือทำธุรกรรมต่างๆได้เลยผ่านมือถือนะคะไม่ต้องไปใช้บริการที่สาขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของธนาคาร TTB Spark นั่นเองค่ะอีกกรณีหนึ่งนะคะน่าสนใจมากก็คือบริษัท Amazon นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเขาทำธุรกิจขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะหลังจากนั้นก็ขยายไปสู่ธุรกิจเป็นดิจิทัลคอนเทนต์นะคะผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ขยายไปอีกใหญ่โตแล้วค่ะถึงให้บริการทางคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะในการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะหลังจากนั้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตมาช่วยนะคะในเรื่องของ recommendation engine นะคะก็จะเป็น AI ที่วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะคะโดยใช้ big data analyze นะคะช่วยคาดคะเนความต้องการของลูกค้ามีการสต็อกสินค้าก่อนที่ลูกค้าจะสั่งค่ะอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือบริษัท KFC ค่ะอันนี้ใช้ระบบ ERP เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้านะคะมีการวางแผนพนักงานวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประจำอยู่หน้าร้านค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันถึงกรณีศึกษาองค์กรที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม

0: วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านด้วยกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้รับและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับและในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดนนทบุรีนั้นต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุนะครับแต่ในเรื่องของเลือกสวนไร่นารวมถึงงานเกษตรนั้นก็ยังคงมีอยู่ครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองแล้วก็ตามแต่การประกอบอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็ยังคงมีความสำคัญครับซึ่งสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญของที่นี่และเกษตรกรนิยมเลี้ยงนั้นจะเป็นสัตว์อะไรเราไปติดตามรับชมกับน้องกรีนกันเลยครับในช่วง Green View

ู้ชมเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คงไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเสียงอะไรเสียงแพะนั่นเองครับแต่ไม่ใช่แพะธรรมดานะครับนี่คือแพะนมที่เกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนิยมเลี้ยงและยังเป็นอาชีพ

0: ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนแข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อโรคปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญก็คือมีผลผลิตเร็วเพราะว่าสามารถผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุเพียง8เดือนเท่านั้นนะครับเขามักจะให้ลูกแฝดและก็ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงลูกไม่นานมากทำให้แม่พันธุ์สามารถตั้งท้องใหม่ได้เร็วครับแพะนมเป็นสัตว์ที่กินอาหารง่ายกินได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหญ้าพืชตระกูลถั่วแล้วก็ไม้ยืนต้นนับได้ว่าแพะนมเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถให้ผลตอบแทนกับเกษตรกรได้อย่างดีนะครับและวันนี้น้องกรีนได้พาคุณผู้ชมมาที่ชมรมอนุรักษ์แพะนมตั้งอยู่ที่ตำบลละหานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันว่าที่ชมรมอนุรักษ์แพะนมจังหวัดนนทบุรีเขาเลี้ยงแพะนมกันอย่างไรไปเลยครับ
1: ชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีมีการเลี้ยงแพะนมมาตั้งแต่ปี2540ถือเป็นอาชีพต่อยอดมาจากพ่อแม่ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงทำให้เข้าใจนิสัยของแพะนมว่าเป็นสัตว์รักสะอาดจึงต้องเลี้ยงไว้ในโรงเรือนไม่ได้ปล่อยลงทุ่งเนื่องจากมีพื้นที่จำกัดด้วยครับซึ่งทำให้ลดโอกาสการป่วยทำให้แพะนมมีน้ำนมมากขึ้นเนื่องจากมีสุขภาพดีโดยเรือนจะแบ่งเป็นล็อกครับ1ตัวก็1ล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้แพะนมทับกันเองและสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงส่วนอาหารที่ให้นั้นก็จะให้หญ้าเป็นหลักครับซึ่งถ้าให้แต่หญ้าอย่างเดียวจะมีโปรตีนไม่ถึง 20% เลยต้องมีการให้อาหารเสริมคือผิวถั่วเหลืองหรือที่เขาเรียกกันว่ากากถั่วเหลืองครับทำให้มีโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นแพะนมต้องรีดนมออกมาเลยต้องเสริมอาหารโปรตีนเข้าไป

0: คุณผู้ชมครับชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีได้สนับสนุนการเลี้ยงแพะนมให้มีระบบการจัดการที่ดีมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐานรวมถึงถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเอาใจใส่นั้นก็มีความใกล้ชิดอย่างมากเลยล่ะครับก็นับว่าเป็นการส่งเสริมนะครับรวมถึงการกระจายรายได้รวมถึงสร้างอาชีพให้กับครัวเรือนให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะนมที่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานครับเหมาะสำหรับคนที่สนใจรวมถึงชุมชนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีนั้นจะมีวิธีการเลี้ยงแพะนมอย่างไรไปติดตามกันเลยครับในช่วงกรีนชัดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณป้าสุเรียมปูเตะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมอนุรักษ์แพะนมจังหวัดนนทบุรีนะครับก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยครับทำไมถึงมาทำอาชีพการเลี้ยงแพะนมครับคุณป้า
1: อ๋อสมัยพ่อแม่เลี้ยงอยู่พ่อแม่เสียชีวิตเราก็มาเริ่มปี40ตั้งจากนั้นมาถึงทุกวัน
0: แพะนมเนี่ยฮะเวลาเลี้ยงนี่คือเขาเลี้ยงกันยังไงอะ
1: จริงๆแล้วก็เลี้ยงกันเลี้ยงปกติเพื่อนบ้านเราเนี่ยแต่ที่นี่เลี้ยงยืนโรงเพราะว่าไม่ได้ปล่อยลงทุ่ง
0: ก็คืออาจจะมีพื้นที่จำกัดด้วยเราก็เลยต้องเลี้ยงในโรงเรือนแพะที่เราเลี้ยงเนี่ยครับเราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนครับ
1: จริงๆพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดิมของพ่อแม่ทีนี้พอมาเราเลี้ยงเราก็พัฒนาสายพันธุ์ก็คือไปเอาพ่อพันธุ์จากกองบำรุงพันธุ์สัตว์ปากช่องของกรมเอาพ่อพันธุ์มาอย่างเดียว
0: คือเอาพ่อพันธุ์มาแล้วเรามาขยายพันธุ์เอง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีแพะอยู่ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับ
1: 50กว่าตัว
0: โอ้เยอะเหมือนกันผลผลิตที่ได้ออกมาในวัน

0: ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ถ้ารีดเต็มที่ช่วงที่มันนมมันรีดได้เต็มที่ก็ประมาณ18ถึง20โลต่อวันแต่ว่าถ้าช่วงดายมันก็เหลือ10กว่าโลต่อวันค่ะ
0: ก็เยอะเหมือนกัน10กิโลนี่ถือว่าเยอะไหมฮะ
1: ก็เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมพันธุ์ทีเดียวหมดก็เราผสมแบ่งส่วนไม่งั้นมันมีนมไม่ตลอด
0: ที่บอกว่าเอาพ่อพันธุ์มาอย่างเดียวแล้วเวลาเราผสมพันธุ์เนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนครับคุณป้า
1: ที่เวลาผสมพันธุ์เนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แป๊บเดียว
0: หมายถึงว่าพอแพะตั้งท้องอะไรเงี้ย
1: อ๋อผสมพันธุ์ตรงที่ว่าถ้าลูกพันธุ์ที่มันเป็นแพะสาวเนี่ยประมาณ8เดือนเนี่ยเขาจะร่องเป็นสัตว์แล้วตัวเมียน่ะนั่นแหละเริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละผสมพันธุ์ได้แต่ที่นี่จะไม่เอาตรงนั้นรู้สึกมันยังเล็กไปเอาเป็นแบบขวบถึงจะผสมพันธุ์ได้ตัวเมียทั้งตัวเมียตัวผู้แหละ
0: อ๋อแล้วเราต้องเลี้ยงอายุเท่าไหร่ถึงจะรีดนมได้ครับ
1: อ๋อประมาณ17เดือนประมาณนั้นแหละ17เดือนหมายถึงว่าถ้าเราทับขวบนึงก็ท้องไป5เดือนก็17เดือนคลอดเราก็ได้นมละค่ะ
0: การรีดนี่ยากไหมครับ
1: สำหรับคนไม่เคยก็ยากเพราะว่ามันจะจี๋เข้าเต้าแล้วมันจะดิ้น
0: เขาจะดิ้น
1: เพราะว่าเราต้องล็อกมันแล้วก็บีบล็อกที่ตัวเต้า
0: คนไม่เคยยากแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดแบบคุณป้าช่วยสอน
1: ยากยังมิกทองระยะยังรีดได้นะ
0: รีดได้แสดงว่าใครๆก็รีดได้อย่างนั้น
1: บอกวิธีให้แค่นั้นเขาก็รีด
0: เดี๋ยวให้คุณป้าเล่าเบื้องต้นแล้วกันว่าการรีดนมแพะเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้มีมากมายก็ใช้ภาชนะปากแคบก็คือขวดปกตินี่แหละขวดอะไรก็ได
0: ้ครับ
1: รีดเพราะว่าถ้ารีดใส่เหยือกนะมันภาชนะปากกว้างจุลินทรีย์มันจะผ่านเข้าไปนั่นมันจะสร้างจุลินทรีย์ในตัวนมทำให้นมเสียไวเราก็ใส่ภาชนะปากแคบรีดปกตินี
0: ่
1: ก่อนรีดเราก็เช็ดเต้านมล้างก่อนล้างด้วยเอาฟอกที่ล้างให้สะอาดแล้วแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดแล้วค่อยรีด
0: หมายถึงเช็ดในส่วนบริเวณเต้า
1: ค่ะเหมือนก็อาบน้ำเฉพาะเต้า
0: อ๋อครับแล้วก็เอาภาชนะปากแคบสวมเข้าไปแล้วก็รีดเลย
1: รีดเลยค่ะ
0: แล้วต้องรีดนานขนาดไหนถึงจะมีน้ำนมออกมาอ่ะครับ
1: ประมาณ10กว่านาทีตัวนึงอ่ะ20นาทีบ้างแล้วแต
0: ่โหนานเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่รูดก็คือแบบรีดบีบลงบีบลงอย่างนี้นะ
1: บีบลง
0: บีบไปเรื่อยๆแล้วมีจะมีน้ำนมออกมาเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะหมดตอนไหน
1: อ๋อมันหมดมันแห้งเต้าค่ะ
0: อ๋อจะแห้งเองเลย
1: ค่ะ
0: หลังจากที่รีดแล้วครับต้องทำกระบวนการอย่างอื่นต่อไหมครับ
1: ทันทีที่รีดมาเนี่ยนะเรายังจะไม่กองในช่วงนั้นเพราะว่ากองหลายๆโลเนี่ยมันจะสร้างจุลินทรีย์ตรงนั้นเนี่ยมันจะนมเสียไวเราจะมาฟักเข้าฟิตก่อนแล้วเราทำอะไรไปสักพักหนึ่งมันจะเย็น
0: ครับ
1: มันจะเย็นมันไม่ทันเป็นน้ำแข็งเย็นตรงนั้นเราเอามากองไม่ใช่เวลาตรงนั้นป้องกันในการที่มันจะสร้างจุลินทรีย์ในตัวของมันเองนมเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เย็นจัด
0: ก่อน
1: เย็นจัดไม่ถึงเป็นน้ำแข็งไปใกล้เย็นจัดเรามากองช่วงนั้นแหละกองก็บรรจุถุงละ1กิโล
0: ถุงละ1กิโล
1: แล้วก็มาฟิตเลยฟิตไม่มีการเอาออกถ้าเอาออกมาละลายแล้วก็ฟิตเข้าไปใหม
0: ่
1: ม
0: ัน
1: จะเป
0: ็
1: นมันไม่เสียหรอกแต่มันเป็นก้อนโรงงานเขาไม่เอาเพราะมันต้องไปเข้าเครื่อง
0: คือยังไงก็ต้องเย็นอยู่ตลอดเวลา
1: ฟิตเที่ยวเดียวจนกว่าเขาจะมาเอาไป
0: จนกว่าเขาจะมารับไป
1: ค่ะ
0: ครับประโยชน์ของนมแพะนะครับคุณป้ามีประโยชน์ยังไงในความคิดของคุณป้า
1: จริงๆแล้วนมก็คือนม
0: ครับ
1: เหมือนนมทั่วไปแหละแต่นี่นมแพะมันมีโมเลกุลที่เล็กสามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายสำหรับคนที่อ่อนเพลียแล้วก
0: ็
1: ป่วยไข้แล้วก็มาดื่มเนี่ยมันจะซึมซึ้งได้เร็วกว่านมวัว
0: ราคานมแพะกับนมวัวนี่แตกต่างกันมากไหมครับ
1: ต่างกันมากค่ะเพราะนมแพะนะขายปีกโลละ60บาทถ้าส่งโลละ50บาทค่ะบางคนถามว่าแล้วมูลไปไหนมูลมาอย่างไรมาใส่ในสวนป่านี่มูลไปปลูกมะนาวข้างในนะมาใช้กันเองมีคนมาขอซื้อเราไม่ได้ขายแต่ถ้าขายก็ถุงละ40บาทถุงประมาณนี้ถุงเท่าดินนั่นแหละดินถุงเราก็ไม่ได้ขายเอามาใช้เอง
0: เอาละครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้ถึงวิธีการเลี้ยงแพะนมกันพอสมควรแล้วนะครับผมอยากจะถามป้าสุเรียนะครับว่านอกจากการเลี้ยงแพะที่นี่แล้วยังมีอะไรน่าสนใจอีกครับ
1: อ๋อมีเลี้ยงไก่ชน
0: ไก่ชนที่เราเลี้ยงคือเลี้ยงตรงไหน
1: ข้างนอกนั้นที่ชายคลองนู้นจะเลี้ยงแบบบ่อยอิสระ
0: นอกจากไก่แล้วก็คือยังมี
1: บ่อปลา
0: บ่อปลา

0: แล้วก็มีสวนเกษตรค่ะ
1: ปลูกอะไรบ้างครับแบบเล่าเบื้องต้นได้ไหม
0: ก็ถ้าสวนเกษตรมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมปลูกไว้กินก็มีนี่แหละ
1: มีสวนเกษตรอีกด้วย
0: ค่ะสวนเกษตรสวน

0: จากที่ฟังคุณป้าเล่ามาเนี่ยมีทั้งการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงทั้งแพะไก่แล้วก็บ่อปลาด้วยรวมถึงมีสวนเกษตรด้วยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เลยก็ว่าได้อยากทราบว่าคุณป้าเนี่ยได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการทำการเกษตรในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ใช่เลยค่ะเพราะเราทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วที่จะมีทางนโยบายของทางรัฐบาลให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงเรามีอยู่แล้วเพราะเราทำอยู่แล้วตั้งก่อนจากที่เขาจะมีเพราะเราจะปลูกกินเองซะส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะมันลดรายจ่ายแต่ว่าเราก็เพิ่มรายได้เป็นบางส่วนอย่างแพะนี่เราเพิ่มรายได้แต่พวกผักพวกอะไรเนี่ยเราก็กินในครัวเรือนกันพี่ๆน้องๆหลานๆ
0: ก็คือโดยเบื้องต้นเนี่ยคือเราทำเพื่อเป็นอาหารให้เราก่อนแล้วถ้าเหลือก็ขายแต่ในเรื่องของแพะเนี่ยก็คือมีรายได้เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกินคนเดียวหมดถูกไหมครับเพราะเราเลี้ยงในปริมาณที่มากนะครับ
1: เป็นอาชีพเป็นอาชีพ
0: แล้วอย่างนี้ทางส่วนราชการนะครับได้เข้ามาสนับสนุนหรือว่าได้ให้คำแนะนำกับคุณป้าบ้างหรือเปล่าครับ
1: อ๋อมีค่ะหน่วยงานปศุสัตว์ส่วนใหญ่จะมาแนะนำในการเลี้ยงแล้วก็เราต้องเลี้ยงแบบพัฒนาสายพันธุ์มันจะมีข้อด้อยถ้าเราเกิดปั๊บว่ามันจะเล็กลงเราก็เปลี่ยนพ่อพันธุ์อะไรแบบนี
0: ้
1: ก็เขาก็จะมาทำวัคซีนทุกๆ6เดือนแล้วก็ปีนึงก็จะมาทางหน่วยงานของปศุสัตว์นี่จะมาเจาะเลือดทุกปีปีละครั้งเพราะเราขายน้ำนมเราจะต้องทำตรงนี้ให้สะอาดให้ปลอดโรคค่ะ
0: อยากถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับในเรื่องของชมรมอนุรักษ์เนี่ยเรามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เราต้องทำดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: เพราะจริงๆรวมกลุ่มในเพื่อนพ้องเราเนี่ยทำกันมาก่อนเลี้ยงกันหลายคนก็มาทำกันแล้วแต่ละคนจะมีพ่อพันธุ์ของตัวเองบางทีของตัวเองก็ทับหมดแล้วมันแม่หนึ่งสามเที่ยวแล้วเขาก็มาเปลี่ยนของเราของเขามาอะไรแบบน
0: ี้
1: เพราะว่าชมรมไม่ได้ทำธุรกิจเรื่องอย่างอื่นไม่ได้มีรายได้จากตรงไหนเพียงแต่ว่าเรามาปรึกษาแล้วเนี่ยมีได้อะไรไอเดียใครมีอะไรแบบไหนก็มาคุยกันแล้วก็มาแบ่งปันกัน
0: ครับ
1: แบบพ่อพันธุ์เนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่
0: พูดง่ายๆคือว่ามีการปรึกษาหารือกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กัน
1: ค่ะ
0: ครับผมอยากให้คุณป้าสุเรียมครับเชิญชวนผู้ที่ชมรายการอยู่ครับถ้าสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมที่นี่หรือว่ามาศึกษาดูงานที่นี่ครับจะต้องมาอย่างไรหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับ
1: อ๋อยินดีค่ะถ้าใครสนใจที่จะมาแบบเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะหรือว่าภาคเกษตรเราก็ยินดีให้ข้อมูลได้ค่ะ
0: รับรองว่ามาที่นี่จะได้รีดนมแพะอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณป้าสุเรียมมากครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการรีดนมแพะรวมถึงการดูแลเลี้ยงแพะนมนะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วง Green Idea จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green Idea

0: ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงแพะนมก็คือนมแพะซึ่งกว่าที่เราจะได้บริโภคนมแพะก็มีวิธีการหลายขั้นตอนตามที่คุณป้าสุเรียมบอกไปแล้วนะครับนมแพะที่ได้นอกจากจะนำมาดื่มแล้วเรายังมาทำเป็นขนมทองม้วนนมแพะได้อีกด้วยซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ
1: อันนี้ทองม้วนนมแพะนะคะเราจะใช้นมแพะแทนกะทิค่ะเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพค่ะจ้ะอันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนผสมค่ะจะมีแป้งเท้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็เกลือมีงาดำด้วยค่ะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็คือนมแพะค่ะจ้ะงั้นเรามาผสมส่วนผสมเลยค่ะแป้งเท้าแป้งมันนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็เรามาเทไข่นะคะแล้วก็อันนี้น้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เกลือเล็กน้อยค่ะอันนี้ตัวหลักเลยนะคะของเรานมแพะค่ะเรามาเทกันเลยค่ะเราก็มาผสมส่วนผสมให้ละลายเข้ากันค่ะเราจะกวนจนกว่าน้ำตาลปี๊บมันจะละลายนะคะเข้ากันกับแป้งค่ะเมื่อเรากวนได้ที่แล้วก่อนที่เราจะไปอบเราก็โรยงาดำบนแป้งค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปนำเข้าแป้นพิมพ์

หลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็เรานำมาบรรจุนะคะเป็น3แบบอะค่ะจะมีแบบปี๊บแล้วก็กระป๋องแล้วก็เป็นถุงค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มาซื้อหน้าร้านเราได้เลยหรือไม่ก็ติดต่อเบอร์โทรที่081ค่ะ081-301-7159ค่ะหรือไม่ก็เบอร์บ้านนะคะ02-923-0295ค่ะ

การเลี้ยงแพะนมของชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีนอกจากจะได้นมแพะมาดื่มและนำมาแปรรูปเป็นทองม้วนนมแพะแล้วยังมีมูลแพะที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ให้เจริญงอกงามได้อีกด้วยนะครับ

0: ไปอบรมเกษตรค่ะพอว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรอยู่พอราเกษตรอำเภอเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปเข้าอบรมแล้วก็จะไปตลอด
1: บางอย่างมันก็แบบช่วยในเรื่องการจัดศัตรูพืชได
0: ้
1: เราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมะนี่มีมะขามป้อมอันนู้นผลไม้มีอะไร
0: อันนี้มีพวกกล้วยสับปะรดมะละกออะไรทุกอย่าง
1: ช่วยกำจัดศัตรูพืชได้หมดเลย
0: อันนี้พวกเป็นเร่งดอกไงคะแต่เราแบบสูตรของเราคือสูตรที่เกียรติไงคะชาวบ้านเราไม่ต้องแบบว่าไปแต่ไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วก็เวลาเราฉีดแล้วก็มั่วกันไปเลย
1: อ๋อแสดงว่าต้นนึงนี่ก็ต้องรวมหลายอย่างเข้าไป
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ฉีดของเราไปไงอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ของเราไปเลยค่ะผักผึกเรา
1: ครับผม
0: ผลก็จะงามอยู่อย่างนั้นแหละค่ะตามธรรมชาติ

ชมรมอนุรักษ์แพะนมของจังหวัดนนทบุรีมีการดำรงชีวิตอยู่ในความพอประมาณพึ่งพาตนเองเขาเลี้ยงแพะนมเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงปลาปลูกสวนเกษตรสวนป่าแถมยังทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เองอีกด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่างดีทีเดียววันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปก่อนนะครับติดตามรายการกรีนโฟกัสได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับ

ู้ชมครับจากที่เห็นทั้ง3ช่วงรายการนะครับทำให้เรารู้ว่าผลจากความทุ่มเทความเสียสละความร่วมแรงร่วมใจและความอดทนนั้นก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของชมรมอนุรักษ์แพะนมนนทบุรีครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

รายการ Green Focus ในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศของฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีจากเดิมที่เคยเป็นเพียงนาข้าวแต่ปัจจุบันได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานจากแนวคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงผู้สานต่ออาชีพทางการเกษตรจากคนรุ่นปู่รุ่นพ่อจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จและสามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วล่ะครับเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรติดตามรับชมได้ในรายการ Green Focus ตอนหัวใจเกษตรครับ

0: วันนี้เสนอตอน
1: เจียนตัน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
1: เหมียวค่ะ
2: ในรายการสีสันภาษาจีนครับและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียววันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำครับ
1: เจียนตัน
2: เจียนตัน
1: เจียนตันเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าง่ายสั้นๆไม่ซับซ้อน
2: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คำคุณศัพท์คำนี้กันครับ
3: ผม只会说简单的汉语
4: 放心旅游团有中文导游
2: เป็นไงบ้างครับฟังกันทันหรือเปล่างั้นขออีกสักรอบดีกว่าครับ
3: 我只会说简单的汉语
4: 放心旅游团有中文导游
2: ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก็พาไปช้อปปิ้งรับรองพูดคล่องเลย
1: คำศัพท์วันนี้ที่เราได้เรียนไปคือคำว่าเจียนตันเจียนตันเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าง่ายสั้นๆไม่ซับซ้อนค่ะเช่นเหินเจียนตันง่ายมาก

0: 简单，没难。ประโยคตัวอย่างนะคะ我只会说简单的汉语แปลว่าฉันพูดได้แต่ประโยคภาษาจีนง่ายๆอีกครั้งนะคะ我只会说简单的汉语ฉันพูดได้แต่ภาษาจีนประโยคง่ายๆค่ะ
1: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่เหมียวขอนิยามความเป็นตัวผมแบบสั้นๆง่ายๆสักหน่อยครับ
0: มีเจิ้นพูดเจียนตั้ง
1: แปลว่า
0: เธอนี่ไม่ง่ายเลยนะ
1: อ้าวไม่อย่างนั้น

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ตอนที่1ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอกในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตัวการจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา820ได้บัญญัติไว้ว่าตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนในเรื่องของตัวแทนเนี่ยนะครับตัวแทนเป็นเพียงเครื่องมือของตัวการนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อตัวแทนหรือตัวแทนช่วงในกรณีที่สามารถตั้งตัวแทนช่วงได้เนี่ยนะครับเขาได้กระทำไปภายในขอบอำนาจของเขาแล้วนะครับสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยย่อมผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในบางกรณีนะครับในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั้นได้แก่กรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจนะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงว่าถ้าตัวแทนนะได้กระทำไปภายในขอบอำนาจนะครับแห่งฐานตัวแทนสิ่งที่ตัวแทนได้กระทำไปนั้นต้องผูกพันตัวการและบุคคลภายนอกนะครับทีนี้ในกรณีที่ตัวการไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกนั่นก็คือในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการไปโดยปราศจากอำนาจก็คือไม่มีอำนาจในเรื่องนั้นแล้วกระทำไปหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจก็พูดง่ายๆก็คือทำเกินอำนาจที่ตัวการมอบหมายไว้นะครับดังนั้นสิ่งที่ทำไปเนี่ยตัวการจะไม่ผูกพันบุคคลภายนอกแล้วใครจะต้องผูกพันก็ตัวแทนนะตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับกรณีที่2ที่ตัวการนะไม่ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกก็คือกรณีที่ตัวแทนเข้า

ทำสัญญากับบุคคลภายนอกโดยเห็นแก่อามิสสินจ้างเป็นทรัพย์สินอย่างใดๆหรือประโยชน์อย่างอื่นอันบุคคลภายนอกได้ให้เป็นลาภส่วนตัวหรือให้คำมั่นว่าจะให้ดังนั้นถ้าเกิดตัวการสืบทราบได้ว่าสิ่งที่ตัวแทนเข้าไปทำสัญญากับบุคคลภายนอกตามที่ตัวการมอบหมายให้ไปทำเนี่ยแล้วปรากฏว่าตัวแทนได้กระทำไปโดยเห็นแก่รางวัลนะอามิสสินจ้างเห็นแก่รางวัลเห็นแก่ค่าตอบแทนเห็นแก่ประโยชน์นะที่เป็นส่วนตัวที่บุคคลภายนอกเขาให้เป็นการส่วนตัวดังนั้นตัวการอาจจะปฏิเสธไม่ขอผูกพันสัญญาที่ตัวแทนทำกับบุคคลภายนอกนั้นได้นะครับเพราะมันอาจจะมีกรณีที่ทำให้ตัวการเขาได้รับความเสียหายได้นะเนื่องจากว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเอาอามิสสินจ้างมาให้แก่ตัวแทนดังนั้นการทำสัญญาเนี่ยแน่นอนมันอาจจะทำให้ตัวการเขาเสียประโยชน์นะครับนั้นตัวการสามารถที่จะปฏิเสธไม่ผูกพันต่อบุคคลภายนอกได้นะครับกรณีการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกย้ำนะครับว่าใช้คำว่ารับผิดนี่คือรับผิดนะคือตัวการจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะมี2กรณีคือ1กรณีที่เป็นเรื่องของตัวแทนเชิดนะตามมาตรา821แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของตัวแทนเชิดเนี่ยนะครับนะต้องเข้าใจว่ามันไม่มีสัญญาตัวแทนเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าตัวการไม่ได้แต่งตั้งหรือไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของตนแต่มันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตัวการนะกรณีอย่างนี้ครับแล้วปรากฏว่าคนที่เปรียบเสมือนเป็นตัวการเนี่ยนะซึ่งเขารู้แต่เขาไม่ทักท้วงก็ปล่อยให้บุคคลคนนั้นเชิดตัวเองออกแสดงว่าเป็นตัวแทนของตนทั้งที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของตนหรอกนะครับรู้แล้วนะครับก็ไม่ทักท้วงเช่นนี้ถ้าหากว่าตัวแทนเชิดนั้นได้ไปทำสัญญาหรือได้ไปกระทำการกับบุคคลภายนอกแล้วบุคคลภายนอกเขาได้รับความเสียหายบุคคลภายนอกเขาสามารถที่จะมาฟ้องบุคคลที่เปรียบเสมือนตัวการได้ซึ่งจริงๆเขาไม่ใช่ตัวการนะแต่จะต้องรับผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นศาลฎีกาเคยตัดสินในกรณีที่รถแท็กซี่นะครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของสหกรณ์แห่งหนึ่งแต่ว่าเอารถแท็กซี่นั้นมาวิ่งแล้วมีป้ายแถบไอ้ที่ประตูรถเนี่ยเขียนชื่อของสหกรณ์แห่งนั้นนะนั้นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกเขาก็ต้องคิดว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นตัวแทนของสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการรับคนโดยสารนั้นปรากฏว่าเมื่อรถแท็กซี่นี้ขับประมาทไปชนผู้เสียหายเขาฟ้องให้สหกรณ์รับผิดสหกรณ์บอกสหกรณ์ไม่ใช่ตัวการนะไม่ใช่ตัวการแต่สหกรณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารถแท็กซี่เนี่ยเอาชื่อของสหกรณ์เนี่ยคาดติดแถบไอ้ตัวถังไอ้ตรงที่เป็นประตูของรถแท็กซี่เนี่ยคนก็เห็นเป็นการทั่วไปอย่างนี้บุคคลภายนอกเขาสุจริตกฎหมายเลยให้ความคุ้มครองเพราะบุคคลภายนอกเขาไม่รู้นี่ว่าไม่ใช่ตัวการตัวแทนกันดังนั้นสหกรณ์เนี่ยก็ต้องรับผิดเสมือนเป็นตัวการนะครับนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของตัวแทนเชิดกรณีที่2ก็คือเป็นเรื่องตัวแทนทำเกินอำนาจซึ่งเรื่องนี้หมายความว่ามีสัญญาตัวแทนกันนะตัวการแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเป็นตัวแทนของตนให้ไปทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวแทนเนี่ยทำเกินอำนาจทีนี้นอกเหนือจากการทำเกินอำนาจแล้วเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดตัวแทนไปทำเกินอำนาจเนี่ยมันจะไม่ผูกพันตัวการนะตัวการปฏิเสธความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้แต่ในกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยคือมันมีทางปฏิบัติของตัวการครับมันมีทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยทำให้บุคคลภายนอกเขาเชื่อว่าสิ่งที่ตัวแทนทำนั้นอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนถ้าเช่นนี้นะบทบัญญัติของมาตรา822ที่ว่าเนี่ยก็จะให้ตัวการเนี่ยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะว่ากฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวแทนนั้นได้ทำเกินอำนาจนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวการมอบหมายให้ตัวแทนนำที่ดินเนี่ยนะครับไปจดทะเบียนจำนองกับบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจตัวแทนก็ไปกรอกข้อความแล้วก็เขียนว่าให้เอาไปจดทะเบียนโอนขาย
ซึ่งบุคคลภายนอกเขาสุจริตเขาไม่รู้นะเพราะไม่รู้นี่ว่าไม่มีอำนาจในการโอนขายนะอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการโอนกันไปนะครับมีการจดทะเบียนโอนขายกันเนี่ยตัวแทนต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะครับนะจะมาปฏิเสธต่อบุคคลภายนอกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตัวแทนเขาทำเกินอำนาจแต่ในทางปฏิบัติของตัวการเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้บุคคลภายนอกเขาหลงเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยอยู่ในขอบอำนาจของตัวแทนเช่นนี้ตัวการจึงต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะครับความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับในกรณีที่ตัวแทนได้กระทำการอันใดอันหนึ่งไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำนอกเหนือขอบอำนาจโดยปกติแล้วถ้าตัวแทนกระทำการโดยปราศจากอำนาจหรือกระทำการนอกเหนือขอบอำนาจก็ไม่ผูกพันตัวการแต่ถ้าตัวการให้สัตยาบันนะถ้าให้สัตยาบันนะก็ผลก็คือจะต้องผูกพันตัวการทีนี้ในกรณีหัวข้อนี้ที่อาจารย์พูดถึงคือความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกนะตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในกรณีใดบ้างก็คือในกรณีที่ตัวแทนกระทำการไปโดยปราศจากอำนาจหรือทำไปโดยนอกเหนือขอบอำนาจของตนแล้วตัวการไม่ได้ให้สัตยาบันคือตัวการไม่ได้ยอมรับในสิ่งนั้นนะถ้าอย่างนี้ตัวแทนก็ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกไปโดยลำพังนะครับกรณีที่2ที่ตัวแทนจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็คือตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่และมีภูมิลำเนาในต่างประเทศตามบทบัญญัติมาตรา824แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนี้จะต้องปรากฏว่าตัวการนั้นอยู่ที่ต่างประเทศและตัวการจะต้องมีภูมิลำเนาในต่างประเทศด้วยแล้วตัวการเนี่ยได้แต่งตั้งตัวแทนเอาไว้ในประเทศไทยแล้วตัวแทนคนนี้ได้ทำสัญญาซึ่งกระทำไปภายในขอบอำนาจนี่แหละครับนะภายในขอบอำนาจนี่แหละแล้วปรากฏว่าในกรณีที่มีการผิดสัญญากันนะบุคคลภายนอกจะฟ้องร้องเนี่ยกฎหมายให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้ทั้งที่ตัวแทนกระทำไปภายในขอบอำนาจเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพราะถ้าไปฟ้องตัวการเนี่ยมันจะยุ่งยากเนื่องจากตัวการเขาอยู่ในต่างประเทศเขามีภูมิลำเนาในต่างประเทศนั้นการบังคับคดีอะไรต่ออะไรก็จะยุ่งยากนะนั้นกฎหมายในมาตรา824ก็เลยเปิดช่องว่าให้บุคคลภายนอกฟ้องตัวแทนได้และเมื่อตัวแทนเสียหายไปอย่างไรก็สามารถที่จะไล่เบี้ยเอาคืนจากตัวการได้นะครับนั้นในกรณีมาตรา824นั้นเป็นความรับผิดของตัวแทนต่อบุคคลภายนอกนะครับตอนที่2ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนสัญญาตัวแทนนั้นอาจจะระงับสิ้นไปในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1คู่สัญญาตัวแทนเขาตกลงกำหนดกรณีให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นอาจจะหยิบยกกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปเช่นตกลงกันว่าถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้สัญญาตัวแทนของเราเนี่ยระงับสิ้นไปนั่นก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันนะครับหรือ2ตัวการถอนตัวแทนคือตัวการเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้ตัวแทนทำกิจการแทนตนต่อไปก็แสดงเจตนาถอนตัวแทนได้หรือกลับกันตัวแทนบอกเลิกการเป็นตัวแทนต่อตัวการก็ได้คือตัวแทนไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนละนะก็แสดงเจตนาบอกเลิกต่อตัวการนะบอกเลิกต่อตัวการว่าตัวเองไม่ประสงค์ที่จะเป็นตัวแทนอีกต่อไปเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็จะระงับสิ้นไปการที่ตัวการจะถอนตัวแทนหรือการที่ตัวแทนจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเนี่ยนะครับสามารถทำได้ทุกเวลานะแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเพราะถ้ามีการถอนหรือมีการบอกเลิกในเวลาที่ไม่สะดวกแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำให้เขาเสียหายอย่างนี้ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยนะครับเว้นแต่การถอนหรือการบอกเลิกเนี่ยมีความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับกรณีที่3ที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับสิ้นไปก็คือตัวการตายนะตัวการถึงแก่ความตายหรือตัวแทนถึงแก่ความตายก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้นระงับสิ้นไปนอกจากเหตุแห่งการตายแล้วนะครับการที่ตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้ไร้ความสามารถเช่นศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถเช่นนี้ก็ทำให้สัญญาตัวแทนนั้น
ระงับสิ้นไปด้วยนะครับและรวมถึงกรณีที่ตัวการหรือตัวแทนนั้นเป็นคนล้มละลายนั้นถ้าตัวการหรือตัวแทนตกเป็นผู้คนล้มละลายนะครับเช่นนี้สัญญาตัวแทนก็เป็นอันระงับสิ้นไปเช่นกันครับตอนที่3ตัวแทนค้าต่างสำหรับเรื่องตัวแทนค้าต่างนะครับก่อนอื่นเรามาดูความหมายของตัวแทนค้าต่างกันก่อนตัวแทนค้าต่างก็คือบุคคลซึ่งในทางค้าขายของเขาย่อมทำการซื้อหรือทำการขายทรัพย์สินหรือรับจัดทำกิจการค้าขายอย่างอื่นในนามของตนเองต่างจากตัวการนะครับนั้นตัวแทนค้าต่างเนี่ยโดยหลักแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพนะในทางค้าขายนะครับลักษณะของตัวแทนค้าต่าง1ก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับดังนั้นผู้ไร้ความสามารถเนี่ยเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับผู้เยาว์คนวิกลจริตคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถเนี่ยจะเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแทนค้าต่างจะต้องทำกิจการในนามของตัวเองนะครับจึงต้องมีความสามารถแตกต่างกับตัวแทนธรรมดานะตัวแทนธรรมดาเนี่ยผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวแทนได้นะครับข้อ2ก็คือว่าตัวแทนค้าต่างนั้นเข้าทำกิจการในนามของตนเองต่างหากจากตัวการนะครับประการที่3ตัวแทนค้าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จตามอัตราธรรมเนียมเพื่อกิจการค้าขายอันตนได้จัดการให้ตกลงไปนั้นทุกรายเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้นโดยหลักแล้วตัวแทนค่าต่างมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จนะครับตามอัตราตามธรรมเนียมเลยนะครับถ้าจะไม่ได้รับบำเหน็จต้องมีการตกลงกันไว้ให้ชัดเจนว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับตอนที่4นายหน้าคือใครครับมาดูความหมายของนายหน้ากันซะก่อนในหน้านั้นหมายถึงบุคคลซึ่งชี้ช่องให้คู่สัญญาของตนได้เข้าทำสัญญาหรือจัดการให้คู่สัญญาของตนได้ทำสัญญากันสังเกตนะครับว่าในหน้านั้นนะจะมีหน้าที่เพียงชี้ช่องหรือจัดการนะครับให้คู่สัญญาของตัวเองเนี่ยได้ทำสัญญากันกับบุคคลอื่นไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำสัญญาแทนนะครับไม่เหมือนกับตัวแทนถ้าตัวแทนนี่สามารถที่จะเข้าทำสัญญากับบุคคลภายนอกได้แต่ในหน้าเนี่ยจะต่างกับตัวแทนตรงนี้ครับตรงที่ว่าในหน้าไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำสัญญาแทนคู่สัญญาของตัวเองนะครับมีหน้าที่เพียงชี้ช่องนะหรือจัดการให้คู่สัญญาของตัวเองเนี่ยได้ไปทำสัญญากันกับบุคคลอื่นนะครับลักษณะของในหน้ามีดังต่อไปนี้ครับก็คือเป็นเอกเทศสัญญาที่มีคู่กรณีหรือมีคู่สัญญา2ฝ่ายเอกเทศสัญญาก็หมายความถึงสัญญาที่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะเช่นตัวแทนเนี่ยก็เป็นเอกเทศสัญญาที่เราได้กล่าวกันมาแล้วตัวแทนค้าต่างก็เป็นเอกเทศสัญญาเพราะว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะอยู่ในบับ3แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันสัญญาในหน้าก็เป็นเอกเทศสัญญาซึ่งมีคู่สัญญา2ฝ่ายฝ่ายนึงคือในหน้าแต่อีกฝ่ายหนึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อว่าเป็นใครนะนั้นจึงเรียกว่าอีกฝ่ายเนี่ยก็คือเป็นคู่สัญญาของนายหน้านะไม่ใช่ตัวการนะครับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่ตัวการนะทำนองเดียวกันในเรื่องของสัญญาตัวแทนเขาใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนะกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่าสัญญาตัวการตัวแทนนะใช้คำว่าสัญญาตัวแทนนี่คือเอกเทศสัญญาที่มีชื่อเรียกว่าสัญญาตัวแทนแต่สัญญาตัวแทนก็จะชัดเจนว่าคู่สัญญาของสัญญาตัวแทนก็คือตัวแทนฝ่ายหนึ่งและตัวการอีกฝ่ายหนึ่งส่วนสัญญาในหน้าเนี่ยนะก็จะมีในหน้าฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกฎหมายไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะครับนั้นเราจึงต้องเรียกว่าคู่สัญญาของในหน้าก็แล้วกันนะครับลักษณะของสัญญาในหน้าประการที่สองคือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ให้ในหน้าไปทำการชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของนายหน้านะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนายหน้าไม่มีหน้าที่ไปทำสัญญาแทน
นะในหน้ามีหน้าที่เพียงชี้ช่องนะจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาทำสัญญากับคู่สัญญาของตัวเองนะครับประการที่3ลักษณะของสัญญาในหน้าคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรดังนั้นแล้วการตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยนะสัญญาในหน้าก็เกิดขึ้นเช่นนางนงเยาต้องการขายที่ดินของตัวเองหนึ่งแปลงนะครับไปตกลงให้กับนายมานะนะครับเป็นนายหน้าเพื่อขายที่ดินของตนนะครับถ้าทำสำเร็จก็จะให้บำเหน็จค่านายหน้าจำนวน 20,000 บาทตกลงกันด้วยวาจาอย่างนี้ก็ถือว่าสัญญาในหน้านั้นสมบูรณ์แล้วนะถ้านายมานะตกลงที่จะรับทำหน้าที่นายหน้าให้ก็เป็นอันสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าถ้าทำกันเป็นหนังสือนะครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการฟ้องร้องบังคับคดีนะเพราะถ้าเกิดตอนหลังมีการผิดสัญญากันนะสัญญาขายที่ดินสำเร็จแล้วแต่นางกนงไม่ยอมจ่ายค่านายหน้า 20,000 บาทให้อย่างนี้เวลานายมานะมาฟ้องศาลนี่ก็ต้องหาพยานบุคคลต่างๆมาสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อเพราะถ้าศาลไม่เชื่ออย่างนี้ตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 20,000 บาทแต่ถ้าได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรทำเป็นหนังสืออย่างนี้การนำสืบพิสูจน์ก็จะชัดเจนนะครับซึ่งก็จะมั่นคงแน่นหนาศาลก็จะเชื่อได้ง่ายนะครับนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณานะแต่อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบเอาไว้หรอกว่าจะต้องทำเป็นหนังสือนะครับถึงไม่ทำก็ฟ้องร้องมาคับคดีกันได้นะครับโดยเอาพยานบุคคลมาสืบพิสูจน์นะแต่ถ้าให้ดีก็มีคำแนะนำว่าก็ควรจะทำสัญญากันเป็นหนังสือให้เรียบร้อยเพราะมันคือพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะครับที่ชัดเจนที่มั่นคงนะครับในหน้ามีหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับหน้าที่ของในหน้าก็คือชี้ช่องนะครับชี้ช่องหรือจัดการให้มีการเข้าทำสัญญากันนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ด้วยความสุจริตนะในหน้าเนี่ยจะต้องมีความสุจริตด้วยนะครับและมีหน้าที่ที่จะต้องบอกชื่อของฝ่ายหนึ่งให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนางอนงต้องการขายที่ดินของตนให้นายมานะเป็นในหน้านายมานะไปติดต่อนายสมศักดิ์มาดูที่ดินนะก็ต้องบอกด้วยนะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นของนางอนงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งนางอนงด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการตกลงกันนะซื้อขายที่ดินแปลงนั้นกันว่าผู้ซื้อเนี่ยก็คือนายสมศักดิ์นะครับสิทธิของนายหน้านี่คือเรื่องที่สำคัญนะครับนายหน้ามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์หลักๆของนายหน้าก็คือสิทธิ์ในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรายละเอียดนะครับและสิทธิ์ประการที่2ก็คือสิทธิ์ในการได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ตัวเองจะต้องเสียไปนะครับสำหรับในเรื่องเกี่ยวกับบำเหน็จก็ดีค่าใช้จ่ายก็ดีนะครับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือบทบัญญัติมาตรา845นะซึ่งมี2วรรควรรคแรกจะบัญญัติถึงเรื่องค่าบำเหน็จนายหน้าวรรคที่2จะบัญญัติถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่นายหน้าได้เสียไปนะครับมาตรา845วรรค1นะครับบัญญัติว่าบุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้าเพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดีจัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดีท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จเนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้นถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนไซท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้าอย่างหาได้ไหมจนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ววรรคสองบัญญัติว่านายหน้ามีสิทธิ์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จนะครับนั้นสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าก็ดีสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายที่นายหน้าได้เสียไปก็ดีจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตามที่ตัวบทกฎหมายมาตรา845บัญญัติไว้นะครับสิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับนายหน้าไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากคู่สัญญาของตัวเองนี่คือหลักนะเว้นแต่ว่าคู่สัญญาของนายหน้าเขาตกลงกันให้มีบำเหน็จค่านายหน้านี่คือเรียกว่าเป็นการตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้ค่าบำเหน็จนางอนงตกลง
กับนายมานะให้มาเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะนะครับเพื่อขายที่ดินมีโฉนดของตน1แปลงตกลงกันชัดแจ้งว่าจะให้บำเหน็จ 20,000 บาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีการตกลงกันแล้วซึ่งการตกลงนั้นนอกจากชัดแจ้งแล้วยังมีการตกลงกันโดยปริยายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเช่นนางนงเยานะต้องการขายรถยนต์ของตน1คันนะโดยให้นายมานะเป็นนายหน้าเพราะนายมานะรู้จักคนเยอะการที่นายมานะเขาตกลงรับทำหน้าที่นายหน้า

ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะต้องได้ค่าบำเหน็จตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่ได้ตกลงกันนี้ว่าเป็นจำนวนกี่บาทก็ต้องตามธรรมเนียมในเรื่องของการขายรถยนต์นะซึ่งก็ไปดูกันตามข้อที่จริงเวลาฟ้องร้องต่อศาลก็ต้องมีการสืบพยานนะครับก็ต้องดูข้อที่จริงกันว่าตามธรรมเนียมนั้นให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตามนั้นนะก็ได้หรือจะตกลงกันโดยปริยายก็ได้การตกลงกันโดยปริยายนั้นก็คือมีพฤติการที่คาดหมายได้ว่าการที่นายหน้ายอมรับเป็นนายหน้าให้นั้นเพื่อหวังจะเอาบำเหน็จค่านายหน้านะไม่ได้เป็นการทำฟรีไม่ได้เป็นการทำให้เปล่าแต่ประการใดนะครับทีนี้สิทธิในการได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจะได้เมื่อไหร่ถ้าหากว่ากรณีที่1 นะครับเป็นกรณีที่สัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับก่อนนายหน้าจะมีสิทธินะครับได้รับบำเหน็จเมื่อสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกกับคู่สัญญาของนายหน้าได้ทำกันสำเร็จยกตัวอย่างนางอนงต้องการขายที่ดินมีโฉนด1แปลงตกลงให้นายมานะเป็นนายหน้าไปหาผู้ซื้อมาจะให้บำเหน็จ 20,000 นายมานะนะได้ชักนำพานายสุรชัยมาดูที่แล้วปรากฏนายสุรชัยไม่ชอบไม่เอาไม่ซื้ออย่างนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จนะครับเพราะว่าสัญญายังไม่ได้สำเร็จปรากฏพอพานายสมศักดิ์มาดูนายสมศักดิ์ชอบที่ดังกล่าวตกลงวางมัดจำนะตกลงวางมัดจำไว้นะครับ 10% ของราคาที่อย่างนี้เรียกว่าสัญญาสำเร็จแล้วนะครับเพราะกรณีนี้เรียกว่าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเกิดขึ้นแล้วเพราะเขามีเจตนาจะไปจดทะเบียนกันภายหน้าดังนั้นเนี่ยบำเหน็จค่านายหน้าเนี่ยสามารถเรียกร้องได้เลยเมื่อมีการวางมัดจำนะไม่จำเป็นจะต้องไปรอตอนจดทะเบียนโอนที่ดินกันแต่ประการใดนะครับและแม้ว่าภายหลังเกิดนายสมศักดิ์เกิดขาดสภาพคล่องไม่มีเงินส่วนที่เหลือมาชำระราคาที่ดินให้แก่นางอนงนายสมศักดิ์ผิดสัญญาไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จค่านายหน้าเพราะว่าสัญญาเนี่ยต้องถือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็นสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อนายสมศักดิ์ได้วางเงินมัดจำ 10% แล้วดังนั้นนายหน้าเนี่ยนะครับก็คือนายมานะย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่านายหน้า 20,000 บาทตามที่ตกลงกันนะครับในกรณีที่2นั้นเป็นกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขบังคับก่อนนั่นก็คือว่านายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จครับยกตัวอย่างเช่นนางนงเยาต้องการขายรถยนต์1คันให้นายมานะเป็นนายหน้านะครับตกลงกันว่าจะให้บำเหน็จเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปนายมานะนะครับได้พานายสมใจมาดูรถยนต์คันนี้แล้วนายสมใจก็ชอบนะก็เลยตกลงนะว่าจะซื้อรถคันนี้แต่นางนงเยาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่านายสมใจจะสามารถชำระราคาได้ไหมเพราะรถคันนี้ตั้งราคาไว้ 500,000 ก็เลยตกลงกันว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์จะโอนไปให้นายสมใจต่อเมื่อนายสมชัยชำระเงินครบถ้วน 500,000 แล้วนะมีการตกลงกันอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับตั้งตราบใดที่นายสมใจยังจ่ายเงินไม่ครบ 500,000 เนี่ยสิทธิในการได้รับบำเหน็จนายหน้ายังไม่เกิดนะครับนายมานะจะมาเรียกร้องค่าบำเหน็จนายหน้ายังไม่ได้อะจนกว่านายสมใจจะชำระเงินครบ 500,000 บาทแล้วเพราะอันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขดังนั้นสิทธิในการได้รับบำเหน็จจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขนั้นได้สำเร็จลงแล้วสำหรับเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าบำเหน็จนายหน้านั้นกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปก็คือมีกำหนด10ปีนะครับนั้นสามารถนายหน้าสามารถฟ้องร้องเรียกค่าบำเหน็จได้โดยใช้อายุความ10ปีนะครับความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาในหน้านะครับสัญญาในหน้าอาจจะระงับสิ้นไปก็คือว่าถ้าในสัญญาในหน้าที่ทำกันไว้เนี่ยมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุให้ระงับแล้วถ้ามีกรณีนั้นเกิดขึ้นสัญญาในหน้าก็ระงับกรณีที่2คือสัญญาในหน้าเนี่ยมีกำหนดเวลาครับนั้นเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วสัญญาในหน้าก็เป็นอันระงับสิ้นไปในกรณีที่3ก็คือสัญญาในหน้าที่ทำไว้นะทำไว้เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวและปรากฏว่ากิจการนั้นสำเร็จนะอย่างนี้สัญญาในหน้านั้นก็ระงับกรณีที่4ก็คือคู่สัญญาในหน้าตกลงเลิกสัญญากันนะซึ่งอย่างนี้ก็ต้องนำบทบัญญัติในบับ2ลักษณะ2หมวด4การเลิกสัญญามาใช้บังคับนะครับและประการสุดท้ายก็คือเมื่อในหน้าถึงแก่ความตายสัญญาในหน้านั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีค่ะนักศึกษารายการในวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้เป็นชุดวิชากฎหมายแพ่ง2ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์คังกรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้ก็จะมีการบรรยายในเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็จะมีหน่วยที่7 8แล้วก็9ค่ะก็วันนี้ก็จะมาเริ่มที่หน่วยที่7นะคะครั้งที่แล้วเราพูดถึงหน่วยที่6ไปแล้วนะคะครั้งนี้จะมาเริ่มที่หน่วยที่7ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่7ค่ะในหน่วยที่7นี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนนะคะก็มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้หลายคนนะคะกับลูกหนี้ร่วมซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องทราบถึงความแตกต่างของลูกหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมเนี่ยนะคะว่ามีความแตกต่างในรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างนะคะในการที่เป็นลูกหนี้ร่วมหรือเป็นลูกหนี้หลายคนนะคะที่เป็นลูกหนี้ธรรมดานะคะเริ่มด้วยนะคะมาตรา290มาตรา290ก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะถ้าการชำระหนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นการอันจะแบ่งชำระได้นะคะแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับเพียงแต่เพียงเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา290เนี่ยก็จะพูดถึงทั้งลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้ด้วยใช่ค่ะก็จะพูดกันไปนะคะก็พูดถึงเรื่องหนี้อันจะแบ่งชำระได้ด้วยซึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูหลักการของมาตรา290ก่อนนะคะมี1ก็คือมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้หรือมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้โดยที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าลูกหนี้หลายคนหรือเจ้าหนี้หลายคนเหล่านี้เนี่ยผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะถ้าเป็นลูกหนี้ร่วมเราจะไปดูอีกมาตรานึงเลยก็คือ291ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข้อสอบออกมาอาจารย์ก็จะใจดีใช่ไหมคะอาจารย์จะใจดี
1: บอก
0: อาจจะบอกชัดๆเลยว่าเป็นลูกหนี้ร่วมนักศึกษาก็ดูละถ้าบอกขนาดนี้นักศึกษายังมามาตรานี้ก็ไม่ทราบจะเป็นยังไงแล้วนะคะ เราก็ต้องรู้ก่อนอาจารย์ก็เรามีคีย์

0: เวิร์ดถ้าเขาบอกว่าลูกนี่ร่วมปุ๊บเราขีดเส้นไว้เลยว่าเราจะไปมาตราไหน
1: เขามัดข้อเท็จจริงให้แล้ว
0: เขามัดให้แล้วเขาใจดีขนาดนี้แล้ว
1: แต่บางท่านเขาท่องแต่มาตรานี้มาไง
0: อ๋อเขาก็แบบ
2: เช่นอย่างเช่นข้อสอบอาจจะบอกว่านายกนายขอนายค
0: อ
2: เป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินในดำ 30,000 บาทอย่างนี้ก็แปลว่าชัดเจนแล้วว
0: ่
2: าเป
0: ็
2: นลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ต้องมาวินิจฉัยว่าอาจารย์หลอกเราหรือเปล่าอาจารย์ไม่หลอกนะคะโจทย์ก็จะเป็นข้อเท็จจริงยุติได้ไม่ต้องมโนไปเองว่ามันไม่ใช่
2: มาตรา290จริงไม่ใช่เรื่องของลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นเรื่องลูกหนี้หลายคนธรรมดาเท่านั้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนเนี่ยนะคะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ธรรมดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ290เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยนะคะก็ถือว่าเมื่อเป็นลูกหนี้ธรรมดาแล้วเนี่ยลูกหนี้แต่ละคนก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนเท่าๆกันก็หมายความว่าหนี้นั้นเนี่ยจะต้องแบ่งชำระได้ด้วยอะไรบ้างที่เป็นหนี้แบ่งชำระได
2: ้
0: นะคะก็เช่นเงิน
2: หนี้เงิน
0: แบ
2: ่
0: งชำระหนี้เงินอย่างเช่นเป็นลูกหนี้กันอยู่2คนเป็นหนี้อยู่พันบาทก็ส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ500นะคะแต่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมกันนะคะต่างคนต่างเป็นลูกหนี้ส่วนหนี้แบ่งชำระไม่ได้เช่น
1: รถยนต
0: ์รถยนต์มาคันนึงนะครับจะแบ่งครึ่งได้เหมือนกันแต
1: ่มันก็ไม่ใช่รถ
0: แล้วไม่ใช่รถแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็กรณีที่เป็นหนี้อันแบ่งชำระได้กับหนี้อันแบ่งชำระไม่ได้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาก็เช่นเดียวกันเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้เป็นเพียงส่วนเท่าๆกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะคะโดยสภาพแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกออกจากการเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็หมายถึงหนี้ที่แบ่งชำระได้แล้วก็ได้ส่วนเป็นรูปบริบูรณ์อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่ารถก็แบ่งได้เหมือนกันแต่พอแบ่งแล้วมันไม่ได้ส่วนบริบูรณ์และเสียสภาพไปอ
2: ย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหนี้ที่แบ่งชำระไม่ได้
0: ใช่ค่ะหนี้เงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็แบ่งชำระได้นี่มีตัวอย่างให้นะคะเช่นไก่ไข่ยืมเงินขวดไปนะคะอาจารย์ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยืมเงิน 3,000 บาทก็เป็นหนี้ที่แบ่งชำระได้นะคะโดยที่ไม่มีข้อตกลงว่าจะยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าไม่ได้ยอมรับผิดร่วมกันในการชำระหนี้ก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมนะคะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยกฎหมายก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไก่และไข่เนี่ยก็จะต้องรับผิดเป็นส่วนเท่าๆกันก็คือคนละ 1,500 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมีข้อสังเกตว่าขวดเจ้าหนี้เนี่ยจะเรียกไก่หรือไข่คนใดคนหนึ่งหนี้ 3,000 บาทไม่ได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมแต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยก็อาจจะไปเรียกไก่หรือไข่ชำระหนี้ 3,000 บาทได้
2: เพราะว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมหมายความว่าจะต้องผูกพันร่วมที่จะต้องรับผิดในหนี้นั้นโดยสิ้นเชิง
0: โดยสิ้นเชิง
2: ซึ่งเจ้าหนี้สามารถเรียกลูกหนี้คนใดคนหนึ่งให้รับผิดทั้งหมดได้
0: ทั้งหมดได
2: ้แต่ที่เราพูดตอนนี้ในมาตรา290เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกหนี้หลายคนไม่ใช่เรื่องลูกหนี้ร่วม
0: ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
2: หลักการก็คือว่าลูกหนี้แต่ละคนก็จะรับผิดเฉพาะส่วนของตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่ได้มีข้อตกลงหรือมีกรณีที่สงสัยก็ต้องรับผิดเท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ต้องรับผิดเท่าๆกันนะคะแต่ว่าสมมุติว่าไก่สมมุติอาจารย์เป็นไก่เป็นเจ้าหนี
2: ้
0: เจ้าหนี้ไปทวงไก่ละ 1,500 บาทปรากฏว่าไปทวงไข่บอกไม่มีเงินให้ไปทวงไก่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นกรณีลูกหนี้ร่วมอีก 1,500 บาทก็ไม่สามารถที่ไปทวงไก่ได
1: ้ค่
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคนกับลูกหนี้ร่วมนะคะต่อมาเรามาดูเราพูดถึงลูกหนี้ร่วมไปแล้วเราก็มาดูซิว่าบทบัญญัติของกฎหมายมาตราใดที่พูดถึงลูกหนี้ร่วมจะเริ่มต้นที่มาตรา291นะคะมาตรา291เนี่ยเป็นมาตราแรกนะคะของลูกหนี้ร่วม291ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจะต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะไซต้องไหมคะไซไม่ต้อง แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงแต่เพียงครั้งเดียวก็มีวงเล็บไว้ด้วยนะคะกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะคะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงมาตรานี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะนักศึกษาค่อยๆอ่านเราก็จะรู้แล้วว่า291เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใน291ที่จะเป็นลูกหนี้ร่วมได้ก็มีดังนี้นะคะคือ1
2: หนี้รายเดียว
0: หนี้รายเดียวแล้วก็มีบุคคลหลายคนเนี่ยเป็นลูกหนี้อันเดียวกันนะคะโดยทำนองที่

0: ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยจะต้องรับผิดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เจ้าหนี้จะเรียกจากลูกหนี้คนใดคนหนึ่งเต็มจำนวนก็ได้หรือว่าจะเรียกแต่เพียงบางส่วนก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะโดยให้ถือเสมือนว่าลูกหนี้นั้นเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะคะก็ถือเสมือนว่าเป็นลูกหนี้คนเดียวกันได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ไม่เป็นถือว่าไม่ถือว่าเป็นคนเดียวกันอันมันจะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะเช่น เดี๋ยวมีมาตราท้ายๆเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะกรณีใดบ้างที่ เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอะไร
1: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เป็นเรื่องเฉพาะตัว
1: ร่วมบางคน
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เสริมเติมนิดนึงว่าลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2กรณี
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็คือหนึ่งเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาก็ได
0: ้ก็ได
1: ้หรือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติ
0: กฎ
1: หมายก็ได้นะ
0: เช่นพวกนิติเหตุนี่เป็นต้นนะคะ
1: นิติเหตุนะครับในเรื่องการกระทำละเมิดร่วมกัน
0: ที
1: ่เป็นลูกหนี้ร่วมกันน
0: ะ
1: ครับหรือในเรื่องของห้างหุ้นส่วนบริษัทผู้เริ่มก่อการเนี่ยผู้เริ่มก่อการบริษัทเนี่ยกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าถ้าตราบใดที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยผ
0: ู้
1: เริ่มก่อการเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมอนุมัติน
0: ะ
1: คือถ้านักศึกษาไปเรียนต่อไปในวิชากฎหมายพาณิชย์4
0: เนี่ย
1: ก็จะทราบอยู่ในมาตรา1113ดังนั้นแพ่ง2วิชานี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของวิชาอื่นๆโดยเฉพาะเอกเทศสัญญา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าให้บุคคลหลายคนจะต้องรับผิดร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในหลายๆมาตรา
0: ใช่ใช่
1: งั้นจะครอบครัวหน
0: ี
1: ้ของระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาออกข้อสอบเราก็คงไม่ออกข้อสอบเลยไปจนถึงวิชาอื่นนะเพราะว่านักศึกษาเพิ่งเรียนนะด
0: ัง
1: นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบในการออกเป็นลูกหนี้ร่วมก็มักจะออกลูกหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาน
0: ั่
1: นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: หรือบางครั้งก็อาจจะมีนิติเหตุบ้าง
1: นิติเหตุ
0: ค่ะหรือว่าเรื่องละเมิด
1: เรื่องละเมิดเพราะวิชานี้เป็นแพ่งสองมันเกี่ยวกับละเมิดแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ย้ำนักศึกษาก็จะหลายคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างนายจ้าง
0: ในอาจารย์ก็เคยตรวจข้อสอบแล้วก็จะมีนักศึกษาที่ตอบผิดแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ไป
1: คือในมาตรา425เนี่ยละเมิดน
0: ะ
1: หลายคนก็จะไปคิดว่าลูกจ้างกับนายจ้างเป็นลูกหนี้ร่วมกันแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมกันเพียงแต่กฎหมายเขาบัญญัติขึ้นมาว่าให้นายจ้างร่วมรับผิดในหนี้ที่ลูกจ้างได้กระทำละเมิดไปในทางการที่จ้
0: าง
1: นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าเมื่อนายจ้างรับผิดเนี่ยนะต่อผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยนายจ้างสามารถไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได้เต็มจำนวน
0: เต็มจำนวน
1: เต็ม 100%
0: ใช่
1: ดังนั้นในความรับผิดของระหว่างกันเองเนี่ยนายจ้างไม่มีรับผิดเลยในระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนั่นเขาจึงไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะไม่ใช่ลูกหนี้ร่วม
2: แสดงว่าลูกจ้างเนี่ยขับรถไปในทางการที่จ้างให้นายจ้างไปขับรถชนบุคคลภายนอก
1: ชนบุคคลภายนอก
2: เป็นละเมิด
1: เป็นละเมิด
2: บุคคลภายนอกผู้เสียหายเนี่ยสามารถมาเอาผิดกับนายจ้างได
1: ้ใช่
2: ไหมครับ
1: ได้โดยมาตรา425
0: 425
1: 425ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายทำไมถึงให้นายจ้างทั้งที่นายจ้างไม่ใช่คนทำละเมิดก็ด้วยเหตุที่ว่าลูกจ้างเนี่ยเขาเป็นผู้ด้อยโอกาส
0: ใช่
1: ไหมเขามีรายได้น้อยเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมแล้วเขาก็ไปทำประโยชน์ไปทำการในทางการที่จ้าง
0: ให้กับ
1: นายจ้างดังนั้นถ้าเกิดผู้เสียหายให้ไปฟ้องลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดโดยตรงเน
0: ี่
1: ย
0: จะไม่ได้รับ
1: โอกาสที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยไม่ได้
0: ละ
1: ตามเจตนากฎหมายเนี่ยกฎหมายบอกงั้นก็ไปเอาจากนายจ้างแล้วนายจ้างก็คุณก็ไปไล่เบี้ยวกับลูกจ้างได
0: ้
1: คุณจะไปหักเงินเดือนเอาหรืออะไรก็ได้
0: แล้
1: วคุณก็ไล่ได้เต็มจำนวนแหละ
2: ถ้าลูกจ้างเลิกงานแล้วไปกินเหล้าเมาไปต่อยคนอื่นแล้ว
0: นี่ไปละเม
1: ิดไปละเมิดถ้าอย่างนั้นเราต้องมา
0: ติดตามตอนต่อไป
1: แต่ต่ออาจารย์เอกพงศ์ได้นิดนึงนักศ
0: ึ
1: กษาก็ต้องดูอย่างนี้ว่าอยู่ในทางการที่จ้างไหมนี่คือสิ่งสำคัญเวลานักศึกษาศึกษามาตราเนี้ยอาจจะถ้าเป็นเรื่องการกระทำละเมิดโดยส่วนตัวอย่างนี้นายจ้างไม่ต้องรับผิดแล้ว
0: เช่นไปเจอคู่อริคู่อริกันมาก่อน
2: นายจ้างไม่เกี่ยวแล้ว
1: นายจ้างไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวกับการทำงานวะ
1: ทางนี้ก็ไปฟ้อง
0: ถ้าเกิดว่าไปส่งสมมติไปส่งมะพร้าวแล้วลูกค้าบอกว่าโอ้ยมะพร้าวนี่เน่าไม่สวยเลยเปิดโมโหขึ้นมาลูกจ้างต่
1: อ
0: ยลูกค้าอย่างนี้ก็ถือว่าทำในทางการที่จ้าง
2: ทำเหรอ
0: ทำเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือว่าของที่ไปส่งให้ลูกค้
1: า
0: เคยมีคำพิพากษาฎีกาเหมือนกัน
1: ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินกว้างคำว่าในทางการที่จ้างเนี่ยศาลฎีกาจะตัดสินแบบกว้างมากเลยกว้างมากเพื่ออะไรเพื่อต้องการคุ้มครองเยียวยาคนที่

0: ูกกระทำละเมิด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าลูกจ้างเนี่ยอาจจะสมมติว่าไม่มีเงินที่จะไปชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าเสียหายต่างๆ
0: เดี๋ยวรอบหน้ารายการหน้าเดี๋ยวค่อยมีเทคนิคในการวิเคราะห์ในเรื่องนี้กัน
1: ใช่ค่ะก็จะมีข้อผิดพลาดในสิ่งที่นักศึกษาได้ตอบข้อสอบหลายประการเลยเราก็จะมีข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อนักศึกษาเนี่ยจะได้ไม่ทำผิดซ้ำนะคะนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆตอนนี้เราก็พูดไปก่อนเลยเช่นเราเรียนวิชากฎหมายแพ่ง2นะคะเวลาที่ยกกฎหมายเนี่ยเราจะไปอาญาไหมมีนะคะอาจารย์สมมุติว่าละเมิดเนี่ยตอบอาญาก็มีทำให้เสียทรัพย์บ้างอะไรบ้างนะคะยกกฎหมายอาญามาหมดเลย
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะบางทีคือเรื่องมันอาจจะเกี่ยวกันแต่ว่าเวลาประเด็นคำถามนักศึกษาลองสังเกตท้ายของคำถามในข้อสอบนั้นอาจารย์เขาพยายามขมวดไว้แล้วแหละว่าปมในการถามเนี่ยก็จะอยู่ในขอบเขตของแพ่งในทางแพ่งไม่ปนไปทางอาญา
1: แล้วในการถามเนี่ยเราก็จะนำนักศึกษาไปสู่หลักกฎหมายที่นักศึกษาเนี่ยจะต้องเอามาวางเอาไว้เพื่อที่ให้อาจารย์ทราบเนี่ยว่านักศึกษาเนี่ยรู้นะว่าถามอย่างเงี้ยจะหลักกฎหมายข้อไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง
0: ถูกต้องนั่นคือสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องพึงระวังเวลาตอบข้อสอบว่าจะหยิบยกมาตราไหนที่เกี่ยวเพราะบางทีเราเรียนไปบางคนบอกเกี่ยวหมดเลยอาจารย์
1: เกี่ยวหมดเลย
0: นั่นก็ต้องดูให้ดีว่าไอ้ที่เกี่ยวจริงๆเนี่ยคือยังไงอย่างกรณีที่เราพูดกันถึงมาตรา296
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมาตราที่พูดถึงลักษณะของลูกหนี้รวมใช่ไหมว่าต้องเป็นหนี้รายเดียวน
1: ะ
0: มีลูกหนี้หลายคนนะเมื่อเป็นลูกหนี้หลายคนแล้วเนี่ยแต่ละคนต้องชำระหนี้เนี่ยต่อเจ้าหนี้ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ให้ชำระได้โดยสิ้
1: นเช
0: ิ
1: ง
0: แต่สิ้นเชิงก็ต้องเพียงครั้งเดียวนะ
1: ครั้งเดียว
0: เพียงครั้งเดียวสิ้นเชิงแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าสิ้นใจนะส
1: ิ้
0: นเชิงนี่ก็คือแปลว่าทั้งหมดทั้งจำนวนนั้นเมื่อคุณร่วมกันแล้วแปลว่าคุณต้องร่วมรับผิดไงน
1: ั
0: ้นแปลว่าการเป็นลูกหนี้ร่วมก็คือว่าร่วมรับผิดกัน
1: ร่วมรับผิดกัน
0: นะแต่เจ้าหนี้ก็ได้สิ้นเชิงครั้งเดียวแต่ถ้าไม่เอาอ่ะไม่เจ้าหนี้จะเอาบางส่วนก็ได้
1: ส่วนก็ได
0: ้ก็ได
1: ้แล้วเรียกซ้ำก็ได
0: ้เรียกซ้ำก็ได้คำว่าเรียกซ้ำในที่นี้หมายความว่าลูกหนี้3คน
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้3ล้าน
2: เป็น
0: ลูกหนี้ร่วมกันโดยนิติกรรมสัญญาในสัญญากู้เขียนก็เลยว่าขอรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเอาละอย่าง
1: น
0: ี้ก็แปลว่าเป็นลูกหนี้ร่วมโดยนิติกรรมสัญญาน
1: ิติกรรมสัญญา
0: เจ้าหนี้มาเรียกลูกหนี้คนที่1ให้รับผิดลูกหนี้คนนี้บอกไม่มีตังค์เจ้าหนี้บอกงั้นเอาล้านเดียวก่อนได
1: ้
0: เมื่อเอาล้านเดียวก็แปลว่านี่ยังค้างอีก2ล้าน
1: 2ล้าน
0: คำถามคือว่าถ้าต่อมาเจ้าหนี้มาเอาไก่ลูกหนี้คนที่1อีกเนี่ยต้องรับผิดมั้ย2ล้านเจ้าหนี้จะเอา2ล้านก็
1: ต้องรับผิดอีก
0: เพราะว่าตัวเองก็เป็นลูกหนี้รวม
1: ใช่
0: ดังนั้นยังคงต้องมีหน้าที่มีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้
1: โดย
0: สิ้นเชิงตามที่
1: จะปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนของตัวเองแค่ล้านเดียว
0: ไม่ได้เพราะนั่นคือในระหว่างกันเอง
1: ค่ะในระหว่างกันเอง
0: เป็นความรับผิดระหว่างกันเองที่ถ้าไม่มีการตกลงกันก็รับผิดเท่ากัน
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ต้องไปใช้มาตรา296
1: ใช่ค่ะจะมายกต
0: ่
1: อสู้กับเจ้าหนี้ไม่ได
0: ้แต่ถ้าเป็นลักษณะลูกหนี้ร่วมที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือ291ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง
1: นี่ก็มีตัวอย่างมาให้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างกรณีเมื่อสักครู่ไก่ไข่และขวดยืมเงินนะคะจันไป 3,000 บาทนะคะ
0: ไก่ไข่ขวดนี้เป็นคนใช่ไหมชื่อคน
1: เป็นคนค่ะเป็นนายไก่นายไข่นายขวดนะคะยืมทำสัญญากู้ยืมเงินนายจันไป 3,000 บาทโดยที่สัญญากู้ยืมระบุให้ลูกหนี้แต่ละคนเนี่ยต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงส
0: ั
1: ญญาไม่ได้ระบุว่าเขียนว่าลูกหนี้ร่วมนายเขียนว่าให้ลูกหนี้แต่ละคนต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
0: เข้าหลัก
1: ลัก
0: ษณะของการเป็นลูกหนี้ร่วมตามมาตรา291แล้วอันนี้นักศึกษาจะต้องสังเกตเอาไว้ให้ดีนะครับ
1: ใช่ค่ะปรากฏว่าพอหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วไม่มีการชำระหนี้นะคะก็คือทั้ง3คนเนี่ยไม่ยอมไปชำระหนี้กับนายจันนายจันเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องให้ชำระหนี้ได้นะคะนายจันจะฟ้องไก่ไข่ขวดให้ร่วมกันชำระหนี้ 3,000 บาทก็ได้นะคะหรือว่านายจะฟ้องนายไก่นายไข่หรือนายขวดคนใดคนหนึ่งนะคะให้ชำระหนี้คนเดียวเนี่ย 3,000 บาทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปรากฏสมมุติว่าไก่เนี่ยชำระไป 1,000 นึงละนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไก่ไข่ขวดเนี่ยก็จะต้องผูกพันจนกว่าจะชำระหนี้ครบทั้ง 3,000 บาทนะคะก็คือเหลืออีก 2,000 บาทเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าลูกหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นได้โดย2ประการก็คือนิติกรรมสัญญา
0: ครับ
1: ก็หมายความว่าในสัญญานี้มีข้อกำหนดความรับผิดนะคะความรับผิดชอบของลูกหนี้หลายคนเนี่ยที่ยอมจะร่วมผูกพันตัวเองนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะยอมหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องเขียนว่าลูกหนี้ร่วม

0: หรือแต่ว่ามีการระบุเอาไว้ว่ายอมผูกพันตัวเองหรือว่าข้อความอะไรอื่นๆที่นะคะที่อาจจะแปลได้ว่ามีเจตนาที่จะผูกพันตนร่วมกันนั่นเองนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่เมื่อสักครู่อาจารย์วรวุฒิได้พูดไปนะคะก็คือมีบทบัญญัติกฎหมายให้ลูกหนี้ร่วมเนี่ยรับผิดร่วมกันนะคะก็คือบทบัญญัติกฎหมายก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายอื่นๆก็มีก็ได้นะคะ
1: หรือตัวอย่างอีกอันชัดๆแม้แต่ในเรื่องผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวผู้ค้ำประกันเนี่ยลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 200,000 แต่มีผู้ค้ำประกัน3คนอย่างเงี้ยผู้ค้ำประกัน3คนเหล่านี้กฎหมายบอกเลยว่าจะต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนั้นแปลว่าถ้าเกิดลูกหนี้ไม่ไปชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสหกรณ์ออมทรัพย์เขาก็ฟ้องผู้ค้ำประกันคนเดียวให้รับผิดทั้งหมดก็ต้องรับผิดนะเพราะมันเป็นลูกหนี้ร่วมโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
0: หรือแบบนี
1: ้สุโขทัย
2: เรื่องจริง
1: นี้ก็
0: เร
1: ื่อง
0: จริงเรื่องจริงโอเค
2: นี้ก็จะกู้แล้วไขว้กันทำกันให้กันนะ
0: อ๋อต่างคนต่างเขาไขว้กันโอเคและเหตุผลที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ร่วมรับผิดกันก็คือให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างพวกกรณีนิติเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอเคต่อมาเนี่ยนะคะมาตรา292เป็นเหตุมาตรานี้นะคะ292นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่านะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะชำระหนี้นั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆด้วยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้และหักกรบลบหนี้ด้วยอันนี้ก็พูดถึงว่าเหตุระงับเป็นเหตุผลของการที่บุคคลหลายคนเนี่ยผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมแล้วก็ต้องได้รับผลประโยชน์จากผลของการนั้นนะคะเรามาดูว่าผลประโยชน์ของการนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างกรณีแรกก็เป็นเรื่องของการชำระหนี
1: ้
0: ถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้นั้นด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าคนหนึ่งเนี่ยชำระหนี้ไปพันหนึ่งแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยก็เหลือหนี้ที่จะต้องผูกพันกัน
1: ก็จะระงับไปพันหนึ่ง
0: ระงับไปพันหนึ่งสองพันก็ยังจะต้องร่วมกันผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่นะคะ2เนี่ยเขาได้พูดถึงการกระทำแทนการชำระหนี
1: ้
0: นะคะการที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งได้กระทำการใดอันพึงกระทำแทนการชำระหนี้เนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะกรณีนี้เนี่ยต้องเป็นกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ยอมด้วยนะคะเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ตามมาตราอาจจะเป็นตามมาตรา321ค่ะ321ซึ่งเป็นผลให้หนี้นั้นระงับไปนะครับสิ้นไปแล้วก็มีเดี๋ยวนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะคะมาตรา321เนี่ยบัญญัติว่าอย่างไรบ้างนะคะ
1: เช่น
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกหนี
0: ้เป็นหนี้เงิน
1: เป็นเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: สัก 100,000
0: 100,000
1: พอถึงกำหนดเอาละเมื่อเจ้าหนี้มาทวงอ้าวไม่มีนี่เงินไม่พอแต่มี
2: โทรศัพ
1: ท์มี iPhone บอกเนี่ย iPhoneถึงแสนไหมอาจารย์ไอโฟนมี3เครื่องนะ3เครื่องบอกเนี่ยมีไอโฟน3เครื่อง
0: พอดีที
1: ่บ้านเปิดร้านขายไอโฟนนะบอกเนี่ยมี3เครื่องจะมีจะเอาเปล่
0: า
1: เออนี่ต้องการพอดีเลย
0: แล้ว
1: นี่บอกเอ้าเอ้าถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นการที่ลูกหนี้กระทำการชำระหนี้อย่างอื่นกฎหมายเขาไม่บังคับเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้จะเอาหรือไม่เอาก็ส
0: ุด
1: แต่ใจเจ้าหนี
0: ้แต่เมื่อเจ้าหนี้ยอมรับแล้ว
1: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ321บอกเลยหนี้นั้นก็ระงับไปนะ
0: ปรากฏว่าตอนหลังไปขายไอโฟนได้ไม่ถึงแสน
1: จะหวนกลับมาเอากับลูกหนี้
0: หวนกลับมาเอา
2: เปลี่ยนใจได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: แล้วรับไปแล้วนะคะ
1: นี่ระงับแล้ว
0: ระงับ
2: ถ้าเปลี่ยนจากไอโฟนเป็นทองตอนเอาให้ในทองราคาประมาณแสนหนึ่ง
1: ใช่ไหมแสนหนึ่ง
2: ภายหลังนี่ทองขึ้นเป็น200,000ลูกนี่ขอคืนได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
0: ค่ะ
2: แต่หัวหมอนะลูกนี
0: ่หัวหมอ
1: ซึ่งพอมาใช้กับลูกนี่ร่วมเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ลูกนี่ร่วมคนหนึ่งเนี่ยที่ชำระไอโฟนไปเนี่ยแล้วเจ้าหนี้ยอมรับเนี่ยมันเป็นเหตุให้นี่ระงับได้อานิสงส์กับลูกนี่ร่วมทุกคนเลย
0: ใช่
1: นั่นแปลว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติยดาถามว่าแล้วถ้าเกิดพอไปตีราคาแล้วไอโฟนไม่ถึงแสนไอ้เจ้าหนี้คนนี้จะมาเรียกร้องกับลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ได้แล้วนะ
0: ไม่ได้แล้ว
1: เพราะว่าลูกหนี้คนที่ถูกเรียกร้องต่อสู้เลยโดยใช้มาตรา292เลยวันนี้นี้เป็นอันระงับแล้ว
0: ระงับไป
1: แล้วได้ประโยชน์ในส่วนนี้ไม่ต้องชำระหนี
0: ้
1: ต่อไป
0: ค่ะก็คือหนี้ระงับไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็แยกย้ายกันนะคะต่อมาเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี
1: ้
0: นะคะถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยขอหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้นะคะการหักกลบลบหนี้ก็ได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่า

0: อย่างเช่นการหักกบลบหนี้ตามมาตรา341เนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันนะคะเมื่อหักกบลบหนี้แล้วทำให้หนี้ระงับไปแต่ว่าซึ่งถ้าเป็นการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนอื่นคนหนึ่งก็จะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยนะคะเช่นอย่างตามตัวอย่างเนี่ยนายจันเป็นเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ่งของของจากนายไก่เมื่อกี้เนี่ยตัวสักครู่นะนะคะนายไก่คนเดิมนั่นเองนะคะ 3,000 บาทเช่นกันนายไก่ก็สามารถขอหักกบลบหนี้กับนายจันได้แล้วก็การหักหนี้ดังกล่าวเนี่ยย่อมมีผลถึงนายไข่และนายขวดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการขอหักกบลบหนี้เนี่ยเป็นสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะคะจะลูกหนี้คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะนายไก่เนี่ยต้องใช้เป็นคนใช้สิทธิ์ในการหักกบลบหนี้
1: พูดง่ายๆก็คือว่าต้องให้เจ้าตัวเขาเป็นคนหัก
0: ให้เจ้าตัวเป็นคนทำ
1: เมื่อเจ้าตัวเขาหักเนี่ยเป็นอันนี้สงได้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นทุกคน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเจ้าตัวเขาไม่หักเนี่ยลูกหนี้ร่วมคนอื่นจะไปเอาสิทธิ์ของเขาเนี่ยมาหักเนี่ยไม่ได้นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิทธิเนี่ยใช้เฉพาะคู่กรณีนั่นเองนะคะระหว่างนายไก่กับนายจันเท่านั้น
2: ก็คือลูกหนี้ร่วมเนี่ยไปกู้ยืมเงินเจ้าหนี้ก่อน
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมครับแล้วภายหลังเจ้าหนี้มาซื้อของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง
1: ใช่
0: หรือเขาอาจจะเป็นหนี้กันอยู่
1: ก่อนหน้าน
0: ั้นก็ได้นะคะ
2: คือหักกันไป
1: การหักกบลบหนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้หนี้ระงับซึ่งตามมาตรา341ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วย
0: ค่ะต้องเข้าหลักเกณฑ
1: ์ว่าหนี้ทั้ง2รายเนี่ยคือพูดง่ายๆต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน
0: ค่ะ
1: นะแล้วมีหนี้2ราย
0: ค่ะ
1: แล้วการจะหักกบลบหนี้ได้เนี่ยหนี้2รายเนี่ยต้องถึงกําหนดแล้วและจะต้องทั้ง2รายต้องมีวัตถุแห่งการชําระหนี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันด้วยถ้าเป็นหนี้เงินก็หนี้เงินเหมือนกันน
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเกิดจากมูลอะไรก็ตามล่ะแต่ต้องเป็นเงินเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อหักกบแล้วอีกฝ่ายไม่ยินยอมก็ต้องยอมนะการหักกบลบหนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิแล้วพอหักได้แล้วครบหลักเกณฑ์ตาม341แล้วนี่จะระงับตามจำนวนที่ตรงกันแต่ถ้าส่วนไหนยังขาดอยู่ก็ยังผูกพันเป็นหนี้กันเหมือนเดิมต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
2: ครับ
0: โอเคอีกกรณีหนึ่งเป็นเรื่องปลดหนี
1: ้ปลด
0: เป็นเรื่องของการปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะมาตรา293นะคะก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี
1: ้เสริมอาจารย์เก๋นิดนึง
0: ค่ะ
1: การนักศึกษาจะสังเกตว่ามาตรา292เนี่ยเป็นเรื่องการกระทำของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งแต่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ทุกคนสิ่งที่กฎหมายบัญญัติจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเหตุให้หนี้เนี่ยมันจะระงับไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนทีนี้พออาจารย์เก๋พูดถึงเรื่องการปลดหนี้เนี่ยจะเป็นอีกมาตราละจะไม่อยู่ใน292เป็น293เพราะอะไรเพราะคนที่จะปลดหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี
0: ้
1: ดังนั้น293จึงเป็นการกระทำของฝ่ายเจ้าหนี
2: ้
1: 292เป็นการกระทำของฝ่ายลูกหนี
0: ้
1: ทั้ง2มาตรานี้ไม่ว่าใครกระทำเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมทุกคนใช่ไหมในเรื่องปลดหนี
0: ้ในเรื่องปลดหนี
1: ้
0: นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงหลายกรณีละนี่อีกกรณีหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือการปลดหนี
1: ้
0: การปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะก็มาตรา293เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการปลดหนี้ด้วยนะคะถ้าเจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมบางคนนะคะไม่ใช่ปลดหนี้ให้หมดทุกคนเพราะถ้าปลดหนี้ให้หมดทุกคนก็นี่เป็นอันระงับแล้วก็ไม่ถือว่าเข้าในมาตรานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย293นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นเพียงเท่าส่วนของลูกหนี้ที่ปลดให้
1: ครับ
0: มันก็จะแยกได้ออกเป็นหลายกรณีเลยนะคะกรณีแรกนะคะมีอาจจะแยกออกพิจารณาได้เป็น3กรณีด้วยกันกรณีแรกปลดให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไก่ไข่ขวดนะคะไม่ต้องนายแล้วนะคะถือว่าไก่ไข่ขวดเป็นคนนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมกู้ยืมเงินนายจันเนี่ยมา 3,000 บาทจันเจ้าหนี้เนี่ยก็ปลดหนี้ให้ไก่1,000 บาท
1: okay.
0: แล้วก็กรณีนี้เนี่ยถือว่าไก่เนี่ยหลุดพ้นจากการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงนะคะอันนี้เขาก็ปลดให้ไก่คนเดียว
1: ปลดให้ไก่
0: ถือว่าเป็นการยกหนี้โดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะสำหรับไข่และขวดก็ยังคงต้องผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 2,000 บาทนะคะโดยหักส่วนของไก่ที่ได้รับการปลดหนี้ออกไปนะคะส่วนกรณีที่2เป็นการปลดหนี้บางส่วนโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะปลดให้แก่ลูกหนี้คนใดนะคะถ้าเป็นการที่เจ้าหนี้เนี่ยปลดหนี้บางส่วนให้โดยไม่เฉพาะเจาะจงยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะกรณีนี้เนี่ยลูกหนี้ร่วมทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการปลดหนี้ของเจ้าหนี้นะคะและลูกหนี้ร่วมทุกคนยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ในส่วนที่เหลือจากการปลดหนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือปลด เจ้าหนี้บอกว่าจะปลดให้พันหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าจะปลดให้ใครปลดหนี้ให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามคนนั้นเนี่ยก็ยังจะต้องผูกพันชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ 2,000 บาทเช่นเดียวกันนี่กรณีหนึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องการยกเว้นของการปลดหนี้ในตอนท้ายที่กฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะคะก็ถ้าเช่นนะคะตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยไก่ไข่ขวดเนี่ยเป็นลูกหนี้ร่วมจันอยู่ 3,000 ต่อมาจันเนี่ยทำข้อตกลงกับไข่และขวดต้องทำข้อตกลงให้ไข่และขวดว่าจะปลดหนี้ให้ไก่คนเดียวแต่ให้ไข่และขวดยังรับผิดต่อจัน 3,000 บาทต่อไปอย่างนี้ก็ต้องไข่และขวดนี่ต้องตกลงด้วยนะคะก็คือถ้าแต่ว่าจะอยู่ดีๆจะไปบอกว่าปลดให้ไก่แต่ว่าไข่ขวดนี่ไม่ยอมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ไข่ขวดจะต้องตกลงว่าให้ไก่หลุดพ้นจากการเป็นลูกหนี้ร่วมไปแต่ว่ายังต้องรับผิดใน 3,000 บาทอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่อยู่ในที่ส่วนท้ายของมาตรา293ที่ว่าเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่นกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการตกลงกันก็เป็นไปตามที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะต่อมาอีกมาตรา1ก็คือ294นี้เราจะไปโดยเร็วแล้วเพราะว่าเรายังมีอีก2หน่วยที่เรายังจะต้องพูดนะคะ294เนี่ยพูดถึงการผิดนัดของเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็ย่อมจะมีผลถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆด้วยอย่างไรนะคะที่ถือได้ประโยชน์ไปด้วย
1: ร่วมได้ประโยชน์
0: อย่างไรถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดล่ะอาจจะมีกรณีตามมาตรา207นะคะถ้าผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัดเนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามมาตรา221ถ้าเป็นหนี้เงินนะคะอย่าลืมว่ามาตราที่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยในหนี้เงินเนี่ยเราต้องจำไว้นะว่ากฎหมายที่เขียนไว้คำแรกเลยว่าหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้อย่างอื่นอย่าไปสับสนว่าจะมาคิดดอกเบี้ยกันตามมาตรานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดเปลื้องบรรดาความผิดอันเกิดแต่การไม่ชำระหนี้ตามมาตรา330ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดต่อลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งย่อมเป็นผลให้ลูกหนี้ยกมาตรา330ขึ้นต่อสู้นะคะเจ้าหนี้ได้ลูกหนี้ร่วมคนอื่นก็ได้รับ
2: คนไหนก
0: ็
2: ได
0: ้ได้รับประโยชน์ไปเช่นเดียวกันนะคะนี่พูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยถือว่ามีผลเมื่อสักครู่อาจจะพูดถึงเป็นคุณแก่เจ้าลูกหนี้นะคะต่อมาเนี่ยมาตรา295นะคะก็ได้บัญญัติถึงผลส่วนตัว
1: อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เฉพาะตัวเลย
1: ตัวของลูกหนี้
0: ของลูกหนี้ร่วมคนใด
1: เฉพาะเลย
0: ก็ย่อมจะเป็นคุณเป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ295เนี่ยบัญญัติแยกแยะส่วนของเหตุส่วนตัวของลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเช่นคำบอกกล่าวของเจ้าหนี
1: ้
0: ที่ได้บอกกล่าวให้แก่สมมติว่าเป็นหนี
1: ้บอกกล่าวการผิดนัด
0: เป็นหนี้ที่จะต้องมีการที่เจ้าหนี้ต้องทวงถามก่อนตามอย่างเช่นตามมาตรา203หนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระเอาไว้ปรากฏว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้ทวงถามแก่ลูกหนี้ร่วมคนเดียวนะคะคนอื่นไม่ได้
2: ร
0: ับ การทวงถามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นโทษแก่ถ้าลูกหนี้ร่วมคนที่ได้รับการบอกกล่าวไม่ชำระหนี
1: ้
0: ก็เป็นโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนนั้น
1: ที่ต้องเสียดอกเบี้ย
0: นะคะ
1: เพราะเขา
0: ที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะผิดนัด
1: ใช่
0: นะคะ
2: นี่ดอกเบี้ยผิดนัด
1: ดอกเบี้ยผิดนัด
0: ดอกเบี้ยผิดนัดลูกหนี้ร่วมคนอื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะเพราะไม่ได้รับการทวงถามหรือบอกกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาตรา203หรือว่า204แต่ถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินจะมาอ้างว่าต้องทวงถามได้ไหมคะ
1: ไม่ต้องอ้างไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทินลูกหนี้ก็ต้องรู้แล้วล่ะ
0: ต้องรู้แล้วล่ะว่าจะต้องชำระเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถาม
1: ไม่ต้องทวงถามถ้าไม่ชำระก็ผิดนัดวันรุ่งขึ้น
0: น
1: ะดอกเบี้ยก็เริ่มเดินตั้งแต่วันรุ่งขึ้น
0: รุ่งขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างไก่ไข่ขวดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคนเดิมนะคะผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมยืมเงินจันทร์ 3,000 บาทโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วจะต้องมีการบอกเตือนเสียก่อนจึงจะผิดนัดฉะนั้นเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยบอกกล่าวเตือนไก่คนเดียวให้ชำระหนี้มีผลเฉพาะไก่เท่านั้นไม่ได้มีผลถึงไข่และขวดที่ยังไม่ได้รับคำบอกกล่าวเตือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็อาจจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ร่วมผิดนัดเพราะต้องเสียดอกเบี้ยตามมาตรา224เพราะฉะนั้นไก่ก็จะต้องเป็นคนเสียดอกเบี้ยในเวลาที่ในระหว่างที่ผิดนัดนั้นนะคะไข่และขวดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะไม่ได้รับการเตือนหรือว่าทวงถามจากเจ้าหนี้นั่นเองนะคะ
2: อีกกรณีไลน์ไปได้ไหม
0: ไลน์ไปก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีแบบบอก
1: ไม่มีแบบ
0: โทรศัพท์บอกก็ได้นะคะแล้วก็เพราะวันนี้พูดถึงเรื่องเตือนเราก็ได้พูดกันไปเมื่อการที่สอนเสริมไปครั้งแรกแล้วนะคะก็คือ มีเรื่องการเตือนร้ายก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มีโนติสก็ได้จะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งผลของการชำระหนี้เป็น

0: พ้นวิสัยที่ถือเป็นเหตุส่วนตัวที่ทำให้ลูกหนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดเป็นการพ้นวิสัยภายหลังที่ได้ก่อหนี้ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชำระหนี้ได้นะคะตาม219วรรค2กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วมคนนั้นที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะคะลูกหนี้ร่วมคนอื่นเนี่ยไม่พ้นจากความรับผิดเช่นไก่ไข่ขวดเป็นลูกหนี้ร่วมจันจ้างให้ไปร้องเพลงด้วยกันนะคะปรากฏว่าไก่คนเดียวเส้นเสียงอักเสบจนไม่สามารถร้องเพลงได้ไก่เท่านั้นก็หลุดพ้นจากความรับผิดตามมาตรา291นะคะไข่ขวดก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความรับผิดนะคะถ้าการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะคะเช่นไก่ไข่ขวดยืมรถจันไปขับขี่โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วก็ผูกพันกันเป็นลูกหนี้ร่วมจันเนี่ยขอให้ไก่คืนแต่ไก่ไม่ยอมคืนรถนะคะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วล่ะก็ถือว่าผิดนัดปรากฏว่าไฟรุ่งขึ้น
1: ฟ
0: ้าผ่านะคะผ่าแล้วก็ลามไปผ่าไฟไห
1: ม
0: ้แล้วก็ลามไปถึงบ้านจันรวมทั้งรถยนต์ที่รวมด้วยที่ยืมมานะคะกรณีนี้ไก่ก็รับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะไข่ขวดก็ยังไม่ผิดนัดนะคะโอเคอายุความกรณีขาดอายุความถ้าเกิดว่าลูกหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้เจ้าหนี
1: ้
0: ถือว่าเป็นโทษเฉพาะลูกหนี้คนนั้นเท่านั้นลูกหนี้ร่วมคนอื่นสามารถที่จะยกเอาอายุความนะคะขึ้นต่อสู้ได้เหมือนกรณีนี้ที่ขาดอายุความในศาลไม่สามารถที่จะยกเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกหนี้ร่วมไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้ก็ถือว่าเป็นผลเฉพาะลูกหนี้ร่วมคนนั้นเท่านั้นนะคะ
2: คดีแพ่ง
1: หรือเรื่องอายุความสรุปหยุดลงใช่ไหมโทษแก่ลูกหนี้ร่วมคนใดก็เฉพาะคนนั้น
0: เฉพาะคนนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ร่วมไอ้เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งนะคะกรณีนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งก็มีผลไปถึงลูกหนี้ร่วมคนอื่นตามส่วนที่ปลดนี้เราก็ต้องไปดูอยู่ภายใต้มาตราเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงด้วยว่าเป็นการปลดหนี้แบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีทั่วไปปกติแล้วเนี่ยส่วนที่ลูกหนี้ร่วมคนนั้นเนี่ยที่จะต้องชำระก็ตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้
1: ตกเป็นพับก็หมายความว่าเจ้าหนี้ก็ต้องรับไป
0: พับไม่ใช่พับผ้านะคะ
1: ไม่ใช่พับผ้าเจ้าหนี้รับไปรับผลร้ายนั่นไป
0: คือรับอย่างเมื่อกี้นี่ปลดให้พันหนึ่งก็รับพันหนึ่งเนี่ยก็คือตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้ก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องยอมรับที่จะต้องไม่ได้รับชำระหนี้หนึ่งพันนั้น
2: เช่นขายของนี่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ฮะลดราคาให้นี่เป็นการปลดหนี้ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
2: ใช่ไหม
0: ค่ะโอเคนั่นนี่ก็
1: เพราะว่าสัญญาซื้อขายยังไม่เกิดหนี้ยังไม่เกิดเพราะมันเป็นการต่อรองราคากันอยู
0: ่
1: พอลดราคาให้อีกฝ่ายพอใจตั้งสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นหนี้เกิดขึ้นแล้ว
0: หนี้เกิดขึ้น
1: อย่างนี้จึงไม่เรียกว่าการปลดหน
0: ี้ครับนี่แหละก็มาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ร่วมโดยเขาเพราะเวลาเราจำกัดนะคะถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจะอยากจะรู้รายละเอียดก็เข้าไปอ่านในเอกสารการสอนได้เจ้าหนี้ร่วมก็คือเป็นหนี้ในรายเดียวกันมีบุคคลหลายคนมีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนอาจจะเรียกให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้โดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่าลูกหนี้จะต้องชำระทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวก็ตาม นะคะในกรณีที่เจ้าหนี้ร่วมเนี่ยลูกหนี้เนี่ยนะคะก็จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะคะแม้แต่ว่าเจ้าหนี้คนนั้นเนี่ยจะได้ยื่นฟ้องเรียกชำระหนี้ไว้แล้วก็ตามถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟ้องแล้วก็ตามแต่อยากจะไปใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะก็อีกกรณีนึงเนี่ยเจ้าหนี้ร่วมก็เกิดขึ้นคล้ายๆลูกหนี้ร่วมก็คือเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาแล้วก็โดยนิติเหตุก็ได้นะคะหรือว่าโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วถ้าเจ้าหนี้ร่วมคนหนึ่งผิดนัดก็ย่อมเป็นโทษแก่เจ้าหนี้คนอื่นๆด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ร่วมนะคะโดยสรุปนะคะต่อมาเนี่ยเราก็อยากจะรู้ละอีกหน่วยนึงเนี่ยที่ยากเหมือนกันนะคะหน่วยนี้ก็หน่วย
1: ที
0: ่8นะคะก็ยากเหมือนกันโอ้นักศึกษาก็จะสับสนมากเลยนะคะตอบผิดตอบถูกตลอดข้อสอบก็ออกหลายครั้งก็ยังตอบผิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูข้อบกพร่องของนักศึกษาซิว่าเอ๊ะนักศึกษาบกพร่องตรงไหนทำไมถึงตอบผิดอาจารย์มีหลอกมั้ยหรือเปล่าในข้อสอบหรือว่ายังไงนะคะ
1: คร
0: ับ ข้อฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในหน่วยที่8ต่อไปเลยค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่8ก็เป็นเรื่องรับช่วงสิทธิ์กับ

0: เรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ใน2เรื่องนี้มันจะคล้ายคลึงกันนะ
1: ครับ
0: ทีนี้จุดตัดหรือจุดที่นักต้องแยกให้ขาดจากกันก็คือว่ารับช่วงสิทธินะโอนสิทธิเรียกร้องสิทธิคืออะไรนะสิทธินี่ก็คือสิทธิเรียกร้องแน่นอน คนที่มีสิทธิเรียกร้องก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับสืบเนื่องจากที่นักศึกษาคงได้ฟังมาแล้วในรายการแรกๆว่าหนี้เนี่ยคือความผูกพันระหว่างบุคคล2ฝ่ายน
1: ะ
0: ครับก็คือฝ่ายหนึ่งลูกหนี้อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าหนี
1: ้
0: ฝ่ายเจ้าหนี้นั้นก็จะมีสิทธิเรียกร้องฝ่ายลูกหนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้การรับช่วงสิทธินะกับการโอนสิทธิเรียกร้องจุดตัดสำคัญในเบื้องต้นก็คือว่าการรับช่วงสิทธินั้นเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาสวมสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยที่บุคคลคนนี้ครับเข้ามาโดยบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นย้ำนะว่าเท่านั้นส่วนการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุคคลคนหนึ่งเข้ามาใช้สิทธิ์เจ้าหนี้โดยมีการตกลงทำนิติกรรมสัญญากันน
1: ะ
0: ดังนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องเขาถึงค้ากำไรกันได้นะแต่การรับช่วงสิทธิ์มันค้ากำไรไม่ได้เพราะมาโดยบทบัญญัติของกฎหมายนะทีนี้พอการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่าใครที่กฎหมายประสงค์ให้เข้ามารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี
1: ้แ
0: ต่ก็ต้องดูว่าดูเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องละ
1: นะ
0: มาตราที่สำคัญในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็จะมีมาตรา227นะครับในมาตรา227เขาบอกว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วท่านว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมายย้ำอีกว่าด้วยอำนาจกฎหมายทีนี้พอนักศึกษาอ่านมาตรา227นักศึกษาลองดูสิครับว่าใครที่กฎหมายต้องการให้มารับช่วงสิทธิ
1: ์
0: นะเราก็จะพบว่าคนที่กฎหมายให้มารับช่วงสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นแล้วมาตรา227เนี่ยหลักเกณฑ์ก็คือว่า1เจ้าหนี้จะต้องได้รับความเสียหาย
1: ต้องมีเจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหาย
0: เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายก่อน2ลูกหนี้นั้นได้เข้ามาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี
1: ้ค่ะ
0: ผลเลยก็คือว่าผลก็คือว่าลูกหนี้คนนี้ก็สามารถรับช่วงสิทธิจากเจ้าหนี้ไปได
1: ้
0: นั่นหมายความว่าเจ้าหนี้ย่อมต้องมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลคนหนึ่งละแล้วลูกหนี้ก็จะเข้ามาสวมสิทธิ์เจ้าหนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเลยอย่างอาจารย์เอกพงศ
1: ์
0: นะครับถอยรถเบนซ์ป้ายแดงมา1คัน
1: เขาเป็น
0: อาจารย์เอกพงศ
2: ์ช่วยกันผ่อน
1: ช่วยกันผ่อน
0: อาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ถูกไหมก็ต้องทำประกันชั้นหนึ่งไว
1: ้
0: ดังนั้นระหว่างอาจารย์เอกพงศ์กับบริษัทผู้รับประกันเนี่ยเขาผูกพันกันแล้วครับโดยสัญญาประกันภัยน
1: ั่
0: นคือประกันวินาศภัยละใช่ไหมอาจารย์เอกพงศ์เอารถไปประกันเอาไว้กับบริษัทอะไรเดียวบริษัท
2: สุโขทัย
1: สุโขทัยธรรมาธิรา
0: ชสุโขทัย
1: สุโขทัยก็ขออ
0: ันนี้สมมตินะเป็นบริษัทสุโขทัยนะครับประกันชั้นหนึ่งไว้แล้ววันหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์จะขับรถไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวนะครับ
1: อันนี้เป็นงานประจำของอาจารย์
2: เอาเรื่องจริงมาพูด
1: แต่ว่าอาจารย์เอกพงศ์ธรรมดาไม่ได้ขับรถเบนซ์ไปเห
2: ็
1: นขี่จักรยาน
2: โอเค
1: ไม่ใช่ขับรถเบนซ์ไปค่ะ
0: ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาจอดติดไฟแดงแถวเมืองทองอยู่ดี
2: ๆครับ
0: รถกระบะปิกอัพเมาจากไหนก็ไม่รู้ละฝ่าไฟแดงตรงข้ามมาชนอาจารย์เอกพงศ์อะอย่างเงี้ยทำให้รถเบนซ์ป้ายแดงนั้นเสียหายแน่นอนอาจารย์เอกพงศ์ก็ดูแล้วไอ้คนชนก็เมาไม่รู้เรื่องรู้ราวคงไม่มีตังค์จ่ายแน่เพราะรถอาจารย์เอกพงศ
2: ์
0: ราคาแพงมากใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นั้นอาจารย์เอกพงศ์ก็บอกเอางี้ฉันติดต่อประกันภัยก็บริษัทสุโขใช่ไหมเมื่อกี
1: ้สุโขทัย
0: สุโขทัยไอ้บริษัทประกันภัยสุโขทัยก็จ่ายเงินให้กับอาจารย์เอกพงศ์นะหรืออาจจะเอารถเนี่ยไปซ่อมก็ถือว่าได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับอาจารย์เอกพงศ์แล
1: ้
0: วเมื่อเอารถเบนซ์ไปซ่อมจนเรียบร้อยกลับมาเช้งวับเหมือนเดิ
2: ม
0: บริษัทสุโขทัยก็จะไปไล่เบี้ยไก่คนขับปิกอัพคันนั้นไอ้คนขับจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรบริษัทนี่มาฟ้องผมทำไมอย
1: ่
0: างเงี้ยไอ้ที่บริษัทไปฟ้องได้ก็โดยอาศัยการรับช่วงสิทธ
1: ิ์
0: เพราะบริษัทเขาอยู่ในฐานะลูกหนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ถูกทำละเมิดจากไอ้คนขับรถปิกอัพคันนั้นอันนี้เรียกว่าการรับช่วงสิทธิ
2: ์
0: นะ
2: เอ้ยผมถามหน่อยถ้าไอ้ตัวบริษัทสุโขทัยเนี่ยยังไม่ทันไปจ่ายค่าสินไหมให้ผมเลยนะไปฟ้องก่อนได้ไหม
0: ไม่ได้
2: แ
0: บบนี้ก็เท่ากับ
2: หวังดีหวัง
0: ขาดหลักเกณฑ์และขาดหลักเกณฑ์ขาดหลักเกณฑ์เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหนี
2: ้
0: ถูกไหมอย่างนี้
2: ต้องจ่ายตังค์
0: ต้องจ่ายก่อน
2: ผู้ทำประกันก่อน
0: เจ้าหนี้

0: ต้องชดใช้ค่าสินให้กับเจ้าหนี้ก่อน
1: หลักเกณฑ์ที่สำคัญก็คือ1เจ้าหนี้ต้องได้รับความเสียหายหล
0: ัก
1: เกณฑ์ที่2ก็คือลูกหนี้ได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเต็มราคาทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี
0: ้ครับใช่ผลก็คือว่าจึงจะรับช่วงสิทธิ์ได้
1: ช่วงสิทธิ์ได
0: ้แต่ต้องระวังนะต้องให้เกิดสิทธิ์นะเพราะว่าถ้าไม่มีสิทธิ์นาพูดให้ลึกเข้าไปนะสมมติว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เกิดอาจารย์เอกพงศ์ไปทำสัญญาปณีประนอมยอมความหมายคนขับนั่นแล้วระงับสิทธิ์แล้วอย่างนี้ก็จบเลยนี่ก็รับช่วงสิทธิ์ไม่ได้อีก
2: นี่บางทีเราเห็นใช่ไหมซาเล้งขี่มามาชนมาเฉี่ยวชนรถเราเราก็สงสารดูแล้วไม่มีตังค์อ่
1: ะ
2: ถ้ามีตังค์คงไม่ขี่ซาเล้งอ
1: ่ะ
2: เราก็ไปตกลงเขาผมไม่เอา
0: ครับใช่
2: บอกผมไม่เอาตังค์คุณ
0: ครับ
2: ใจดีมาก
0: ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องระวังต้องไม่ได้นะครับอันนี้นะครับทีนี้นั่นคือมาตรา227นักศึกษาจะต้องดูว่าในกรณีของมาตรา227นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายแล้วลูกหนี้ก็มาชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับเจ้าหนี้นะถ้าไม่ชดใช้ก็ไม่ได้หรือถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์เสียแล้วตั้งแต่ตอนแรกอย่างนี้ก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์ได
1: ้
0: ครับทีนี้มาตราต่อไปมาตรา229นะครับในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ก็เป็นมาตราที่สำคัญนะครับมาตรา229เนี่ยนักศึกษาก็ลองสังเกตอีกเช่นเคยนะครับว่ากฎหมายให้ใครที่จะเข้ามารับช่วงสิทธิ
1: ์ะ
0: นะครับมาตรา229บอกว่าการรับช่วงสิทธิ์ย่อมมีขึ้นด้วยอำนาจกฎหมายและย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์แก่บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้คือ1บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่เองและมาใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้อีกคนหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิ์จะได้รับใช้หนี้ก่อนตนเพราะเขามีบุริมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองนั้นอนุ1เนี่ยนักศึกษาก็เห็นชัดแล้วนะว่ากฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี
1: ้
0: นั้นคนที่จะรับช่วงสิทธิ์เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันละคราวน
1: ี้
0: เป็นเจ้าหนี้ด้วยกันนะเจ้าหนี้ยังไงก็คือเจ้าหนี้ที่ตัวเองเนี่ยนะครับมันมีเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์นะครับหรือมีสิทธิ์ที่จำนำจำนองกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จำนำจำนองแล้วเจ้าหนี้ที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองเนี่ยมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์สิทธิ์ที่จำนำจำนองฟังน่าจะงงนะยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพ
2: ครับ
0: อาจารย์เอกพงษ์เนี่ยมากู้เงินมากู้เงินอาจารย
1: ์
0: นะอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยมากู้เงินอาจารย์เอาไปซื้อเบนซ์เหรอมาคุย
1: ที่เมื่อสักครู่นี้บอกเนี่ยที่บอกขี่จักรยานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าภรรยาน่ะขี่เบนซ์ภรรยาบอกใช้ไปซื้อกับข้าวอาจารย์เอกพงษ์เลยต้องขี่จักรยานไปเพราะว่า
0: อาจารย์เอกพงษ์ก็เป็นคนรักครอบครัวนะ
1: ครับ
0: คนดีนะครับช่วงนี้สั่งของออนไลน์เยอะนะครับก็เลยมากู้เงินอาจารย์เอกพงษ์ก็มากู้เงินอาจารย์ 500,000 นะอาจารย์เอกพงษ์มากู้เงินอาจารย์วรวุฒิ 500,000 นะครับเสร็จแล้วปรากฏอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยเงินก็ขาดมืออีกอ่ะขาดมือก็เลยไปกู้เงินอาจารย์กิติยดา
1: ค่ะ
0: กี่แสนดี
1: 300,000 ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เลยนะคะ
0: โอเค300,000นะ300,000แต่อาจารย์กิติยดาเนี่ยไม่ไว้ใจบอกว่าอาจารย์เอกพงษ์ต้องเอาที่ดิน
1: เข้าไปซื้อของออนไลน
0: ์ต้องเอาที่ดินมาจำนองน
1: ะ
0: ตรงนี้ใช้เงินเยอะผิดปกติแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีกำลังที่จะชำระหนี้ได
1: ้
0: ก็เลยบอกเอาที่ดินมาจำนองอาจารย์เอกพงศ์ก็เอาที่มาจำนองนะที่อยุธยามาจำนองประกันหนี้ 300,000
1: ค่ะ
0: ไปๆมาๆสุดท้ายอาจารย์เอกพงศ์ก็ผิดนัดไม่ชำระหนี้อาจารย์วรวุฒิ
1: ค่ะ
0: นะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 100,000 นะ
1: 100,000
0: หรือ 500,000
1: 500,000
0: 500,000 น่ะอาจารย์เอกพงศ์ไม่ชำระแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์ก็ดูแล้วเอ๊ะอาจารย์เอกพงศ์นี่ตอนนี้สถานการณ์ทรัพย์สินไม่ดีแล
1: ้
0: วไม่ดีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงศ์ก็สมมติผิดนัดอาจารย์กิติยดาอีกเหมือนกันใช่ไหม
2: นี่มีประกัน
0: นี่เขามีประกันพอผิดนัดปั๊บอาจารย์กิติยดาก็จะฟ้องบังคับจำนองก็เพราะมีที่ดินที่อยุธยามาจำนองใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าที่ดินจำนองแปลงนั้นถ้าอาจารย์กิติยดาบังคับเวลานี้เนี่ยก็คงจะได้สัก200,000
1: ค่ะ
0: 200,000แต่ถ้ารออีกสัก2ปีเนี่ยมันจะมีถนนตัดผ่านที่ดินผืนนั้นที่ดินแปลงนั้นน่าจะราคาขึ้นล้านกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์วรวุฒิเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยเอางี้กันอย่าเพิ่งบังคับนะอาจารย์กิติยาอย่าเพิ่งบังคับจำนองยินดีจ่ายเลย
1: ค่ะ
0: นะเจ้าหนี้อาจารย์วรวุฒิไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จะจ่ายเงินให้อาจารย์กิติยดา
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้มีการบังคับจำนอง
1: ค่ะ
0: เป็นหนี้กันเท่าไหร่นะครับ 300,000 จ่าย 300,000
1: จ่าย 300,000
0: จ่าย 300,000 ดังนั้นสิทธิในการบังคับจำนองเนี่ยจะตกมาเป็นของอาจารย์วรวุฒิละ โดยการรับช่วงสิทธิ์ได้อาจารย์วรุษก็รอเวลาที่เหมาะสมถ้าที่ดินนี้ราคาขึ้นเป็นล้านก็ค่อยบังคับ
1: ค่อยบังคับ
0: เมื่อบังคับก็จะเอาเงินมาชำระ 500,000 ได้นะเอาเงินคืนได้หมดอ่ะส่วนที่เกินก็คืออาจารย์เอกพงศ์นะเพื่อไปสั่งซื้อของออนไลน์ต่อได้อีกใช่ป่ะอันนี้ก็เลยเป็นประโยชน์ในเรื่องการรับช่วงสิทธิ์ซึ่งเจ้าหนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยดีว่าตัวเองเนี่ยนะที่ไม่มีบุริมสิทธิ์สิทธิจำนำจำนองจะยินดีไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เขามีบุริมสิทธิ์จำนำจำนองไหมหรือว่าคุ้มไม่คุ้มนะถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องไปชำระนะครับแต่ถ้าคุ้มก็นั่นแหละเป็นช่องทางที่จะอาศัยตรงเนี้ยในการรับช่องสิทธิ์ได้นะครับนอกจากนั้นกฎหมายมาตรา229ก็พูดถึงอนุ2ว่าผู้ที่ได้ไปนะบุคคลผู้ได้ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ใดและเอาเงินราคาค่าซื้อใช้ให้แก่ผู้รับจำนองนั้นเสร็จไปยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์ไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่ติดจำนองธนาคาร
1: ค่ะ
0: สมมุติว่าไปซื้อมา5ล้านจำนองติดธนาคารอยู่สมมุติว่าบ้านและที่ดินนั้นราคา5ล้านติดจำนองธนาคารอยู่ล้านหนึ่งอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องคิดแล้วว่าควรจะจ่ายให้เจ้าหนี้4ล้านเพื่อกันเงิน1ล้านไปถ่ายถอนจำนองเพราะถ้าไม่ถ่ายถอนจำนองจำนองมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: นั้นเมื่ออาจารย์เอกพงศ์ซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาเรียบร้อยแล้วจ่ายเข้าไป4ล้านแล้วก็เอาเงินอีก1ล้านไปไถ่ถอนจำนองก็จะได้บ้านและที่ดินโดยปลอดจำนองอันนี้ก็เป็นหลักการรับช่วงสิทธิ์เช่นกันที่สามารถทำได้และประการที่3ของมาตรา229ก็คือว่าบุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นร่วมกับผู้อื่นคือใครอ่ะร่วมกับผู้อื่นนะเช่นลูกหนี้ร่วมนั่นเองนั้นพวกที่มีความผูกพันร่วมกับผู้อื่นเมื่อได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ไปสิ้นเชิงตามที่อาจารย์กิติยดาอธิบายไปแล้วเนี่ยเขาก็มาไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ร่วมคนอื่นได้แต่เรื่องนี้บังเอิญว่าในเรื่องลูกหนี้ร่วมมันมีบัญญัติเอาไว้แล้วอยู่ในมาตรา296นะก็ไปใช้ตรงนั้นหรือจะประกอบกับมาตรา229อนุ3ก็ได้นอกจากนั้นในมาตรานี้ก็พูดถึงว่าบุคคลที่มีความผูกพันเพื่อผู้อื่นในอันที่จะต้องใช้หนี้มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้นั้นและเข้าใช้หนี้นั้นก็รับช่วงสิทธิ์ได้พวกนี้คือใครพวกที่มีความผูกพันเพื่อผู้อ
1: ื่นเพื่อผู้อื่น
0: เช่นผู้ค้ำประกัน
1: ค่ะ
0: ผู้จำนำผู้จำนองที่ค้ำประกันหนี้คนอื่น
1: ค่ะ
0: ผู้จำนำผู้จำนองที ่เอาทรัพย์สินตัวเองไปประกันหนี
1: ้
0: ดังนั้นเมื่อได้ชำระหนี้หรือถูกบังคับจำนำจำนองไปแล้วก็มีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้นั้นได้โดยหลักการรับช่วงสิทธิ์นี้ซึ่งมาตราเฉพาะก็อาจจะไปปรากฏอยู่ในค้ำประกันก็ได้อย่างเช่นมาตรา693ไปปรากฏอยู่แล้วว่าผู้ค้ำไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได
1: ้
0: เมื่อได้ชำระหนี้ไป
1: ครับ
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
5: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
6: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
7: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
8: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
9: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
10: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
11: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
12: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
13: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
14: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
15: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
5: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
17: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถ
7: และความเชี่ยวชาญจากฟอร์ด
16: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของ

าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมการทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัว

0: เองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับ ท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
0: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เรามาต่อกันเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะกำลังสนุกอยู่เลยนักศึกษาเนื้อหากำลังเข้มข้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อกี้ก็ค้างอยู่นิดนึงในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์นะครับมีอีกมาตราหนึ่งที่สำคัญสุดท้ายก็คือมาตรา230มาตรา230บอกว่าถ้าในการที่เจ้าหนี้นำบังคับยึดทรัพย์อันหนึ่งอันใดของลูกหนี้นั้นบุคคลผู้ใดจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ในทรัพย์อันนั้นเพราะการบังคับยึดทรัพย์ไซท่านว่าบุคคลผู้นั้นมีสิทธิ์จะเข้าใช้หนี้เสียแทนได้อันหนึ่งผู้ครองทรัพย์อันหนึ่งอันใดถ้าจะต้องเสี่ยงภัยเสียสิทธิ์ครองทรัพย์นั้นไปเพราะการบังคับยึดทรัพย์ก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะทำได้เช่นเดียวกับที่ว่ามานั้นอันนี้ก็คือวรรคหนึ่งคืออย่างนี้นะกฎหมายให้สิทธิ์ผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิ์นะครับในทรัพย์อันใดอันหนึ่งให้เข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ยกตัวอย่างเลยอาจารย์เอกพงศ์นะครับเข้าไปครอบครองปรปักษ์นะครับที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของน้องแอปเปิลนะครับตอนนี้ครอบครองมาสัก9ปี8เดือนแล้วก็แปลว่าจะได้กรรมสิทธิ์อีกกี่เดือนนะครับอีก
2: 2เดือน
1: อีก4เดือนนะครับปีนึง
0: ไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เราไม่ใช่ครอบครองน้องแอปเปิลครอบครอง
2: ที่ดิน
1: ที่ดินนะครับสรุปอีก4เดือนนะ
2: เราเอา10ลบ
1: นั่นก็แปลว่าอีก4เดือนนะอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา1382
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าน้องแอปเปิลเป็นหนี้อาจารย์กิตติยดาอยู่นะครับ 200,000 ยังไม่ชำระหนี้เลยอาจารย์กิตติยดาก็ฟ้องศาลเลยพอฟ้องศาลแอปเปิลก็ไม่จ่ายไม่หนีไม่มีไม่จ่ายทำไงครับทีนี้เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายแล้วไม่จ่ายต้องก็แปลว่าก็ต้องขอหมายนะครับเพื่อยึดทรัพย์ของน้องแอปเปิลมาบังคับคดีชำระหนี้ก็จะไปยึดที่ดินของน้องแอปเปิลซึ่งอาจารย์เอกพงศ์ครอบครองอยู่ซึ่งใกล้จะได้กรรมสิทธิ์แล้วอย่างนี้เรียกว่าอาจารย์เอกพงศ์เป็นผู้ที่เสี่ยงภัยเสียสิทธิแทนที่จะได้กรรมสิทธิ์ในนั้นไม่ได
0: ้
1: เอาละอาจารย์เอกพงศ์ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะรับช่วงสิทธิ์ของจะรับช่วงสิทธิ์ไหมนั่นคือถ้าอาจารย์เอกพงศ์ยินดีจ่ายหนี้ของ Apple ให้กับอาจารย์กิติยดา 100,000 อาจารย์เอกพงศ์ก็เข้ารับช่วงสิทธิ์ในการบังคับคดีนั้นไปนะครับแล้วก็แปลว่าอยู่ต่อไปอีก4เดือนอาจารย์เอกพงศ์ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นโดยการครอบครองปรปักษ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของมาตรา230นะให้เห็นภาพชัดขึ้น
0: ค่ะ
1: ทีนี้ลองไปดูเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวละนะครับข้อสอบก็ชอบออกละนะโอนสิทธิเรียกร้องนะรับช่วงสิทธิพวกนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปในตอนต้นว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญานะครับถามว่าสิทธิเรียกร้องเนี่ยโดยหลักโอนกันได้หรือไม่คำตอบคือโดยหลักโอนกันได้เป็นไปตามมาตรา303นะครับโอนได้แต่มีข้อยกเว้นข้อ1นะปรากฏอยู่ในมาตรา303ก็คือว่าถ้าสภาพแห่งสิทธิ์นั้นเองนะครับจะไม่เปิดช่องให้โอนกันได
0: ้
1: นั่นแปลว่าถ้าสิทธิเรียกร้องใดไม่เปิดช่องให้โอนกันได้ก็โอนกันไม่ได
0: ้
1: เช่นยกตัวอย่างเช่นสิทธิในการบังคับคดีตามคำพิพากษาโอนกันไม่ได
0: ้โอนกันไม่ได้
1: นะเพราะอะไรเพราะบุคคลที่จะมีสิทธิบังคับคดีตามคำพิพากษาได้นั้นจะต้องเป็นคู่ความต้องเป็นคู่ความหรือเป็นบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีตามวิแพ่งมาตรา271ดังนั้นนี่คือตัวอย่างว่าสภาพแห่งสิทธิ์มันไม่เปิดช่องให้โอนก็โอนไม่ได้ข้อยกเว้นประการที่2ก็คือว่าคู่กรณีเขาแสดงเจตนาเป็นอย่างอื่นก็คือแสดงเจตนาห้ามโอน
0: ห้ามโอน
1: นะอย่างเช่นอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 ตกลงกันเลยว่าห้ามอาจารย์กิติยดาไปโอนหนี้ให้กับคนอื่น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผมยินดีจะเป็นหนี้พี่คนเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ยอมเป็นหนี้คนอื่นอันนี้เมื่อเขาตกลงกันโดยหลักก็โอนไม่ได้แต่มันก็มีข้อยกเว้นซ้อนข้อยกเว้นอีกว่า
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำโดยพละการโอนหนี้ให้คนอื่นแล้วคนอื่นบุคคลภายนอกเขาไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามีการห้ามโอนกัน
1: ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็ต่อสู้บุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับโอนไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ทั้งที่อาจารย์เอกกระพงตกลงกับอาจารย์กิติยดาบอกว่าห้ามโอนหนี้ของผมให้คนอื่นน
0: ะ
1: อาจารย์กิติยดาก็รับปากรับคำนะจะตกลงกันวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ทั้งนั้นน
0: ะ
1: วันดีคืนดีอาจารย์กิติยดาต้องการใช้เงินน
0: ะ
1: เพราะว่าหนี้ 300,000 กว่าจะถึงกำหนดอีก2เดือนอีก2ปีอีก2ปีอาจารย์กิติยาบอกอาจารย์วรวุฒิหนูโอนหนี
0: ้
1: 300,000 ให้อาจารย์ไหมบอกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้อาจารย์เอาเงินให้หนู 250,000 ก่อนเพราะว่าหนูร้อนเงิน
0: อ
1: ย่างเงี้ย อาจารย์วรวุฒ
0: ิเอาแค่นี้แหละ
1: เอาแค่นี
0: ้แหละ
1: ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้บอกเอ๊ะเรื่องนี้เป็นการค้าคดีค้าความกันหรือเปล
0: ่
1: าเรื่องนี้ศาลฎีกาตัดสินมาเยอะแล้วว่าไม่ใช่
0: ค่ะ
1: สามารถโอนกันได้เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทางการตลาดด้วยในการที่จะคิดกำไรขาดทุนอะไรก็เรื่องของคู่กรณีล่
0: ะ
1: ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าอาจารย์เอกพงศ์เขาตกลงกับอาจารย์กิติยดาว่าห้ามโอนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาจารย์กิติยาฝ่าฝืนมาโอน
0: มาโอน
1: กฎหมายบอกอ้าวอาจารย์วรวุฒิผู้รับโอนเธอสุจริตไหม
0: นะเคยรู
1: ้สุจริตแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ถึงข้อตกลงห้ามโอนกันมาก่อนไหมตอนรับโอนมารู้ไหม
0: ตอนรับโอน
1: ถ้าไม่รู้ตอนรับโอนถ้าไม่รู้แปลว่าสุ
0: จริต
1: อย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์จะมาต่อสู้บอกว่าผมไม่จ่ายอาจารย์วรวุฒิละเพราะผมตกลงห้ามโอนกันแล้ว
0: แต่ตอนที่โอนนี่อาจารย์วรวุฒิไม่รู้แต่มารู้ตอนหลังสมมติมารู้ตอนหลัง
1: ก็ยังถือว่าสุจริต
0: เ
1: พราะความสุจริตหรือไม่เราดู
0: ตอนที่โอน
2: อ๋ออ
0: ันนี้ถ้าเกิดว่ามาตอนหลังอาจารย์เอกพงศ์มาต่อสู้ว่าอ้าวก็มันได้แจ้งไปแล้วนี
1: ่
0: แต่ทีนี้แจ้งกันเมื่อเราโอนกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ภายหลัง
2: ดังนั้นสุจริตดูตอนโอน
1: ดูตอนโอนนะ
2: ครับ
1: สุจริตกับบริสุทธิ์ต่างกันนะอาจารย์สุจริตนะแปลว่าไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงจะบริสุทธิ์หรือไม่ไม่เกี่ยวน
0: ะ
1: อันนี้นะนักศึกษาเคยตอบผิดมาอยู่เรื่
2: อ
1: ยเวลาพูดถึงสุจริตสุจริตต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่นะครับนั้นสุจริตแปลว่าไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: นักศึกษาก็อันนี้พอพูดถึงเรื่องว่าเขียนคำในกฎหมายเนี่ยนักศึกษาชอบเขียนคำแบบ
1: เข้าใจเอง
0: เข้าใจเองคิด
2: ผู้บริสุทธิ
1: ์
2: ผู้บริสุทธิ์ที่แปลว่าอะไร
0: อย่างเช่นใช้หนี้โดยพลัน
1: ต้องผู้สุจริต
0: นักศึกษาเขียนว่าใช้หนี้ทันควันอันนี้เจอแบบเยอะแบบคำแปลกๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาคำในกฎหมายเขียนให้มันถูกต้องดูน่าเชื่อถือนะคะ
1: ครับเอาละนั้นสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิทธิเรียกร้องโดยหลักโอนกันได
0: ้
1: ข้อยกเว้น1สภาพแห่งสิทธิ์ไม่เปิดช่อง2คู่กรณีตกลงห้ามโอนแต่ถ้ามีการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้รับโอนผู้สุจริตเอาละกับกรณีที่3ที่ห้ามโอนมาตรา304นั่นก็คือสิทธิเรียกร้องอะไรก็ตามนะที่ศาลสั่งยึดไม่ได้ สิทธิเรียกร้องนั้นก็โอนไม่ได้เช่นอะไรบ้างเช่นสิทธิในการถอนทรัพย์ที่วางเป็นหนี้เจ้าหนี้แล้วไปหาเจ้าหนี้ไม่เจอหนี้ถึงกำหนดแล้วแต่ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นหนี้อีกละต้องการหลุดพ้นก็ไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์เสียนะครับนั้นการไปวางทรัพย์ส่งผลให้หลุดพ้นจากหนี
0: ้ค่ะ
1: นี่สิทธิ์ในการคือวางแล้วถอนคืนได้นะแต่ว่าสิทธิ์อันเนี้ยนะครับจะเอาไปโอนให้กับคนอื่นไม่ได
0: ้
1: เพราะมันเป็นสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได้นะครับหรือสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา1598/41เนี่ยนะครับอันนี้ก็โอนไม่ได้ละ
0: โอนไม่ได
1: ้สิทธิ์ในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเบี้ยเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา286อันนี้ก็โอนไม่ได้เพราะคือสิทธิ์ที่ศาลสั่งยึดไม่ได
0: ้
1: ก็โอนไม่ได้นะครับอันนี้นี่เองทีนี้เรื่องสำคัญที่สุดของโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องก็คือว่าไอ้วิธีการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องอาจารย์จะแยกอธิบายเป็น2เรื่องนะครับก็คือว่า1การโอนร้องที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงกับการที่จะต้องชำระหนี้ตามเขาสั่งไอการโอนสิทธิเรียกร้องอันแรกเนี่ยสำคัญมากคือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเป็นกรณีที่รู้ตัวเจ้าหนี้แน่นอนแล้วว่าคือใครนะครับแต่ถ้าตามเขาสั่งเนี่ยมันยังไม่รู
0: ้
1: เพราะเป็นพวกเกี่ยวกับการโอนในเรื่องของตัวเงินเรื่องเช็คเรื่องอะไรพวกนั้นซึ่งรายละเอียดตรงนี้นักศึกษาจะไปเรียนในกฎหมายพาณิชย์3นะโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะไม่ค่อยออกไอ้เรื่องตามเขาสั่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะออกก็จะมักจะมาเอาเรื่องสำคัญก็คือการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงก็คือรู้ตัวเจ้าหนี้แล้วว่าคือใคร
0: เดี๋ยวเราก็มาดูวิธี
1: มาดูวิธีว่าวิธีการโอนมาตรา306นะครับยกตัวอย่างอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้ใครอันนี้อาจารย์กิติยดา 300,000 นะ
2: ผมล้มละลายแล้วเนี่ย
1: 300,000
2: นี่มันหลายรอบแล้ว 300,000
0: รวยเลยรวยรู้สึกรวย
1: ตอนนี้ออนไลน์เยอะ
0: ออนไลน์
2: กี่เบรกก็ออนไลน
1: ์อาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้นะครับอาจารย์กิติยาทำสัญญากู้เป็นหลักฐานเรียบร้อยหมดนะครับเนี่ยมีอาจารย์ทั้งสาขาเซ็นชื่อเป็นพยานนะครับ 300,000 เนี่ยนะทีนี้ถามว่าอาจารย์กิติยดาจะโอนหนี้ 300,000 คำว่าโอนหนี้ในที่นี้ก็คือโอนสิทธิเรียกร้องนะเป็นโอน
0: เป็นการโอนหนี้นั่นเอง
1: ของเจ้าหนี
0: ้ค่ะ
1: ทำไมกฎหมายเขียนว่าโอนหนี้เพราะหนี้เปรียบเสมือนเหรียญซึ่งมี สองด้านนี่เนี่ยปรมาจารย์ทางกฎหมายบอกเหมือนกับเหรียญอะน
0: ะ
1: นี่มันคือความผูกพันทางกฎหมายนะถ้าเรามองด้านเจ้าหนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: คือสิทธิเรียกร้องถ้าเรามองด้านลูกหนี้มันก็คือหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี
2: ้
1: เป็นหนี้ 300,000 มาขาย 400,000
0: ค่ะ
1: แล้วอาจารย์วรวุฒิก็โอเคเอามีเงินเยอะก็ได้ถูกมั้ยไม่มีปัญหาได้หมดแต่คงอย่างนั้นคงไม่ค่อยมีอ่ะถูกไหมส่วนใหญ่มันจะขายแล้วก็ลดราคาลงมา
0: ใช่ส่วนใหญ่จะลดราคา
1: ถามว่าแล้ววิธีการโอนต้องทำยังไงการโอนทำยังไงให้มันถูกต้องมาตรา306ว่าการโอนหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงต้องทำเป็นหนังสือ
0: จำไว้เลยการโอนหนี้ต้องทำเป็นหนังสือเพราะมันเป็นแบบนะคะถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ
1: จริงๆก็คือมันก็ไม่เชิงเป็น
0: ไม่เชิงเป็นแบบ
1: ไม่เป็นแบบ
0: แต่กฎหมายบังคับ
1: กฎหมายบอกว่าต้องทำ
0: บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือ
1: การทำเป็นหนังสือ
0: ไม่สมบูรณ
1: ์โดยหลักแล้วต้องลงลายมือชื
0: ่
1: อผู้โอนกับผู้รับโอนน
0: ะ
1: ลูกหนี้ไม่ต้องลงลายมือชื
0: ่
1: ออาจารย์เอกพงศ์ไม่ต้องอาจารย์กิตติยดาโอนให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ย
0: ก็
1: ต
0: ้องทำเป็นหนังสือ
1: ลงลายมือชื
0: ่
1: ออ
0: าจารย์
1: กิตติยดาอาจารย์วรวุฒิอ
0: ัน
1: นี้คือเรียกว่าทำเป็นหนังสือ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำผลคือการโอนนั้นไม่สมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: ไม่สมบูรณ์ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าลงลายมือชื่ออาจารย์กิตติยดาฝ
2: ่
1: ายเดียวก็พอแล้วศาลฎีกาตัดสินอย่างนั้นเพราะศาลฎีกามองว่าคำว่าทำเป็นหนังสือตามที่มาตรา306บัญญัติไว้เนี่ยก็คือเจตนาต้องการให้มีหลักฐานการโอนเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้ไม่มีลายมือชื่ออาจารย์วรวุฒิก็ไม่ได้เป็นโมฆะหรอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะดังนั้นตรงเนี้ยจริงๆก็คือไม่ใช่แบบของนิติกรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นหลักฐานการโอน
0: สรุปก็คือไม่ใช่แบบแต่เป็นแค
1: ่หลักฐานการโอนนะครับ
0: ค่ะ
1: นั้นแต่โดยหลักในทางปฏิบัตินักศึกษาก็ทำให้เรียบร้อยอ่ะก็คือทำทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อยนะเกิดศาลฎีกามาเปลี่ยนคำวินิจฉัยกับแนวเดี๋ยวยุ่งอีกถูกไหมนั้นการทำเป็นหนังสือโดยหลักการแล้วก็ต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะผู้โอนกับผู้รับโอนพยานมีหรือไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เมื่อการโอนนี้สมบูรณ์แล้วนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งยังไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงศ์ไม่ได้นะกฎหมายบอกว่าต้องทำขั้นตอนที่สองด้วย
0: ขั้นตอนที่สอง
1: ขั้นตอนที่สองก็คือว่าต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบนะว่าตอนนี้หนี้ของอาจารย์เอกพงศ์ได้โอนไปให้เจ้าหนี้คนใหม่แล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบเป็นหนังสือต้องย้ำว่าเป็นหนังส
0: ือใครเป็นคนบอกคะอาจารย์
1: ใครเป็นคนบอกก็ได้กฎหมาย
0: ใครก็ได้เจ้าหนี้ใหม่เจ้าหนี้เก่าก็ได้
1: ผู้โอนก็ได้ผู้รับโอนก็ได
0: ้โอนก็ได
1: ้บอกไป
0: นะ
1: พอบอกไปแล้วไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวนักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากลูกหนี้เลย
0: ไม่
1: ลูกหนี้ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยว
0: แต่กฎหมายเขียนไว้อีกคำหนึ่งทำให้นักศึกษาสับสนนักศึกษาสับสน
1: นักศึกษาสับสน
0: จะไปคิดว่าเป็นและแต่ทีนี้ดูว่ามันเขียนว่าหรือ
1: ใช่ในขั้นตอนที่สองเนี่ยที่อาจารย์กิติยาพูดถึงว่านักศึกษาสับสนกันคืองี้ในขั้นตอนที่สองเมื่อกี้ขั้นตอนที่สองเนี่ยวิธีแรกบอกกล่าว
0: เป็
1: นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
0: ์ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมไม่เกี่ยวกับอีกกรณีนึงกฎหมายบอกว่าถ้าอาจารย์เอกพงศ์บางทีอาจารย์เอกพงศ์นี่แกหูตาไวนะพอแกรู้แล้วว่าอาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 ของแกเนี่ยมาให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยแกทำเป็นหนังสือมาถึงอาจารย์วรวุฒิเลยบอกว่าเรียนท่านอาจารย์วรวุฒิก็ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเป็นลูกหนี้ของอาจารย์อย่างนี้ผมยินดีจะรับผิดชำระหนี้ให้กับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องกังวลใจเลยอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กฎหมายบอกไม่ต้องบอกกล่าวแกละ
0: ไม่ต้องบอกกล่าว
2: รู้แล้ว
1: เพราะแกยินยอมเป็นหนังสือเพราะรู้แล้ว
0: เพราะฉะนั้นจะเป็น1หรือ2ก็ได้
1: 1หรือ2ก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะรักษาย้ำนะไม่งงนะขั้นตอนที่1พิจารณาว่าการโอนนี้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ
0: ์นั่นก็เป็นเรื่องของจะไหวเจ้าหนี
1: ้ทำเป็นหนังสือไหมระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนลูกนี่ยอมไม่ยอมไม่เกี่ยว
0: ถ้า
1: สองคนนี้ทำเป็นหนังสือการโอนแล้วการโอนนี้
0: สมบูรณ
1: ์แต่การโอนที่สมบูรณ์จะไปต่อสู
0: ้กับลูกนี้
1: ยังไม่ได
0: ้บุคคล
1: จนกว่าจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี
0: ้
1: หนึ่งมีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปให้ลูกนี่ทรา
2: บ
1: หรือถ้าลูกหนี้เขายินยอมมาเป็นหนังสือมาแล้วก็ไม่ต้องบอกกล่าวให้เขาทราบแล้วเขาจะยินยอมมาที่ผู้โอนหร
0: ือ
1: ผู้รับโอนก็ได
0: ้
1: แต่ขอว่าต้องเป็นหนังสืออ
0: ย่าลืมว่าต้องเป็นหนังสือ
1: ไม่ใช่โทรศัพท์ห
0: น
1: ังสือ
2: โดยวาจาไม่ได้
1: วาจาไม่ได
0: ้
2: พฤติการได้ไหม
1: พฤติการไม่ได้ต้องหนังสือ หนังสือแปลว่าอะไรเขียนในกระดาษหรือเขียนบนที่หลังคาบ้านได้ไหม
2: ใบลาน
1: เขียนใบลาน ได้หมดเพราะคำว่าเป็นหนังสือคือเป็นลายลักษณ์
0: อ
1: ัก
0: ษร
1: จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศได้หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่า เมื่อทำครบถ้วนแล้วจะไอ้ผู้รับโอนเนี่ยก็รอเวลาสิเมื่อนี่ถึงกำหนดเมื่อไหร่ก็ไปเรียกร้องให้นายเอกพงษ์ชำระหนี
0: ้
1: อาจารย์เอกพงษ์ก็ต้องชำระหนี
0: ้ค่ะ
1: ถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าระหว่างเจ้าหนี้กันเองก็ต้องทำเป็นหนังสือถ้าเราจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็จะต้องมาทำในสองกรณีนั้นก็คือเจ้าหนี้มีบอกมีค่ะบอกมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี
1: ้
0: นะคะเจ้าหนี้คนใดก็ได้หรือว่า2ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมมานะคะมาอย่างเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งนะคะโอเค
1: ในวรรค2ของมาตรา306เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้ทำให้พอใจแก่ผู้โอนนะด้วยการใช้เงินหรือด้วยประการอื่นเสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าวหรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซ้ลูกหนี้นั้นก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี
0: ้
1: แปลว่าอะไรแปลว่ามีสมมติมีการโอนหนี้กันมาแล้วนะผู้โอนผู้รับโอน
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วอาจารย์วรวุฒิยังไม่ได้บอกกล่าวอาจารย์เอกพงษ์เลยอาจารย์เอกพงษ์ก็ไม่ได้ยินยอมเพราะในใจไม่ยอมไม่อยากจะเป็นหนี้อาจารย์วรวุฒิก็รีบเอาเงินมาชำระอาจารย์กิตติยดา
0: ค่ะ
1: หรือกระทำการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้อย่างอื่น
0: แล้ว

0: จะนี่ยอมรับ
1: แล้วจะนี่ยอมรับถ้าอย่างนี้ก็จบกันเลยกฎหมายบอกว่าลูกหนี้ก็เป็นอันหลุดพ้นนั้นอาจารย์วรุษก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากอาจารย์เอกพงษ์ได้แล้วเพราะลูกหนี้หลุดพ้นแล้วส่วนกรณีระหว่างอาจารย์วรุษกับอาจารย์กิตติยดาอย่างนี้ก็อาจจะเรียกเงินคืนได้ถ้ามีการโอนโดยมีค่าตอบแทนน
0: ะ
1: เราก็เอาเรื่องเงินคืนได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยจะต้องก่อนได้รับคำบอกกล่าวหรือตกลงให้โอน
1: นะโอเค
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาตรา308ยากขึ้นมาอีกนะครับ
0: อันนั้นก็ยาก
1: มาตรา308แล้วก็เป็นมาตราที่สำคัญด้วยมาตรา308บอกว่างี้นะถ้าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมดังกล่าวมาในมาตรา306โดยมิได้อิดเอื้
0: อ
1: นเส้นใต้ขีดเส้นใต้โดยมิได้อิดเอื้อนแปลว่าอะไรเดี๋ยวมาว่าก
0: ัน สับใหม่อีกแล้ว
1: ท่านว่า
2: อิดออด
1: ท่านว่านะท่านว่าท่านนี่คือใครอาจารย์ท่านว่า
0: ท่าน
2: อย่าให้ผมพูดออกรายการเลย
1: ท่านว่า
0: ค่ะ
1: เคยไปสอนหนังสือสมัยก่อนนานมากเนี่ยบอกนักศึกษาทราบไหมท่านคือใครนักศึกษาข้างหลังยกมือตอบหนูรู้อาจารย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ใครครับบอกท่านก็คือผู้ที่ชอบไซส์ค่ะเพราะเวลามีท่านว่านี่ต้องมีไซส์อยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เข้าใจผิดนะจะไม่อาจารย์นะเข้าใจผิดมาก
2: ผมอุตส่าห์ไม่พูดเลย
1: ท่านในที่นี้ต้องหมายถึงกฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นักศึกษาต้องเข้าใจว่าท่านเนี่ยต้องแปลว่ากฎหมาย
0: ไซส
1: ์ไซส์นี่เป็นคำสร
0: ้อย
1: เป็น
0: ภาษาโบราณ
1: ภาษาโบราณ
0: ให้ดูเพราะนะคะ
1: งั้นเวลาตอบมานักศึกษาไม่ต้องไซส์มา
0: ไม่ต้องไซส์ได้
1: เพราะเวลาถามว่าเนี่ยข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไหมนักศึกษาก็จะสรุปข้ออ้างของนายดำฟังขึ้นไซส์อย่างเงี้ยไม่ต้องไปไซส์ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: แบกรับ
2: เลยครับ
1: ทีนี้มาตรา308วรรคแรกว่าท่านว่าจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนนะที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนนั้นหาได้ไหม
0: ค่ะ
1: แปลว่ายังไงถ้าลูกหนี้ให้ความยินยอมโดยไม่ได้อิดเอื้อนยกตัวอย่างเช่น
0: กรณีแรกเป็นเรื่องของลูกหนี้ให้ความยินยอม
1: ยินยอมนะลูกหนี้ยินยอม
0: ค่ะ
1: อาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทำหลักฐานเป็นหนังสือเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: อาจารย์กิตติยดาเนี่ยโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์วรวุฒิโดยทำเป็นหนังสือการโอนหนี้สมบูรณ์แล้วที่นี้ข้อเท็จจริงเนี่ยนะเดือนที่แล้วอาจารย์เอกพงษ์เพิ่งเอาเงินมาจ่ายอาจารย์กิตติยดา 100,000 100,000ดังนั้นจริงๆแล้วหนี้ก็จะเหลือ 200,000
0: 200,000
1: ค่ะทีนี้อาจารย์กิตติยดาก็ไม่ได้บอกหรอกก็โอนมาละ 300,000
0: โอน 300,000
1: โอนมาแล้วนะ 300,000
0: ได้เงินมาก
1: ันแล้ว
0: ได้เงินมาแล้ว 250,000
1: 250,000ทีนี้ปรากฏว่าอาจารย์เอกพงษ์เนี่ยพอรู้ว่าอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิอาจารย์เอกพงษ์ก็ยินยอมมาย
0: ินยอมม
1: าเป็นหนังสือเขียนหนังสือมาเลยบอกว่าตามที่อาจารย์กิตติยดาได้โอนหนี้ข้าพเจ้าให้อาจารย์วรวุฒินั้นข้าพเจ้ายินดีจะชำระหนี้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีเครดิตดีอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่ไม่ได้อิดเอื้อน
0: ก็คือไม่ได้บอกว่าชำระหนี้ไปแล้ว
1: ว่าตัวเองได้ชำระไปบางส่วนแล้ว 100,000 บาทนั้นคำว่ายินยอมโดยไม่อิดเอื้อนแปลว่ายินยอมโดยไม่ได้ตั้งข้อทักท้วงยินยอมโดยไม่ได้สงวนสิทธิ์โต้แย้ง
2: ไม่ได้ก
1: ล่
2: าว
1: สุดท้ายนะครับอันนี้นี่
0: ทำให้อาจารย์วรุฒิเนี่ยไม่ทราบ
1: ใช่ไม่ได้ทราบเพราะว่าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้โต้แย้งไว้ไม่ได้สงวนสิทธิ์เอาไว้ไม่มีข้อต่อสู้ไว
0: ้
1: ถ้าให้ดีให้ถูกให้งามอาจารย์เอกพงศ์ต้องเวลายินยอมเป็นหนังสือต้องบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะยินยอมนะตามที่มีการโอนหนี้ให้กับเจ้าหนี้คนใหม
0: ่
1: แต่ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ชำระหนี้ไปแล้ว 100,000 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้เพียง 200,000 นะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอิดเอื้อน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เมื่อไม่อิดเอื้อนผลคืออะไรผลก็อาจารย์วรุฒิก็ไม่รู้สิพอต่อมาหนี้ถึงกำหนดชำระก็เรียกอาจารย์เอกพงษ์ให้จ่าย 300,000
0: ค่ะ
1: คราวนี้อาจารย์เอกพงษ์ก็จะต่อสู้แล้วว่าผมชำระให้อาจารย์กิตติยดาไปแล้วก่อนหน้านี้ 100,000 ดังนั้นผมจ่ายเพียง 200,000 อ่
0: ะ
1: ถามว่าข้อต่อสู้นี้ฟังขึ้นไหมคำตอบคือฟังไม่ขึ้นเลย
0: นะ
1: ฟังไม่ขึ้นเพราะด้วยที่ว่าอาจารย์เอกพงษ์ยินยอมโดยไม่อิดเอื้อนจึงยกข้อต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้บางส่วนไปแล้วขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้ไม่ได้นะครับแต่อาจารย์เอกพงษ์มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเงินคืออาจารย์กิตติยดา 100,000 บาทนั้นได้นะเพราะกฎหมายก็บัญญัติรับเอาไว้แล้วนะครับว่าแต่ถ้าเพื่อจะระงับหนี้นั้นลูกหนี้ได้ใช้เงินให้แก่ผู้โอนไปใช้ผู้โอนนะลูกหนี้จะเรียกคืนเงินนั้นก็ได
0: ้
1: นะหรือถ้าเพื่อการเช่นว่ากล่าวมานั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นใหม่ต่อผู้โอนน
0: ะ
1: ก็ถือเสมือนว่าไอ้หนี้ที่รับภาระนั้นนะไม่เคยเกิดขึ้นอ
0: ัน
1: นี้ได้
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่2ถ้าอาจารย์เอกพงษ์ไม่ได้ยินยอมล่ะก็ไม่เป็นไรถูกไหม
0: ค่ะ
1: แต่

0: อาจารย์นรุษได้บอกกล่าวการโอนไปยังอาจารย์
1: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้วนะ
0: เป็นเรื่องบอกกล่าวแล้ว
1: ค่ะ
0: อีกทีนะนักสายอีกทีนะอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 ทําสัญญากู้มีหลักฐานเรียบร้อยอาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ 300,000 มาให้อาจารย์ทําเป็นหนังสือเรียบร้อยส่วนจะตกลงกันกี่แสนในการขายหนี้นี้ก็แล้วแต่นะทีนี้อาจารย์เอกพงศ์ก็อยู่นิ่งอยู่เฉยมาไม่ได้ยินยอมไม่ได้อะไรซึ่งแน่นอนละยอมหรือไม่ยอมก็ไม่เกี่ยวไม่ได้ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนหนี
1: ้
0: ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอาจารย์วรวุฒิก็ได้บอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังอาจารย์เอกพงศ
1: ์
0: เพื่อให้ทราบนะยอมไม่ยอมไม่เกี่ยวข้อ
1: เ
0: ท็จจริงเหมือนเดิมว่าก่อนที่อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิเนี่ยนะอาจารย์เอกพงศ์ได้มาชำระไปแล้ว 100,000 100,000 ถ้าอย่างนี้อาจารย์เอกพงศ์ยก 100,000 ขึ้นต่อสู้ได
1: ้
0: เมื่อหนี้นี้ถึงกำหนดชำระอาจารย์วรวุฒิเรียก 300,000 อาจารย์เอกพงศ์บอกให้ผมจ่ายไปแล้วครับ 100,000 ก่อนหน้านี
1: ้
0: สามารถเอาข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้อันนี้ก็คือกรณีที่ได้รับแต่คำบอกกล่าวโอน
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่มันจะแตกต่างกันระหว่างลูกหนี้ยินยอมกับการให้คำบอกกล่าว
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่าง
0: กัน
1: ตรงน
0: ี้
1: จำเอาไว
0: ้มีจุดที่ยากลึกอีกสุดท้ายละจุดสุดท้ายละที่ลึกลงไปอีกนะก็คือว่าในมาตรา308วรรค2ตอนท้ายบอกว่าถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้นะท่านว่าจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบหนี้กันก็ได้หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นนะอ่านครั้งแรกก็งงไวกัน
1: งงเลยงงเลย
0: นะครับมาไม่รู้แปล
1: งงตั้งแต่อิด
0: แปลว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
1: ค่ะ
0: นักศึกษาค่อยๆอ่านนะจะเย็นๆนะในการอ่านกฎหมายนะครับแล้วต้องมีสตินะมีสมาธิหน่อยถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอะไรทีละคำลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอนแปลว่าอาจารย์เอกพงศ์ซึ่งเป็นลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากอาจารย์กิตติยดาแปลว่าเขาเป็นเจ้าหนี้อีกนี่อีกรายนะต่ออาจารย์กิตติยดาเช่นอาจารย์กิตติยดาเนี่ยเอารถไปซ่อมที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่จ่ายค่าซ่อมอยู่แสนสอง
1: แสนสอง
0: ค้างอยู่นะถ้าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้อาจารย์เอกพงศ์มีสิทธิเรียกร้องคือเขาเป็นเจ้าหนี้ในนี่อีกรายหนึ่งจากผู้โอนแต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้แปลว่าอะไรแปลว่าหนี้แสนสองที่ไปซ่อมรถเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวการโอนหนี้ 300,000 ให้อาจารย์เอกพงศ์ทราบ
1: ค่ะ
0: นักสายจะทันไหมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่นะอาจารย์เอกพงศ์เป็นหนี้อาจารย์กิตติยดา 300,000 อาจารย์กิตติยดาโอนหนี้ให้อาจารย์วรวุฒิไปหมดแล้ว 300,000
1: 300,000
0: อาจารย์วรวุฒิบอกกล่าวว่าให้อาจารย์เอกพงศ์มาชำระหนี้นะเม
1: ื
0: ่อหนี้ถึงกำหนดนะอีก6เดือนจะถึงกำหนดให้มาชำระหนี
1: ้
0: ข้อได้จริงก็คือว่าอาจารย์กิตติยดาเอารถไปซ่
1: อม
0: ที่อู่ของอาจารย์เอกพงศ์แต่ค่าซ่อมเนี่ย
1: ยังไม่ได้ชำระค่าซ
0: ่อมยังไม่ได้ชำระ
1: แสนสอง
0: แล้วค่าซ่อมนั้นก็ยังไม่ถึงกำหนดยังไม่ถึงกำหนดตอนที่อาจารย์รุ่นบอกกล่าวอาจารย์เอกพงศ์ไป
1: ค่
0: าซ่อมยังไม่ถึงกำหนดกฎหมายบอกว่าเนี่ยอาจารย์เอกพงศ์สามารถเอาสิทธิเรียกร้องค่าซ่อมเนี่ย100,000มาหักกลบลบหนี้กับ 300,000 ได้น
1: ะ
0: ถ้าสิทธินั้นจะถึงกำหนดไม่ช้ากว่าถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปหมายว่าค่าซ่อม 100,000 ต้องถึงกำหนดไม่ช้ากว่า 300,000 หนี้ที่โอน
1: ก็คือ
0: ก็พูดง่ายต้องถึงก่อนหนี้ค่าซ่อมต้องถึงก่อนสมมติว่าหนี้ที่โอน 300,000 อีก6เดือนจะถึงกำหนดแปลว่านี่ค่าซ่อมรถต้องถึงก่อน6เดือน
1: ก่อน6เดือน
0: หรืออย่างน้อยถึงพร้อมกับ6เดือน
1: พร้อมกัน
0: อย่างเนี้ยเอา120,000มาหักได้
1: หักได
0: ้ก็จะเหลือเพียง
1: ถ้าไปถึงกำหนดทีหลัง
0: ถ้าถึงกำหนดหักไม่ได
1: ้
0: ต้องจ่ายมา 300,000 เต็ม
2: ๆ
0: ต้องจ่าย 300,000 เต็มๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้องที่ต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะซึ่งค่อนข้างยากอาจารย์พยายามใช้เวลาจำกัดอธิบายให้เข้าใจง่ายภาษาก็ลองดูซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็อ่านตัวบทอ่านคำอธิบายประกอบก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ในช่วงนี้ก็จะเป็นหน่วยที่9นะคะค่ะเชิญอาจารย์เอกพงศ์ค่ะ
2: ครับในหน่วยที่9นะครับหลังจากที่เราดู หน่วย7หน่วย8มาแล้วรู้สึกผมจะเป็นหนี้หลายท่านเยอะไปหมดเลย
1: อยากจะปลดหนี้แล้วอยากจะชำระหนี้แล้วใช่ไหมคะ

0: ภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรนะอินาทานังทุกขังโลเก
1: แปลว่าม
0: ีหนี้มีทุกข์ฉะนั้นถ้ามีหนี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นมา
2: ครับ
0: ถ้าเราไม่อยากมีทุกข์ก็คือต้อง
1: ปลดทุกข
0: ์ให้หนี้มันระงับไป
2: ชำระหนี้ไป
0: ซึ่งกฎหมายก็อาจจะมีอยู่5เรื่องสำคัญทั้งมันก็มีการชำระหนี้การปลดหนี
1: ้
0: นะฮะหักกรบลบหนี้แปลงหนี้ใหม่แล้วก็หนี้
2: เกิดขึ้นกัน
1: ครับ
0: นะแต่ว่าในหน่วย9นี่ก็จะเราพูดถึงการชำระหนี้
2: การชำระหนี้
0: แล้วก็การปลดหนี้
2: การปลดหนี้ค่ะ
1: งั้น5อย่าง5อย่างนี้มีภาษาพระมั้ยครับการชำระหนี้ต้องอะไรมีมั้ย
0: ไม่มีพอแล้วครับ
1: โอเคไ
0: ม่ต้องเอาแค่นี้พอ
2: ยิงมุกไม่ถามกันก่อน
0: ไม่เตรียมกันก่อนเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยที่เป็นข่าวบางคนแบบมีหนี้เยอะไปกู้มาไปฆ่าตัวตายนี
1: ่โอ้พึ่งเร็วๆนี้เลย
0: โอ้หนี้หมดไหมหนี้ก็ยังมีอยู
1: ่
0: แต่ว่าก็ไปตกข้อแก่ใครก็ว่าไปใช่ไหมครับหรือเรื่องอายุความแม้อายุความนี่จะผ่านพ้นไปแล้วแต่คุณยังมีหนี้อยู
1: ่นี
0: ่ก็ฟ้องคุณไปอะไรไม่ได้แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: งั้นโดยหลักแล้วจะหมดหนี้เมื่อไหร่ก็คือคนชำระหนี้นั่นเองในเรื่องการชำระหนี้เราก็จะมีดูอยู่7เรื่องด้วยกันก็มี1ผู้ชำระหนี
2: ้ครับ
0: 2ผู้รับชำระหนี
2: ้ค่ะ
0: 3หลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี้4หลักฐานการชำระหนี้5การจัดสรรชำระหนี้6ผลของการปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบแล้วก็7การวางทรัพย
2: ์ค่ะ
0: นะครับเริ่มแรกก่อนนะผู้ชำระหนี้มาตรา314
2: ค่ะ
0: ครับบอกอันการชำระหนี้นั้นท่านว่าท่านว่าแกนะครับบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ชำระก็ได
1: ้ครับ
0: ก็แสดงว่าโดยหลักก็คือคนที่มีหน้าที่ชำระหนี้ก็คือตัว
2: ลูกหนี้
0: นั่นเอง
2: ค่ะ
0: แต่กฎหมายก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกชำระก็ได
2: ้ครับ
0: บุคคลภายนอกก็คือใครก็ได
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้นั่นเอง
2: ค่ะแต่มีข้อยกเว้น
0: อีกแต่ก็มีเว้นแต
2: ่
0: เว้นแต่สภาพแห่งหนี้นะจะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: คือบุคคลภายนอกชำระแทนไม่ได
1: ้
2: ค่ะ
0: เช่นจ้างให้ไปร้องเพลงอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ครับ
0: จ้างพี่ตูน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยจะเอาคนอื่นไปร้องแทน
2: แได้ไหมพี่เก๋ไปแทน
0: ไม่ได้ไม่มีใครดูไม่มีใครดูบอกสภาพแห่งนี้จะไม่เปิดช่องให้บุคคลภายนอกชำระอย่างนี้ทำไม่ได
2: ้
0: ครับนะครับหรือจะขัดกับเจตนาอันคู่กรณีได้แสดงเอาไว
2: ้ค่ะ
0: ก็คือสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้นะครับบอกให้คนอื่นไปชำระแทนอะไรอย่างนี้ไม่สามารถทำได
2: ้
0: ครับตกลงกันไว
1: ้ครับ
0: วรรคสองก็บอกว่าบุคคลผู้ไม่มีส่วนได้เสียด้วยนะในการชำระหนี้นั้นนะก็คือผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: ครับ
0: ทั้งกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำเนี่ยอันนี้เขามีส่วนได้เสีย
1: เ
0: พราะว่าเขาจะต้องอะไรจ่ายเงินนะแทนลูกหนี้อะไรก็ว่าไปแล้วอีกกรณีลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ำอันนี้มีส่วนได้เสียแต่ถ้าผู้ไม่มีส่วนได้เสียเลยก็คือบุคคลภายนอกใครก็ไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ได้ดังนั้นผมไปทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับนั่งทานข้าวอยู่มีคนเดินมาชอบพอเห็นหน้าตาดีบอกมื้อนี้พี่เลี้ยงชำระ
2: มื้อนี้น้องเลี้ยงดีกว่าไหม
0: มื้อนี้น้องเลี้ยงให้นะกรณีนี้ก็คือเขาชำระหนี้แทนให้เป็นบุคคลภายนอกนี่ได
1: ้
0: สามารถทำได้จะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไห
1: ม
0: อาจารย์วรวุฒิอธิบายคำว่าขืนใจนะฮะ
1: ขืนใจ
0: ชอบขืนใจ
1: ลูกหนี้
0: ขืนใจคือยอม
2: ไม่ยินยอม
0: คำว่าขืนใจคือไม่ยินยอม
1: ขืนใจคือไม่ยินยอมนั่นเองถูกไหมไม่เต็มใจขืนใจ
0: โอเคคร
1: ับ
0: ครับชอบขืนใจแล้ว
2: อย่าเข้าตัวอาจารย์วรวุฒิมาก
0: ครับผมงั้นจะเข้าชำระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้หาได้ไหมเมื่อเขาไม่ยินยอมเนี่ยเขาไม่ขืนใจเขาไม่ได
1: ้ขืนใจเขาไม่ได
0: ้โอเคนะครับในส่วนของผู้ชำระหนี้
1: แสดงว่าถ้ามีส่วนได้เสียขืนใจได้
0: ขืนใจ
1: ถูกไหมอาจารย์
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีส่วนได้เสียในการชำระหนี้นั้นขืนใจลูกหนี้ไม่ได
0: ้เพราะตัวลูกหนี้ร่วมที่ถ้าไม่ไปชำระหนี้เนี่ยบางทีไอ้ดอกเบี้ยมันเดินแต่ว่าดอกเบี้ยมันเดินเขาไม่อยากจะต้องเสียดอกเขาก็บอกเฮ้ยฉันไม่จ่ายแต่ฉันจะจ่ายไม่งั้นโดนดอกนะอย่างนี้ไปขืนใจเขาได้
1: ขืนใจได้
0: ครับโอเคข้อ2นะครับผู้รับชำระหนี้นะครับก็มีมาตรา315นะครับอันการชำระหนี้นั้นนะต้องทำให้แก่ตัวเจ้าหนี
2: ้ค่ะ
0: โดยหลักอยู่แล้วนะฮะลูกหนี้ก็ต้องจ่ายตังค์ให้เจ้าหนี
2: ้ค่ะ
0: มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับหรือแก่บุคคลผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้น
2: ะ
0: ก็คือมีอำนาจชำระแทนซึ่งเจ้าหนี้เขาแต่งตั้ง
1: ตัวแทน
0: ตัวแทนนะครับให้ไปทำแทนมันจะมีตัวแทนกับผู้แทน
2: ค่ะ
0: อันนี้มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ
1: ไม่เหมือน
0: กันหลายท่านยังสับสนตัวแทนกับผู้แทน
1: ผู้แทนเนี่ยหมายถึงส่วนใหญ่เป็นกรณีของนิติบุคคล
2: ค่ะ
1: นั้นนิติบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถทำการเองอ่ะเขาไม่มีชีวิตจิตใจอ่
2: ะ
1: ดังนั้นเขาจึงต้องมีผู้แทน
2: มีผู้
1: ก็คือกรรมการอย่างเช่นกับบริษัทจำกัดผู้แทนก็คือกรรมการบริษัทวัดไม่มีชีวิตจิตใจเป็นนิติบุคคลผู้แทนของวัดก็คือเจ้าอาวาสนั่นเองครับส่วนตัวแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มอบหมายใครไปทำการเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย
2: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวแทนไป
0: ตัวแทนต้องทำตาม
1: ที่ตัวการ
0: มอบหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือความแตกต่างระหว่างตัวแทนกับผู้แทนนะครับครับอันนี้คือตัวแทนเนี่ยนะครับนะก็คือผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ก็ได้นะครับการชำระหนี้ให้แก่บุคคลผู้ไม่มีอำนาจรับชำระหนี้นั้นนะถ้าเจ้าหนี้ให้สัตยาบันก็นับว่าสมบูรณ์
2: ค่ะ
0: ก็คือไปให้ใครก็ไม่รู้เจ้าหนี้ไม่ได้มอบหมาย
1: การให้สัตยาบันก็คือการยืนยันการรับรองใช่ไหมอันนี้ก็สมบูรณ์
0: ทำได้หลายวิธี
1: หลายวิธี
0: ครับจะทำโดยวาจาก็ได
1: ้บริยายวาจาลายลักษณ์อักษรได้หมด
0: พฤติการก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ทั้งสิ้นก็คือถ้าเจ้าหนี้ไปให้สัตยาบันแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได
1: ้สมบูรณ
0: ์ครับต่อมานะครับมาตรา316นะครับผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าการชำระหนี้นั้นได้ทำให้แก่ผู้ครองตามปรากฏแห่งสิทธิ์ในมูลหนี้นั้นนะครับท่านว่าการชำระหนี้นั้นจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อบุคคลผู้ชำระหนี้ได้กระทำการโดยสุจริตก็คือไม่ใช่ตัวเจ้าหนี้นั่นเองนะครับแต่ก็มีหลักฐานนะครับนะทำให้ปรากฏว่าเนี่ยนะครับสามารถเป็นเจ้าหนี้ได้นะครับต่อมา7นะครับผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับ
2: ใครบ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับ
0: นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในมาตราก่อนการชำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับนั้นท่านว่าย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าที่ตัวเจ้าหนี้ได้ลาภงอกนะขึ้นแต่การนั้น
2: มีศัพท์ใหม่ละลาบงอก
0: เราได้ยินแต่ลาบหมูลาบไก
2: ่
0: ลาบงอก
2: ไม่ใช่รากงอกนะคะ
0: ไม่ใช่ลาบหัวงอก
2: ค่ะ
0: นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนายฟ้าเนี่ยนะครับกู้เงินนายดำนะครับปกติเนี่ยนายฟ้าควรจะไปชำระหนี้ให้กับนายดำแต่นายฟ้าเนี่ยดันไปชำระหนี้ให้กับนายขาวนะครับนายขาวก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาให้นายดำนายดำก็สามารถเรียกเงินเท่าที่เหลือได้นะครับเช่นฟ้าเนี่ยกู้เงินสักเท่าไหร่พันหน
2: ึ่ง
0: หนึ่งพันบาทนะครับกู้เงินนายดำ 1,000 บาทดันไปชำระหนี้ให้นายขาว700นะครับนายขาวก็เอาเงิน700เนี่ยไปให้นายดำนะครับนายดำก็ได้เงินมา700ฉะนั้นนายดำก็มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกเอากับนายฟ้าได้อีกครับเท่าแค่ส่วนที่เหลือ
2: ที่เหลือ
0: นะครับรับงอก
2: ค่ะ
0: ต่อมานะครับ318ผู้ถือใบเสร็จ
2: ผู้ถือใบเสร็จ
0: บุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญใบเสร็จนี่คืออะไรครับ
2: ใบเสร็จ
0: ใบเสร็จก็คือเอกสารอันเป็นหลักฐานว
2: ่
0: ามีการชำระหนี
2: ้ครับ
0: นะโดยหลักก็คือถ้านึกภาพง่ายๆนะเราไปกินข้าวถ้ายังไม่จ่ายตังค์
1: ครับ
0: ก็ให้ใบเสร็จก็ไม่ให้ใบเสร็จก็คือเป็นหลักฐาน
1: คิดว่าไปยังไม่เรียบร้อย
2: ค่ะอะไรนะ
1: ไปยัง
2: ไม่เร
1: ีย
2: บร้อย
0: ไปยังไม่เสร็จ
2: ไปยังไม่เสร็จโอเค
0: ใบเสร็จก็คือหลักฐานว่ามีการชำระหนี้แล้วนั้นบุคคลผู้ถือใบเสร็จเป็นสำคัญเนี่ยนะท่านนับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี
2: ้ครับ
0: แล้วก็รับชำระหนี้นะแต่ความที่กล่าวนี้ท่านไม่ให้ใช้ถ้าบุคคลผู้ชำระหนี้รู้ว่าสิทธิ์เช่นนั้นหามีไม
1: ่
0: คือมีใบเสร็จแต่คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระ นะครับนะหรือไม่รู้เท่าที่สิทธิ์นั้นเพราะความประมาทเลินเล่อของตนต่อมาลูกหนี้ได้รับคำสั่งอายัดจากศาลนะมาตรา319ถ้าศาลสั่งให้ลูกหนี้นะฮะคนที่3งดเว้นทำการชำระหนี้แล้ว
2: คร
0: ับมันก็มีลูกหนี้คนที่3ลูกหนี้คนที่3คือลูกหนี้ของลูกหนี้อีกทีนึง
2: ค่ะ
0: ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับนะศาลสั่งแล้ว
2: ค่ะ
0: ว่าให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยงดเว้นการชำระหนี
2: ้
0: กับลูกหนี้ของตัวเอง
2: ค่ะ
0: กับเจ้าหนี้ของตัวเองนะครับ
2: ยังขืน
0: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ยังขืนชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของตน
2: ค่ะ
0: นะครับนะท่านว่าเจ้าหนี้ผู้ร้องขอให้ยึดทรัพย
1: ์ครับ
0: ก็จะมีตัวมันจะมีตัวเจ้าหนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: ก็มีตัวลูกหนี
2: ้ลูกหนี
0: ้ลูกหนี้ดันมีลูกหนี้อีกทีนึ
2: งค่ะ
0: ไอ้ลูกหนี้ของลูกหนี้ก็คือ
2: ลูกหนี้คนที่3
0: ลูกหนี้คนที่3นะครับด
2: ัน
0: ไปชำระให้กับลูกหนี
1: ้
0: นะครับไอ้เจ้าหนี้ผู้ร้องขอยึดทรัพย์จะเรียกให้ลูกหนี้คนที่3นั้นทำการชำระหนี้อีกให้คุ้มกับความเสียหายอันตนได้รับก็ได
1: ้
2: ค่ะ
0: นะครับ อันหนึ่งข้อความซึ่งกล่าวมาในวรรคข้างต้นนี้หาเป็นข้อขัดขวางในการที่ลูกหนี้คนที่3จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยกับลูกหนี้ของตนเองนั้นไม
2: ่เอาแก่ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเอง
0: ให้แก่เจ้าหนี้ของตนเองนั้นไม่นะครับต่อมาหลักเกณฑ์ทั่วไปในการชำระหนี
2: ้ครับ
0: ค่ะมาตรา208นะครับการชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรง
2: ค่ะ
3: ครับ
0: ฉะนั้นการชำระหนี้เนี่ยต้องมีการขอปฏิบัติการชำระหน
2: ี
0: ้นะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะ320ก็บอกว่าอันจะบังคับให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วน
2: ค่ะ
0: นะครับหรือให้ชำระหนี้เป็นอย่างอื่นผิดไปจากที่จะต้องชำระแก่เจ้าหนี้นั้นท่านว่าบังคับได้ไหม
2: อ๋อข้อสอบก็เคยออกเหมือนกันนะคะมาตรานี้ก็มีอยู่บ้างนะคะก็สำคัญอยู
1: ่
2: นะคะ
1: เช่น
0: ตัวอย่างกู้เงินแสนหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นัดชำระกันก็คือคืนแสนหนึ่งบวกดอกเบี้ยเจ้าหนี้เนี่ยนะจะไปชำระไอ้ลูกหนี้จะไปชำระแต่เพียงบางส่วน
1: ไม่ได้
2: เจ้าหนี้บอกไม่เอาจะเอาหมด
1: เจ้าหนี้บอกไม่เอาเป็นเบี้ยหัวแตกอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้
2: ครับไม่ได้
0: เพราะเราตกลงกันแล้วว่
1: า
0: ชำระเด็ดขาดเลย
1: ครับ
2: ใช
0: ่ทั้งต้นทั้งดอกเลยคุณจะมาผ่อนอย่างนี้
2: ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
0: ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับนะครับ
2: ก็
0: จะสามารถทำได้นะคร
2: ับสามารถทำ
1: หรืออีกตัวอย่างนึงอาจารย์เอกพงษ์เป็นหนี้ 5,000 พอถึงกำหนดอาจารย์เอกพงษ์ไม่มี 5,000 แต่เอาสแตมป์มายังไม่ได้ใช้เลยมูลค่า 5,000 เจ้านี่บอกเอามาทำไมไม่เอาไม่ต้องการอย่างเงี้ยถึงแม้จะมีมูลค่าเท่ากันก็ตามเนี่ยก็บังคับเจ้าหนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่น
2: อย่างอื่น
1: ที่ผิดไปจากที่ต
2: ้องชำระที่ต้องชำระ
1: ที่ต้องชำระ
2: ยกเว้นแต่เจ้าหนี้จะยินยอมรับ
1: นั้
2: นเดี๋ยวก็จะไป
1: หรือแม้แต่เอาเช็คมาชำระ
0: ครับ
1: เช็คนะไม่ใช่เซ็กนะอาจารย
2: ์
1: เช็คเป็นหนี้50,000เนี่ยเอาเช็คมาจ่ายเจ้าหนี้ไม่รับได้นะ
2: ศา
1: ลฎีกาเคยตัดสินบอกอันนี้เป็นการชำระหนี้อย่างอื่นเพราะเช็คไม่ใช่สิ่งที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
2: เขาเจ้าหนี้อาจจะมีความกลัวว่าเอ๊ะ
1: เด้ง
2: หรือเปล่าหรือถึงแม้ถ้าเป็นแค่เช็คก็ตามโอ้เจ้าหนี้บอกโอ้ขี้เกียจไปขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เจ้าหนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นค่ะ
0: หัวผมคิดเลยนะเอาตัวมาขัดดอก
2: เอาตัวมาขัดดอก
0: ได้ไหมตรง
1: นี้ไม่ได้
0: ไม่ได้กัน
1: ศีลธรรม
2: โอเค
1: ครับ
2: ศีลธรรมอันดี
1: เจอต่อครับ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ไปไม่ถูกเลยมาตรา321
2: อันนี้ก็สำคัญ
1: สำคัญ
0: ครับผมถ้าเจ้าหนี้เนี่ยนะยอมรับเมื่อกี้พูดไปนะ
1: ครับ
0: การชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้นะท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วใช่ไหมครับตกลงกันชำระหนี้เงินเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้ด้วย
2: ไอโฟนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ครั้งแรกๆเราบอกว่าเราเอาไอโฟนมาเจ้าหนี้ก็ยอมรับไป
0: แต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับ
1: ก็ระงับ
0: ก็ใช้ได้
2: ก็ใช้ได้
1: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาอย่างเช่นพอถึงเป็นหนี้หนึ่งแสนถึงกำหนดไม่มีจ่ายผมมีพระหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองเอาไหม
2: ค่ะ
1: เจ้าหนี้บอกเอาพอไปให้เสียงพระดูอ้าวราคาแค่70,000เองอย่างเนี้ยจะย้อนกลับมาเอาอีก30,000ไม่ได้ถ้าจะเอาได้ต้องสงวนสิทธิ์ไว้แต่แรกว่าอ้าวรับนะหลวงปู่ทวดเลี่ยมทอง
2: ขอไปดูก่อนนะ
1: แต่ไปเช็คราคาก่อนถ้ายังไม่พอลูกหนี้ต้องรับผิดชอบนะต้องตกลงให้ชัด
2: ก็คือต้องตกลง
1: ให้ชัดครับโอเคว
0: รรค2นะครับถ้าเพื่อที่จะให้ทำให้พอแก่ใจเจ้าหนี้นั้นลูกหนี้รับภาระเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นใหม่ต่อเจ้าหนี้ไซส์เมื่อกรณีเป็นที่สงสัยนะครับท่านไม่ให้สันนิษฐานนะว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี
1: ้ครับ
0: ก็คือกรณีเนี่ยนะครับนะลูกหนี้ดันไปรับภาระใหม่เพื่อเจ้าหนี้พอใจเช่นเนื่องจากอาจจะยังไม่สามารถชำระหนี้ได
2: ้
0: เอามะม่วงมาให้แทนอะไรเงี้ยมาก่อหนี้อะไรให้แทนนะครับกรณีนี้ก็บอกท่านไม่ให้สันนิษฐานว่าลูกหนี้ได้ก่อหนี้นั้นขึ้นแทนการชำระหนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการชำระหนี
2: ้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: คำว่าสันนิษฐานนี้แปลว่าอะไรพอที่
1: สันนิษฐานสันนิษฐานหมายความว่า
2: คิดไว้ก่อนว่า
0: ภาระการพิสูจน
1: ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้สันนิษฐานไปอย่างนั้นแหละ
2: ค่ะ
1: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้น
2: ค่ะ
1: ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ต้องตามที่ปรากฏ
2: ตามที่ปรากฏ
0: กรณีถ้าลูกหนี้บอกว่าเนี่ยนี่คือการชำระหนี้แล้วลูกหนี้มีหน้าที่ในการ พิสูจน์นั่นเองเริ่มแล้วผักภาระไปฝั่งลูกหนี
2: ้จ
0: ากนั้นลูกหนี้บอกว่านี่คือการชำระหนี้แล้วนี่ลูกหนี้ต้องพิสูจน
1: ์
0: ถ้าลูกหนี้ไม่พิสูจน์หรือพิสูจน์ไม่ได
2: ้
0: อย่างนี้ก็ต้องไม่การชำระหนี
1: ้ต้องเข้าตามข้อสันนิษฐาน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย321เนี่ยสำคัญนะคะวักโดยเฉพาะวักแรกนี่ก็ออกเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะ
0: การใบแล้วใช่ไหม
2: ไม่ได้ใบเลยค่ะอันนี้
1: คือมันก็ไปโยงพ่วงกับเรื่องอื่น
2: พ่วงเรื่องอื่นจะไม่ได้ออกเพียว
1: ๆใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องของลูกหนี้ร่วมเนี่ยมันจะไปพ่วงมาตรา292ได้ไงว่าถ้าลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งไปกระทำการแทนชำระหนี้เห็นไหมย่อมเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้ร่วมคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาโยง
2: มาโยงว่าเจ้าหนี้ยอมรับนี่เป็นต้นยอมรับการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะคะ
0: ต่อจะพ่วงมาตราอื่นอีก
2: พ่วงค่ะเราไม่เคยออกมาตราเดียวเลยเนาะ
0: เดียว
2: มากเลยค่ะบูรณาการ
0: พูดดูดีครับจริงๆโหดนะวรรค3ถ้าชำระหนี้ด้วยออกด้วยโอนหรือด้วยสลักหลังตั๋วเงินหรือประทวนสินค้าท่านว่าหนี้นั้นจะระงับไปต่อเมื่อตั๋วเงินหรือประทวนสินค้านั้นได้ใช้เงินแล้วพวกตั๋วเงินนี่ก็พวกอะไรปัจจุบันนี้ก็เช็
2: ค
0: ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับปัจจุบันก็เป็นเช็
2: ค
0: ที่ใช้กันเยอะแต่เช็คได้ขึ้นเงินแล้ว
1: ครับ
0: มาตรา322นะครับถ้าเอาทรัพย์ก็ดีนะฮ
2: ะ
0: สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกก็ดีหรือสิทธิอย่างอื่นก็ดีดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: ให้แทนการชำระหนี
2: ้
0: นะครับนะคือแทนการชำระหนี
2: ้
0: ท่านว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนะครับและเพื่อการลอนสิทธิ์ทำนองเดียวกับผู้ขายเช่นกู้เงินแล้วก็เอาที่ดินมาใช้แทนเงินกู้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ภายหลังเกิดมีการลอนสิทธิ์เนี่ยมีคนมาเขาเรียกมาร้องเรียน มาแจ้งว่าเนี่ยเขามีเขาเรียกนะอะไรนะเขาเรียกภาระจำยอมตกภาระจำยอม
2: คร
0: ับในที่แปลงนี
1: ้ครับ
2: มากลายเป็นลบกวนสิทธิ
0: ์อย่างนี้ลูกนี้ก็ต้องรับผิดชอบเขาเอาที่มาให้แทนเขาเกิดความเสียหายเกิดขึ้น
2: แทนที่จะได้รับครอบครองที่ดินอย่างปกติสุข
0: ใช่ใช่อ
2: ย่างนี้เป็นต้น
1: คือถ้าที่ดินพอติดภาระจำยอมอยู่ราคาก็ต้องลดลง
2: ค่ะ
0: ใช่
1: อย่างมาก
0: คนก็อยากได้ที่แบบนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
0: มาตรา323นะถ้าวัตถุแห่งนี้เป็นอันให้ส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งท่านว่าบุคคลผู้ชำระหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์เฉพาะทรัพย์ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พึงส่งมอบก็คือถ้าเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งแล้วได้มีการอะไรนะหมายช่างนับตรงวัดเรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะ
1: มีการคัดเลือกชี้ชัดแล้วว่าเป็นทรัพย์จริ
0: งไอ้กรณีก็ส่งมอบทรัพย์ตามสภาพ
2: ค่ะ
0: นั่นถ้าบอกเราเลือกแล้วรถคันนี้สภาพนี้ก็ส่งมอบสภาพนี
2: ้คร
0: ับนะลูกหนี้จำต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ด้วยความระมัดระวังอย่างเช่นวินยูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตัวเองจนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นนะอันนี้คือก็ต้องดูแลอย่างวินยูชนเช่นรถก็ต้องล็อกก่อนส่งมอบเขาเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยสตาร์ทเครื่องทิ้งไว
2: ้
0: ให้คนขับไปได้นะครับการวางทรัพย์นะครับถ้าเจ้าหนี้บอกปัดนะไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดี
2: ค่ะ
0: มีไหมลูกหนี้เอาเงินไปให้แล้ว
1: มีสิเออนั่งเมียคุมอยู
2: ่
1: เออเอาไม่รับชำระหนี้ไปวันอื่น
0: เ
1: พิ่นเมียอยู่ไง
0: ทำไมก็อยากให้ดอกมันเดินหรือเปล่าลูกเจ้าหนี้หัวหมอเนี่ยไม่เอาดอกมันเดิน
1: แต่ถ้าเจ้าหนี้บอกปัดเนี่ยดอกว่าไม่เดินหรอกเพราะเจ้าหนี้นัดไม่ยอมรับ
0: ครับ
1: ไม่เดินดอก
0: นั้นกรณีนี้ต้องเป็นกรณีเจ้าหนี้
1: ปัด
0: นะ
2: บอกปัด
0: หรือไม่สามารถรับชำระหนี้ได้ก็ดีเช่นอะไรดิน
1: อน
0: ป่วย
2: ป่วย
1: เรื่อง ICU นั่นแหละ
0: มันรู้จะให้ตังไปรับยังไงก็รับไม่ได้
1: ไปต่างประเทศติดต่อไม่ได้อย
2: ่างงี้ก็คืออันนี้มันก็ต้องดูว่ามีมูลเหตุที่จะอ้างได้หรือเปล่านะคะตามกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่มูลเหตุที่แบบไม่ว่างไม่อยากถือเงินเยอะๆออกไปข้างนอก
0: อันนี้อารมณ์ไม่ดี
2: อารมณ์ไม่ดี
0: เออโห
2: ทะเลาะกับ
0: หน้าตาที่ให้มากวันนี้อารมณ์ไม่ดีไม่รับตังค์ได้ไหมอ
1: ันนี้ก็บอกปัด
2: บอกปัด
0: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยมูลเหตุที่จะไม่ยอมรับชำระหนี้ต้องมีมูลเหตุที่อ้างจากกฎหมายได้อ้างตามกฎหมายได้นั่นเองนะคะโอเค
0: หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับก็คือเอาทรัพย์ไปวางนั่นเองนะครับก็ย่อมจะเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได
2: ้
0: อย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเอาเงินไปวางเงินนี่เงินกู้เนี่ยไปวางทรัพย์แล้วนะดอกมันก็ไม่เดินละ
1: วาง
0: คือวิธีการ
1: ว
0: างที่ไหนวางไว้หน้าบ้านได้ไหม
1: จับมือปอกเด้งหลุดเลยแหละหายเลยนะหาย
0: เขาบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เสียทำไงให้หายบอกว่าเอาวางไว
1: ้วาง
0: รับรองหายแน่นอน
2: แน่นอน
1: นั้นเรื่องนี้การวางทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์
2: วางทรัพย์ครับค
1: ่
2: ะ
1: ในสำนักงานวางทรัพย์ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานบังคับคดีแถวนั้นถ้าไม่อยู่ใกล้กันก็ไปหาเจอแล้วกันว่าเขาตั้งอยู่ที่ไหนนะครับด
2: ู
1: จากเว็บไซต์ได้นะครับ
2: เคยตรวจข้อสอบเหมือนกันนะคะนักศึกษาบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยลูกหนี้เอาเงินไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ที่บ้านปรากฏว่าเป็นหนี้กันอยู่แสนหนึ่งแล้วเขาเอาเงินไปชำระหนี้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี
1: ้
2: อันนี้เนี่ยนักศึกษามีวินิจฉัยมาบอกว่าเจ้าหนี้อาจจะไม่อยากรับชำระหนี้เพราะต้องเดินทางไปธุระข้างนอกแล้วก็ไม่อยากจะเอาไปเพราะมันไม่ปลอดภัยอันนี้มันใช่ไหมคะ
1: คาดคะเนเอง
2: คาดคะเนเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องโฟกัสว่ามูลเหตุนั้นเนี่ยจะ
0: ก็คือเป็นการเพิ่มข้อเท็จจริงนอกจาก
2: คือ ไปเลย
1: คือในเรื่องประเด็นของข้อแก้ตัวของลูกของเจ้าหนี้เนี่ยในการที่จะ
2: ไม่รับชำระหนี้
1: เจ้าหนี้ก็ต้องมีเหตุที่จะอ้างได
2: ้ตาม
1: กฎหมายนะในการแก้ตัวในกรณีของ331เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ว่าลูกหนี้ประสงค์ให้ตัวเองหลุดพ้นจากหนี
2: ้
1: นั้นการที่เจ้าหนี้บอกปัดจะสาเหตุอะไรก็ได
2: ้
1: เจ้าหนี้จะมีมูลเหตุกฎหมายไม่มีมูลเหตุ
2: การ
1: บอกปัดก็ได้หมด
2: ก็ได้หมด
1: นั้นตัวลูกหนี้จะทำยังไงให้ตัวเองพ้นจาก
2: เซฟจะ
1: เซฟตัวเอง
2: เซฟตัวเอง
1: กฎหมายก็เปิดช่องว่าเอาละถ้าอย่างนี้คุณไปวางทรัพย์ใช่ไปที่สำนักงานวางทรัพย
2: ์
1: ผลก็คือคุณก็หลุดพ้นเลย
2: หลุดพ้นเลย
1: นั้นต่อไปนี้เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องให้คุณชำระหนี้เนี่ยไม่ได้ละ
2: ไม่ต้องพิสูจน์กันเลย
1: ต้องไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์เอาเองแหละนั่นเอง
2: น
1: ี่คือ331
2: เนา
1: ะ
2: ครับ
0: ครับเนี่ยอธิบายต่อนะครับ
1: 333
0: การวางทรัพย์ต้องวางที่สำนักงานวางทรัพย์นะครับวรรค3บอกผู้วางทรัพย์เป็นหน้าที่ต้องบอกกล่าวให้เจ้าหนี้ทราบการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน
1: ครับ
0: เพราะถ้าลูกหนี้ไม่
1: แจ
0: ้
1: ง
0: เจ้าหนี้ต้องไม่ทราบ
1: ครับ
0: นี่เป็นหน้าที่ของลูกหนี้ต้องไปแจ้งนะสุดท้ายนะครับเรื่องการปลดหนี
2: ้
1: ปลดหนี้
0: คร
1: ับ
0: ปลดหนี้ก็มี340
1: มาตราเดียวเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: ถ้าเจ้าหนี
1: ้
0: แสดงเจตนา
1: ปลดหนี้นี่ถ้าออกข้อสอบก็มาตรานี้แหละถูกไห
2: ม
1: เพราะมีมาตราเดียว
2: มาตราเดียว
0: มาตราอื่นนะคร
2: ับจำไว้เลยนะ
0: ก็บอกข้อสอบออกปลดหนี้สบายเลย
2: สบายเลย
1: ไม่ต้อง
0: พ้องมาตราเดียว
2: มาตราเดียวเลย
0: วิธีการ
2: บางทีมาตราเดียวยังจำไม่ได้เลยมี
1: ครับ
0: มาตรา
2: ไม่มีเลย
0: แต่ไม่ออกข้อสอบ
2: ในข้อสอบไม่เขียนอะไรเลยมีจำอะไรไม่ได้เลย
0: แล้วทำไงครับอย่าง
1: น
0: ี
2: ้ศูนย์
1: น
0: ะไม่ว่าจะเขียนมาเนื่องจากข้าพเจ้าอะไรก็
2: มีไหม
0: คร
2: ับลอกโจทย์
1: มีครับมีเยอะหลายกรณี
2: ลอกโจทย์มาเราอ่านไหม
1: เราอ
2: ่
1: าน
2: นะคะเราอ่านทุกคำนะ
0: ผมก็เขียนตอบกลับเลยเอ้ยงี้ไปเขียนบทละครดีกว่านะ
2: ยังมีอารมณ์ต่อ
0: เก่งมาก
2: โอเคปลดหนี
0: ้ที่สุดถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ฉะนั้นการปลดหนี้เป็นการทำโดยเจ้
1: าหน
0: ี้ทำต่อลูกหนี
2: ้ค่ะ
0: นั้นเจ้าหนี้ต้องแสดงเจตนา
1: ทำยังไงครับแสดงเจตนาน
0: ะครับจะทำยังไงบ้
2: าง
0: เรามาดูกันนะครับถ้าเอาดูก่อนท่านว่านี่นั้นก็เป็นอันระงับไป
1: ผลของการปลดหนี
0: ้ทำให้ถ้าปลดหนี้ก็คือระงับไป
1: ทีนี้ต้องทำยังไง
0: ครับทำไงบ้างถ้ามีหนังสือนะครับถ้ามีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
1: ก็ต้องไปดูตัวหนี
2: ้ตัวหนี้ก่อนว่าต้องการหนังสือไหม
1: หนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือไหมถูกไหมถ้าหนี้นั้นมีหลักฐานเป็นหนังสือเวลาปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือ
2: เช่น
1: ทำเป็นอะไรล่ะ
2: กู้ยืมเกินที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้นะคะว่าต้องมีอะไรเป็นหนังสือและมีลงลายมือชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปลดก็จะต้องเป็นหนังสือแต่ถ้ากู้กัน50บาท
1: 500
2: บอกอาจารย์วรวุฒิคะยืมเงินหน่อย500
0: เวลาปลดหนังสือมั้ย500
2: ไม่ต้อง
1: ไม่
0: ถ้าทำอ่ะ
2: ถ้าทำ
0: เลิกครบยืมตังค์500ทำเป็นหนังสือ
2: โอเค
1: กันไว้ก่อน
2: กันไว้ก่อนนะคะ
0: ครบไม่ได้แค่500ยัง
1: ทำถ้า500ถ้าไม่ทำหลักฐานเป็นหนังสือได้ฟ้องร้องบังคับได้นะเพราะว่ากฎหมายตามมาตรา653ไม่ประสงค์ให้มีให้คือกฎหมายไม่ต้องการอ่ะเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่มีใครฟ้องก็จ้างทนายเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เอก
0: ครับก็เป็น800
1: เป็นหมื่นเรียก500คงไม่มีใครฟ้องเอาละดังนั้นถ้ากู้เงิน500ด้วยวาจาหนี้เกิดไหมหนี้เกิดสัญญากู้สมบูรณ์เวลาปลดหนี้ก็
2: วาจาได
1: ้แต่ถ้า500แล้วทำส
2: ั
1: ญญาเป็นหนังสือการปลดหนี้ก็ต้องถูกบังคับในมาตรา340นั่นแหละก็ต้องปลดโดยทำเป็นหนังสือเพราะ340ไม่ได้บอกว่าจำนวนเงินอะไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าหนี้นั้นจะกี่มากน้อยถ
2: ้
1: ามีหลักฐานเป็นหนังสือการปลดก็ต้องทำเป็นหนังสือนั่นเอง
2: ถูก
1: ไหมฮะ
2: ครับ
1: ต่อครับ
0: หรือต้องเวนคืนเอกสาร
1: อัน
0: เป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี
1: ้โอเคก็เอาสัญญากู้นะคืนเข้าไป
2: ให
1: ้ล
2: ู
1: กหนี้
0: หรือสุดท้ายก็คือ
2: ขี
0: ดค่าเอกสารนั้นสิ
1: ก็ขีดค่าไป
2: เพราะฉะนั้นก็
1: กำกับไปด้วยก็ได้ว่าได้ชำระแล้วอะไรก็ว่าไปหรือได้รับการปลดหนี้ให้อะไรก็ว่าไป
2: เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการปลดหนี้นะคะก็มีอยู่มาตราเดียวนะ

ครบถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการบรรยายสรุปนะคะของสอนเสริมของชุดวิชากฎหมายแพ่งสอนนะคะถ้านักศึกษายังไม่เข้าใจก็ไปทบทวนได้จากเอกสารการสอนนะคะและส่วนที่บรรยายในวันนี้นะคะถ้านักศึกษาอยากได้เอกสารการสอนหรือ PowerPoint นะคะที่เราได้บรรยายกันไปก็เข้าไปในเว็บร่วมบรรยายในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง

คำชี้แจงรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่7/2561และ12/2561ให้มีการปรับปรุงหน่วยการสอนเฉพาะหน่วยที่1-7และให้ยกหน่วยการสอนที่8-15จากชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาใช้เป็นเอกสารการสอนในชุดวิชา30209นั้นเพื่อให้รายการสอนเสริมทางไกลเพื่อการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของชุดวิชาคณะกรรมการจึงมีมติให้นำรายการเพื่อการศึกษาของชุดวิชา30206กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรมาออกอากาศในการสอนเสริมของชุดวิชา30209การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในการสอนเสริมครั้งที่3 4และ5ดังที่จะได้รับชมรายการต่อจากนี้

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสอนเสริมประกอบชื่อชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรในหน่วยที่1นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดกันก็คือความหมายและลักษณะของกฎหมายนะคะกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอร์มนะคะโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายตามเนื้อความจึงมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนนะคะคือหมายถึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้นะคะประการที่สองก็คือเป็นมีสภาพบังคับนะคะที่เรียกว่าแซงชั่นนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะซึ่งสภาพบังคับเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็ได้แก่โทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับลิฟทรัพย์เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นสภาพบังคับในทางแพ่งก็ได้ค่ะเช่นการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเพื่อการกระทำละเมิดนะคะนอกจากนั้นสภาพบังคับอาจจะเป็นในทางที่จูงใจก็ได้นะคะเช่นกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนะคะที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่รับการส่งเสริมการลงทุนในบางประการนะคะสำหรับลักษณะของกฎหมายประการที่3ก็คือว่ามีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะทั้งนี้โดยมีองค์กรที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นตำรวจนะคะอัยการผู้พิพากษานะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ นะคะดังนี้แล้วนะคะกฎหมายจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆในสังคมนะคะในลำดับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของกฎหมายนะคะกฎหมายนับแต่เริ่มมีสังคมมานะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคด้วยกันนะคะประการแรกเลยก็คือยุคกฎหมายชาวบ้านค่ะนะคะกฎหมายยุคนี้นะคะก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะในรูปแบบของจารีตประเพณีนะคะจารีตประเพณีหมายถึงอะไรก็หมายถึงทางปฏิบัตินะคะที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะด้วยความเชื่อมั่นหรือยอมรับในชุมชนว่า

สิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนะคะดังนั้นแล้วนะคะกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีจึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทั่วไปนะคะใช้สามัญสำนึกธรรมดาเนี่ยค่ะที่จะเข้าใจได้นะคะในยุคต่อมาค่ะเป็นยุคกฎหมายของนักกฎหมายนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มพัฒนามากขึ้นนะคะข้อที่จริงที่เป็นปัญหาก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้โดยกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในรูปของจารีตประเพณีนะคะดังนั้นแล้วจึงต้องมีนักกฎหมายนะคะที่จะมาคิดหาวิธีกฎเกณฑ์นี่ค่ะที่จะใช้ในการปรับกับข้อที่จริงโดยใช้เหตุผลที่ละเอียดลึกซึ้งในการคิดค้นหากฎเกณฑ์ดังกล่าวนะคะดังนั้นกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ในรูปจารีตประเพณีนี้จึงเกิดขึ้นโดยการคิดหาเหตุผลที่ละเอียดลึกซึ้งของนักกฎหมายเราเรียกกฎเกณฑ์นี้ว่าหลักกฎหมายค่ะดังนั้นหลักกฎหมายนี้จึงไม่สามารถที่ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจได้โดยใช้เหตุผลธรรมดาสามัญได้ต้องเรียนรู้นะคะจึงจะเข้าใจได้สำหรับในยุคที่3นะคะยุคกฎหมายเทคนิคนะคะในยุคนี้นะคะสังคมเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นปัญหาและข้อพิพาทก็เริ่มที่จะซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมนะคะไม่ว่าในรูปจารีตประเพณีหรือกฎหมายของนักกฎหมายก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาได้นะคะจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการบัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์นะคะเฉพาะบางประการนะคะซึ่งเป็นเหตุผลในทางเทคนิคไม่เกี่ยวข้องกับเหตุผลในทางศีลธรรมเลยนะคะเราเรียกกฎหมายในยุคนี้ว่ากฎหมายเทคนิคค่ะยกตัวอย่างกฎหมายเทคนิคก็เช่นกฎหมายจราจรนะคะหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคลังเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายค่ะกฎหมายที่มีอยู่นะคะสามารถจำแนกออกเป็นกฎหมายประเภทต่างๆได้แตกต่างกันนะคะโดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะคะหากเราใช้แหล่งกำเนิดเป็นเกณฑ์นะคะก็จะสามารถจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายภายในค่ะซึ่งเกิดขึ้นโดยองค์กรที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายภายในรัฐนั้นๆนะคะส่วนกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้แก่รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะหากเราใช้ฐานะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในฐานะที่เป็นผู้ปกครองและประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ถูกปกครองนะคะเช่นรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายปกครองเป็นต้นนะคะในส่วนกฎหมายเอกชนนะคะก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและเอกชนในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์เราก็จะสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งมีสภาพบังคับก็คือการฟ้องร้องหรือร้องขอนะคะให้รับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อการในทางแพ่งนะคะเช่นฟ้องเรียกให้ชำระหนี้หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นต้นนะคะในส่วนของกฎหมายอาญานะคะก็จะมีสภาพบังคับในทางอาญาเช่นโทษทางอาญาอาทิโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิฟทรัพย์นะคะแต่หากเราใช้บทบาทของกฎหมายในด้านเนื้อหาและการใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์แล้วเราสามารถแบ่งแยกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัตินะคะซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่แล้วก็ข้อห้ามต่างๆนะคะเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนะคะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะในส่วนของกฎหมายวิธีสารบัญญัติก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดวิธีพิจารณาความนะคะหรือกระบวนการในการระงับข้อพิพาทของกฎหมายนะคะหรือกระบวนการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายสารบัญญัตินะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นต้นนะคะลำดับถัดไปค่ะเป็นเรื่องระบบกฎหมายนะคะระบบกฎหมายต่างๆในโลกเนี่ยค่ะเราสามารถจำแนกออกได้เป็น2ระบบใหญ่ๆนะคะคือระบบกฎหมาย Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law นะคะสำหรับระบบกฎหมาย Common Law นะคะถือกำเนิดจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็แพร่หลายไปในประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาเป็นต้นนะคะในระบบกฎหมาย Common Law นี้นะคะมีหลักว่าเหตุผลของคำตัดสินในคดีหนึ่งนะคะจะมีผลเป็นการสร้างหลักกฎหมายให้คดีต่อๆมาที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งมีข้อจริงอย่างเดียวกันนะคะจะต้องตัดสินตามนะคะดังนั้นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษานี้เราเรียกว่าหลักกฎหมายคอมมอนลอว์นะคะระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยค่ะมีแนวคิดว่านะคะศาลจะต้องตัดสินนะคะตามหลักคอมมอนลอว์เป็นสำคัญนะคะส่วนกฎหมายและลักษณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นค่ะที่ศาลจะต้องปรับใช้แล้วก็ตีความโดยเคร่งครัดนะคะต่อมาเป็นเรื่องของระบบกฎหมายซิวิลลอนะคะ

ระบบกฎหมายซิวิลลอว์นี้กำเนิดมาจากกฎหมายโรมันนะคะแล้วก็แพร่หลายกันไปในประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรปนะคะอาทิเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะออสเตรียนะคะและประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะในระบบกฎหมายระบบกฎหมายซิวิลลอว์นี้นะคะยึดถือว่ากฎหมายและลักษณ์ที่ออกโดยองค์กรผู้มีอำนาจบัญญัติกฎหมายเนี่ยถือเป็นหลักสำคัญค่ะส่วนคำพิพากษาของศาลนั้นเป็นเพียงการปรับใช้กฎหมายและเป็นตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะสำหรับประเทศไทยเราถือระบบกฎหมายซิวิลลอว์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่ากฎหมายรายลักษณ์นะคะถือเป็นหลักสำคัญนะคะแล้วก็คำพิพากษาของศาลนะคะถือเป็นตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมายแล้วก็ตัวอย่างในการตีความกฎหมายเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายหรือ source of law นี้ก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลใช้ในการปรับแก่คดีนะคะแหล่งที่มาของกฎหมายอาจจะแตกต่างกันไปค่ะในแต่ละระบบกฎหมายนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ดังนั้นแหล่งที่มาของกฎหมายของไทยนะคะประการสำคัญก็คือกฎหมายลายลักษณ์ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีจารีตประเพณีแล้วก็หลักกฎหมายทั่วไปนะคะสำหรับกฎหมายและลักษณ์นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่ออกโดยกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาเป็นต้นนะคะในส่วนของจารีตประเพณีนะคะก็หมายถึงแนวทางปฏิบัติที่ประพฤติกันมาสม่ำเสมอเป็นเวลานานนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นจารีตประเพณีที่ว่าครูนะคะมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนเช่นนี้ถ้าครูลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรก็ไม่เป็นการกระทำละเมิดนะคะสำหรับหลักกฎหมายทั่วไปนะคะก็คือหลักกฎหมายที่ว่าขานกันมานะคะกล่าวขานกันมาจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทเลินเล่อย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะคะที่เกิดจากการพิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายมาตราต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตนะคะแล้วก็เสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในบทบัญญัติมาตราต่างๆนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะหมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์อักษรนะคะซึ่งมีลำดับชั้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายและลักษณ์นั้นบัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่างกันนะคะดังนั้นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยองค์กรที่มีลำดับที่สูงกว่าก็จะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่มีลำดับชั้นที่ต่ำกว่านะคะทั้งนี้เราอาจจะจำแนกนะคะลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะนะคะประการแรกเลยก็คือรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะประการที่สองก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดแล้วก็ประมวลกฎหมายนะคะในลำดับถัดไปก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นกฎกระทรวงค่ะและในลำดับที่ห้าก็จะเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเช่นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะก็มีความสำคัญนะคะก็คือว่ากฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะออกโดยกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่านะคะประการที่สองก็คือว่ากฎหมายลูกบทนะคะที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่านะคะจะมีเนื้อหาที่เกินขอบเขตไปจากกฎหมายแม่บทนะคะซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะประการที่สามเลยก็คือว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายนะคะจะต้องกระทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าหรือเท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแก้ไขหรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะเราต้องกระทำโดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินะคะหรือพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขนะคะพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมนะคะค่ะนั่นก็คือความสำคัญของการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการตีความกฎหมายนะคะเหตุใดจึงต้องมีการตีความกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะบางครั้งนะคะผู้ร่างกฎหมายนะคะอาจจะใช้ถ้อยคำกฎหมายที่ไม่ชัดเจนกำกวมแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายจึงต้องอาศัยการตีความกฎหมายนะคะความหมายของการตีความกฎหมายหรือ legal interpretation จึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะที่มีถ้อยคำที่ไม่ชัดเจนกำกวมหรือแปลความได้หลายนัยยะนะคะทั้งนี้เพื่อให้
ทราบความหมายที่แท้จริงของตัวบทกฎหมายนั้นๆ นะคะแล้วก็จะได้ปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการในการตีความกฎหมายก็มีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะคือการตีความตามตัวอักษรและหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะสำหรับหลักการตีความตามตัวอักษรนี้นะคะก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรที่ปรากฏในตัวบทกฎหมายนะคะโดยอาจจำแนกถ้อยคำในกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทนะคะถ้าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะก็ต้องตีความนะคะตามที่สามัญชนเข้าใจต้องตรงกันนะคะแต่หากว่าตัวบทกฎหมายนั้นใช้ถ้อยคำที่เป็นทางเทคนิคนะคะหรือในทางวิชาการนะคะก็จะต้องตีความตามความหมายที่เข้าใจกันโดยเฉพาะในทางเทคนิคหรือในทางวิชาการนั้นๆนะคะหรือหากว่าในกฎหมายฉบับนั้นนะคะมีบทบัญญัติกำหนดนิยามศัพท์ของถ้อยคำกฎหมายไว้นะคะการตีความก็ต้องตีความตามนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในกฎหมายนั้นๆนะคะสำหรับหลักการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะก็เป็นการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายค่ะโดยเราอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากแหล่งใดบ้างนะคะประการแรกเลยก็คือค้นหาจากหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะซึ่งปรากฏในตอนท้ายของกฎหมายฉบับต่างๆซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะมีระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นนะคะในการบัญญัติกฎหมายนั้นๆขึ้นนะคะประการที่สองก็คือค้นบันทึกรายงานการประชุมของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายค่ะจะทำให้เราทราบถึงเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะประการที่3ก็คือพิเคราะห์จากสภาพปัญหานะคะแล้วก็แนวความคิดเห็นในทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนั้นๆใช้บังคับนะคะซึ่งเราอาจจะค้นหาได้จากบทความทางวิชาการงานวิจัยหรือรายงานสรุปผลการสัมมนาที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะนะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายนั้นๆได้นะคะโดยสรุปแล้วก็คือว่าในการตีความกฎหมายนะคะเราจำเป็นจะต้องตีความกฎหมายทั้งตามตัวอักษรนะคะประกอบกับการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบกันไปนะคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะสาเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าผู้บัญญัติกฎหมายนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมนะคะข้อจริงที่เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นจึงเกิดช่องว่างของกฎหมายขึ้นซึ่งผู้ใช้กฎหมายจำเป็นต้องหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะการอุดช่องว่างของกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหากฎหมายนะคะที่จะมาปรับใช้แก่คดีนะคะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่คดีได้นะคะสำหรับหลักการในการอุดช่องว่างของกฎหมายทั่วๆไปนะคะก็จะมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะซึ่งเราสามารถพิจารณาได้ตามลำดับดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายและลักษณ์ที่จะปรับใช้แก่ข้อจริงนะคะกฎหมายก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะแต่มีข้อสังเกตว่านะคะการที่จะใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเนี่ยมาปรับใช้แก่ข้อจริงนะคะเพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเนี่ยนะคะจะต้องปรากฏว่าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นน่ะไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะประการที่2ค่ะถ้าปรากฏว่าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะปรับใช้แก่คดีอีกนะคะกฎหมายก็ให้ใช้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะคะหรือที่เรียกว่า analogy นะคะโดยมีหลักว่าเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนะคะมีความคล้ายคลึงกับองค์ประกอบที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเรื่องใดนะคะผลในทางกฎหมายมันก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วจึงสามารถที่จะเอากฎหมายนั้นนะคะมาเทียบเคียงนะคะปรับใช้ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งได้นะคะประการที่3นะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะปรับใช้แก่คดีให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่า general principle of laws นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่านะคะก็ได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักผู้ซื้อต้องระวังนะคะหลักที่ว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยกันนะคะผู้ประมาทละเลยย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรือหลักความยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นหลักกฎหมายทั่วไปยังอาจแฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆนะคะที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะอาทิหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งแฝงอยู่ในบทมาตราต่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายค่ะนะคะเมื่อกฎหมายนะครับ
ผ่านกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ทราบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นนะคะและในกฎหมายฉบับนั้นเองนะคะก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดว่าให้เริ่มใช้บังคับกฎหมายนั้นเมื่อใดนะคะโดยอาจจะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะกรณีนี้มักจะเป็นกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายให้ทันกับเหตุการณ์นะคะซึ่งถ้าหากล่าช้าไปก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่ประเทศได้นะคะกรณีที่2เป็นการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเป็นกรณีปกติทั่วไปทั้งนี้เพราะว่ากฎหมายนะคะมุ่งจะให้ประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้ทราบเนื้อความในกฎหมายนั้นนะคะล่วงหน้านะคะก่อนอย่างน้อย1วันนะคะก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลใช้บังคับนะคะประการที่3ก็คือการกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายตั้งแต่วันใดวันหนึ่งนะคะภายหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะเช่นอาจจะให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนะคะนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเป็นต้นนะคะลำดับถัดไปเป็นเรื่องวันสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะขอนักศึกษาทราบว่าเมื่อกฎหมายเริ่มมีผลใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปนะคะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรืออาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะซึ่งย่อมมีผลเป็นการสิ้นสุดการใช้บังคับกฎหมายนะคะกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีที่กฎหมายฉบับนั้นเองนะคะกำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นอาจจะบัญญัติไว้ว่าให้ใช้กฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อพ้น4ปีนะคะกฎหมายนั้นก็สิ้นผลบังคับไปนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมายกเลิกกฎหมายฉบับนั้นอีกนะคะประการที่2เลยก็คือเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่นะคะระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะโดยอาจจะเป็นการออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับเลยค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อมายกเลิกกฎหมายเก่าเพียงบางบทมาตราเท่านั้นนะคะกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีที่พระราชกำหนดนะคะไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภานะคะอันนี้หมายความว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดนะคะในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะคะและต่อมาปรากฏว่ารัฐสภานะคะไม่อนุมัตินะคะก็จะมีผลตามรัฐธรรมนูญก็คือว่าให้ถือว่าพระราชกำหนดนั้นเป็นอันตกไปนะคะซึ่งก็มีผลเท่ากับเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดดังกล่าวนั่นเองนะคะสำหรับกรณีต่อไปนะคะเป็นกรณีการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายกรณีนี้ก็หมายถึงว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนะคะระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใดเป็นแต่ว่ามีกรณีซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายขึ้นนะคะเช่นกรณีที่กฎหมายใหม่นะคะมีข้อความแตกต่างหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะเช่นนี้ก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นน่ะมีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายเก่านะคะในส่วนที่บัญญัติแตกต่างกันนะคะหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายค่ะประการที่2นะคะก็คือกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะเช่นนี้นะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายแม่บทนั้นน่ะเป็นอันยกเลิกไปด้วยโดยปริยายนะคะค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้นะคะเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกฎหมายธุรกิจนะคะหรือว่า business law นะคะซึ่งเราอาจจำแนกออกได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกเลยก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ค่ะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจไว้ในลักษณะของนิติบุคคลนะคะ3ประเภทด้วยกันเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็บริษัทจำกัดค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกฎหมายพิเศษเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนะคะซึ่งบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจในรูปแบบของบริษัทมหาชนจำกัดนะคะสำหรับกฎหมายธุรกิจประเภทที่2นะคะก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคผลิตนะคะภาคการค้าหรือภาคบริการนะคะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางธุรกิจ
นะคะดังนั้นพิจารณาว่าสัญญาทางธุรกิจนั้นสมบูรณ์หรือไม่หรือก่อให้เกิดความผูกพันในระหว่างคู่สัญญาอย่างไรนั้นจำเป็นต้องพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญานะคะหรือเอกเทศสัญญาต่างนะคะนอกจากนั้นอาจจะต้องพิจารณากฎหมายพิเศษนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็รับรองการรับและส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะตลอดจนลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะประเภทที่3

0: นะคะกฎหมายธุรกิจประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมหรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะแนบเอาเป็นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปนะคะที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจทุกประเภทนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้านะคะหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบธุรกิจอาจจะเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะที่ใช้กับธุรกิจบางประเภทเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่เกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์นะคะหรือกฎหมายประกันวินาศภัยนะคะหรือกฎหมายประกันชีวิตเป็นต้นนะคะสำหรับในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนยกตัวอย่างเช่นอาจจะให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรนะคะหรือในด้านการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นต้นนะคะประการสุดท้ายนะคะนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศนะคะจะเป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องธุรกิจการประกอบธุรกิจข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะเช่นกฎหมายการค้าระหว่างประเทศหรือกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศนะคะหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะสำหรับเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาของชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะคะในหน่วยที่1นะคะในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบชุดวิชาดังกล่าวนะคะในหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับสาระที่จะคุยกันวันนี้เกี่ยวข้องอยู่กับชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรนะครับในส่วนของสาระในหน่วยที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจฉะนั้นสาระทั้งหมดคงเริ่มต้นมาจากตัวระบบเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าการที่กฎหมายต่างๆเหล่านั้นที่มาเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรคงเริ่มมาตั้งแต่ถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นกับระบบของการเมืองกับกฎหมายเนี่ยมันจะเกี่ยวพันแล้วก็เกี่ยวข้องกันอยู่มาโดยตลอดจากพัฒนาการต่างๆเหล่านั้นของธุรกิจของกิจการพ่อค้านะครับมันก็มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณนะฮะก็เริ่มพัฒนาการกันมาเรื่อยๆนะฮะทั้งในส่วนของโลกทั้งใบตรงนี้แต่นี้ส่วนที่มันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงไปอยู่ที่แต่ละประเทศนะครับกฎหมายของแต่ละประเทศวิธีการปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีต่างๆเหล่านั้นของแต่ละประเทศนะครับที่ใช้มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ไปบ้างแต่โดยหลักแล้วนะครับแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีรูปแบบขององค์กรธุรกิจในลักษณะใดบ้างอันนี้คือสิ่งที่มันจะมีความเป็นมาเป็นไปนะครับนั้นจากธุรกิจนะครับต่างๆเราแนวคิดของกฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับพอที่จะจับก้อนของความคิดได้เนี่ยนะครับว่าในส่วนของแนวคิดนะครับของการดำเนินการหรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าในกฎหมายในภาคพื้นยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะแยกกฎหมาย2ส่วนนะครับก็คือประมวลกฎหมายแพ่งที่ใช้บังคับกับคนทั่วไปซึ่งจะมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านั้นในส่วนที่เป็นตัวรายละเอียดเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่จะใช้นะครับในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการกู้ยืมอะไรต่างๆนั้นก็แล้วแต่อีกส่วนนึงเขาเรียกว่ากฎหมายพาณิชย์อันนั้นจะเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับพวกธุรกิจพวกพ่อค้าเขาใช้คำว่าพ่อค้าเนี่ยนะครับนั้นในพื้นในประเทศของภาคพื้นยุโรปเนี่ยก็จะแยก2ส่วนนี้กันออกไปซึ่งตัวนี้มันจะนำมาซึ่งแนวคิดในการที่จะมีเรื่องของความรับผิดในเรื่องขององค์กรธุรกิจต่างๆเหล่านั้นซึ่งมันจะเป็นตัวรูปแบบที่มันจะขยายกิจการในเรื่องของด้านเศรษฐกิจต่างๆเหล่านั้นให้มันเติบโตมันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวนะครับส่วนแนวคิดอีกส่วนหนึ่งของประเทศที่ถือว่าเป็นสกุลกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ก็คือคอมมอนลอว์ก็จะมีแนวคิดอีกแบบนั้นจากแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในท้ายสุดแล้วเราก็มาดูนะครับว่าจากธุรกิจที่มันเริ่มเติบโตกิจการต่างๆที่เริ่มเติบโตเนี่ย มันจะเป็นรูปแบบขององค์กรขึ้นมาอย่างไรถ้าเราดูทั่วไปกิจการค้าทั่วไปบางทีเป็นกิจการของคนคนเดียวที่ทำความรับผิดชอบต่างๆแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นการหาเงินทุนต่างๆแล้วนั้นมาดำเนินการกิจการรูปแบบการดำเนินการก็จะเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวที่มีความรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากกิจการหรือว่าจากธุรกิจจากแนวคิดตรงนี้นะครับกิจการที่คนเดียวทำเนี่ยในท้ายสุดมันก็มีการมารวมตัวรวมกลุ่มกันในการที่จะทำเพื่อหาเงินทุนจะด้วยเหตุปัจจัยใดก็สุดแล้วแต่นะฮะว่าต้องการที่จะหาเงินทุนระดมเงินทุนให้มันมากขึ้นแล้วก็มาดำเนินการกิจการก็ตามหรือต้องการที่จะทำกิจการร่วมกับเพื่อนคนนี้นะครับด้วยเหตุผลปัจจัยมูลเหตุจูงใจใดก็สุดแล้วแต่มันเกิดมีการรวมคนเข้ามาซึ่งการรวมคนเข้ามาเนี่ยมันก็หมายถึงการรวมทุนเข้ามาด้วยมันก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาพอเป็นกลุ่มก้อนกันเข้ามาแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะถ้าคนคนเดียวนี่เรารับผิดชอบในกิจการของเราทั้งหมดแต่พอมารวมกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มจะต้องรับผิดชอบกับหนี้สินต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้คือปัญหาและความรับผิดชอบนั้นจะมีอยู่มากน้อยแค่ไหนมันจึงเลยกลายเป็นกรอบของแนวคิดพื้นฐานในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจว่า 1. หลักการในเรื่องของความเป็นนิติบุคคลนะครับนั้นความเป็นนิติบุคคลนั้นเนี่ยนิติบุคคลคือบุคคลที่สมมุติขึ้นตามกฎหมายนิติบุคคลนั้นต้องทำดำเนินกิจการต่างๆนั้นภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในตัววัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่เป็นบุคคลที่สมมุติตามกฎหมายเนี่ยมันจะดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยภายในกรอบวัตถุประสงค์เท่านั้นถ้าเทียบของถ้าเทียบกับบุคคลก็คือความสามารถของบุคคลในการที่จะดำเนินกิจกรรมหรือว่าทำนิติกรรมใดๆนั้นความสามารถของนิติบุคคลก็อยู่ที่ตัววัตถุประสงค์นะครับอันนั้นทุกนิติบุคคลที่เกิดขึ้นมาก็อยู่มีตัววัตถุประสงค์นี่เป็นตัวกรอบว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างนิติบุคคลตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างในความเป็นนิติบุคคลจึงเป็นเรื่องที่จะต้องชัดเจนนะครับว่าดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้ถูกฟ้องได้ฟ้องบุคคลอื่นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมายขึ้นมากับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่มพอคนหลายคนมารวมกลุ่มกันนะครับไอ้ความรับผิดต่างๆนั้นจะตกเป็นของใครถ้าตัวนิติบุคคลเนี่ยความรับผิดมันแยกออกไปจากตัวของบุคคลผู้เป็นเข้ามาถือหุ้นหรือว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนเวลาจะฟ้องนะฮะในเรื่องของนิติบุคคลนะฮะก็ไปฟ้องเอาตัวนิติบุคคลจะไม่ลงมาถึงตัวผู้เป็นหุ้นส่วนแต่อันนี้แล้วแต่รายละเอียดในแต่ละองค์กรนะครับบางทีมันก็จะมาถึงได้แต่ต้องมีเงื่อนไขต่างๆอันนั้นก็สุดแล้วแต่โดยหลักแล้วเนี่ยพอจะฟ้องก็ฟ้องนิติบุคคลจะไม่เข้ามาถึงผู้เป็นหุ้นส่วนแต่นี้พอการรวมกลุ่มเข้ามาตรงนี้ถามว่าถ้ารวมกลุ่มเข้ามาทำกิจการธุรกิจต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยใครล่ะที่จะเข้ามารับผิดชอบตัวบุคคลที่มารับผิดชอบตรงนี้คือใครถ้ามีกิจการเจ้าของรายเดียวตรงนี้บุคคลนั้นก็รับผิดชอบไปเป็นนิติบุคคลก็ฟ้องตัวนิติบุคคลไปนิติบุคคลไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นล่มละลายไปแต่พอมารวมกลุ่มที่อาจจะไม่มีความเป็นนิติบุคคลตรงนี้อยู่เนี่ยถามว่าความรับผิดชอบเป็นของใครล่ะมันก็เกิดแนวความคิด2กรอบนะครับว่าแนวความคิดของทฤษฎีนะครับนักกฎหมายในแต่ละภาคพื้นก็ตั้งเป็นทฤษฎีว่าทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีรวมกลุ่มคำว่าทฤษฎีรวมกลุ่มก็คือไม่มีตัวตนถามว่าไม่มีตัวตนแล้วยังต้องรับผิดชอบไหมมันรับผิดชอบในนามของอะไรตรงนี้แนวคิดในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทฤษฎีที่มีตัวตนนี่ก็คือเขาบอกว่าเขาจากที่กฎหมายภาคพื้นยุโรปที่เขาแยกเป็นกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นพาณิชย์แล้วเนี่ยพ่อค้าเนี่ยคุณจะมีตัวตนหรือไม่ก็ตามจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตามเขาถือว่าเมื่อคุณทำการค้าแล้วคุณมีความเป็นนิติบุคคลเพราะนั้นเมื่อมารวมกลุ่มแล้วนะเขาสามารถที่จะฟ้องตัวกลุ่มตรงนี้ได้เลยทั้งหมดกับอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมันดูเหมือนมันค่อนข้างที่จะต่างกันออกไปก็คือทฤษฎีรวมกลุ่มหรือทฤษฎีไม่มีตัวตนบอกถ้าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่สามารถในการที่จะฟ้องได้แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถ้ากฎหมายพาณิชย์แล้วเนี่ยแนวคิดในเรื่องของพ่อค้าเนี่ยยังใช้กฎหมายพาณิชย์แยกออกไปมันก็ในที่สุดมันก็สามารถที่จะฟ้องได้แต่ฟ้องแบบไหนก็สุดแล้วแต่ความรับผิดชอบมันต้องมีดังนั้นของไทย ถ้าของไทยเนี่ยเรารับมาทั้ง2ทฤษฎีเลยนะครับในเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่าเข้าหุ้นกันตรงนี้นะครับว่าเมื่อบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเข้ามาร่วมทำกิจการต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะแสวงหากำไรถ้าเป็นกิจการที่มีความเป็นนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลก็คุยกันแล้วนะครับว่ามีความรับผิดต่างๆเหล่านั้นแยกออกไปก็ฟ้องนิติบุคคลนั้นได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นนิติบุคคลเช่นเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญตรงนี้จะไปฟ้องตัวห้างไม่ได้แต่ความรับผิดของผู้เป็นหุ้นส่วนก็ยังมีมันก็ยังมีกฎหมายต่างๆนั้นเข้ามาดูในท้ายสุดแล้วคือถ้าทำกิจการค้าในรูปแบบขององค์กรธุรกิจก็ต้องมีความรับผิดแต่จะรับผิดมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ละส่วนที่รับเอาแนวความคิดต่างๆเหล่านี้เข้ามานั่นคือ2เรื่องเลยนะครับก็คือเรื่องของความเป็นนิติบุคคลกับเรื่องของการรวมกลุ่มหรือว่ารวมหุ้นกันเข้ามาซึ่งจะมี2ทฤษฎีทฤษฎีตัวตนกับทฤษฎีไม่มีตัวตนหรือทฤษฎีรวมกลุ่มกับอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าสำคัญซึ่งจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขของการที่จะไปจัดในรูปแบบขององค์กรธุรกิจก็คือความรับผิดความรับผิดนี้จะมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นในส่วนของนิติบุคคลบางนิติบุคคลนั้นความรับผิดจะจำกัดความรับผิดนั่นหมายความว่าถ้าเราสมมติถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเขาเรียกว่าความรับผิดเนี่ยไม่จำกัดก็คือเราทำกิจการใดไปนะครับกิจการนั้นอาจจะลงทุนแค่สัก 20,000 แต่ปรากฏว่าหนี้สินต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นไปถึง 50,000 60,000 70,000 อันนี้ต้องเข้าไปรับผิดอันนี้ความรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนมันอาจจะล้ำเข้ามาในตัวทรัพย์สินหนี้สินต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายแต่ความเป็นนิติบุคคลเนี่ยความรับผิดมันถูกจำกัดไว้ด้วยกรอบแนวคิดของการที่จำกัดความรับผิดตรงนี้ถูกนำมาใช้มากในระบบของทุนนิยมเพื่อให้คนที่มีเงินเนี่ยสามารถทำกิจการต่างๆเหล่านั้นได้เยอะแยะจะเห็นได้ว่าคนมีทุนทรัพย์เยอะๆนั้นสามารถจะเปิดบริษัทบางทีเป็น5บริษัท10บริษัทเขาสามารถปันเงินตรงนี้ออกไปได้แต่ถ้าเป็นกิจการเจ้าของรายเดียวเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นของเขาได้ทั้งหมดมันล้ำเข้ามาในส่วนของตัวทรัพย์สินได้ซึ่งคนจะมาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงหรือเปล่าคนนี้ทำธุรกิจมากมายหลายอย่างก็ไม่อยากจะเข้ามาทำด้วยอันนแนวคิดตรงนี้มันจึงมีความชัดเจนขึ้นในระบบของทุนนิยมก็คือจำกัดความรับผิดไว้แค่นี้แค่ที่ตัวเองลงไว้บริษัทนี้ตัวเองลงไว้3ล้านบริษัทนี้ลงไว้5ล้านในท้ายสุดมันก็จะรับผิดแค่จำนวน5ล้านกับ3ล้านก็8ล้านเงินอาจจะมีอยู่20ล้านธุรกิจล่มสลายไปถูกฟ้องล้มละลายก็คือล่มไปเฉพาะ3ล้านตรงนั้นตรงนี้ก็ล่มไปเฉพาะ5ล้านไม่ได้ล้ำเข้ามาในเงินที่เหลืออีกจำนวน12ล้านตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เองมันเป็นแนวคิดที่มันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเริ่มขยายตัวพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นดังนั้นจากกรอบของแนวคิดในเรื่องของนิติบุคคลก็ตามในเรื่องของการรวมหุ้นหรือว่ารวมกลุ่มตรงนี้ก็ตามแล้วก็การจำกัดความรับผิดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็บูรณาการกันเข้ามาทางด้านความคิดเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็ออกมาเป็นมาจัดเป็นตัวโครงสร้างของรูปแบบขององค์กรธุรกิจซึ่งถ้าถามว่าของไทยเราเนี่ยเราก็รับหลักการต่างๆเหล่านั้นทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มารวมทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นดังนั้นถ้าถามว่าของไทยในท้ายสุดณปัจจุบันนี้ที่มีพัฒนาการต่างๆมายังไงก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่ก็คือ1ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราซึ่งจะเห็นว่าของเราเนี่ยใช้คำว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แยกเป็นพ่อค้าคือกฎหมายพาณิชย์กับกฎหมายแพ่งแบบเหมือนภาคพื้นยุโรปสำหรับในส่วนของบางประเทศนั้นนะเราใช้รวมกันก็เพียงแต่ว่าสืบทอดเอาแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือ1ฉบับซึ่งจะรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีห้างหุ้นส่วนกับบริษัทนั้นคำว่าห้างหุ้นส่วนตรงนี้ก็คือจะมี2ประเภทนะครับใหญ่ๆก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจะมีรายละเอียดข้อต่างๆข้อในเรื่องของความรับผิดที่แตกต่างกันไป กับบริษัทก็คือบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายในการจัดรูปแบบขององค์กรก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้เป็นการดูแลนะครับลักษณะของรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนคำว่าบริษัทมหาชนเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีตัวพระราชบัญญัตินี้ออกมาตั้งแต่ปี2521นะครับแล้วก็พัฒนามาเป็น2527แล้วก็จะมาเป็น2535ที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันคล่องในตัวบริษัทมหาชนนะครับก็จะไปสอดรับกับตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีพระราชบัญญัติของตลาดหลักทรัพย์ตรงนี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งนะครับนั้นตัวโทษนะครับพระราชบัญญัติพ.ศ.มาสักครู่เนี่ยเป็นปีพ.ศ.ของการเกิดนะครับก็คือปี2521 2527และ2535เนี่ยเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนนั้นนะครับก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2521แล้วก็มาปรับให้สอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในเมื่อปี2535นะปีพ.ศ.จะเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่17มา27แล้วก็มา35และส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเนี่ยตั้งแต่ปี2521แล้วก็มา2535นั้นคำว่าบริษัทมหาชนก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนแล้วก็จะมีกลไกเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นของการที่จะขายหุ้นการจำหน่ายหุ้นต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไงจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติอย่างไรอันนั้นตัวตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางก็เป็นการเปลี่ยนมือของผู้ถือหุ้นได้คล่องขึ้นโดยเอาเข้าไปตลาดกลางอันนั้นนี่คือตัวกฎหมายที่มีอยู่นะครับที่เป็นเกาะเกี่ยวเป็นตัวหลักในการที่จะจัดรูปแบบขององค์กรนะครับธุรกิจในส่วนที่มีอยู่ในประเทศไทยอันนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คือขณะนี้ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ดูแลตรงนี้ก็จะมีห้างหุ้นส่วนซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับสามัญนั้นสามารถที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดของความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นที่แตกต่างกันไป 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับ 3. บริษัทจำกัดอันนี้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งบริษัทมหาชนจำกัดนั้นพอจะไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องไปเกาะเกี่ยวอยู่กับพระราชบัญญัติของตัวตลาดหลักทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นมีเงื่อนไขมีคณะกรรมการกำกับดูแลการลงทุนกลต.อะไรต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดูแลอันนั้นถ้าดูประเภทนะครับของกฎหมายก็จะมีอยู่4นะครับ4กรอบหรือว่า4รูปแบบขององค์กรธุรกิจใหญ่ๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าแล้วในส่วนของคนที่ไม่ได้จัดเป็นรูปแบบขององค์กรที่เป็นธุรกิจรายเดียวยังทำได้อยู่ไหมก็ยังทำได้อยู่นะครับจะไปมีกฎหมายอะไรดูแลในเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์ต่างๆเรื่องเสียภาษีอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่เป็นรูปแบบองค์กรจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทตรงนี้ก็จะลงไปในตัวของรายละเอียดให้เห็นภาพนะครับซึ่งมันจะไปเกาะเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆในเรื่องของความรับผิดจำกัดความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแนวคิดของทฤษฎีของนิติบุคคลต่างๆเข้ามาด้วยทั้งหมดซึ่งมารวมอยู่ตรงเนี้ยกลั่นออกมาแล้วเป็นตัวกรอบของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นั้นในห้างหุ้นส่วนสามัญเขาบอกว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของห้างส่วนสามัญนะครับห้างส่วนจำกัดบริษัทจำกัดมันจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา112เนี่ยนะครับว่าต้องเป็นการเริ่มต้นจากบุคคล2คนขึ้นมานะครับเข้ามาทำสัญญากันตกลงกันในการที่จะดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับและลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ต้องดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหากำไรอันนี้คือตัวกรอบใหญ่เลยนะของการกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวกับการจัดองค์กรในลักษณะของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมีอยู่3ประเภทเนี่ยห้างหุ้นส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วก็บริษัทจำกัด จากตัวฐานตั้งต้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นกรอบใหญ่เพราะนั้นมันต้องเริ่มจากบุคคลเป็นการรวมกลุ่มนะฮะรวมหุ้นอย่างที่บอกตามทฤษฎีอะไรของการรวมหุ้นตรงนี้เข้ามาทำกิจการต่างๆเหล่านั้นร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยก็คือเข้าในรูปแบบขององค์กรที่เป็นรูปแบบของห้างหุ้นส่วนทีนี้ในตัวห้างหุ้นส่วนเนี่ยแค่บุคคล2คนนะครับจะมาทำกิจการร่วมกันจะทำกิจการค้าขายอะไรเอาเงินมาลงทุนร่วมกันเพื่อแสวงหากำไรเอามาแบ่งปันกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน2คนหรือ3คน4คนก็แล้วแต่กฎหมายกำหนดว่าอย่างต่ำต้อง2คนในนั้นเมื่อเข้ามาร่วมหุ้นกันการดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถือว่าความรับผิดชอบในสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ในคุณลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยต้องร่วมรับผิดในหนี้สินของห้างนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนเห็นไหมครับแนวคิดในเรื่องของการจำกัดความรับผิดเนี่ยมันเข้ามาใช้บางรูปแบบขององค์กรธุรกิจเท่านั้นแต่ในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับต้องรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนแม้เราจะลงทุนในห้างนี้นะครับสมมติว่า 200,000 แต่ถ้าหนี้สินนั้นเกินกว่า 200,000 เราก็ต้องรับผิดเราจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ว่าเราลงแค่ 200,000 นี่คือนิยามความหมายของคำว่ารับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนซึ่งเป็นคุณลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนดังนั้นการดำเนินกิจการในห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นจะลงทุนเมื่อคนเข้ามารวมกันปุ๊บก็ต้องมามองในเรื่องของทุนละทุนจะเอาอะไรมาลงอ่ะถ้าเอาเงินสดมาลงจบแต่บอกถ้าไม่มีเงินอ่ะแต่อยากร่วมหุ้นกับเพื่อนตรงนี้บอกมีตึกแถวอยู่หลังนึงเนี่ยห้องนึงเนี่ยจะมาร่วมลงทุนได้ไหมถามว่าตรงนี้กฎหมายมีข้อจำกัดไหมในเรื่องของทุนว่าจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นก็บอกไม่มีกฎหมายบอกว่าทุนในการที่จะเข้ามาลงในเรื่องของห้างหุ้นส่วนได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดก็ได้เงินสดมันก็ชัดเจนใช่ไหมลงแค่ไหนก็แค่นั้นหรือจะเป็นตัวทรัพย์สินก็ได้ทรัพย์สินนี่ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวมันจะเป็นที่ดินอะไรต่างๆก็แล้วแต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินนี่ต้องดูนะครับว่าเอามาลงแบบไหนเอามาลงแบบตีราคากันมาว่าให้ใช้เป็นลักษณะของการให้เช่าตามราคาของค่าเช่าในท้องถิ่นต่างๆแล้วนะว่าตึกแถวนี่เขาเช่ากันเดือนเท่าไหร่อันนั้นก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยการนำทรัพย์สินมาลงแต่เป็นลักษณะของการให้เช่าหรือเป็นการให้กรรมสิทธิ์ซึ่งตรงนี้มันจะมีความต่างกันในเรื่องของความรับผิดอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่ต้องมีความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องไปตีราคากันอีกนะครับว่าไอ้ทรัพย์สินที่บอกว่าตึกเอามาให้ตึกนึงเนี่ยมาใช้ลักษณะของการให้เช่าตรงนี้ราคาอะไรต่างๆเท่าไหร่แต่ถ้าตีราคากันไว้ก็จบไปตามเงินลงทุนตรงนั้นกับอีกส่วนนึงบอกไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นตัวแรงงานเอาแรงงานเอาความสามารถในการที่จะติดต่อต่างๆเหล่านั้นคนนี้เพื่อให้กิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นสามารถที่จะเดินไปได้อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่แรงงานนี้ต้องตีราคากันไว้นะครับตีราคากันไว้ว่าแรงงานที่เอามาลงตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ตีกฎหมายก็มีข้อสมมติฐานนะครับในการที่จะเอามาใช้ในการประเมินนะครับว่าแรงงานตรงนี้เท่าไหร่โดยเอาสัดส่วนนะครับของคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นมารวมกันแล้วก็จำนวนคนที่ลงด้วยเงินและทรัพย์สินตรงนั้นหารออกมาก็จะเป็นตีราคาหรือว่าเป็นอัตราค่าแรงของบุคคลที่ลงด้วยแรงงานที่ไม่ได้ตีราคาไว้แต่ถ้ากำหนดราคาไว้ชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนที่ทำสัญญาตรงนั้นก็จบเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้ตกลงก็ต้องไปใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับในการที่จะหาราคาในกรณีส่วนของการกำหนดว่าเป็นผู้ลงทุนเท่าไหร่นะทุนตัวทุนแรงงานเนี่ยถือว่าเป็นทุนสมมุติในการที่เอาไปใช้ในการคำนวณตัวเงินไม่มีนะครับแต่เวลาคำนวณกำไรขาดทุนเนี่ยจะต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งเอาไปใช้ในการคำนวณว่ากำไรจะแบ่งกันเท่าไหร่ขาดทุนจะแบ่งกันเท่าไหร่แต่ถ้ากำหนดกำไรขาดทุนแบ่งกันยังไงได้แล้วอันนี้ก็เกือบจะไม่มีความหมายแต่ถ้าไม่ได้กำหนดก็ต้องมาหาตัวอัตราแรงงานตรงนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปใช้ในการคำนวณทั้งกำไรและขาดทุนถ้ากรณีที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีกำไรหรือขาดทุนก็ว่ากันไปตามนั้นนี่คือในเรื่องของทุนทีนี้อีกส่วนหนึ่งของห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือการจัดการการจัดการนั้นก็สามารถที่จะแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการเราทำกัน2คนตรงนี้ คนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็สามารถเข้าไปทำกิจการต่างๆเหล่านั้นในสิ่งที่ถือว่าเป็น

0: ปกติหรือว่าธรรมดาการค้าของห้างแล้วเนี่ยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินต่างๆเหล่านั้นด้วยกันเพราะไอ้ฐานตัวใหญ่ที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่ร่วมกันรับผิดโดยไม่จำกัดตรงนี้จะเป็นตัวทำให้ว่างั้นเนี่ยแม้สิ่งที่หุ้นส่วนผู้จัดการทำลงไปแล้วนั้นทำไปในสิ่งที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างเป็นกิจการของห้างเมื่อทำไปแล้วเนี่ยหุ้นส่วนที่แม้ไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรด้วยเลยเนี่ยก็ต้องรับผิดในหนี้สินนั้นนี่คือลักษณะของกฎหมายห้างหุ้นส่วนที่กำหนดเอาไว้นะครับว่ากิจการที่ทำลงไปที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างไม่ว่าหุ้นส่วนคนใดทำลงไปนะถึงจะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการแล้วไปทำลงไปในนามของห้างหุ้นส่วนตรงนี้หุ้นส่วนผู้จัดการก็ต้องรับผิดเหมือนกันรับผิดนี่คือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในการที่ต้องไปใช้แต่ถ้าในส่วนระหว่างกันเองแล้วเนี่ยถือว่าทำลงไปตรงนี้ไม่ใช่มีภารกิจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะเป็นเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งถ้าทำไปแล้วเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วเสียหายต่างๆก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับเพราะนั้นกิจการก็ดำเนินกิจการต่างๆเหล่านั้นไปกิจการถ้าได้กำไรก็เอามาแบ่งปันกันต่างๆเหล่านั้นอันนั้นก็คือกรอบตัวภารกิจทีนี้สิ่งที่เป็นตัวข้อห้ามถ้ากรณีที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกฎหมายบอกว่าหุ้นส่วนทุกคนสามารถจัดการงานของห้างทุกคนได้ทุกคนสามารถจัดการได้แต่ถ้าจัดการไปแล้วนะครับในส่วนของการจัดการไปนั้นหุ้นส่วนอื่นทักท้วงว่าธุรกรรมที่กำลังจะไปทำเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับห้างนะถ้าทักท้วงแล้วยังลงไปทำเนี่ยความรับผิดนั้นจะเป็นความรับผิดส่วนตัวไปส่วนตัวในแง่ของความรับผิดที่มีต่อการต่อหุ้นส่วนนะแต่ถ้าทำไปแล้วมันเป็นกิจการของห้างนะครับแม้ว่าเห็นแนวโน้มแล้วว่ามันจะเสียประโยชน์แต่มันยังเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้างนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของบุคคลภายนอกแล้วเมื่อกี้คุยแล้วว่าถึงยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือไม่หุ้นส่วนผู้จัดการก็ตามทำลงไปแล้วต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกถามว่ารับผิดยังไงรับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมอันนั้นคำว่าลูกหนี้ร่วมนั่นก็คือเจ้าหนี้นั้นจะฟ้องใครก็ได้จะฟ้องหุ้นส่วนที่เป็นคนไปทำนิตธุรกรรมต่างๆเหล่านั้นด้วยก็ได้หรือจะมาฟ้องหุ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้ทำก็ได้นี่คือลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับต้องรับผิดร่วมกันรับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวนนั้นคำว่าร่วมกันรับผิดตรงนี้คือลักษณะรับผิดในฐานะที่เป็นลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้จะเรื่องใครคนใดคนหนึ่งในผู้เป็นหุ้นส่วนจะมี 3, 4, 5 คนต่างๆได้ทั้งหมดผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นก็จะต้องใช้ชำระหนี้นั้นให้กับบุคคลภายนอกแล้วส่วนชำระไปแล้วนั้นเนี่ยก็มาเอามาลงบัญชีอะไรต่างๆก็คือเป็นความรับผิดของตัวห้างนั่นแหละแต่เวลาเขามาเรียกเนี่ยจะเรียกจากใครก็ได้เท่านั้นเองแต่ความรับผิดตรงนี้ก็คือมันก็เป็นธุรกิจที่ทำไปร่วมกันก็ไปเคลียร์บัญชีอะไรกันตอนหลังมีใครจ่ายไปก่อนเกินไปทดลองจ่ายอะไรต่างอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มาไล่เบี้ยกันเองในระหว่างหุ้นส่วนกัน
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: รับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เรียนมสท.ดีอย่างไร
2: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าในการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

ทีนี้สิ่งที่กฎหมายห้ามว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวห้างได้เนี่ยก็คือถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดเนี่ยไปประกอบกิจการค้าขายที่มีลักษณะเดียวกันกิจการประเภทเดียวกันแล้วก็เป็นการแข่งขันกับห้างไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมของหุ้นส่วนอื่นเนี่ยถ้าทำลงไปเกิดความเสียหายได้รับผลกำไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยตัวห้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปเรียกเอาส่วนกำไรที่ไปประกอบการค้าต่างๆเหล่านั้นมาได้หรือเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนต่างๆเหล่านั้นได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนั้นตัวเองทำมาแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ไปเปิดกิจการค้าขายแข่งเลยมันก็ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวห้างเดิมกฎหมายก็เลยห้ามไว้ถ้างั้นเนี่ยเอาไอ้ส่วนกำไรเอาคืนมาหรือไม่ก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากการที่ไปทำการค้าขายแข่งตรงนี้เอาคืนกลับมาให้กับห้างหุ้นส่วนได้นี่คือสิ่งที่กฎหมายห้ามนะครับจากนั้นแล้วในตัวห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับถ้าเป็นห้างที่ไม่ได้จดทะเบียนตรงนี้นะครับว่าการที่จะไปควบกับห้างหุ้นส่วนอื่นนี่ทำได้ไหมตรงนี้กฎหมายบอกว่าไม่ได้ถ้าจะควบได้ก็ต่อเมื่อเป็นนิติบุคคลเท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเมื่อสักครู่ได้เรียนพวกเราแล้วนะครับว่าห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยสามารถที่จะนำไปจดทะเบียนได้เมื่อจดทะเบียนปุ๊บก็เป็นนิติบุคคลความเป็นนิติบุคคลก็ตามแนวคิดของนิติบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่สมมติขึ้นมาการจะฟ้องร้องอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ฟ้องร้องตัวนิติบุคคลไปดังนั้นการควบห้างจึงบอกว่าเป็นการควบได้แต่ต้องควบระหว่างห้างที่เป็นนิติบุคคลกับนิติบุคคลในเมื่อถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยก็ไม่มีความเป็นนิติบุคคลก็ไม่สามารถที่จะควบห้างได้ดำเนินกิจการไปถ้าไปไหนไม่รอดก็จะเลิกกันไปก็เลิกกันไปแล้วจะไปร่วมทุนกับคนอื่นใหม่จะตั้งรูปแบบขององค์กรธุรกิจในรูปแบบอื่นอันนั้นก็ทำไปก็ไม่เป็นไรทีนี้ห้างเขาบอกว่าถ้าห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินกิจการมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโครงสร้างถ้ามองในระบบของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถ้ามันทุกอย่างธุรกิจมันสามารถทำแล้วก็เติบโตไปได้มันก็ดีแต่ถ้าห้างเปิดมา 3-4 เดือน5เดือนพังไปล่มไปเลิกอีกห้างนึงทำมาล่มระบบฐานเศรษฐกิจมันก็ขาดความมั่นคงอันนั้นไอ้การเลิกห้างมันจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กฎหมายเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามากำหนดว่ามันต้องเป็นเงื่อนไขไปตามที่กำหนดเอาไว้นะหรือถ้าไม่เข้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ที่เป็นตัวสัญญาที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ถ้ามันไม่เข้ารูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดที่มันมีผลกระทบที่ทำห้างนั้นอยู่รอดไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะมาพึ่งศาลในการให้ศาลสั่งมันจึงเลิกได้2ลักษณะกรณีเลิกด้วยการข้อตกลงหรือว่าสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ตรงนี้ก็คือ1ถ้าเรากำหนดจะทำกิจการใดนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เมื่อสิ่งที่กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เลิกเช่นบอกว่าถ้าได้กำไรถึง 500,000 หรือว่าถึง1ล้านห้างส่วนนี้จะเลิกเมื่อถึงเวลาตรงนั้นแล้วเลิกอันนี้ทำได้กับ2นะครับเมื่อกำหนดเวลากำหนดการกันไว้เช่นห้างนี้จะทำภายในระยะเวลา10ปีแล้วเลิกถึง10ปีห้างนี้ก็เป็นอันเลิกไปแต่ถ้าว่า10ปีแล้วห้างยังดำเนินการต่อก็ถือว่าห้างตรงนี้ดำเนินกิจการต่อโดยไม่มีข้อกำหนดการเลิกห้างอันนี้ต่อไปยาวเลยจะไปแล้วก็ไปให้เลิกด้วยสาเหตุอื่นก็ว่ากันไปหรือห้างนะครับประการที่3คือห้างที่กำหนดมาว่าจะทำเฉพาะกิจการอย่างเนี้ยเอาไปช่วยงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่สมมติเมื่อเสร็จสิ้นงานฤดูหนาวกิจการนี้ก็ไม่อันเลิกไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับกำหนดกิจการกำหนดว่าจะทำสิ่งใดเป็นเพียงอย่างเดียวเมื่อเสร็จภารกิจตรงนั้นก็เป็นอันเลิกทำได้กรณีต่อไปห้างที่จะเลิกโดยการที่บุคคลผู้เป็นหุ้นส่วนอยากเลิกแล้วบอกเลิกตรงนี้เขาบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกำหนดก็คือบอกเลิกก่อนหน้าสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า6เดือนแจ้งให้หุ้นส่วนนั้นได้ทราบอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือกรณีที่5ก็คือผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเนี่ยตายล้มละลายหรือตกเป็นคนไร้ความสามารถตรงนี้ห้างก็เป็นอันเลิกอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้กับอีกกรณีนึงที่มีการในการที่จะฟ้องหรือว่าร้องขอต่อศาลให้เลิกตอนนั้นก็สามารถทำได้ตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ต่างๆสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเลิกจึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นว่าสามารถที่จะทำให้ห้างนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วก็เข้าเกณฑ์ก็เป็นอันเลิกไปเมื่อเลิกแล้วก็จะมีการชำระบัญชีการชำระบัญชีก็เป็นไปตามเงื่อนไขว่าจ่ายทดลองจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนที่จ่ายไปก่อนเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเราลงทุน 20,000 แต่เขามาเรียก 50,000 ทางนี้จ่ายไปแล้ว 50,000 ตรงนี้ก็จ่ายทดลองจ่ายคืนเข้าไปเมื่อจ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วก็ในส่วนของตัวชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกจริงๆชำระหนี้ต้องทำก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จ่ายทดลองจ่ายคืนแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ปันสิ่งต่างๆเหล่านี้คืนนี่คือกลไกกระบวนการที่ให้เห็นภาพนะครับว่าในห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วเนี่ยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญในเรื่องของทุนในเรื่องของการจัดการต่างๆเหล่านี้กรอบก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเมื่อเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเอาไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินกิจการอีกอย่างกับอีกประเภทหนึ่งก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดก็จะมีบุคคลที่เป็นหุ้นส่วน2ประเภทคือจำกัดความรับผิดกับไม่จำกัดความรับผิดจำกัดความรับผิดคือลงทุนแค่ 200,000 ก็คือจำกัดแค่นี้บุคคลประเภทนี้ก็จะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นในห้างหุ้นส่วนได้ยากหน่อยความรับผิดต่างๆเหล่านั้นก็จะเอาเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นเข้ามาใช้นะครับหลายๆส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็เป็นเรื่องของการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับเข้ามาลงทุนในการที่จะแล้วทุนของบริษัทตรงนี้ก็แตกเป็นหุ้นนั้นก็คือหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับจะมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้แต่กฎหมายก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า5บาทการดำเนินกิจการก็ผ่านตัวผู้แทนนะครับเพราะมีความเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี้ยต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลความรับผิดก็แตกต่างกันไปการดำเนินกิจการข้อห้ามต่างๆเหล่านั้นก็มีคล้ายๆกันก็ไปดูในส่วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวบริษัทมหาชนก็เช่นเดียวกันแต่บริษัทมหาชนนั้นต้องตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจำหน่ายหุ้นให้กับมหาชนหลักการมันก็จะมีอยู่อย่างนี้แล้วเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นก็จะไปเข้าเกณฑ์ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆก็แล้วแต่นี่คือกฎหมายที่เข้ามาเกาะเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการจัดรูปแบบขององค์กรที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนั้นเนี่ยนั่นคือรายละเอียดที่เป็นสาระทั้งหมดนะครับเพราะนั้นส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็ไปดูตามกรอบที่ให้เห็นเรื่องของห้างส่วนสามัญตรงนี้มาเป็นตัวหลักทีนี้สิ่งที่อยากจะให้แนวทางนะครับจากเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นที่พอเห็นภาพแล้วนะครับไปดูรายละเอียดอยู่ในตัวเอกสารเพราะนั้นตัวที่จะเอามาเป็นแนวคิดในการที่จะไปลักษณะของคำถามในการที่จะเมินองค์ความรู้ตรงนี้เพราะนั้นถ้าถามนะครับว่าในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะครับถ้าโจทย์เนี่ยถ้าว่าสมมติว่านายดำนะครับเข้าหุ้นกับนายแดงเนี่ยครับที่จะทำกิจการของห้างหุ้นส่วนที่ซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามาขายในดำเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในดำเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์นะครับเป็นเงินทั้งหมด 30,000 บาทแต่พอถึงนี่ถึงกำหนดชำระปุ๊บเนี่ยสมศักดิ์มาเรียกจากในดำที่เป็นคนที่ไปทำด้วยมาเรียกจากในแดงให้ชำระหนี้ 30,000 ถามว่านายแดงจะปฏิเสธการชำระหนี้ได้หรือเปล่าเพราะเหตุใดพอลักษณะคำถามมาแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูหลักกฎหมายในเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญใช่ไหมครับห้างส่วนสามัญคือหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดจำนวนนั่นหมายความว่าความเป็นลูกหนี้ร่วมเนี่ยเจ้าหนี้นั้นจะเลือกที่จะฟ้องหรือว่าเลือกที่จะเรียกชำระหนี้จากใครก็ได้ดังนั้นตรงนี้แม้ดำจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามาจากคุณสมศักดิ์ 30,000 แต่คุณสมศักดิ์เห็นว่าแดงนั้นฐานะดีกว่าก็เลยมาเรียกมาจากแดงถามว่าแดงจะปฏิเสธได้ไหมที่จะไม่ชำระหนี้ในกรอบของสาระของห้างหุ้นส่วนสามัญแล้วแดงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะหุ้นส่วนทุกคนนะครับต้องร่วมรับผิดในหนี้นะครับที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกโดยไม่จำกัดเพราะดำไปซื้อเสื้อผ้ามานั้นเนี่ยถือว่าไปทำกิจการที่อยู่ในกรอบที่เป็นธรรมดาการค้าของห้างซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าทำในสิ่งที่ถือว่าเป็นธรรมดาการค้าของห้างแล้วถ้าเทียบในนิติบุคคลก็คือวัตถุประสงค์นั่นแหละ

0: นั้นตรงนี้จึงต้องร่วมรับผิดนั้นแดงจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดในการชำระหนี้ 30,000 นั้นให้กับสมศักดิ์ได้แดงก็ต้องใช้ไปแต่พอใช้ไปแล้วนะครับในส่วนของเงินที่เป็นเงินหมุนเวียนของห้างหุ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยก็ต้องคืนในท้ายสุดก็ต้องมาคืนให้มากับแดงตรงนี้จะคืนในลักษณะที่เงินมีอยู่แล้วหมุนเวียนพอแล้วคืนหรือจะไปคืนตอนที่จะเลิกกิจการในการที่จะดูว่าได้กำไรขาดทุนต่างๆเหล่านั้นที่บอกว่าเลิกห้างแล้วก็ชำระหนี้นึกออกไหมครับชำระหนี้ให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นหนี้ของห้างแล้วก็คืนทดลองจ่ายเนี้ยกรณีที่แดงจ่ายไป 30,000 ตรงนี้คือการเงินทดลองจ่ายที่หุ้นส่วนได้จ่ายไปก็ต้องคืนกลับมาให้แดงแล้วก็ไปเคลียร์ว่ากำไรขาดทุนเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้แดงไม่สามารถปฏิเสธในการชำระหนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของลักษณะของคำถามที่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือภาพทั้งหมดนะครับของสาระในวันนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรธุรกิจของไทยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็ติดตามจากในตัวเอกสารการสอนที่ลงไปในตัวละเอียดนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสำหรับหน่วยที่3ที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลนิติกรรมสัญญาและหนี้นะครับในหน่วยที่3นี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ตอนครับได้แก่ตอนที่ 3.1 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะบุคคลตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมตอนที่3เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะสัญญาและตอนที่4เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะหนี้นะครับนั้นอาจารย์ก็จะพูดถึงกฎหมายลักษณะบุคคลไปก่อนนะครับแล้วก็จะเรียงตามลำดับนะไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะถัดไปก็เป็นกฎหมายลักษณะสัญญาและถัดไปก็จะเป็นกฎหมายลักษณะหนี้นะครับสำหรับในตอนที่ 3.1 กฎหมายลักษณะบุคคลนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและประเภทของบุคคล2ก็คือบุคคลธรรมดา3ก็คือนิติบุคคลนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายและประเภทของบุคคลนั้นนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบุคคลนั้นหมายถึงผู้ซึ่งมีสิทธินะครับและที่ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ดังนั้นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บุคคลเนี้ยย่อมไม่อาจที่จะมีสิทธิและหน้าที่ได้นะครับดังนั้นการมีความสามารถนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับกล่าวคือว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะทรงสิทธิต่างๆได้นะเช่นมีสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมนะมีความสามารถในการใช้สิทธิต่างๆได้นะครับเช่นใช้สอยจำหน่ายจ่ายโอนนะรวมถึงเรื่องของการได้ดอกผลติดตามเอาคืนนะทรัพย์สินของตัวเองนะในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับตลอดจนบุคคลนั้นก็จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีให้กับรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความหมายของบุคคลนะนั้นก็ขอย้ำว่าบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ซึ่งอาจมีสิทธิและมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้นะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าบุคคลนั้นมีกี่ประเภทนะครับในทางกฎหมายนั้นแบ่งบุคคลได้ออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1บุคคลธรรมดา2ก็คือนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาคือใครครับบุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์นั่นเองหรือคนนะคนทั่วไปนั่นเองที่มีชีวิตจิตใจนะครับซึ่งการเริ่มต้นของบุคคลธรรมดานั้นนะครับจะต้องเริ่มต้นของการมีสภาพบุคคลนะซึ่งสภาพของบุคคลธรรมดาเนี่ยเริ่มเมื่อคลอดนะครับและอยู่รอดเป็นทารกนั่นแปลว่าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ข้อก็คือ1มีการคลอดและประการที่2ต้องอยู่รอดถ้าเกิดคลอดมาแล้วแต่ตายตั้งแต่ในครรภ์มารดาอย่างนี้ก็ไม่มีสภาพบุคคลนะครับแต่ถ้าคลอดออกมาแล้วนะครับแม้นว่ามีชีวิตอยู่ไม่นานนักเช่นมีชีวิตอยู่2 3นาทีนะครับอย่างนี้แล้วตายไปเนี่ยก็ถือว่ามีสภาพบุคคลแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการคลอดและอยู่รอดแล้วนะครับการคลอดนั้นก็คือว่าเป็นการพ้นมาจากตัวมารดานะส่วนการอยู่รอดก็คือสามารถหายใจได้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับทีนี้การสิ้นสุดของสภาพบุคคลธรรมดานั้นมีกรณีใดบ้างนะครับการสิ้นสุดของบุคคลธรรมดาก็คือกรณีถึงแก่ความตายนั่นเองครับการถึงแก่ความตายก็มี2กรณีก็คือ1ตายโดยธรรมชาติตายโดยธรรมชาตินั้นหมายความว่า สิ้นลมหายใจนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามอาจจะแก่ตายอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุตายอาจจะเกิดจากถูกคนวางยาพิษตายนั่นก็เรียกว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติเพราะว่าเป็นสิ้นลมหายใจการตายประเภทที่สองเรียกว่าตายโดยผลของกฎหมายนั่นหมายความว่าถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญครับดังนั้นบุคคลใดที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญก็เรียกว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายโดยกฎหมายนะครับในกรณีของการเป็นคนสาบสูญนั่นก็คือว่าเป็นการหายไปนะจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดเวลา5ปีนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือหายไปจากพฤติการพิเศษซึ่งระยะเวลาก็จะลดเหลือ2ปีก็คือหายไปในระหว่างการรบหรือสงครามนะหรือหายไปในนับตั้งแต่ว่าเวลาที่การรบหรือสงครามนั้นสิ้นสุดและปรากฏว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอันนี้ก็ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถที่จะมาร้องขอต่อศาลนะรวมถึงพนักงานอัยการก็ได้นะครับร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นคนสาบสูญได้พฤติการพิเศษนี้ยังรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางด้วยยานพาหนะแล้วก็หายไปจากยานพาหนะนับแต่วันที่ยานพาหนะนั้นอับปางลงนะหรือถูกทำลายหรือสูญหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่นะตลอด2ปีนะครับหรือตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตนะครับอย่างอื่นแล้วก็หายไปจากเหตุอันตรายดังกล่าวนะครับนับแต่วันที่เหตุอันตรายนั้นได้ผ่านพ้นไปและไม่มีใครรู้แน่บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา2ปีอย่างเช่นเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วปรากฏว่าบุคคลธรรมดานั้นคนนั้นหายไปคนอื่นกลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่คนเนี้ยยังไม่กลับนะถ้าเกิดครบ2ปีเมื่อไหร่ผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลเนี้ยเป็นผู้สาบสูญได้นั้นเมื่อศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้สาบสูญแล้วก็ถือว่าถึงแก่ความตายมรดกของเขาก็ต้องตกทอดแก่ทายาทนะครับบุคคลธรรมดาบางประเภทอาจถูกจำกัดสิทธิในการทำนิติกรรมนะหรือเรียกว่าเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมซึ่งมีอยู่4ประเภทครับก็คือ1ผู้เยาว์2ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถ3คนวิกลจริตแล้วก็4คนไร้ความสามารถนั้นบุคคลธรรมดากลุ่มนี้ครับ4ประเภทนี้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองนะเพราะเหตุว่าถ้าหากทำนิติกรรมไปโดยลำพังเนี้ยอาจจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเสียประโยชน์แก่ตัวเองก็ได้นะครับนั้นผู้เยาว์เรามาดูบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทแรกก่อนนะครับก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์คือใครครับผู้เยาว์ก็คือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนะการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นั้นจะมีอยู่2กรณีก็คือ1บรรลุโดยอายุเมื่อครบ20ปีบริบูรณ์กับ2บรรลุโดยการสมรสการสมรสในที่นี้หมายความว่าจะต้องไปจดทะเบียนสมรสนะครับนี้โดยหลักแล้วถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยบุคคลที่อยู่ในสถานะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับการทำนิติกรรมของเขาเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมที่ทำไปจะตกเป็นโมคิยะผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือบิดามารดาของเขานั่นเองนะครับนะหรือถ้าไม่มีบิดามารดาก็ศาลก็จะมีคำสั่งตั้งผู้ปกครองขึ้นมาด้านนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีนิติกรรมบางประเภทที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังซึ่งกฎหมายยอมรับให้ทำได้โดยลำพังกล่าวคือว่าไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือ1นิติกรรมที่ผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ์หรือเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นนิติกรรมที่ได้ไปซึ่งสิทธิ์มีคนยกรถยนต์ให้ผู้เยาว์ฟรีๆอย่างเงี้ยครับซึ่งผู้เยาว์ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยทีนี้ผู้เยาว์สามารถที่จะรับการยกรถยนต์นั้นได้โดยลำพังนะครับหรือนิติกรรมที่ทำให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่เช่นผู้เยาว์ไปเป็นหนี้เจ้าหนี้เขา 5,000 บาทแล้วเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้ทีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถรับการปลดหนี้นั้นได้โดยลำพังโดยไม่ต้องมาขอความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะแต่อย่างใดนะครับนิติกรรมประเภทที่2ที่ทำได้โดยลำพังก็คือนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองนะครับเป็นการเฉพาะตัวซึ่งเป็นนิติกรรมที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เยาว์เช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นผู้เยาว์ทำพินัยกรรมของตัวเองนั้นผู้เยาว์สามารถที่จะทำพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์สินของตัวเองให้กับใครก็ได้ตามใจสมัครของผู้เยาว์แต่มีข้อแม้นิดนึงว่าผู้เยาว์ที่จะทำพินัยกรรมได้นั้นเนี่ยจะต้องมีอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึง15ปีเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยเป็นโมฆะนะครับ หรือผู้เยาว์จะรับรองบุตรของตัวเองเช่นผู้เยาว์อายุ19เกิดไปได้เสียกับแฟนแล้วท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วผู้เยาว์จะไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะเป็นบุตรของตัวเองอันนี้ผู้เยาว์ก็สามารถที่จะทำได้โดยลำพังไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนนะครับนั้นทำเองได้เลยนะครับนิติกรรมประเภทที่3ที่ผู้เยาว์ทำได้โดยลำพังนะครับก็คือนิติกรรมที่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนิติกรรมอันนี้นะครับต้องประกอบไปด้วย2ลักษณะก็คือ1สมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์และอันที่2จะต้องจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรอย่างผู้เยาว์ซื้อข้าวกินนะผู้เยาว์อายุ18นะครับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนตกตอนเย็นก็แวะซื้ออาหารนะทานกับเพื่อนซึ่งสมแก่ฐานานุรูปจำเป็นในการดำรงชีพอย่างนี้ก็ทำได้โดยลำพังไม่ต้องมาบอกขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนแต่ถ้าเกิดผู้เยาว์ทำอะไรที่มันเกินแก่ฐานานุรูปของตนนะครับอย่างเช่นผู้เยาว์ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์1คันราคา 200,000 อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันเกินแก่ฐานานุรูปแล้วเพราะว่าเงินทองก็ไม่ค่อยมีนะแล้วไปซื้อไปทำสัญญาติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับนิติกรรมนี้เป็นโมคิยะผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้ทีนี้ถ้าเกิดผู้เยาว์รวยมากรวยมากผู้เยาว์มีเงิน100ล้านผู้เยาว์คนเนี้ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มา1คันราคา 200,000 ซึ่งถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันสมแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์ละแต่เงื่อนไขอีกข้อนึงนะครับก็คือว่าจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรของผู้เยาว์มั้ยนั้นถ้าเกิดกรณีอย่างเนี้ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์ราคา 200,000 ที่มันเกินแล้วมันเกินสมควรแล้วถึงแม้นผู้เยาว์จะรวยมากก็ตามอย่างนี้กฎหมายก็ให้สิทธิ์ผู้แทนโดยชอบธรรมมาบอกล้างได้เพราะว่านิติกรรมที่ทำนั้นเป็นโมคิยะแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมเขาไม่ประสงค์ที่จะบอกล้างสัญญาซื้อมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเพราะว่าเขาตามใจลูกก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสัญญานั้นก็เป็นอันสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีปัญหาจะประการใดนะครับคนเสมือนไร้ความสามารถก็เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่หย่อนหรือบกพร่องในความสามารถในการทำนิติกรรมนะที่กฎหมายเข้ามาคุ้มครองคนเสมือนไร้ความสามารถจะต้องมีลักษณะครบ3ประการก็คือ1มีความบกพร่องทางกายทางจิตหรือความประพฤตินะครับเช่นจิตฟั่นเฟือนบกพร่องทางกายพิการความประพฤติก็คือประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะติดสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ2ไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือถ้าจัดทำกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวต้องเข้าข้อ2ด้วยนะบางคนเนี่ยกายพิการแต่ขายลอตเตอรี่นะครับเอาเงินมาซื้อทาวน์เฮ้าส์นะครับเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนี้ก็เรียกว่าก็ยังไม่เข้าข่ายที่จะเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องครบองค์ประกอบอันที่2ก็คือไม่สามารถจัดทำการงานของตนเองได้หรือจัดไปแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวและประการที่3นะครับจะต้องมีคำสั่งของศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งหมายความว่าจะต้องมีบุคคลนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องนะผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการอะไรพวกนี้นะครับไปร้องขอต่อศาลสั่งให้เขาเนี่ยเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อเขาเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วศาลก็จะตั้งผู้พิทักษ์นะให้มาดูแลนะครับทีนี้การทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นโดยหลักแล้วเขาสามารถทำนิติกรรมได้เองโดยลำพังนะครับไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์แต่มีข้อยกเว้นว่านิติกรรมดังต่อไปเนี้ยจะต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นแล้วถ้าทำไปเนี่ยก็จะตกเป็นโมคิยะนะครับนิติกรรมที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะได้แก่หนึ่งนะการที่คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนำทรัพย์สินไปลงทุนเช่นเอาเงินไปลงหุ้นกับเพื่อนเพื่อเปิดร้านขายกาแฟอย่างนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนมิฉะนั้นก็จะเป็นโมคิยะละสองรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นเช่นรับคืนรถยนต์ที่ตัวเองเนี่ยเคยนำไปลงหุ้นกับเพื่อนตอนที่ยังไม่ได้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับเพื่อเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างนะแล้วพอหลังจากนั้นพอตัวเองเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและเขาคืนทุนมาอย่างนี้เวลาจะรับคืนก็ต้องให้ผู้พิทักษ์มายินยอมก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นให้เพื่อนยืมรถยนต์ของตัวเองไปอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนกรณีที่4ก็คือการรับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้นะครับเช่นเข้าไปทำสัญญาค้ำประกันนะเพื่อนเข้าทำงานหรือนำทรัพย์สินของตนเองไปจำนองหรือจำนำอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์นะครับ5เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีระยะเวลาเกินกว่า3ปี6ให้โดยเสน่หานะครับเว้นแต่เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยาอันนี้ทำได้ 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันนะครับ8ก็คือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่นไปทำสัญญาซื้อหรือทำสัญญาขายคอนโดมิเนียมอย่างนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก้าวก่อสร้างหรือตัดดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่นะเช่นต้องการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยขึ้นมาอีกชั้นนึงซึ่งเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์10นำเสนอคดีต่อศาลนะเช่นเป็นโจทฟ้องคดีต่อศาลนะครับหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเช่นไปยื่นคำร้องต่างๆนะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความนะก็ต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการนะวินิจฉัยนะครับนั้นรายละเอียดใน11ประการนี้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาในการทำรายการนี้มีจำกัดนะอาจารย์ก็ต้องไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะครับสำหรับคนที่3ก็คือคนวิกลจริตคนวิกลจริตก็คือคนที่จิตไม่ปกติหรือมีสติวิปลาสทำนองเป็นคนบ้านั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมถึงผู้ที่มีกิริยาอาการผิดปกติซึ่งเป็นโรคทางจิตชนิดที่มีความผิดปกติของความรู้สึกหรือพฤติกรรมอย่างแรงถึงขนาดคุมสติไม่อยู่นะการขาดไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะก็คือการขาดความรำลึกขาดความรู้สึกและขาดความรับผิดชอบตลอดจนสมองพิการนะไม่มีความรู้สึกผิดชอบไม่สามารถควบคุมตนเองได้หรือสรุปง่ายๆว่าคนวิกลจริตก็คือคนบ้านั่นเองครับคนบ้าที่เดินตามท้องตลาดรวมถึงคนที่ป่วยนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลไม่รู้สึกตัวเลยนะหายใจทานอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยถอดสายยางออกเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนวิกลจริตได้นะครับนั้นคนวิกลจริตดังกล่าวเนี่ยในคนที่นอนติดเตียงพวกนี้จะไม่มีปัญหาเพราะเขาจะไม่ลุกขึ้นมาทำนิติกรรมพวกที่มีปัญหาคือพวกที่เดินนะอยู่หรือใช้ชีวิตปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะครับเพราะว่าบางเวลาเขาอาจจะสติดีบางเวลาเขาอาจจะจริตวิกลนะนั้นคนวิกลจริตนี่ไม่จำเป็นจะต้องวิกลจริตตลอดเวลานะฮะนี่การทำนิติกรรมของคนวิกลจริตเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะเป็นโมคียะก็ต่อเมื่อในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นนะเขาเป็นคนวิกลจริตและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตดังนั้นถ้าเกิดขณะที่เขาทำนิติกรรมนะขอโทษนะจะทำนิติกรรมเป็นโมคียะเนี่ยก็ต่อเมื่อขณะทำนิติกรรมนั้นคนวิกลจริตคนนั้นต้องจริตวิกลนะต้องจริตวิกลนะหมายความว่าไม่รู้สึกตัวขาดความลำลึกไม่มีสติสัมปชัญญะเงี้ยไปทำนิติกรรมเข้าในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ว่าเขาเป็นคนวิกลจริตเช่นนายเอกเป็นคนวิกลจริตเข้าไปซื้อนาฬิกา1เรือนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขณะซื้อสติดีอย่างเงี้ยแม้คนขายจะรู้ว่านายเอกเป็นคนวิกลจริตเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันอย่างนี้ก็ไม่เป็นโมคียะไม่เป็นโมคียะแต่ถ้าขณะซื้อเนี่ยนายเอกสติไม่ดีละนะครับเป็นขณะทำนิติกรรมเรียกว่าจริตวิกลแล้วคนขายรู้ว่านายเอกเป็นคนวิกลจริตอย่างนี้สัญญาซื้อนาฬิกานั้นตกเป็นโมคียะนะครับทีนี้คนที่4คือคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถก็คือคนวิกลจริตที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งเมื่อศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วศาลจะสั่งให้มีผู้อนุบาตดังนั้นการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถเนี่ยถ้าเขาทำนิติกรรมไปโดยลำพังตนเองของเขานิติกรรมนี้จะเป็นโมคียะทั้งหมดเลยนี่เลยครับนะครับแม้แต่ทำไปโดยที่ผู้อนุบาตให้ความยินยอมก็เป็นโมคียะนะดังนั้นแปลว่าอะไรถ้าไม่อยากให้เป็นโมคียะก็ต้องให้ผู้อนุบาลเป็นคนทำแทนนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาก็มีทั้งหมด6กรณีนะครับอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับและทั้งหมด6กรณี

เรื่องที่สองของบุคคลเนี่ยนะครับก็คือนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นต้องมีกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นนะครับนะเกิดขึ้นได้โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นสมาคมมูลนิธิห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เรียกว่าเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นิติบุคคลอีกประเภทคือเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือเรียกว่ากฎหมายอื่นกฎหมายอื่นนะครับเช่นธนาคารออมสินเนี่ยเขาจะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติธนาคารออม

ศิลป์วัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดังนั้นแปลว่านิติบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นเองไม่ได้นิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเขาเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาตินั่นเองนะครับเมื่อเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิมีหน้าที่ได้นะครับเสมือนกับบุคคลธรรมดานั่นเองนะครับส่วนภูมิลำเนาของนิติบุคคลเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งที่ทำการของนิติบุคคลนั้นนะฮะแต่นิติบุคคลก็อาจจะเลือกเอาถิ่นใดถิ่นหนึ่งเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งได้นะครับนิติบุคคลเนี่ยเวลาดำเนินกิจการแน่นอนว่าจะต้องดำเนินกิจการโดยผู้แทนของนิติบุคคลนะครับผู้แทนของนิติบุคคลส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นในรูปของคณะกรรมการอย่างเช่นสมาคมก็จะมีคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของนิติบุคคลที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนั้นนะครับสำหรับตอนที่ 3.2 เป็นเรื่องของกฎหมายลักษณะนิติกรรมนะครับในตอนนี้ก็มี3เรื่องนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องความหมายและประเภทของนิติกรรมพูดถึงเรื่องการแสดงเจตนาแล้วก็พูดถึงเรื่องโมฆกรรมและโมคียกรรมก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดคำว่าโมคียะไว้หลายเรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะในตอนที่ 3.2.2 เนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรคืออะไรนะอาจารย์ก็จะพูดละเอียดตรงนี้นะครับในเรื่องที่ 3.2.1 ความหมายและประเภทของนิติกรรมเนี่ยนิติกรรมคืออะไรนิติกรรมก็คือการใดๆที่ทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์นะครับนั้นจากความหมายดังกล่าวแยกลักษณะของนิติกรรมได้เป็นข้อดังนี้1ต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้นนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้2ต้องเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยและ3ต้องเป็นการกระทำด้วยใจสมัครก็คือสมัครใจนั่นเองนะฮะ4ต้องเป็นการกระทำที่มุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลก็คือให้มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย5เป็นการกระทำเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ์ก็ตามนะครับนิติกรรมอาจแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพิจารณาจากอะไรถ้าพิจารณาจากผู้ทำนิติกรรมก็สามารถแยกเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนิติกรรมหลายฝ่ายได้ถ้าพิจารณาจากค่าตอบแทนก็แยกเป็นนิติกรรมที่มีค่าตอบแทนนิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทนได้นะครับหรือถ้าพิจารณาจากเงื่อนไขเงื่อนเวลาก็แยกได้เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากับนิติกรรมที่ไม่มีเงื่อนเวลานะครับในเรื่องที่ 3.2.2 เป็นเรื่องการแสดงเจตนาการแสดงเจตนาของบุคคลนั้นนะฮะแยกได้เป็น2กรณีนะครับในประเด็นเกี่ยวกับผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตนาถ้าแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าหมายถึงว่าสื่อสารทำความเข้าใจกันได้โดยทันทีในขณะที่แสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นจะสมบูรณ์เมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายได้ทราบนะถึงการแสดงเจตนานั้นเช่นเรากับเพื่อนนะครับเดินไปในห้างสรรพสินค้าเดินไปคุยไปเราเสนอขายรถยนต์1 คันให้กับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงประชาสัมพันธ์ในห้างมันดังมากอย่างนี้เท่ากับการแสดงเจตนาของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้ทราบแต่ถ้าเพื่อนทราบแล้วสมบูรณ์แล้วแม้นเพื่อนจะปฏิเสธไม่ทำสัญญาไม่ตกลงด้วยก็ตามไม่ซื้อด้วยก็ตามก็ถือว่าการแสดงเจตนาของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการแสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดยระยะทางหรือเรียกว่าไม่ได้แสดงเจตนาต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าการแสดงเจตนานั้นจะสมบูรณ์เมื่อไปถึงยกตัวอย่างเช่นเราให้เขาเช่าบ้านอยู่ที่เชียงใหม่เราต้องการบอกเลิกสัญญาเช่านะครับนะอย่างเงี้ยเมื่อเราส่งจดหมายบอกเลิกสัญญาเช่าของเราไปที่เชียงใหม่แล้วถ้าจดหมายไปถึงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าการแสดงเจตนาของเรานั้นสมบูรณ์แล้วแม้นผู้เช่ายังไม่กลับมาจากที่ทำงานเลยยังไม่ได้มารับจดหมายยังไม่ได้อ่านจดหมายใดก็ตามเพราะความสมบูรณ์นี้กฎหมายใช้คำว่าเมื่อไปถึงนะเมื่อไปถึงนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีอยู่6กรณีนะครับการแสดงเจตนาที่บกพร่องเนี่ยได้แก่1การแสดงเจตนาซ่อนเร้นอันนี้จะตกเป็นโมฆะหรือไม่ต้องมาดูว่าคู่กรณีอีกฝ่ายรู้ถึงเจตนาที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่โมฆะแต่ถ้ารู้ในขณะนั้นการแสดงเจตนาซ่อนเร้นเนี่ยก็เป็นโมฆะการแสดงเจตนาลวงคือคู่กรณีสมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อลวงคนอื่นนะเช่นนายเอกนายโท
ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ของนายเอกเพื่อต้องการที่จะลวงเจ้าหนี้ไม่ให้มาบังคับชำระหนี้อย่างเนี้ยสัญญาซื้อขายรถยนต์คันดังกล่าวเนี้ยตกเป็นโมฆะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เขาไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการผูกพันตามสัญญาซื้อขายนั้นแต่ประการใด 3. นิติกรรมอำพรางนิติกรรมอำพรางนั้นหมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องที่มีนิติกรรม2อันโดยนิติกรรมอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาลวงตกเป็นโมฆะอีกอันหนึ่งเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดซึ่งจะต้องพิจารณาตามลักษณะของนิติกรรมนั้นนะครับว่าจะมีผลตามกฎหมายประการใดยกตัวอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องหนึ่งเราก็เอาโทรศัพท์มือถือนั้นให้เพื่อนไปแต่เราก็กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะว่าเราเราก็แกล้งทำเป็นสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือกับเพื่อนดังนั้นเกิดนิติกรรม2อันแล้ว1นิติกรรมให้นะครับสัญญาให้โทรศัพท์มือถือกับ2ก็คือสัญญาซื้อขายโทรศัพท์มือถือสัญญาให้นั้นเกิดจากการแสดงเจตนาที่แท้จริงแต่ถูกปกปิดโดยทำสัญญาซื้อขายมาปกปิดสัญญาซื้อขายนี้เกิดจากการแสดงเจตนาลวงย่อมตกเป็นโมฆะนะครับส่วนสัญญาให้เนี่ยก็ต้องไปดูลักษณะของสัญญาให้สัญญาให้ก็บอกว่าถ้าเป็นการให้สังหาริมทรัพย์เมื่อมีการส่งมอบก็เป็นอันสมบูรณ์แล้วนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ส่งมอบโทรศัพท์ให้เพื่อนไปแล้วการให้นั้นก็สมบูรณ์แหละนะครับการแสดงเจตนาบกพร่องเรื่องที่4ก็คือเรื่องการถูกกลช่อฉนก็คือถูกหลอกลวงนะครับถูกหลอกลวงซึ่งการหลอกลวงนั้นจะต้องถึงขนาดถึงจะเป็นโมฆียะแยกได้เป็น5กรณีก็คือถูกหลอกหรือถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งนะครับหรือ2ถูกกลช่อฉนโดยบุคคลภายนอก3ถูกกลช่อฉนโดยการนิ่งแล้วก็4ถูกกลช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายแล้วก็5กลช่อฉนเพียงเหตุจูงใจนะครับในกลช่อฉนทั้ง5กรณีนี้นะครับหลักก็มีอยู่ว่าถ้าเป็นคนช่อฉนกรณีฝ่ายหนึ่งนะให้ดูว่าการหลอกลวงนั้นถึงขนาดที่ทำให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าถึงขนาดเป็นผลให้นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นก็ตกเป็นโมฆียะคนช่อฉนโดยบุคคลภายนอกเนี่ยจะเป็นโมฆียะก็คือถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะรู้ถึงคนช่อฉนนั้นด้วยนะครับคนช่อฉนโดยการนิ่งนั้นจะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายมิได้รู้หากพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่นิ่งเช่นนั้นนิติกรรมก็คงจะไม่ได้กระทำขึ้นนะครับและ4คนช่อฉนโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนั้นมันถึงขนาดทั้งคู่นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมากล่าวอ้างคนช่อฉนของอีกฝ่ายเพื่อบอกล้างการแสดงเจตนาไม่ได้หรือจะมาเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อกันก็ไม่ได้นะครับคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจก็เป็นคนช่อฉนที่ยังไม่ถึงขนาดแต่ว่าเป็นการหลอกลวงในเรื่องเล็กน้อยเป็นเหตุจูงใจคู่กรณีต้องรับข้อกำหนดอันหนักกว่าปกติซึ่งแม้ไม่มีการหลอกลวงดังกล่าวการแสดงเจตนานั้นก็ยังคงกระทำขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟมาเลี้ยงที่บ้านไปที่ฟาร์มปลาคาร์ฟแล้วโหเห็นตัวนี้สีแดงชอบอยากได้ตัวนี้ถามคนขายว่าเท่าไหร่คนขายโกหกแหละคือคนขายก็จริงๆแล้วปลาคาร์ฟตัวนี้ราคาตัวละ 5,000 แต่คนขายมาบอกตัวนี้ 8,000 เพราะว่าเคยเป็นแชมป์ปลาคาร์ฟประกวดได้รางวัลมาก่อนไอ้เราเนี่ยเราจะซื้ออยู่แล้วแหละปลาคาร์ฟตัวนี้คือจะแชมป์หรือไม่แชมป์เราก็ซื้ออยากได้ตัวนี้นี่พอคนขายมาหลอกลวงอ้าละก็ดีก็เป็นแชมป์ก็ซื้อ 8,000 ใช่ไหมดังนั้นกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจคือจูงใจอ่ะคือมาหลอกว่าตัวนี้เป็นแชมป์ทำให้เราต้องเสียเงินเพิ่มอีก 3,000 ดังนั้นสัญญาซื้อปลาคาร์ฟนี้ไม่เป็นโมฆียะเพราะว่าเป็นคนช่อฉนที่ไม่ถึงขนาดเพราะถ้าถึงขนาดนี้ต้องหลอกและทำให้เกิดการทำนิติกรรมนะอย่างสมมุติว่าเราต้องการซื้อปลาคาร์ฟที่เป็นแชมป์เท่านั้นถ้าไม่แชมป์ไม่ซื้อคนขายก็มาหลอกว่าตัวนี้เคยประกวดได้รางวัลที่1เราก็เชื่อเราก็ซื้อแต่ในความเป็นจริงไม่เคยประกวดเลยไอ้อย่างนี้เป็นโมฆียะเรียกว่าถูกกลช่อฉนที่ถึงขนาดแต่ตัวอย่างที่อาจารย์ยกก็คือว่าต้องการซื้อตัวเนี้ยแชมป์ไม่แชมป์ก็ซื้อปลาคาร์ฟตัวเนี้ยแต่คนขายมาหลอกว่าเป็นแชมป์ก็เลยอัพราคากลายเป็น 8,000 ทำให้เราจ่ายหนักเข้าไปอย่างนี้ในทางกฎหมายคือเราเรียกคืน 3,000 ได้แต่เราจะบอกล้างเอาเงินคืนทั้งหมดแล้วเอาปลาคาร์ฟตัวนั้นไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องคนช่อฉนเพียงเหตุจูงใจนะครับนอกจากนั้นการแสดงเจตนาที่บกพร่องมีเรื่องของการแสดงเจตนาที่ถูกข่มขู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นการข่มขู่ถึงขนาดก็เป็นโมฆียะทำให้นิติกรรมเนี่ยเป็นโมฆียะนะการข่มขู่แยกได้เป็น3กรณีก็คือ1ข่มขู่โดยคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งกับ2ข่มขู่โดยบุคคลภายนอก
แล้วก็3ก็คือไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับการข่มขู่โดยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นโมคิยะก็ต้องเป็นการข่มขู่ที่ต้องเข้าลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดก็คือต้องมีภัยใกล้จะถึงภัยต้องร้ายแรงถึงขนาดจูงใจให้ผู้ถูกข่มขู่มีมูลต้องกลัวนะครับแล้วถ้าข่มขู่โดยบุคคลภายนอกก็เป็นโมคิยะเหมือนกันนะถ้าถึงขนาดนะโดยที่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องคู่กรณีอีกฝ่ายจะได้รู้ถึงการข่มขู่นั้นหรือไม่นะครับส่วนการที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นั้นก็คือว่าขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมเพื่อนที่ทำงานยืมเงินเราไป 40,000 ไม่จ่ายสักทีเราบอกเราขู่แล้วเราว่าเราจะไปฟ้องศาลแล้วถ้าไม่จ่ายภายใน3วันเราจะฟ้องศาลไอ้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับเพราะว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องอยู่แล้วถึงเขาไม่ขู่เขาก็ฟ้องได้อยู่แล้วอันนี้ก็ถ้ามีการชำระเงินมาจะอ้างเอาเงินคืนอ้างว่าถูกข่มขู่เนี่ยไม่ได้หรือกระทำไปเพราะนับถือยำเกรงนะครับอย่างนี้ถ้าทำไปเพราะนับถือยำเกรงก็ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่นะครับสำหรับโมฆะกรรมและก็โมคิยกรรมนะเป็นเรื่องที่ 3.2.3 นะครับโมฆะกรรมนั้นคืออะไรโมฆะกรรมก็คือการกระทำที่สูญเปล่านะครับหรือเสียเปล่าไปไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใดนะครับและก็คู่กรณีนั้นก็ยังคงอยู่ในฐานะเดิมเสมือนมิได้มีการกระทำเช่นนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเหตุที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะเนี่ยมีหลายเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของนิติกรรมแบบของนิติกรรมความบกพร่องในความสามารถของบุคคลในบางเรื่องการแสดงเจตนาบกพร่องเงื่อนไขของนิติกรรมนะครับสำหรับการบอกล้างโมคิยกรรมนั้นนะต้องบอกล้างโดยผู้มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะอันนี้คือกรณีของโมคิยะนะโมคิยะเนี่ยก็คือนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างถ้าไม่บอกล้างก็สมบูรณ์ตลอดไปแต่ถ้าบอกล้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับแล้วก็การบอกล้างโมคิยกรรมต้องกระทำโดยผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างเท่านั้นนะครับแล้วก็แสดงเจตนาบอกล้างต่อคู่กรณีที่มีตัวกำหนดแน่นอนเมื่อบอกล้างไปแล้วก็จะตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสำหรับผลของโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้นะผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งก็จะยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างได้และถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินแก่กันก็ต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยลาภมีคนได้นะครับโมคิยกรรมก็คือนิติกรรมที่สมบูรณ์อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับเรื่องโมคิยกรรมก็คือว่าสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้างเหตุที่ทำให้เป็นโมคิยะเนี่ยก็มีเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลที่บกพร่องนะที่พูดไปแล้วเรื่องผู้เยาว์เรื่องคนวิกลจริตหรือรวมถึงการแสดงเจตนาบกพร่องในบางเรื่องเช่นการสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือของทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะครับผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างก็เป็นไปตามนี้นะครับรายละเอียดนักศึกษาไปดูในเอกสารการสอนนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างโมคิยกรรมนะครับวิธีการบอกล้างนะก็ต้องแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับระยะเวลาในการบอกล้างนะนักศึกษาไปดูนะครับผลของการบอกล้างนะก็พูดไปแล้วว่าตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กลับคืนสู่ฐานะเดิมนะครับสำหรับตอนที่ 3.3 เรื่องกฎหมายลักษณะสัญญานะครับก็มีทั้งหมด4เรื่องก็คือ1การก่อให้เกิดสัญญา2ผลแห่งสัญญา3มัดจำและเบี้ยปรับ4การเลิกสัญญาการก่อให้เกิดสัญญาเนี่ยนะครับก็คือสัญญาจะเกิดเมื่อมีคำ2คำก็คือมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องตรงกันคำเสนอนั้นเป็นการแสดงเจตนาขอทำสัญญานั่นเองเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลผูกพันผู้เสนอนะครับคือกฎหมายห้ามมิให้ผู้เสนอถอนคำเสนอของตนเว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติและคำเสนอก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนและแน่นอนไม่คลุมเครือแล้วก็ไม่ใช่เพียงคำเชื้อเชิญหรือคำปรารภนะครับจะเสนอต่อบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือสาธารณชนก็ได้จะเสนอด้วยวาจาหรือกริยาท่าทางก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของคำสนองนะคำสนองนั้นนะครับเป็นการแสดงเจตนารับทำสัญญาแล้วก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งมีผลผูกพันผู้สนองล่ะก็คือเมื่อคำสนองนั้นมีผลสมบูรณ์สัญญาก็เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแน่นอนว่าคำสนองนั้นก็ต้องมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนเหมือนกันนะครับนั้นในเรื่องของสัญญานั้นหลักก็คือว่าสัญญาเกิดก็ต่อเมื่อมีคำเสนอและคำสนองที่ถูกต้องสมบูรณ์นะผลแห่งสัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้ตามสัญญา
ซึ่งการชำระหนี้ตามสัญญาเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเป็นสัญญาต่างตอบ

แทนคู่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ยอมชำระหนี้หรือขอการชำระหนี้ของตนคู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนนะอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ชำระหนี้ตอบแทนพูดง่ายๆก็คือว่าการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นต้องมีลักษณะเป็นการยื่นหมูยื่นแมวเมื่อฝ่ายหนึ่งยื่นมาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยื่นเพื่อชำระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ

สำหรับความตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้คู่สัญญาเขาอาจจะตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีใดก็ได้นะครับตกลงกันได้แต่กฎหมายไม่ยอมถ้าหากว่าเป็นการตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้คือ1ก็คือตกลงยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ลูกหนี้ทำกลช่อฉนเจ้าหนี้หรือตกลงยกเว้นความรับผิดของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายกฎหมายบอกว่าถ้าตกลงกันล่วงหน้าอย่างเนี้ยให้ข้อตกลงเป็นโมฆะก็คือสรุปแล้วก็คือว่าลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนั้นผลในทางกฎหมายก็คือว่าบุคคลภายนอกเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องชำระหนี้จากลูกหนี้ได้โดยตรงนะครับแล้วก็สิทธิ์ของบุคคลภายนอกก็จะเกิดมีขึ้นตั้งแต่เวลาที่ได้แสดงเจตนาแก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นแล้วเมื่อสิทธิ์ของบุคคลภายนอกเขาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นได้แล้วก็ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิ์ที่จะยกข้อต่อสู้อันเกิดจากสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้นะครับเรื่องที่ 3.3.3 มัดจำและก็เบี้ยปรับนะมัดจำคืออะไรก็คือเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่คู่สัญญาเขาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำกันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วยนะครับผลของมัดจำนะนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนนะครับสำหรับเบี้ยปรับก็คือเงินหรือการชำระหนี้อย่างอื่นที่ลูกหนี้ได้ให้สัญญาไว้แก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้ให้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ถูกต้องตามสมควรนะผลของเบี้ยปรับนะก็ไปดูในเอกสารการสอนเช่นกันนะครับเนื่องจากมีเวลาจำกัดมากนะครับการเลิกสัญญาเรื่องที่ 3.3.4 นะครับการเลิกสัญญาเนี่ยก็คือสิทธิในการเลิกสัญญาเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือโดยที่กฎหมายบัญญัติไว้กับเกิดขึ้นโดยข้อสัญญานั่นเองผลของการเลิกสัญญานะก็คือว่าเมื่อเลิกสัญญากันแล้วคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้วก็จะไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกแล้วก็ไม่ตัดสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกค่าเสียหายนะครับการชำระหนี้ของคู่สัญญาอันเกิดจากการเลิกสัญญาก็เป็นไปตามหลักการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองนะครับตอนที่4นะครับตอนสุดท้ายเป็นเรื่องกฎหมายลักษณะหนี้ซึ่งมี5เรื่องนะครับมี5เรื่อง1ความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้นะครับมาดูเลยนะครับความหมายและลักษณะทั่วไปของหนี้ก็คือความผูกพันทางกฎหมายของบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็ฝ่ายลูกหนี้แต่ละฝ่ายจะมีกี่คนก็ได้เมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ให้แก่ตนได้นะครับส่วนลูกหนี้นั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หนี้นั้นมีลักษณะทั่วไป5ประการก็คือว่าเป็นบุคคลสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในทางทรัพย์สินเป็นสิทธิ์ในทางแพ่งแล้วก็มีลูกหนี้มีตัวตนแน่นอนแล้วก็มีวัตถุแห่งหนี้นะครับในการชำระหนี้เนี่ยอาจแยกพิจารณาประเภทของหนี้ได้เป็น3กรณีคือหนี้ที่มีกำหนดชำระแน่นอนนะเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก็เมื่อถึงกำหนดเวลานั้นส่วนหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาแต่อนุมานได้เช่นขอยืมพานไปใช้ในการบวชนาคแต่ไม่ได้บอกว่าจะคืนพานเมื่อไหร่นะครับเช่นนี้นะครับก็ต้องรอให้การบวชนาคนั้นเสร็จสิ้นลงก่อนเจ้าหนี้จึงจะไปทวงพานคืนได้ถ้าเขาอยู่ในระหว่างการบวชยังไม่นี้ทวงพานไม่ได้นะครับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาและไม่สามารถที่จะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เช่นให้เพื่อนยืมเงินไป 5,000 ไม่ได้บอกว่าคืนกันเมื่อไหร่อันนี้ไม่มีกำหนดเวลาอนุมานก็ไม่ได้เช่นนี้แล้วกฎหมายก็บอกว่าให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันได้โดยพลันก็คือทันทีที่ก่อนเนี่ยนะครับเอาไปตอนนั้นก็เรียกตอนนั้นได้เลยนะครับในเรื่องที่2ก็คือเรื่องลูกหนี้ผิดนัดแล้วก็เจ้าหนี้ผิดนัดนะลูกหนี้ผิดนัดแยกเป็น2กรณีก็คือลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วกับลูกหนี้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนนี่ใช้สำหรับหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินที่แน่นอนหรือหนี้ที่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งกำหนดเวลาลงไว้และคำนวณนับได้ตามปฏิทินเช่นตกลงกันว่าให้เพื่อนยืมเงินไป50,000บาทตกลงว่าถ้าจะเรียกคืนให้บอกล่วงหน้า15วันนั้นแปลว่าเมื่อเขาบอกวันไหนก็นับไป15วันหลังจากนี้ไม่ต้องทวงอีกแล้วถ้าถึง15วันไม่จ่ายก็ผิดนัดนั่นเองหนี้ละเมิดก็ผิดนัดทันทีที่ทำละเมิดนะครับผลของการผิดนัดนักศึกษาลองไปศึกษาดูนะครับไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้การเพิกถอนการช่อฉนและก็การโอนสิทธิเรียกร้องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์แล้วก็สิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่สิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วกฎหมายก็ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิของลูกหนี้โดยไปฟ้องลูกหนี้ของลูกหนี้เองได้เลย
เรื่องการเพิกถอนการช่อฉนนั้นมีหลักเกณฑ์ก็คือว่า1ลูกหนี้ทำนิติกรรมอันมีวัตถุเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สิน2เป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ3บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นได้รู้ถึงความจริงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบหรือไม่รู้แต่เป็นการทำให้โดยเสน่หาและ4เจ้าหนี้มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้นะครับการโอนสิทธิ์ที่เรียกร้องโดยหลักแล้วเจ้าหนี้สามารถโอนสิทธิ์เรียกร้องต่อลูกหนี้เนี่ยไปให้คนอื่นได้นะครับแต่มีข้อยกเว้นว่าโอนไม่ได้ก็คือ1ถ้าสภาพแห่งสิทธิเรียกร้องนั้นไม่เปิดช่องให้โอนกันหรือเจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันห้ามเจ้าหนี้โอนหรือสิทธิเรียกร้องที่ศาลเป็นสิทธิเรียกร้องที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เช่นสิทธิในการได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญอันนี้ก็โอนกันไม่ได้นะครับส่วนวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องนักศึกษาไปดูนะครับไปศึกษาลูกหนี้ร่วมเจ้าหนี้ร่วมอันนี้ลักษณะของลูกหนี้ร่วมก็คือว่าหนี้รายเดียวมีลูกหนี้หลายคนซึ่งลูกหนี้แต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งชำระทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะครับผลของลูกหนี้ร่วมนักศึกษาไปดูนะครับเนื่องจากเวลาน้อยแล้วนะครับจะจบแล้วมีเวลาจำกัดนะครับไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับลักษณะของเจ้าหนี้ร่วมนั้นก็คือเป็นเรื่องที่มีหนี้รายเดียวและมีเจ้าหนี้หลายคนนะเจ้าหนี้แต่ละคนก็จะมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้สิ้นเชิงนะครับแล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้นั้นให้แก่เจ้าหนี้ร่วมคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ตัวเองจะเลือกนะครับส่วนผลของเจ้าหนี้ร่วมก็เช่นกันนะครับขอให้นักศึกษาได้ไปดูในเอกสารการสอนนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความระงับแห่งหนี้นะครับความระงับแห่งหนี้หนี้นั้นจะระงับสิ้นไปก็มี5กรณีนะครับก็คือ1มีการชำระหนี้ถูกต้องครบถ้วน2เจ้าหนี้ได้ปลดหนี้ให้กับลูกหนี้3มีการหักกลบลบหนี้โดยที่ว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยต่างมีหนี้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เอามาหักกลบลบหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด4การแปลงหนี้ใหม่แล้วก็5หนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือสิทธิและหน้าที่นั้นตกอยู่กับคนคนเดียวก็ทำให้เป็นเหตุให้หนี้นั้นเป็นอันระงับนะก็เป็นอันว่าจบสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษานะครับหรือผู้สนใจได้ไปศึกษาในเอกสารการสอนของหน่วยที่3นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของ

าติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตร

0: 02-504-8181-6 โทรสาร02-503-3612 อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับตราและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนอาสาสมัครใจเกินร้อยทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ 3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: แล้วก็วันนี้เราก็มีเนื้อหาด้วยกันทั้งสิ้น2หน่วยด้วยกันซึ่งเป็นเนื้อหาสุดท้ายนะครับของเรื่ององค์การและการจัดการใช่ไหมครับท่านอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าชุดนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกคือองค์การและการจัดการและส่วนที่2ก็คือเป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์2หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยที่สําคัญก็คือ2หน่วยสุดท้ายของส่วนองค์การและการจัดการค่ะอาจารย์ก
0: ็
1: คือจะเป็นหน่วยที่7นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะคะแล้วก็จะเป็นหน่วยที่8นะคะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การค่ะซึ่งเราก็คุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าทุกเรื่องที่เรียนรู้มานะคะตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆของการจัดการเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พบอยู่เสมอนะคะมีวิธีการจัดการอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมารู้กันค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับสำหรับในหน่วยที่7นะครับก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองนะครับเด
1: ี๋
0: ยวเรามาเริ่ม
1: ผู้เขียนไว้นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จะมาช่วยแนะแนวทางนะคะว่าอ่านอย่างไรตรงไหนสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาชี้ด้วยว่าข้อสอบเนี่ยออกจุดไหนประมาณไหนไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับอันนี้คงเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องการนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่หน่วยที่7พฤติกรรมองค์การค่ะอาจารย์
0: ครับในหน่วยที่7นะครับเรื่องของพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องนี้มากเลยเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่พยายามจะเน้นนะฮะให้ผู้ที่รับการศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกัน
1: อาจารย
0: ์เคยเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับตั้งใจทำงานมากเลยแต่บางคนเนี่ยนะฮะทั้งที่จบในสถาบันการเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการทำงานเท่าไหร่จริงๆพวกนี้มันมีมูลเหตุอยู
1: ่ค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าจบสถาบันเดียวกันต้องมีนิสัยเหมือนกัน
0: ไม่ใช่นะครับเพราะงั้นคนที่ศึกษาเรื่องนี้นะครับผู้บริหารเนี่ยจะสามารถเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้ไปปรับปรุงหรือไปพัฒนาการอบรมหรือการควบคุมพนักงานได้เลย
1: ค่ะแสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอาจารย
0: ์
1: ดังนั้นก่อนที่จะไปเรียนรู้ในรายละเอียดเรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือความหมาย
0: ใช่ครับผม
1: นะคะดังนั้นอีพฤติกรรมองค์การอะไรเนี่ยค่ะความหมายมันของมันคืออะไรคะอาจารย์
0: ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตามสไลด์กันดีกว่านะครับ
1: ก็คือเป็น
0: พฤติกรรมองค์การนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่ามนุษย์ในองค์กรของเราเนี่ยมักจะมีประสบการณ์นะฮะหรือมีการเลี้ยงดูแตกต่างกันนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเพศอายุพวกนี้ก็มีผลนะฮะต่อการทำงานของคนก็ทำให้มีพฤติกรรมการทำงานแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมุ่งเน้นนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์ในการทำงานภายในองค์การเป็นหลัก
1: ก็คือมาเรียนรู้ทัศนคติต่างๆของเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงมันสำคัญมากนะคะอาจารย์
0: สำคัญมากเพราะว่าพฤติกรรมองค์การเนี่ยนะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยอธิบายพฤติกรรมเหล่านั้นได้ว่าทำไมคนคนนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้
1: เช่นสงสัยมากเลยทำไมคนนี้ชอบมาทำงานสายประจำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: อาจจะมีผลนะไม่ใช่เรื่องของรถติดอะไรอย่างนี้นะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติในการทำงานก็ได้
1: หรือคนนี้ทำไมชอบแบบมาเกี่ยงงานให้ฉันทำจังเลยอะไรอย่างน
0: ี้ก็มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติระหว่างการทำงานเช่นไม่ชอบทำงานกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้นะฮะก็อาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาแบบนั้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนะครับในความหมายข้อที่2นะครับก็คือผู้ศึกษาเนี่ยนอกจากอธิบายพฤติกรรมได้แล้วยังสามารถคาดการพฤติกรรมและก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์การได้เช่นกัน
1: อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาเหรอคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นแนวคิดทั่วไปของเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การนะครับนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวห้องมาดูวัตถุประสงค์หลักๆแยกแต่ละตัวเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของการอธิบายถึงสาเหตุที่มนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมแตกต่างกันเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปเราก็จะเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะฮะ
1: อย่างน้อยก็เข้าใจผู้อื่นก็จะได้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
0: ทำงานกันได้มากขึ้นใจก็จะทำให้ผลสมิตของงานออกมาดี
1: ก็คือสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับองค์การนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการคาดการณ
1: ์ค่ะอาจารย์
0: คือบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะบุคลากรแบบนี้หรือว่าเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยต้องไปทำงานกับคนต่างชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเราพอจะคาดการณ์ได้ว่าเอ๊ะวัฒนธรรมของไทยเราก็ดีหรือว่าเชื้อชาติสัญชาติไทยของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนและคนต่างชาติก็มีพฤติกรรมแบบไหนอาจจะต่างกันก็ได้เพราะงั้นเราก็สามารถที่จะพอคาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
1: ้ค่ะอย่างคนไทยแน่นอนค่ะเรื่องการตรงต่อเวลานี่ไม่ค่อยเห็นหรือเปล่า
0: อาจจะมีบ้าง
1: ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยแน่นอนมีประชุมนี่ตรงเวลา
0: ตรงเวลาญี่ปุ่นนี่จะเป๊ะมาก
1: เหล่านี้ก็คือพฤติกรรมองค์การ

0: ันใช่ไหมคะอา
1: จารย์ใช่ครับเพราะงั้นเราก็จะเข้าใจและคาดการพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานได้แล้วนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมนะฮะก็คือเมื่อเราพอจะคาดเดาได้แล้วว่าคนประเภทนี้เชื้อชาตินี้มีพฤติกรรมแบบใดเราก็สามารถออกแบบการควบคุมได
0: ้อ๋อก็คือสามารถพยายามปรับเปลี่ยนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างด
1: ี
0: อะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: คำว่าควบคุมดูแบบเหมือนไปบังคับเขาจังเลยเราจะไม่รุนแรงขนาดนั้น
1: ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
0: พยายามปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรอะไรนะคะงั้นแสดงว่าสำคัญมากนะคะเรื่องพฤติกรรมองค์การ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนั่นคือสาเหตุที่เราอยากให้นักศึกษา
1: ทำการศึกษา
0: ใช่ไหมคะ
1: แต
0: ่
1: คราวนี้วิธีการศึกษาเรื่องของพฤติกรรมองค์การนะครับเราก็จะมีลำดับขั้นของมันเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กัน
0: ได้ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมองค์การเนี่ยเราจะเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลก่อนก็คือตัวพวกเราเนี่ยแหละเพื่อนร่วมงาน
0: แสดงว่ามันมีหลายระดับอยู่ใช่ไหมคะตัวพฤติกรรมเนี่ย
1: มีหลายระดับ
0: เราก็เริ่มมาที่ตัวเราเองก่อน
1: ตัวเราเองก่อนตัวเพื่อนร่วมงานก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้แต่ละบุคคลนั้นมีพฤติกรรมต่างกันเดี๋ยวค่อยอธิบายกันในสไลด์ต่อไปเน
0: าะ
1: สเต็ปที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมระดับกลุ่มและก็สูงขึ้นไปเป็นระดับองค์การ
0: ค่ะก็ค่อยๆไต่ระดับเรื่อยๆจากตัวเราขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นองค์การ
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดลึกๆกันนิดนึง
0: งั้นขอรายละเอียดสำหรับระดับแรกเลยแล้วกันนะคะก็คือเป็นพฤติกรรมระดับบุคคลค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์
1: ครับการศึกษาพฤติกรรมระดับบุคคลเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษาบนพื้นฐานที่มองว่าบุคคลแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
0: ค่ะมันแตกต่างกันเพราะอะไรบ้าง
1: โอ้มันมีหลายแบบมากนะฮะอาจจะแตกต่างกันด้วยจากเหตุง่ายๆเช่นอายุต่างกัน
0: อายุต่างกันก็ต่างกันใช่ไหม
1: คนที่เป็นเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยเลือดร้อนใจร้อนกับใจแรง
0: แน่นอนถ้าพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบเลยเทคโนโลยีมาเป็น
1: มิ
0: จฉาชอบโซเชียล
1: เวลาไปทำงานเนี่ยก็จะแบบกระตือรือร้นมากพิเศษเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยใกล้ๆจะเสียอายุเนี่ยจะค่อนข้างมีความอะไรฮะสำรวม
0: ไม่ใช่เชื่องช้าใช่ไหม
1: ไม่ใช่เชื่องช้าค่อนข้างสำรวมไม่ค่อยเรียกว่าพิถีพิถันนะฮะในเรื่องของการทำงานเป็นพิเศษน
0: ะ
1: มีความละเอียดมากกว่า
0: ละเอียดถี่ถ้วนกว่า
1: ใช่พวกนี้คือพฤติกรรมที
0: ่
1: มาจากตัวอายุด้วยนะครับจะมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพศรูปร่างสัญชาตภาพอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน
0: เลยเพศตอนนี้เริ่มนะคะเพศหญิงเพศชายก็จะทำงานต่างกันนะผู้ชายอาจจะละเอียดไม่เท่าผู้หญิงหรือเปล่าก
1: ็
0: เป็น
1: ไ
0: ปได้
1: ใช่ใช่แต่บางคนเนี่ยชายไม่จริงหญิงแท้อะไรเงี้ยนะหญิงไม่แท้นี่นะก็มีความละเอียดมากกว่า
0: จะมีข้อดีนะคะผสมข้อดีของทั้งสองแบบเข้ามานะคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็เป็นรายละเอียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือระดับบุคคลเดี๋ยวต่อไปครับอาจารย์เป็นระดับกลุ่มครับ
0: ระดับกลุ่มนี่เป็นยังไงคะพฤติกรรมระดับกลุ่ม
1: ตัวระดับกลุ่มนะครับ
0: มันต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้คุณจะต้องเริ่มมีความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแล้ว
0: ค่ะอาจารย์
1: อย่างเช่นการรวมกลุ่มการเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะฮะเราบางครั้งเราก็ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงของเราได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นคนที่มาควบคุมเราอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างเช่นเวลาคุณไปทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยตื่นสายมาไม่ค่อยมีความรับผิดชอบแต่พออยู่ในกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีความรับผิดชอบสูงเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการปรับตัว
0: เหมือนเวลาไปทำรายงานกลุ่มใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเราก็ยังไม่อยากทำแต่เพื่อนเริ่มทำงานไปแล
1: ้
0: วมันก็จะฟอร์สเราให้เราต้องขยันตามเพื่อนไปด้วยอย
1: ่
0: างนี้นะคะ
1: ปัจจัยพวกนี้มันก็มีหลายตัวที่น่าสนใจ
0: กลุ่มดีก็จะผลักดันไปในทางที่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะปัจจัยของกลุ่มก็มีหลายตัวน
0: ะ
1: อย่างสไลด์เนี่ยนะฮะก็พูดไว้หลายตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานของกลุ่มนะฮะหรือว่าสถานภาพของกลุ่มน
0: ะ
1: หรือขนาดของกลุ่มก็มีผลถ้าเราอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: เราก็อาจจะค่อนข้างเกรงใจหน่อยใช่ไหมฮะค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงในการทำงานเน
0: า
1: ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก
0: ๆมากกว่า
1: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะกลุ่มเพื่อนเล็ก
0: ๆในออฟฟิศมีการสนิทสนมกัน
1: ก็ทำงานราบรื่นกันไปอีกแบบนึงใช่ครับนะฮะระดับต่อไปครับจากระดับกลุ่มก็จะเป็นระดับองค์การ
0: ระดับองค์การเป็นอย่างไรคะอาจารย
1: ์ระดับองค์การเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากครับเนื่องจากว่าบุคคลก็ดีหรือกลุ่มคนก็ดีเนี่ยจะต้องทำงานอยู่ในองค์การเดียวกันองค์การเนี่ยเขาก็จะออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับไปตามธรรมชาติขององค์การนั้นๆนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเป็นลักษณะของโครงสร้างองค์การก็ได้ครับว่าบางโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะทำให้บุคคลหรือกลุ่มคนเนี่ยมีพฤติกรรมสอดรับกับตัวโครงสร้างองค์การเอาง่ายๆยกตัวอย่างเช่นทหารที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดมั่นในกฎระเบียบมากจะเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้ามากพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวพวกเขาเองหรอกแต่จริงๆแล้วโครงสร้างองค์การของเขาเนี่ยที่เป็นแบบระบบราชการเนี่ยมาควบคุมเขาอีกทีนึง
0: ในหน่วยที่4เราคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องโครงสร้างองค์การแบบราชการเพราะว่ามันจะมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะด้านผู้ที่อยู่ด้านล่างผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายมากนะคะเพราะเบื้องบนนี้อำนาจค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นจะเห็นเลยว่าทหารนี่มีความเป็นระเบียบค่อนข้างมาก
1: ใช่ครับจะเป๊ะมากเลยอันนี้ก็คือเนื้อหาที่สืบเนื่องกันต่อมานำมาสู่ถึงระดับพฤติกรรม
0: ขององค์การระดับองค์การ
1: ใช่
0: ค่ะอาจารย์
1: นอกจากโครงสร้างแล้วก็มีตัวไปตัวนึงก็คือวัฒนธรรมองค์การ
0: ค่ะอาจารย์
1: ตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยมีการพูดถึงบ่อยว
0: ่
1: าวัฒนธรรมองค์การของเรานั้นเป็นวัฒนธรรมแบบไหนอย่างเช่นบางองค์การอย่างเงี้ยผลักดันตัวเองให้เป็นวัฒนธรรมแบบนวัตกรรมคนในองค์การก็จะกระตือรือร้นพยายามสร้างแนวคิดใหม
0: ่ๆ
1: เพื่อโปรโมทความสามารถตัวเองด้วยแล้วก็ผลักดันองค์การให้เป็นลีดเดอร์ของตลาดเหล่านั้นด้วย
0: ก็คือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาเป็นผู้นำตลาดในการลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆของสู่ตลาดอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เราลองมาดูถึงรายละเอียดลึกๆกันดีกว่าครับอาจารย
0: ์อาจารย์ช่วยอธิบายถึงมูลเหตุนะคะว่าทำไมบุคคลถึงจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปดีไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือทุกคนมีความแตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: การแตกต่างในที่นี้เนี่ยเขาก็มีการจำแนกเอาไว้
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ครอบคลุมนะฮ
0: ะ
1: จริงๆแล้วหน้าตาอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีผลในการศึกษาเนา
0: ะ
1: แต่จริงๆแล้วในเชิงลึกเนี่ยมันมีทั้งหมด13ปัจจัยละ
0: อ๋อค่ะอาจารย
1: ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน
0: เราไปดูทีละด้านกันนะคะอาจารย
1: ์หนึ่งอายุฮะ
0: ค่ะ
1: อายุแตกต่างเมื่อกี้พูดไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆเนี่ยใจร้อนว
0: ุ่
1: นวายทำงานกระฉับกระเฉงแต่ผู้ใหญ่ม
0: ี
1: ความสุขุมรอบคอบในการทำงานมากกว่าพฤติกรรมในการแสดงออกก็จะอีกรูปแบบนึง
0: เอออย่างนี้เราต้องรีบปรับตัวนะคะต้องเรียนรู้ด้านอายุเยอะๆเพราะตอนนี้เป็นเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเรื่องพฤติกรรมองค์การที่เราจะไปรับมือกับพวกคนทำงานที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยที
1: ่
0: จะต้องทำตัวอย่างไร
1: ต้องมีการปรับตัวฮะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราต้องเจอทั้งอายุที่ต่างด้วยไอ้เพศนี้ไม่มีปัญหาเพศรู้อยู่แล้วมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับเชื้อชาติอีกประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุค AEC แล้วเราเป็นยุคของโลกาภิวัตน
0: ์
1: ที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
0: มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะดังนั้นฝรั่งเข้ามาเมืองไทยเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เราเองก็มีโอกาสที่จะทำงานต่างประเทศเยอะมากไปถึงแล้วเราจะไปเป็นกะเหรี่ยงอยู่ก็อาจจะไม
1: ่
0: ใช
1: ่ใช่
0: ไหมอาจารย์ค่ะต้องปรับตัวนะคะ
1: ต้อง
0: เร
1: ีย
0: นรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการทำงานทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: ต้องเกี่ยวข้องหมดครับเพราะงั้นเราจะรู้แล้วเชื้อชาติแต่เนื้อชาติแตกต่างกันพฤติกรรมต่างกันการศึกษาก็มีผลการศึกษาระดับสูงจะมีพฤติกรรมที่อีกแนวนึงเช่นอาจจะค่อยพูดค่อยจานะมีความสุขุมรอบคอบ
0: มี
1: สติตลอดเวลาแต่บางท่านเนี่ยอาจจะการศึกษาไม่ได้มากมายเป็นไรก็อาจจะแสดงออกทางพฤติกรรมแบบง่ายๆไม่ได้ใช้การคิดวิเคราะห์
0: อารมณ
1: ์ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับยังมีอีกหลายตัวแต่อาจารย์คงจะพูดไม่หมดนะครับก็จะมีเรื่องฐานะทางสังคมสภาพสมรสนะอันนี้ก็มีผลเน
0: า
1: ะสติปัญญานี่ก็มีผล
0: เกี่ยวด้วยใช่ไหม
1: ส่วนไม่ส่วนนี่ก็เกี่ยวนะฮะนะบางคนในโสดนี่ก็ทำอะไรอิสระในที่ทำงาน
0: นะ
1: บางคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
0: ไม่มีภาระ
1: นะหรือบางคนแบบมีภาระมากใช
0: ่
1: ไหมฮะต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยสถานภาพสมรสแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสติในการทำงานมากกว่า
0: ก็จะมีด้านอื่นๆอีกเนาะไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านสติปัญญาสภาพแวดล้อมบุคลิกภาพทัศนคติค่านิยมการรับรู้การเรียนรู้เยอะมากนะคะ
1: จาก
0: ที
1: ่
0: มีผลต่อพฤติกรรมองค์การอาจารย
1: ์
0: ได้เขียนรายละเอียดไว้ในแต่ละหัวข้อชัดทั้ง13ด้าน
1: ทั้ง13ด้านแล้วนักศึกษาก็ลองไปอ่านทบทวนดูได
0: ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สามารถนำไปออกข้อสอบได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ได้หมดเลยครับแต่ที่อาจารย์ก็จะดึงออกมาเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในระดับตัวบุคคลนะครับลองดูหน้าสไลด์ต่อไปครับ
0: งั้นเรามาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาแตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายในที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะม
1: ี
0: อะไรบ้างครับปัจจัยนั้นที่ว่าเนี่ย
1: ทั้ง3ด้านโทษทีนะครับทั้ง4ด้านเนี่ยได้แก่1คือการรับรู้ของคน
0: ค่ะอาจารย
1: ์2คือทัศนคติ3คือการจูงใจและ4คือบุคลิกภาพ
0: ค่ะอาจารย์งั้นขอเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละด้านนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจมากข
1: ึ้
0: นนะ
1: ค
0: ะด้านแรกเลยก็คือเป็นปัจจัยด้านการรับรู้นะคะทำไมการรับรู้ถึงทำให้พฤติกรรมของบุคคลมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์ครับเอาง่ายๆครับอาจารย์อาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปอาจารย์มองเห็นภาพรถสีแดงคันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับ
0: อ๋อเปรี้ยวจังเลยดูวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูโมเดิร์น
1: ดูโมเดิร์น
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแต่ถ้าอาจารย์ไปถามเพื่อนอีกคนนึง
0: ค่ะอาจารย์อ
1: าจจะได้คำตอบอีกแบบนึงเขาอาจจะมองว่ารถคันนี้อาจจะดูชิดจ๊าดไปไม่เหมาะเขาเขาชอบสีขาวชอบความสงบมากกว่าอันนี้มันดู
0: เ
1: ล่
0: า
1: ร้อนตลอ
0: ด
1: ใช่ฮะประเด็นพวกนี้ครับเขาเรียกว่าการรับรู้ฮะการรับรู้ของคนคือมนุษย์เมื่อมองเห็นสิ่งเล้าบางอย่างเนี่ยก็จะมีการตีความ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคนด้วย
1: มันแล้วแต่ว่าคุณไปประสบพบเจออะไรมา
0: เพราะฉะนั้นมีหลายอย่างคนสูงอายุขับรถสีแดงมาก
1: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะฮะนอกจากว่าผ
0: ู้
1: สูงอาย
0: ุ
1: เหล่านั้นเนี่ยอาจจะวัยรุ่นแต่สมัยเด็ก
0: วัยรุ่นอยู่ในใจตลอดเวลา
1: คือชอบซิ่งตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอาจจะชอบรถสีแดง
0: อาจจะขับรถสีอะไรคะ
1: ผมสีน้ำเงินฮะ
0: อ๋อใช้ได้อยู
1: ่ผมว่าออกแอลสงบนิดนึงนะไม่ค่อยจิ๊บจ๊าดนะครับ
0: อาจารย์ขับรถสีขาวค่ะเข้าวัดได้แล้ว
1: เข้าวัดได้เลยครับอาจารย์ดีครับแต่คราวนี้นิดนึงครับอาจารย์เราต้องให้นักศึกษาเข้าใจนิดนึงว่าไอ้การรับรู้เนี่ยมันมีกระบวนการรับรู้ยังไง
0: ค่ะอาจารย์
1: งั้นเดี๋ยวอาจารย์ลองดูสไลด์ถัดไปครับ
0: ค่ะกระบวนการการรับรู้นะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์
0: แต่ละขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
1: โดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนก็คือถูกกระทบจากสิ่งเร้านะฮะสิ่งเร้าก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอะไรก็ได้ที่เป็นภาพเป็นเสียงอะไรต่างๆแต่เราจะไม่ตีความนะฮะรับเข้ามาสู่ระบบก่อนนะก็เรียกว่าการถูกกระทบจากสิ่งเร้าขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะเริ่มมีการบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
0: พอเราโดนได้รับการกระทบ
1: กระทบเข้ามา
0: ก็จะจำใช่ไหม
1: จำบันทึกนะฮ
0: ะ
1: หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่การตีความนะครับเป็นการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกรถสีแดงร
0: ู
1: ้สึกอะไรปาดเปรี้ยวรู้สึกร้อนร้อนแรงเงี้ยอาจารย์ต้องมีประสบการณ์กับสีแดงเลยสักอย่างที่มันสะท้อนออกมาทำให้อาจารย์มีการตีความแบบนั้นเห็นไหมมันถึงมีคำพูดออกมามีพฤติกรรมออกมา
0: เหมือนสีขาวไปผูกกับวัดเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะอาจารย์มองเห็นชุดใช่ใช่ใช่ชุดชีชุดอะไรพวกนี้ได้ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนที่4ครับก็คือข้อมูลย้อนกลับฮะอาจารย
0: ์มีฟีดแบ็กกลับ
1: มีฟีดแบ็กข้อมูลกลับมาก็คือเป็นการตีความเสร็จจากคนคนนั้นว่าพอตีความเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะตีออกมาว่าเขาชอบสิ่งนั้นไหมหรือเขาไม่ชอบสิ่งนั้นอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นอาจารย์อยู่อาจารย์มีแอคทิวิตี้อยู
0: ่
1: คืออาจารย์มีการพูดถึงว่าเฮ้ยรถสีแดงเนี่ยมันทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ารู้สึกว่ารวดเร็วปาดเปรียวอาจารย์แสดงว่าอาจารย์กำลังชอบสิ่งนั้นอยู่เพราะรู้สึกมันจะเป็นข้อมูลเชิงบวกและผมก็เห็นปฏิกิริยาตัวหนึ่งคือขั้นตอนที่5คืออาจารย์เริ่มยิ้มใช่ไหมฮะอาจารย์มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น
0: เห็นรูปแล้วก็ถูกใจ
1: ถูกใจใช่ไหมครับอันนี้คือเรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบคือขั้นตอนที่5
0: ค่ะอา
1: จารย์นะฮะเพราะงั้นกระบวนการทำงานการรับรู้เนี่ยก็จะรันไปอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่ขั้นตอนที่1ตอนที่5ไปเรื่อยๆ
0: ค่ะก็คือมองเห็นสิ่งใดปุ๊บก็จะเริ่มรับรู้มาก่อนรับสิ่งแล้วแล้วก็ค่อยๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็มีปฏิกิริยาออกมาก
1: ็
0: คือจากแอคชั่นเป็นเกิดเป็นแอคชั่นออกมาว่า
1: เป็นแอคชั่นออกมาใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวลาเราทำงานในบริษัทนะครับอาจารย์หรือในองค์การอย่างเงี้ยอาจารย์จะเจอว่าบางครั้งกลุ่มเราเนี่ยก็สามารถที่จะหันเหทิศทางในการทำงานของเพื่อนในกลุ่มไปทิศทางที่ถูกหรือไม่ถูกก็ได้เหมือนกัน
0: กลายเป็นพฤติกรรมกลุ่มแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: มันกลายเป็นพฤติกรรมกลุ่ม
0: ได้อย่างนั้นเลยมีแรงอิทธิพลส่งผลให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะ
1: เพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอุปสรรคนิดนึงอุปสรรคในการรับรู้ฮะอาจารย์นะฮะอุปสรรคในการรับรู้เนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกสภาพการนะครับขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเนี่ยไปตีความต่อสิ่งเล่าเหล่านั้นอย่างไรนะครับเราสามารถจำแนกได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกัน
0: เกี่ยวกับด้านไหนบ้างคะอาจารย์
1: นะครับตัวแรกนะครับเป็นอุปสรรคจากการมองแบบภาพรวม
0: เป็นสเตอริโอไทป์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงคะอาจารย์
1: ตัวนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างตัวหนึ่งมาให้เห็นชัดๆเลยบางคนเนี่ยสมมติอาจารย์อาจารย์เคยไปอยู่เมืองนอกมาอาจารย์เห็นนิโก้เนี่ยผิวดำเนี่ยเดินมาในใจอาจารย์คิดไว้แล้วโหน่ากลัวมากเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะแบบอะไรอะไม่รู้ดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอะพอเจอสีดำปุ๊บเราตีความว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยเป็นการมองแบบภาพรวมทั้งหมดเลย
0: เมาส์รวมหมดเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดี
1: ใช่ชอบความรุนแรงหรือเปล่าเพราะเราดูข่าวดูทีวีเนี่ยสามารถคนผิวดำเนี่ยอาจจะมี
0: เคยเหมือนกันค่ะตอนที่ไปเรียนก็มีคนตุกผิวดำนี่แหละค่ะมายืมหนังสือเราก็เอ๊ะหวั่นใจทำไมต้องมายืมหนังสือฉันไม่มีหนังสือเรียนหรือไงก็เริ่มเกิดความกลัว
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต
0: ่ถ้าสมมติเป็นฝรั่งมายืมเราอาจจะไม่คิดมากขนาดนั้นอย่าง
1: เราจะรู้สึกเฟรนลี่มากกว่าเราจะรู้สึกสบายใจมากกว่า
0: เพราะเราเสพมาก่อนว่าข้อมูลก่อนว่าคนดำจะต้องมีนิสัยชอบความรุนแรง
1: ใช่ใช่นั่นคือสาเหตุอย่างนี้คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการมอง
0: ภาพรวมนะคะอาจารย
1: ์ตัวที่สองนะ
0: ตัวที่สองนี้เป็นยังไงคะฮาโลเอฟเฟกต์อะไรเนี่ย
1: ฮาโลเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นการมองเฉพาะจุดเด่นตัวนี้ตัวอย่างที่ดีสุดก็เลยก็คือบางครั้งอาจารย์มองเห็นดารานักแสดงหล่
0: อ
1: นะหรือ
0: เกาหลีมาเลยใช่ไหม
1: เกาหลีมาเลยเนี่ยอาจารย์จะมองเชิงบวกไว้ก่อน
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: นะหรืออาจารย์ทำงานกับเพื่อนบางคนเนี่ยที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยนะครับการศึกษาดีประวัติดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเชื่อไว้คนคนนี้
0: ต้องทำงานดีแน่เลย
1: น่าจะทำงานดีแน่น่าจะเป็นเพื่อนที่ดีแน่เลยอันนี้เป็นการเอาจุดเด่นมาทำให้เราเนี่ยค่อยเขว
0: แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่
1: อาจจะไม่ใช่
0: ค่ะคนหน้าตาดีนี่อาจจะขี้เกียจมาก
1: ใช่ครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ในผิดพลาดได้จากสิ่งที่จะมา
0: คือมันเป็น
1: หลอกลวงอาจารย์เนี่ยนะครับ
0: ก็คือดูจุดเด่นแล้วเราก็เชื่อเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อใช่ไหมอาจารย
1: ์เพราะงั้นทางที่ดีอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นทั้งหมด
0: ต้องรอดูการกระทำว่าอย่างนั้นเราคุยกันเรื่องอะไรเนี่ย
1: อาจารย์มาดูตัวที่3ดีกว่าครับอันนี้อุปสรรคจากการคาดหวัง
0: อันนี้เป็นเรื่องของ expectancy นะคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้คืออย่างเช่นนะอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยหรือบางกลุ่มเนี่ยนะฮะเชื่อว่า การปรับค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยจะเป็นผลดีต่อชีวิตเขาอันนี้ทุกคนก็เชื่ออย่างนี้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราเชื่อค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองหรือหน้าที่การปรับตำแหน่งอะไรเงี้ยเขาจะสนใจเรื่องนี้พิเศษเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีอคติบ้างผสมอยู่ในนั้นนะฮะโดยไม่ได้พิจารณาถึงด้านบวกด้านลบจนเกินไปนะฮะว่าเขาจะได้รับผลเสียหรือได้รับผลบวกหรือองค์กรจะได้รับผลเสียหรือผลบวกอย่างไรบ้าง
0: ก็คืออยากได้โบนัสเยอะๆโดยไม่ได้ดูเลยว่าเอ๊ะองค์การสามารถจ่ายได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คือบางทีเนี่ยคาดหวังเกินไปแล้วก็จะรับเสพแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ตัวเองคาดหวัง
0: เหมือนกับเคยได้3เดือนมาตลอดอย่างนี้พอปีนี้ได้2เดือนเริ่มแอนตี้องค์การและจะลาออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะองค์การ
1: แบบประกาศข่าวว่ารายได้ไม่ค่อยดีช่วงปีอาจจะลดโบนัสลง อะไรอย่างเงี้ย
0: เริ่มเตรียมตัวลาออกอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: บางทีก็อาจจะรับข้อมูลด้านนี้ไม่ได้เขาก็จะเป็นอคติในตัวของเขาไป
0: นะครับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะคะ
1: อันนี้คือตัวแรกคือการรับรู้นะฮะมาดูปัจจัยตัวต่อมาฮะอาจารย์
0: ก็คือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพใช่ไหมคะ
1: บุคลิกภาพครับ
0: personality นี่เองนะคะมันคืออะไรคะบุคลิกภาพ
1: เป็นการผสมผสานภาพรวมทั้งหมดหรือคุณลักษณะทั้งหมดเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนะฮะโดยจะมีการดึงจุดเด่นของบุคคลเหล่านั้นออกมาครับเพื่อตอบสนองต่อผู้อื่นน
0: ะ
1: ฮะซึ่งแน่นอนนะเวลาเราทำงานกันเนี่ยเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตัวบุคลิกของเรานี่แหละก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวกลางเหมือนกันแหละเพราะว่าเราจะมองเห็นบุคคลอื่นผ่านบุคลิกของพวกเขาเช่นบุคคลบางคนเนี่ยตัวอ้วนนะฮะคนพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมอะไรฮะทึทะไม่ค่อยคล่องตัวอะไรต่างๆ
0: อาจจะมองว่าเป็นคนเชื่องช้า
1: ใช่เป็นคนเชื่องช้าก็ได้เพราะงั้นเดี๋ยวมันมีหลายทฤษฎีว
0: ัน
1: นี้ผมก็เลยหยิบทฤษฎีตัวหนึ่งมาเป็นทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดอน
0: เชลดอนนี่ดังนะคะใช่ไหมคะเขาว่า
1: พ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งบ
0: ุ
1: คลิกภาพไว้ฮะโดยดูที่รูปร่างของคนเป็นหลักอาจารย์ลองมาดู
0: ค่ะยังไงคะอาจารย
1: ์เห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ลองดู
0: ได้ค่ะ
1: ตัวแรกนะอาจารย์รูปร่างใหญ
0: ่ไม่ต้องกายจานแล้วค่ะ
1: ผมก็รอดไปเพราะว่า คนกลุ่มนี้เนี่ยเขานิยามไหมครับว่าคนกลุ่มนี้คนที่มีรูปร่างอ้วนท้วนใหญ่โตเนี่ยนะครับมักจะเป็นคนที่ชอบสังคม
0: อันนี้เคยได้ยินเน
1: า
0: ะคนอ้วนแบบบุคลิกเขาเรียกว่าอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีใช่ไหม
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกับบุคคลรอบข้าง
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับอันนี้เห็นด้วยไหมอาจารย์
0: เห็นด้วยนะคะเพราะเป็นการรับรู้ไม่รู้รับรู้มาจากไหนนะจ๊ะรู้สึกว่าคนอ้วนเนี่ยต้องแบบมนุษยสัมพันธ์ดี
1: มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับอันนี้บุคลิกของเขาเนาะต่อมาครับคนล่างสันทัดมั้ย
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมได้ไหมอาจารย์หรือว่าตอนนี้ผมอยู่ในหมวดของกลุ่ม
0: หมวดแรกแล้วค่ะอาจารย์ไปหมวดแรกไปหมวดแรกแล้วกันนะ
1: ครับรูปร่างสันทัดครับอาจารย์รูปร่างสันทัดเนี่ยหมายถึงคนที่ค่อนข้างสมส่วนเพราะงั้นคนประเภทนี้จะมีความธรรมะธรรมในการทำงานสูงนะครับเวลาจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉง
0: ดูดีเนาะกระฉับกระเฉงไปหมด
1: นะครับและสุดท้ายครับคือคนกลุ่มร่างเล็กกลุ่มร่างเล็กเนี่ยก็จะผอมบางนะเพราะงั้นพฤติกรรมการทำงานต่างๆของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบออกสังคมอาจจะมีการเก็บตัวนะครับหรือชอบอิสระ
0: ลมพัดแล้วจะปิวใช่ไหมคะคนร่างเล็ก
1: อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่พูดทั้งหมดนะ
0: ครับอันนี้คือเชลดอนเขาศึกษามาแล้วสรุปมาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: นี่คือเรื่องของบุคลิกภาพตามลักษณะของสรีระศาสตร์ของเขา
0: ค่ะเอ๊ะแล้วอีปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของการจูงใจนะคะ motivation นี่ก็ส่งผลใช่ไหมคะ
1: มีผลต่อพฤติกรรม
0: ยังไงบ้างคะการจูงใจเนี่ย
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อมนุษย์เราถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมตามแรงกระตุ้นเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าถ้าอาจารย์ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะเราก็จะมีรางวัลมีโบนัสมีการขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีแอคทิวิตี้ที่สอดรับกับแรงกระตุ้นเหล่านั้นนะฮะจริงๆแล้วคีย์ของมันคือเรื่องของความต้องการของคนถ้าคุณสามารถตอบความต้องการของคนได้เนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมออกมา
0: พูดถึงความต้องการคนนี้ต้องมาค่ะอาจารย์เคลนค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังมากนะคะทฤษฎีความต้องการนะคะอาจารย์แสดงว่าแมคเคลนนี่แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้กี่ด้านคะอาจารย
1: ์มีทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับอาจารย์ด้านที่1นะครับเขาดูที่ว่าความต้องการที่จะเข้ากับไปผูกพันกับบุคคลอื่นอันนี้ผมอธิบายง่ายๆให้ฟังมนุษย์บางคนเนี่ยนะครับเวลาไปทำงานกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับเขามักจะไม่ค่อยไปโต้แย้งกับใคร
0: อยู่เงียบๆฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูล
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนกลุ่มนี้มักจะรักเพื่อนไม่ค่อยชอบขัดแย้งความคิดเห็นกับเพื่อน
0: กลัวจะไปทำร้ายจิตใจเพื่อน
1: ใช่เพราะงั้นคนกลุ่มนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่พยายามจะเข้าไปผูกพันกับบุคคลอื่นเป็นหลัก
0: ค่ะอาจารย์
1: เขาจะไม่ค่อยโต้แย้งข้อเสียของเขาก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยเพื่อนนำทางผิดเนี่ยเขาก็ดันเชื่อก็ไปตามเขาไปซะอย่างนั้น
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องของความต้องการที่อยากจะอยู่กับเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าอยากจะไปตามเพื่อนกลุ่มนี้มากกว่าโดยไม่สนใจความสำเร็จ
0: ค่ะ
1: นะครับขณะที่กลุ่มที่สองอาจารย์ก็เรียกว่ากลุ่มที่มีความต้องการด้านอำนาจ
0: อ๋ออันนี้เป็นพวกบ้าอำนาจหรือเปล่า
1: พวกนี้เป็นบ้าอำนาจพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ย
0: ทำทุกอย่างเพื่ออำนาจ
1: เพื่ออำนาจขัดแย้งกับเพื่อนบ้างบางครั้งไอ้ที่เขาทำไปเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อความสำเร็จของเขาหรอกเนา
0: ะ
1: แต่เขาต้องการโชว์พาวเวอร
0: ์ค่ะนะครับเหมือนแสดงว่าเราฉลาดทำกลางที่ประชุมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรือเปล่า
1: อาจจะรู้สึกอะแต่จริงๆแล้วคนอื่นอาจจะมองดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่
0: โชโง่หรือเปล่าม
1: ันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
0: แต่เขาอยากแสดงอำนาจที่เขามีอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์คราวนี้ความต้องการตัวสุดท้ายครับที่เขาศึกษามาคือความต้องการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จ
0: อันนี้ฟังดูดีนะคะ
1: ดูดีดูดีครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีพฤติกรรมก็คือจะมุ่งความสำเร็จเป็นหลักโดยที่ไม่สนใจว่าจะไปขัดแย้งกับเพื่อนหรือเปล่า
0: วิธีทางที่ผ่านมาให้สำเร็จนี่ไม่สนใจ
1: ไม่สนใจ
0: จะวิธีการที่ดีไม่ดีใครจะมาเดือดร้อนเพราะเราไม่สนใจ
1: ไม่สนใจ
0: แต่ฉันจะต้องสำเร็จให้ได
1: ้มันก็จะมีคนแบบนี้อยู่ในที่ทำงานนะก็คือ
0: ทำทุกอย่างคนอื่นมา
1: เหยียบคนอื่นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าโต้แย้งกับเพื่อนร่วมงานรุนแรงมากเลยเพื่อจะทำให้งานนี้สำเร็จให้ได
0: ้
1: นะอันนี้คือเป็นความต้องการของเขานั่นเองเพราะงั้นแต่ละคนมีความต้องการที่เหมือนกันนี่คือตามคอนเซปต์ของแมคเคเลน
0: ค่ะซึ่งทั้งหมดความต้องการก็จะไปส่งผลต่อแรงจูงใจซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะอาจารย์ถัดไปเรามาดูเรื่องของทัศนคติกันบ้าง
1: ทัศนคติตัวนี้ก็น่าสนใจครับอาจารย์แอททิจูดแอททิจูดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความรู้สึกนะครับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของบุคคล
0: ะ
1: นะครับที่มีต่อสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์ต่าง
0: ๆซึ่งเขาบอกเสมอนะคะว่าใครมีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยจะดีเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดี
1: สังเกตง่ายๆครับอาจารย์อย่างเช่นพนักงานบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาทำงานในที่ทำงานแล้วเนี่ยจะมีความสุขใช่ไหม
0: ไม่ว่าโดนทำงานสำคัญไม่สำคัญซึ่งก็ทำงาน
1: ทำหมดนะฮะสักกระเบือยังเรือรบต้องพูดอย่างนี้แล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสเพราะเขารู้สึก
0: มีทัศนคติเชิงบวกค่ะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นทัศนคติเชิงลบ
1: ก็อีกแบบนึง
0: ก็อีกแบบ
1: ทำนิดทำหน่อยก็จะรู้สึกว่าโอ้โห
0: ฉันทำเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ่ายได้เงินเดือนเท่านี้ฉันทำไปตั้งเยอะแล้ว
1: มันมีความเชื่อมีความรู้สึกแบบนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดหรือแสดงความรู้สึกออกมาเหล่านี้เนี่ยมันมีแหล่งที่มาของมัน
0: มันมีสาเหตุของการคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครอบครัวนี่ส่งผลไหมคะ
1: มีครับอย่างที่สไลด์อาจารย์เลยครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่นใช่ไหมฮะพ่อแม่ลูกครบ
0: ค่ะ
1: นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะมีทัศนคติ
0: โลกสวย
1: ใช่โลกสวยมากจะอบอ้อมอารีนะผมว่านะใช่ไหมฮะมีความสุขในการทำงานหรือมีความสุขการได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: นะครับอันนี้ครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นแหล่งทัศนคติตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองก็อย่างเช่นกลุ่มเพื่อนนะฮะกลุ่มเพื่อนก็มีหลายแบบเนา
0: ะ
1: เพื่อนที่เรารัก
0: อ
1: ะไรเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนที่เรารักมาตั้งแต่สมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะแล้วก็สนิทสนมกันเวลาไปทำงานก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เหมือนกันนะเวลาไปทำงานกับคนอื่นทัศนคติที่เราไปเจอกับเพื่อนหน้าตาคล้ายๆแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีแอคทิวิตี้คล้ายๆกัน
0: ถูกใจก็จะช่วยเหลือทำงานกันได้ว่าอย่างนั้นนะ
1: คะ
0: การศึกษาด้วย
1: การศึกษาก็มีนะฮะการศึกษาข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมประเพณีประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มันจะหลอมรวมกันกลายเป็นทัศนคติของบุคคลคนนั้นที่มีต่อเหตุการณ์นั้น
0: ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยทัศนคตินี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะหรือคนคนนึงจะต้องมีทัศนคติเชิงลบก็ลบอยู่อย่างนั้นหรือว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนให้เขาคิดบวกขึ้นได้มีไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆแล้วทัศนคติเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยจะสังเกตนะครับในองค์กรชั้นนำของโลกเนี่ยเวลาจะกำหนดทิศทางใหม่ขององค์การของเรานะฮะหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องพยายามปรับทัศนคติของพนักงานก่อน อย่างเช่นพนักงานของเขาเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยทำงานแบบเช้าชามเย็นชามทำงานเป็นแบบรูทีนไม่มีเรื่องของนวัตกรรมความคิดอะไรใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นองค์การสมัยใหม่ก็จะพยายามปรับทัศนคติของบุคคลยุคเก่านี่แหละ
0: แสดงว่าองค์การมีความเชื่อว่าทัศนคติไม่ใช่สิ่งตายตัว
1: ไม่ได้ตายตัว
0: เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้
1: ปรับเปลี่ยนได้ครับปรับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับ
0: นะ
1: ซึ่งมันก็มีวิธีการอยู่ถ้าอาจารย์อยากจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเพื่อให้สอดรับกับแนวปฏิบัติขององค์การที่ดีเนี่ยคุณก็ทำได
0: ้เอ๊ะไหนมีวิธีการอะไรบ้างคะที่น่าสนใจเผื่อจะได้นำไปใช้ได้บ้างนะคะอาจารย์
1: ครับอาจารย์วิธีแรกนะอาจารย์ก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับการติดต่อสื่อสารก็คือเป็นการพูดคุย
0: ทำความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับพนักงาน
0: ปรับทัศนคติให้ตรงกันว่างั้น
1: ว่าองค์การเราต้องการอะไรต้องการให้พนักงานของเรานั้นเปลี่ยนไปทิศทางไหน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารวิธีที่2คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการติดต่อสื่อสารนั้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนบางครั้งเราพูดกันเฉยๆเนี่ย เราก็เข้าใจระดับหนึ่งแต่บางครั้ง
0: แต่ข้อมูลยังไม่ครบ
1: ยังไม่ครบอาจจะต้องมีเอกสารหรืออะไรต่าง
0: ๆ
1: นะฮะเพื่อทำให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจ
0: รายละเอียดมากขึ้นอาจจะไปรับข้อมูลในช่องทางอื่นๆอาจจะไม่ใช่การพูดจาอาจจะเป็นเอกสารเป็นรูปแบบอื่นๆมากันไป
1: ได้หมดได้หมดครับนะฮะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวที่สามก็คือการเสริมแรงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ต้องการ
0: เสริมแรงยังไงคะคำว่าเสริมแรง
1: การเสริมแรงในที่นี้เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการให้รางวัลนะหรือว่าจะเป็นการให้ใบประกาศหรือทำอะไรได้
0: แค่คำชมเชยก็ยินดีแล้ว
1: ก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติคนได้แล้วนอกจากการให้รางวัลแล้วก็อาจจะเป็นการเสริมแรงทางลบก็ได้นะอย่างเช่น
0: คำตำหนิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ต่อว่าอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยทำงานเล่นซะเยอะไม่ค่อยตั้งใจทำงานพอเจอหัวหน้าเขา
0: ดุนิดนึง
1: อะไรอย่างเงี้ยดุมากๆเข้าไปเนี่ย
0: เสียกำลังใจแล้ว
1: เขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมได้เหมือนกัน

0: นะครับว่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เคยเจอน
1: ะ
0: นะครับตอนทำงานอย่างเงี้ยเขาก็อาจารย์ก็มีพนักงานบางคนเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจทำงานหรอกอาจจะอายุมากกว่าด้วยแหละเขาเห็นเราเป็นเด็กใช่ไหมครับเขาก็รับคำสั่งจากเราทำบ้างไม่ทำบ้างอาจารย์ก็เลยต้องใช้วิธีการเสริมแรงทางลบเลยปั๊บเข้าไปเลย
1: งั้นเดี๋ยวอาจารย์เสริมแรงทางลบให้นักศึกษาสิคะเผื่อจะได้ขยันอ่านหนังสือกัน
0: เอาเป็นเชิงบวกดีกว่าถ้าเป็นทางลบไปเดี๋ยวจะเสียขวัญกำลังใจเลยนะฮะวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการใช้อิทธิพลของกลุ่มตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องถัดไปของเราเลยครับอาจารย
1: ์
0: เรื่องของเราเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มนะครับ
1: งั้นอาจารย์ลองอธิบายให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่าไอ้บุคคลที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันค่ะพอมารวมตัวกันเนี่ยแล้วจะทำยังไงคะมีวิธีการทำงานกันเป็นกลุ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย
0: ์สิ่งแรกเลยนะครับที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือเมื่อเรามาเจอกับบุคคลที่มีพฤติกรรมต่างกันบางครั้งเนี่ยเราจะเกิดความขัดแย้งบางครั้งเราอาจจะโต้เถียงกันหาข้อสรุปกันไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาพฤติกรรมระดับกลุ่มหรือกลุ่มในองค์การเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญ
1: มากค่ะถ้าฟังอย่างนี้นะคะค่ะ
0: ใช่ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันลึกๆกันดีกว่า
1: ค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยมีแบบใดบ้างนะคะอาจารย์ก็คือจะเป็นทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวดูที่กลุ่มที่เป็นทางการกันก่อนดีกว่าค่ะ
0: ได้ครับผม
1: ค่ะ
0: กลุ่มแรกนะครับเรามีลักษณะพิเศษหรือเราเรียกว่า formal group เนี่ยหรือกลุ่มที่เป็นทางการ
1: ค่ะอาจารย์
0: จะมีอยู่ทั้งหมดทั้ง3รูปแบบ
1: มีแบบไหนบ้างคะ
0: รูปแบบแรกเนี่ยก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติตามคำสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพูดง่าย
1: ๆหัวอ่อน
0: หัวไม่ใช่ก็คือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นการที่ผู้บริหารหรือองค์การเนี่ยสั่งงานมาให้อยู่ในแผนกงานใดแผนกงานหนึ่ง
1: ค่ะอาจารย์อ
0: ย่างเช่นนะครับปฏิบัติงานตามโครงสร้างองค์การ
1: ค่ะ
0: ไหนก็ไปอยู่แผนกโปรดักชันไหนขอไปอยู่แผนกมาร์เก็ตติ้ง
1: อันนี้คือการจัดแบ่งแผนกงานตามหน้าที
0: ่กลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นมาจากการที่องค์การเป็นคนจัดเข้าไป
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับ
1: อ๋อก็คือเกิดการแบ่งกลุ่มตามคำสั่งขององค์การที่จัดแบ่งมาให้นะคะ
0: ค่ะตัวที่สองครับเขาเรียกว่ากลุ่มตามหน้าที
1: ่
0: กลุ่มตามหน้าที่เนี่ยคือการรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกนะครับรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการอบรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเมื่อนายกทำภารกิจนี้เสร็จนายกเนี่ยก็จะหมดภาระหน้าที่นี้ไปแสดงว่านายก
1: เป็นชั่วคราวเหรอคะอาจารย
0: ์ใช่ครับเป็นการเข้าไปรวมกลุ่มเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการรวมกลุ่มแบบเป็นทางการนะเพราะถูกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง
1: เป็นหน้าที่ทางการที่ได้รับไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีกชนิดนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่างเช่นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงมีหลายท่านมานั่งประชุมร่วมกันในบอร์ดมาช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมาแลกเปลี่ยนแนวคิดต่างๆเพื่อจะพัฒนาหรือพัฒนากลยุทธ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรร่วมกันเนี่ยแหละครับอันนี้คือการจัดกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน
1: ค
0: ุยกันรู้เรื่องนะครับระดับความสามารถเท่ากันระดับการตัดสินใจเท่ากันนะครับอันนี้
1: คือกลุ่มที่เป็นทางการค่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นทางการนี่ได้แบ่งได้เป็นกี่รูปแบบคะอาจารย
0: ์กลุ่มที่ไม่เป็นทางการก็มีอยู่2รูปแบบนะครับตามสไลด์ตัวแรกเลยก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในองค์การเราก็ได
1: ้ค่ะอาจารย์
0: นะครับเราไปเจอเพื่อนที่เข้ามาใหม่ร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนอะไรฮะเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่อ
1: าจจะเป็นวัยเดียวกัน
0: วัยเดียวกัน
1: ไปด้วยกัน
0: แล้วพอทำงานร่วมกันเรื่อยๆก็รู้สึกเป็นเพื่อนสนิทนะครับกลุ่มแบบนี้เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันแล้วรู้สึกมีความสุขนะฮ
1: ะ
0: เพราะว่า
1: เราอยากมาทำงานเลยนะ
0: อยากมาทำงานอยากมาเจอเขาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: คุยภาษาเดียวกันว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนสนิทนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมนะครับเปิดใจทำงานร่วมกันได้ง่ายกลุ่มที่2ครับอาจารย
1: ์ค่ะเป็นกลุ่มที่แค่มีความสนใจเหมือนกันก็มารวมกลุ่มกันได้ใช่
0: ได้เหมือนกันกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มอาจจะพังเราเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน
1: ์
0: กลุ่มผลประโยชน์ก็คือเกิดจากความชอบในแบบเดียวกันนะฮะทำงานร่วมกันได้นะครับสามารถรักษาประโยชน์ซึ่งกันและกันได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นเนาะการรวมกลุ่มของบุคคลในบริษัทที่มีความชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือการรวมกลุ่มของเครือข่ายพนักงานที่เรียกร้องการขึ้นสวัสดิการต่างๆในบริษัท
1: เหมือนเตะบอลกันทุกเย็นก็เลยสนิทกันอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์ใช่ครับพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ความสนใจหรือกลุ่มผลประโยชน์ก็อย่างเช่นตัวอย่างที่2การรวมกลุ่มของพนักงานเพื่อเรียกร้อง
1: สวัสดิการใช่ไหมคะอาจารย์ครับ
0: ถ้าเป็นสถาบันถ้าเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยต้องเรียกว่าเป็น formal group เพราะรวมกลุ่มกัน
1: ตามการปฏิบัตินะครับไม่เป็นทางการ
0: ไม่เป็นทางการนะครับ
1: ค่ะถัดไปไปดูในหัวข้อถัดไปนะคะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกลุ่มในองค์การเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับปัจจัยที่นำมาสู่พฤติกรรมของกลุ่มนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่น่าสนใจตัวแรกเลยก็คือเรื่องของการตัดสินใจโดยกลุ่ม นะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงต่างๆได้เหมือนกัน
1: ค่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะอาจารย์ที่ทำให้เกิดการบิดเบือนไปเนี่ย
0: นะครับการบิดเบือนนะครับที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกลุ่มนั้นเนี่ยมีด้วยกันอยู่2เรื่องด้วยกันใน2กระบวนการนะครับตัวแรกเรียกว่าการครอบงำทางความคิดโดยกลุ่ม
1: ถูกกลุ่มครอบงำนั่นเอง
0: ถูกกลุ่มครอบงำนะฮะก็คือพฤติกรรมที่กลุ่มได้รับแรงกดดันจากความใกล้ชิดสนิทสนมกันของคนในกลุ่มเนี่ยจนนำไปสู่การตัดสินใจที่ไร้คุณภาพ
1: เราก็เชื่อเนาะว่าเพื่อนเราว่าถูกเราก็คิดว่ามันถูก
0: ใช่เราไม่ได้มีการทบทวนหรือไปค้นคว้าหาข้อเท็จจริง
1: อะไรเลย
0: ก็เลยทำให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดไป
1: เรียกว่าไร้คุณภาพ
0: ไร้คุณภาพนะครับตัวที่สองครับการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตามกลุ่มก็คือพฤติกรรมที่สมาชิกในกลุ่มเกิดการคล้อยตามการตัดสินใจของผู้อื่นโดยขาดการประเมินทางเลือกตามข้อเท็จจริง
1: เขาเลือกอะไรเราก็เลือกตามไป
0: ใช่เขาชักนำไปแบบไหนตอนแรกในใจก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าเสียงเขาพาไปทางนั้น
1: เห็นเขาเลือกกันเยอะก็เลือก
0: ตามเขาไปนะฮะเขาเรียกว่าขาดการประเมินจากข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องรู้จักการสร้างการตัดสินใจให้มันดีขึ้น
1: ค่ะดังนั้นก็คือต้องป้องกันไม่ให้ถูกบิดเบือนไปใช่ไหม
0: ครับอาจารย
1: ์ทำยังไงได้มั่งอะคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วก็มีวิธีนะครับในการป้องกันการถูกบิดเบือนจากข้อเท็จจริงจากการตัดสินใจที่ไร้คุณภาพนะครับ
1: ทำยังไงได้มั่งคะอาจารย
0: ์ตัวแรกนะครับที่เรามาใช้กันเนี่ยก็คือการ brainstorming
1: การระดมสมอง
0: การระดมสมอง
1: อันนี้มีการ brainstorm นี่อยู่ในหลายหน่วยแล้วนะคะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นยังไงมั่งคะใช้การระดมสมองมาทำอะไรคะ
0: หลักการเหมือนกันเลยครับแต่ว่าการกระทำของเทคนิควิธีนี้นะครับก
1: ็
0: คือเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยนะครับพยายามแสดงความคิดเห็นออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างโดยทุกคนเนี่ยจะมีการถูกรวบรวมความคิดนะฮะหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับแล้วก็ชี้แจงให้กับสมาชิกทุกคนได้รับทราบทั่วกันอย่างนี้ก็เรียกว่าการ brainstorming มีการ discuss มีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยมันก็จะได้เห็นทั้งเชิงบวกเชิงลบของการแก้ไขปัญหาบางอย่าง
1: ก็คือให้ทุกคนเสนอความคิดออกมานะคะอาจจะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นโอเพนไมด์กันนิดนึงเปิดใจคุยกันอย่างนี้นะคะ
0: ดีกว่าแบบคน2คนนั่งปรึกษาหารือกันนะครับ
1: คุยกันอยู่2คนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
0: ขณะที่เพื่อนอีก 4-5 คนนั่งฟังอย่างเดียวอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการเป็น
1: ดังนั้นเราต้องฟอร์สให้ทุกคนมีความจริงใจเปิดใจที่จะคุยกันประมาณนั้นนะคะอาจารย์
0: แต่อาจารย์เชื่อไหมว่าบางครั้งเนี่ยการ brainstorm เนี่ยก็พนักงานบางคนก็ไม่กล้านะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ย
1: ต้อง
0: เ
1: ป็นนั่งดูอยู่
0: ต้องเ
1: ป็
0: นฟอร์มกับหัวหน้าอย่างเงี้ยนะเขาก็เกิดความกลัวเรามีเทคนิควิธีตัวนี
1: ้ทำใช้เทคนิคไหนแทนดีคะ
0: เทคนิคตัวนี้เขาเรียกว่าเทคนิค nominal group ฮะ
1: หรือ
0: NGT
1: ค่ะ
0: วิธีการนี้จะมาช่วยครับหล
1: ัก
0: การมีความซับซ้อนนิดนึงก็คือจะให้สมาชิกเนี่ยมาประชุมพร้อมกันแล้วก็เริ่มแสดงความคิดเห็นของตนเองในกระดาษที่จัดเตรียมเอาไว้
1: จะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราเขียนอะไรใช่
0: แล้วก็กระดาษนั้นเนี่ยอย่าไปใส่ชื่ออาจารย
1: ์
0: นะต้องเรียกว่าต้องไม่เขียนชื่อกำกับ
1: ค่ะคราวนี้เขียนแผ่นหนึ่งไม่พอแล้วค่ะอาจารย์
0: โอ้โหนี่สบายเลยครับอย่างนี้คุณจะได้ความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยเทคนิควิธีนี้ก็จะช่วยได้นะครับในกรณีที่สมาชิกของเราเนี่ยมักกลัวหรือระแวงหรือไม่ต้องการเปิดเผยความคิดที่แท้จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่อะไรฮะไม่เปิดเผยตนนะฮะเขียนในกระดาษอันนี้จะไม่มีใครรู้แล้วว่าความคิดนี้เป็นของใคร
1: แล้วก็กล้าแสดงออก
0: กล้าแสดงออกมากขึ้นจริงจริงมีอีกหลายวิธี
1: อาจารย์เทคนิคดีๆนะคะอาจารย์
0: อาจารย์ทำไว้แล้วเขียนไว้ให้แล้วไม่ใช
1: ่
0: บอกว่ามี2อันปุ๊บตอบ2อัน
1: ค
0: ่
1: ะก็มีเทคนิคอื่นๆด้วยให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของอะไรกันต่อดีคะอาจารย
0: ์ในเรื่องต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรม
1: อ๋อเป็นพฤติกรรมระดับองค์การ
0: ค่ะใช่ครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่สุดแล้ว
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์นะฮะย้อนความนิดนึงเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: เมื่อคนรวมกลุ่มกันปั๊บ
1: ก็เป็นพฤติกรรม
0: ระดับกลุ่ม
1: ค่ะอาจารย
0: ์เกิดจากอะไรได้บ้างมีปัญหาอะไรบ้างเลยเนาะ
1: พอกลุ่มใหญ่ขึ้นปุ๊บก็จะเป็นระดับองค์การ
0: ใช่เพราะกลุ่มกับบุคคลเนี่ยพอมาอยู่ในบริษัทหรือในองค์การเขาจะถูกควบคุมอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับของการศึกษาพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยนะครับเราก็ต้องการให้เห็นนะครับว่าพฤติกรรมระดับกลุ่มกับระดับบุคคลเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเข้าไปควบคุมมันหรือมีอิทธิพลเหนือมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่องค์การของเรามีการปรับพฤติกรรมต่าง
1: ๆ
0: เช่นจากที่พนักงานเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นนะไม่ค่อยมีนวัตกรรมทางความคิดอะไรใหม
1: ่ๆ
0: บริษัทหรือหน่วยงานหรือองค์การพยายามฟอร์สให้พนักงานเหล่านี้โชว์พาวมากขึ้นโชว์ความคิดเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแรงกดดันอย่างนึงที่ทำให้กลุ่มหรือบุคคลนี้มี

0: การเปลี่ยนแปลงไปนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายสนทนาและเป็นความคิดเห็นกันอยู่เสมอเหมือนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมระดับองค์การเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย2เรื่องหลัก
1: ๆ
0: นะฮะตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การและตัวที่2ก็คือวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็น2ปัจจัยที่มีผลนะ
1: นะครับทำให้พฤติกรรมที่ปัจจัยแรกก็คือเป็นตัวโครงสร้างองค์การกันก่อนนะคะ
0: โครงสร้างองค์การรู้สึกว่าทางอาจารย์เนี่ย
1: ก็จะอย
0: ู่
1: ในหน่วยที่4ใช่ค่ะอาจารย์
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะมีผลทำให้พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได
1: ้
0: ตามที่องค์การปรารถนา
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งโครงสร้างองค์การเนี่ยนักศึกษาน่าจะเข้าใจมาบ้างแล้ว
1: ตอนนี้น่าจะแม่นแล้วค่ะ
0: น่าจะแม่นแล้วเนาะเพราะอาจารย์ติวไว้แล้วนะครับโครงสร้างตัวแรกก็คือโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลหรือ mechanisticดีไซน์
1: ค่ะอาจารย์
0: โครงสร้างแบบนี้เนี่ยอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนี่เป็นยังไงนะฮะ
1: ค่ะแบบเครื่องจักรนะคะก็จะค่อนข้างมีความเป็นทางการมีการจัดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะคนจะไม่ค่อยยืดหยุ่นมากเนาะ
0: คนจะถูกแบบ
1: เหมือนกดดันไว้ให้เป็นแบบ
0: ถูกดึงเอาไว้ตามกฎตามระเบียบตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆระดับกลุ่มหรือระดับบุคคลเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยพวกเขามักจะไม่ค่อยมีอะไรโต้แย้ง
1: คล้ายๆกับระบบราชการ
0: ใช่ไห
1: มคะอาจารย์
0: ระบบราชการเลย
1: ไม่กล้าถึงเจ้านายหรอกฉันอยู่เงียบๆดีกว่า
0: ทำตามคำสั่งเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปใช้ชีวิตในโครงสร้างองค์การแบบแมคานิสติกดีไซน์คุณจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพวกเขาเลยก็คือ1ทำตามคำสั่งเป็นหลักเชื่อฟังคำสั่งหัวหน้านะครับ
1: ไม่กล้าโต้แย้งเน
0: า
1: ะ
0: ไม่กล้าโต้แย้งทำ
1: ค
0: ำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะยึดตามกฎระเบียบ
1: ค่ะใช่ใช่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมากนะคะ
0: ตรงกันข้ามอาจารย
1: ์
0: โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต
1: ค่ะอันนี้ดีค่ะเหมาะกับสมัยใหม่อย่างเรานะคะอาจารย
0: ์ออร์แกนิกดีไซน์นะครับโครงสร้างแบบนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูง
1: ใช่
0: ต้องการให้พฤติกรรมของคนในองค์การนั้นเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก
1: ใช่มันเกิดการกระจายอำนาจลงมานะคะดังนั้นทุกคนจะกล้าตัดสินใจนะคะ
0: มีความยืดหยุ่นใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: อาจารย์ครับแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มออร์แกนิกดีไซน
1: ์
0: อยู่ในโครงสร้างแบบนี้เนี่ยเขาควรต้องทำตัวแบบไหนจ๊ะถึงจะสอดคล้องกับโครงสร้างแบบนี
1: ้ก็น่าจะต้องขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอเนาะต้องมีการพัฒนา creativity เขาเรียกว่าอะไรความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะคะซึ่งคนพวกนี้แหละจะเป็นคนสำคัญเลยที่จะนำไปสู่ innovation ในองค์การนั่นเอง
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของโครงสร้าง
1: แล้ววัฒนธรรมองค์กรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญอี
0: กหนึ่งปัจจัยเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับวัฒนธรรมองค์การเนี่ยนะครับหมายถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่คนในหมู่เนี่ยผลิตหรือสร้างขึ้นร่วมกันขึ้นมามีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะแล้วก็รวมช้าอยู่ในหมู่ร่วมกัน
1: เขาเรียกว่าอะไรผ่านเวลามาเนิ่นนานเกิดจนหล่อล้อมเป็นวัฒนธรรม
0: หล่อล้อมกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างเช่นบางองค์การเนี่ยนะฮะมีอายุมากกว่า100ปี
1: นะ
0: ฮะอย่าง SCG อะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะเป็นองค์การที่เน้นทางด้านอะไรฮะนวัตกรรมพยายามที่จะผลักดันสิ่งใหม่ๆออกมา
1: เห็นว่าเห็นตรงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงบางซื่อค่ะอาจารย์ SCG Innovation มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะ
0: เยอะแยะเลยแล้วเขาก็จะพุทธพนักงานของเขาให้มีลักษณะแบบนั้นเสมอ
1: เขาก็มีการส่งเสริมพนักงานของเขานะคะเพราะว่าก็จะมีทุนให้ไปศึกษาต่อนะคะเป็นการเปิดหูเปิดตาให้พนักงานของเขาด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมให้มีอินโนเวชันใหม่ๆอยู่เสมอ
0: ใช่ครับเพราะงั้นอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแต่ละองค์การเนี่ยเขามีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมองค์การมีแค่แบบเดียวไม่มีหลายรูปแบบมากเลยอาจารย์เพราะงั้นเดี๋ยวเราอุตส่าห์ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมได
1: ้บริษัทจีนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์วัฒนธรรมแบบจีนก็อีกแนวนึง
1: ก็จะต้องขยันขันแข็งทำงาน
0: ใช่นะครับเพราะงั้นนะครับวัฒนธรรมองค์การเนี่ยจะเปรียบได้กับความเชื่อขององค์การนั้นๆองค์การเค้าเนี่ยหรือองค์การนั้นเนี่ยเค้ามีความเชื่อแบบไหนแล้วเค้าต้องการให้พนักงานของพวกเค้าทั้งหมดเนี่ยมีพฤติกรรมแบบใดนี่ก็คือแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมองค์การนะครับนะครับสิ่งสำคัญอย่างนึงนะครับขยายความเพิ่มเติมก็คือวัฒนธรรมองค์การนั้นเนี่ยสามารถเรียนรู้ได
1: ้
0: ถ่ายทอดได้จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อให้สมาชิกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำงานร่วมกันได
1: ้ก็เหมือนกับว่าพอมีพนักงานใหม่ๆเข้ามานะคะรุ่นพี่ก็จะสั่งสอนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายหล่อหลอมเขาถูกเขาเรียกว่าถูกกลืนไหมคะอาจารย
0: ์ถูกหล่อหลอมนี่แหละครับถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นคนวัฒนธรรมเดียวกัน
1: ทุกคนก็จะไปในแนวทางเดียวกันหมดนะคะ
0: เป็นเรื่องดีนะฮะอาจารย์ก็จะทำให้การปฏิบัติหรือทิศทางในการทำงานขององค์การเนี้ยไปในทิศทางเดียวกันนะฮะก็จะพัฒนาไปได้เร็วเหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
0: ครบถ้วนหมด
1: ใช่ไหมคะอาจารย์ของหน่วยที่7
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์มีสรุปย่อๆให้อีกสักครั้งได้ไหมคะ
0: ก็สรุปเป็นขั้นตอนในของการศึกษานะครับว่าถ้านักศึกษาจะศึกษาเนี่ยนักศึกษาควรต้องเริ่มจากการศึกษาระดับ

0: คลก่อน
1: ก็คือระดับต้นระดับแรกเลย
0: ศึกษาจากระดับบุคคลไต่ขึ้นไปเรื่อยจนถึงระดับกลุ่มน
1: ะ
0: ว่ากลุ่มเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยจากระดับบุคคลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับและก็ขึ้นไประดับสูงสุดก็คือระดับองค์การนะครับซึ่งจะมีปัจจัยอยู่แค่2ตัวนั่นเองจำง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระดับพฤติกรรมระดับบุคคลเป็นหลักนะครับอาจารย
1: ์
0: เพราะงั้นถ้าศึกษาครบถ้วนแล้วอาจารย์เชื่อว่าในหน่วยที่7เนี่ยไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับนักศึกษาอาจารย์มีของแถมให้อ
1: ะไรมั่งค
0: ะเป็นคำถามท้ายบท
1: อ๋อเป็นคำถามท้ายบทด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวเราลองมาดูคำถามแรกกันดีกว่านะคะคำถามข้อแรกเลยดีกว่านะคะอาจารย์นะคะข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของพฤติกรรมองค์การค่ะมีอยู่5ช้อยนะคะ
0: ข้อแรกนะครับศึกษาเฉพาะด้านทัศนคติของมนุษย
1: ์ค่ะ
0: ศึกษาผลกระทบต่อบุคคล
1: ค่ะศึกษาผลกระทบต่อกลุ่มบุคคล
0: ครับผม
1: การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และองค์การแล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นมีพื้นฐานด้านพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ปกติแล้วเราก็จะมั่วไปสักช้อยหนึ่งหรือเปล่าอาจารย
0: ์มี1ถึง5นักศึกษาคิดว่าข้อไหน
1: ข้อไหนดีคะ
0: แต่เมื่อสักครู่นี้เพิ่งพูดไปเลยว่าศึกษาเป็นลำดับเป็นขั้นไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่เจาะจงศึกษาด้านใดด้านหนึ่งเพราะงั้นจะสังเกตว่าข้อที่1เนี่ยศึกษาเฉพาะด้านทัศนคติ
1: คําว่าเฉพาะนี่ผิดแล้ว
0: ผิดแล้ว
1: ค่ะ
0: ผิดแล้วครับนะเพราะงั้นข้อนี้แหละไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เพราะงั้นก็คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าเฉพาะนี่เอง
0: ง่ายๆนะครับง่ายๆ
1: ด
0: ัง
1: นั้นเวลาไปอ่านข้อสอบนี้ต้อง
0: วิเคราะห์นิดนึงนะฮะบางทีก็เปลี่ยนคำเล่นคำบ้างนะครับอย่าให้อาจารย์หลอกได้
1: ค่ะงั้นดูข้อถัดไปนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะข้อแรกเหมือนจะง่ายแจกคะแนนไปแล้วมาด
0: ู
1: ข้อที่2ว่าง่ายหรือเปล่าน
0: ะคะ
1: ข้อที่2นี่ถามว่านายสุขใจนะคะมีพฤติกรรมเชื่อฟังและยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าอย่างเต็มใจพฤติกรรมนี้เกิดจากปัจจัยใดในพฤติกรรมระดับบุคคลนะคะเรียนไปแล้วนะคะข้อ1เนี่ยเป็นเรื่องของการรับรู้ข้อ2ความสุขนะคะข้อ3ทัศนคติข้อ4บุคลิกภาพและข้อ5การเรียนรู
0: ้
1: ข้อไหนคะอาจารย์
0: จริงๆต้องตัดช้อยก่อน
1: ค่ะตัดช้อย
0: ความสุข
1: ม
0: ี
1: เทคนิคการตัดช้อยด้วย
0: ถ้าอ่านหนังสือมารู้เลยว่าข้อ2นี่ไม่ใช่
1: ความสุขนี่มันตําแม่งตําแม่งอยู่นะคะไม่ใช่แน่นอน
0: ไม่ได้กล่าวถึงเลยในนี้
1: ค่ะใช่ค่ะไม่คุ้นเคยค่ะอาจารย์
0: นะครับก็จะมีเรื่องของการรับรู้ทัศนคติบุคลิกภาพนะฮ
1: ะ
0: ส่วนการเรียนรู้ก็เป็นปัจจัยนึงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับในข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือทัศนคติครับ
1: เพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ก็คือบุคคลที่มีความเชื่อบางอย่างเขาก็จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาน ะครับ
1: ก็คือเป็นระดับพฤติกรรมระดับบุคคล
0: ระดับบุคคลนะครับเช่นเขามีทัศนคติที่ดีกับหัวหน้าคนที่มีความรู้สึกที่ดีกับหัวหน้าหรือมีทัศนคติดีกับหัวหน้าเนี่ยเวลาหัวหน้าสั่งอะไรมอบหมายอะไรเนี่ยเราก็จะน้อมรับโดยแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรมาก
1: เพราะเราเลื่อมใสศรัทธาต่อหัวหน้าของเรานะคะก็เชื่อว่าเขาจะแนะนำให้เราทำในสิ่งที่ดี
0: แต่ถ้าตรงกันข้ามครับอาจารย
1: ์ถ้าเป็นด้านลบ
0: อะไรเงี้ย
1: สั่งอะไรก็ไม่ทำ
0: ไม่ค่อยชอบหัวหน้าแนวนี
1: ้สั่งซ้ายแล้วไปขวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อฟัง
1: แอนตี้นิดนึง
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับข้อ3นะครับ
1: ข้อสองนะคะข้อที่3นะคะข้อใดคือลักษณะพฤติกรรมของคนในองค์การที่อยู่ในโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลเราคุยไปแล้วนะคะอันนี้ต้องแข็งๆนิดนึงนะคะข
0: ้อ
1: หน
0: ึ่ง
1: ข้อ1กล้าแสดงออกทางความคิดนะข้อ2ตัดสินใจร่วมกันนะคะมีการตัดสินใจเรื่องต่างๆร่วมกันข้อ3ยึดหลักคำสั่งการของหัวหน้าอย่างเคร่งครัดอันนี้เชื่อฟังหัวหน้าอย่างมากข้อ4เน้นการทำงานประสานกันข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้ชัดนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนดีคะอาจารย์
0: โครงสร้างแบบเครื่องจักรกลก็ต้องยึดตามคำสั่งเป็นหลักใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่การทำงานประสานกันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่
1: ค่ะอันนั้นไอ้ข้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดการตัดสินใจร่วมกันหรือการทำงานประสานกันนี่น่าจะเป็นลักษณะหลักของโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตนะคะออ
0: ร์แกนิกดีไซน์
1: ดังนั้นสองข้อจริงๆแล้วสำคัญทั้งคู่นะคะถ้าอาจารย์ออกเอาตัวอย่างออกเรื่องโครงสร้างแบบเครื่องจักรกลอีกข้อนึงอาจจะปรับนะคะไปออกลักษณะต่างๆของโครงสร้างของการแบบสิ่งมีชีวิตก็ได้นะ
0: ค
1: ะดังนั้นเวลาอ่านหนังสือไปนะคะนักศึกษาก็ลองเดาใจอาจารย์ไปด้วยนะคะว่าเอ๊ะจากโจทย์ข้อนี้ถ้าปรับโจทย์จะเป็นรูปร่างข้อสอบจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
0: จริงๆแล้วการนำเอาเนื้อหามาออกเป็นโจทย์เนี่ยเราก็จะออกตามวัตถุประสงค์เป็นหลักอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีคีย์เวิร์ดคีย์สำคัญอยู่ในแต่ละเรื่องเพราะงั้นถ้านักศึกษาได้อ่านสักรอบนึงก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมด
1: ค่ะในนี้อาจารย์กำลังจะแนะนำอยู่ว่าในการอ่านหนังสือของนักศึกษานะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยอ่านแบบภาพรวมไปก่อนนะคะสแกนไปก่อนว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เน้นด้วยว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยแบ่งตอนเป็นอย่างไรแบ่งเรื่องเป็นอย่างไรนะคะจะได้ทำหัวข้อให้ชัดเจนนะคะว่าเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นมาอ่านอีกรอบนึงเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดเสร็จอย่าลืมทำแบบฝึกหัดถูกไหมคะ
0: ใช่ครับอาจารย์สำคัญมากเลยการทำแบบฝึกหัดทั้งก่อน

0: รียนหลังเรียนนะครับเพราะว่า
1: เราจะได้รู้ว่าก่อนเรียนเราได้สัก8คะแนน
0: แล้วหลังเรียนแล้วเป็นยัง
1: ไงสมมติก่อนเรียนได้3คะแนนหลังเรียนได้10คะแนนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ภูมิใจ
0: เก่งมาก
1: นะคะอาจารย์ค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของหน่วยนี้นะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของพฤติกรรมองค์การซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นการรวมตัวของบุคคลจำนวนมากในแต่ละองค์กรดังนั้นเห็นปัญหามากมายเลยนะคะอาจารย์ในองค์กรอาจารย์เคยผ่านปัญหาด้านนี้มาก่อนบ้างไหมคะ
0: เคยเจอเลยครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอย่างสมมติถ้าเราจำเป็นต้องไปทำงานกับคนที่ต่างวัยกันการศึกษาต่างกันและยิ่งเชื้อชาติต่างกันด้วยมันจะทวีความรุนแรงมาก
1: ภาษาก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคะอาจารย์เวลาเราไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยนะคะจะสื่อสารอย่างหนึ่งดันเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องของพฤติกรรมองค์การทั้งสิ้นนะคะดังนั้นนักศึกษาก็จะมั่นใจได้ว่าฟังอาจารย์วันนี้เราได้ประโยชน์กลับไปใช้ในการทำงานอย่างแน่นอนนะคะแล้วอาจารย์ยังมีสรุปอะไรเด็ดๆฝากนักศึกษาได้อีกไหมคะ
0: เพิ่มเติมนะครับสำหรับเพิ่มเติมตอนท้ายนะครับนอกจากนักศึกษาไปทบทวนแล้ว
1: ะ
0: นะฮะเคล็ดลับอีกอย่างนึงก็คืออาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานอยู
1: ่
0: หรือว่าเอาไปผนวกกับชีวิตจริงเพราะเรื่องของพฤติกรรมการศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้นเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์ตามที่อาจารย์เล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยจะสังเกตว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงตลอดเอ๊ะทำไมเพื่อนเราถึงรับรู้เรื่องนี้ต่างจากเราล่ะเอ๊ะทำไมเพื่อนเราถึงมีทัศนคติต่อหัวหน้าคนนี้ไม่เหมือนกับเราล่
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะต้องพยายามผนวกทฤษฎีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเข้าไว้ด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย
0: ์และค่อยเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพฤติกรรมองค์การนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนี่แหละครับตัวเราเองเพื่อนเราในสถานที่ทำงานของเราองค์การของเรา
1: ค
0: ือแม้แต่ลูกค้าเราเนี่ยเอาไปแอปพลายใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นครับอาจารย์ครับ
1: มาถึงตอนนี้ก็แสดงว่านะคะความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันวันนี้นอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำข้อสอบแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานจริงด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมในองค์กรที่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็เข้าใจว่านักศึกษาคงได้รับประโยชน์จากการบรรยายในครั้งนี้อย่างมากนะคะยังไงเดี๋ยวเราพักเบรกในช่วงนี้สักครู่นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะในหน่วยถัดไปซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันแล้วพบกันค่ะ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วยวิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
4: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
6: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
7: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
8: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
9: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้

0: ออนไลน์และออนไซต์นะครับ
1: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลีพิบัติรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
2: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
3: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
4: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
5: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
6: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
7: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
8: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
9: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR Code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทําการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
10: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
11: แล้วเจอกันนะครับ
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
13: ในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8คือเรื่องอะไรครับอาจารย์
14: ก็จะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะคะก็คือจะเป็น2ตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วในตอนที่3เนี่ยเราถึงจะมาดูเรื่องของการพัฒนาองค์การนะคะ
13: ครับผม
14: ค่ะก็จะประกอบด้วยเนี่ยค่ะ2หัวเรื่องหลักๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นนะคะอาจารย
13: ์
14: เพราะว่าอย่างในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะทางในการทำงานในปัจจุบันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเราเสมอสมมติจะมาทำงานตั้งใจจะทำงาน1 2 3 4เป็นไงคะอาจารย์ได้ตามแผนที่ตั้งไว้มั
13: ้ยไม่ค่อยจะได้นะอาจารย์เพราะว่าเราเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่มั้ยครับบางครั้งเนี่ยหัวหน้าผมอย่างเงี้ยน
14: ะ
13: มอบหมายงานมาตอนแรกเราก็วางแผนไปแล
14: ้
13: วแต่พอมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างเช่นลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมไปหรือซัพพลายเออร์เปลี่ยนราคาน
14: ะ
13: ครับหรือกฎหมายการเมืองเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีเนี่ยองค์การก็ได้รับผลกระทบมากเลย
14: ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรงนะคะ
13: แล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ในการเปลี่ยนแปลงครับ
14: ดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับการเปลี่ยนแปลงกันก่อนนะคะ
13: ดีครับอาจารย์ครับ
14: ดูกันว่าความหมายของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างไร

0: คะซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของตอนที่1นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวอาจารย์เกริ่นให้ก่อนดีกว่านะคะว่าตอนที่1เนี่ยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ
1: ดีครับอาจารย์ครับ
0: ในส่วนตอนที่1เนี่ยเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่2เราถึงจะมาเรียนรู้กระบวนการและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วสุดท้ายต้องเป็นตอนที่3การพัฒนาองค์การอันนี้เราค่อยๆเรียงกันไปอย่างที่เราเน้นให้นักศึกษาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือต้องแยกตอนให้ได้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละตอนแตกต่างกันยังไงนะคะอาจารย์
1: บางคนนี่อ่านข้ามนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหม
0: คืออ่านไปแล้วมันจะงงๆค่ะเพราะเนื้อหามันเยอะใช่ไหม
1: เพราะเนื้อหาเราต้องเรียงลำดับต้องเรียงลำดับใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะคือแยกให้ชัดเจนว่าอันนี้ตอนนี้เรื่องนี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ประกอบด้วยเรื่องย่อยๆอะไรบ้างนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เลยแบ่งมาให้ดูนะคะว่าก็คือ3ตอนที่สำคัญนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและปิดท้ายด้วยการพัฒนาองค์กร
1: ครับ
0: มาดูเรื่องแรกกันค่ะเรื่องแรกก็คือเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจะเปลี่ยนแปลงนักศึกษามสท.น่าจะคุ้นเคยนะคะส่วนใหญ่เราจะเริ่มด้วยแนวคิดก่อนนะคะเพื่อให้นักศึกษาได้ไอเดียกว้างๆไว้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการเรียนทำการศึกษากันนะคะซึ่งแนวคิดเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงความหมายและประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราก็จะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการแบ่งประเภทมันก็จะทำให้มีประเภทที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งปัจจัยเนี่ยเราก็จะแบ่งได้ทั้งปัจจัยภายนอกองค์การปัจจัยภายในองค์การซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งสิ้นนะคะแต่ปัจจัยใดบ้างเนี่ยเรามาติดตามกันต่อไปนะคะ
1: งั้นเรามาเรื่องแรกกันเลยดีไหมอาจารย
0: ์เดี๋ยวอีกนิดนึงค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายของตอนที่1นะคะจะเป็นเรื่องของผลจากการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: อ๋อผลกระทบเหรออาจารย์
0: ใช่ใช่ผลมันก็จะมีทั้งบวกทั้งด้านลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านบวกเป็นยังไงด้านลบเป็นยังไงนะคะมาดูอันแรกเลยค่ะอาจารย
1: ์ความหมายใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเป็นดับแรกเลย
0: ส่วนใหญ่ออกข้อสอบด้วย
1: ใช่ส่วนใหญ่ออกข้อสอบด้วยแล้วหลายนักศึกษาหลายคนเนี่ยมั่นใจมากเรื่องความหมายนี่ฉันต้องได้คะแนนแน่ๆ
0: ฉันต้องได้คะแนน
1: ใช่ไหมจ๊ะ
0: เพราะสำคัญนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะให้อยู่2ความหมายค่ะอาจารย
1: ์อ
0: ย่างแรกคือไปรู้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมารู้ว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมเรา
1: สองคำนี้ต่างกัน
0: ต่างกันเพราะอ่านหนังสือไปเพลินๆอาจจะทำไมอาจารย์ให้ความหมายแล้วให้ความหมายอีกเปล่าค่ะอาจารย์ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงมาก่อนพอรู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยมาจัดการ
1: การเปลี่ยนแปลง
0: มาดูความหมายของการเปลี่ยนแปลงกันก่อนเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับเปลี่ยนองค์การนะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างนะคะด้านเทคโนโลยีด้านบุคลากรทั้งหมดทั้งมวลนะคะโดยก็จะเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์การนะคะซึ่งเวลาปัจจัยต่างๆมันกระทบต่อองค์การเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การเองนะคะดังนั้นองค์การเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเวลาเรามีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยค่ะการมันไม่ได้กระทบต่อเฉพาะส่วนงานที่ทำการเปลี่ยนแปลง
1: แต่
0: สุดท้ายกระทบโดยรวมภาพรวมขององค์กรใช่ค่ะทั้งหมดจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
1: อาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยองค์การทุกองค์การต้องอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมนะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นพลวัตนะคะเขาเรียกว่าเป็นพลวัตเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเริ่มไปสู่ globalization แข่งขันไม่ใช่เฉพาะภายในประเทศละเป็นระดับโลกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกองค์การแน่นอนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยแต่อาจารย์เชื่อว่าทุกองค์การได้รับผลกระทบ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยแหละคือการจัดการการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย์เราจะจัดการจะรับมือมันอย่างไรนะคะ
1: ดีมาก
0: ค่ะมาดูความหมายกันก่อนค่ะอาจารย
1: ์เป็นไงครับ
0: มาด
1: ู
0: เรื่องของความหมายของการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะก
1: ็
0: คือจะเกี่ยวข้องกับการนำกลยุทธ์ต่างๆนะคะมาใช้เพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดจากปัจจัยทั้งภายในภายนอกนะคะเราก็ต้องหากลยุทธ์มารับมือกับมันนะคะทำอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อองค์การน้อยที่สุดหรือกระทบแล้วส่งผลในทางบวกนะคะหรือถ้าจะต้องเป็นทางลบเราจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ
1: จริงๆแล้วการจัดการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนด้วยการกำหนดกลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: ก็คือเหมือนกับไปดึงเอาความรู้ที่เราเรียนจากหน่วยก่อนๆนะคะหน้าที่ทางการจัดการมาตั้งแต
1: ่ POLC อะไรพวกนี
0: ้ตั้งแต่การวางแผนการจัดองค์การการนำมาจนถึงการควบคุมทั้งหมดทั้งมวลนำมาใช้นะคะเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการเป็นกลยุทธ์เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะแต่ถามว่าองค์การจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยได้ไหมคะอาจารย
1: ์ในความคิดผมถ้าในอดีตเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ได้
0: พอได้อยู่
1: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ว่าณวันนี้เนี่ยคงไม่มีองค์กรไหนหรือองค์การไหนอยู่นิ่งๆเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยปัญหาผม ผมเห็นนะก็คือตัวลง อย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นข่าวกันในช่องทีวีต่างๆหรือเราได้เสพสื่อต่างๆเนี่ยมีบางหน่วยธุรกิจอาจารย
0: ์
1: อย่างเช่นธุรกิจการสื่อสารอย่างเงี้ยครับหรือหนังสือพงหนังสือพิมพ์นะตอนนี้มีการปิดตัวลงไปเยอะเลย
0: อ๋อไอ้พวกหนังสือนิตยสารอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่อาจารย
0: ์อันนี้เป็นเพราะว่าพวกดิจิตอลพวกเทคโนโลยีมันมาเราไม่อ่านหนังสือกันเป็นเล่มๆแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้ผมก็เสพผ่าน
0: LINE
1: แอปพลิเคชันผ่าน e-book ใช่ผ่านเว็บผ่านอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะไปซื้อหนังสือไม่ค่อยจะมี
0: เพราะหนังสือแล้วจริงๆแต่ก่อนหนังสือก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเป็นตัวหนังสือเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราไปดูทางอินเทอร์เน็ตมีรูปร่างสวยงาม
1: ใช่ครับ
0: นะคะดึงดูดใจนะคะสะดวกด้วยนะคะ
1: เพราะฉะนั้นองค์การพวกนี้ก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับถ้าพูดถึงประเภทการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าสมมติองค์การบางองค์การต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในอย่างนี้เขาไปทำส่วนไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ
0: นะคะเราก็อาจจะใช้อันนี้คือประเภทของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะแบ่งเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ใช้เกณฑ์ต่างๆมาแบ่งนะคะถ้าเราแบ่งตามเกณฑ์เป้าหมายที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยด้านกลยุทธ์ด้านโครงสร้างด้านเทคโนโลยีด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูทีละด้านกันนะคะอย
1: ่
0: างด้านกลยุทธ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราคุยกันนะคะเราก็จะมีกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับหน้าที่ระดับธุรกิจระดับองค์การนะคะ
1: ใช่ครับสามเลเวลครับผม
0: เราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามเศรษฐกิจถูกไหมคะตามเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นองค์กรที่ไม่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เลยก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ
1: ยู่ไม่ได้ครับอาจารย์ผมเห็นเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นบางช่วงเวลาเศรษฐกิจดีมากอาจารย์นะเขาก็ต้องปรับกลยุทธ์เป็นเชิงลุกอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่บางช่วงในเศรษฐกิจหดตัว
0: อาจจะต้องรอตั้งรับนิดนึง
1: อาจจะมีการตั้งรับหรือว่ามีการปรับลดอะไรต่างๆ
0: ค่ะต้องมีการควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นอย่างเช่นApple อย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ Apple iPhoneแต่ก่อนเราก็จะเห็น Apple ราคาแพงมากถูกไหมอาจารย์
1: ใช่ครับอาจารย์
0: พวกนักเรียนนักศึกษาอะไรนี่อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจะต
1: ้
0: องเป็นพวกมีเงินในระดับหนึ่งถูกไหมอาจารย์มันเริ่มมีออกมาเป็นรุ่นที่นักศึกษาจับต้องได้นักเรียนจับต้องได้อาจารย์เคยเห็นไหม
1: ใช่จะที่ SE อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ประมาณอย่าง
1: น
0: ั้นหรือเปล่า
1: ที่มันรุ่นไม่
0: แพงมากนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตลงมาเพื่อให้เวลาราคาขายมันต่ำลงนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถafford ได้ว่างั้นนะคะหรือหลายองค์กรเช่น Unilever เพิ่งเป็นบริษัทคอน sumer นะคะก็มีการใช้กลยุทธ์ด้านนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะสร้างกลยุทธ์อะไรต่างๆที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง
0: นั่นเองนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในภายนอกองค์การนี่แหละมันทำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะถัดไปเรามาดูด้านที่สองนะคะคือด้านของโครงสร้างโครงสร้างองค์การนี่ชัดเจนอยู่แล้วกลยุทธ์เปลี่ยนโครงสร้างก็ต้องเปลี่ยนตามถูกไหมอาจารย
1: ์
0: อย่างที่เราคุยกันไปหลายๆหน่วยที่ผ่านมานะคะว่าโครงสร้างองค์การแต่ละแบบก็เหมาะสมกับกลยุทธ์แต่ละแบบนะคะ
1: ครับผม
0: อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นโครงสร้างองค์การที่ใช้กลยุทธ์แบบแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดเวลา มีอินโนเวชันมานำเสนอเราต้องการเป็นเจ้าตลาดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้โครงสร้างองค์การก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปเป็นโครงสร้างองค์การแบบ
1: ออร์แกนิกใช่ไหม
0: สิ่งมีชีวิตกลับมาอีกแล้วใช่ไหม
1: แสดงว่าคนนี้ออกแน่นอนเลยใช่ไหมได
0: ้หลายๆหน่วยครับพูดซ้ำกันไปซ้ำกันมาอันนี้อยากเน้นย้ำให้นักศึกษาเข้าใจนะคะน
1: ัก
0: ศึกษาก็กลับไปนอนฝันเป็น
1: สิ่งมีชีวิตเกินตะกอนเลยนะครับ
0: ค่ะหรือถ้าเป็นในช่วงที่ใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์อาจจะต้องใช้เป็นโครงสร้างที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นโครงสร้างเครื่องจักรกลใช่ไหมคะเพื่อให้มีการบังคับบัญชาใช่ไหมคะควบคุมต้นทุนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ดังนั้นเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามไปด้วย
1: ต้องสอดคล้องกัน
0: ใช่ใช่ถัดไปเป็นด้านเทคโนโลยีค่ะตัวนี้
1: อันนี้ก็เปลี่ยนได้เลยอาจารย
0: ์
1: เปลี่ยนยังไงฮะอาจารย์
0: ด้านเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่บอกปกติแล้วเราอาจจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตแบบเดิมๆใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่น warehouse เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมคะ warehouse เดิมเวลาจะตรวจนับสต็อกสินค้าอาจารย์ทำ
1: ผมก็เดินเข้าไปแล้วผมก็ค่อยนับทีละอันทีละอันอย
0: ่
1: างเช่นสบู่เหลือกี่ก้อนผมก็จะจดลงไปอ
0: ัน
1: นี้คือเทคโนโลยีเก่าหรือใหม่ครับอาจารย์ที่ผมทำอยู่เนี่ย
0: ไม่รู้เก่าบางประเทศอาจารย์ใหม่บางประเทศเก่าบางประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้าสมมติเราไปดูประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอาจารย์จะเห็นได้ว่าเวลาเราจะนับสต็อกเนี่ยเขาเริ่มใช้โดรนเข้ามาแล้วอาจารย
1: ์โอ้เหรอครับ
0: โดรนบินค่ะบินทั่ว warehouse เลยแล้วมันก็จะสแกนเก็บข้อมูลออกมาได้เลยว่าตอนนี้สต็อกสินค้าชนิดนี้มีจำนวนมีปริมาณเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์โอ้โ โหนี่คือเทคโนโลยีอ
0: ันนี้คือการเปลี่ยนแปลงมันมาแล้วค่ะอาจารย์ถ้าเรายังอยู่นิ่งๆอยู่ต่อไปเรายังใช้คนนับอยู่ค่ะอาจารย์
1: เหมือนผมได้ไหมยังนับสต็อกไปเรื่อยวันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จ
0: ใช่
1: ลูกค้าหรือว่าคู่แข่งเปลี่ยนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว
0: ไปนานแล้วค่ะ
1: ตามไม่ทัน
0: เขาเอาเวลาที่อาจารย์นั่งนับสต็อกไปคิดผลิตภัณฑ์ใหม่จนออกมาเป็นตัวใหม่แล้ว
1: เพราะงั้นนี่องค์การปัจจุบันต้องระวังเลย
0: ใช่
1: ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
0: ต้องเตรียมตัวไว้เลยนะคะสำหรับด้านเทคโนโลยีนี่สำคัญมากนะคะหรือจะเห็นบางอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์อุตสาหกรรมการบินเครื่องบินอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้มันแบบเบาลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เครื่องบินก็จะได้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลย
1: ี
0: ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ 4.0 มาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: เทคโนโลยีสำคัญค่ะดังนั้นองค์การก็คงอาจจะต้องมองหาแล้วว่าเราจะเอาเทคโนโลยีใดมาใช้บ้างนะคะให้เกิดประโยชน์กับการทำงานขององค์การของเรา
1: ใช่ครับเพราะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้งานเร็วขึ้น
0: ใช่
1: แล้วเราก็สามารถจะแฮนเดิลงานต่างๆได้มากขึ้นด้วยในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ใช้อยู่นะ
0: ที่
1: ผ
0: มใช้อะไรคะอาจารย
1: ์มือถือฮะสมาร์ทโฟน
0: มือถืออาจารย์ใช้ทำอะไรได้บ้างคะ
1: โอ้เยอะแยะเลยครับสมัยก่อนเนี่ยจดบันทึกใช่ไหมฮะอาจารย์ใช้มือจดบันทึกเนี่ยตอนนี้แหละครับเราเปิดแอปพลิเคชัน Voice Recorder นะเสร็จแล้วก็มีทั้งตัว Translate ด้วยนะอาจารย์นะดึงข้อมูลต่างๆออกมาแล้วก็ Print out ออกมาเป็น Word เป็นไฟล์ต่างๆง่ายขึ้นเยอะเลย
0: มันก็มี iCloud มีอะไรอย่างงี้นะคะมาคอยซัพพอร์ตเราการติดต่อสื่อสารก็รวดเร็วว่องไวทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะคะเรามาดูด้านถัดไปเป็นด้านของทรัพยากรมนุษย์ค่ะอาจารย์อัน
1: นี้สำคัญ
0: อันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงตามกันไปนะคะเม
1: ื่
0: อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคนจะอยู่นิ่งๆก็คงจะไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้
0: เหมือนพ่อแม่เราอย่างงี้ค่ะอาจารย์พูดถึงโทรศัพท์ไงพ
1: ู
0: ดถึงเทคโนโลยีโทรศัพท
1: ์
0: พ่อแม่เราใช้โทรศัพท์ก็โทรเข้าโทรออกเฉยๆใช่ไหมคะตอนนี้โทรศัพท์มันไปถึงเอาโทรศัพท์มาใช้ในการทำงานได
1: ้
0: มีการคอนเฟอเรนซ์ผ่านทางมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าคนที่เป็นพนักงานเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์อยู่แต่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะดังนั้นด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือส่งเขาไปอบรมไปพัฒนา
1: ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาจจะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
0: ใช่ทักษะที่จำเป็นนะคะ
1: ปรับโครงสร้าง
0: ค่ะ
1: คือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะต้องอาศัยวิธีการจูงใจเขานิดนึงเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องใช้รางวัลมาจูงใจให้เขาพยายามคิดอะไรใหม่ๆสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือพยายามให้บุคคลเนี่ยปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะจะมาทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเอาเงินเดือนอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะทุกคนจะต้องแอคทีฟและเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแรงไรเมื่อสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะถัดไปเป็นด้านวัฒนธรรมค่ะอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันค่อนข้างยากถูกไหมคะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทัศนคติซึ่งมันถูกหล่อหลอมกันมานานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเนี่ยงานหนักของใครคะอาจารย
1: ์โอ้โห
0: งานหนักของ
1: ผมว่าต้องเป็นผู้ระดับผู้บริหารระดับสูงเลยเพราะว่าเขาต้องกำหนดทิศทางใหม
0: ่
1: จะสื่อสารยังไงให้ลูกน้องเข้าใจทิศทางของเรา
0: ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารก็จำเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราจำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ
1: ครับ
0: เอ๊ะแล้วมันเร่งด่วนไหมทำไมมันถึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์จากเดิมเนี่ยเป็นระบบราชการอยู่ทุกคนก็ทำงานตามหน้าที่ไปไม่ได้เสนอไอเดียอะไรนะคะตอนนี้เราอยากเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การใหม่เพื่อซัพพอร์ตกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องการให้ทุกคนร่วมเสนอไอเดียร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะผู้บริหารก็อาจจะจำเป็นเริ่มนะคะเริ่มสื่อสารไปว่าต่อไปนี้เนี่ยในการประชุมเนี่ยอยากให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องมีสื่อสารถึงความจำเป็นว่าเราจะมาอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วที่ทุกคนนั่งฟังในที่ประชุมโดยนั่งเงียบๆอยู่อะไรนะคะอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในที่ประชุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมองค์การซึ่งมันเปลี่ยนก็
1: ยากหรือง่ายครับอาจารย์ถาม
0: ยากค่ะจริงๆมันยากมากนะคะ
1: มันเป็นการเปลี่ยนที่ยากมากเลยใช่ไหม
0: แต่ว่ามันก็พอทำได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรกลยุทธ์ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกลยุทธ์ด้านใดบ้างที่เราจะพอนำมาใช้นะคะหร
1: ือ
0: เคร
1: ื่อง
0: มือต่างๆนะคะเรามาดูประเภทของการเปลี่ยนแปลง
1: ก็ใช่การเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะถัดไปนะคะถ้าเราดูตามเกณฑ์ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่ะเกณฑ์ลักษณะเนี่ยอาจารย์ตามรูปนะคะอาจารย์จะเห็นศัพท์สองคำคือ revolutionary นะคะกับ evolutionary ต่างกันแค่ตัวแรกก็คือตัว R นะคะก
1: ็
0: คือจะเป็นประเภทของการเปลี่ยนแปลง2แบบที่แตกต่างกันนะคะก
1: ็
0: คือการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติถ้าดูตามชื่อก็อาจจะค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วว่า2แบบนี้มันแตกต่างกันอย่างไรถูกไหมคะ
1: ค
0: ือการเปลี่ยนแปลงแบบ วิวัฒน์เนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่ะอาจารย
1: ์เปลี่ยนแบบเป็นสเต็ปเป็นลำดับขั้น
0: ค่อยๆไปอะไรนะคะไม่อาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยไม่เร่งรีบแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติเนี่ยอันเนี้ย
1: ปฏิวัติเลย
0: ปฏิวัติเลย
1: ยึดอำนาจอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ค่ะชัดเจนก็คือเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะ
1: เปลี่ยนรุนแรง
0: เปลี่ยนรวดเร็วผลจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลกระทบมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบปฏิวัติเนี่ยเทคโนโลยีเดิมอาจจะไม่ใช้แล้วเลยถูกไหมคะพอเปลี่ยนปุ๊บไปเทคโนโลยีใหม่เลยเทคโนโลยีเก่าไม่ใช้แล้วแต่ถ้าเป็นแบบวิวัฒน์เนี่ยสมมติเป็นผลิตภัณฑ์เดิมอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์จะค่อยๆพัฒนามันทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยดังนั้นตัวคอน sumer เองตัวผู้บริโภคเองอาจจะยังไม่รู้สึกก็ได้ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปก็เ

0: ือเขายังสามารถใช้เทคโนโลยีเดิมๆได้อยู่
1: อาจารย์ครับผมมีคำถามอยู่เหมือนกันก
0: ็
1: คือผมไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะอาจารย์เนาะแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยนะอามงอาม่าอะไรเงี้ยเวลาเขาจดบันทึกออเดอร์สินค้าเนี่ยน
0: ะ
1: เขาจดใส่กระดาษอย่างเงี้ยธรรมดาใช่ไหมอาจารย์แต่พอกลับไปใหม่เนี่ยผ่านไป 5-6 ปีเนี่ยร้านนี้เขาเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่เยอะแยะเลยพนักงานมีระบบอะไรฮะบันทึกข้อมูลด้วยตัวไร้สายนะอาจารย์เนาะแล้วก็พอสั่งออเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เป็นกล่องขาวๆเนี่ย
0: นะ
1: ให้เราแล้วเราก็ไปนั่งที่โต๊ะนะแต่ว่าพอออเดอร์เราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณกระพริบปิ๊บปิ๊บเราก็เดินไปต้องไปรับออเดอร์ถึงต้องไปรับไออาหารเองกับมือเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแบบรีโวลูชันไหมอาจารย
0: ์อันนี้ก็ชัดเจนนะคะอาจารย
1: ์
0: แต่สงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้กันเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวนี
0: ้ ร้าน
1: ม
0: ีแล้ว
1: น
0: ะคะ
1: ร้านดังๆ
0: เท่าที่เห็นนะคะจะเห็นร้านใหญ่ๆนะคะเริ่มมีนะคะการใช้เขาเรียกว่าอะไรระบบรอคิวใช่ไหมคะโดยที่มีอุปกรณ์ที่เอาให้ผู้คอยเนี่ยถือกลับมาก่อนแล้วก็จะสั่นเรื่อยๆเวลามีคิวเข้ามาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติก็ได้ถ้าสมมติว่ามันเป็นการรื้อปรับระบบไปเลยนะคะอาจารย์คือจากเดิมที่ใช้เทคโนโลยีเก่าๆแบบเดิมแล้วลบไปเลยแล้วเราใช้ระบบใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆมาช่วยให้การทำงานเนี่ยมันดีขึ้นอย
1: ่
0: างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนะคะรื้อปรับระบบไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ
1: แหละเพราะว่าพนักงานก็ต้องเรียนรู้ใหม
0: ่
1: ลูกค้าก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในร้านอาหารใหม่เหมือนกัน
0: ค่ะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีนะคะมาช่วยทำให้เราสะดวกสบายขึ้นลูกค้าก็ไม่ต้องนั่งรอนานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปถึงไหนได้นะคะแล้วก็รอไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสั่นนะคะไอ้คนที่จัดคิวก็ไม่ลำบากใจใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย
1: ์
0: ลองมาดูถัดไปนะคะถ้าแบ่งตามเกณฑ์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
1: การร
0: ับ
1: มือใช่ไหมฮะเป็นไงครับอาจารย์
0: ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็น plan change ตามชื่อเลยค่ะอาจารย์การเปลี่ยนแปลงโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเราก็คือเหมือนกับวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเวลาไหนนะคะคือก็อันนี้จะค่อนข้างไปอย่างช้าๆตามแผนที่ตั้งไว
1: ้ก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นแบบเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราค่อยมาทำการเปลี่ยนแปลงเป็น reactive change
1: reactive change
0: ค่ะตรงนี้อาจจะแบบไวนิดนึงนะคะมันเหมือนกับเร่งด่วนละแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเลยรวดเร็วว่องไวพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วค่ะเ
1: ราก็ต้องตามสถานการณ์ทันที
0: ค่ะรวดเร็วเกิดขึ้นเลยท
1: ัน
0: ทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทนะคะ
1: ครับผม
0: ถัดไปเป็นเรื่องของถ้าเป็นตามเกณฑ์ความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะแบ่งได้อีก2ประเภทก็คือเป็นแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปเขาจะเรียกว่าเป็น incremental change นะคะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เราจะได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างที่เรายกตัวอย่างไปว่าเราอาจจะผลิตภัณฑ์เอาผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยมาค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อย
1: พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีละนิดทีละน้อย
0: ค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะก็คือค่อยๆเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องอย่างอันนี้จะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้น
1: อันนี้คือเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: ตามประเภทต่างๆ
0: ความต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะคะ
1: อาจารย์ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วครับมันจะสร้างผลกระทบอะไรไหมฮะอาจารย
0: ์แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบแน่นอนแต่เรามาดูที่ปัจจัยกันก่อน
1: ใช่ไหมคะปัจจัยที่ส่งผลใช่ไหม
0: ค่ะก็คือปัจจัยที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วปูมาเลยว่าจะมีจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์การภายนอกก็ที่เราเรียนกันอยู่ทุกครั้งนะคะปัจจัยภายนอกองค์การต่างๆจำเป็นต้องวิเคราะห์ pace analysis ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: เพสก็มีอะไรมั้งคะอาจารย
1: ์ political
0: ก็เป็น P political นะคะ E economic S เป็น
1: social
0: ค่ะก็เป็น T เป็น
1: technology
0: ค่ะเรามาดู P ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือเป็นตัว politics การเมืองกฎหมายนี่แหละค่ะทำไมการเมืองกฎหมายถึงมาส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นอาจารย์ไปทำธุรกิจอยู่ในประเทศที่มีการ curfew การชุมนุมประท้วงเป็นไงคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ลำบากเลย
1: มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ใช่ไหมอาจารย์
0: ในช่วงที่เขา curfew การส่งออกไม่ได้ทำไงล่ะ
1: ต้องหาวิธี
0: ค่ะหาวิธีในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะกฎหมายต่างๆกฎหมายเกี่ยวกับภาษีนะคะสมมุติว่าภาษีนําเข้าส่งออกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบมั้ยแน่นอนค่ะต้นทุนเราทั้งนั้นนะคะกําไรเราทั้งนั้นหรือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเราส่งเสริมการลงทุนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติใช่ไหม
1: ค
0: ะแล้วเราก็จะมีสวัสดิการเขาเรียกว่าอะไรสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะทางด้านการเงินแล้วไม่ทางด้านภาษีแล้วไม่ใช่ภาษีนะคะก็คือมาช่วยสนับสนุนกิจการในการดำเนินการนะคะ

0: คราวนี้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปพระราชบัญญัติตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นไงคะกระทบไหม
1: กระทบอาจารย
0: ์แล้วค่ะ
1: ทุกครั้งอาจต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ใหม
0: ่กระทบอย่างใหญ่หลวงเลยต่อองค์การนะคะเราจะทำยังไงเมื่อพระราชบัญญัติมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะถัดไปหรือจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีนะคะอย่างทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มจะมีการบังคับเกี่ยวกับสารเคมี
1: บางตัว
0: ภายใต้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะว่าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ไปยังยุโรปเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลิชนะคะแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็นักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือปัจจัยเรื่องของการเมืองกฎหมาย
1: political นะคะ
0: อาจารย์ถัดไปเป็นเรื่องของอะไรเอ่ย
1: ตัวที่2ใช่ไหมตัว e ใช่ไหมอาจารย์
0: ตัว e นะคะ
1: ครับพวกเศรษฐกิจต่างๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะอาจารย
1: ์ซึ่งตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากเลยบางทวีปเนี่ยเศรษฐกิจดีใช่ไหมฮะบางโซนเนี่ยก็ดาวลงจะมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเป็นไงครับองค์การก็ต้องมีการปรับ
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ในสำนักหน่วยที่แล้วใช่ไหมคะช่วงเศรษฐกิจดีแล้วก็เตรียมพร้อมขยายได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยเราอาจจะต้องมีมาตรการในการรัดเข็มขัดนะคะควบคุมต้นทุนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันนะคะถัดไปเป็นทางด้านโซเชียลหรือสังคมนะคะอาจารย์เทรนด์หลักๆของทางด้านสังคมที่มาตอนนี้เลยอาจารย์แน่นอนกรีนโกกรีนถูกไหมคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ค่ะอาจารย์เห็นไหมคะคือทุกประเทศเลยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นดังนั้นองค์การที่มีโปรเซสในการผลิตที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นไงคะยังทำอย่างเดิมได้อยู่ไหม
1: ไม่ได้แล้วจ้ะ
0: ไม่ได้แล้วค่ะ
1: จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนนะ
0: เราต้องกลับมาดูโปรเซสของเราแล้วว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือการ develop product ของเราเองก็ตามพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้ความสำคัญใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะมาใส่แบบแพคเกจจิ้งเต็มที่เข้าไปเลยได้ไหมคะอาจารย์
1: ไม่น่าจะได
0: ้ใส่สัก2ชั้น3ชั้นเพื่อให้ดูสวยงามอ่ะเป็นไงคะ
1: อันนี้มันก็จะเป็นผลเสียต่อโลกเราด้วย
0: ต่อต้านแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคอน sumer เขาไม่ได้ต้องการความสวยหรูแล้วแต่เขาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนี่ก็คืออีกเทรนด์หนึ่งที่สำคัญนะคะเทรนด์ถัดไปเป็นเรื่องของความหลากหลายของแรงงานนะคะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเหมือนกันนะคะเพราะเทรนด์ตอนนี้ก็คือมีการรวมตัวของกลุ่มประชาคมต่างๆใช่ไหมคะแรงงานมีการหลั่งไหลเข้าประเทศนู้นออกประเทศนี้ได้นะคะอย่างนี้องค์การก็ส่งผลกระทบต่อองค์การแน่นอนใช่ไหมคะองค์การจะรับมืออย่างไรกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมตรงนี้นะคะและสุดท้ายเทรนด์ที่เราคุยกันไปแล้วเหมือนกันเอจิ้งโซไซตี้ค่ะอาจารย์
1: เอจิ้งที่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจารย
0: ์องค์การไม่ได้ต้องดูแลเฉพาะตัวพนักงานนะคะสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหมดเลยถูกไหม
1: จริงๆก็ต้องเปลี่ยนหมดเพราะว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งในบางธุรกิจเนี่ยก็มีการนำกลุ่มผู้สูงอายุที่เกษียณไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระบบการทำงานอีกทีนึง
0: ก็คือมีการต่อสัญญาจ้างออกไปเพราะว่ายังเห็นว่าเขายังทำงานได้และมีศักยภาพอยู่ถูกไหมอาจารย์ซึ่งต่อไปเนี่ยคนสูงอายุนี่แน่นอนเป็นประชากรหลักของเราเลยนะคะดังนั้นตัวพนักงานอื่นๆที่เป็นอายุน้อยก็ต้องเตรียมเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันส่งผลกระทบทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะคะถัดไปเป็นทางด้านเทคโนโลยีอันนี้เราพูดถึงกันบ่อยแล้วค่ะในด้านเทคโนโลยีนะคะคือมันเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดอยู่แล้วด้านเทคโนโลยีนะคะอาจารย์แต่ก่อนฟังอาจารย์ฟังเพลงจากอะไรคะ
1: เทปฮะ
0: อาจารย์รุ่นเดียวกันดิฉันเลย
1: ถ้าเป็นเทปนี่ผมเก่ามากเลย
0: ก็เริ่มจากฟังเทปนะคะมาแผ่นเสียงถูกไหมคะอาจารย
1: ์
0: ถัดมาไล่เรียงกันมาก็จะเริ่มเป็น
1: เป็นอะไรครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ปัจจุบันแล้ว
0: ซีดีก่อนอาจารย์
1: เอาซีดีก่อน
0: เอาซีดีก่อน
1: เอาซีดี
0: แผ่นเสียงซีดีอะไรอย่างงี้
1: ซีดีเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มมาใช้พวก MP3 อะไรพวกนี้
0: เรามี MP3 นะคะเริ่มมี
1: แล้วตอนนี้ผมเริ่มเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแล้วผมเริ่มฟังออนไลน์
0: ใช่ออนไลน์เนี่ยมันมาแล้วดังนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปดังนั้นเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆคงไม่ได้ละเราต้องก้าวให้ทันต่อเทคโนโลยีนะคะองค์การต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีด้วยนะคะมาดูต่อนะคะถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานล่ะคะอาจารย
1: ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานล่ะ
0: เมื่อสักครู่มันเป็นปัจจัยภายนอกอยู่นะคะแต่เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไปมันส่งผลต่อองค์การก็จริงแต่อาจจะไม่ได้กระทบโดยตรงแต่สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงานเนี่ยกระทบโดยตรงนะคะอาจารย์
1: ตัวแรกนี่ผมเห็นชัดเลย
0: ค
1: ู่แข่งใช่ไหมครับตัวนี้นี่จำเป็นจะต้องรับมืออย่างดีเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีการนำเสนอกลยุทธ์ใหม
0: ่ๆ
1: อย่างล่าสุดเนี่ยผมเป็นสมาชิกเรียกว่าเป็นลูกค้าของ AA แล้วกันนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึง
0: บริษั
1: ท
0: AA
1: ลูกค้าประจำนะครับส่งโปรโมชั่นมาตลอดเลยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าอื่นเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพยายามจะแข่งแย่งลูกค้ากันนะดึงผู้บริโภคเข้าไปเป็นสมาชิก ของตัวเอง
0: มันถึงขั้นขนาดเพื่อนดิฉันนะคะแนะนำว่าปกติใช้รายเดือนอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าอยากได้มันลดราคาให้ไปหลอกอีกเจ้าหนึ่งว่าก็อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยยังให้รายเดือนอย่างนี้ได้เลยเขาก็จะให้เราในทันทีนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้มันคือการเกิดการแข่งขันกันระดับนั้นแล้วนะคะดังนั้นการเป็น

0: ปัจจัยที่สำคัญของคู่แข่งขันคือตอนนี้ทุกคนแข่งขันเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเอง
1: ต่อไปนี้สงสัยบริษัทนั้นอาจจะไม่ยอมแล้วเพราะว่าอาจารย์แนะนำ
0: เรามาแนะนำไปที่ใช่การแข่งขันก็เป็นระดับโลกแล้วด้วยไป globalization
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของลูกค้า
1: เป็นไงครับอาจารย์
0: ลูกก็เนื่องจากมันมีสื่อต่างๆทำให้ลูกค้าเนี่ยเสพสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเนี่ยลูกค้าเนี่ยเห็นได้จากหลายแหล่งเลยทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์ไปช้อปปิ้งออนไลน์อาจารย์เห็นเสื้อผ้ากี่เจ้าแล้วคะโอ้โห
1: นับไม่ถ้ว
0: น
1: เลย
0: ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลูกค้าก็พยายามสรรหาที่ราคาถูกที่สุดคุณภาพดีที่สุดถูกไหมคะเราเป็นคนผลิตทำไงคะเราก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะทำยังไงถึงจะดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราได้
1: เพราะงั้นมูลเหตุมันก็คือลูกค้ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช้อปปิ้งใช่ไหมต้องขอพูดนิดนึงเพราะว่าพูดถึงพฤติกรรมไม่อยู่
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมฮะก็เลยทำให้องค์การเราจำเป็นต้องมีปรับ
0: ตัวองค์การให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะถัดไปเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนะคะก็คือผู้จำหน่ายปัจจัย คือเดิมเนี่ยเราอาจจะยึดติดอยู่กับซัพพลายเออร์เจ้าเดียวอะไรอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีซัพพลายเออร์เจ้าเดียวอาจจะไม่ได้ละเสี่ยงแล้วค่ะอาจารย์เพราะถ้าเขาปิดตัวไปเนี่ยเอาตายละเราจะต้องโดยเฉพาะถ้าใช้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์กว่าจะใช้เวลาส่งเข้ามาเนี่ยใช้เวลานานมากเขาปิดตัวไปไม่แจ้งเราล่วงหน้าเนี่ยเราเจ๊งเลยนะคะ
1: เจ๊
0: งตามๆกันไปค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเขาปิดตัวปุ๊บเราหาแหล่งสำรองไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะนะคะเรามี second source นะคะมี choice ให้เลือกว่าถ้าเขาปิดตัวหรือเขาขึ้นราคาไม่เป็นไรค่ะดิฉันพร้อมค่ะจะไปเจ้าใหม่ได้เสมออย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้นี่สามารถหาซัพพลายเออร์ได้หลายทิศทางอ่ะนะจ๊ะเนาะอย่างที่บางทีก็เอาแหล่งซัพพลายเออร์จากในประเทศก็ได้หร
0: ือ
1: จากต่างประเทศก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์การมากในปัจจุบันคือสภาพแรงงานค่ะอาจารย
1: ์
0: เขามีอิทธิพลมากนะคะอาจารย
1: ์ยังไงครับ
0: เอะประท้วงหรือว่า
1: จริงๆเขาก็จะมีส่วนช่วยนะ
0: ก็คือมีส่วนช่วยนะคะ
1: ในการ
0: ไกล่เกลี่ยพนักงานนะคะแต่ว่าสหภาพแรงงานเนี่ยก็มีผลต่อการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานนะคะดังนั้นพอแต่ก่อนเนี่ยพนักงานอาจจะเรียกร้องอะไรไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรก็อาจจะเงียบๆทำงานต่อไปแต่ในปัจจุบันมีสหภาพแรงงานละการเรียกร้องเนี่ยเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นองค์การอาจจะต้องเตรียมปรับตัวกับสภาพแรงงานด้วย
1: กับสภาพแรงงานที
0: ่ใช่ใช่
1: เข้ามาต่อรองอะไรต่างๆอ
0: ันนี้คือเป็นปัจจัยภายนอกยังดูรุนแรงขนาดนี้
1: รุนแรงขนาดนี้นะฮะอาจารย์
0: เรามาดูต่อ
1: ปัจจัยอะไรต่อครับ
0: ค่ะเป็นปัจจัยภายในนะคะอาจารย์
1: ปัจจัยภายในคร
0: ับปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแน่นอนกลยุทธ์เราพูดหลายทีแล้วนะคะอาจารย์
1: กลยุทธ์นี่ยังไงก็ต้องเป็นหัวใจสำคัญตัวนึงนะคร
0: ับ
1: ที่จะทำให
0: ้
1: องค์การแล้วเราอยู่รอดได้
0: เนาะเพราะว่ากลยุทธ์จะทำให้องค์การดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว
1: ้
0: ดังนั้นเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆตามกลยุทธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างถูกไหมคะอาจารย
1: ์
0: พัฒนาบุคลากรตามหรือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นเดียวกันถัดไปค่ะเครื่องจักรอุปกรณ
1: ์
0: ก็กลับมาเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละนะคะแต่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตนะคะดังนั้นถ้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละอย่างเช่นเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์รู้จัก 3D printing ไหมคะอาจารย
1: ์โอ้ตัวนี้กำลังมาเลยอาจารย์ 3D printing ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ที่มันพิมพ์ออกมาเป็นออบเจกต์จับต้องได
0: ้เดิมเนี่ยเราจะ printing พูดถึง printing เราจะนึกถึงแต่สิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันไปถึงยุค 3D printing ที่ print ออกมาเป็น 3 dimension print ออกมาเป็นรถค่ะอาจารย
1: ์
0: print ออกมาเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันออกมาขนาดนั้นแล้วดังนั้นถ้าสมมติว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนกระทบต่อองค์การถูกไหมคะ
1: ถ้า
0: คนใช่จะใช้คนสมัยก่อนมานั่งทํา 3D printing เขามีทักษะพอไหมคะอาจารย
1: ์มันก็ทำได้แต่ใช้เวลานานมาก
0: มันต้องมีการเทรนนิ่งเนาะต้องเริ่มฝึกฝนให้เขาให้เขาไปทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ
1: ครับ
0: ถัดไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติอันนี้โดยตรงกับที่อาจารย์สอนเลย
1: พูดไปเมื่อหน่วยที่แล้วเลยใช่ไหมฮะว่าทัศนคติของพนักงานหรือของบุคลากรในองค์การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การก็ต้องหาวิธีเนา
0: ะ
1: ในการทำให้ทัศนคติของพนักงานนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่องค์การต้องการปรารถนา
0: ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจะทำยังไงให้เขายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใจที่ส่งผลต่อองค์การแน่นอนและส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ครับผม
0: มาดูในหัวข้อถัดไปเลยค่ะมาถึงผลกระทบแล้ว
1: ผลกระทบโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองแค่ด้านบวกด้านเดียวใช่ไหมอาจารย์จริงๆมันมีทั้งด้านบวกด้านลบอาจารย์พออธิบายได้ไหมครับว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
0: เรามาดูด้านบวกกันก่อนนะคะเราจะชอบรับฟังสิ่งดีๆกันก่อนนะคะด้านบวกเนี่ยหรือด้าน positive นะคะก็คืออย่างแรกเลยอย่างที่บอกก็คือมันช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นองค์การจะทำไงให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างที่บอก innovation ต้องมาcreative ต้องเขาเรียกอะไร creativity ต้องมีนะคะมีความ

0: คิดสร้างสารนำไปสู่ innovation จะทำยังไงให้มันมีล่ะคะอาจารย์จะใช้โครงสร้างองค์การแบบเดิมๆอาจจะยังไม่ได้ละเราจะต้องมีการทำจัดรูปแบบองค์การแบบทีมงานข้ามสายงานอาจารย
1: ์โอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเลย
0: คือ
1: เป็นการรวมกลุ่มใช่ไหม
0: ใช่คือทำงานข้ามสายงานกันเลยใครมีไอเดียอะไรแชร์กันเลยดังนั้นมันเกิดการสื่อสารพูดคุยกันแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เกิดความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานะคะหรืออาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงเขาเรียกว่าเป็น skunk work ค่ะอาจารย
1: ์
0: คือตั้งกลุ่มนึงออกมาเลยแยกต่างหากจากองค์กรหลักเลยนะคะเป็นเหมือนกลุ่มต่างหากเลยเป็นกลุ่มลับๆต่างหากเลยเพื่อที่ให้กลุ่มนี้ค่ะทำหน้าที่พัฒนาหาอินโนเวชันใหม่ๆให้กับองค์กรเลยนะคะอันนี้เขาทำกันเป็นขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะคะถัดไปมาดูเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบ้าง
1: ตัวนี้เป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังมาก
0: ใช่ใช่ค่ะเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นมากนะคะอาจารย์ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยอาจจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงระบบนะคะหรือระบบอะไรต่างๆอาจารย์เคยได้ยินไคเซนไหมคะอาจารย
1: ์เคยได้ยินเหมือนกันอาจารย
0: ์ไคเซนเนี่ยถูกไหมคะเขานำมาใช้กันในระบบการทำงานม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: ถ
1: ือ
0: เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะคะคือเดิมเนี่ยไม่เคยมีไคเซนหรอกอยากทำอะไรก็ทำอยากทำงานกี่กระบวนการทำไปเลยพอเอาไคเซนเข้ามาใช้เนี่ยเริ่มมีการลดกระบวนการที่ไม่จำเป็นลงไป
1: ก็ดีเลย
0: แน่นอนค่ะนะคะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนประหยัดทรัพยาก
1: ร
0: ตัดไปเลยค่ะกระบวนการไหนไม่จำเป็นเราพยายามลดพยายามละพยายามเลิกนะคะอันนี้ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้องช่วยกันหาค่ะอันนี้คือพนักงานทุกคนจะต้องมาช่วยกันดูซิว่ากระบวนการทำงานอันไหนที่มันไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับแล้วด้านลบอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
0: มีบวกก็ต้องมีลบนะคะแน่นอนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้มีบวกอย่างเดียวหรอกอาจารย์ชอบการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร
0: ่ค่ะเพราะเวลาเปลี่ยนแปลงอะไรกระทบกับเราปุ๊บเนี่ยเราเกิดความเครียดทำไมอาจารย์
1: เครียดด้วยกลัวด้วยว่ามันจะดีหรือไม่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: นอกจากจะเกิดความเครียดแล้วเราเครียดเกิดจากการอะไรคะเพราะระแวง
1: ระแวงกลัว
0: ใช่ไหมเราระแวงว่าเอ๊ะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เป็นไงรายได้ลดลงหรือเปล่าจะมีใครมาทำงานแทนเราหรือเปล่าเราจะถูกไล่ออกหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดความเครียดขึ้นทำให้เป็นไงคะอาจารย์คุณภาพชีวิตในการทำงานดรอปแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่ทำงานด้วยนะเนี่ยเรื่องของความเครียดต่างๆ
0: แน่นอนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วพอเกิดความเครียดเวลาไปทำงานร่วมกับคนอื่นเกิดอะไรคะขึ้นเกิดความขัดแย้งขึ้น
1: เกิดความขัดแย้ง
0: ค่ะขัดแย้งกันเองต่างคนต่างเครียดมาเจอการตายแล้วฉันทะเลาะกันดีกว่านะคะเก
1: ิ
0: ดความข
1: ั
0: ดแย้งขึ้นใช่ค่ะซึ่งความขัดแย้งก็เกิดจากนั่นแหละค่ะความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าเอ๊ะคุณมาทำงานแทนฉันแล้วฉันจะถูกไล่ออกไปหรือเปล่าหรือฉันสูญเสียผลประโยชน์ไปหรือเปล่าถูกลดเงินเดือนหรืออาจจะเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันและประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไม่ตรงกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือผลกระทบทางด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงดังนั้นผู้บริหารก็ต้องหาวิธีนะคะในการจัดการให้ผลกระทบทางด้านลบเนี่ยมันน้อยนะคะ
1: น้อยลงใช่ไหมอาจารย
0: ์ให้หมดไปอาจจะยาก
1: มันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอาจารย์ผลกระทบด้านลบยังไงต้องเจออยู่แล้ว
0: คือเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไงให้อาจารย์ไม่เครียดพูดว่าไม่เครียดมันก็ต้องมีบ้างนะคะ
1: ปากบอกไม่เครียดแต่ใจมันเครียดเครียดนะอาจารย์
0: ใช่ใช่เราอาจจะต้องหาวิธีการละว่าจะทำไงให้มันน้อยลง
1: และกระบวนการมีไหมอาจารย์กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
0: เรามาดูกันนะคะในตอนที่2กันเลยนะคะในเรื่องตอนที่2เกี่ยวกับกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมี3ตัวแบบที่สำคัญนะคะเรามาดูตัวแบบแรกกันก่อนนะคะเป็นตัวแบบการเปลี่ยนแปลงของเลวินอันนี้ง่ายๆเข้าใจง่ายอาจารย์นี่ชอบ
1: เป็นยังไงอาจารย์
0: เป็นรูปน้ำแข็งใช่ไหมคะอาจารย์จากอันแรกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ต้อง unfreeze ก่อนนะคะ
1: unfreeze
0: หรือละลายสภาพเดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ละลายพฤติกรรมอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่ผู้บริหารต้องมาชี้แจงก่อนค่ะอาจารย์ตอนนี้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงความเร่งด่วนอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดมา unfreeze ก่อนมาแจ้งมาละลายสภาพเดิมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะหลังจากนั้นถึงจะไปสู่ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้จะเริ่มเป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติและลงสู่การปฏิบัตินะคะเพื่อให้พนักงานปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะและสุดท้ายถึงจะไปสู่ขั้นตอนที่รีฟรีซขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่สภาวะที่เราต้องการ
1: มันจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา
0: ใช่มันเป็นรูปเป็นสภาวะใหม่ที่เราต้องการแหละแต่รีฟรีซนี่สำคัญยังไงคะเมื่อเกิดเป็นสภาเขาเรียกอะไรเป็นสภาพใหม่ที่เราต้องการแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องไม่ลืมที่จะทำให้มันคงสภาพอยู่อย่างนั้นให้
1: มันเกิดต้องมีการรักษาบำรุงรักษาไว้
0: เขาเรียกว่ารักษาให้สภาพนั้นยังคงอยู่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นอาจจะต้องใช้การให้รางวัลการเฉลิมเฉลิมฉลองให้รู้ว่าอันเนี้ยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วนะคะซึ่งเราร่วมมือกันทำมาให้เกิดเป็นสภาวะแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเราจะต้องช่วยกันรักษาให้มันเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การต่อไปซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีกระบวนการที่ดีสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยพนักงานก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วถูกไหมคะอาจารย์ก็จะเริ่มเกิดไอเดียใหม่ๆเสนอแนะใหม่ๆว่าเอ๊ะจะมีเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอันนี้ง่ายๆค่ะ3ขั้นตอนของเลวินถัดไปจะเป็น8ขั้นตอนของคอตเตอร์ค่ะอาจารย์
1: นี่ก็จะยากนะอาจารย
0: ์คือมันมีขั้นตอนเยอะขึ้นแต่ถามแล้วว่าเดี๋ยวถ้าพูดไปอาจารย์จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะคะอย่างขั้นตอนแรกคืออะไรนะคะอาจารย
1: ์ขั้นตอนแรกเหรอครับ
0: ค่ะขั้นตอนแรกมันจะต้องเป็นอย่างเหมือนคล้ายๆของเลวินนะคะอาจารย์ก
1: ็คือต้อง
0: เป็น create urgency นะคะอาจารย์
1: ก็คือมันต้องค่อยๆอะไรฮะอาจารย
0: ์ต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงก่อนอ
1: าจจะเป็นการชี้แจงก่อนว่าเหตุใดต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือชี้แจงถึงสาเหตุความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนะคะ
1: ค
0: ่ะหลังจากนั้นเราถึงจะมาตั้งทีมการเปลี่ยนแปลงค่ะคราวนี้คำว่าตั้งทีมการเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องมี change agent ละค่ะ
1: change agent คือเป็นกลุ่มคนเหรอฮะหรืออาจารย์
0: ค่ะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะคะที่สำคัญต้องได้รับการยอมรับจากพนักงานด้วยเพราะว่าคนนี้จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าได้รับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นง่ายถูกไหมอาจารย์
1: การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจากพนักงาน
0: ใช่ค่ะพอมีทีมการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เชนเอเจนต์เนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะมาจากบุคคลภายนอกที่เป็นที่ปรึกษาก็ได้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเป็นบุคลากรภายในที่ได้รับการยอมรับก็ได้นะคะ
1: มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนาะ
0: นะคะพอมีทีมการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะไปขั้นตอนถัดไปก็คือกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์นะคะ
1: กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างที่บอกวิสัยทัศน์วิชั่นคือภาพอนาคตของเราถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเราก็จะเห็นภาพร่วมกันละตอนนี้ว่าเอ๊วิสัยทัศน์เราต้องการเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1: เพื่อเป็นองค์กรนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ
0: เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดคือให้เห็นวิชั่นนะคะถัดไปก็จะไปสู่เรื่องของcommunication ถูกไหมคะก็ยังต้องมีสื่อสารถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะซึ่งการสื่อสารใช่อาจารย์ว่าสื่อสารครั้งเดียวจบดีไหมคะ
1: ผมว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องค่อยๆสื่อสารหรืออาจจะทำสองสามครั้งอะไรต่างๆเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจว่าเราจะว่าไอ้ที่เปลี่ยนไปยังไง
0: ใช่ก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ต้นๆเลยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องค่อยๆแทรกไปทีละนิดในการประชุมทุกครั้งนะคะที่สำคัญต้องเป็นการสื่อสารแบบเปิดเผยตรงไปตรงมาด้วยถูกไหมคะถัดไปก็คือสู่ขั้นตอนการขจัดอุปสรรคและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงนะคะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอย่างที่เราคุยกันมาตลอดค่ะเราอยากให้เขาเปลี่ยนเราทำไงได้บ้างคะเขาทำดีเราให้
1: รางวัล
0: ให้รางวัลให้คำชมเชยมีการเฉลิมฉลองถูกไหมคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือจะส่งเสริมกำลังใจขจัดอุปสรรคจัดอุปสรรคทั้งหมดใช่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดมีขึ้นนะคะขั้นที่6เป็นฉลองเล็กๆค่ะเขาเรียกว่า create quick win
1: คือเหมือนเล็กเหมือนคล้ายๆกับว่าให้รู้จักได้ลิ้มรสกับความสำเร็จบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ความสำเร็จเบื้องต้นอะไรนะคะเขาเรียกว่าประกาศชัยชนะเบื้องต้นเพราะถ้าสมมติเราตั้งไว้แบบใหญ่
1: เลย
0: ฉลองทีเดียวเวลาเสร็จตอนปลายเนี่ยเป็นไงคะหมดกำลังใจระหว่างทางเนาะดังนั้นถ้าเรามีเฉลิมฉลองกันเบื้องต้นเนี่ยกำลังใจเริ่มมาแล้วมันก็จะทำให้เราอยากจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนถัดไปนะคะดังนั้นขั้นตอนถัดไปก็คือดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ลดละนะคะพอเฉลิมฉลองและกำลังใจมาแล้วก็ยังทำงานต่อไปอย่างไม่ลดละนะคะและสุดท้ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วสิ่งสำคัญก็เหมือนที่เราคุยกันไปสำหรับตัวแบบแรกคือการรักษาสภาพนั้นให้คงอยู่ถูกไหมคะ make it stick อยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ให้มันอยู่กับรูปทรงแบบนั้นใหม
0: ่ค่ะคือให้อยู่เป็นวัฒนธรรมองค์การต่อไป
1: ค่
0: ะทั้งหมดเห็นแล้วว่าจะมันจะคล้ายๆกันท
1: ั้
0: งสองตัวแบบแต่ว่าอันนี้อาจจะรายละเอียดเยอะขึ้นสุดท้ายมันก็คือจาก unfreeze change ก็ไป refreeze ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะถัดไปเป็นตัวแบบแอดการ์ค่ะอันนี้เป็นตัวแบบแอดการ์มาจากตัวอักษรแรกของในแต่ละสเต็ปนะคะในแต่ละขั้นตอน A ตัวแรกมาจาก
1: awareness
0: ค่ะก็คือเหมือนเดิมค่ะนักศึกษาก็คือตระหนักถึงความจำเป็นก่อนนะคะพอตระหนักแล้วเราถึงจะมีดีไซน์ค่ะเรามีดีไซน์มีความต้องการมีแรงผลักดันที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นในขั้นตอนนี้ทุกคนจะเริ่มมุ่งมั่นแล้วว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะคะหลังจากนั้น K ค่ะอาจารย์
1: knowledge ครับอาจารย์
0: ค่ะเป็น knowledge นะคะพอเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องมาสรรหากระบวนการวิธีในการที่เราจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดนั้นได้
1: ต้องหาความรู้
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นตัว A นะคะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ใช่ก็คือจะต้องเป็นขั้นตอนการ implement ละค่ะเริ่มจะ implement ประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ระบบใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของตัว R ก็คือ
1: reinforcement ละคร
0: ับ ค่ะซึ่งก็คือเป็นการเหมือนเดิมค่ะอาจารย์
1: ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
0: ใช่ทำให้มันคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปเป็นการ sustain change นะคะก็คือการทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันยั่งยืนต่อไปค่ะครบถ้วนกระบวนความนะคะสำหรับตัวแบบกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูต่อไปในเรื่องของกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้ จะเป็นถ้าดูในสไลด์นะคะจะเป็นตัวแบบของเลวินนะคะที่เขาเอามาใช้กันในการอธิบายนะคะกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงการรับมือก็คืออาจารย์จะเห็นว่า2ด้านมีแรงตรงข้ามกันนะคะค
1: ือ
0: เป็น force field theory นะคะมันเป็นแรงต่อต้านกันใช่ไหมคะก็คือ

0: driving force กับแรงต่อต้านเขาเรียกว่าแรงเสริมแรงต้าน
1: แรงเสริมกับแรงต้านแรงต้านนะ
0: ค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจำเป็นจะต้องให้แรงเสริมที่มากพอที่จะเอาชนะแรงต้านให้ได้เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: ใช่
0: ใช่จะทำยังไงแรงเสริมสมมุติแรงต้านเนี่ยเป็นการกีดกันจากตัวผู้บริหารหรือการต่อต้านจากพนักงานที่ขาดทักษะเราอาจจะต้องหาแรงเสริมเข้ามาเช่นอาจจะต้องเพิ่มทักษะให้พนักงานหรือเปล่าให้เขามีความมั่นใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขายังสามารถทำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องพยายามหาแรงเสริมเพื่อต่อลดแรงต้านไว้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์นะคะถัดไปมาดูกลยุทธ์ในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่เริ่มจากการสื่อสารทำความเข้าใจนะคะอันนี้สำคัญอย่างที่เราคุยกันไปถูกไหมคะ
1: มันจะเป็นขั้นตอนแรกๆเลยใช่ไหมอาจารย์ของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน
0: ถูกค่ะอาจารย์นะคะก็สื่อสารให้เขาเข้าใจและเห็นความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงถัดไปเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญเพราะถ้าอาจารย์ให้เขามามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะคอยตามได้มากขึ้นถูกไหมคะ
1: เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: เขาถือว่าเขามีส่วนร่วมเขามีส่วนในการตัดสินใจเขาก็จะคอยตามยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นถัดไปเป็นเรื่องของการต่อรองนะคะnegotiation นะคะอาจารย์ก็คือต่อรองเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยกับองค์การที่มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งถูกไหมคะอาจารย์เขามีสิทธิ์ในการต่อรองในเรื่องต่างๆในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับนะคะดังนั้นองค์การก็จะต้องมีที่ในการเขาเรียกเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมถูกไหมคะ
1: กับปัญหาต
0: ่
1: าง
0: ๆจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรนะคะตรงนี้ถัดไปเป็นเรื่องของการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับบนนะคะแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นไม่ได
1: ้ถ้าไม่มี
0: การซัพพอร์ตจากระดับบนถ้าระดับบนซัพพอร์ตปุ๊บทุกสิ่งอย่างรวดเร็ว
1: ไปได้แรงสมูทเลยล่ะนะครับ
0: มันก็จะมาลิงก์ต่อกับการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนก
1: ็
0: คือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราค่อยๆให้คำปรึกษาเขาว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคุณมีปัญหาอะไรปรึกษากับเราได้แล้วเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทุกคนในองค์การอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะถัดไปเป็นเรื่องของการจัดการและการให้ความร่วมมือค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็ต้องมีการอันนี้เป็นเทคนิคที่แปลกนิดนึงเราจะต้องพยายามเปลี่ยนผู้ต่อต้านค่ะอาจารย์ให้มันเป็นพวกเราใช
1: ่
0: จะตะเปลี่ยนยากนิดนึงถูกไหมคะอาจารย
1: ์ผมว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่าในอารมณ์แรกหรือความรู้สึกแรกเนี่ยบางทีพนักงานหรือบุคลากรเนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเลยมันก็ต้องน่าจะมีวิธีบางอย่างที่จะไปชักจูงเขาหรือว่าไปเปลี่ยนทัศนคติเขาอะไรบางอย่างให้เขามาเป็นฝั่งเรา
0: ค่ะวิธีนี้อาจจะยากนิดนึงค่ะเขาบอกว่าจะทำให้เขาหันมาให้ความร่วมมือเนี่ยอาจจะต้องมีบิดเบือนความจริงบ้างอย่างเช่น
1: ไม่ได้โกหกใช่ไหมอาจารย์แค่บิดเบือน
0: แต่อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองแง่สองงามเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งด้านดีด้านลบด้านบวกนะคะ
1: คือ
0: พยายามบิดเบือนความจริงเช่นอาจจะขู่ไปว่าจะลดเงินเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ทำจริงหรือถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะผลกำไรมันจะลดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้เขายอมรับได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายผลเสียก็คือจะเกิดแก่ตัวผู้จัดการเองนั่นเองนะคะเพราะว่ามันคือข้อมูลที่ไม่จริงนะคะถัดมาเป็นเรื่องของการบังคับค่ะบังคับนี่คือสุดท้ายแล้วไม่ค่อยนิยมใช้กันหรอกจะใช้ต่อเมื่อมันแบบหมดทางเลือกแล้ว
1: อันนี้รุนแรงมากใช่ไหมครับ
0: อาจารย์นะคะเรามาดูถอดไปค่ะก็คือนอกจากกลยุทธ์ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแล้วมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกันบ้างนะคะอันนี้ในสไลด์เนี่ยจะชัดเจนมากนะคะเพราะว่าก็คือเราต้องเริ่มจากการ exploration ก่อนนะคะ
1: exploration นะคะ
0: ก็คือเป็นการสำรวจคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะก็เหมือนสิ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดนะคะต้องมี creativity ถูกไหมคะอาจารย์
1: ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมอาจารย์เนาะสรรหาสิ่งใหม่ๆต่างๆ
0: ค่ะ
1: จึงจะบังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้
0: ใช่ต้องมีการทำ experimentation สำรวจคิดค้นทดลองสิ่งใหม่ๆเสมอแล้วก็ต้องมี idea incubator นะคะการสะสมไอเดียที่คิดขึ้นมาได้ถึงแม้สุดท้ายไอเดียอาจจะไม่ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ launch ออกสู่ตลาดแต่เราก็เก็บสะสมไว้เป็นคลังไอเดียคลังข้อมูล
1: วันนึงอาจจะมีประโยชน์ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะอาจารย์ถัดไปเป็นเรื่องของการ cooperation ค่ะการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะทั้งภายในเองก็จะต้องมีความร่วมมือทางด้าน horizontal coordination นะคะก็คือร่วมมือกันในองค์การนะคะ
1: คือแบบแนวนอนแบบระหว่างแผนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมีความร่วมมือกับภายนอกองค์การนะคะคือตัวลูกค้าตัวพาร์ทเนอร์ทั้งหลายทั้งมวลหรือในปัจจุบันนี้ค่ะมันออกไปสู่ภายนอกขนาดที่ว่ามีการเปิดโอกาสให้คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การเลยนะคะเป็น open innovation นะคะ
1: อ๋อ
0: เหมือนมีการประกวดแข่งขันการคิดค้นอะไรใหม่ๆเงี้ยนะคะอาจารย์
1: เขาเป็นผู้คิดให้เราด้วย
0: ใช่ใช่เป็นโอเพนเลยเป็นโอเพนอินโนเวชันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรื่องของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะถัดไปเป็นเรื่องขององค์ทรเนอร์ชิพนะคะอันนี้ก็คือซัพพอร์ตสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นกิจการของฉันดังนั้นฉันก็ต้องพยายามสรรหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะดังนั้นมีเรื่องของไอเดียแชมเปี้ยนเข้ามาซึ่งไอเดียแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมี4ผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญนะคะคนแรกเขาเรียกว่าเป็นinventor ค่ะอาจารย์ inventor ก็คือคนคิดประดิษฐ์ไอเดียใหม่ๆนี้เลยแต่ไม่รู้จะเอาไปใช้ต่อยังไงคนที่2มาแล้วค่ะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนคือคนไปเอาความคิดที่เขาคิดไว้เนี่ย
1: มาทำเหรอ
0: ไปค่ะไปหาทางที่จะทำไปให้สู่การ implement ได้อะค่ะว่าอย่างคนที่3ที่สำคัญก็คือต้องเป็นสปอนเซอร์
1: น
0: ี
1: ่
0: ผู้บริหารระดับสูงแล้วค่ะมาซัพพอร์ตให้ไอเดียนั้นเกิดมีขึ้นแน่นอนและสุดท้าย1คนที่อีกสำคัญอีกคนที่ให้คำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะคริติคคอยหาข้อเสียของไอเดียที่เกิดขึ้นมาดูซิว่ามันมีข้อเสียไหมคนนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้เอาแนวคิดที่มันอาจจะไม่ดีให้มันถูกปล่อยออกไป
1: หลุดออกไป
0: ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลถ้าอาจารย์ทำครบทุกขั้นตอนนะคะตามกลยุทธ์นี้แล้วมาค่ะแน่นอน New Product Service และเทคโนโลยีแน่นอนค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยคร
0: ับครบแล้วค่ะสำหรับ2ตอนที่ผ่านไปนะคะอีก1ตอนสุดท้ายสำคัญไม่แพ้กันนะคะอาจารย
1: ์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การค่ะ
1: ค่
0: ะการพัฒนาองค์การเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญถูกไหมคะอาจารย์
1: ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับองค์การก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพอปรับเปลี่ยนปุ๊บก็อาจจะมีทั้งเรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆเกิดขึ้นก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นด้วยอาจารย์ครับช่วยอธิบายถึงความสำคัญสักนิดนึงได้ไหมครับ
0: มาดูความหมายกันนิดนึงค่ะความหมายนิดนึงก็คือถ้าเป็นการพัฒนาองค์การเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกระบวนการที่ทำให้องค์การเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะก็คือเหมือนที่อาจารย์พูดไปก็คือจะเป็นเครื่องมือต่างๆถูกไหมคะที่จะมาทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันถูกพัฒนาไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือของจากทั้งตัวผู้บริหารและพนักงานนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะซึ่งการพัฒนาองค์การอาจจะต้องอาศัยความรู้ทั้งด้านสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์นะคะไอ้เรื่องพฤติกรรมที่อาจารย์สอนมา
1: เนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ใช่ไหม
0: แน่นอนแน่นอนค่ะแล้วเรื่องของความสำคัญล่ะคะอาจารย
1: ์ความสำค
0: ั
1: ญน
0: ี่
1: ก
0: ็
1: เยอะ
0: เลยข้อช่วยให้องค์การสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเครียดเราจะทำไงให้ลดผลกระทบจากความเครียดตรงนั้นช่วยให้ทุกคนไว้วางใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะทำไปสิ่งที่ดีนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะลดความขัดแย้งด้วยถูกไหมคะอาจารย์อย่างที่บอกก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะพอทุกคนต่างหวาดระแวงแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่ประสานงานกันแล้ว
1: บางครั้งอาจจะมีการโต้แย้งทะเลาะกันจะทำให้งานไม่สำเร็จได
0: ้ค่ะใช่ดังนั้นตรงนี้ก็คือลดความขัดแย้งนะคะนอกจากนั้นแล้วถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะก็คือหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมไว้เนื้อเชื่อใจกันสร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพมากขึ้นสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำไปสู่การประสานการทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วเมื่อการทำงานมันมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อข้อถัดไปถูกไหมคะอาจารย์ก็คือ quality of working life ค
1: ุ
0: ณภาพในชีวิตการทำงานที่ดี
1: ก็จะดีขึ้น
0: ทุกคนร
1: ัก
0: ก
1: ัน
0: มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนยอมรับนะอยากมาทำงานเกิดความพึงพอใจในงานการขัดลามาสายมันก็จะลดลงนะคะถัดไปมาดูของขั้นตอนการพัฒนาองค์การนะคะก็จะเริ่มจากการเข้าขั้นของการเข้ามาของที่ปรึกษาเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เราก็อาจจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะคะหรืออาจจะเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรภายในด้วยมาร่วมกันดูซิว่าเราจะพัฒนาองค์การด้านใดนะคะถัดไปก็คือจะเป็นขั้นตอนการประเมินและการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะที่ปรึกษาเข้ามาเราก็ต้องมาประเมินก่อนว่าปัญหาขององค์การในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เก
1: ็
0: บข้อมูลใช่เก็บข้อมูลโดยอาจจะใช้วิธีการจากแบบสอบถามการ สัมภาษณ์การทำโฟกัสกรุ๊ปพอได้ข้อมูลแล้ววิเคราะห์ปุ๊บแล้วก็นำข้อมูลย้อนกลับไปแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าปัญหาคืออะไรอยู่นะคะก็จะเกิดขั้นตอนถัดไปก็คือวางแผนแก้ไขปัญหานั้นๆ
1: ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการวางแผนร่วมกัน
0: ใช่แน่นอนกับพนักงานนะคะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไปใครเป็นคนรับผิดชอบนะคะหลังจากนั้นพอวางแผนแล้วก็เอาแผนมาดำเนินการตามโดยใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เมื่อมีการนำเครื่องมือมาใช้แล้วเราก็มาประเมินซิว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือไม่นะคะและสุดท้ายถ้ามีประสิทธิภาพดีขึ้นก็คือนำไปใช้จริงนะคะโดยให้มีส่วนร่วมจากพนักงานทั้งองค์การค่ะ
1: ครับ
0: ถัดไปนะคะก็คือสิ่งที่เราพูดถึงกันนะคะก
1: ็คือ
0: เป็นเทคนิคในการพัฒนาองค์การนะคะอันแรกเลยเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกอบรมในกระบวนการกลุ่มค่ะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะ
1: มันก็คืออะไรครับมันการเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มหรือเปล่าครับคล้ายๆอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์
0: คือเราเอาเขามาอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าเป็น sensitivity training นะคะจริงๆแล้วก็เรียกได้หลายคำนะคะ

0: าจจะเรียกว่าเป็นที่กรุ๊ปหรืออะไรก็ได้นะคะเขาก็แล้วแต่ว่าแต่ละองค์การจะเรียกกันไปคือเขาจะเอาคนมารวมกันแล้วก็ให้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะความคิดความเห็นของแต่ละคนเป็นอย่างไรมีการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยนะคะเป้าหมายของการจัดการฝึกอบรมโดยกระบวนการกลุ่มเนี่ยคือให้ทุกคนเข้าใจกันนะคะถัดไปเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานอันนี้อาจารย์น่าจะเจอบ่อยทีมบิลดิ้งนะคะก็คือไปให้อยู่ทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปเป็นการพัฒนาการทำงานระหว่างกลุ่มนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะอาจารย์เพราะเนื้อหาหรือเวลาน้อยเนื้อหาค่อนข้างเยอะเป็นอินเตอร์กรุ๊ปเดเวลลอปเมนต์นะคะอันนี้คือจะทำให้ทุกคนมาศึกษาดูซิว่าสาเหตุของการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะกลับไปลิงก์กับพฤติกรรมองค์การของอาจถูกไหมคะพอเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่การรับรู้ต่างกันคืออะไรมันก็จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะค่ะถัดไปเป็นการให้คำปรึกษาเชิงกระบวนการนะคะอันนี้คือที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาโดยตรงเลยค่ะว่ากระบวนการทำงานที่มีอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะคะจะแก้ไขอย่างไรประมาณนั้นนะคะถัดไปเป็นเทคนิคการสำรวจข้อมูลย้อนกลับนะคะก็คือมีการแจกแบบสอบถามกลับไปที่พนักงานว่าไอ้การปฏิบัติงานขององค์กรเนี่ยพนักงานพึงพอใจไหมพึงพอใจการทำงานประสิทธิภาพของผู้บริหารหรือเปล่าโดยที่เวลาแจกแบบสอบถามไปก็จะถูกเก็บเป็นความลับนะคะอาจารย
1: ์
0: พอมีข้อมูลแล้วก็ค่อยพอประมวลผลเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยให้ข้อมูลกลับไปกับพนักงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสำรวจข้อมูลย้อนกลับนะคะเทคนิคถัดไปเป็นการส่งข้อมูลย้อนกลับอันนี้เป็น direct feedback เลยค่ะอาจารย์คือเป็นเหมือนกับที่ปรึกษามาให้คำปรึกษาโดยตรงเลยค่ะจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรได้รับการพัฒนาด้านใดก็ให้ข้อมูลย้อนกลับไปตรงๆ direct feedback นะคะตามชื่อเลยสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์เป็นการพัฒนาองค์การนะคะโดยการมองหาข้อดีแทนกันมองปัญหาค่ะอันนี้เนี่ยสนุกนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าปกติแล้วเราจะมองหาแต่ปัญหาถูกไหมคะ
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้จะเป็นการมองหาข้อดีค่ะอาจารย
1: ์
0: มองหาว่าองค์การเรามีข้อดียังไงดังนั้นมันมีอยู่4กระบวนการนะคะขั้นแรกเขาเรียกว่าเป็นการค้นบวก discovery ดูซิว่าองค์การเรามีข้อดีอะไร
1: จุดดีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เนาะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาฝันบวกกันต่อค่ะ
1: ฝันบวก
0: dream ค่ะ dream positive ดูซิว่าไอ้ในอนาคตเนี่ยเรามีข้อดีอย่างนี้เราจะไปสู่จุดไหนได้นะคะเหมือนมองวิชั่นในอนาคตแล้วว่าองค์การฉันต้องเป็นอย่างนี้นะคะถัดไปเป็นเรื่องของการปั้นบวกค่ะจะไปสู่รูปภาพที่เราเห็นนั้นน่ะจะทำอย่างไรม
1: ัน
0: ช
1: ่
0: วยก
1: ัน
0: ป
1: ั้
0: นใช่ค่ะอันนี้ก็ลงสู่การแผนการปฏิบัติงานแหละนะคะและสุดท้ายก็คือการทำบวกนั่นแหละค่ะเป็นเดสตินี
1: ปฏิบัติ
0: แล้วนะคะดังนั้น4ขั้นตอนตรงนี้ก็คือเป็นการมองหาข้อดีเป็นมองไปในทางบวกเพื่อให้องค์การมีการพัฒนาไปในทางที่ดีอันนี้มันก็จะแตกต่างจากเทคนิคอื่นๆนะคะอาจารย์อ
1: าจารย์ครับตัวเทคนิคการพัฒนาองค์การจริงๆแล้วเนี่ยทำแค่อันเดียวหรือทำได้หลายอันพร้อมๆกัน
0: ก็แล้วแต่องค์การนะคะอาจจะใช้หลายๆเทคนิคแล้วแต่องค์การบางองค์การก็ใช้เทคนิคเดียวพอและแต่องค์การขนาดใหญ่อาจจะใช้หลายเทคนิคเข้ามาใช้พร้อมๆกันเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ละจุดนะคะอันนี้ครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับหน่วยนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าในการนักศึกษาที่เข้ามาชมครั้งนี้นะคะจะได้ความรู้อย่างแน่นอนทั้งในหน่วยของอาจารย์หน่วยที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
1: ์หน่วยพฤติกรรมองค์การ
0: พฤติกรรมองค์การนะคะและหน่วยของอาจารย์เองหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การนะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะโชคดีในการสอบได้เนี่ยก็ต้องไปทบทวนตำรับตำรานะคะให้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะและสามารถกลับมาชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยอยากมาเจออาจารย์บอมบ่อยๆนะคะก็เข้ามาดูที่ hp.media.stou.ac.th นะคะในหัวข้อของ e-tutorial นะคะย้ำกันบ่อยๆชุดวิชาอะไรนะคะอาจารย
1: ์32210ครับองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ครับ
0: ค่ะนะคะนักศึกษาก็จะสามารถเข้ามาชมอาจารย์ได้อยู่เรื่อยๆเป็นการทวนความรู้เดิมๆนะคะอย่าลืมที่บอกว่าต้องฝึกทำกิจกรรมก่อนเรียนหลังเรียนทบทวนความรู้นะคะเพื่อให้มีความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยนะคะอาจารย์ค่ะนั้นวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะอาจารย์ค่ะก็ขอให้นักศึกษาและผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการดำเนินการทำงานต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ขอให้นักศึกษาคนโชคดีในการสอบค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บปวดเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสมัยอยุธยานั้นนะครับนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นเราสามารถที่จะย้อนไปได้ถึงตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสมัยอยุธยานั้นนะครับถือกำเนิดขึ้นนะครับจากบันทึกนะครับของประวัติศาสตร์ของเกาหลีเองนะครับซึ่งได้มีการพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์อยุธยานั้นได้โปรดนะครับนะให้ลูกเรือสยามจำนวน8คนเนี่ยนะครับก็อัญเชิญเครื่องราชมนาการไปถวายกษัตริย์เกาหลีนะครับนะแล้วก็พำนักญี่ปุ่นเป็นเวลา1ปีนะครับนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือพงศาวดารราชวงศ์หมิงนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์หยงเล่อนะครับนะว่ามีเรื่องสัมพันธ์จีนไปที่ริวกิวนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับชมเชยถึงความสัมพันธ์นะครับของอาณาจักรอนารยชนนะครับที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับนอกจากนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในสมัยอยุธยาในขณะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีการพูดถึงบันทึกต่างๆนะครับที่ค้นพบนะครับในที่ริวกิวนะครับบรรยายถึงความสัมพันธ์กับหัวเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีการพูดถึงนะครับนะในขณะนั้นว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมีการส่งเรือ

นะครับมีการสร้างความสัมพันธ์เป็นจำนวนมากนะครับนะนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับในประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือในส่วนของนะครับวิธีการค้าขายที่เกิดขึ้นมาซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีการนะครับดำเนินการในลักษณะของการที่ผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าก็จะมีสินค้าบางอย่างที่อนุญาตแล้วก็หลายอย่างก็จะไม่มีการอนุญาตเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีการพูดถึงสินค้านะครับที่นะครับสามารถส่งออกไปได้นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะต้องเก็บไว้แต่เพียงลำพังอะไรประมาณนี้การค้านะครับระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นโดยนะครับมุ่งเน้นในที่อาณาจักรริวกิวตรงนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็เน้นในเรื่องของการติดต่อผ่านความสัมพันธ์นะครับโดยการโดยทางเรือนะครับนะซึ่งก็ต้องอาศัยสภาพลมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของพอมีลมนะครับก็จะสามารถที่จะค้าขายได้เป็นจำนวนมากนอกจากนะครับนะก็ยังมีการนำของป่ามาค้าขายต่างๆเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างกันอย่างกว้างขวางนะครับหลักฐานเหล่านี้ก็จะปรากฏอย่างชัดเจนนะครับในเอกสารหลักฐานนะครับจากประเทศนะครับนะฮะที่เกิดกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่ากรณีของญี่ปุ่นเองนะครับนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ด้วยกันหลายอย่างทีนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับญี่ปุ่นสมัยอยุธยานั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าในช่วงครึ่งหลังนะครับนะฮะของพุทธศตวรรษที่22นะครับหรือว่าช่วงครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยพัฒนาการทางการค้าก็ทำให้นะครับสามารถส่งออกในเรื่องของผ้าไหมนะครับนะที่ผลิตที่เกียวโตหรือเครื่องสัตราวุธต่างๆเหล่านี้นะครับนะมาค้าขายกันอย่างกว้างขวางและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับนะที่มีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้นนะครับนะแล้วก็มีการเดินทางนะครับไปส่วนต่างๆนะครับนะมีใบเบิกทางต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยนะครับกับญี่ปุ่นสมัยอยุธยานั้นก็คึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในปีคริสตศักราช1589นะครับเมื่อมีเรือสำเภาจีนนะครับและมีเรือสำเภาของญี่ปุ่นนะครับก็มาค้าขายกับอยุธยาเรามีการนะครับเบิกทางนะครับอนุญาตโดยโชกุนเหล่านี้นะครับนะก็เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับหัวเมืองนะครับที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นนะครับนอกจากนี้เองนะครับนะไดเมียวในภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยจะต้องแปลว่าเจ้าเมืองนะครับไดเมียวก็คือเจ้าเมืองแล้วก็ขุนนางทั้งหลายเนี่ยต่างก็มีบทบาทที่สำคัญในการค้าขายต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็สร้างความมั่งคั่งให้กับอาณาจักรที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคืออะไรนะครับนะก็คือว่ามีชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับนะที่นับถือศาสนาคริสต์ภายหลังที่มีการเผยแพร่อะไรต่างๆจนกระทั่งญี่ปุ่นปิดประเทศแล้วก็มีการขับไล่ในประเทศคนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์ออกนะครับญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งเนี่ยก็นะครับได้มาเป็นทหารอาสาในนะครับราชสำนักนะครับนะในยุคอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับหลังเสร็จกรุงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญก็คือยามาดะนางามาซาหรือนางามาซานะครับนะก็เดินทางมาอยุธยาแล้วก็ดำรงตำแหน่งออกยาพิมุขนะครับแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับจนกระทั่งตอนหลังก็ถูกเนรเทศนะครับนะโดยพระเจ้าประสาททองภายหลังการรัฐประหารนะครับแล้วก็มีการเป็นเจ้าเมืองที่นครศรีธรรมราชแล้วตอนหลังก็เสียชีวิตไปนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยนะครับก็ปิดประเทศไปนะครับหลังจากที่ปฏิเสธนะครับในเรื่องของกลัวอิทธิพลทางต่างชาติโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะฮะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะเมื่อเปลี่ยนผ่านมาสู่รัตนโกสินทร์นั้นนะครับเราก็มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างจำกัดในช่วงแรกเพราะว่าญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศนะครับนะฮะจนกระทั่งเมื่อพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รี่นะครับนะได้บีบบังคับให้ญี่ปุ่นต้องเปิดประเทศแล้วก็นำไปสู่การที่ญี่ปุ่นนั้นนะครับต้องยุติการปิดประเทศแล้วก็เปิดประเทศนะครับแล้วก็นำไปสู่นะครับการสิ้นสุดอำนาจของโชกุนจากการรวมกันของเจ้าเมืองหรือว่าไดเมียวหลายคนโค่นอำนาจโชกุนแล้วก็ถวายพระราชอำนาจคืนให้กับสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นช่วงสมัยเดียวกันกับที่ประเทศไทยนั้นนะครับนะก็ทำสัญญาเบอร์นี่แล้วต่อด้วยสนธิสัญญาเบลริงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยนะครับหลังจากที่เปิดประเทศเป็นครั้งแรก
นะครับแล้วก็มีการลงนามปฏิญาณนะครับสนธิสัญญาพระราชไมตรีแล้วก็การค้าระหว่างสยามกับญี่ปุ่นในปีคศ1887หรือพุทธศักราช2430นั่นเองนะครับและความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ต่อเนื่องเรื่อยมานะครับนะฮะแล้วก็นะครับจบจนกระทั่งเมื่อญี่ปุ่นก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับประเทศไทยของเราเองนั้นก็อยู่ข้างกับฝ่ายญี่ปุ่นนะครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั้นนะครับเราก็เกิดปัญหาขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับในช่วงสงครามเย็นตรงนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับก็มีแลกเปลี่ยนการเยือนกันโดยเฉพาะระหว่างระดับราชวงศ์ต่อราชวงศ์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยญี่ปุ่นเองนั้นก็มุ่งเน้นความสัมพันธ์ทางด้านการค้าเพราะอเมริกาเขาดูแลทางด้านการเมืองความมั่นคงให้หมดนะครับในด้านระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ญี่ปุ่นมุ่งเน้นทางการค้าแล้วก็นำมาสู่การที่ญี่ปุ่นนั้นได้ดูการค้ากับประเทศไทยอย่างกว้างขวางนะครับจนกระทั่งก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ2510จนกระทั่งนายรัฐมนตรีทาเกโอฟูกุดะต้องประกาศหลักการที่เรียกว่านะครับหลักการฟูกุดะขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาจะไม่เน้นบทบาททางทหารเน้นความสัมพันธ์ทางการค้านะครับและเน้นความสัมพันธ์ใจต่อใจ heart to heart relation นะครับนะฮะแล้วก็เน้นเพื่อลดปัญหาการขาดดุลทางการค้าแล้วก็เน้นในเรื่องของการให้เปล่ากับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในระหว่างนี้ญี่ปุ่นเองก็มาลงทุนในประเทศไทยอย่างมากนะครับนะก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งพวกเรารู้จักกันดีหลายอย่างด้วยกันในเรื่องที่ 9.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยุคหลังสงครามเย็นนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นเองนั้นก็ปรารถนาในการที่จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในขณะนั้นนะครับหลังจากที่ประเทศไทยนั้นนะครับเกิดปัญหาขึ้นหลายๆครั้งทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ประกาศหลักการนะครับมิยาซาวะอันดับแรกเลยก็คือญี่ปุ่นจะเน้นบทบาททางด้านความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนบทบาท AIFและขณะเดียวกันเองญี่ปุ่นเองนั้นก็เน้นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศแรกๆที่ให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการกอบกู้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับปัจจัยนะครับในตอนที่ 9.2 นะครับปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและก็ปัจจัยระหว่างประเทศครับปัจจัยภายในที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอันแรกที่สุดก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจคือประเทศไทยเนี่ยเราค่อนข้างมีความล้าหลังทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้านะครับการกำหนดความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำมาสู่การที่ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนและก็ความช่วยเหลือต่างๆจุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับจากการประชุมที่เรียกว่า Plaza Accord ระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นที่มหานครนิวยอร์กนะก็เลยทำให้ค่าเงินเยนนั้นมีลักษณะที่แข็งตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้ญี่ปุ่นนั้นส่งสินค้าออกลำบากมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าญี่ปุ่นก็จำเป็นจะต้องหาฐานการผลิตที่สำคัญและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายการผลิตที่สำคัญตั้งแต่บัดนั้นเศรษฐกิจของไทยก็เจริญเติบโตนะครับอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกือบ10ปีแรกเนี่ยเรามีความเจริญเติบโตเขาเรียกดับเบิลดิจิตก็คือเศรษฐกิจเติบโตถึง2ตัวจนกระทั่งคาดหมายถึงการเป็นนะครับเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ปัจจัยทางด้านการเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะการรัฐประหารของไทยที่เกิดขึ้นนะครับ2ครั้งที่ผ่านมาในตอนหลังนะครับก็คือในปีคศ2006กับ2014ตรงนี้เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นนั้นนะครับนะฮะก็นะครับพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระดับหนึ่งนะครับนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเหมือนในอดีตนะครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธมันอย่างตะวันตกอย่างชัดเจนปัจจัยอันที่3นะครับก็คือปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ดีเพราะว่าไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตมีความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์นะครับมีความสัมพันธ์ในการเป็นคนเอเชียนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลของญี่ปุ่นนะครับนะฮะนะครับอย่างกว้างขวางนะครับนะในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอาหารเครื่องดื่มนะครับวัฒนธรรมการแต่งกายต่างๆเหล่านี้เรื่องที่ 9.2.2 ปัจจัยระหว่างประเทศที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอันแรกที่สุดเลยก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับนะฮะญี่ปุ่นนั้นนะครับก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้นะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็นะครับสามารถที่จะเป็นประเทศมหาอำนาจได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่ทศวรรษที่1990ตรงนั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นนั้นอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับก็คือเศรษฐกิจไม่มีการฟื้นฟูอะไรต่างๆเลย
จนกระทั่งมีคำกล่าวว่านะครับเป็นทศวรรษที่สูญหายตั้งแต่1990ถึงปัจจุบันเลยนะครับเมื่อนายกรีชินโซอาเบะนะครับ

กาศนโยบายอาเบโนมิกก็คือเม้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นก็เริ่มเห็นแสงสว่างจากการที่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะกลับฟื้นตัวขึ้นมาแต่ก็ต้องเผชิญกับการขยายตัวของจีนนะครับซึ่งกลายเป็นมหาอำนาจอันดับ2ของโลกนะครับทางด้านเศรษฐกิจไปแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือกับไทยนะครับผ่านโครงการความร่วมมือตั้งแต่ในเรื่องของการจัดตั้งในส่วนของเจเทป้านะครับก็คือเขตการค้าเสรีไทยญี่ปุ่นลงไปตั้งถึงการเข้ามาลงทุนในการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเซลล์ RMB ต่างๆเหล่านี้ปัจจัยทางด้านการเมืองอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับนะฮะญี่ปุ่นเองนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีบทบาทนะครับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทุกครั้งที่มีประเทศไทยหรือมีอาเซียนเข้ามาเนี่ยญี่ปุ่นเองนั้นก็จะพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็คือมองไทยว่ามีบทบาทที่สำคัญในภูมิภาคและเป็นประตูเชื่อมสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนสำหรับบทบาทระหว่างสำหรับปัจจัยระหว่างประเทศเองเนี่ยก็อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยนะครับในด้านของระบบระหว่างประเทศเองเนี่ยนะครับนะเอเชียตะวันออกใต้การเป็นที่แข่งขันของมหาอำนาจทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่อเมริกาประกาศนโยบายปักหมุดเอเชียนั้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงการที่ความสัมพันธ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นและญี่ปุ่นเองก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญนะครับในภูมิภาคเคียงข้างสหรัฐอเมริกาเพื่อขานอำนาจกับจีนนะครับนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดำรงรักษาดุลยภาพทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ในอีกนะครับตอนหนึ่งก็คือตอนที่ 9.3 ก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงนะครับปีคศ2007นะครับถึงปัจจุบันนะครับก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาการครับสำหรับเรื่องแรกนะครับนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าปีคศ2017ที่ผ่านมานั้นก็ถือได้ว่าครบรอบ130ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับนะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับนะฮะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นในด้านเศรษฐกิจสมัยใหม่นั้นเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ญี่ปุ่นนั้นชำระสินค้านะครับชำระค่าปฏิกรรมสงครามให้กับประเทศไทยเป็นสินค้าครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเงินครึ่งหนึ่งการเป็นสินค้าตรงนั้นก็ทำให้เหมือนกับว่าเป็นการลองตลาดแล้วก็ทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าที่ถูกอกถูกใจคนไทยก็เลยกลายเป็นสินค้าที่แพร่หลายวิกฤตการต้มยำกุ้งในปีคศ1997ตรงนั้นน่ะก็ทำให้ประเทศไทยนั้นเกิดปัญหาอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนหลังเมื่อเศรษฐกิจของเราดีขึ้นเราก็ยังส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นจากเดิมประมาณร้อยละ20กว่า25บวกลบก็กลายไปเหลือเพียงร้อยละ16ถึง17ในปัจจุบันนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกับการค้าก็ลดลงจากเดิมที่ญี่ปุ่นเคยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยแต่วันนี้นั้นก็ลดลงนะฮะถ้าเทียบกับนะครับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับจากการค้าชายแดนแล้วก็จีนนะครับเหล่านี้ต่อเนื่องนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นนะครับคู่แข่งที่สำคัญนะครับนะของสินค้าของญี่ปุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราก็ยังขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านการลงทุนก็อาจจะกล่าวได้ว่านะครับนะฮะหอการค้าญี่ปุ่นนะครับที่สำนักงานกรุงเทพนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในหอการค้านอกประเทศของญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะฮะจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าประเทศไทยเหมือนกับว่าเป็นญี่ปุ่นน้อยนะฮะหรือว่าเป็นญี่ปุ่นสาขา2นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในด้านเศรษฐกิจนะครับนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะญี่ปุ่นเองนั้นนะครับนะแม้ว่าปัจจุบันเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการขอรับการลงทุนนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นั้นลดลงนะครับนะฮะนะครับอันเนื่องมาจากนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ประเทศไทยก็เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะครับในปี2011นะครับแล้วก็2014เองก็เกิดการอ่อนตัวของค่าเงินเยนตรงนี้นะครับนะแต่ว่านะครับญี่ปุ่นก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับนะแล้วก็สินค้าที่ญี่ปุ่นลงทุนส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีบริษัทนะครับที่เพิ่มการผลิต

ครับในประเทศไทยนะครับในการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งที่จําเป็นนะครับหน่วยงานของญี่ปุ่นที่เข้ามามีบทบาทอย่างเช่นกรณีของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมหรือเมติเมื่อก่อนเดิมชื่อมิตินะครับจนกระทั่ง2001-2002เนี่ยเป็นชื่อเป็นเมตินะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการที่จะวางระบบในเรียกเขาเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้านะครับนะซัพพลายเชนต่างๆเหล่านี้มากมายแล้วก็มีทางเดินทางเยือนของคู่ค้านะครับนักธุรกิจของญี่ปุ่นคนสําคัญความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจล่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นนั้นให้ความช่วยเหลือนะครับแบบให้เปล่ากับประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับนะแต่ว่า ในตอนหลังเนี่ยระดับการพัฒนาของประเทศไทยที่สูงขึ้นญี่ปุ่นก็เลยลดการให้ความช่วยเหลือนะครับแบบให้เปล่าลงนะครับแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองถึงการประเทศไทยจะเป็นเกตเวย์นะครับนะสู่นะครับอะไรล่ะครับกลุ่มประเทศอินโดจีนนะครับเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับนะเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมในปี2554เนี่ยญี่ปุ่นก็สับสนในเรื่องของการป้องกันนะครับนะน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับนะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับจำนวนมากซึ่งญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมากเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้นะครับญี่ปุ่นก็ยังให้ความช่วยเหลือกับประเทศไทยอีกหลายๆอย่างนะครับตัวอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นก็นะครับให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับเทคโนโลยีต่างๆให้ในฝั่งสายด้วยกันนะครับทีนี้ความสัมพันธ์นะครับนะระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านการเมืองล่ะเป็นยังไงบ้างอาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับตั้งแต่ระดับนะครับพระราชวงศ์นะครับของไทยกับพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับนะโดยเฉพาะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการเดินทางเยือนนะครับนะเสด็จพระดำเนินเยือนระหว่างกันนะครับนะฮะของเราก็นะครับมีการพัฒนาต่อนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของปลานิลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการนะครับนะฮะดุษฎีบัณฑิตนะครับกิตติมศักดิ์ต่างๆให้มีการเดินทางเยือนพระองค์ระหว่างพระราชวงศ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟ้นนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีการในด้านเศรษฐกิจต่างๆก็มีการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือว่าเจเทปป้านะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมีการเดินทางเยือนระหว่างนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เดินทางมาเยือนเมืองไทยนายกไทยก็เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นมีการพบปะกันนะครับนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในนายกรัฐมนตรีหลายท่านด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีการพบปะนะครับในการเดินทางระดับรัฐมนตรีต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องด้วยกันความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างแนบแน่นเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะฝ่ายการเมืองนะครับแต่ฝ่ายกองทัพเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเช่นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศของไทยกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการฝึกซ้อมมีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเหล่านี้เป็นต้นความสัมพันธ์เหล่านี้ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับอีกอันนึงนะครับนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วิทยาการต่างๆก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับมาจากการจัดตั้งสำนักวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะครับที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับก็มีการประกาศหลักการเขาเรียกว่าฟูกุดะขึ้นในปี1997ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วนะครับซึ่งหลักการนี้เนี่ยนะครับก็นำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ใจต่อใจแล้วก็เน้นความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเพราะนั้นนะครับสังคมประเพณีวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลายอย่างคนไทยก็รู้จักดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสวนแบบญี่ปุ่นบอนไซกระดาษพับศิลปะนะครับการจัดดอกไม้อิเคบาน่านะครับนะรวมกระทั่งถึงนะครับลักษณะอุปนิสัยของคนญี่ปุ่นเช่นการทำงานเป็นกลุ่มความมีระเบียบวินัยความรักชาติต่างๆเหล่านี้นะครับรวมกระทั่งถึงนะครับอิทธิพลของญี่ปุ่นก็แพร่หลายในประเทศไทยเช่นภาษาญี่ปุ่นนะครับภาพยนตร์ดนตรีการ์ตูนแฟชั่นต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งคนไทยก็รู้จักดีนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับนะฮะก็มีการศึกษาอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ต่อเนื่องเรื่อยมานะครับตั้งแต่วิไลบพิตรพิมุขนะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการใช้ภาษาญี่ปุ่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยและมีคนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับในการใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆมีหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากนะครับมีภาพยนตร์ญี่ปุ่น

ครับอยู่ในความทรงจำของเด็กเยาวชนไทยจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับภาพยนตร์มาร์คไรเดอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับโดราเอมอนอิคิวซังเนี่ยน้อยเจ้าปัญญาดราก้อนบอลนะครับนักเตะซูบาสะนะครับโคนันยอดนักสืบนะครับนะฮะหนูน้อยอาราเล่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะคนไทยก็จะรู้จักกันดีนะครับนะฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีกระแสในเรื่องของการบริโภคเช่นในเรื่องของเครื่องดื่มชาเขียวนะครับอาหารญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะซึ่งร้านอาหารในญี่ปุ่นของประเทศไทยมีอยู่กว่า600แห่งในปีค.ศ.2007นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 2,700 กว่าร้านนะครับนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมชื่นชอบในประเทศไทยอย่างกว้างขวางนะครับนะฮะตั้งแต่อดีตนะครับนะฮะตั้งแต่อดีตต่อเนื่องด้วยมานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากนอกจากนี้นะครับนะก็ยังมีองค์ความรู้จากญี่ปุ่นมีจากร้านอาหารต่างๆนะครับที่สร้างแฟรนไชส์ขึ้นในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับมีการ์ตูนแอนิเมชันอนิเมะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะฮะแล้วก็คนไทยเองก็สนใจนะความสนใจของไทยกับญี่ปุ่นนะครับที่สำคัญก็คือผ่านการด้านการท่องเที่ยวจะพบว่านะครับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเป็นลำดับต้นๆขณะเดียวกันก็นักท่องเที่ยวไทยก็เดินทางไปญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนะครับนะต่างทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเดินทางไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันนะครับนะฮะและไทยก็นะครับเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับปรารถนาและต้องการญี่ปุ่นนะครับไปเที่ยวนะครับญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็นำไปสู่การมีเงินนะครับนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเป็นจำนวนมากนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองกับเมืองนะครับอย่างเช่นกรณีของนะครับมีการส่งมอบรถดับเพลิงให้กับกรุงเทพมหานครกับสภาจังหวัดนะครับเมืองฟุกุโอกะนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายก็คือปัญหาและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่านะครับแบ่งออกได้เป็น2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 9.4.1 ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นกับ 9.4.2 ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีความสนิทสนมกันใกล้ชิดและไม่มีปัญหาระหว่างกันอย่างไรก็ตามนะครับนะฮะปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็อาจจะเกิดขึ้นบางประเด็นได้ปัญหาที่สำคัญคืออะไรปัญหาที่สำคัญก็คือนะครับนะฮะในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของปัญหาด้านการค้าปัญหาด้านการค้าตัวอย่างเช่นบางช่วงเวลาก็จะมีปัญหาเรื่องนะครับไก่นะครับที่ถอดกระดูกนะครับมีปัญหาหรือว่าอย่างกรณีผลไม้บางอย่างซึ่งไม่สามารถเข้าไปในญี่ปุ่นได้นะครับเนื่องจากนะครับญี่ปุ่นมีข้อห้ามในเรื่องของแมลงหรือสารพิษต่างๆตัวอย่างเช่นมังคุดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับขาดดุลการค้าส่วนหนึ่งนะครับนะฮะก็เลยทำให้เกิดความคิดว่าเราควรจะตกลงเหล่านี้นะครับต่อไปหรือไม่หรือมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างไรนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาคนไทยรอบๆเข้าญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายนะครับเข้าไปทำงานต่างๆเพราะค่าครองชีพญี่ปุ่นนะครับดีกว่าค่าครองชีพไทยนะครับนะก็เข้าไปก็ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายหลายอย่างนะครับและหลายอย่างก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะครับปัญหานะครับอีกอันนึงนะฮะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างนะครับไทยกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ต่อเนื่องมาอย่างช้านานปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองชาติตรงนี้ก็นำมาสู่การที่คนทั้งสองฝ่ายนะมีผลประโยชน์ร่วมกันไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านเศรษฐกิจจึงนับว่ามีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและความช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้นะครับไทยกับญี่ปุ่นเองก็ยังมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับรวมถึงนะครับตัวอย่างเช่นกรอบความร่วมมือต่างๆเช่น AIF ASEAN Regional Forum การประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงรวมกระทั่งถึงการประชุมนะครับอีกหลายๆอย่างหลายๆเวทีด้วยกันรวมกระทั่งถึงการพัฒนาในกรอบความร่วมมือของเอเชียตะวันออกและการพัฒนานะครับลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเหล่านี้ก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะกระชับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับวิทยาการวัฒน

0: รมต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็จะกลายเป็นหัวใจที่สำคัญของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครองสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
2: ทะเลมาสะท้อได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788
4: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปนะคะจริงๆเราก็อาจจะคุ้นเคยกับกลุ่มประเทศยุโรปมานานแล้วทีนี้ในพัฒนาการของความสัมพันธ์กับไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะก็อย่างที่เราก็น่าจะได้เรียนประวัติศาสตร์กันมาไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปนั้นมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชอันนี้เราก็อาจจะได้คุ้นเคยทั้งเรียนหรือแม้กระทั่งหนังหรือละครนะคะในสมัยนั้นชาติแรกที่เข้ามามีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการนั่นก็คือโปรตุเกสนะคะแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับบรรดาชาติยุโรปเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเรียกโบราณฮอลันดานะคะหรือว่าฮอลแลนด์แล้วก็ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากก็คือฝรั่งเศสนะคะโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีอยู่ในละครดังๆนะหลายเรื่องนะคะอย่างบุพเพสันนิวาสหรือว่าอีกหลายๆเรื่องยังไงก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าในกรณีความสัมพันธ์กับชาติยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้นนะคะฝรั่งเศสได้เข้ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มีการทำสัญญาการค้านะคะโดยมีสาระสำคัญก็คือทำให้ฝรั่งเศสมีสิทธิ์ค้าขายอย่างเสรีนะคะฝรั่งเศสมีสิทธิ์ซื้อสินค้าแล้วก็ผูกขาดสินค้าบางตัวนะคะอย่างเช่นพริกไทยสามารถเดินทางค้าขายไปได้ทั่วราชอาณาจักรนะคะแต่อย่างที่เราก็เรียนประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็ทราบกันว่าความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้นก็เสื่อมลงนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอื่นๆนั้นก็พลอยที่จะ เสื่อมลงไปในช่วงสมัยตั้งแต่ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะอย่างในกรณีฝรั่งเศสที่บอกว่ามีความสำคัญแล้วก็เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะฝรั่งเศสส่งคณะทูตมานะคะก็ได้มาทำข้อตกลงด้านการค้านะคะแล้วเราก็ส่งคณะทูตไปนะคะอย่างที่เราก็เรียนกันทราบกันก็คือโกสาปานนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนั้นก็ได้เป็นชาติแรกๆนะชาติตะวันตกชาติยุโรปแรกๆที่สามารถเข้ามาทำข้อตกลงทางการค้าแล้วก็ได้รวมไปถึงได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะคะคำนี้จริงๆแล้วเรามีผลกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา นะคะแล้วก็เกาะหน้าเมืองมะริดซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมียนมาเนี่ยนะเป็นเมืองของมอญนะคะเราก็ยกเกาะหน้าเมืองให้เป็นพื้นที่ที่เขามาทำการค้าเข้ามาจอดเรือต่างๆนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทำให้ต่อมานั้นมีปัญหาที่เราทราบกันนะต่อมาเมื่อความสัมพันธ์กับไทยตั้งแต่ปลายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแล้วก็พอขึ้นรัชกาลใหม่พระเพทราชากรุงศรีอยุธยาของเรากับชาติยุโรปก็ระงับความสัมพันธ์กันไปหลักๆนะคะก็มาเริ่มความสัมพันธ์กันอีกทีในช่วงต้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเมื่อมีการทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์นะคะทางสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั้นได้ส่งเฮนรี่เบอร์นีย์เข้ามาทำสนธิสัญญาเปิดประเทศไทยก็ถือว่าเป็นการเปิดประเทศนะคะในสมัยรัชกาลที่3แต่ต่อมาเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีมากนักนะคะจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่4นั้นเซอร์จอห์นบอริงก็ได้เป็นตัวแทนของอังกฤษเข้ามาแล้วก็ได้มีการทำสนธิสัญญาบอริงนะคะในคศ1834หรือว่า2398นะพศ2398นะคะซึ่งการทำสนธิสัญญาบอริงเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาสำคัญเลยการที่เราบอกได้ว่าเราถูกบังคับให้ทำสนธิสัญญาเปิดความสัมพันธ์กับอังกฤษนั้นเป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยนั้นต้องเปิดรับอิทธิพลจากชาติยุโรปนะแล้วก็เปิดรับอิทธิพลของลัทธิอนานิคมของตะวันตกซึ่งตอนนั้นก็กำลังแผ่ขยายนะอย่างยิ่งนะคะแล้วก็สาระสำคัญของสนธิสัญญาบอริงนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหลายๆอย่างนะคะสิทธิในเรื่องการเก็บภาษีสิทธิในการเรื่องเดิมผูกขาดการค้านะคะก็ต้องเปิดเป็นระบบการค้าสมัยใหม่ในระยะเวลาต่อมาเป็นจุดที่ทำให้เราก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของการเป็นชาติที่ตะวันตกเขาบอกว่าเป็นชาติสมัยใหม่นะคะซึ่งก็พัฒนามาเป็นที่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะนี่ก็สนธิสัญญาบอริงนะคะสิทธิภาพนอกอาณาเขตนี่รวมถึงเรื่องการสารอิสระการค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออิสระในการเก็บภาษีนำเข้าหรือส่งออกซึ่งเราต้องยอมนะคะตามเงื่อนไขของเขาแล้วก็ยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยราชสำนักแล้วก็ขุนนางนะคะก็เป็นการเปิดวิถีของการค้าเสรีนะคะพัฒนาการของความสัมพันธ์กับชาติยุโรปตนตกเรื่อยมาก็จนกระทั่งถึงเมื่อสงครามโลกครั้งที่1นะซึ่งท้ายสุดเราได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ได้เป็นผู้ชนะนะคะจึงทำให้ไทยเรานั้นสามารถที่จะเรียกร้องในการที่จะขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตได้นะก็เป็นพัฒนาการสำคัญของความสัมพันธ์ที่ทำให้ท้ายสุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติยุโรปนั้นมาอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงนะสถานะเท่าๆกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาซึ่งเราก็ทราบประวัติศาสตร์ของเราว่าเราก็เดิมก็ยอมให้ญี่ปุ่นนะเดินทัพผ่านแล้วก็ถูกบีบให้เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นช่วงท้ายก็เป็นจุดที่ทำให้เราเสียเปรียบนะคะแล้วก็พอเมื่อสงครามสิ้นสุดนั้นทำให้เราก็จะต้องไปใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาที่สหรัฐนั้นได้ช่วยเราให้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้สถานะของผู้แพ้นะคะเพราะว่าทางอังกฤษนั้นที่อยู่ในสถานะของผู้ชนะนั้นก็ตอนแรกก็พยายามที่จะบีบบังคับเราให้ตกอยู่ในฐานะของผู้แพ้นะคะแต่ว่าสหรัฐอเมริกานั้น

ได้เข้ามาเรียกว่าไกลเกลี่ยและประนีประนอมให้อังกฤษลดท่าทีลงมันก็เลยทำให้เราเป็นจุดที่ทำให้เรานะคะได้เข้าไปใกล้ชิดกับสหรัฐเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะหัวข้อต่อไปก็คือเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะเราคุ้นเคยชื่อสหภาพยุโรปนี้เป็นอย่างดีสหภาพยุโรปเป็นองค์การการรวมกลุ่มใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะซึ่งตั้งมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานนะคะเริ่มต้นตั้งขึ้นนั้นก็มีประเทศเพียง6ประเทศแต่ก็ปัจจุบันก็ได้พัฒนาต่อมาจนกระทั่งถึง27จริงๆ28นะคะแล้วก็สหราชอาณาจักรออกไปก็เหลือ27นะคะเพราะฉะนั้นก็ขยายตัว อย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นตลาดใหญ่มากของโลกนะคะเราก็มีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปมาเนิ่นนานนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ยุคเรียกว่าทศวรรษที่1970นะคะไทยกับสหภาพยุโรปนั้นมีความสัมพันธ์กันด้านหลักๆคือด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตั้งมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไทยเรามีสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ4นะคะรองจากสหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับตลาดของไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นตลาดที่ใหญ่นักสำหรับสหภาพยุโรปเพราะว่าเราเป็นคู่ค้าของสหภาพยุโรปอันดับที่26นะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าความสัมพันธ์นะคะในเชิงเศรษฐกิจของระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนั้นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะเราได้รับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิพิเศษด้านศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือเรียกว่า GSP นะคะมาเป็นระยะเวลาเกือบ50ปีนะคะเราเพิ่งได้เรียกว่าสิ้นสุดนะคะสิทธิที่จะได้รับ GSP ไปเมื่อปลายปี2014นะคะไอ้ที่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเขาเกิดไม่พอใจอะไรเราหรอกเพราะว่าเกณฑ์กันได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรนี้คืออะไรคือการที่เราได้รับยกเว้นนะคะหรือว่าลดภาษีสินค้าในการที่เราส่งออกไปสหภาพยุโรปนะสินค้าทั่วๆไปเลยไม่ใช่เป็นสินค้าเฉพาะประเภทนะคะแต่ทั่วๆไปเลยนะที่เราได้เราสิ้นสุดการได้รับ GSP เนี่ยก็เพราะว่าเขาพิจารณาเกณฑ์นะเกณฑ์จากของสหประชาชาติแล้วไทยเราสามารถพัฒนาประเทศจนกระทั่งกลายเป็นประเทศที่มีรายได้มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวนะสูงเกินเรียกว่าระดับที่จะได้ GSP แล้วคือพูดง่ายๆว่าเราทำมาค้าขายจนพัฒนาประเทศจนเป็นรายได้ระดับปานกลางแล้วไม่ใช่ประเทศที่เรียกว่ายังยากจนที่สมควรที่จะต้องได้รับสิทธิพิเศษต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เราได้รับ GSP จากสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนะคะของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นด้านหลักระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยกับสหภาพยุโรปยังได้มีการเจรจาเพื่อที่จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะยิ่งขึ้นนะแต่ว่าก็มีปัญหาเมื่อหลังยุคสงครามเย็นนั้นสหภาพยุโรปหันมาให้ความสำคัญกับการเมืองที่เป็นการเมืองต้องเป็นระบอบเสรีประชาธิปไตยนะคะพอเมื่อเรามีรัฐประหารนะคะก็เลยทำให้การเจรจาข้อตกลงนี้เนี่ยมันก็ชะงักไปนะคะเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นสิ่งที่สหภาพยุโรปเน้นนะในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆก็คือค่านิยมในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน

การพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมนะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังรวมถึงการที่จะต้องมีนโยบายที่เป็นมิตรนะหรือเอื้ออำนวยต่อการอพยพและให้ที่พักพิงต่อผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะหรือภัยทางการเมืองต่างๆอย่างในกรณีเมืองไทยเนี่ยเราก็มีกรณีเรื่องการที่เราจะต้องรับผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่างนี้นะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรหรือแม้กระทั่งเลยมาถึงเรื่องการใช้พลังงานนะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนการให้ความสำคัญกับตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐหรือ NGO หรือว่า Civil Society ต่างๆนะคะก็ล่าสุดพัฒนาการของความสัมพันธ์เนี่ยก็คือมีการเจรจาในข้อตกลงทวิภาคีที่เรียกว่าข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนนะคะ PCAPCA เนี่ยก็เป็นฐานสำคัญในการที่จะพัฒนานะคะในการที่จะไปสู่ FTA ต่อไปเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสภาพยุโรปแค่ด้านเศรษฐกิจนะคะด้านอื่นก็มีนะคะอย่างเช่นด้านสังคมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะสภาพยุโรปก็ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคด้านความรู้อะไรต่างๆนะในแง่ของประเทศไทยนั้นเราเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะ

ค่ะในหัวข้อสุดท้ายนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติยุโรปนะคะเราจะมาดูเรื่องปัญหาและแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะคะว่าหลักๆในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติยุโรปเนี่ยตอนนี้สหภาพยุโรปมีชาติสมาชิก27ชาติซึ่งค่อนยุโรปนะคะแล้วก็เป็นตลาดหลักของเราสหภาพยุโรปหลักการของเขาในการดำเนินความสัมพันธ์ก็คืออย่างในเรื่องเศรษฐกิจนั้นก็คือเน้นการค้าเสรีที่เปิดกว้างและเป็นธรรมนะคะแต่ในทางปฏิบัตินั้นสหภาพยุโรปเองก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดว่ายังมีมาตรการทางเศรษฐกิจในเชิงกีดกันอยู่มากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรคือพูดง่ายๆว่าสินค้าเกษตรนั้นจะเข้าสหภาพยุโรปได้ยากแล้วก็ต้องเจอมาตรการหรือกฎเกณฑ์มาตรฐานอะไรต่างๆที่สูงนะคะเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปนั้นมีหลักการที่จะพยายามที่จะปกป้องภาคเกษตรกรรมภายในนะคะก็เลยทำให้มีปัญหากับประเทศต่างๆและกับประเทศไทยเองก็หลายครั้งนะคะอย่างเช่นในช่วงปีค.ศ.2010เนี่ยนะเรามีปัญหาเรื่องการส่งออกผักสดนะคะผักสดที่เราจ่ายตลาดทุกวันผักชีต้นหอมกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้นะคะปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เราก็ได้รับการเตือนมาหลายครั้งว่าเขาไปสำรวจตรวจเจอสารปนเปื้อนอะไรต่างๆที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานของเขาจนกระทั่งเราโดนขู่ด้วยซ้ำไปว่าจะไม่รับซื้ออีกแล้วนะคะก็ทำให้เราจะต้องมีการปรับตัวปรับมาตรการจากต้นทางอะไรหลายๆอย่างนะคะที่สำคัญเลยก็คือปี2015นะคะหรือว่า2558เรามีปัญหาในการส่งสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าตอนนั้นนะคะเขาเรียกว่าให้ใบเหลืองเตือนแล้วก็เตือนหนักด้วยเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปนั้นมีนโยบายหลักในเรื่องของนโยบายการประมงร่วมนะคะนโยบายนี้มีค่านิยมในการปกป้องทั้งในเชิงของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเชิงของสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานนะคะแล้วเขาก็พิจารณาว่าการประมงของไทยนั้นผิดนะผิดหลักการตรงนี้ของเขาผิดหลักในลักษณะที่เรียกว่า IUU นะคะ IUU illegal ผิดกฎหมาย

นะคะ unreported ไร้การรายงาน unregulated ไร้การควบคุม IUU นะคะผิดกฎหมายไร้การรายงานไร้การรายงานอะไรไร้การรายงานในการเรือประมงประเภทไหนถูกต้องไหมเข้าออกไปจับเข้ามาถูกต้องไหมไร้การควบคุมเรื่องแรงงานใช้แรงงานเรียกว่าข้ามมนุษย์ไหมนะคะสิทธิแรงงานถูกต้องไหมก็เป็นช่วงสำคัญเลยที่ต้องใช้เวลาถึงประมาณเกือบ10นะคะเราถึงสามารถที่เรียกว่าปลด IUU ได้รับธงเขียวนะคะ IUU ถ้าโดนใบแดงได้ธงแดงคืออะไรก็คือเขาจะไม่ซื้อสินค้าประมงจากเราเลยซึ่งโอ้มูลค่ามหาศาลแล้วมันจะกระทบกับไม่ใช่แค่มูลค่าการส่งออกแต่มันจะกระทบกับธุรกิจนะภายในการจ้างงานนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะคะปัญหาในความสัมพันธ์อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของที่เขาก็ไม่ค่อยไว้วางใจในการที่เราจะพัฒนาด้านการเมืองเพราะว่าเอาดั้งเดิมนะดั้งเดิมเขาถือว่าไทยเรามีปัญหาไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะคะเสร็จแล้วก็มีปัญหาด้านการเมืองมีรัฐประหารนะคะมีปัญหาเสถียรภาพว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งโดนขัดโค่นล้มลงไปจากการรัฐประหารมีรัฐบาลที่มาจากทหารอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องขัดหลักค่านิยมที่สำคัญนั่นก็เลยทำให้การเจรจานะคะที่พูดไปแล้วตั้งแต่กรอบ PCA นะคะซึ่งจะเป็นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การลงนามในข้อตกลง FTA ต้องหยุดชะงักลงนะคะเพราะว่าข้อตกลง FTA ที่วางเอาไว้นั้นจะเป็นข้อตกลงที่ครอบคลุมรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยนะคะเขายึดถือว่าค่านิยมนั้นมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของว่าเราจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างกันได้อย่างดีโดยเสรีแต่ว่าหมายถึงว่าทางการเมืองจะต้องมีเสถียรภาพและมีความเป็นประชาธิปไตยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญนะอันเนื่องมาจากการเมืองภายในของเราเนี่ย ก็เลยเป็น อุปสรรคในการพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะสหภาพยุโรประงับการเจรจา FTA กับไทยจนกว่าจะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่เขาเห็นว่าเป็นรัฐบาลจากระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะก็การระงับนะการพูดคุยกันนะคะระงับเรียกว่าจริงๆระงับตั้งแต่ระดับ PCA นะคะเพิ่งมาเริ่มต้นทีหลังแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ระงับเนี่ยก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่ดีซะด้วยเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะคะว่าเรานั้นต้องยุติไม่ได้รับสิทธิGSP อีกต่อไปแล้วแต่อันนั้นน่ะมันตามเกณฑ์พัฒนาการโดยธรรมชาติว่าเมื่อเรามีฐานะนะคะที่ดีขึ้นมันพ้นเกณฑ์มันจะมีเกณฑ์ชัดเจนนะคะแล้วเราก็พ้นเกณฑ์ประเทศที่จะมีสิทธิได้รับอีกต่อไปแล้วนะแต่มันก็เป็นช่วงที่เป็นระยะเวลาที่มีปัญหาระหว่างกันพอดีนะคะก็ทำให้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะสำหรับพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะคะแต่ว่านะคะสิ่งที่ดีท้ายสุดก็เกิดขึ้นเมื่อสหภาพยุโรปนั้นในตอนปี2021นะคะได้มียุทธศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะคะเป็นยุทธศาสตร์ที่เขามุ่งมาทางภูมิภาคแถบนี้คืออินโดแปซิฟิกนะคะคือตั้งแต่เอเชียตะวันออกแถบจีนญี่ปุ่นเกาหลีมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเอเชียใต้นะฮะแถบอินเดียรวมไปทั้งตะวันออกกลางหรือชายขอบแอฟริกา
นะคะเขามุ่งความสัมพันธ์ที่จะพัฒนานโยบายต่างประเทศเขาเขาก็เลยหันมาให้ความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับไทยนะคะก็เลยทำให้เมื่อปลายปี2022นะคะก็มีการตกลงแล้วก็ได้ลงนาม PCA นะคะท้ายสุดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตกลงกันว่าจะพัฒนาข้อตกลงเป็น FTA ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่สหภาพยุโรปนั้นระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของเขาเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งในสำหรับชาติยุโรปก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรปนะคะแม้ว่าจะมีสมาชิกเพียง4ประเทศแต่ก็เป็นตลาดสำคัญนะคะ4ประเทศคือนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ไอซ์แลนด์และลิเทนสไตน์นะคะเราก็มีการพูดคุยเพื่อจะทำข้อตกลง FTA แต่ว่าท้ายสุดแล้วเมื่อก็เขาก็มีค่านิยมเดียวกับสหภาพยุโรปแล้วค่ะเมื่อเรามีปัญหาทางการเมืองมันก็เลยชะงักไปแต่ว่าตั้งแต่2022นะคะก็มีพัฒนาการก็คือก็จะกลับมาเจรจาเพื่ อเจรจาข้อตกลง FTA ระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปอีกครั้งนะคะ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

นักศึกษาทุกท่านวันนี้ก็จะมาบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ประเด็นประเด็นที่1หรือว่าตอนที่1ก็คือประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนที่3ก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตอนที่4นะคะนักศึกษาก็จะได้ฟังปัญหาและแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามาเริ่มประเด็นที่1นะคะตอนที่1ซึ่งก็จะว่าด้วยเรื่องของประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งในช่วงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคแรกนะคะคือยุคล่าอาณานิคมเนี่ยในห้วงเวลานั้นอย่างที่นักศึกษาก็คงจะได้มีข้อมูลพื้นฐานกันไปบ้างแล้วว่าจักรวรรดินิยมตะวันตกนั้นเข้ามามีอำนาจ

ยึดครองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดก็จะต้องตกอยู่ภายใต้จักรวรรดินิยมตะวันตกนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่ในห้วงเวลาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะในห้วงเวลานั้นเนี่ยกระแสการล่าอาณานิคมในภูมิภาคของเราเนี่ยรุนแรงมากในที่สุดเราก็ต่อต้านไม่ไหวนะคะ

ปฏิรูปการปกครองประเทศมีการปฏิรูปการปกครองเพื่อให้ทันสมัยให้เข้ากับตะวันตกนี่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางแต่ว่ากระแสการล่าอาณานิคมก็ยังคงความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ไทยนั้นต้องหันมาใช้นโยบายลู่ตามลมนะคะแต่กองบรยูนี่แหละค่ะให้กับทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยกัมพูชากับลาวนั้นก็ยกให้กับฝรั่งเศสส่วนหัวเมืองบรายูนั้นก็ยกให้กับอังกฤษต่อมาในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับดินแดนดังกล่าวที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระต่อกันก็จริงแต่ว่าจะเป็นไปอย่างห่างเหินมากนะคะจนล่วงเข้ามาในสมัยรัชกาลที่8ตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าตึงเครียดอย่างมากเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในแถบอินโดจีนซึ่งก็คือลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนั้นอยู่ในลักษณะของความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะคะจนกลายเป็นเรียกว่าเปิดฉากโจมตีระหว่างกันถึงขั้นที่เราเรียกห่วงเวลานั้นว่าสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสมีการสู้รบกันในระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ว่าผลของสงครามครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ไทยได้ดินแดนกลับคืนมาหลายส่วนอยู่นะคะจนล่วงเข้ามาภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในคริสตศักราช1945นี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็ได้ยกดินแดนดังกล่าวคืนให้กับอังกฤษอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อมาไทยก็ยังต้องมอบดินแดนอินโดจีนบางส่วนคืนให้แก่ฝรั่งเศสด้วยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยเขาก็จะนับกันนะคะคศ1989ก็ได้1990ก็ได้1991ก็ได้แต่เอาเป็นว่า1989เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าอยู่ในช่วงหลังสงครามเย็นช่วงครามเย็นเนี่ยเขาจะนับเอาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็คือ1945จนกระทั่งถึง1989หรือ1990ในห่วงเวลานี้เนี่ยประเด็นความมั่นคงจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องการต่อต้านภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์นะคะหมุดหมายหรือว่าสัญลักษณ์สำคัญอันหนึ่งสำหรับความร่วมมือในความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือการจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกให้กระชับแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยอาเซียนเนี่ยถือเป็นการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไทยเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญการก่อตั้งอาเซียนเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกันเองเนี่ยมีเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะกระชับแน่นมากยิ่งขึ้นลดความหวาดระแวงแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันในระดับหนึ่งทีเดียวต่อมาในพอมาถึงช่วงปลายทศวรรษที่1980นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศก็มีความตึงเครียดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นหลักแต่กับลาวเนี่ยจะมีเรื่องของเส้นเขตแดนเป็นสำคัญนะคะก็คือความไม่ชัดเจนของการปักปันเส้นเขตแดนก็ทำให้มีความตึงเครียดระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็ไทยกับลาวพอมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลกาภิวัตน์นะคะก็เรียกว่าหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนั่นแหละค่ะก็คือ1989 1990หรือว่า1991เป็นต้นมาซึ่งหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายใหม่นะคะโดยมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะรอบทิศทางทั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือไทยเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเคลื่อนตัวออกจากการพึ่งพิงมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะคะในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันก็จะมีการพูดถึงการตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งก็เป็นความร่วมมือแล้วก็ผลักดันของสมาชิกอาเซียนทั้งหลายว่าความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของพวกเราเนี่ยมันควรจะเคลื่อนไปข้างหน้าให้มีความกระชับแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์นั่นแหละค่ะ

ต่ว่าเรากระชับความสัมพันธ์ในรูปแบบของก็คือเคลื่อนตัวไปข้างหน้านอกเหนือจากการเป็นสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวมๆเนี่ยก็ให้มันเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ประชาคมอาเซียนเนี่ยไทยเองก็ดำเนินนโยบายหลายประการนะคะภายใต้กรอบของอาเซียนเพื่อที่จะแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในภูมิภาคแล้วก็จะเพื่อกระชับความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะเช่นว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคซาร์สซึ่งในสมัยนั้นเป็นโรคระบาดที่สำคัญแล้วก็ไทยเนี่ยแสดงความเป็นผู้นำด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการปรองดองแห่งชาติในเมียนมารวมไปถึงการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจนสำเร็จอันนี้ก็เป็นผลงานของประเทศไทยในการแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบของประชาคมอาเซียนค่ะค่ะก็มาถึงตอนที่2นะคะนักศึกษาตอนที่2นี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยระหว่างประเทศนะคะเรามาว่ากันที่ปัจจัยภายในประเทศก่อนนะคะซึ่งภายในประเทศเนี่ยในห้วงเวลานั้นเนี่ยนะคะเราไล่กันมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะจนกระทั่งเข้าสู่หลังสงครามเย็นในทศวรรษ1990เนี่ยนักศึกษายังจำได้นะคะตอนที่1เมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะเริ่มในคศ1945ในช่วง1945จนถึง1990เนี่ยในห้วงเวลานี้เนี่ยปัจจัยภายในประเทศที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็จะมีด้วยประเด็นสำคัญอยู่3ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1ตัวแรกเป็นปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำประเทศ2ก็คือเรื่องของภัยคุกคามความมั่นคงในขณะนั้นและสุดท้ายปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศเรามาว่าที่เรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำประเทศคำว่าผู้นำประเทศนักศึกษาลองคิดตามนะคะว่าคำว่าผู้นำประเทศก็หมายถึงมุมมองหรือว่ามโนทัศน์ของผู้นำประเทศเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวนี้มันจึงสำคัญตรงที่ว่าผู้นำประเทศจะมีมุมมองก็คือถ้าเป็นของไทยคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะนายกรัฐมนตรีในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยจะมีมโนทัศน์อย่างไรเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะนั้นหรือแม้กระทั่งการเมืองภายในประเทศอย่างไรเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่เราจะไปสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆยกตัวอย่างนะคะนักศึกษาอย่างเช่นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยมโนทัศน์ของจอมพลป.พิบูลสงครามก็จะมีลักษณะของการต่อต้านอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นการเชื่อมสัมพันธ์การกำหนดความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะเน้นไปที่การเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นโลกเสรีเหมือนกันแล้วก็จะค่อนข้างห่างเหินกับประเทศในแถบอินโดจีนก็เพราะว่าประเทศในแถบนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะหรือถ้าให้เห็นชัดขึ้นในช่วงหลังสงครามเย็นเป็นช่วงของพลเอกชาติชายชุนนาหวันซึ่งมีนโยบายที่คือมีนโยบายต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงลัทธิอุดมการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นในสมัยของพลเอกชาติชายชุนนาหวันเป็นนายกรัฐมนตรีจึงกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่สนใจเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองดังเช่นนโยบายที่นักศึกษาน่าจะเคยได้ยินนะคะก็คือชื่อนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำประเทศนะคะต่อมาเรื่องที่สองจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในขณะนั้นซึ่งปัจจัยภายในตอนนั้นของประเทศไทยก็คือภัยคุกคามด้านคอมมิวนิสต์ซึ่งก็จะเชื่อมกับที่อาจารย์ได้

กล่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าก็คือเรื่องของคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะมากำหนดการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยก็คือเรื่องของคอมมิวนิสต์เราก็จะเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศที่มีอุดมการเดียวกันมากหน่อยนะคะสุดท้ายปัจจัยภายในประเทศว่าด้วยเรื่องของสถานการณ์ทางภายในประเทศในขณะนั้นเนี่ยนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจนกระทั่งหลังสงครามเย็นเนี่ยเศรษฐกิจในประเทศไทยเน้นไปที่การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราจะมีการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจมันก็จะเชื่อมกับนโยบายที่เมื่อกี้นี้อาจารย์ได้พูดไปในตอนต้นก็คือต้องพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีนโยบายที่ไม่ได้คำนึงถึงอุดมการณ์อย่างเดียวแล้วเพราะว่าประเทศไทยต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายที่ออกมาจึงเป็นไปในลักษณะที่กระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเรียกว่าไม่เลือกที่อุดมการณ์และจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือจะไม่ใช่แต่ว่าจะเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะต่อไปก็จะเป็นปัจจัยระหว่างประเทศซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปในสไลด์เมื่อสักครู่ก็คือว่าพอเข้าสู่หลังสงครามเย็นเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะไทยไม่ใช่แค่เฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนักศึกษาแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยจะหันมาให้ความสัมพันธ์และให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าการแข่งขันทางอุดมการณ์ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือว่าจะเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงก้าวเข้ามาทดแทนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงส่งผลให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคซึ่งก็รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยจะเน้นไปที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีในระดับทวิภาคีซึ่งก็หมายถึงระหว่างไทยกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าในระดับพหุภาคีก็คือในเวทีอาเซียนซึ่งสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี่แหละค่ะนักศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ร่วมมือกันแล้วก็ผลักดันจนในที่สุดก็สามารถที่จะก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนที่เราเรียกว่าอาฟตาซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า Free Trade Area นะคะก็คืออาฟตาเขตการค้าเสรีอาเซียนของ

ตอนสุดท้ายแล้วนะคะนักศึกษาคะตอนที่4เนี่ยนะคะในหน่วยของเราเนี่ยความสัมพันธ์ไทยกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของปัญหาแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งในตอนที่4นี้เนี่ยเราก็จะแยกออกเป็น2ตอนนะคะ2ตอนย่อยๆก็คือว่าด้วยเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมาที่ตอนแรกกันก่อนสภาพปัญหาแล้วก็อุปสรรคจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามักจะในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าปัญหาเรียกว่าอุปสรรคแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าความท้าทายแทนเรียกว่าความท้าทายดีกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยบางจะเป็นในแง่ลบเกินไปนะคะก็เรียกว่าความท้าทายเพราะว่าความท้าทายเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการร่วมมือกันในการที่จะก้าวข้ามความท้าทายนั้นนะคะซึ่งความท้าทายหรือเอาง่ายๆเนี่ยประเด็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่สำคัญในตามที่อยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ประเด็นนะคะบางประเด็นก็อาจจะเบาบางลงไปแล้วอย่างเช่นประเด็นแรกปัญหายาเสพติดทางภาคเหนือตอนบนของไทยในห้วงเวลานั้นเนี่ยในช่วงสงครามเย็นจนกระทั่งเข้าสู่หลังสงครามเย็นสิ้นสุดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นประเด็นปัญหาเนี่ยรุนแรงมากนะคะปัญหายาเสพติดทางภาคเหนือตอนบนของไทยเนี่ยซึ่งปัญหานี้เนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันมันจะไม่ได้รุนแรงเท่าห่วงเวลานั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย

หรือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการได้ภายในประเทศนั้นๆ นะคะก็เพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผลิตการซื้อการขายมันจึงมีเรื่องของประเทศต้นทางประเทศระหว่างทางประเทศปลายทางบางประเทศเนี่ยก็จะเป็นประเทศต้นทางอย่างเดียวคือผลิตอย่างเดียวแล้วก็ส่งออกบางประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นทั้งประเทศต้นทางประเทศระหว่างทางแล้วก็เป็นทั้งประเทศปลายทางแล้วก็ยังมีประเทศที่เกี่ยวข้องมากมายเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหายาเสพติดทางภาคเหนือตอนบนของไทยเนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะมีเส้นทางขนส่งไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นประเด็นปัญหาร่วมกันแล้วปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นความท้าทายอยู่มาถึงปัญหาที่สองนะคะปัญหาความหวาดระแวงของประเทศอินโดจีนและเมียนมาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าประเด็นเรื่องของความหวาดระแวงในประเทศอินโดจีนและเมียนมาเนี่ยจะเบาบางลงไปแล้วนะคะจะคลี่คลายลงไปแล้วล่ะเพราะว่าประเทศในแถบอินโดจีนเนี่ยลาวกัมพูชาเวียดนามก็ไม่ได้เป็นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะยังมีการปกครองบางประเทศเนี่ยยังเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ได้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันเหมือนสมัยห่วงเวลาในสมัยนั้นแล้วนะคะเมียนมาเองเนี่ยก็มีการพัฒนาการเมืองการปกครองมีการปฏิรูปการปกครองที่เป็นที่เรียกว่าสามารถที่จะดำเนินนโยบายดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไม่ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งนี่นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นอื่นความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการปกครองไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์เสรีนิยมประชาธิปไตยและแต่เป็นเรื่องของการสะสมอาวุธเข้ามาแทนซึ่งปัจจุบันนี้การสะสมอาวุธของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีมากขึ้นแล้วตอนนี้ความท้าทายก็คือว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่พูดกันในประชาคมอาเซียนก็คือว่าทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเกิดความหวั่นเกรงว่าการสะสมอาวุธในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นการแข่งขันกันสะสมอาวุธซึ่งมันไม่ใช่การสะสมอาวุธปกตินะคะถ้ามันเข้าไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าแข่งขันกันสะสมอาวุธเมื่อไหร่ถึงตอนนั้นเนี่ยภูมิภาคของเราก็จะเข้าไปสู่ในห้วงเวลาที่มีลักษณะไม่ต่างจากสงครามเย็นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเป็นข้อห่วงกังวลของไทยแล้วก็ประเทศในเอเชียเฉียงใต้ทั้งหมดเลยนะคะสุดท้ายปัญหาในความสัมพันธ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติเนี่ยรุนแรงมากปัจจุบันเนี้ยนักศึกษาอาจจะเห็นว่าการก่อการร้ายข้ามชาติหรือปฏิบัติการการก่อการร้ายข้ามชาติเนี่ยมันดูเบาบางลงไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยการก่อความไม่สงบซึ่งมันก็คือการก่อการร้ายนะคะบางทีเราก็จะเรียกว่าการก่อความไม่สงบเพราะว่าในหลายๆประเทศเขาจะเรียกลักษณะของการก่อการร้ายว่าการก่อความไม่สงบปัจจุบันการก่อความไม่สงบในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยเนี่ยยังมีอยู่นะคะแล้วกลุ่มก่อความไม่สงบเหล่านี้เนี่ยบางกลุ่มจะมีการเชื่อมโยงกันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าการก่อการร้ายข้ามชาติที่มันไม่ค่อยมีในปัจจุบันเนี่ยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันจะหายไปกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าปฏิบัติการในปัจจุบันนี้เนี่ยมันอาจจะชะลอลงไปมันอาจจะมีการปฏิบัติการที่น้อยลงมันก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเป็นตัวกำหนดแต่ในเมื่อการก่อความไม่สงบในแต่ละประเทศยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นการก่อการร้ายข้ามชาติก็ยังตัดออกไปไม่ได้นะคะก็ยังเป็นความท้าทายในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือโดยเฉพาะในแง่ของความร่วมมือข่าวสารเนี่ยระหว่างกันนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ท้าทายอยู่ในอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะนักศึกษาก็คือเรื่องของแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเป้าหมายหลักนะคะจากการเน้นนโยบายเพื่อความมั่นคงในยุคก่อนทศวรรษ1990เนี่ยเราก็ปรับและเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคะหลังเรียกว่าเริ่มต้นทศวรรษ1990ก็คือหลังสงครามเย็น

0: ข้าสู่ยุคราคาพิวัตรเป็นต้นมานี่แหละค่ะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าผสมผสานระหว่างเป้าหมายที่สำคัญในด้านอื่นๆนะคะหมายถึงว่าการเมืองความมั่นคงก็ยังมีอยู่นี่แหละค่ะแต่ก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยถือว่ามีแนวโน้มที่เข้ามาเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็มีสัดส่วนที่มากกว่าปัจจัยทางการเมืองและความมั่นคงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่พวกเราควรจะต้องทำความเข้าใจนะคะว่าการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยซึ่งจริงๆแล้วในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะต้องใช้หลักนี้เหมือนกันนะคะการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องมโนทัศน์ของผู้นำไม่ได้มีแค่เรื่องมุมมองของนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้ดูแค่ลักษณะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายต่างประเทศของไทยในทุกยุคทุกสมัยนะคะมีตั้งแต่ข้าราชการประจำโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะนักการเมืองทหารแล้วก็กลุ่มนักธุรกิจบางกลุ่มซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันทำให้นโยบายพูดง่ายๆทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยต่อกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นในลักษณะของทวิภาคีหรือว่าในเวทีอาเซียนก็แล้วแต่เนี่ยมันจึงมีลักษณะที่เรียกว่าลักษณะคลุมเครือหมายความว่าในแต่ละนโยบายเนี่ยมันอาจจะไม่เด่นชัดในหลักการนะคะมันอาจจะมีลักษณะคลุมเครือทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรค่ะนักศึกษาคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในตัวแสดงที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยทั้งหมดนะคะทีเนี้ยนโยบายต่างประเทศบางนโยบายก็มีความชัดเจนแต่บางนโยบายเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวไปถ้ามันมีผลประโยชน์มีตัวแสดงเยอะมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะมีทหารมีกลุ่มนักธุรกิจเข้ามาเป็นตัวกำหนดนโยบายด้วยเนี่ยลักษณะนโยบายมันก็จะออกมาไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็อาจจะสังคมไทยเองก็จะตั้งคำถามว่านโยบายต่างประเทศบางนโยบายเนี่ยทำไมถึงมีลักษณะเช่นนี้แต่บางนโยบายก็ชัดเจนอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางนโยบายนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนักศึกษาก็ต้องดูว่าไม่ได้ดูแค่รัฐบาลแต่ต้องดูตัวแสดงที่อาจารย์พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะทั้งหมดด้วยค่ะ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: ท่านเรียนมสทได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าประเทศที่เรียกว่าเอเชียใต้เป็นประเทศที่มีความสำคัญในแง่ของวัฒนธรรมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านศาสนาและอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นถ้าจะว่าตามความเป็นจริงแล้วเราอาจย้อนไปถึง 2,500 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของไทยที่มีกับ อินเดียนะครับซึ่งอินเดียปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นดั่งมหาอำนาจของเอเชียใต้และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับเป็นประเทศที่มีศาสนาอยู่หลายศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์กับอินเดียมายาวนานอันเนื่องมาจากการเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้าอโศกนะครับที่ขยายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับความสัมพันธ์กับอินเดียนั้นถือว่าเป็นความสำคัญหลักเนื่องจากหลังจากนั้นประเทศที่เรียกว่าอินเดียในปี1947เมื่อได้รับเอกราชแล้วได้แตกออกเป็นประเทศปากีสถานซึ่งแต่เดิมก็เป็นปากีสถานตะวันออกและปากีสถานตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามต่อมาปากีสถานตะวันออกได้กลายมาเป็นบังคลาเทศหรือว่าดินแดนของชาวเบงกอล นั่นเองดังนั้นจากอินเดียก็กลายเป็นบังคลาเทศและกลายเป็นปากีสถานนะครับซึ่งแน่นอนแต่เดิมตอนเป็นปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกนั้นมีอินเดียอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับถึงปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเอเชียใต้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับอย่างไรก็ตามประเทศเอเชียใต้นั้นยังรวมถึงประเทศอย่างเช่นประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในด้านพุทธศาสนาอย่างเช่นการเข้ามาของลัทธิลังกาวงศ์นะฮะนั่นก็คือความสัมพันธ์กับศรีลังกานะครับและความสัมพันธ์กับประเทศที่มีระบบการปกครองในระบอบกษัตริย์เหมือนกันอย่างเช่นประเทศภูฏานนะครับและประเทศที่มีความสัมพันธ์อื่นๆก็เช่นประเทศมันดิฟก็ถือว่าเป็นเอเชียใต้นะครับอย่างไรก็ตามประเทศที่อยู่ก้ำกึ่งหรือว่าบางครั้งอาจถูกเรียกว่าเอเชียใต้ด้วยหรือว่าตะวันออกกลางด้วยก็อย่างอัฟกานิสถานก็ถือว่ามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดเท่ากับเอเชียใต้อื่นๆซึ่งแน่นอนในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอัฟกานิสถานนั้นก็คงจะมีมากขึ้นในฐานะที่เป็นประเทศในเอเชียใต้ด้วยกันนะครับความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้นั้นในความเป็นจริงก็ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในหลายมิตินะครับกับอินเดียนั้นเป็นความสัมพันธ์ทางศาสนานะครับเพราะว่าศาสนาพุทธนั้นถือกำเนิดในดินแดนที่เรียกว่าอนุทวีปนะครับนั่นก็คือประเทศที่มีลักษณะใหญ่เกือบจะเป็นทวีปได้อย่างเช่นอินเดียนะครับแล้วก็อิทธิพลของศาสนาพุทธนั้นก็แผ่ออกมากว้างไกลนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธฉะนั้นความสัมพันธ์กับอินเดียจึงเป็นความสำคัญด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมและอื่นๆนะครับและต่อจากนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์กับประเทศไทยก็ขยายไปยังประเทศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นประเทศบังคลาเทศนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมในเอเชียใต้นั้นมีคนที่เป็นมุสลิมถ้ารวมปากีสถานรวมบังคลาเทศแล้วนี้ก็จะมีไม่น้อยกว่า500ล้านคนนะครับแต่ว่าอินเดียเองนั้นปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็ขึ้นมาแทนประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นมองในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ประชากรอินเดียและภูมิภาคเอเชียใต้จึงมีความสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลังจากสงครามเย็นนะฮะหลังจากประเทศมีค่ายของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากขั้วของสหรัฐกับขั้วของอดีตสหภาพโซเวียตนั้นได้หมดวาระของการมีความขัดแย้งกันนะครับซึ่งเราเรียกว่าในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือยุคที่ไม่มีทั้งความพูดง่ายๆว่าไม่มีทั้งสงครามและ ไม่มีทั้งความสงบมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางๆอย่างไรก็ตามหลังสงครามเย็นนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศในกลุ่มเอเชียใต้

กับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในหลายหลายด้านแม้ว่าในช่วงต้นๆอย่างเช่นไทยกับอินเดียจะมีความคิดทางการเมืองต่างกันก็ตามอันนี้ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โยงใยต่อเนื่องนะครับไม่ว่ากับศรีลังกาไม่ว่ากับมัลดีฟไม่ว่ากับภูฏานไม่ว่ากับบังคลาเทศหรือปากีสถาน

เราจะพบปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้นั้นก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับเช่นปัจจัยทางการเมืองนะฮะทางการเมืองนี่เราอาจจะถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นประเทศที่มีความสำคัญและใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้อย่างเช่นอินเดียเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยความสัมพันธ์ของเราในตอนต้นกับอินเดียนั้นอาจจะมองไปคนละด้านนะอินเดียอาจจะมองว่าไทยนั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐนะฮะในขณะที่ไทยก็มองว่าอินเดียนั้นก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับอดีตสหภาพโซเวียตนะฮะความคิดทางการเมืองหรือว่าเรื่องของนโยบายทางการเมืองก็มีแตกต่างกันระหว่างไทยกับอินเดียหรือพูดง่ายๆว่ามีความเห็นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแถบอินโดจีนเนี่ยต่างกันนะครับอย่างไรก็ตามลักษณะความสัมพันธ์นั้นในระยะหลังก็เปลี่ยนไปเช่นหลังจากสงครามเย็นผ่านพ้นไปไทยกับอินเดียก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดีต่อกันในหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านการค้านะฮะการลงทุนซึ่งแน่นอนระยะหลังอินเดียก็ต้องการมามีความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันอินเดียก็ใช้ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะที่พยายามขยายเขตความสัมพันธ์นะฮะให้กว้างขวางมากขึ้นผ่านองค์กรนะฮะหรืออื่นๆอย่างเช่นปัจจัยที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้เนี่ยนะฮะระยะหลังเราก็เห็นว่ามันผ่านองค์กรอย่างเช่นองค์กรที่เรียกว่าบิมสเต็กนะฮะที่รวมเอาประเทศที่เรียกว่ามีศักยภาพพอสมควรเลยนะฮะที่จะร่วมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศนะฮะอินเดียนะครับเมียนมานะครับแล้วก็ศรีลังการวมกับประเทศไทยนะฮะเป็นกลุ่มการค้าที่มีการพัฒนาแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้มีประเทศปากีสถานอยู่ด้วยเพราะว่าปากีสถานกับอินเดียนั้นมักจะมีความไม่ลงรอยกันในด้านการระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากความขัดแย้งว่าด้วยปัญหาแคชเมียร์ซึ่งได้กลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่สงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานมาก่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเอเชียใต้เองก็อยู่ภายใต้องค์กรที่เรียกว่าซาร์กนะฮะหรือว่าการรวมกลุ่มของประชากรในเอเชียใต้เข้าด้วยกันแต่ว่าอินเดียนั้นได้ออกมามีความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเนื่องจากว่ากรณีของประชากรเอเชียใต้ที่รวมกันนั้นมักจะมีปัญหาในแง่ที่ว่ามีความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานฉะนั้นอินเดียก็พยายามที่จะขยายความสัมพันธ์ออกมานอกกลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้วยนะครับนั่นก็คือได้แก่กลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเอเชียใต้นั้นมีอย่างต่อเนื่องในหลายๆด้านเช่นการค้าการลงทุนการวางนโยบายต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของการค้าก็ขยายตัวนะครับกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ในตอนต้นของความสัมพันธ์นะฮะอาจจะไม่ได้มีการค้าการขายมากนักแต่ระยะหลังนี้ก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอินเดียปากีสถานว่าบังคลาเทศศรีลังกาภูฏานและอื่นก็มีการขยายความสัมพันธ์ด้านการค้ากับไทยรวมทั้งด้านการเมืองการปกครองและอื่นๆด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการกำหนดความสัมพันธ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่าเรารับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากอินเดียมาหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษาวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของอินเดียซึ่งได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยอย่างเช่นประเพณีการไหว้และอื่นๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นผูกพันทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมประเพณีและอื่นๆไปในเวลาเดียวกันด้วยครับ
ขณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้นั้นเราอาจจะดูภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเหล่านี้ด้วยนะฮะประเทศไทยนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ทั้งกลุ่มที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะอย่างเช่นอินเดียปากีสถานบังกลาเทศแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเรียกว่ายังมีความเจริญไม่มากนะครับอย่างเช่นกรณีของภูฏานแล้วก็เนปาลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้นะฮะประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะเราอาจจะดูปัจจัยความสัมพันธ์ด้วยอย่างเช่นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับภูฏานเนื่องจากภูฏานกับประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูภูมิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราเห็นว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นบางประเทศก็ต้องค้าขายโดยอาศัยทางบกนะฮะอย่างเช่นการค้าขายกับไทยกับภูฏานเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่านดินแดนของประเทศอื่นเพื่อใช้ดินแดนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทางบกในการค้าขายเชื่อมโยงส่งสินค้าต่อกันด้วยอันนี้ก็คือลักษณะความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์กับประเทศที่เรียกว่าแลนด์ล็อกนะฮะก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลในจำนวนนี้ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลก็ได้แก่ภูฏานแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าประเทศที่เรายังมีความสัมพันธ์ไม่ถึงกับพัฒนาไปมากนักอย่างเช่นกรณีของประเทศอัฟกานิสถานแบบนี้เป็นต้นอัฟกานิสถานก็เป็นแลนด์ล็อกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับเนปาลนะฮะดังนั้นการค้าขายการลงทุนประเทศเหล่านี้นะฮะมันก็จะมีปัจจัยร่วมว่าจะต้องทำอย่างไรผ่านเหตุการณ์ไหนนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นจะเห็นได้ว่าประเทศในเอเชียใต้อย่างกรณีของศรีลังกาเนี่ยนะครับแต่เดิมก็ใช้ระบอบกษัตริย์ซึ่งมีมายาวนานกว่า300กว่าปีนะก่อนที่จะเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การมีการเลือกตั้งมีระบอบการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับที่เคยเป็นระบอบกษัตริย์นะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงในการปกครองจะแตกต่างไปแต่ความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นกรณีไทยกับประเทศเนปาลเป็นต้นนะครับไทยกับศรีลังกาซึ่งเป็นสังคมนิยมศรีลังกานี้ก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีผ่านที่เรียกว่าความเชื่อมโยงทางด้านศาสนาพุทธนะครับและการค้าขายระหว่างกันนะครับกับอินเดียนั้นแน่นอนประเทศไทยมีความสัมพันธ์มายาวนานกับปากีสถานนั้นก็เช่นเดียวกันปรากฏว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งสนับสนุนปากีสถานในตอนที่ปากีสถานได้รับเอกราชใหม่ๆด้วยแล้วก็ตกอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่เรียกว่ากลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองในนามของซีโต้นะครับในนามของซีโต้หรือการรวมกลุ่มของประเทศเอเชียด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่ปากีสถานมาอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยด้วยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ปากีสถานอาจจะไม่สนับสนุนแต่ตอนหลังองค์กรเหล่านี้ได้ยุติลงและไทยกับปากีสถานกับอินเดียก็มามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในหลายๆด้านถ้าพูดถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้นั้นเราก็มีลักษณะความสัมพันธ์ที่อาจจะบอกได้ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีระบอบการปกครองแบบเดียวกันภายใต้การปกครองในระบอบกษัตริย์การมีความสัมพันธ์ในประเทศที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันหรือว่าได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมกับประเทศเหล่านั้นด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของอินเดียการที่มีความสัมพันธ์ด้านการเมืองร่วมกันอย่างเช่นกรณีของปากีสถานนะฮะและในเวลาเดียวกันเราก็จะพบว่าประเทศเหล่านี้โดยภาพรวมนะครับมักมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานนะครับในสมัยที่อินเดียยังใช้ลักษณะความสัมพันธ์ผ่านนโยบายที่เรียกว่าการไม่ฝักฝ่ายใดหรือ non alignment นะฮะประเทศไทยก็เป
เป็นสมาชิกของประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนะซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกับประเทศเอเชียใต้นั้นต่างไม่ต้องการให้ไปขึ้นอยู่กับมหาอำนาจหนึ่งมหาอำนาจใดนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ในระยะหลังนี่พัฒนานะฮะเราเห็นได้ว่าความสัมพันธ์กับอินเดียปากีสถานนั้นพัฒนาไปถึงด้านการมีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงไทยมีความสัมพันธ์กับปากีสถานในเรื่องการวางแผนร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายเรามีการฝึกทางทหารกับอินเดียนะครับและอินเดียก็พยายามขยายความสัมพันธ์เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้ามองโดยภาพรวมนะครับประเทศไทยภายใต้นโยบายที่เรียกว่า Look East Policy ซึ่งถือว่าเป็น Proactive คือนโยบายที่เรียกว่ามีความก้าวหน้านะครับหรือว่ามองไปในทางที่มองไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะจะพบว่าประเทศไทยมีนโยบาย Look West Policy ก็คือมองไปทางตะวันตกของประเทศไทยได้แก่มองไปทางเอเชียใต้มองไปทางตะวันออกกลางแบบนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าประเทศอื่นๆที่ก้าวไปสู่ความเจริญเช่นเดียวกันนะฮะแทนที่เราจะยึดเอาสิ่งที่เรียกว่า Eurocentrism หรือว่ายึดเอายุโรปเป็นศูนย์กลางตอนหลังจะพบว่าในสมัยของนายกรัฐมนตรีชาติชายชุนฮาวันแล้วก็ในเวลาเดียวกันพลเอกชลิตยงใจยุทธเนี่ยนะครับต่างสารต่อซึ่งนโยบายที่แปลสนามรบเป็นสนามการค้าและขยายการค้าออกไปนะฮะหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เราขยายออกไปก็ได้แก่กลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามนโยบายที่ว่ามองไปทางตะวันตกนะครับถือว่าเป็น proactive หรือว่านโยบายเชิงรุกทำให้ความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียใต้เนี่ยพัฒนาไปในหลายๆด้านแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้มูลค่าทางการค้าในระยะหลังนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบายช่วยเหลือประเทศเอเชียใต้เช่นประเทศไทยจะเป็นผู้ที่ฝึกงานให้กับประเทศบางประเทศอย่างเช่นมัลดีฟนะฮะหรือว่าประเทศที่มาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเช่นด้านการประมงหรืออื่นซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญนะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ประเทศไทยมีกับเอเชียใต้นะครับส่วนใหญ่หลายประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีดุลการค้าเหนือกว่าประเทศเหล่านั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามระยะหลังมูลค่าการค้าก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะไทยอินเดียครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในแง่ที่ว่าอนาคตของความสัมพันธ์นั้นจะไปในทิศทางใดครับ

พูดถึงปัญหาในความสำคัญหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้เนี่ยเราจะพบว่าถ้าเรามองไปข้างหน้าหรือฟิวเจอร์เทรนด์เนี่ยเราจะมองเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียใต้นั้นพัฒนามากขึ้นอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยนั้นอาจจะมีความไม่ลงรอยกันในเรื่องของอุดมการณ์กับอินเดียในช่วงของสงครามเย็นนะครับเกี่ยวกับว่าความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อสหรัฐหรืออินเดียมีต่อสหภาพโซเวียตการคิดในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับแต่จะพบว่าหลังสงครามเย็นความสัมพันธ์ก็กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาหลายด้านเนื่องจากว่าพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและมีอยู่ก่อนมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแผ่ขยายของพุทธศาสนาอารยธรรมของอินเดียซึ่งเข้ามาอยู่ในสังคมของไทยนะครับและอื่นๆดังนั้นปัจจัยร่วมเหล่านี้ทำให้แนวโน้มความสัมพันธ์ดีขึ้นและในระยะหลังเราจะพบว่าอินเดียนั้นขยับขยายในเรื่องความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างมากเช่นพยายามขยายตัวในด้านความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยและการพยายามเข้ามาอยู่ในอาเซียนนะครับหรือว่ามีส่วนร่วมกับอาเซียนด้วยในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นปากีสถานก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือได้ว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี1947นะฮะตั้งแต่มีการแยกอินเดียปากีสถานอินเดียแยกออกมาเป็นปากีสถานอีกประเทศหนึ่งนั้นก็จะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปากีสถานนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีมาด้วยดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในขณะที่อยู่ในองค์กรระหว่างประเทศด้วยกันนะฮะในนามของซีแอตเทิลนะครับหรือว่าในนามของความสัมพันธ์ระหว่างกันในส่วนของการเยือนกันจะพบว่าไทยกับปากีสถานนั้นมีการเยือนกันอยู่เสมอนะฮะทำนองเดียวกันกับความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไทยก็จะพบว่านายกรัฐมนตรีของอินเดียหลายคนเดินทางประเทศไทยของไทยก็เดินทางไปอินเดียเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามเวลาเราดูถึงความสัมพันธ์เนี่ยเราดูถึงความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างหนึ่งที่พบว่าเป็นอุปสรรคบ้างก็คือกรณีที่สินค้าระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นหลายอย่างเหมือนกันนะอย่างเช่นกรณีของข้าวหรือว่าเรื่องของพืชผักอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิอากาศพืชที่ปลูกหรือผลไม้และอื่นๆก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับในหลายๆด้านทำให้ เรื่องของการค้าขายในสินค้าที่เหมือนกันเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามระยะหลังเราเห็นได้ว่ามีการตกลงทางการค้ากับประเทศเอเชียใต้นะฮะโดยเฉพาะไทยกับอินเดียเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับปัญหาและแนวโน้มเนี่ยถ้าจะกล่าวถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียใต้นั้นอาจจะกล่าวได้ว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยราบรื่นในตอนต้นระหว่างไทยกับอินเดียนะในช่วงสงครามเย็นแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยจะพบว่าไทยกับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นที่อยู่ในเอเชียใต้กับประเทศเอเชียใต้นั้นค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างมากเลยนะครับมีการเยือนกันแล้วเราจะพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปัจจุบันนี้จากประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆของเอเชียใต้มายังประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็การมองประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่อินเดียยึดถือมาตลอดดังนั้นเราเห็นได้ว่ามีการจัดงานสัมมนาหรืออื่นที่เน้นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียรวมทั้งประเทศเอเชียใต้อื่นๆด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประเทศที่แยกออกจากสังกาและกลายเป็นประเทศเอกราชอย่างเช่นประเทศมัลดีฟซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นท้องน้ำอื่นๆฮะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนของประเทศนี้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้ามองฟิวเจอร์เทรนด์หรือว่าอนาคตข้างหน้านะฮะถ้า
มองด้านความสัมพันธ์ทางการทหารไทยกับปากีสถานกับอินเดียก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะมองเรื่องการเยือนกันนะฮะประเทศใหญ่ๆในเอเชียใต้เนี่ยก็เดินทางมาประเทศไทยทั้งสิ้นนะฮะและมีประเทศที่อนาคตด้านความเจริญเติบโตดีประเทศหนึ่งก็คือบังกลาเทศแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่แต่ว่าการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็พัฒนาไปพอสมควรดังนั้นประเทศไทยก็ควรจะคำนึงถึงนะฮะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอเชียใต้ควรจะมีการพัฒนามากขึ้นเพราะว่าเอเชียใต้นั้นเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีความสำคัญในทางสังคมนะครับและแน่นอนที่สุดมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับประเทศไทยในหลายประเทศนะฮะอย่างเช่นในหลายประเด็นนะฮะอย่างเช่นกรณีของความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาการมาถึงของลัทธิลังกาวงศ์นะฮะความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาของไทยกับอินเดียตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะฮะซึ่งเราจะพบว่าชื่อของวัดวาอารามและอื่นในประเทศไทยนั้นล้วนจำลองมาจากดินแดนเอเชียใต้คือจากอินเดียแทบทั้งสิ้นเลยดังนั้นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานและสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวไกลทีเดียวครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตปัญหานั้นอาจจะมีแต่ว่าถ้ามองพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่ามีอยู่น้อยนะฮะและเป็นแนวโน้มทางปัญหาที่สามารถแก้ไขได้นะฮะในด้านความสัมพันธ์ที่จะทำให้มีความรู้สึกดีต่อกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับดังที่เราเห็นได้ว่าผู้นำของประเทศไทยนะครับหลายท่านได้ให้โอกาสเดินทางไปสานความสัมพันธ์ในเรื่องของการค้าข้าวการลงทุนและอื่นๆอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็หลายคนด้วยกันอันนี้ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเนี่ยก็จะช่วยส่งไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแต่ละประเทศรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยครับ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งพัฒนาระบบการศึกษา

ทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบ

รมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop

0: ปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047737

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแล
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับ
1: รายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยที่ควรรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆครับผม
0: อาจารย์วิทูลเคยวัดความดันไหม
1: โดยปกติแล้วเวลาที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นด่านแรกเลยที่ให้เราต้องไปวัดความดันก่อนนะครับชั่งน้ำหนักพวกนี้เวลาวัดความดันนี่ก็ลุ้นนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนปกติหรือเปล่านะครับ
0: เป็นความดันสูงหรือความดันต่ำอย่างเงี้ย
1: มีบางครั้งที่วัดแล้วเนี่ยค่าความดันของผมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือมีค่าค่อนข้างสูงนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะจำกันง่ายๆความดัน80 120เนี่ยเป็นค่าความดันที่เรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับก็จะได้ข้อมูลแบบนี้แต่หลายๆครั้งที่ไปวัดเนี่ยก็ยอมรับตรงๆว่ามีค่าที่เกินไปบ้างนะครับ
0: แต่ถ้าอาจารย์มีอาการที่ปวดหัวรุนแรงหายใจทีหน่อยแล้วก็ถึงขั้นคือเลือดกันเดาไหลเนี่ยต้องสังเกตแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันหรือเปล่า
1: ก็โชคดีนะครับที่ทุกครั้งที่ไปตรวจเนี่ยนะครับพอได้ทราบข้อมูลเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองเหมือนกันโดยเฉพาะผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีอาการที่ปวดหัวบ่อยพอสมควรนะครับดังนั้นพอได้ข้อมูลเนี่ยก็กลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
0: แต่วันนี้เนี่ยผมมีคนที่จะมาให้ข้อมูลอาจารย์มากกว่าน
1: ี้โชคดีมากเลยนะคร
0: ับ คุณหมอครับจากโรงพยาบาลปทุมธานีครับนายแพทย์พิเชษฐ์น้อยหุ่นครับจะให้ความรู้กับเราเกี่ยวในเรื่องความดันกันครับ
1: ไปติดตามกันเลยครับ

0: ดันโดยปกติตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยที่ไปก็จะบริการตัวเองเอามือสอดเข้าไปในเครื่องอัตโนมัติแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเป็นใบเล็กๆที่มีตัวเลขหลายคนก็งงเหมือนกันว่าไอ้ตัวเลขพวกนั้นน่ะมีความสำคัญยังไงบ้างนะมันก็จะบอกตัวเลขออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นตัวเลขค่าความดันตัวบนแล้วก็มีเครื่องหมายสแลชจะเป็นค่าความดันตัวล่างอีกบรรทัดนึงก็จะเป็นค่าชีพจรไอ้ตัวค่าความดันตัวบนเนี่ยครับโดยปกติเราจะไม่เกิน140-90แล้วก็ค่าความดันตัวล่างก็คือไม่เกิน90ส่วนตัวชีพจรก็อยู่ในช่วง60-100อย่างของอาจารย์เนี่ยถ้าตัวบน145ตัวล่าง95เนี่ยก็ถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งถามว่ามันจะกลายไปเป็นอะไรที่อันตรายหรือเปล่าก็พวกนี้ยังเป็นแค่ตัวความเสี่ยงหรือภาวะความดันโลหิตสูงแต่ถ้าวัดซ้ำอีกในอีกภายใน3เดือนอาจารย์พักผ่อนดีไม่มีการเจ็บป่วยอื่นๆเนี่ยในช่วงอีก3เดือนวัดซ้ำถ้าค่าปกติก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าค่ายังเกิน140-90อีกก็อาจจะต้องเจอคุณหมอเพื่อพิจารณาเรื่องของการดูแลจัดการต่อ
1: บางทีเรารีบอะครับแล้วเราไปวัดเครื่องวัดความดันเนี่ยก็ทำให้เราตื่นเต้นค่าความดันก็สูงได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นปัจจัยบ่งบอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นโรคความดันกันแน่แล้วโรคความดันนี่มันเกิดจากอะไรครับ
0: ก็อาจจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันนิดนึงนะครับโรคความดันเนี่ยความจริงเนี่ยการจะวินิจฉัยเป็นโรคความดันมันต้องผ่านการประเมินมาก่อนก็ค่าความดันถ้าค่าความดันสูงเกิน140-90อย่างน้อย2ครั้งในภายใน3เดือนแต่ถ้ามันสูงมากกว่านั้นเช่นเกิน160 100ตัวนี้ก็อาจจะต้องช้ำภายใน1เดือนหรือว่าถ้าเกิน180 110เนี่ยก็คือก็แทบจะวินิจฉัยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอได้เลยถามว่านอกจากนี้ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับโรคความดันยังอีกโรคนึงที่คนชอบพูดถึงก็คือความดันต่ำตัวความดันต่ำเนี่ยมันเป็นภาวะที่ตัวเลขค่าความดันมันอาจจะต่ำกว่า90กับ60ซึ่งพวกนี้ถามว่ามันอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยอาจจะยังไม่ใช่โรคเช่นช่วงนั้นมีภาวะสูญเสียน้ำหรือบางคนที่บอกว่าพักผ่อนน้อยทำให้ความดันตกพวกนี้ก็มีผลเป็นภาวะชั่วคราวสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับแต่ในกรณีของอาจารย์ที่กังวลก็คือโรคความดันโลหิตสูงเนาะก็โดยปกติถ้าเกิน140-90แต่ยังไม่สูงมากถึงขนาด160-180ผมก็จะมาแนะนำคนไข้ว่าหาโอกาสมาวัดซ้ำถ้าวัดซ้ำ2ครั้งแล้วยังเกินก็อาจจะวินิจฉัยแล้วครับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปเนี่ยครับ
1: แล้วเรามีวิธีสังเกตยังไงครับนอกจากการวัดความดันแล้วว่าน่าจะเป็นโอกาสที่มีโรคความดันด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คนไข้ที่มาโรงพยาบาลหลายคนเนี่ยก็จะมาด้วยมึนศีรษะเวียนศีรษะเนี่ยเป็นอาการที่เจอบ่อยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความดันสูงนะครับแต่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับค่าความดันที่อยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นอวัยวะอะไรก็ตามที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงแล้วเกิดภาวะความดันในเส้นเลือดสูงเนี่ยก็จะเจออาการในระบบนั้นได้เลยเช่นถ้าความดันสูงคนไข้ที่ขึ้นไปบริเวณศีรษะและสมองไข้ก็จะมาด้วยแบบปวดตึ๊บๆมึนเวียนศีรษะถ้ารุนแรงมากก็อาจจะเป็นกลุ่มเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกเลย อาจจะลงมาที่ลูกตามีตาพร่ามัวมีเส้นเลือดฝอยที่ตาแตกอะไรอย่างเงี้ยครับมาที่จมูกก็จะมีเลือดกำเดาไหลบ่อยครั้งลงไปที่หน้าอกเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับลงไปที่ไตก็เป็นโรคไตเสื่อมได้ถ้าความดันสูงเรื้อรังจริงๆรวมถึงเป็นเรื่องของเส้นเลือดแดงเสียหายเรื้อรังก็ทำให้ปลายมือปลายเท้ามีปัญหาขาดเลือดซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็คนไทยเราก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงว่าภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขนาดนั้นมักจะมาด้วยเนี่ยครับเวียนหัวหรือว่าเลือดกำเดาไหลแล้วก็มาเจอว่าเอ้ยมีค่าความดันสูงเนี่ยครับ
1: โอ้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วความดันสูงเนี่ยมีโอกาสเกิดได้กับทุกส่วนที่เลือดไปเลี้ยงร่างกายเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับคราวนี้เรามีวิธีการที่จะต้องป้องกันตัวเองก่อนที่จะเป็นโรคความดันได้ไงหรือว่ามีภาวะเสี่ยงแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างครับ
0: ก็ความดันโลหิตสูงก็คือเป็นโรคติดต่อที่ไม่เรื้อรังประเภทหนึ่งที่เจอบ่อยในคนไทยนะครับเรื่องของการดูแลจัดการก็แบ่งง่ายๆเลยก็คือมีเรื่องของการกินยาแล้วก็การปรับพฤติกรรม
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่คนไข้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเราก็จะไม่ได้รีบเร่งให้คนไข้ต้องกินยาเราก็จะรีบว่าปรับพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริโภคนะเรื่องของการลดอาหารกลุ่มที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงโดยคนไทยเราก็ชอบที่ไหนน้ำปลาพริกซอสซีอิ๊วน้ำพริกพวกนี้อาจจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนปริมาณให้พอเหมาะเพราะจะช่วยทำให้เรื่องของการควบคุมค่าความดันดีตามมาได้นอกจากนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็มีผลทำให้เรื่องของเส้นเลือดหัวใจหรือการทำงานค่าความดันดีขึ้นนะครับ

0: คุณหมอครับช่วงนี้ผมค่อนข้างพักผ่อนน้อยเพราะว่างานค่อนข้างเยอะเลยมีอาการเวียนหัวบ่อยด้วยแล้วพอไปโรงพยาบาลก็ต้องตรวจวัดความดันด้วยตัวเองไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเราบ้างครับอย่างผมวัดมานี่145 95นี่ถือว่าอันตรายหรือเปล่าแล้วเป็นความดันไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้พอไปโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่คุณหมอเขาอยากได้ทำสิ่งแรกก็คือการวัดค่าสัญญาณชีพนะค่าสัญญาณชีพตัวที่สำคัญก็คือค่าความ

0: แล้วก็ถ้าพัฒนาต่อจนถึงขั้นคุณหมอ
1: ให้ยาแล้ว
0: ใช่จำเป็นต้องให้ยาแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องกินยาตามที่คุณหมอนัดนะครับ
1: แล้วต้องกินไปทั้งชีวิตไหมครับ
0: ก็เป็นคำถามที่คนไข้ชอบถามว่าจะต้องกินได้ไหมหยุดกินได้ยังซึ่งการจะตอบคำถามนี้ได้มันจะต้องไปอยู่ที่ว่าค่าความดันณตอนนั้นเป็นยังไงถ้าสมมติว่าค่าความดันคนไข้อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดและแนวโน้มค่อนข้างลดลงนะอาจจะด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองที่ดีขึ้นปรับอาหารที่เริ่มดีขึ้นก็อาจจะทำช่วยให้ลดยาได้เรื่อยๆแต่ถามว่าด้วยปัจจัยแล้วเนี่ยมันน่าจะถ้าไม่ได้ดูแลส่วนอื่นเลยยามีโอกาสที่จะต้องพึ่งไปยาวๆกันตลอดบางคนก็กินกันจนถึงวาระสุดท้ายก็มี
1: กินจนวาระสุดท้ายเลยครับที่ผมเคยได้ยินมาว่าพอเป็นโรคความดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นโรคแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะความดันเบาหวานหัวใจโรคไตอย่างเงี้ยในความเป็นจริงแล้วมันมีภาวะเสริมกันยังไงทำไมเราถึงเกิดเป็นเรียกว่าโรคครบชุดอย่างนี้ได้อะ
0: ใช่พวกนี้ถ้าโรคที่เรามีการประชาสัมพันธ์ก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มโรคติดต่อไม่รุนแรงหรือ NCD
1: ครับ
0: พวกนี้มันมาด้วยกันจริงๆครับในชีวิตจริงเราก็จะเจอแบบนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงร่วม1เรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นความเสื่อมของร่างกาย2พฤติกรรมถ้าเราลองดูดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำวนอยู่ในเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกำลังกายการกินยาสม่ำเสมอซึ่งพฤติกรรมพวกนี้อื่นๆเช่นเรื่องของการงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าปัจจัยพวกนี้คือปัจจัยร่วมของโรคเรื้อรังทั้ง 3-4 ประเภทที่พูดมาครับ
1: แล้วจริงๆเราก็คือเป็นภาวะที่เสี่ยงเสริมกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: คราวนี้ผมสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีแล้วมีคนบอกว่าเกิดจากพันธุกรรมก็ได้เหรอครับ
0: ก็ตัวเบาหวานเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ตัวเรื่องของความดันเนี่ยอาจจะไม่มีข้อมูลที่ฟันธงลงไปว่าเป็นเพราะพันธุกรรมแต่ว่าเขามีการศึกษาที่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวเนื่องเรื่องของพฤติกรรมร่วมเช่นครอบครัวบริโภคอาหารประเภทเดียวกันพฤติกรรมการออกกำลังกายการใช้ชีวิตต่างๆก็จะใกล้เคียงกันเพราะความเสี่ยงก็เลยจะเหมือนกันก็เลยทำให้คนในครอบครัวเดียวกันมีโอกาสเป็นความดันทั้งในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยหลายคนเนี่ยครับ
1: เท่าที่ผมเจอเนี่ยหลายคนบอกว่าเป็นความดันเพราะว่าความเครียดจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยมีผลกับความดันด้วยหรือเปล่า
0: ความเครียดถามว่าความเครียดมีผลไหมความเครียดอาจจะมีผลทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมโดยตรงก็คือตัวที่เรามีความเครียดเองเนี่ยมันก็จะมีการบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มมากก็ทำให้มีเกิดช่วงที่มีค่าความดันขึ้นไปได้แต่ถามว่ามันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะก็หมดไปก็คือเป็นภาวะชั่วคราวแต่ถ้าสมมติว่าความเครียดนั้นเรื้อรังมันจะมีผลนอกจากที่บอกก็คือมีผลทางอ้อมก็คือเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการดูแลจัดการเรื่องของกิจกรรมต่างๆการกินยาสม่ำเสมอไหมการบริโภคเป็นยังไงเงี้ยคือเป็นผลทางอ้อมที่เกิดจากความเครียดทำให้ทั้งสองปัจจัยทั้งตรงและทางอ้อมของความเครียดส่งผลต่อความดันชัดเจนในชีวิตจริงถามว่าเจอคนไข้ที่เครียดหนักจนรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกนี่ก็เคยเจอมาเหมือนกันว่ามันทำให้เส้นเลือดมีปัญหาเฉียบพลันก็ทำให้คนไข้มีอาการของความดันได้ครับ
1: เพราะผมสังเกตนะอย่างตัวผมเวลาเครียดเองเนี่ยก็คือจะปวดหัวตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท้ายสุดอ่ะวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองง่ายๆก็คือผมก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ไม่เครียดแต่จริงๆอันนั้นคือเรายังอาจจะไม่ได้เป็นความดันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่แต่ในกรณีที่ควรจะต้องดูแลจากอาการปวดหัวเนื่องจากความดันอย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
0: ก็วิธีถ้าสมมติปวดหัวแล้วเกี่ยวเนื่องกับความดันคือเราอาจจะฟันธงไปไม่ได้ว่าความดันสูงเลยปวดหัวหรือเพราะว่าเราปวดหัวมันทำให้ความดันขึ้นตามมาวิธีการเบื้องต้นก็คือการระงับอาการก่อนเช่นการออกจากความเครียดนั้นการกินยาบรรเทาอาการปวดหรือว่าการพักผ่อนถ้าสมมติว่าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องปรึกษาเรื่องของถ้าหรือว่าเป็นเรื้อรังจะมีการปรึกษาเพื่อปรับขนาดยาให้ควบคุมได้เพราะว่ามีโอกาสที่คนเราเป็นความดันแล้วโรคมันจะพัฒนามากขึ้นจนทั้งต้องการปรับยาเพื่อควบคุมค่าความดันเพื่อคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม
1: แล้วอาการเหล่านี้เนี่ยระดับไหนที่เราต้องรีบไปพบแพทย์เลยหรืออันระดับไหนที่เรายังดูแลตัวเองได้อยู
0: ่ก็ถ้าต้องรีบไปพบแพทย์เลยก็จะเป็นอาการที่มีผลต่อความเป็นความตายหรือมีผลต่อความทุพพลภาพเช่นถ้าปวดหัวมากร่วมกับมีอาเจียนพุ่งตาพร่ามัวนี่ความดันขึ้นแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกกดถูกบีบถูกทับหายใจไม่ออกอันนี้ก็แสดงว่ามีเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาแล้วหรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่คิดว่าไม่สุขสบายจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้พวกนี้อาจจำเป็นจะต้องไม่ได้รับการประเมินก่อนแต่โรคหลักๆที่เขาลดลงกันเห็นชัดเจนก็คือโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ถ้าสมมติมีอาการชาอ่อนแรงนี่คือค่อนข้างชัดเจนนะครับควร

0: นที่จะไปโรงพยาบาลหรือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1669
1: ชาและอ่อนแรงนี่หมายความว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พออีกเหรอ
0: ก็ถ้าชาและอ่อนแรงครึ่งซีกเนี่ยหมายความว่าตำแหน่งที่ควบคุมตรงนั้นคือสมองเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือ มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดที่ควบคุมอาจจะแตกหรือตีบอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วสมมุติถ้าเกิดเราจะต้องการดูแลตัวเองล่ะนอกจากทานยาที่คุณหมอให้แล้วนี่ครับการที่จะให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณส่วนนั้นได้พอเนี่ยมีอาหารที่ช่วยไหมหรือว่าเราจะต้องบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ตัวคือถ้าสมมติพูดถึงตัวเส้นเลือดโดยตรงที่จะไปเลี้ยงสมองความจริงก็อาจจะไม่มียังไม่มีตัวข้อมูลที่ชัดเจนที่บอกว่าสิ่งอื่นๆนอกจากยาที่จะดูแลเรื่องของการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองโดยตรงนะครับอาจจะมียาบางตัวที่เขาบอกว่าเป็นยาวิตามินบำรุงสมองอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความดันมากนักแต่ว่าสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเรื่องของการดูแลจัดการพฤติกรรมการพักผ่อนเองนะการจัดการกับความเครียดรวมถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของการออกกำลังกายการบริโภคอาหารพวกนี้มีผลต่อการไหลเวียนโลหิตหรือว่าเป็นธรรมชาติในการบำรุงสมองโดยตัวมันอยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าอย่างผมเองเป็นคนจะชอบทานอาหารเสริมอย่างพวกเลซิตินอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เลือดเราโฟลว์ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าบางอาหารเนี่ยพอช่วยให้เลือดเราไหลคล่องขึ้นเราก็ลดความเครียดความเขาเรียกว่าอะไรนะความที่เลือดเราไม่ไหลโฟลว์มากขึ้นได
0: ้ความจริงมันก็อาจจะมีผลแต่ว่าเนื่องจากตัวข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นอาจจะยังไม่ชัดเจนแล้วก็จะมีในบางกลุ่มคนก็อาจจะได้ผลจริงๆแต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มวงกว้างมันก็เลยอาจจะไม่มีการระบุว่าตัวนี้ได้ผลชัดเจนหรือเปล่าตัวนี้ก็ยังเป็นในส่วนเรื่องของการเพิ่มเติมข้อมูล
1: ความเชื่อของคนด้วยเนาะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: อีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยเลยทุกครั้งที่บอกว่าพอเป็นความดันก็จะมีแพ็กเกจโรคไตมาด้วย2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง
0: ก็อันนี้เป็นความเข้าใจที่คนไข้อ่ะมักจะเข้าใจสลับกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่ากินยาความดันแล้วจะเป็นโรคไตเน
1: า
0: ะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาที่แบบเป็นความเข้าใจผิดระดับประเทศ
1: ปัญหาโรคแตก
0: ใช่คือหมอทุกคนก็จะมีหน้าที่มาแก้ไขความเข้าใจตรงนี้ว่าการที่เรากินยาความดันเนี่ยความจริงเป็นตัวป้องกันการเกิดโรคไตด้วยคือเส้นเลือดโรคไตที่มักจะมีปัญหาก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมันมีปัญหาเพราะนั้นวิธีการป้องกันให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตมีปัญหาคือการควบคุมความดันแต่เนื่องจากพอค่าความดันมันขึ้นเยอะคุณหมอก็จะต้องปรับเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาเพิ่มยาเพื่อลดค่าความดันลงมาคนก็ไปจับว่าเฮ้ยปริมาณยาที่กินเยอะสุดท้ายแล้วเขากลายเป็นโรคไตแต่ความจริงแล้วว่ามันเกิดจากว่าค่าความดันของเขาค่อนข้างสูงมันทำให้เลยทำให้ไตแย่แล้วก็เป็นโรคไตตามมาซึ่งจริงๆแล้วตัวยามีผลต่อไตไหมถ้าพูดจริงๆก็คือมีผลแต่น้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินยาเลยก็พัฒนาเป็นความดันกระตุ้นทำให้เกิดโรคไตได้มากกว่าค่อนข้างเยอะมันโดยสรุปก็คือยาช่วยป้องกันความดันทำให้เกิดไตเสื่อมมากกว่าทำยาจากตัวยาเองนะครับ
1: เพราะจริงๆไตเสื่อมนี่อาจจะเกิดจากอาหารที่เราบริโภคด้วย
0: ใช่โดยเฉพาะเพราะว่ามันมีปัจจัยร่วมกันนอกจากที่บอกคือเรื่องของเกลือพวกตัวโซเดียมเองนะครับมันก็มีผลต่อทั้งความดันแล้วก็ตัวโรคไตด้วย
1: จริงๆโซเดียมนี่จะอยู่ในอาหารเขาเรียกว่าทุกประเภทเลยยิ่งอาหารรสจัดนี่เยอะมาก
0: ใช่เพราะเมืองไทยเราบริโภคโซเดียมนี่เป็นกิจวัตรไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซอสซีอิ๊วปลาร้าเองหรือว่าน้ำจง น้ำจิ้มต่าง
1: ๆแล้วจริงๆแล้วคุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีแพ็กเกจโรคเยอะขนาดผมเชื่อว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องยอมรับความจริงก่อนแหละแล้วก็หาโซลูชันหรือกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อจะดูแลตัวเองคราวนี้ผมอยากรู้ว่านอกจากโรคที่เรากล่าวมาแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วเราจะดูแลยังไงมันมีอะไรบ้าง
0: เหมือนที่อาจารย์บอกมาก็คือความจริงมันเป็นโรคที่มักจะเกิดร่วมกันเนาะเบาหวานความดันไขมันรวมถึงโรคไตโรคเส้นเลือดต่างๆความจริงเนี่ยจุดร่วมมันก็คือเรื่องของการเรื่องของพฤติกรรมการดูแลตัวเองพฤติกรรมเรื่องของการรับประทานอาหารพฤติกรรมเรื่องของการออกกำลังกายพฤติกรรมการรับพวกความเสี่ยงเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ในการดูแลตัวเองเช่นการกินยาตามที่คุณหมอแนะนำพวกนี้ก็คือถ้าสมมติว่ามีการจัดการทั้งหมดตามลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะเมื่อมันมาเป็นแพ็คถ้าเราดูแลดีมันก็จะลดลงหรือดีขึ้นเป็นแพ็คเหมือนกัน
1: เรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากปัจจัยในการดำรงชีวิตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท้ายสุดนี้ครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยว่าการดูแลสุขภาพที่ดีและยั่งยืนเนี่ยเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร
0: ความจริงก็คือเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในของแต่ละบุคคลเนื้อถ้าเราตระหนักถึงว่าสุขภาพที่เรามองอาจจะต้องมองในระยะยาวว่า บางคนให้ความสำคัญกับสุขภาพ

0: หลังภายหลังปัญหาเรื่องของการปากท้องสำคัญกว่าเรื่องของสุขภาพเอาไว้ก่อนซึ่งความเชื่อแบบนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแต่เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มมีโรคต่างๆเช่นกลุ่มโรคเบาหวานความดันที่เราได้คุยกันมันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับมุมมองเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้ความสำคัญกับสุขภาพเราจำเป็นต้องใช้สุขภาพที่ดีเนี่ยในการดูแลหรือออกไปทำมาหากินเนี่ยได้นานมากขึ้นถ้าเราโฟกัสผิดเช่นไปอยู่ที่เรื่องของการทำมาหากินเป็นหลักเรื่องของสุขภาพปล่อยปละละเลยสุดท้ายเนี่ยผลกระทบมันจะกลายเป็นว่าการทำมาหากินก็จะหยุดโรคก็จะรุนแรงแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยการทำมาหากินเราก็จะสามารถค่อยๆทำไปได้ตามที่เราเป็นอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมก็คืออยากให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยให้มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีช่วงวัยที่สูงขึ้นความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจะช่วยทำให้กิจวัตรประจำวันหรือหน้าที่การงานเราไม่มีผลกระทบมากกว่าที่เราปล่อยปละละเลยไป
1: ครับต้องขอบคุณคุณหมอมากครับจะเห็นได้ว่านะครับอนาคตที่ดีเกิดจากสุขภาพที่ดีในวันนี้ครับ

0: สำหรับการเตรียมตัวในการวัดความดันนะครับเพื่อให้การวัดความดันได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับอย่างแรกเลยก็คืองดชากาแฟและการสูบบุหรี่อย่างน้อย30นาทีก่อนเข้าวัดความดันนะครับเมื่อไปถึงเข้าวัดความดันแล้วเนี่ยก็ระหว่างวัดความดันก็งดการพูดคุยนะครับอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบไม่ก่อให้เกิดการรบกวนจากเสียงพวกนี้จะช่วยให้ค่าความดันเนี่ยไม่ถูกกวนนะครับรวมถึงท่าทางที่ใช้ในการวัดความดันนะครับก็ควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงนั่งพิงหลังให้ค่อนข้างผ่อนคลายสบายนะครับแล้วก็การสอดมือเข้าเครื่องวัดความดันควรอยู่ในระดับเดียวกับระดับของหน้าอกหรือระดับของหัวใจเพื่อค่าความดันนั้นเป็นค่าความดันที่ถูกต้องที่สุดการวางเท้าก็มีผลสำคัญไม่ควรนั่งไขว้ห้างนั่งเกรงขาหรือนั่งเหยียดขามากเกินไปใช้การวางเท้าที่ฝ่าเท้าแนบกับพื้นโดยปกติท่าเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้การวัดความดันของเราเนี่ยแม่นยำและถูกต้องมากที่สุดอาหารที่มีผลสำคัญต่อคนไข้โรคความดันที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของโซเดียมนะครับโดยองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ว่าใน1วันเนี่ยเราไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือ2กรัมต่อวันนะครับแต่สำหรับคนไข้โรคเบาหวานเองเพื่อให้การควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปได้อย่างน่าพึงพอใจก็แนะนำว่าไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน 1.5 กรัมต่อวันหรือ 1,500 มิลลิกรัมนะครับตัวเลขพวกนี้อาจจะทำให้เราดูสับสนแต่ถ้ามองไปถึงปริมาณที่เราใช้ปรุงอาหารจริงๆเช่นในน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีเกลือโซเดียมประมาณ350ถึง500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเติมน้ำปลาลงไปในอาหาร1วันสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน1คนเนี่ยเต็มที่ก็คือประมาณ 3-4 ช้อนชานะครับสำหรับ1วันส่วนถ้าเป็นเรื่องของอื่นๆเช่นตัวซีอิ๊วขาวเองก็จะมีค่าเปรียบเทียบเท่ากับตัวของน้ำปลานะครับที่1ช้อนมีประมาณ350ถึง500มิลลิกรัมนะครับนอกจากนี้บางครั้งอาจจะพูดถึงในเรื่องของเกลือแกงที่เป็นช้อนก็แนะนำว่าในเกลือแกง1ช้อนชาเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่2000มิลลิกรัมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริโภคอาหารแต่ละประเภทของโซเดียมเนี่ยอาจจะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทำให้มีควบคุมค่าความดันได้ดีมากขึ้นนะครับก็สำหรับพฤติกรรมสุขภาพที่จะฝากไว้สำหรับคนไข้โรคความดันโลหิตสูงอย่างนึงก็คือการออกกำลังกายนะครับโดยเราแนะนำว่าการออกกำลังกายสำหรับคนไข้โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็นำอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอาจจะแบ่งให้เป็นวันละ 30-50 นาทีสัปดาห์ละ 3-5 วันก็ได้นะครับระดับการออกกำลังกายก็อยู่ในความเหนื่อยระดับปานกลางไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะครับซึ่งในการออกกำลังกายเองก็มีข้อควรระวังเช่นกันสำหรับคนไข้ที่มีค่าความดันค่อนข้างต่ำก็อาจจะงดเว้นการออกกำลังกายไปก่อนหรือการออกกำลังกายไม่ควรหักโหมเกินไปสำหรับคนไข้ความดันโลหิตสูงเพราะว่าถ้าออกหักโหมเกินไปก็มีผลทำให้ค่าความดันสูงมากเกินไปได้เช่นกันนะครับ150นาทีจะเป็นตัวเลขที่กำลังเหมาะสมนะครับ
1: อาจารย์วิทูลพอเราเป็นความดันเนี่ยหมอจะให้เราทานยาซึ่งเราจะไม่ทานก็ไม่ได้นะต้องทานจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางฉะนั้นการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือการที่ต้องเลือกอาหารที่ดีใช่ไหมครับมีกากใยสูงห่างไกลอาหารที่มีโซเดียมสูงมันออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังสำหรับอาจารย์คิดว่าจะหายไกลโรคความดัน
2: ผมมองว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับ

0: คราวนี้มันก็ต้องมีกลุ่มอาหารที่เราต้องเลี่ยงนะครับอย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งมีผลอยู่ในเรื่องของโรคความดันอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการงดเว้นจากการสูบบุหรี่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลพวงที่จะทำให้เกิดโรคความดันนะครับนอกจากนี้ยังไม่พอเราต้องออกกำลังกายนะครับความดันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโรคหนึ่งที่เราต้องดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดเลยนะครับการออกกำลังกายประเภทต่างๆนี้ควรเลือกแล้วครับไม่เหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคบางโรคนะครับที่สามารถออกกำลังกายทุกกีฬาได้แต่ในเรื่องของโรคความดันเนี่ยมันมีผลพวงต่อในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจระบบประสาทของสายตานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อการเล่นกีฬาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นควรระมัดระวังนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลยังไม่เพียงพอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดต้องสังเกตตนเองนะครับว่าถ้าเกิดเรามีความดันเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองบ่อยๆหน่อยนะครับหาเครื่องมือที่มายืนยันหรือมาวัดร่างกายของเราว่าตอนนี้ร่างกายเรามันปกติหรือเปล่านะครับดูแลตัวเองก่อนนะครับดีกว่าที่เราจะต้องไปรักษาตนเองในอนาคตนะครับ
1: แล้วก็หมั่นไปตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพให้เราติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: ความดันทุรังสูงนะจ๊ะ
0: ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องต่อสู้ในยุคปัจจุบัน
1: โอ้โห

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
5: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะในเรื่องนี้เราจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนแรกจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะและตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดค่ะเราเริ่มต้นด้วยตอนที่1กันเลยนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดเราจะมาดูความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจกันนะคะการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือโครงการที่เราเรียกกันว่า feasibility study นั้นนะคะเป็นกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลพื้นฐานและการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะลงทุนอย่างไรดีนะคะโดยการตัดสินใจตรงนี้เราจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการตลาดด้านเทคนิคการผลิตด้านการเงินนะคะด้านการบริหารจัดการรวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใช้นะคะให้เป็นประโยชน์มากมายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยนะคะมีบทบาทและความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่แรกก่อนก็คือช่วยในการตัดสินใจการลงทุนนะคะบางโครงการดูเหมือนจะดีแต่พอคำนวณแล้วโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากน่าจะไปไม่รอดนะคะเราอาจจะต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายหรือเราอาจจะต้องยับยั้งไว้ก่อนนะคะช่วยให้ธุรกิจได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างครบถ้วนนะคะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงนั้นปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราจึงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอนะคะ ในข้อที่3นั้นนะคะเราช่วยสร้างโมเดลธุรกิจนะคะซึ่งโมเดลธุรกิจนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า business canvas เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอาไปใช้นะคะในการเขียนแผนธุรกิจต่อไปค่ะนะคะและอย่างที่ว่าค่ะแผนธุรกิจนะคะเราจะลงรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วนและแน่นอนค่ะข้อมูลที่เราจะใช้ในการเขียนแผนธุรกิจนั้นก็มาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะมาจากโมเดลธุรกิจนะคะไล่ต่อเนื่องกันมานี่แหละค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการจัดสรรและวางแผนให้ทรัพยากรขององค์การธุรกิจเนี่ยให้เกิดความคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเรา

พยายามที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเพราะบางโครงการเนี่ยมูลค่ามหาศาลถ้าพลาดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำให้องค์กรเนี่ยนะคะเกิดความสูญเสียมากมายทีเดียวค่ะนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยพื้นฐานมีอยู่5อย่างค่ะนะคะอาจารย์จะสรุปสั้นๆนะคะก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องที่เราจะใช้ในเรื่องของการวิจัยการตลาดกันนะคะนะคะเรื่องแรกก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรโอ้นะคะธุรกิจตัวนี้เนี่ยนะคะคาดคะเนซียอดขายมันน่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะเราน่าจะได้ market share สักเท่าไหร่หรือส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไหร่นะนะคะเอ๊ะแล้วแนวโน้มเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากรู้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่2ในเรื่องของการผลิตก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าอะไรนะคะการผลิตนะคะแบบตาม process layout กับ product layout นั้นต้นทุนในการผลิตไม่เหมือนกันลักษณะที่เราใช้ในการลงทุนนั้นมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าโอเคนะนะคะสินค้าตัวนี้เราจะขายนะคะสู่ตลาดสากลเลยนะคะหรือว่าจะขายเฉพาะท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราจะได้เลือกกระบวนการผลิตได้ถูกต้องนะคะอันที่3นะคะองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของนะคะกฎหมายนะคะและเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะคะถามว่าทำไมตัวนี้เกิดสำคัญขึ้นมาในสภาพแวดล้อมทั้งหมดของธุรกิจเนี่ยมีตั้งหลายตัวทำไมถึงเลือกตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญและเราต้องศึกษาเหตุผลเพราะว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ออกมานั้นมันมีผลกระทบทันทีทันควันค่ะไม่เหมือนกับอย่างอื่นซึ่งนะคะอย่างวัฒนธรรมเนี่ยส่งผลกระทบแต่อาจจะใช้เวลายาวนานนะคะหรือว่าอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่กฎหมายออกมาเปรี้ยงวันนั้นคือคุณต้องทำตามนั้นแล้วนะคะกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีมากมายค่ะนะคะตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านมองในระดับอินเตอร์นะคะเราอาจจะมองในเรื่องของบรรดาพวกสนธิสัญญาการค้าต่างๆนะคะกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเลยทีเดียวนะคะองค์ประกอบอันที่4นะคะคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะด้านโมเดลธุรกิจเราก็จะลองสร้างโมเดลขึ้นมาค่ะว่าทางเลือกที่เรานะคะสามารถที่จะทำกับธุรกิจตัวนี้นะมีกี่ทางแล้วเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเป็นไปได้ไหมว่าเราจะเปิดเป็นร้านนะคะจริงๆนะคะอยู่ในห้างหรืออยู่ stand alone หรือนะคะเราจะขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นฟู้ดทรัคขับไปขายตามนะคะแฟร์ต่างๆนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะทุกเรื่องจบที่เงินนะคะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการเงินนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวเนี้ยนะคะสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งนะคะถ้าเงินทุนไม่ได้มาจากตัวเราเองทั้งหมดมาจากการกู้ยืมเราต้องดูค่ะว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าในองค์ประกอบทั้ง5อันนี้นะคะการวิจัยการตลาดจะมีบทบาทมากที่สุดนะคะกับในเรื่องของการศึกษาความไปเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะต้องมีข้อมูลมากพอสมควรนะคะในการที่มองว่าตลาดของเรานะคะลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะจะ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ในระดับไหนนะคะซึ่งเราก็จะมองตั้งแต่อันแรกก่อนนั่นก็ของการพยากรณ์การขายนะคะตามมาด้วยการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะและก็การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะเราเริ่มต้นด้วยการพยากรณ์ยอดขายก่อนค่ะการพยากรณ์ยอดขายมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณการพยากรณ์เชิงคุณภาพคือเราไม่เอาการคำนวณหรือตัวเลขเข้ามาแต่จะเอาความคิดเห็นของผู้รู้นะคะอย่างเช่นพนักงานขายที่สัมผัสกับตลาดอยู่ตลอดเวลาหรือผู้รู้ในวงการนั้นนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเอาข้อมูลจากเขาเนี่ยว่าเขามีทัศนะยังไงว่าตลาดตัวเนี้ยมันจะเป็นไปยังไงในระยะยาวนะคะพอมาถึงการพยากรณ์ระยะปานกลางปานกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนกระทั่งถึง2ปีนะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้ตัวเลขนะคะที่เราเก็บมาในด้านยอดขายต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็จากในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะเอามาเข้าวิธีการคำนวณนะคะต่างๆทีนี้ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนล่ะคะ
การวิจัยตลาดจะ

ข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะจะเข้ามาในส่วนที่นะคะใช้แบบสอบถามผู้บริโภคนะคะถึงปริมาณการบริโภคนะคะถึงความถี่ในการบริโภคนะคะหรือว่าปริมาณที่ใช้มากน้อยเท่าไหร่ต่อปีนะคะหรือต่อเดือนนะคะเพื่อเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่านะคะสินค้าของเราจะขายได้เป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะอันที่2ค่ะนะคะซึ่งเราจะต้องใช้ในการทดสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ต้นแบบตอนที่เราทำตัวต้นแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเราจะไม่ได้ทำออกมาในลักษณะเดียวนะคะเราจะต้องเอานะคะแบบ ABC เนี่ยไปถามกับตัวผู้บริโภคตัวจริงซะก่อนว่าเขาชอบแบบไหนนะคะหรือแบบไหนเนี่ยมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแบบนี้ดีนะแต่นะมันเผ็ดไปหน่อยอ่ะนะแบบกลิ่นมันแรงไปหน่อยนะคะช่วยกันปรับปรุงนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้ตัวโปรโตไทป์หรือตัวต้นแบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางด้านราคานั้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราขายแพงขึ้นลูกค้าซื้อน้อยลงถ้าเราขายถูกลงลูกค้าจะซื้อมากขึ้นแต่นะคะขายถูกลงเท่านี้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากขึ้นเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยที่เราอยากรู้และเราเรียกตัวนี้ว่า price sensitivity ค่ะนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหลายอย่างตั้งแต่ตัวสินค้าเองนะคะและที่สำคัญมากนะคะลูกค้ามีทางออกทางอื่นที่จะซื้ออะไรอย่างอื่นที่มันทดแทนกันได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตัวโมเดลธุรกิจโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะหรือแบบจำลองธุรกิจนะคะซึ่งเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เห็นธุรกิจเนี่ยครบวงจรทั้งหมดเลยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่าธุรกิจนี้จะไปรอดหรือเปล่านะคะเราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยนะคะก็คือนะคะกระดาษทดนะคะในการที่เราจะเอาไปเขียนแผนธุรกิจต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการสร้างโมเดลธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มนะคะตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนพอลูกค้าไม่ซื้อธุรกิจคือจบถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าคือใครนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะเปลี่ยนชนชาติเชื้อชาติกันเข้ามาในแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาต้องการอะไรนั่นคือคุณค่าอะไรที่เราสามารถสร้างให้เขาได้พวกนี้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดนั้นช่วยได้ทั้งสิ้นนะคะเขาซื้อยังไงจะต้องเอาไปขายที่ไหนนั่นคือช่องทางการจัดจำหน่ายเราจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไรนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะที่เราจะทำกับลูกค้าเนี่ยนะคะทำแบบไหนเขาถึงจะชอบนะคะซึ่งส่วนตรงนี้เราจะใช้ข้อมูลนะคะจากการวิจัยการตลาดเยอะนะคะแต่ในส่วนอื่นอย่างเช่นการสร้างรายได้นะคะทรัพยากรหลักนะคะคู่ค้าหลักหรือโครงสร้างต้นทุนพวกนี้ก็จะไม่ได้ค่อยใช้ข้อมูลจากการวิจัยการตลาดสักเท่าไหร่นะคะค่ะในตอนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจด้วยการวิจัยการตลาดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็เราศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเสร็จแล้วนี่นะแล้วทำไมเราจะต้องมาเขียนแผนธุรกิจกันอีกทีนึงล่ะนะคะในเมื่อศึกษาตั้งหลายด้านไปเรียบร้อยตรงนั้นแล้วแผนธุรกิจกับความเป็นไปได้ทางการตลาดมีความแตกต่างกันหลายประการอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดทางธุรกิจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเรื่องใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นการทำโครงการนะคะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะของรัฐบาลนะคะหรืออะไรประมาณนั้นนะคะและเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะว่ามีความสมควรที่จะทำหรือเปล่าจะไปส่งผลกระทบต่ออะไรหรือเปล่าแต่แผนธุรกิจมันเจาะเฉพาะธุรกิจค่ะนะคะและแผนธุรกิจนั้นนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีรายละเอียดครบถ้วนทุกประการในขณะที่การศึกษาความเป็นไปได้นั้นอาจจะศึกษาเฉพาะบางเรื่องเช่นศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางน้ำนะทางอากาศอะไรประมาณนั้นน่ะอย่างนั้นได้แต่การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยเราจะขายยังไงราคาเท่าไหร่สินค้ามีกี่แบบนะคะใครเป็นคู่แข่งของเรานะคะเราจะลงรายละเอียดเราจะลงดีเทลในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะจึงพูดง่ายๆว่านะคะเหมาะสมสำหรับ

ธุรกิจเนี่ยมากแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจได้เนี่ยนะคะเราจะต้องมีข้อมูลมาจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแล้วก็มาเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจนั้นนะคะมาเป็นแผนธุรกิจอีกทีนึงค่ะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแผนธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะคะแผนธุรกิจหรือ business plan นั้นเป็นการกำหนดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะในการทำธุรกิจโดยทั่วไปนะคะอาจารย์เชื่ออย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนั้นก็จะคิดอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างแต่การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นมีประโยชน์ตามมาหลายประการทีเดียวค่ะเพราะอะไรเพราะในขณะที่เราคิดว่าเราจะทำโน่นทำนี่ตอนเขียนออกมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยตรงนี้ใช้เงินเยอะเกินนะคะเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะด้วยรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นว่านะคะการที่เราเนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยังในการที่จะทำธุรกิจนะคะ อุปกรณ์เครื่องมือมีหมดนะคะลูกน้องมีไหมนะคะแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่จะส่งของเราเนี่ยส่งของให้เราได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะคะการทำธุรกิจเนี่ยมันควบคู่กับการที่เราจะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะปัญหาตัวใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นอะไรคะคู่แข่งมาแล้วจะทำยังไงหรือคู่แข่งมีอยู่แล้วคนที่ขายของคล้ายๆเราเนี่ยมีตั้งหลายเจ้าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะชนะเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจึงไม่หยุดนิ่งค่ะไม่ใช่ว่าคุณเขียนแผนครั้งเดียวแล้วเนี่ยคุณทำตามนั้นโดยที่แบบประเภทที่ว่าฟ้าดินจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สนใจแล้วเราจะลุยตามนั้นแต่เราต้องปรับต้องพัฒนากลยุทธ์นะคะให้ต่อเนื่องไปอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญตัวการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยค่ะนะคะสำคัญมากเลยถ้าเราต้องการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนะคะจากสถาบันการเงินเขาจะขอดูแผนธุรกิจคุณค่ะนะคะหลักทรัพย์ก็สำคัญแผนธุรกิจก็สำคัญนะคะทั้ง2 อย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนะคะเพราะคนที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเขาก็อยากได้เงินเขาคืนเขาก็อยากรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นนะคะจะไปรอดไหมจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะคะแล้วก็นะคะเราจะมาดูว่ามันยงใยกับการวิจัยตลาดอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนเลยเราก็จะพบว่านะคะองค์ประกอบของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะเปิดฉากมาก็คือบทสรุปของผู้บริหารมันคืออะไรมันคือบทคัดย่อมันคือย่อของทั้งเล่มให้เหลือ 1-2 หน้าเท่านั้นทำไมเหรอคะทำไมต้องย่อนะรายละเอียดก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนี่สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบทสรุปของผู้บริหารนั้นนะคะประหยัดเวลาของผู้ให้กู้นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนที่เขาขอดูแผนของคุณหน่อยนะคะถ้าจะมานั่งอ่าน20หน้าบางทีเสียเวลาเกินไปค่ะเอาแค่หน้า2หน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในหน้า2หน้านั้นจะต้องมีรายละเอียดที่ตามมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแผนการผลิตการตลาดการเงินนะคะการจัดการบุคคลเราต้องมีครบถ้วนทุกอย่างค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราวางแผนอะไรไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะคะซึ่งนะคะไม่ใช่บทคัดย่อละนะคะ1วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะนะคะแผนธุรกิจเนี่ยนะคะรายละเอียดมันเยอะค่ะส่วนใหญ่เขาก็เขียนไปกู้เงินกันละค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะอันนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาจะเอาไปหา business angel นะคะหรือผู้ร่วมลงทุนนะคะที่อยู่ต่างประเทศอันนี้รายละเอียดต้องยิ่งเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะเขียนแผนธุรกิจเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีเหมือนกันนะคะแผนธุรกิจที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกวดนะคะ อย่างเช่นนักศึกษานะคะในระดับต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขียนกันตั้งแต่ระดับปริญญาตรีบางที่เนี่ยเริ่มเขียนหัดเขียนแผนธุรกิจกันเล็กๆนะคะตั้งแต่มัธยมปลายก็มีนะคะไปจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกนะคะอันนั้นก็คือนำเสนอในลักษณะที่เรียกว่านะคะเอาไปประกวดนะคะเพื่อดูไอเดียนะคะเผื่อใครนักลงทุนคนไหนเห็นว่าไอเดียอันไหนดีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะอันนี้ก็สำคัญธุรกิจเนี่ยก่อตั้งโดยใครมีใครเป็นผู้ถือหุ้นกี่คนบ้างตั้งอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะคะสำหรับธุร

กิจเล็กๆหลายแห่งแผนที่ค่ะสำคัญมากเลยทำเลของคุณอยู่ตรงไหนคุณอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อคุณอยู่ใกล้ออฟฟิศนะคะคุณอยู่ใกล้ตลาดหรืออะไรก็ตามมันมีผลต่อการทำธุรกิจของคุณทั้งหมดนะคะมินิมาร์ทอย่างเดียวแต่เวลาไปอยู่ใกล้ทำเลที่แตกต่างกันมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าเราต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันค่ะนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะคะเราก็จะเขียนไปนะคะอาจจะมีในลักษณะที่เป็นโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าใครเป็นผู้จัดการใหญ่นะคะใครเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดฝ่ายการเงินนะคะอันนี้ก็เรียกว่า organization chart นะคะหรือโครงสร้างขององค์กรนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับข้อนี้ค่ะนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่สำคัญมากนะคะนั่นก็คือนโยบายหรือนะคะสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักของตัวธุรกิจนั่นเองนะคะอันประกอบด้วยวิชั่นวิสัยทัศน์นะคะเราต้องการที่ธุรกิจของเราเป็นอะไรนะคะภารกิจไอการที่เราอยากให้เป็นธุรกิจที่เราต้องการเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วเราจะแตกนะคะลงมาเป็นนะคะ objective นะเป็นเรื่องของเป้าหมายลงมาในระยะต่างๆนะคะโดยทั่วไปนะคะธุรกิจเล็กๆเนี่ยจะทำ3ปีนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยนะคะก็จะทำ5ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะในองค์ประกอบข้อที่4นั้นนะคะเราขายอะไรสินค้าและบริการมีอะไรบ้างนะคะสินค้าและบริการเนี่ยอาจจะมีหลากหลายมากจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยดูไม่ไหวนะคะในเล่มของการเขียนแผนธุรกิจจริงๆสินค้าและบริการนั้นนะคะจะถูกยกเอาไปไว้ในภาคผนวกบ้างก็มีนะคะอย่างเช่นมีหลายขนาดมากเลยมีหลายสีมากเลยก็ไม่ต้องเอาไปประดังประเดทั้งหมดแต่เมนเนี่ยเราต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะคะว่าขายอะไรนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาวะตลาดค่ะนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะยกนะคะในส่วนของการศึกษานะคะความเป็นไปได้ของการตลาดนะคะโดยการมองตลาดในลักษณะของมหภาคมาใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นปัจจัยทางมหภาคหมายในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงอย่างเศรษฐกิจตกอย่างเงี้ยนะคะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจนะคะหรืออย่างโรคระบาดโควิดนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเนี่ยในวงกว้างนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแคบลงเฉพาะอุตสาหกรรมของเราแคบลงไปอีกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานั้นเรามีคู่แข่งกี่คนบ้างนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะดูว่าตลาดมันน่าจะไปได้ยังไงลูกค้าที่เรามองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2บางครั้งลูกค้าที่เรามองไว้เป็นกลุ่มที่2มาแรงแซงโค้งกลุ่มที่1ก็มีเหมือนกันนะคะแต่เราเนี่ยเผื่ออะไรไว้ให้เขาแล้วหรือยังนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะนำมาวิเคราะห์ SWOT ค่ะนะคะโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะโดยนำข้อมูลต่างๆของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดเนี่ยนะคะมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะคราวนี้เราก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแผนธุรกิจที่เป็นตัวบอดี้หลักๆจริงๆนะคะอันประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการนะคะเราจะบริหารจัดการยังไงนะคะเราจะมีลูกน้องแผนกตรงนี้กี่คนนะคะในกรณีที่มีสาขาปลีกย่อยใครจะเป็นคนไปคุมสาขาใครจะเป็นคนดูแลสาขาอีกทีนึงนะคะใครมีอำนาจในส่วนงานตรงไหนบ้างนะคะแผนการตลาดตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะลงรายละเอียดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะคะในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในเรื่องของราคาในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะในเรื่องของการโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาดนะคะเราจะทำยังไงลงรายละเอียดอย่างเรื่องของราคาเนี่ยเราต้องบอกเลยนะคะว่าราคากี่บาทจะบอกว่าราคาเหมาะสมไม่ได้นะคะอันนี้เราจะต้องลงรายละเอียดแผนการผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าแผนการบริการในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านเสริมสวยนะคะและแผนการจัดจำหน่ายเช่นนะคะเป็นร้านที่ซื้อมาขายไปนะคะเป็นร้านนะคะที่เป็นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งเป็นต้นนะคะสุดท้ายส่วนที่สำคัญมากๆค่ะสตังค์นะคะเรื่องของการเงินนะคะทำแล้วจะมีกำไรไหมต้องลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะคะวิเคราะห์ในเรื่องของ

กำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดค่ะสำหรับเงินสดนั้นเงินสดสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการที่เราจะทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนะคะเงินสดสำคัญไปยิ่งกว่าอัตรากำไรด้วยซ้ำไปนะคะเสร็จแล้วแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยงแผนตัวนี้ทำเพื่ออะไรอย่างที่ทราบค่ะชีวิตไม่ได้มีอะไรแน่นอนและบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีคู่แข่งนะคะอย่างเช่นที่ดินถูกเวรคืนเราต้องย้ายร้านนะคะเจ้าของเนี่ยนะคะยุติสัญญากระทันหันด้วยเหตุผลอะไรสารพัดนะคะซึ่งนะคะหรือลูกจ้างเนี่ยพนักงานลูกจ้างเนี่ยนะคะพากันลาออกกลับบ้านหมดเกลี้ยงเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงนะคะอย่างยกตัวอย่างอันนึงนะคะโรงแรมเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากตอนโควิดนะคะซึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดดำเนินการได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังมีครัวอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ขายเป็นอาหารกล่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารแบบ delivery นะคะพนักงานที่ทำความสะอาดเนี่ยเขาก็จะส่งไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดตามบ้านนะคะโดยที่แม่บ้านเหล่านี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็รับประกันนะคะว่าเป็นแม่บ้านมืออาชีพนะคะที่ทำความสะอาดได้นะคะอย่างเป็นอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือทางออกในกรณีที่เรามีปัญหาเราน่าจะไปไม่ไหวนะคะทีเนี้ยนะคะในการที่เราจะเอาข้อมูลในการวิจัยการตลาดมาใช้แล้วอาจจะพบว่าอาจารย์นะคะนี่เราทำกันหมดแล้วสินค้าและบริการเราก็เช็คแล้วตั้งแต่เช็คตัวต้นแบบนะคะแผนการตลาดเราก็เช็คเรียบร้อยหมดแล้วนี่นานะคะวิเคราะห์ความอ่อนไหวของราคานะคะจากใน business model เนี่ยเราเช็คช่องทางการจัดจำหน่ายวิธีการโปรโมชั่นอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วในแผนธุรกิจเนี่ยการวิจัยการตลาดยังจะมาช่วยอะไรได้อีกยังมีค่ะนะคะข้อมูลที่ยังจะต้องใช้นะคะก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบตลาดโดยวิธีการต่างๆนะคะการทดสอบตลาดเป็นกระบวนการที่จำลองนะคะเรายังไม่ขายจริงแต่ทำเสมือนขายจริงเพื่อเราจะดูว่าลูกค้าจะพูดถึงเราในลักษณะยังไงนะคะเริ่มตั้งแต่อันแรกนั่นก็คือนะคะวิธีที่1ของการทดสอบตลาดก็คือการศึกษาผลกระทบตามรอบการขายนะคะซึ่งในวิธีนี้เนี่ยเราก็จะแจกผลิตภัณฑ์ให้ใช้ฟรีนะคะพอสักพักเราก็จะเอาสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมาวางไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็อ่ะไหนลูกค้าลองซื้อสิจะซื้อของเราหรือซื้อของคู่แข่งแล้วเราก็เข้าไปศึกษาว่าเหตุผลที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรการทดสอบการตลาดจำลองอันนี้เราจะเลือกคนมาประมาณสัก30คนนะคะนะคะแล้วก็ให้ดูโฆษณาคอนเซปต์เกี่ยวกับสินค้าเรานะคะแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งนะคะเดินเข้าไปในร้านค้าจำลองนะคะซึ่งมีสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งแล้วดูซิว่าเขาจะซื้อของใครนะคะแบบที่3การทดสอบการตลาดแบบควบคุมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เนี่ยเราจะล็อกแอร์เรียนะคะเอาสินค้าเราลองขายแต่ให้คนเชียร์สินค้าเป็นพนักงานขายของร้านค้าเองนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะการทดสอบในตลาดทดลองนั้นคล้ายๆกับวิธีที่3แต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่พนักงานที่เชียร์สินค้าเป็นพนักงานของบริษัทเราของตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะคราวนี้เราได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่านะคะในข้อมูลการวิจัยการตลาดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะไล่ตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้นะคะเอามาทำกระดาษทดนะคะแบบย่อๆเป็นโมเดลธุรกิจแล้วจากโมเดลธุรกิจเรามาลงรายละเอียดทียิบเลยว่าเราจะทำอะไรในขณะจะทำจริงในแผนธุรกิจอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: แล้วได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร

0: ทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรสาร02503-3612
2: ไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันนะคะในครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่14การประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์นะคะของชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะณปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของ SDG นะคะซึ่งตัวนี้ก็ย่อมาจาก Sustainable Development Goal ซึ่งตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากแล้วในการประเมินวัฏจักรชีวิตของวัสดุบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องไปกับ SDG 2ตัวก็คือ SDG ที่12กับ SDG ที่13นะคะซึ่งในส่วนของตัวที่12ก็คือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการผลิต SDG ที่13ก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นความสำคัญอย่างมากว่าเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของแอคชั่นทั้ง2ส่วนเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็น SDG 12หรือ SDG 13สิ่งที่อุตสาหกรรมจะต้องคำนึงถึงก็คือการปรับปรุงกระบวนการผลิตการลดของเสียแล้วก็การนำเสนอในเรื่องของคาร์บอนฟุตปริ้นตัวอย่างที่อาจารย์ได้เห็นอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบของคาร์บอนฟุตปริ้นที่เป็นฉลากของไทยนะคะเราก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นรูปโลกกับในลักษณะที่เป็นของต่างประเทศนะคะอย่างในส่วนของ UK นะคะของอังกฤษเราก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรูปเท้านะคะซึ่งมันก็จะออกมาในโค้ดที่เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นจริงๆนะคะกับของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องของ CO2 เลยเนื่องจากว่าคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยเราจะดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเป็นเรื่องที่เราตระหนักในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขาแสดงกันเนี่ยก็จะมีผลนะคะในการที่จะมาเคลมลงบนบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ตัวไหนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าส่งผลให้เกิดโลกร้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาคำนึงถึงแล้ววิธีการที่เขาจะตรวจสอบเขาก็ใช้เครื่องมือก็คือการประเมินวัฏจักรชีวิตนะคะถามว่าการประเมินวัฏจักรชีวิตหรือ LCA เนี่ยมีหลักการอย่างไรสิ่งที่แน่นอนเลยชื่อมันก็บอกแล้วนะคะก็คือวัฏจักรชีวิตนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องมีการพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งเอ็นของตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์ก็คือพิจารณาให้ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตนะคะคำว่าครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตหมายความว่ายังไงก็คือตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งทุกๆขั้นตอนการกระจายสินค้าการใช้การบริโภครวมไปกระทั่งถึงการสิ้นสุดผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดซากการรีไซเคิลการใช้ซ้ำการฝังกลบพวกนี้คือทั้งหมดที่เราจะต้องพิจารณาแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเราจะต้องคำนึงในเรื่องของความสมดุลของมวลและพลังงานที่ใช้ในกลุ่มของสารขาเข้าแล้วก็กลุ่มของสารขาออกที่จะต้องมีการพิจารณาให้สมดุลกันก่อนที่เราจะมาคำนึงถึงหรือว่าการคำนวณ นะคะจากภาพที่นักศึกษาเห็นตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะของหลักการที่เราใช้พิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่าเป็นสารขาเข้าว่าสารขาเข้าเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีน้ำมีพลังงานนะคะส่วนสารขาออก